0: โกรธเกรี้ยวต้องอะไรไม่นะครับอันนี้เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าประเทศประเทศไม่มีมันเป็นเพียงแค่เมืองอาณาจักรในเขตหนึ่งสมมติว่าบุเรงนองก็ไม่ใช่พม่านะครับก็คือไม่ใช่ประเทศพม่า
1: อาณาจักรกองอู
0: พอเป็นยะไข่ก็ไม่ใช่เป็นรัฐอะไรของเขาคือเป็นพม่า
1: ชาวยะไข่
0: เขาก็แยกออกจากกันก็ถือว่าเป็นคนละเขต
1: เป็นชนกลุ่มนึง
0: พอมาอยุธยาก็ไม่ใช่ว่าโอ๊ยประเทศไทยยังไม่ใช่เป็นอยุธยายังเป็นอาณาจักรอโยธยาหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งสุโขทัยก็ตาม
1: สิ่งของที่เราพูดขณะที่เราพูดเนี่ยคือเรื่องของวัตถุที่เป็นวัตถุโบราณที่ปัจจุบันอยู่ในวัดมหามุนี
0: ให้ท่านไปชมได้
1: ดูทางด้านเมื่อหันหน้าเข้าหาพระมหามุนีอยู่ขวามือท่านเดินเข้าไปท่านจะเห็นวัตถุนี้มีอะไรบ้างทวารบาลสำริดสิงห์สำริดช้างสามเสียนช้างเอราวัณนะครับที่ทุกคนก็อยากจะได้ไปครอบครองทั้งหมดเริ่มต้นจาก1มาจากเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันพุทธศตวรรษที่18นะครับก็ไปเอามาเสร็จปุ๊บใครไปเอามาอยุธยาสมัยเสด็จเจ้าสามพญาก็ไปเอามาจากเขมรเอาไว้อยุธยาอยุธยาโดนพระเจ้าบุริงนองโจมตีในสงครามโลกสงครามแผ่นดินครั้งที่1 2112ก็ไปไว้ที่หงสาจากหงสาถูกยักษ์ไข่ตียักษ์ไข่ก็ไปไว้ที่รัฐยักษ์ไข่ยักษ์ไข่ถูกพระเจ้าประดุงตีเจ้าดุงก็หอบของเหล่านี้มาไว้ที่อมรปุระ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นก็มาไว้ที่มันเดรีปัจจุบันนี
0: ้ครับแต่ก็ยัง
1: สรุปแล้วแย่งกันไปแย่งกันมาก็ไม่มีใครได้ครอบครอง
0: เอาจริงๆคุณไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณใช้สติได้อะไรไหมครับได้คำว่าสัจธรรม
1: ใช่
0: ความไม่เที่ยงแท้ของทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนไปอยู่แล้วไม่ว่าแม้กระทั่งตั้งอยู่ตรงนี้วันนี้อาจจะตั้งอยู่ตรงนี้พรุ่งนี้ไม่อยู่นี่ก็ได้ดังนั้นไม่มีของใครเป็นเจ้าของทั้งสิ้นคุณอาจจะบอกแต่ในทางเขาเรียกว่าในทางสัจธรรมผมว่าผมอาจจะไม่ใช่คำว่าศาสนาก็ได้ในทางของกฎของธรรมชาติคุณว่าสิ่งนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะอยู่ตรงนี้หรือไม
1: ่ใช
0: ่ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ ดังนั้นทุกคนให้ไปแล้วเนี่ยให้ได้เรียนรู้อ่ะผมอยากให้คำว่าให้คุณได้เรียนรู้ความจริง
1: ครับ
0: หรือสัจธรรมของธรรมชาติ
1: หรือถ้าอีกอย่างคือที่ผมจะพูดต่อจากพี่เดียวก็คือเมื่อท่านได้ไปวัดนี้เนาะมันได้เห็นหลายเรื่อง
0: จริง
1: เห็นความเป็นจริงของชีวิตนะครับและที่สำคัญคือได้กราบไหว้พระพุทธองค์อย่างใกล้ชิดและเมื่อได้กราบไหว้พุทธองค์ท่านก็ยังได้เห็นสมบัติชิ้นที่ว่าแย่งกันไปแย่งกันมาแต่ถ้ามองในเรื่องของงานโบราณคดีก็ถือว่าคุ้มค่าท่านคิดแล้วกันว่ามันกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้
0: ว
1: ยังให้เราได้เห็นปัจจุบันนี
0: ้แต่ผมแล้วว่าโชคดีอย่างนึงอะไรไหมดีนะไม่ถูกขนไปที่อังกฤษเพราะว่ามันมีสมบัติหลายซึ่งเป็นล้ำค่ามากๆแต่ก็ด้วยความด้วยอย่างที่เราบอกสัจธรรมอะเนาะถูกขนไปไว้ที่อังกฤษเยอะนะ
1: สัจธรรมนี่คือสัจธรรมของผู้ชนะผ
0: ู้
1: ชนะเนี่ยก็คืออย่าลืมว่าพม่าเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าเมืองล่านานิคมเข้ามานะครับในยุคสุดท้ายของพม่าคือยุคโกนบองอันมีกษัตริย์องค์สุดท้ายนะคร
0: ับ
1: คือเจ้าสีปอ
0: ครับ
1: นะครับองค์ที่11เนี่ยนะครับ
0: พระนาง
1: สุพยารัตน
0: ์สุพยารัตน์
1: ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าบินดง
0: แล้วก็มเหสี
1: ใช่ต้องคือเรื่องราวของท่านเนี่ยว่าสมบัติเหล่านี้เนี่ยโชคดีที่ไม่ได้ไปอยู่กับอังกฤษก็เพราะว่า
0: บางส่วนนะครับบางส่วน
1: แต่ก็เยอะนะครับ
0: ที่
1: ผู้ชนะ
0: ครับ
1: ได้ขนถ่ายไปไว้ใน
0: เมืองเขาไปอยู่ที่บ้าน
1: ในเมืองอินเดียก็มีเมืองรัตนคิรีที่อันเป็นที่ประทับ
0: บ้านลิฟเขาถูกในประเทศ
1: ใช่ครับ
0: ถูกในประเทศอังกฤษอ่ะ
1: กษัตริย์พระเจ้าสีปอเนี่ยกับนางสุพรรณาเองก็ถูกในประเทศไปอยู่ที่เมืองรัตนคิรีอันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษก็คือเมืองอินเดีย
0: ร
1: ัตนคิรีเนี่ยเป็นเมืองอยู่ในอินเดียและแต่ช่วงนั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นก็เลยของอังกฤษก็เลยเอาพระองค์เนี่ยไปขังไว้ที่เมืองรัตนคิรี
0: ที่เขาเอาไปไกลๆเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าอำนาจคือถ้าอยู่ใกล้เนี่ยเดี๋ยวจะรวบรวมอำนาจได้ไงรวบรวมสมัครพรรคพวกรวมแล้วก็จะมาแข่งข้อเขาเลยอ่ะไปอยู่นู่น
1: พระองค์ก็สิ้นพระชนม์อยู่ที่นั่นเลย
0: แต่น่าสงสาร
1: พระเจ้าสิปอสิ้นพระชนม์แต่พระนางสุพยารัตน์ก็เสด็จกลับมาบ้านปลายของพระองค์มาสิ้นพระชนม์ที่เมืองย่างกุ้ง
0: แต่ท่านก็ไม่ได้แบบมีอำนาจมี power
1: สุดท้ายแล้วก็นอนเขาเรียกว่านอนสิ้นประชดอยู่บนเตียงขาดซึ่งผู้คนดูแลอย่างใกล้ชิดแต่แล้วเป็นแบบลักษณะการแต่งกายของท่านนอนบนเตียงนะเป็นชีเน
0: า
1: ะแล้วก็มีคน
0: ชุดขาวใช่ไหมประมาณ
1: ชุดขาวมีพัดโบกอยู่บนเตียง
0: ก็ยังมีคนที
1: ่อยู่ท้ายเตียงแค่นั้นเอง
0: คนที่รักท่านก็
1: ก็อย่าลืมว่าอย่าลืมว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในสมัยที่พระองค์เรืองอำนาจเนาะสมัยที่ท่านยังไม่ถูกโจมตีจากชาติมหาอำนาจเนี่ยท่านก็อยู่ในพระราชวังมัณฑเลย์อย่างเกษมสำราญโดยที่ท่านขึ้นครองราชตั้งแต่วัยยังสาวพระเจ้าสีปอก็เป็นพระสวามีเป็นกษัตริย์ที่วัยยังไม่ได้โตอะไรมากมายเลยดังนั้นเนี่ยการรู้เรื่องการเมืองต่างๆวุฒิภาวะก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ถามว่าพระองค์เนี่ยทรงอยากขึ้นครองราชไหมพระเจ้าสีปอเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่อยาก
1: เพราะว่าท่านบวชเป็นเนนอยู
0: ่
1: ท่านบวชเป็นเนนอยู่ครับแล้วท่านก็ไม่ได้อยากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ท่านต้องได้ขึ้นก็คือดวงชะตาฟ้าลิขิตก็อย่าลืมว่ามเหสีของพระเจ้ามินดงเนี่ยคือพระนางอเรนันดรเนี่ยนะซินพิมชินเนี่ยพระนางช่างเผือกเนี่ยซึ่งเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งเนี่ย
0: ก็คือเป็นแม่ของ
1: แม่สุภิยรัตน์เนี่ยเป็นผู้วางแผนทั้งหมดที่อยากจะคุมอำนาจไว้ในมือนะครับก็นี่แหละครับก็หาเหตุที่จะเอาพระเจ้าสีปอเนี่ยท่านคงเป็นมองคนสมัยนั้นน่ะคงมองการไกลพอสมควรแหละที่ว่าเห็นพระเจ้าสีปอแล้วมีความรู้สึกว่าถูกชะตา
0: หรือว่า
1: ผู้ชายคนนี้นิ่มนวล
0: อ่อนน้อมหรือว่าควบคุมได้
1: ควบคุมได้
0: คือในถ้าเกิดพูดในแง่ของคนที่เขาบอกเอ๊ะฉันวางแผนนะ
1: แต่ท่านไม่ได้หัวอ่อนนะท่านอาจจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน
0: ท่านใฝ่ในพระพุทธศาสนา
1: ท่านบวชอยู่แล้วทีนี้เนี่ยแต่พระนางสุภิรัตน์ตอนนั้นน่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เป็นลูกของพระนางสิมพิมชินพระยางนางช้างเผือก
0: อาจจะถูกควบคุมนั่นแหละแม่ก็ต้องแบบ
1: ถูกแม่สั่งการ
0: ใช่ไหมอันนี้ที่เราพูดเนี่ยพอเราพูดในแง่ของประวัติศาสตร์นะครับ
1: ที่เราพูดถึงเรื่องพระเจ้าสีปอ
0: กมันเกี่ยวข้องกับมัณฑเลย์
1: เพราะมันอยู่ในมัณฑเลย์แล้วมันพูดถึงเรื่องของสัจธรรมเนี่ยคำว่าฟูเฟื่องฟูแม้กระทั่งวัตถุโบราณก็ยังไม่ได้ชมกันแม้จะซุกสิ่งทุกอย่างที่แย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมาก็ไม่ได้ครอบครองก็เลยยาวไปถึงเรื่องว่ากษัตริย์ผู้ครองเมืองมัณฑเลย์นี้ก็เช่นเดียวกันก็ไม่พ้นคำสัจธรรมคำว่าฟูเฟื่องฟุบ
0: ครับหรือสัจธรรมว่าเกิดขึ้นตั้งอยู
1: ่ดับไป
0: อันนี้เราจบสวยนะครับครั้งนี
1: ้เราสองคน
0: พี่เอกับขออนุญาตน้องเดียวดีกว่าดูเด็กก็กลับลาทุกท่านไปนะโอกาสนี้ครับสวัสดีครับ
1: โชคดีนะครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองชีวิตเหมือนเดิมนะคะอย่างที่เกริ่นเอาไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะว่าวันนี้เราจะเลี่ยงออกมานำเสนอเรื่องของเพลงนะคะที่พูดถึงเรื่องราวที่เราจะนึกถึงในช่วงฤดูร้อนหรือว่าซัมเมอร์กันบ้างนะคะพูดถึงซัมเมอร์กันมาเยอะแล้วนะคะปิดท้ายปลายเดือนมีนาคมนี้ก็เลยขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้ดิฉันไปเจอในเว็บไซต์ของ billboard.com เนี่ยค่ะเขาก็จะมีบรรดาคอลัมนิสต์ว่าอย่างนั้นก็น่าจะได้นะเพราะว่าเขาจะตั้งท็อปิกขึ้นมานะคะเพื่อพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็เจอท็อปิกนึงค่ะของคุณฮันน่าเดลี่นะคะที่นำเสนอเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูร้อนด้วย10เพลงที่ดีที่สุดเกี่ยวกับทริปไปทะเลค่ะคุณฮันน่าเดลี่นี่เป็นคนที่ทำงานร่วมกับทางบิลบอร์ดมาตั้งแต่ปี2021นะคะแล้วก็มีวงสนใจในเรื่องของแนวดนตรีนี่ค่อนข้างจะกว้างขวางมากซึ่งก็ดูได้จาก10เพลงที่เธอเลือกมาด้วยเหมือนกันนะคะโดยที่เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงแรกเพลงนี้หลายคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเหมือนกันค่ะเพลงที่ชื่อว่า Escape นะคะงานของ Rupert Holmesที่ออกมาตั้งแต่ปี1979แล้วก็ขึ้นไปถึงอันดับ1ของชาร์ต Billboard Hot 100ด้วยนะคะซึ่งเหตุผลที่เลือกเพลงนี้ขึ้นมาคุณฮันน่าเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเพลงนี้มีกลิ่นอายของบรรยากาศริมทะเลนะคะเขาพูดถึงเรื่องของแชมเปญเรื่องของความรักนะคะที่เกิดขึ้นบนเนินทรายนะคะส่วนเพลงในอันดับถัดมานะคะที่คุณฮันนาเลือกเอาไว้นะคะแล้วก็ดิฉันจะเปิดต่อเนื่องให้ได้ฟังกันก็จะเริ่มกันที่อันดับที่9นะคะก็คือเพลงของ Social House เพลงที่ชื่อว่า Magic in the Hamptons ค่ะซึ่งเป็นเพลงฮิตในปี2

าดให้ได้เลยล่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งเพลงนะคะที่จะนำมาฝากให้ได้ฟังกันอยู่ในอันดับที่8ของคุณฮันนานะคะที่เลือกมาในช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือเพลงที่ชื่อว่ามาลิบูค่ะเพลงนี้เป็นงานของไมลี่ไซรัสนะคะที่เคยขึ้นไปถึงอันดับ10ในชาร์ตฮอต100ด้วยบรรยากาศที่บอกว่าเป็นเพลงฟังสบายๆเพลงหนึ่งค่ะแล้วก็มีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะชวนฝันเลยทีเดียวนะคะเพราะพูดถึงการที่อยากจะไปยืนริมชายหาดหรือว่าริมทะเลเพื่อให้เท้าได้สัมผัสกับพื้นทรายไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกอย่างนั้นได้ด้วยหรือเปล่านะคะในขณะฟังเพลงลองไปคุยกับเพลงทั้งสองเพลงนี้ดูค่ะ

ลับมาพูดถึงเรื่องของบทความของคุณฮันนากันต่อนะคะที่เธอได้เลือกเพลงเอาไว้10เพลงนะคะที่เหมาะสำหรับเรื่องของการเปิดฟังในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะซึ่งความหลากหลายของเพลงเนี่ยทำให้ดิฉันก็เลือกที่จะหยิบบทความของเธอมานำเสนอประกอบเพลงที่เธอเลือกด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนี้ก็จะเป็นเพลงที่เธอเลือกในอันดับที่7ค่ะงานของจิมมี่บัฟเฟตต์นะคะชื่อว่า Oldest Surfer on the Beach ค่ะจากนั้นเราจะต่อด้วยเพลงในอันดับที่6นะคะก่อนที่จะพักช่วงกลางชั่วโมงกันครู่เดียวด้วยงานของลอร์ดค่ะซึ่งคุณฮันนาเลือกมาอยู่ในอันดับที่6นะคะนั่นก็คือเพลงชื่อว่า Solar Power โดยลอร์ดนี่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่สร้างเพลงฮิตมากในช่วง Gen Z เลยนะคะแล้วก็เพลงเนี้ยกำเนิดขึ้นในปี2021ค่ะโดยสามารถขึ้นไปถึงอันดับที่64ในชาร์ต Hot 100ได้นะคะด้วยอาจจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือว่าเนื้อหาในเพลงนะคะที่ได้บรรยายถึงสีสันต่างๆที่เราจะเห็นได้ในช่วงฤดูร้อนแล้วก็พร้อมกับบอกว่าให้โยนโทรศัพท์ลงน้ำไปเลยโดยเหมือนกับว่าไม่อยากจะต้องติดต่อสื่อสารกับใครนะคะได้ผ่อนใจให้เต็มที่อย่างนั้นไปเลยค่ะและหลังเพลงนี้เราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังอีก5เพลงที่คุณฮันนาได้เลือกเอาไว้ในคอลัมน์ที่พูดถึงเพลงฤดูร้อนของเธอนะคะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
2: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
1: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

ลับมาคุยกับเสียงเพลงในซองทวิตด้วยกันนะคะวันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าหยิบยกเอาจากคอลัมน์หนึ่งนะคะของcolumnist billboard.com นะคะซึ่งพูดถึง10เพลงที่เธอจะนึกถึงในช่วงฤดูร้อนนะคะคุณฮันนาเดลี่ค่ะแล้วก็เราเริ่มต้นกันด้วยอันดับที่5นะคะนี่ก็เป็นเพลงฮิตที่ดิฉันว่าไม่ใช่แต่คุณฮันนาที่จะนึกถึงค่ะเพราะว่าดิฉันเองก็คุ้นกับงานชิ้นนี้ของ Weezer เป็นอย่างมากเลยเหมือนกันนะคะเป็นผลงานที่ต้องเรียกว่า Alternative แล้วก็สามารถที่จะติดอยู่ในชาร์ตของ Alternative Airplay ด้วยนะคะในอันดับที่11ของปี2001ค่ะเพลงนั้นก็คือ Island in the Sun นั่นเองนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยเนื้อหาของเพลงละค่ะที่ทำให้เรารู้สึกได้ทุกครั้งนะคะโดยที่อาจจะไม่ต้องอยู่ที่ท้องทะเลแต่ก็จะรู้สึกได้ว่าตอนที่เราได้เห็นทะเลเป็นสีทองนะคะยามที่มีแสงของอาทิตย์มาย้อมสีน้ำเนี่ยนั่นก็จะทำให้เราได้ล่องลอยไปในห้วงของเวลาได้แล้วล่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันจะให้คุณได้อยู่กับเพลงทั้งไล่เรียงจากอันดับที่4 3และ2นะคะที่คุณฮันนาได้เลือกเอาไว้นะคะโดยเพลงอันดับที่4ที่เธอเลือกก็คือ Beach in Hawaii ค่ะงานของซิกกี้มาเล่นะคะซิกกี้มาเล่ก็คือทายาทของบ๊อบมาเล่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแนวดนตรีไม่ได้แตกต่างจากคุณพ่อเลยนะโดยที่ในช่วงหนึ่งของเพลงนะคะเขาได้บรรยายเอาไว้ว่า I wish you were here with me walking on the beach in Hawaii playing on the golden sand looking at the ocean now I understandจะเข้าใจว่าอะไรจินตนาการเปิดกว้างเอาไว้ค่ะส่วนอันดับที่3เป็นงานของ Katy Perry นะคะที่ทำงานร่วมกับ Snoop Dogg นั่นก็คือเพลงชื่อ California Girls ค่ะเป็นเพลงดังในปี2010นะคะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็น1ใน5เพลงฮิตอันดับ1ในประวัติศาสตร์จากอัลบั้ม Teenage Dream ของตัวของ Katy Perry เองด้วยนะคะต่อจากนั้นเราจะไปกันที่อันดับที่2กับเพลงชื่อ Under the Boardwalk ค่ะเพลงนี้เก่าแก่มากอยู่เหมือนกันนะคะจากปี1964เป็นงานของ The Drifters ซึ่งก็ติดอยู่ในท็อป5นะคะของ Hot 100ช่วงปีที่วางจำหน่ายในปี1964ด้วยนะคะ

มาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้กับเรื่องราวที่นำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฤดูร้อนซึ่งแต่ละคนก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เราก็ฟังมุมมองจากคนที่เป็นคอลัมนิสต์นะคะทำงานให้กับบิลบอร์ดมาตั้งแต่2021ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาน้อยๆเลยนะคะเธอเป็นทั้งผู้รายงานข่าวนะคะทำข่าวแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ด้วยอย่างในวันนี้ที่นำเสนอก็เป็น10เพลงที่เธอเลือกมานะคะเวลาที่นึกถึงฤดูร้อนนะคะแล้วก็มาถึงอันดับ1ค่ะเป็นงานของ Beach Boys นั่นเองนะคะเพลงชื่อ Surfing USA ซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่1960ค่ะแล้วก็เคยขึ้นไปถึงอันดับ3ใน Hot 100นะคะโดยที่เพลงนี้เนี่ยจะทำให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของการ Surfing หรือว่าเล่นกระดานโต้คลื่นนั่นแหละค่ะแล้วก็ดิฉันขอแถมอีก1เพลงนะคะเป็นการปิดท้ายด้วยงานของ Beach Boys เนี่ยแหละนะคะซึ่งดิฉันเองว่ามันก็เป็นเพลงที่ฮิตอยู่เหมือนกันนะจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวฟังกันหลังอันดับที่1ที่คุณฮันนาเดลี่เลือกเอาไว้นะคะเป็นการปิดท้ายช่วงเวลาของส่องทวิตในวันนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะพร้อมกับต้อนรับเดือนเมษาและเพลงที่เราจะพูดถึงเรื่องของเมษายนด้วยค่ะแล้วกลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
4: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
3: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
6: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
7: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับพี่เดชา
9: สวัสดีครับเชฟครับ
8: สวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามเราทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
9: ครับ
8: เวลาดีๆแบบนี้นะครับทุกวันเสาร์8นาฬิกาถึง9นาฬิกาผมเชฟเคนวัชระวีวิเศษโภชนาทิพย์ครับ
9: ผมเดชารินทพลนะครับ
8: เรื่องเล่าในครัว
9: เรื่องเล่าในครัวครับ
8: ครับผมพี่เดชาเป็นไงครับสบายดีไหม
9: อ๋อ
8: เป็นไงบ้างครับ
9: จริงๆก็จะเล่าให้เชฟฟังและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าจริงๆเพิ่งกลับมาจากเกาหลี
8: เป็นไงบ้างครับเกาหลี
9: ก็เป็น
8: อย่างแรกที่ต้องถามก่อนเลยเป็นตัวแทนท่านผู้ฟังแล้วกันแล้วก็เป็นตัวแทนเขาอยากรู้ว
9: ่
8: าเวลาไปลอดตอมอเนี่ยไปเป็นคณะทัวร์แบบนี้ไป
9: ติดครับ
8: ติดจริงป่ะ
9: ติดครับ
8: เล่าให้ฟังหน่อย exciting มากเลยเต้นๆ
9: จริงๆหาเวลาหารายการเล่าไม่ได้นะก็
8: ครับ
9: ก็ติด
8: หารายการเราไม่ได้มาเล่าในรายการเชฟเคนนี่แหละ
9: นะครับก็วิทยุครอบครัวข่าวเราทำกิจกรรม106ออนทัวร์
8: ครับ
9: ปี
8: ตีก็คือก็พาท่านฟังไป
9: ใช่ก็คือปักหมุดเสน่ห์เกาหลีไปเมื่อ20ไทยป่ะ23นะครับกลับมา27นะครับก็อยู่ที่นั่น3คืน
8: 4วัน3คืน4วันนอนบนเครื่องคืนนึง
9: นอนบนเครื่องก็ไม่ถึงต้องนอนบนเครื่องหรอกก็ไปดึกๆเน
8: า
9: ะ
8: ไปถึงเช้า
9: ก็ไปถึงเช้า
8: โดนตมกักนิดนึง
9: ก็พอไปประมาณ40ท่านนะฮะรวมทั้งทีมงานแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้โชคดี4ท่านก็ปรากฏว่าทีมงานติด7คน
8: แล้ว
9: ก็แล้วก็คือไม่รู้เหตุผลของเขานะตอนแรกเราก็แซวกันขำๆว่าไอ้คนนี้โดนแน่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏโดนจริง
8: ๆครับ
9: โดนเป็นทีมงานทั้งหมด7คนรวมทั้งผมด้วยผมเป็นคนปิดท้าย
8: คร
9: ับผมปิดท้ายอยู่แล้วก็เข้าไปก็ท้ายสุดเนี่ยก็เหมือนไม่รู้จะเขาก็ถามไปเรื่อยคุณมาจากไหนมายังไงบริษัทคุณทำงานที่ดีใช่ไหมอันนี้ใช่บริษัทคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถามโดยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นข้อมูลอะไรเหรอที่จะทำให้ฉันรอดออกไปจากการที่เธอสงสัยฉันอะไรนะแต่ท้ายสุดจริงๆแล้วก็ทางไกด์ฮะอันนี้ต้องขอบคุณทางไกด์ที่ ไกด์พาไปเนี่ยก็ไปการันตีให้ว
8: ่
9: าถ้าเกิดว่ามีใครหายระหว่างทางเขาก็อาจจะโดนแบนจากการเข้าเกาหลีเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็การันตีให้แต่จริงๆเราก็ไปทุกคนก็ไปมีเป้าหมายอยู่แล้วไม่ได้ไปนั่น
8: แหละเราไม่ได้ไปโดดแล้วเราเป็นท่องเที่ยวเราไปดูว่าพื้นบ้านประเทศคุณเปิดบ้านหลังจากโควิดเนี่ยเป็นยังไงบ้างการท่องเที่ยวคุณอาหารการกินคุณการเป็นอยู่ของชีวิตของคนเกาหลีที่เราดูแต่ทางทีวีเวลาไปบ้านคุณอ่ะคุณจะเป็นยังไงอัธยาศัยไม่ตีเป็นยังไงไหมจะฮันยังอาเซโยเหมือนอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็อยากรู้ แล้วตอนที่ติดเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้ตอนที่ติดเป็นยังไงบ้างครับ
9: ไม่นะก็มันก็ดูเอาด้วยความเคารพนะก็บางท่านอาจจะโดนแบบอาจจะคาดหวังการเข้าไปแล้วก็ไปคนเดียวอาจจะกดดันนะแต่นี้เราไปเป็นทีมเราก็ไม่ถึงกดดันเพราะมีผู้ช่วยอยู่คนตัวช่วยเราอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรก็เป็นห้องรวม
8: ๆ
9: นะฮะก็อยู่กัน7คนก็นั่งกันเขาก็เรียกทีละคนเข้ามาคุยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ดูนู่นนี่นั่นก็ไปก็อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังเตียนเชฟเราไม่รู้ว่าเป้าของเขาที่มองทำไมถึงพิจารณาเราว่าเนี่ยคุณเป็นคนน่ากลัวจะต้องเอาเข้าไปซักประวัติ
8: คืออย่างนี้ผมจะเล่าให้พี่เดชาฟังประสบการณ์ผมที่เกาหลีก็มีนะครับท่านผู้ฟัง ผมทำงาน
9: เดี๋ยวก่อนนะอย่าโกรธเรานะ
8: คือไม่ได้โกรธคือเรา
9: คนเกาหลีหรือว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องที่ชอบเกาหลี
8: ที่ดูรายการผมอยู่ต้องขออภัยก่อนนะครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟัง ว่าตัวผมเองเดินทางไปเกาหลีเที่ยวนั้นเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยผมไปในฐานะผมมาเป็น R&D บริษัทลอตเต้เพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาของบริษัทลอตเต้ผมบินไปตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะก
9: ็
8: คือเครื่องออกก
9: ็
8: ค
9: ือ
8: ไปเช้าเจ็ดโมงที่นู่น
9: เ
8: สร็จแล้วตอนที่ลงไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บเวลาผมเดินผ่านไปผมก็ไปยื่นพาสปอร์ตว่าโอเคว่าเขาถามว่ามาทำอะไรเราก็บอกว่าเรามาทำที่นี่นะเรามาทำงานเรามาดูงานที่นี่เขาเชิญเรามาเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ควักหนังสือให้เราพักที่โรงแรมนี้โรงแรมชื่อนี้ที่นี่พักที่นี่ตั๋วเครื่องบินขากลับเราคือตั๋วอันนี
9: ้
8: แล้วติดต่อเราได้ที่นี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยครับเขาล็อกผมเข้าไปนั่งในห้องเลยแล้วก็คอมพิวเตอร์มาเลยครับว่าคุณเคยเข้ามาที่นี่ชื่อนี้หน้าตาแบบนี้ผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่คือหน้าตาที่เอามาให้ดูกับผมก็คนละเรื่องเลยผมลอกไปเยอะมากเสร็จแล้วชื่อกับนามสกุลที่มาก็ไม่ใช่ผมเลยผมบอกไม่ใช่ผม
9: พี่ก็อาจจะคาดว่าวิเปลี่ยนมา
8: เสร็จแล้วเราก็บอกว่าขอโทษนะครับผมมีหนังสือจากบริษัทลอตเต้เนี่ยครับเป็นหนังสือที่เขาเชิญผมม
9: า
8: เพื่อมาปรึกษาเรื่องบิสเนสผมมาบิสเนสทริปเสร็จแล้วเขาก็ไม่ฟังนะจนผมบอกมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเนี่ยบริษัทเนี่ยรออยู่ข้างนอกนะขอส่งเมสเซจไปบอกเขาหน่อยจนเจ้าหน้าที่ของบริษัทลอตเต้เข้ามาคุยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นแขกพิเศษที่เขาเชิญมาทางตม.เลยต้องขอโทษว่าอ๋อเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงของอาหารของบริษัทลอตเต้นะที่เขาเชิญมาเป็นพิเศษเป็นเกสพิเศษครั้งนั้นผมก็ตั้งแต่หกโมงครึ่งกว่าจะได้ออกมา9 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าอะกว่าจะคุยกันรู้เรื่องครับกว่าจะแบบนิโคเชชั่นหรือต่อรองกันกว่าจะได้มันก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์เนาะ
9: ก็เวลาประมาณนั้นนะของผมไปถึงประมาณเจ็ดโมงเลทอะไรนะฮะกว่าจะเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็พาทั้ง7คนออกจากห้องตม.ไปได้
8: 9 โมงเหมือนกัน
9: ใช้เวลาแบบทุกคนมันแบบ
8: คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งถ้าเราไปแบบบริสุทธิ์ใจแล้วเราไม่ได้โดดหรือเราไม่ได้มีปฏิกิริยาไม่ได้อะไรต่างๆเลยเราไม่เถียงเราไม่พูดหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทัวริสต์ไกด์ที่พาเราไปเนี่ยหรือพี่ไกด์ที่อยู่ที่นู่นเนี่ยที่เขาเอาเราออกไปได้แน่นอนแต่ถ้าเรามีความอะไรเงี้ยเหมือนแล้วจิตใจที่เราไม่บริสุทธิ์ที่จะเข้าประเทศเขาอะ
9: ครับ
8: เขาจะรู้ทันทีเลยว่า
9: แต่ว่าอย่างที่เรียนแหละว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะคาดหวังเขาการเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ได้มากระทัว
8: ร์บาง
9: ครั้งพอเข้าไปในห้องปุ๊บก็อาจจะตก
8: ใจกังวลใจ
9: ว
8: ่
9: าฉันโดนให้กลับหรือเปล่
8: า
9: เสียค่าเครื่องบินมาแล้วเสียเวลามาแล้วแต่กลับมาให้กลับเนี่ยมันก็คงเสียความรู้สึกอะไรเงี้ย
8: คือมันกดดันนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วหลังจากนั้นไปเที่ยว
9: แต่ผมพูดคำหนึ่งนะว่าถ้าผมไปอยู่ที่นั้นผมอาจจะการกินของผมเนี่ยผมว่าผมไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได
8: ้ไม่น่ากลับมาเที่ยวนี้ดูผอมผอมเพียวเลย
9: ไม่จริงเกินขนาดนั้นก็อาหารก็พูดยากนะแต่ก็เราก็เป็นสไตล์เกาหลี
8: หลังจากที่อ่ะเข้าใจแล้วหลังจากที่ออกไปแล้วอ่ะไปเที่ยวที่ไหนบ้างครับ
9: โอ้หลายที่แต่ผมเป็นคนจำอะไรไม่ค่อยได้ที่เขาไปล็อกกุญแจกันอะที่ไหนอะ
8: โอเค เกาหลีเขาก็จะมีโซอะไร
9: ทาวเวอร์
8: เนี่ยที่เขาไปล็อกกุญแจกันว่าเออเนี่ยเป็นคู่รักกันต้องล็อกกันอยู่ตรงนี้นั่นนี่นั่นเป็นกิมมิค
9: ไปเหมือนเขาอะนามิไอแลนด
8: ์นามิไอแลนด์ก็ไปแสดงว่าที่ถ่ายละครที่นามิแล้วก็ไปเดินที่พระราชวังไหม
9: ไปครับ
8: ไปพระราชวังไปถ่ายรูปไหมใส่ชุดถ่ายรูปไหม
9: ไม่ไปดูเฉย
8: ไปดูเฉย
9: ภาพไปเขาหน่อย
8: ช่างภาพไปเขาหน่อยแสดงว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดจนทุกวันนี้ที่หลายๆคนเข้าไปแสดงว่าเกาหลีเขาก็
9: ยัง
8: เหมือนเดิมเขาก็ยังเอากลับมาแล้วก็บนเครื่องก็ยังเสิร์ฟมีบิมบะของเขาเป็นอาหารบิมบะก็คือข้าวยำอะไรของเขาที่มีอยู
9: ่
8: แล้วก็เวลาไกด์ที่พาไปเนี่ยส่วนมากก็จะพาไปกินของร้อนบ้างเป็นบิมบะบ้างไปเป็นไอ้เขาเรียกอะไรอาหารของเขาปิ้งย่างบ้างซึ่งหมูของเขาก็คือเป็นประสบการณ์แหละก็จะมีผักสดๆแล้วให้กินมีของ อะไรก็จะเป็นสไตล์นั้นแต่ก็หนักไปทางเครื่องดื่มคนเกาหลีเนี่ยหนักไปทางเครื่องดื่ม
9: ก็เอาอยู่นะ
8: เอาอยู่ครับเครื่องดื่มส่วนมากก็จะเป็นประเภทเครื่องดื่มประเภทมอลนะครับ
9: คือในบ้านเราเนี่ยพออะไรอะอาหารเกาหลีที่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยมันก็มีเนาะแต่ที่นู่นเนี่ยเรื่องผักที่พอคุณไปกินบุฟเฟ่ที่เป็นแบบปิ้งย่างเนี่ย
8: ครับผักไม่อันผักอันนี้เขาสดๆเลย
9: สนุก
8: โอ้โหกินดีแล้วพอเวลาย่างก็เตาถ่านจริง
9: ๆ
8: ไม่ใช่เตาไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เวลาเก้าอี้ที่นั่งถ้าเป็นไปร้านที่แบบชาวบ้านก็จะเป็นนั่งบนถังน้ำมันหรือถังอะไรเสร็จแล้วก็มีไม้วางนั่งแล้วก็ข้างๆก็โอ้โหคนเกาหลีจะนั่งกินกันเยอะมาก
9: แต่ท้ายสุดทุกคนก็พูดเป็นคำเดียวกันว่าเกาหลีก็ต้องมาช่วงหิมะ
8: ใช่ช่วง
9: จะมาไม่ถึงเกาหล
8: ีมาไม่ถึงเกาหลีเพราะฉะนั้นถ้าไปช่วงหน้าร้อนเปล่าประโยชน์ไม่มีถ้าไปเกาหลีต้องเป็นช่วงหิมะนะครับ
9: ก็ไปกันเองนี่อาจจะไปติดตม.อีกรอบ
8: นี่ก็คือประสบการณ์ในช่วงไปเกาหลีและหลังจากที่กลับมาจากเกาหลีแล้วอะช่วงสภาพธุรกิจบ้านเราที่พี่ไม่อยู่หนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากเห็นไหมครับไม่ว่าจะฝนตกไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรต่างๆที่แปลกเดี๋ยวนี้มีสิ่งนึงที่ผมพูดเลยนะพี่เดี๋ยวนี้วงการอาหารในบ้านเราอะขยับมากขึ้นขยับในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของโรงเรียนสอนทำอาหารเท่าที่ผมทราบตอนนี้เนี่ยมีโปรแกรมหรือนโยบายใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะไม่ใช่นโยบายมีโปรแกรมใหม่ๆออกค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ฟังที่สิ่งที่ผมอะมองประจำก็คือว่าเดี๋ยวนี้สูตรอาหารเนี่ยทุกคนเขาไม่ได้สนใจหรือว่าเขียนยังไงเพราะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ AI ใช้คอมพิวเตอร์เขียนสูตรอาหารแป๊บเดียวแต่กรรมวิธีและเทคนิคในการทำเนี่ยทุกคนต้องไปเรียนเพิ่มจากคนที่มีประสบการณ
9: ์อ๋อครับอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
8: และเดี๋ยวนี้เขาไม่เล่าแล้ววัตถุดิบมาจากที่ไหนเขาเล่าว่าวัตถุดิบที่ได้มาจากพื้นดินเนี่ยเขามาปรุงแบบนี้ใช้เวลาการปรุงเท่าไหร่แล้วต้องเสิร์ฟยังไงและเสิร์ฟกี่กรรมอันเนี้ยสำคัญที่สุด
9: ครับ
8: อันเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้หลังอย่างนี้แทบจะทั้งหมดเลยแล้วสังเกตได้ตอนเนี้ยแทบจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องข้าวเลย
9: น้อยลงใช่ไหม
8: น้อยลงก็จะไปพูดถึงเรื่องขนมปังซาวโดมากขึ้นตอนนี้คนหันมาทำซาวโดมากขึ้นหันมาทำเส้นสปาเกตตี้มากขึ้นเส้นพาสต้ามากขึ้น
9: พูดนี้ถามต่อนิดนึงได้ไหมแหมอย่างซาวโดตอนนี้เห็นเป็นประเด็นไม่ใช่ประเด็นก็มีคนทำเยอะเราอยู่บ้านเราทำอยากทำก็ทำได้ไหมไม่ต้องเป็นเตาอบใหญ่โตแบบเขาไหม
8: ไม่ต้องเลย
9: หม้อลมร้อน
8: ทำได้นะครับหม้อลมร้อนทำได้เตาถ่านเตาถ่านมีตะไอตะกี้ไอตะกับที่วางอ่ะแล้วก็มีกระมังเสร็จแล้วก็มีตัวอบข้างบนน้ำใส่เพื่อให้น้ำมันขึ้นเวลาอบ
9: ค
8: ือทำได้แต่มันอยู่ที่เวลาพุบโดมันได้เวลาของมันเท่านั้นเองเดี๋ยวนี้มันโหเดี๋ยวนี้มีเลยเผาได้ถ่านเผาได้ไม้เตาไร้น้ำมันเดี๋ยวนี้เยอะมากวิธีการทำไมวิธี
9: คุณบ้านพรสมพงษ
8: ์ใช่นะครับ
9: กระเต็นเนี่ยทำซาวโดอยู
8: ่ครับทำซาวโดเดี๋ยวนี้คนทำซาวโดก็จะดูข้างในเลเยอร์มันเป็นรูเยอะไหมเป็นโพรงเยอะไหมข้างนอกกรอบไหมว่ามันจะเปรี้ยวขนาดไหนแค่นั้นแหละแล้วสิ่งที่เขาใช้เป็นยังไงเวลากินอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่จะสำซาวโดแล้วนะครับในเรื่องของข้าวเนี่ยเริ่มไม่ค่อยมีคนหายไปไม่ค่อยพูดแล้วอาหารที่กลับมาทดแทนเข้ามาเนี่ยก่อนหน้านี้ฮิตเรื่องอะไรครับก่อนหน้านี้ฮิตเรื่องกะเพราซาไปแล้วแล้วตอนนี้มาฮิตเรื่องขนมไอ้เขาเรียกอะไรทางภาคเหนือเขาเรียกอะไรนะข้าวซอย
9: ข้าวซอย
8: ก็เริ่มซาไปแล้วตอนนี้หันมาเป็นในเรื่องของกิน

0: มา
1: อืมนะครับมีคนนี่แหละก็กลายเป็นคำว่าปิ้งกับย่างย่างกับปิ้งเอ้ยมันแตกต่าง
0: แล้วก็
1: เ
0: หมือนกันอะไรของทอดเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเพราะอะไรนะครับเวลาที่ของทอดเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าของทอดเนี่ยมันจะโดนน้ำมันเข้าไปแทรกความสดชื่นและกลิ่นของเนื้อสัตว์หรืออะไรต่างมันหายไปแล้วมันก็จะมีพวกน้ำมันนี้เข้าไปทดแทนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็เลยหันกลับมาในเรื่องของปิ้งกับย่
1: าง
0: แล้วก็ต้มหรือสตรีม
1: ครับ
0: อันเนี้ยเดี๋ยวนี้คือคนแล้วจะหันมาลักษณะแบบนี้แล้วถ้าอย่าง50กว่าอย่างพี่เดชาเงี้ยผักสดเนี่ยพี่เดชา50กว่าท่านผู้ฟังครับผม48 ผม48จริงผม48
1: เพราะฉะนั
0: ้นคือผมจะบอกท่านผู้ฟังงี้ว่าเดี๋ยวนี้อายุอย่างผม48พี่เดชา54ก็ผมจะบอกงี้ว่าเวลากินของผักสดเนี่ยก็ยังแทบจะไม่ได้แล้วมันเป็นแก๊สเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อย่างแตงกวากินได้ไม่ได้ลูกเดียวถ้ามากกว่านั้นถั่วมากกว่านั้นก็จะเริ่มมีแก๊สในกระเพาะแหละแล้วผักบางอย่างที่เป็นผักสลัดที่เคยทานได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเอาไปลวกนะครับผักกะหล่ำปีเมื่อก่อนเคยกินสดได้กินกับ
1: ไส้กรอก
0: เดี๋ยวนี้ต้องเอาไปลวกแหลกลวกแทนแล้วของปิ้งย่างอย่างหมักก่อนแล้วมาปิ้งก็เช่นไส้กรอกพวกอะไรพวกเนี้ยคือไส้กรอกอีสานที่หมักข้าวอ่ะ
1: ให้กับรสเปรี้ยว
0: รสเปรี้ยวอ่ะตอนนี้แทบจะทานไม่ได้แล้วทานเข้าไปเสร็จก็กลายเป็นอะไรฮะ
1: คน48เนี่ย
0: ใช่ทานเข้าไปเสร็จแล้วก็แต่ยังไงผมก็ไม่จั่วลมหรอกเชื่อผมว่าคนยังผมไม่จั่วลม
1: จนถึงพออายุเยอะมากขึ้นเนี่ยการอาหารเนี่ยโดยเฉพาะการย่อยเนี่ยก็เป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญ
0: 60จั่วลมแบบพี่ป๋องก็ไม่ไหวแล้วพี่ป๋องดูอยู่นะผมไม่จั่วลมแล้วผมยังจวกๆอยู่นะนะครับอาว่ากันไปเดี๋ยวพี่ป๋องเอามาดูเย็นมาได้เคนอีกเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยกำลังย้อนกลับมาเพราะอะไรรู้ไหมครับพี่เมื่อ 2-300 กว่าปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะหลักศิลาจารึกในดินแดนของสุวรรณภูมิแถบที่เราอยู่เนี่ยส่วนมากเราจะโตมาจากลุ่มน้ำเราจะโตมาจากป่าเพราะฉะนั้นการก่อไฟก่อฟืนในการทำปิ้งย่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะเราทำอะไรครับเราจับปลาได้ก็มาทำอะไรครับปิ้งเราจับกุ้งได้ก็มาทำอะไรครับปิ้งถูกต้องไหมเราจับสัตว์ป่าได้เรามาทำอะไรครับย่างใช่ไหมครับปิ้งกับย่างมันเป็นยังไง
1: อ
0: ันนี้เฮ้ยมันคนละอย่างแล้วท่านผู้ฟังมันคนละอย่างแล้วอ่ะในความหมายของก่อนที่จะไปถึงปิ้งย่างเนี่ยหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้แต่ผมจะสัมภาษณ์พี่เดชาก่อนว่าไปเกาหลีไปกินย่างหรือไอหมูย่างเกาหลีเนี่ยหรือว่าบาร์บีคิวเกาหลีเนี่ยพี่ได้กินกี่ร้าน
1: ร้านเดียวใช่ใช่ใช่เพราะเขา
0: พี่เหตุผลทำไมรู้อย่างว่าเวลาที่พี่ไปกินเนี่ยมันปิ้งนะอย่างสมมุติว่าเราไปกินเนื้อย่างเกาหลีเขาจะเป็นย่างถูกต้องไหม
1: เขาใช้คำนั้น
0: ครับเป็นย่างแต่ที่เกาหลีเขาเรียกปิ้งหรือย่าง
1: ไม่ได้ใจอ่ะไม่ได้ถามเขาว่าสำนวนของเขาคืออะไรแต่ถ้าเกิดถามผมอ่ะผมว่ามันน่าจะปิ้งนะ
0: ไม่ใช่
1: เหรอ
0: เกาหลีคือเนื้อย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีเพราะชิ้นมันโตมันใหญ่แล้วมันย่างบนเตาที่มีความร้อนเพราะเตาที่มีความร้อนเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเข้าหลักอ่ะพี่ไปกินแล้วมีความรู้สึกมาเครื่องเคียงก็เป็นไงบ้างเครื่องเค
1: ีย
0: ง
1: เยอะ
0: เคร
1: ื่อง
0: เค
1: ีย
0: งมีอะไรบ้างสังเกตที่จับที่พี่จำได้บ้างมีอะไรบ้าง
1: เยอะมากอ
0: ่ะเป็นผักเยอะถูกต้องป่ะ
1: แ
0: ต่พี่รู้ไหมว่าไอ้ผัก
1: ก็มีกิมจิก็มี
0: ที่เยอะของพี่อ่ะสมมติตี 100% พี่รู้ว่ามันเป็นของดองที่ออกเปรี้ยวนะกี่เปอร์เซ็นต์70
1: ใช่
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะความเปรี้ยวเหล่านั้นเนี่ยเวลาเขากินเข้าไปมันจะไปช่วยย่อยเหมือนบ้านเรากินเสร็จแล้วก็ต้องมีสับปะรด
1: สนานกัน
0: ใช่เขากินกันแล้วถึงเขาถึงได้กินน้ำมีฟองเข้าไปแล้วฟองไม่มีอื่นเพราะว่ามันมีอะไรครับมันมีของดองของหมักที่มันมีรสชาติที่เขาเรียกว่าเอนไซม์มันไปช่วยย่อย
1: ครับ
0: สังเกตไหมล่ะคนเกาหลีเขาจะกินอย่างนั้น
1: เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
0: เหมือนเรากินไก่สเต๊ะไก่สเต๊ะนี่คือปิ้งหรือย่าง
1: ไก่สเต๊ะปิ้งครับสเต๊ะปิ้งเป็นไม้ก็ปิ้งแล้ว
0: ถูกต้องปิ้งแต่ปิ้งในลักษณะเนื้อบางไม่หนา
1: ใช
0: ่ถ้าย่างต้องเนื้อหนาใหญ่เช่นปลาเช่นหมูย่างอะไรเงี้ยเนื้อย่างอันนี้โอเคแต่ถ้าปิ้งเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของไก่แล้วมีการแผ่ง่
1: า
0: อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดปิ้งย่างเดี๋ยวผมคุยกับพี่ทีทีนี้สังเกตไหมพี่เวลาที่พี่ไปกินเห็นว่าแล้วเขาจะมีวิธีการย่างเขาจะย่างหน้าหนึ่งให้สุกก่อนแล้วก็กลับย่างอีกหน้าหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีกรรไกรมาตัด
1: เขาในความเข้าใจผมคือมันเขาน่าจะทำใ

0: เนื้อมาส่งตัวก่อน
1: แล้วรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงคีบมาพักข้างๆทั้งๆที่มันสุกอยู่ประมาณนั้น 60% แล้วที่เหลือก็คีบมาข้างๆเพราะอะไร
0: ให้มันอุ่นอร่อย
1: เขาให้ความร้อนที่อยู่ของขอบอ่ะมันทำให้เนื้อสุกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไล่ระดับไปแล้วไล่อะไรครับไล่มันที่มันเป็นของเสียที่ร่างกายเนี่ยให้หยดลงไปกับถ่านเพื่ออะไรให้มันหยดลงไปในถ่านเพื่ออะไรให้มันเป็นอโรมาหรือให้มันมีกลิ่นขึ้นมา
0: ให้มีควันออกมา
1: ใช่นี่คือเสน่ห์สิ่งที่เขาทำอยู่เพราะนั้นเนื้อย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีทำไมถึงได้ดังตลอดเวลาแต่ถ้าพี่ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาจะพาพี่ไปทำอะไรครับปลาปิ้งตัวเล็กๆเขาจะไปปิ้งเสียบไม
0: ้เสียบ
1: เสียบอันนั้นเขาเรียกปิ้ง
0: ใช่
1: เนื้อมันอ่อนและบางมันแห้งสังเกตไหมปลาเขาจะแห้งเลยแล้วโรยเกลือเพราะอะไรให้เกลือมันไปดูดผิวแล้วหลังจากที่เขาย่างใช้ไฟอ่อนไปเรื่อยๆแล้วกลับไปกลับมาไปเรื่อยๆจนมาได้ก็คือข้างนอกกรอบข้างในนุ่
0: ม
1: ถูกต้องไหมครับอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าปิ้งปลา
0: ครับ
1: นะครับนี่แหละครับคือท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมวันนี้คือเหตุผลเนี่ยที่ผมอยากเอาหัวข้อในเรื่องของการปิ้งย่างมานั่งคุยกันจริงๆจัง
0: ๆ
1: ให้รู้ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ที่เราไปกินเราจะต้องรู้ว่าเราไปกินปิ้งหรือเราไปกินย่
0: าง
1: แล้วถ้าเกิดว่าไปทอดเนี่ยแล้วกินยังไงของทอดมันถึงจะอร่อย
0: ครับ
1: ทำไมเรากินเนื้อทอดกับกินเนื้อปิ้งหรือเนื้อย่างมันต่างกันเนื้อปิ้งต้องใช้อะไรครับใช้เนื้อแห้งเนื้อแดดเดียวนี่ครับไปปิ้งถ้าเนื้อย่างต้องเป็นเสือร้องไห้ติดมันถ้าเป็นเนื้อทอดก็คือต้องไปหมักก็คือเนื้อติดมันหมักแล้วเอาไปทอดข้างนอกจะกรอบๆข้างในจะจุ้ยซี
0: ่
1: อันนี้เขาเรียกเนื้อทอดแล้วกลิ่นมันยังหอมนะครับ
0: ผมว่ามันกลายเป็นท็อปปิกที่อาจจะ
1: นี่ไง
0: มันอาจจะดูงงๆนิดนึงนะคุณผู้ฟังแต่ผมว่าพอมันเป็นท็อปปิกเนี่ยเราจะเห็นเทคนิคนะอันนี้เรียนคุณผู้ฟังว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เห็นข่าวว่าม
1: ี
0: กลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยเชิญอะไรอ่ะเพราะเขาเรียกอะไรอ่ะเชฟที่ทำเรื่องของไก่ย่างญี่ปุ่นนะ
1: ไก่ย่างญี่ปุ่น
0: มา
1: แล้วก็มาสาธิตว่าวิธีการใช้ไม้ที่ต้องเสียบยังไงมาทำไม้แบนเนี่ยเสียบเพื่ออะไรเพื่อกระจายความร้อนออกทำไม้กลมเสียบเพื่ออะไรไม่ให้มันติดแล้วก็ไก่เนี่ยทุกส่วนสามารถใช้งานได้แล้วทุกส่วนจะต้องเสียบยังไงต้องหมักยังไงต้องย่างยังไงอันไหนย่างอันไหนปิ้งอย่างปิ้งต้องเป็นตับแต่อย่างย่างต้องเป็นเนื
0: ้อ
1: แล้วเนื้อต้องเสียบไม้แล้วแบกออกขนาดไหนคือมันเป็นเทคนิคมาตั้งแต่สมัยที่ผมทำไก่ย่างจิรพันธ
0: ์
1: กับทางที่บ้านแล้วแหละเพราะว่าอันนี้ไก่ย่างจิรพันธ์สมัยก่อนเขาจะเสียบไม
0: ้
1: เพื่อแผ่ออก
0: อ
1: แล้วก็ย่างไฟแรงก่อนล้างย่างกับไฟแรงปั๊บให้หนังกับไอ้นี่มันตึงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาขยบข้าง
0: ๆ
1: แล้วก็ลาไฟลงมาหน่อยแล้วก็ใช้ความร้อนจากนั้นน่ะไล่ความชื้นจากข้างในออกให้หมดแล้วกระเทียมขิงขมิ้นอะไรที่อยู่ข้างในกับกะทิที่หมักแล้วมันก็จะเข้าไป
0: นี่แหละคือเทคนิค
1: นี่คือเทคนิคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้ามาปิ้งย่างแล้วเขาเรียกอะไรปิ้งย่างทอดอบต่างกันอย่างไร
0: ผมว่าแค่ปิ้งย่างก็หมดแล้
1: วเอาปิ้งย่างแล้วกัน
0: วันนี้เดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่นึงนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่2ครับ
1: ครับ
2: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
3: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ปอร์เช่เช็คอินกัลยาณมิตร AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลยาณมิตรครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germanyปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลยาณมิตร พบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
10: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
12: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
1: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับก่อนที่เราไปเบรกตะกี้พี่ดิชา เราทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะคุยกันในเรื่องหัวข้อเรื่องเอาแค่2หัวข้อ
0: ครับ
1: ปิ้งกับย่างเพราะฉะนั้นเราคุยกันในเรื่องของคำว่าปิ้งก่อนความหมายในคำว่าปิ้งของพี่คืออะไรครับ
0: ก็ไม่ได้สัตว์ใหญ่ผมว่าหรือว่าชิ้นเนื้อที่เอามาทำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเล็กแล้วก็อาจจะปรุงไม่ปรุงด้วยนะปรุงน้อยหมักน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอามาปิ้งแล้วก็อาจจะสิ่งที่เอาไปเป็นแหนมอาจจะมีน้ำจิ้มมีอะไรตามมา
1: ฟังในฐานะ ในฐานะที่กินเที่ยวแล้วเห็นมาฟังในฐานะเชฟท่านผู้ฟังรู้จักอันนี้ไหมครับข้าวเกี๊ยบนะครับข้าวเกี๊ยบว่าวข้าวเกี๊ยบที่เขาไปย่าง
0: เออทำไมเขาเรียกย่างนะ
1: เขาเรียกปิ้งครับ
0: เออนั่นแหละสิ
1: ข้าวเกี๊ยบเขาเรียกปิ้งเพราะอะไรรู้ไหมคำว่าปิ้งต้องใช้กับของแห้งและบางเช่นแล้วเวลาปิ้งต้องใช้ไฟกลางกระจายออกค่อนข้างกว้างสังเกตไหมเวลาที่เขาเอาข้าวเกี๊ยบเสียบวางบนไม้แล้วเขาปิ้ง
0: พลิกไปพลิกมา
1: เพราะต้องใช้ไฟกลางกว้าง
0: ครับ
1: แล้วปิ้งไปปิ้งมาเห็นไห
0: ม
1: แล้วเวลาที่เขาย่างตับ
0: ครับ
1: ตับมันชิ้นเล็กเห็นป่ะแล้วมันสุกง่ายเข้าใจป่ะเขาก็เลยทำยังไงครับเขาก็เลยใช้ไม้ที่เป็นไม้กล
0: ม
1: ชุบน้ำแล้วเสียบเพราะพูดถึงเรื่องไม้เสียบถูกต้องป่ะมันก็ไม้กล
0: ม
1: ตับกึนเวลาย่างใช้ไม้แบนไม่ได
0: ้
1: ถ้าใช้ไม้แบนเนี่ยเนื้อเยื่อหรืออะไรแล้วแต่ที่อยู่ในมันจะไปยังไงครับมันจะกว้างแล้วมันก็จะขาดน้ำมันจะออกเยอะมากแต่ถ้าเป็นตับหรือเป็นกึนที่เราต้องเสียบคือต้องใช้ไม้กลมอย่างปลาหมึกใช้ไม้กลมเพราะอะไรไหมครับเพราะเอาไม้แช่น้ำเสร็จแล้วเวลาเสียบเข้าไปนะครับผิวหรือสัมผัสที่อยู่ในเนื้อสัตว์พวกนั้นเนี่ยจะไม่โดนทำให้มันฉีกขาดกว้าง
0: ย่างออกมามันแห้ง
1: แล้ว
0: ปิ้งออกมาไม่แห้ง
1: ระยะความกว้างของสิ่งที่เสียบมันไม่ได้กว้างมาก
0: ครับ
1: ไม่จำเป็นที่จะต้องแบะออกแล้วใช้ไม้เสียบสองข้างอันนั้นก็คือเอาไปย่างแต่อันนี้มันแค่ปิ้งนะครับแยกกันก่อนแล้วท่านผู้ฟังเคยได้ยินกล้วยย่างหรือกล้วยปิ้ง
0: กล้วยปิ้ง
1: เวลาเราไปซื้ออะไรเป็นไงเฮ้ยซื้อกล้วยปิ้งเจ้านี้หน่อยอร่อยปิ้งดีมากโอ้โหหนีบหรือทุบอย่างดีแต่เวลาที่เขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่ได้ทุบแล้วไปย่างเขาย่างลูกกลมๆก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะมาทุบแล้วมาทับ ตกลงทุบหรือทับ
0: ทับครับครับ
1: ถ้าสมัยก่อนเนี่ยทับแล้วแต่สมัยนี้ก็คือทุบ
0: เขาจะทุบกันแล้วเหรอ
1: แต่จริงๆอ่ะกล้วยย่างเอาไปทับแล้วก็ราดด้วยซอสอันเนี้ยมันก็จะอร่อยในลักษณะการกินเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ติดตามเราอยู่ต้องเรียกยากให้ออกก่อนว่าข้าวเกี๊ยบเขาเอาไปทำอะไรครับ
0: ปิ้ง
1: หอยตับไก่ไปทำอะไรครับ
0: ย่าง
1: เอาไปปิ้งส่วนเขาไอ้นี่ครับไอ้กล้วยเขาไปปิ้งกล้วยปิ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูสังเกตง่ายๆอะไรที่มันแห้งแล้วเข้าไปทำอย่างเงี้ยอย่างของแห้งที่เขาไปทำเนี่ยแล้วไปย่างเนี่ยแสดงว่าอันนี้มันต้องใช้สำหรับปิ้งส่วนอันไหนที่เป็นของย่างต้องทำยังไงครับเนื้อต้องชิ้นต้องหนาชิ้นต้องหนาแล้วเวลาย่างคือต้องทำยังไงต้องใช้ไฟแรงก่อนใช้ไฟแรงแล้วหลังจากใช้ไฟแรงปั๊บนั่นคือการปิดสีผิวแล้วก็ให้สีผิวมันเกิดขึ้นสีน้ำตาลหรือสีเหลืองให้มันเกิดขึ้นเขาเรียกอะไรปฏิกิริยาของการทำให้มันเกิดขึ้นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกี่ยไฟออกแล้วถึงจะเอาขี้เถ้ามาโรยแล้วใช้เป็นไฟกลางไล่ไปเรื่อยๆไล่น้ำความชื้นของน้ำที่มันอยู่ในเนื
0: ้
1: อให้ออกก็ยังเก็บกักไขมันไว้แล้วไขมันที่อยู่ในเนื้อสัตว์นั้นที่เป็นไขมันเสียก็จะถูกการจะถูกไฟพวกนี
0: ้
1: ทำให้มันหยดออกมาแล้วลงไปบนเตาถ่านแล้วก็กลายเป็นเขาเรียกอะไรควันไฟขึ้นมาแล้วที่เรามีของครอบแล้วมันหอมเนี่ยเขาเรียกว่าสโมก
0: ก็ทำให้มันมีกลิ่น
1: ใช่ทำให้มันมีกลิ่นและเนี่ยคือที่มาของคำว่าปิ้งกับย่างนะครับขออนุญาตครับ
0: แต่
1: นะครับแต่
0: ไหมมีแต่ไหมแต่เดี๋ยวผมก็จะบอกว่าไม่เป็นไรผมว่าบางทีมันเป็นคำจำกัดความนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าจะเป็นแบบนี้เราจะเรียกเพื่อให้เห็นภาพเนี่ยคือการใช้ไฟเน
1: ี่
0: ยในการถูกสัมผัสกับเนื้อสัตว
1: ์ทีนี้ต้องพูดก่อนว่าสมัยก่อนเวลาเขาย่างหรือเวลาเขาปิ้งเขาจะใช้ไม้เขาจะใช้ไม้ก่อไฟแล้วก็ย่างหรือเอาไปปิ้งแล้วเวลาเขาปิ้งปลาเวลาไปหาปลามาเสร็จสับเรียบร้อยเขาจะเสียบไม้แล้วก่อกองไฟแล้วใช้ไฟจากขอนไม้อะไรต่างๆคนที่มันมีควันไฟขึ้นอันนั้นเนี่ยเขาเรียกปิ้งย่างไม่ได
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าย่างอย่างสมมติว่าปลาย่างปลาลมควันย่างหรือว่าข้าวเกี๊ยบย่างเขาจะต้องใช้อะไรครับเขาต้องใช้กาบมะพร้
0: า
1: วต้องใช้ของที่มันเผาไหม้แล้วมีควันหายแล้วมันถ่านมันแรงซึ่งถ้าเป็นของเป็นไม้ต่างๆเนี่ยก็ต้องเผาให้ไม้มันสุกก่อนแล้วเกลี่ยถึงให้ไฟมันให้ไฟลดน้อยลงจริงๆเข้าถึงจะไปย่
0: าง
1: นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราปิ้งไม่ว่าจะเป็นปลาที่เราพอกเกลือแล้วไปปิ้งเพื่อทำไงครับเพื่อให้หนังข้างนอกมันแห้งแต่เนื้อข้างในมันยังมีอะไรครับ
0: จุยซี่หน่อย
1: เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาย่างด้วยไฟแรงไปแล้วเนี่ยปิดทุกอย่างให้มันแห้งแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาเกลี่ยไฟออกวางข้างๆเขาก็ปิ้งไปเรื่อยๆเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้มันแห้งเช่นข้าวหลามเนี่ยเขาเอาย่างหรือเอาไปปิ้ง
0: เอาไปปิ้งไงเอาไปผิงวางไว้ข้างไฟอ่ะผมก็จะมาดูย่างเหรอข้าวหลามเรียกย่าง
1: ข้าวหลามเนี่ยเป็นทั้งปิ้งและย่าง
0: อ๋อครับ
1: เขาเผาให้กระบอกมันร้อนก่อนถูกต้องไหมก็คือใช้ไฟที่มันค่อนข้างแรงแล้วหลังจากนั้นที่เขากลับไปเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวข้างในมันเริ่มเดือดแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็ถึงเอาออกมาเป็นลักษณะของทำอะไรครับเขาปิ้งเขาย่างเขาปิ้งก่อนถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะเอามาย่างเข้าใจว่าลดไฟลงปิ้งด้วยไฟแรงย่างด้วยไฟอ่อนไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะจบเพราะฉะนั้นข้าวหลามเนี่ยจะได้สองอย่างทั้งปิ้งทั้งย่าง
0: ครับ
1: ถัดมาที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ๆแล้วเราก็จะรู้ว่าอันเนี้ยมันคือยังไงคือการย่างไก่รู้จักไก่ย่างจิรพันธ์ไหมฮะ
0: ทราบครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาย่างเขาจะหมักก็จะมีแรกบะชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีสามเกลือแล้วมีขมิ้นแล้วมีก็เขาหมักด้วยกะทิแล้วก็มีสูตรของเขาอีกตัวสองตัวที่เขาใส่แล้วก็ปรุงรสชาติ
0: ลับของเขา
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็หมักข้ามคืนแต่รู้ไหมครับว่าเวลาการย่างไก
0: ่ครับ
1: ไก่ไซส์ขนาดไหนที่ย่างแล้วทำให้มีความรู้สึกว่าสุกหนังกรอบและข้างในยังมีความรู้สึกว่าจุยซี่อยู
0: ่
1: นั่นคือไก่ย่างต้องใช้ไก่อายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ทราบไหมครับ
0: 3เดือน
1: ไก่ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 1,500 กรัมน
0: ั่
1: นคือโลครึ่ง
0: ครับ
1: นี่คือไก่ย่างกำลังดีเนื้อจุยซี่น้ำยังอยู่ผิวแห้งเอารสชาติอร่
0: อ
1: ยเคี้ยวง่ายเนื้อไม่เหนียวเป็นเขาเรียกอะไรเป็นใย
0: อันนี้คือการย่างไก่แบบแนวจิรพัน
1: ธ์ไ
0: ก่ย่าง
1: ใช่ไหมทีนี้มาดูวิธีการย่างปลาดุก
0: เออ
1: ปลาดุกย่างไม่ใช่ปลาดุกปิ้ง
0: ครับ
1: เวลาเขาย่างปลาดุกเห็นไหมครับปลาดุกไซที่ย่างในดีสมัยก่อนตอนเด็กๆที่ผมอยู่บ้านนอกไม่ใช่บ้านนอกเขาเรียกกรุงเทพบ้านนอกก็คือหนองจอกตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ผมตามพ่อไปหาปลาสมัยก่อนปลาดุกอุยปลาดุกไอ้นี่ปลาดุกอุยมันเยอะรู้จักปลาดุกอุยไหมสีเหลืองๆที่มันมีจุดๆๆๆปลาดุกอุยมันเยอะแล้วหน้าเขาเรียกอะไรหน้าสะเดาอ่ะปลาดุกอุยหลังจะเกี่ยวข้าวสมัยก่อนเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะทิ้งไว้แล้วน้ำก็จะเริ่มแห้งปลาดุกอุยที่เขาปลาดุกอุยพวกนี้มันก็จะจับตัวกัน
0: ช่วงที่เขาเรียกว่าข้าวใหม่ประมาณนั้นแหละ
1: ข้าวไก่ประมาณนั่นแหละแล้วเราก็จะไปหาใช้สุ่มครอบเอามือไปจับตามสังต่างๆก็ได้มาเวลาได้มาปั๊บบางทีมันมีไข่อยู่แล้วก็ผ่าเสร็จแล้วก็จะเอาไม้เนี่ยไม้เสียบเข้าไปไม้ไผ่เสียบเข้าไปเสร็จแล้วก็มีบั้งเล็กๆแล้วก็เราก็จะเอากาบมะพร้าวมาก่อแล้วก็มีกะลามะพร้าวอะไรต่างๆบ้างจนไฟได้ดีได้ที่แล้วก็เสียบนะครับสมัยก่อนเขาจะเสียบปิ้งไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้เขามีตะกับ
0: ตะแกงใส
1: ่ตะแกงใส่ เขาเรียกตะแกงใส่เนาะตะแกงใส่นั่นแหละ
0: ตะแกงอ่ะตะแกงนั่นแหละ
1: ตะแกงเสร็จแล้วเขาก็วางแล้วก็บิดไปมาแต่วิธีการย่างของเขาท่านผู้ฟังคอยสังเกตนะครับเวลาที่เราไปดูเขาย่างไก่หรือเวลาที่เราไปดูเขาย่างปลาที่มาโรยเกลือเขาจะย่างด้านนั้นให้สุกก่อนเลยนะให้สุกให้เรียบร้อยเลยแล้วหลังจากนั้นเขาจะพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งมาย่างให้สุกเขาจะไม่ย่างกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะเนื้อมันจะเละ
0: มันอาจจะติดตะแกรงติดอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ง่ายๆเวลาเราไปดูเขาย่างสเต๊กย่างสเต๊กอ่ะเวลาย่างสเต๊กอ่ะเห็นว่าเขาจะย่างกันข้างนี้3นาทีข้างนี้3นาทีแล้วก็เก็บขอบนิดหน่อย
0: นั่นคือการย่างผ่านกระทะใช่
1: ไหมการย่างผ่านเสร็จแล้วเขาก็ไปมีถ้ามีเดียมแรอะไรก็ว่ากันไปตามสเต็ปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทำไงครับเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้3นาที5นาทีเพื่อทำให้อะไรครับให้กล้ามเนื้อมันคลายตัวนะครับความจุยซี่ของเลือดที่อยู่ข้างในแต่ถ้าย่างเสร็จแล้วหั่นเลยเป็นไงครับความจุยซี่ของเนื้อน้ำจากในเนื้อความหวาน
0: ม
1: ันก็เหลือหมดมันก็ไม่รสชาติก็ไม่อร่อยเพราะนั้นการย่างเขาจะสังเกตได้เวลาเข้าไปย่างสเต็กเนี่ยเขาจะใช้ไฟแรงเลยเขาแจ่ลงมาฟิวหนึ่งครั้งแบบนี้ครับก็คือ1นาที2นาที1นาทีครึ่งแล้วก็1นาทีเก็บขอบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปวางในอุณหภูมิที่ไฟกลาง
0: ลดลงอะไรอย่างเง
1: ี้ยใช่มั้ยก็ย่างไปก็กลับไปจนหลังจากนั้นได้ที่แล้วเขาก็จะมือดันดูว่าเป็นยังไงบ้างกดๆดูถ้าบุ๋มลึกลงไปยังเป็น
0: ข้างในย
1: ังไม่สุกอยู่แต่ถ้ากดไปแล้วดิ้งดึงกลับเข้ามาแล้วทิ้งไว้หน่อยก็เป็นมีเดียมแต่ถ้าเป็นมีเดียมแล้วก็คือกดเข้าไปแล้วเด้งกลับเลยแล้วทิ้งไว้หน่อยก็เป็นมีเดียมแล้วแต่ควบคุมได้อุณหภูมิและความหนาของชั้นเนื้อมันก็ได
0: ้
1: ตอนนี้ย้อนกลับมาว่าปิ้งต้องใช้กับของแห้งและใช้ไฟกลางเช่นข้าวเกียบข้าวปิ้งข้าวเกีย
0: บ
1: ปิ้งตับไก่ปิ้งขืนไก่แล้วก็กล้วยปิ้งกล้วยอันนี้เขาเรียกปิ้งส่วนการย่างก็ต้องใช้กับเนื้อสัตว์ที่มีลักษณะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ใหญ
0: ่
1: นะครับหรือเป็นปลาเวลาย่างก็ให้ด้านใดด้านหนึ่งสุกแล้วด้านในก็คอยกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้เราจำกันง่ายๆก่อนทีนี้แล้วเราจะสังเกตยังไงอ่ะอันไหนที่ทั้งปิ้งทั้งย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วจำได้ไหม
0: อะไรอ่ะข้าวหลามนี่เหรอ
1: ข้าวหลามทั้งปิ้งทั้งย่างแล้วถ้าคิดว่าเป็นห่อหมกที่เขาห่อ
0: จังร้อนเหรอ
1: ย่างหรือปิ้ง
0: ปิ้งฮะจังร้อน
1: ใช่จังร้อนปิ้งแล้วถ้าเกิดขนมจากเรียกว่าย่างหรือว่าปิ้ง
0: ปิ้งนะสำหรับผมอะ เขามันอย่างเงี้ยมันออกปีบเปียกมันก็มันแห้งไงแต่ยี่พี่จริงๆแล้วพอประเด็นเนี่ยพอมันม
1: ีอย่าเพิ่งถามก่อนเนี่ยต้องถามท่านผู้ฟังด้วยว่าขนมจากเนี่ยตกลงเขาปิ้งหรือเขาย่าง
0: ย่างเหรอไม่รู้สิมันก็ใช้ไฟอ่ะนะก็แล้วแต่นิยามแต่จริงๆก็อะไรก็ได้นะ
1: ขนมจากจริงๆแล้วมันห่อด้วยใบจากแล้วข้างในมันมีนี่อยู่เขาจะเอาไปวางเขาเรียกว่าปิ้ง
0: ปิ้งเหรอ
1: ปิ้งขนมจากหรือย่างขนมจาก
0: ทีนี้ถามนี้ผมว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีการย่างแล้วก็ย่างอยู่เยอะแหละแล้วก็คนไทยก็นิยมรับประทานอาหารที่เมนูที
1: ่ย่างมากกว่า
0: ย่างอยู
1: ่ย่างมากกว่าปิ้ง
0: อาจจะไม่นั่นโดยใช้ไฟเนี่ยแต่ทีนี้พอมันสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะๆเนี่ยเราไม่สามารถย่างได้แล้วควันมันเยอะอะไรเงี้ยก็มาเป็นใช้เตาลมร้อนกันค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้มันเป็นคำถามผมคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของย่างอย่างเงี้ยมันอร่อย มันถ้าอย่างที่พี่พูดว่าอย่างไก่ย่างจิรพันธ์เนี่ยคนจะหมักเสร็จปุ๊บคุณต้องใส่นมไปหรือใส่กะทิไปเพื่อให้ไก่มันหอมกะทิแล้วพอย่างเสร็จโดยไฟอร่อยหอมน่ารับประทานเพราะว่ามันมีสโมกควันมาจากเน
1: ี่
0: ยทีนี้เนื้ออื่นๆนะฮะมันทำได้ไหมอย่างเนื้อวัวก็ดีเนื้อหมูก็ดีหรือแม้กระทั่งเนื้อปลาเองเนี่ยเราจะทำให้มันแบบมีความน่าอร่อยเพิ่มขึ้นด้วยเทคนิคการย่างอะไรเงี้ย
1: ขอโทษนะครับท่านผู้ฟังดูญี่ปุ่นไหมเคยไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นเวลาเขากินปลาถ้าเป็นปลาหิมะสังเกตไหมเขาจะไปย่างมากกว่าเอาไปทอด
0: ไปทำอย่างอื่นอะไรใช่ไหม
1: เขาจะไปย่างทุกวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมเรดิสันชาโตเดอะแบงคอกที่ห้องอาหารชาโตชั้น2เนี่ยไอโบตานิกการ์เด้นเนี่ยที่ผมทำอยู่ชั้น2เนี่ยส่วนมากผมแค่ของย่างหมดเลยเพราะอะไรไหมครับเพราะเวลาย่างเนี่ยความจุ้ยซี่ของเนื้อเรายังเก็บน้ำไว้ข้างในได้อยู่แต่มันมีการย่างแบบ2 อย่างแต่ถ้าผมย่างหน้าอกเป็ด แล้วก็เนื้อเป็นก้อนสเต็กผมจะเอาไปดาดก่อนหรือที่เขาเรียกว่าเสียด้วยไฟแรงปิดหน้าเนื
0: ้อ
1: ปลุกความรู้สึกของเนื
0: ้อ
1: ด้านซ้ายด้านขวาหลังจากนั้นผมจะเปิดเตาอบที่อุณหภูมิ180แล้วผมก็จะรู้ว่าผมจะต้องเอามีเดียมแรร์หรือเวลดันสำหรับลูกค้า
0: ผม
1: ก็ระยะเวลาผมก็ใส่ไป3นาที5นาทีและผมก็ต้องเผื่อเวลาอีก5นาทีเพื่อมาพักเนื
0: ้
1: อแล้วเวลาที่ผมหมักสมมุติว่าพอเราผมหมักหรือว่าผมย่างปลาไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนไม่ว่าจะเป็นปลาซีบาสหรือปลากระพงนะครับไม่ว่าจะสะโพกไก่อกไก่หรือหน้าอกเป็ดที่เวลาที่ผมย่างผมจะใช้คำว่าเสียหรือดาด
0: ด้านหน้าให้ผิวของเนื้อ
1: ให้ผิวของเนื้อเนี่ยมันเกิดเสียสีเหลืองทองสีน้ำตาลให้มันดูสวยงามแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปแล้วถึงเวลาผมก็จะเข้าคอมบิโอเว่นที่เขาเรียกว่าตู้อบ
0: ครับ
1: ผมก็จะเข้าไปแต่ในกรณีที่ชิ้นเดียวผมจะไม่เปิดเตาอบผมจะใช้วิธีการทำคือย่างบนกระทะเหล็กแล้วผมก็จะคำนวณว่าเนื้อชิ้นไซส์180เนี่ยครั้งนี้เท่านี้นั้นแล้วผมก็จะเอากระมังไปครอบเพื่ออบไว้แล้วก็เบาไฟลงทิ้งไว้สักกี่นาทีเพื่อให้ข้างในมันสุกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาออกมาพักแล้วถึงจะตักแต่ถ้าเป็น เนื้อปลาผมก็จะย่างแต่ผมจะย่างบนกระดาษไขมันซึ่งเป็นกระดาษเบเกอรี่ที่สำหรับใช้เตาอบ
0: อ๋อครับ
1: ผมก็จะเปิดเตาให้ร้อนแล้วผมก็จะลงน้ำมันแล้วกระดาษนี้ลงแล้วก็ลงน้ำมันบนกระดาษแล้วปลาผมก็จะหมักแล้วผมก็จะเอาหนังลงบนกระดาษ
0: ปลาหมักนี่หมักยังไงอ่ะ
1: เวลาหมักผมก็ใช้เกลือ พริกไทยน้ำมันมะกอกแค่นี้
0: ทำได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: คือถ้าเกิดเราในเมนูของคนไทยเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินนะว่าเอาปลาไปหมักอะไรอย่างมากก็คลุกน้ำปลาเขาเนี้ยผง
1: ปลาที่ร้านย่างก็คือสมมติว่าปลากระพงพี่มาปลากระพงผมก็จะกรีดสามเส้นจิ๊กจิ๊กเสร็จแล้วผมก็จะโรยเกลือเบาๆโรยพริกไทยเสร็จแล้วโรยน้ำมันมะกอกมันมะกอกที่ปิ้งย่างได้นะไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเปิดกระทะให้ร้อนลงน้ำมันแล้วหลังจากนั้นผมก็จะมีกระดาษแล้วผมก็จะนี่เสร็จแล้วผมก็จะกด
0: ไว
1: ้ผมจะกดให้มันยืดปลามันจะได้ไม่หดแต่ถ้าทรงสวยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดลงไปปั๊บแล้วปล่อยเลยปลามันจะวิ่งขึ้นแล้วมันก็จะหดมันจะไม่สวยแต่เมื่อไหร่ที่เราวางลงไปปั๊บเรากดไว้สักพักนึงแล้วมัน
0: จะไม่คืนตัว
1: มันจะไม่คืนตัวแล้วเราก็ปล่อยไปจนดูหนังมันกรอบแล้วเราก็ลงข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ยกขึ้นมาวางหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปลาเราไม่ต้องพักเสิร์ฟเสร็จทำร้อนแล้วไปเสิร์ฟได้เลยปลาเนื้อน้ำมันไม่ออกไม่เหมือนเนื้ออ
0: ันนี้มันก็มีท้ายเติมรสเติมควันทำหน้าความสวยงามเนี่ยมันก็เกิดจากการเสียให้มันได้ก่อน
1: การย่างที่น่ากลัวที่สุดแล้วถ้าไม่เข้าใจคือการย่างหอย ไม่ว่าหอยเชลเนี่ยหอยเชลโอตาเตะที่อย่างญี่ปุ่นที่เป็นที่ใช้กันอยู
0: ่ครับ
1: ถ้าดาดบนกระทะถ้าออกมาจากตู้เย็นล้างเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้สักพักให้น้ำมันคายอันเนี้ยคุณอาจจะได้น้ำชุ่ยซี่อยู่ในหอยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาหอยที่โฟเส้นมาแล้วคุณหมักเกลือพริกไทยน้ำมันมะกอกแล้วคุณเอาไปเสียบนกระทะแล้วเวลาเสียข้างหนึ่ง2นาทีข้างหนึ่ง2นาทีออกมาแล้วพักเสียขอบแล้วพักแต่คุณทิ้งไปแป๊บนึงอ่ะถ้าตัวใหญ่นะตัวใหญ่มันจะนานแต่ถ้าตัวเล็กก็ประมาณข้างละนาทีนาทีครึ่งแล้วคุณทิ้งไว้สักพักเนี่ยน้ำที่อยู่ในเนื้อกลางๆหอยมันจะไหลออกมาเลยจะโจกเลยแล้วเวลาคุณตัดออกไปเนี่ยข้างตรงกลางเนี่ยคุณจะเป็นเนื้อหอยเนื้อหอยใสๆอ่ะ
0: คร
1: ับ แต่ข้างนอกซ้ายขวาสุกแล้วอันเนี้ยมันจะต้องมาบีบด้วยพวก กรดของความเปรี้ยวเอามาช่วยแล้วหอยก็จะสดชื่นขึ้นหรือไม่ก็ไปในเรื่องของวาซาบิแล้วมีซอสที่จิ้มเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะย่างเราจะปิ้งเราก็ต้องคำนวณระยะเวลาว่าแล้วแต่ละอย่างที่เราย่างเราที่เราปิ้งเนี่ยเราจะเอาไปใช้กับเมนูอะไรสมมุติว่าผมย่างไก่ย่างตับไก่ตับไก่ผมมากเรียบร้อยผมก็ย่างสุกกินเลยแต่ถ้าผมย่างปลาผมก็ต้องดูก่อนว่าผมย่างปลาเอาไปจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือไปจิ้มน้ำพริกหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าอย่างนั้นผมต้องย่างข้างหนึ่งให้สุกย่างข้างให้สุกหนึ่งแล้วถึงจะแกะมากินแต่ถ้าปลาที่ผมย่างอันนั้นน่ะผมจะเอาไปต่อยอดไปทำอย่างอื่นเช่นผมย่างเพื่อจะไปตำให้เนื้อมันฟูผมจะต้องย่างแห้งระดับไหน
0: เอาไปทำต่อมากกันง่าย
1: ใช่ไ
0: ปคิดตรงนี้ด้วยนะ
1: เพราะฉะนั้นเมนูส่วนผสมที่เราจะต้องเอาปลาไปต่อยอดเราจะต้องทำยังไงแต่สมมติว่าผมเอาปลากระทิงรู้จักปลากระทิงไหมถ้าผู้ฟังเอาปลากระทิงคล้ายปลากรดไอ้ปลาหลดอ่ะแต่มันมีสีดำดำดำถ้าท่านผู้ฟังถ้าเอาปลาหลดอ่ะไปย่างนะไม่ใช่ปิ้งนะเอาไปย่างปลาหลดต้องไปย่างนะปลาหลดปลาไหลเนี่ยเขาย่างต้องใช้แล้วอ่ะแล้วก็เวลาย่างจนแห้งเรียบร้อยแล้วอ่ะไล่ความชื้นในน้ำออกหมดแล้วฉีกออกแล้วเอาเฉพาะเนื้อของเขามาเพราะอะไรนะมาต้องย่างต้องย่างให้เป็นลักษณะนั้นเวลาที่เอาไปผัดกับพริกแห้งหรือพริกขี้หนูแห้งเขาเรียกผัดแห้งอ่ะเนื้อปลากระทิงต้องเป็นเส้นและไม่มีความฉ่ำของน้ำที่อยู่ในกล้ามเนื้อแต่จะมีไขมันยังอยู่ยังเก็บกักไว้ในเนื้อนั้นไว้เวลาผัดแล้วมีความมีกินเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่าเขาจะได้น้ำมันจากพริกแกงที่เข้าไปแทนที่น้ำมันที่มันออก
0: ครับ
1: แล้วรสชาติมันก็จะได้อันนี้คือวิธีการทำเหมือนปลาไหลอ่ะปลาไหลผัดปลาไหลย่างเอามาย่างเสร็จแล้วเอามาแกงก็จะเป็นอีกอรรถรสนึงแต่ถ้าปลาไหลย่างเสร็จแล้วเอาไปผัดก็จะอีกอรรถรสนึงอันเนี้ยท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมต้องแยกให้ออกนะครับ
0: คือมันก็จะมีอันนึงนะจริงๆอยากให้อธิบายไม่รู้จะอธิบายถูกไหม
1: ครับ
0: มันใช่หรือเปล่าพี่อย่างที่สมมติว่าถ้าเกิดเราต้องการให้มันจุยซี่อยู่เน
1: ี
0: ่ยไฟแรงเร็วเหมือนกับลวกผักอ
1: ่
0: ะไฟแรงแล้วก็เร็วแต่ความว่าเร็วเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเร็วทันทีนะแต่ดูจากตัวปริมาณของเนื้อว่ามันแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้แห้งอ่ะก็ต้องออดไฟอ่อนใช้เวลาปล่อยให้มันไป
1: ก็คุณก็ต้องย่างก่อนแล้วดึงออกมาปิ้งย่างก่อนย่างเพื่อปิดหน้าเนื้อเก็บกับทุกอย่างไว้เรียบร้อยปั๊บแล้วคุณก็ค่อยดึงออกมา
0: ลา
1: ไฟไปแล้วคุณก็มาปิ้งเพื่ออะไรและความชื้นที่อยู่ในกล้ามเนื้อให้หมดแต่ยังกักเก็บไขมันและไขมันที่หยดลงไปนี่ก็คือไขมันเสียซึ่งมันไม่ดีอยู่แล้วเวลาที่มันหยดลงติ้งไปนะครับนั่นคือช่วยไล่ของเสียที่จะเข้าร่างกายลงไปโดยการเผาไหม้และได้ความหอมจากไอ้สิ่งที่มันเสียกระเด็นขึ้นมากับเป็นควัน
0: ครับอย่างเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้จักการปิ้งย่างเนี่ยมันผ่านชาโคลนะ
1: ครับ
0: คือฐานทั่วไปเนี่ยนอกจากฝรั่งมั้งผมเห็นฝรั่งบางคนอาจจะใช้ให้เนื้อที่ปิ้งย่างเนี่ยผ่านตัวไฟด้วยเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันมี
1: ถามว่ามีไหมทุกวันนี้ก็กลายเป็นเรื่องของการทอสก็คือใช้แก๊สกระป๋องทอสเวลาเป่านั้นเขาเรียกทอสคือเวลาเป่าใช้ไฟเป่าใช้เปลวไฟจากแก๊สของ
0: คนที่ไหนไปอิสระยะที่เห็นในปล
1: าอ่านั่นแหละ
0: เขาก็จะดองอ่ะ
1: ปลาสวัสดองเขาก็จะอย่างนี้แหละเขาก็จะใช้เครื่องกับไอ้แก๊สกระป๋องแต่ถ้าสมัยโบราณหน่อยขายกิมมิกหน่อยเขาก็จะเอาถ่านที่เผาแล้วก็หนีบมาหนาบเห็นป่ะ อันนั้นก็จะเป็นอีกลักษณะสไตล์คือขายกิมมิกขายเทคนิคเอาหินวางเอานี่วางนู่นนี่นั่นเพื่อดึงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของคนโบราณสมัยก่อนซึ่งเขาไม่มีเตาไม่มีอะไรต่างเขามีลักษณะแบบนั้นคือเผาหินให้มันร้อนแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยเป็นนาบแล้วบางคนเนี่ยเขาอยู่เตาไฟแล้วเวลามีเนื้อดีๆเนี่ยเขาเอาเห็นถ่านมันร้อนเขาก็เลยเอาถ่านมันหน้าบนเนื้อทำให้มันเกิดการเผาไหม้คือไล่น้ำแล้วมีกลิ่นควัน
0: มันก็เป็นเทคนิคนึงเนี่ยว่าทำให้อาหารมันหอม
1: แต่มันไม่ได้เกิดเทคนิคจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปตอนนู้นเนี่ยเขานั่งอยู่ข้างกองไฟ เขาทำอะไรกันมาอย่างนั้นมากกว่าเรานึกภาพบอกอ่ะแล้วเขาแล่นเนื้อหรือก็ตกเนื้อตามบ้านสมัยก่อนแล้วมีไฟเอามาย่างเข้าใจว่าอ่ะนี่ว่ามันไม่สุกเว้ยอ่ะหนาบมันซะหน่อยเลยเอาไปบนแต่ของคนจีนเวลาที่เขาอยู่ในกระเพาะเห็นป่ะเขาจะเอาหินไปเผาอ่ะไปเผาเสร็จแล้วเขาก็จะเอาใส่ไปเอาเนื้อใส่เข้าไปในเขย่าอันนั้นน่ะเทคนิค
0: เป็น
1: อันนั้นน่ะเทคนิค
0: พ่อไอ้แกใช่ไหมอ
1: ันนั้นน่ะเทคนิคเข้าใจป่ะสุกโดยการอบอยู่ข้างในแต่ใช้ความร้อนของหินที่เผาไหม้เกิน200องศาแล้วจับยัดลงไป
0: อ
1: ันเนี้ยสุดอันเนี้ยสุดกว่าการที่เอาไปนาบนะครับ
0: แต่มันก็ช่วยให้มันมีกลิ่นอ่ะเนาะถ้าเกิดว่าบางท่านก็แบบว่าเออ เพราะอย่างถามเหมือนพอพี่พูดก็น่าคิดนะว่าเอ้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ทำให้สุกวะมันไปทำทำไมวะแต่ว่าแต่ว่าอโลพอลงอโลมามันขึ้นกลิ่น
1: ลดเชื้อแบคทีเรียในช่วงของการที่เราจะทานและมันเป็นอะไรที่แบบสามารถได้กึ่งสุกกึ่งดิบเข้าใจป่ะเหมือนกับเราที่กินลาบก้อยอ่ะถ้าเราไม่บีบมะนาวเราไม่ทำอะไรต่างลงไปเนี่ยแล้วกดจากมะนาวมันทำให้สุกส่วนนึงแล้วมีแอลกอฮอล์ที่เราเติมเข้าไปอีกนู่นนี่นั่นอีกแล้วบวกกันในร่างกายเราอ่ะมันมีตัวที่ช่วยทำให้ร่างสู้ได้ก็คือทำให้แบคทีเรียเหล่านั้นน่ะดับสลายไปได้ไม่เติบโตแล้วก็กินก็ย่อยออกมาได้อันนั้นก็คือเป็นเทคนิคเขาเรื่องของธรรมชาติ
0: จริงเรื่องปิ้งย่างนี่นะหยิบมาคุย
1: ได้เยอะมาก
0: โอกาสจะหยิบมาคุยอีกผมว่ามันมีเรื่องของการเตรียมก่อนที่จะไปโดนไฟจะโดนไฟแบบไหนจะลาไฟออกก่อนด้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเทคนิคนะที่ทำให้อาหาร
1: ใช่และบางอย่างเนี่ยเวลาผมเล่าไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่ได้ใช้ก็นึกตามภาพผมแล้วก็เข้าใจว่าเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันเกิดสิ่งนี้เพราะอะไรเพราะบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นเหมือนตามที่ผมบอกอะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นได้อ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเชฟเคนวัชรวีวิเศษโภชนาธิคครับ
0: ครับผมเดชารินทร์พลครับ
1: ฝากติดตามเรา2คนด้วยนะครับทุกวันเสาร์เวลาดีๆนะครับ8โมงถึง9โมงนะครับฝากติดตามด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะครับ
0: สว
1: ัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
13: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
16: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยัคฆ์เริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขาม2วัด2พลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
17: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
18: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
13: สารสำคัญที่ FM 106วิท

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stebel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
4: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
5: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
6: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
9: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังสวยเลือกได้นะคะวันนี้โบตันมาประจำการนะคะก็คุณพิมพ์เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวอยู่กับโบตันก่อนที่นี้นะคะแล้วก็ช่วงเบรกที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะก็จะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครนายกนะคะก็สำหรับกรุงเทพเนี่ยก็เริ่มจะคลี่คลายแล้วแหละนะคะอาจจะมีบางจุดที่ยังระบายน้ำไม่ได้นะคะอย่างเช่นเมื่อวานที่ได้คุยกับเพื่อนๆที่ช่อง3แล้วก็อาจจะมีแถวหมู่บ้านนักกีฬาหาดไทยราชอะไรอย่างนี้ก็ยังแบบไม่ระบายเนาะแล้วน้ำก็เริ่มแบบว่าค่อนข้างที่จะสกปรกแล้วด้วยก็ผู้ฟังก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะว่าช่วงนี้ก็อาจจะระวังเรื่องของโรคที่จะมากับน้ำอย่างเช่นพวกฉี่หนูหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าหลายคนก็ลุยน้ำเยอะนะคะในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาส่วนใครที่ป้องกันรักษาดีก็ดีไปนะคะก็บางจุดน้ำสะอาดเนาะฉันเห็นฉันก็เห็นหลายๆคลิปที่เขามาลงกันแบบบางจุดนี่คือน้ำดำจริงๆนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยจากความสะอาดที่ความสกปรกอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากน้ำท่วมนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าน้ำท่วมเราก็บางคนก็รอกับข้าวที่จะบริจาคนะบางคนก็บอกว่าพอดีมีปลากระป๋องเนี่ยตุนไว้บางคนก็โชคดีเพราะว่าแบบบางบ้านเขาซื้อไว้เลยฉันเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าฉันน้ำท่วมฉันอาจจะอดตายคนแรกนะคะเพราะว่าขนาดมาม่าดิฉันยังไม่ตุนเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะโบตันมาม่ายังหมดอายุเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยทานข้าวที่เขาเรียกว่าอะไรนะส่วนใหญ่สั่งเข้ามาแล้วก็จะซื้อเอาวันต่อวันเลยนะคะเป็นคนชอบทานอาหารสดก็เลยไม่เคยตุนเนาะนี่ก็รู้แล้วว่าไอ้มีสถานการณ์แบบนี้ถือว่าโซนโบตันจะแห้งก็แล้วแต่ไม่ท่วมแต่ว่าก็อาจจะต้องมีตุนไว้บ้างนะคะเผื่อมันฉุกเฉินจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยกินอาหารเหล่านี้ติดต่อหลายวันที่ตุนไว้ไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องมาม่าบางคนก็บอกว่าไม่ได้รับอาหารกล่องเนาะเพราะว่ามีตุนไว้ เอ้ยกินอย่างไรให้มันได้รับสารอาหารที่เพียงพอหลายคนก็บอกว่าเออไม่ได้รับสารอาหารสัก 3-4 วัน5วันก็คงไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาหารด้วยนะคะก็หนึ่งที่ต้องระวังสำหรับอาหารสำเร็จรูปก็คือโซเดียมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างโรคความดันโลหิตสูงโรคไตหรือว่าโรคหัวใจก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของการได้รับโซเดียมมากเป็นพิเศษเพราะว่าการได้รับโซเดียมมากเกินไปก็อาจจะส่งผลต่อความดันโลหิตแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยกักเก็บน้ำมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นวันที่เราไม่มีทางเลือกเนาะน้ำท่วมเออมันก็จำเป็นจะต้องกินอาจจะต้องปรับวิธีการกินเล็กน้อยเช่นลดเครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงแค่ครึ่งซองแล้วก็ไม่ไปซดน้ำจนหมดเนาะแล้วก็ถ้ามีวัตถุดิบอื่นๆเหลือบ้างอย่างเช่นพวกไข่เนื้อสัตว์เนื้อผักก็ลองปรุงเพิ่มไปนะคะเพื่อไม่ให้มีแต่แป้งแล้วก็โซเดียมหรือถ้าเกิดบ้านไหนยังพอมีเวลาก็อาจจะกระจายอาหารที่เก็บไว้ได้อย่างเช่นพวกบอกว่าข้าวธัญพืชถั่วนมรวมถึงผักแล้วก็ผลไม้นะคะที่สามารถเก็บไว้ได้ระยะหนึ่งและอย่างที่บอกนะคะการระมัดระวังให้อาหารยังคงความสะอาดเนี่ยก็สำคัญเช่นเดียวกันกรมอนามัยเขาก็บอกว่าก่อนกินอาหารกระป๋องก็ตรวจดูว่ากระป๋องไม่บวมนะคะไม่บูดเป็นสนิมหรือว่าฉีกขาดหรือว่ามีความปกติอื่นๆแล้วก็ดูวันหมดอายุทุกครั้งส่วนอาหารกระป๋องที่เปิดกินแล้วก็ไม่กินไม่หมดเนาะก็ควรถ่ายใส่ภาชนะที่มีฝาเปิดไม่ควรที่จะเก็บไว้ในกระป๋องเดิมนะคะสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวดเนี่ยถ้าเกิดว่าฝาขวดยังปิดสนิทแล้วก็ระดับน้ำท่วมเนี่ยไม่ถึงบริเวณฝาขวดก็สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยการลองบีบขวดแรงๆค่ะไม่มีน้ำซึมออกมาแล้วก็ขวดไม่ยุบหรือแฟบก็สามารถมาล้างทำความสะอาดภายนอกแล้วก็เปิดดื่มได้นะคะแต่หากน้ำท่วมสูงถึงบริเวณฝาขวดเนี่ยหลายคนก็เริ่มกังวลแล้วว่า มันจะเข้าขวดหรือเปล่าใช่ไหมคะมันมิดอะมันมิดปากขวดแล้วอะไรเงี้ยก็ให้แบบว่าทดลองบีบถ้าพบว่ามีน้ำซึมออกมาก็หลีกเลี่ยงการนำมาดื่มนะคะเนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงที่น้ำท่วมขังหรือสิ่งปนเปื้อนภายนอกจะเข้าสู่ภายในขวดได้เนาะแล้วก็กรมควบคุมเขาก็ยังแนะนำนะคะให้ทิ้งอาหารที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำท่วมโดยเฉพาะอาหารในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถกันน้ำได้รวมถึงจานชามหรือว่าอุปกรณ์ทำอาหารที่โดนน้ำท่วมขังแล้วก็ควรทิ้งกระป๋องที่บวมรั่วเป็นรูเป็นสนิมรุนแรงหรือว่าบุบเสียหายส่งกระป๋องโลหะที่ปิดสนิทแล้วไม่ได้รับความเสียหายก็สามารถทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อภายนอกได้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะถ้าพื้นที่ไหนไฟดับเนี่ยหากไม่เปิดประตูตู้เย็นบ่อยๆตู้เย็นก็เก็บรักษาอาหารให้อยู่ในช่วงที่ปลอดภัยได้อยู่ประมาณ4ชั่วโมงหลังไฟดับนะคะส่วนช่องแข็งที่รักษาความเย็นในช่องอุณหภูมิที่ต่ำมากๆเนี่ยก็ได้ประมาณ48ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงนะคะหากมีอาหารอยู่เพียงแค่ครึ่งช่องก็ขึ้นอยู่ว่าปริมาณที่เราแช่เนี่ยมันเยอะหรือเปล่านะคะแล้วก็ให้เตรียมกระติกน้ำแข็งเจลต่างๆไว้เผื่อกรณีที่ต้องนำอาหารจากตู้เย็นเนี่ยมารักษาความเย็นต่อหลังจากไฟดับเกิน4ชั่วโมงนะคะอาหารสดที่เน่าเสียง่ายตู้เย็นพวกเนื้อสัตว์ปลาจะเน่าง่ายก่อนเนาะไข่นมอะไรอย่างงี้หรืออาหารเหลือก็ประเมินทิ้งแล้วก็มารักษาในอุณหภูมิที่ปลอดภัยนะคะอย่าชิมนะมันเป็นเนื้อสดนะคะถ้าไม่แน่ใจก็ให้ทิ้งเลยในช่วงน้ำท่วมก็เรียกว่าอาจจะไม่มีทางเลือกอาหารมากเท่ากับวันปกติเนาะเราก็เรียกว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินละกันเนาะแต่ว่าก็ให้ตรวจสอบว่ามันเน่าเสียแล้วก็ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือเปล่าเนี่ยก็รับมือกันนะคะก็คิดว่าน่าจะเหลือน้อยแล้วล่ะแล้วก็พื้นที่ที่ยังท่วมอยู่ก็ยังเป็นกำลังใจให้นะคะก็มาดูฝนกันหน่อยดีกว่าเพราะหลายคนบอกว่าเบื่อจังเลยเพราะว่าเนี่ยพรุ่งนี้วันที่4เนี่ยเราจะต้องเล็บรับมือกับอามุนจีนที่ลงมาระลอกใหม่นะคะซึ่งรอบนี้มันจะเป็นมวลอากาศเย็นที่ลงมาทางภาคเหนือภาคอีสานแล้วมันมาจากจีนมันก็จะแผ่มาช่วงวันแรกในเหนืออีสานเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองก่อนภาคอีสานเนี่ยถ้าสมมติว่ามวลเย็นลงมาจากจีนแรงเนี่ยอาจจะไม่มีฝนเลยก็ได้เพราะว่ามวลเย็นจีนเนี่ยเป็นอากาศแห้งนะคะก็ถ้าเขาลงมาแรงมากพออาจจะไล่ความชื้นด้วยซ้ำนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามวลเย็นมันลงมาจากทางภาคอีสานแล้วมันไล่ความชื้นมาเยอะเนี่ย มันก็มีสิทธิ์ที่จะมากองอยู่ที่ภาคกลางในวันที่มวลเย็นมันไล่มาถึงภาคกลางในวันที่5ฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าวันที่4พรุ่งนี้เนี่ยมวลเย็นจะลงมาแรงแค่ไหนนะคะก็ถ้าลงมาแรงมากก็มีสิทธิ์ที่ภาคกลางจะได้รับฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงมากกว่าการที่มวลเย็นจะลงมาน้อยนะคะทีนี้ตกยังไงหลายคนบอกตกยังไงคือฝนรอบที่แล้วเนี่ยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่นะคะก็เกิดจากตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นรูปตัว L นะคะถ้าใครดูแผนที่อากาศมันจะเป็นขึ้นว่าเป็นตัว L เนาะนั่นแหละแล้วก็ลากเป็นร่องมรสุมระหว่างตัว L กับตัว L ฝนนั้นน่าจะเป็นฝนแบบตกแช่นะคะยิ่งตัว L อยู่ตรงไหนนะฝนมันก็จะตกแช่อยู่ตรงนั้นแล้วบังเอิญว่าตัว L เนี่ยมันอยู่ตรงแถวภาคกลางกรุงเทพมหานครนานไปหน่อยนะคะก็เลยทำให้กรุงเทพก็เจอสภาพอย่างที่เห็นที่ผ่านมาแต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองฝนที่จะทิ้งท้ายฤดูฝนที่เกิดจากการที่มวลเย็นปะทะกับอากาศร้อนก็จะมีลักษณะของฟ้าผ่าฟ้าร้องเหมือนที่เราเห็นในช่วงเมื่อวานนะเพราะว่ามันมีมวลเย็นเนี่ยซึมๆมาบ้างแล้วแล้วก็จะมีลมกระโชกแรงนะคะฉะนั้นก็ให้ระวังอันตรายเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะแต่เรื่องของน้ำท่วมเนี่ยไม่มั่นใจว่ามันจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังไหมอาจจะมีรอการระบายนิดหน่อยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องรอดูปริมาณฝนอีกทีว่าฝนมันตกหนักมากมายแต่ว่ามันก็คงจะไม่ตกแช่แต่ถ้าว่ามันตกหนักจริงๆ 3-4 ชั่วโมงแล้วตกหนักมากๆก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดน้ำท่วมได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันขึ้นกับปริมาณฝนการที่จะทำให้ไม่ว่าปัจจัยฝนจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดปริมาณฝนมันมากสะสมมากๆมากๆมากๆเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงน้ำท่วมได้ฮะก็ต้องรอรับมือช่วงที่ 5, 6, 7ใครแบบอยากไปทำธุระที่ไหนก็ทำวันนี้ให้เสร็จพอจะได้ไหมนะคะก็แต่ก็เข้าใจว่าวันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันที่3 4วันที่5เนี่ยมันดันเป็นวันทำงานเนาะเป็นวันจันทร์ก็อาจจะเจอรถติดแล้วก็การจราจรอาจจะติดขัดได้ถ้าเกิดว่าเรามีฝนตกแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังขึ้นมานะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าวันที่5จะเป็นอย่างไรพรุ่งนี้วันที่4ก็น่าจะเริ่มมีฝนบ้างเหมือนช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็กรุงเทพก็กลัวฝนกันเยอะแล้วนะโบตันก็เห็นใจเพราะว่าหลายคนบอกว่าถึงขั้นที่จะโทรมาหาเราทุกวันบอกว่าเป็นยังไงไม่กล้าเอารถออกนะคะเพราะว่ากลัวที่จะฝนตกแล้วก็น้ำท่วมอีกก็เข้าใจคนกรุงเทพเลยเพราะว่าการที่คุณต่างจังหวัดเขาชินนะเอาจริงๆบางคนก็บอกโอ้ยน้ำท่วมหรอมันธรรมดาสำหรับเขามากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาชินกับการที่เจอน้ำท่วมนะสำหรับคนต่างจังหวัดเพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็เจอทุกปีไม่ได้แปลกใจอะไรแต่สำหรับคนกรุงเทพเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ารถบ้างอะไรเงี้ยฮะบ้านคนต่างจังหวัดเขาก็จะหลายคนเนาะเขาก็จะเป็นบ้านแบบยกสูงบ้านแบบบ้านไม้ที่เป็นแบบดั้งเดิมของคนไทยที่จะแบบว่าโอเคน้ำท่วมก็จะไม่มีปัญหาหรือคนที่เขาอยู่ริมคลองริมแม่น้ำเขาก็จะชินอยู่แล้วเนาะแต่คนกรุงเทพก็ว่าไปเพราะว่าบ้านของคนกรุงเทพเนี่ยก็คืออยู่เท่าพื้นดินเลยเนาะแล้วก็รถยนต์ต่างๆก็พื้นเตี้ยเนาะอาจจะทำให้มีผลกระทบกับคนกรุงเทพเยอะกว่าการน้ำท่วมที่คนต่างจังหวัดเขาบอกว่าเขาสามารถรับมือได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องน้ำท่วมกันต่อในเบรกหน้านะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกว่าตรงนั้นเป็นยังไงนะคะเรานอกจากกรุงเทพแล้วมันก็จะมีตรงนครนายกที่น้ำท่วมอีกเนาะเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาพูดคุยกันแล้วถามว่าเบรกนี้มีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังไหมบอกเครียดเหลือเกินเนี่ยเราจะมีอะไรที่มาเล่าแต่เบรกหน้าบอกไว้ก่อนนะคะว่าจะเป็นการโฟนอินจากพันตำรวจเอกมงคลนะคะเป็นผู้กำกับสภ.บ้านนานะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะส่วนเรียกว่าอะไรนะมาคุยเรื่องเด็กๆมา

เทปตรงนี้ค่อนข้างที่จะสูงเรามาแบบคุยเรื่องหมาเรื่องแมววันนี้ว่านะคะเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาบอกคนรักหมาแมวเนี่ยไม่ได้ใจดีแค่กับสัตว์นะเขาบอกว่าเด็กที่ผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเข้าอกเข้าใจคนได้มากกว่าด้วยนะคะใครที่แบบว่าเติบโตมาโดยมีสุนัขแล้วก็แมวเป็นอีกหนึ่งสมาชิกในบ้านนะคะก็มีงานวิจัยพบว่าความสัมพันธ์แล้วก็ทัศนคติที่เรามีต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงกับพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมโดยเฉพาะความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารศึกษากลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นจำนวน342คนนะอายุระหว่าง 9-19 ปีโดยในจำนวนนี้เนี่ย 59.1% เนี่ยเขาอาศัยอยู่กับสุนัขแล้วก็แมวนะคะนักวิจัยศึกษาเนี่ยการที่เขามีสัตว์เลี้ยงเยอะแล้วก็ทัศนคติที่มีต่อสัตว์เลี้ยงแล้วนำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรม4ด้านได้แก่ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพฤติกรรมช่วยเหลือหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นภาวะอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎผลเนี่ยพบว่าเด็กที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยมีคะแนนด้าน empathy สูงกว่าแล้วก็มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎน้อยกว่าเด็กในบ้านที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะคะยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อควบคุมปัจจัยด้านประชากรศาสตร์เช่นอายุเพศเชื้อชาติแล้วก็สถานะทางเศรษฐกิจสังคมความแตกต่างระหว่างคนเลี้ยงกับคนไม่เลี้ยงก็ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติอีกต่อไปนะคะสิ่งที่น่าสนใจว่าการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยจึงเป็นทัศนคติแล้วก็ความรู้สึกที่เรามีต่อพวกมันพูดง่ายๆก็คือว่างานวิจัยไม่ได้บอกว่าแค่มีหมาหรือแมวเราจะโตมาเป็นคนดีนะแต่สิ่งที่สำคัญคือสายสัมพันธ์ที่เราได้เรียนรู้ผ่านการอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการดูแลสัตว์หนึ่งตัวหมายถึงว่าต้องคอยสังเกตความต้องการของสิ่งที่มีให้เขาต้องการอะไรชีวิตเขาไม่ได้สามารถพูดภาษาเดียวกับเราได้ต้องเรียนรู้ว่าเอ้ยแมวร้องแบบนี้หมาร้องแบบนี้เขาต้องการอะไรเขากลัวหรือเปล่าทำไมไม่กินข้าวหรือเพียงแต่ว่านั่งอยู่ใกล้ไม่ต้องพูดอะไรก็อาจจะมองตารู้ใจกันได้นะคะสำหรับหมาแมวนี่บอกเลยว่ามองตารู้ใจนะคะเจ้าของกับหมาแมวอยู่กับด้วยกันมานานนะคะแล้วก็ประสบการณ์ธรรมดาเนี้ยแหละที่ทำให้เด็กๆได้ฝึกมองโลกต่างจากมุมมองของคนอื่นนอกเหนือจากตัวเองดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยสิ่งที่สุนัขหรือแมวหรือสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นทิ้งไว้ให้เมื่อเราเติบโตขึ้นก็เลยเป็นวิธีการเรียนรู้ที่จะรักใครสักคนพยายามเข้าใจความรู้สึกของเขาซึ่งก็เป็นหนึ่งในบทเรียนแรกๆของการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจผู้อื่นเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบน่ารักเนาะที่สำหรับคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมันก็ดีเหมือนกันนะมีหมาแมวอยู่ในบ้านแต่หลายคนบอกว่าช่วงน้ำท่วมแบบนี้ก็ขนเขาลำบากเหมือนกันเนาะบางคนบอกว่าไม่มีอาหารคนได้แต่ขอให้มีอาหารแมวและหมาอยู่ในบ้านในช่วงเวลาน้ำท่วมอันนี้แม่คุณคะทาสแมวทาสหมาของแท้นะคะที่พูดกันแบบนี้นะคะเรียกว่าแบบฉันไม่รอดได้แต่ว่าน้องหมาน้องแมวคงจะต้องรอดแต่ก็มีอะไรที่น่ารักมาแชร์กันในช่วงน้ำท่วมนะคะมาดูเรื่องของการวิ่งดีกว่าบางคนบอกว่าวิ่งแล้วเหนื่อยทิ้งท้ายนิดนึงก่อนที่จะพักเบรกแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณตำรวจนะคะเพื่อที่จะคุยของสถานการณ์น้ำท่วมเนาะวิ่งมานานเหนื่อยเหลือเกินบางคนบอกว่าฉันไม่อยากวิ่งแล้วแหละแต่ฉันก็ยังอยากออกกำลังกายอยู่เรามีโปรแกรมมาให้ฝึกกันโปรแกรมแบบปรับร่างกายแล้วก็ระบบเผาผลาญเขาบอกว่าถ้าวิ่งไม่ได้ก็ลองเดินเร็ววอร์มอัพ5นาทีก่อนแล้วก็วิ่งเบา1นาทีเดินเร็ว2นาทีทำซ้ำซ้ำแบบเนี้ย6ถึง8รอบวิ่ง1นาทีนะคะเดินเร็ว2นาทีสลับไปแล้วก็ค่อยเดินช้าคูลดาวน์อีก5นาทีอันนี้ที่วิ่งแรกเนาะส่วนวิ่งที่2เนี่ยถ้าจะเพิ่มการเผาผลาญก็เดินเร็วด้วยการวอร์มอัพ5นาทีวิ่งสัก2ถึง3นาทีนะคะเดินเร็วอีก 1-2 นาทีแล้วก็ทำซ้ำแบบนี้ 6-8 รอบแล้วก็คูลดาวน์อีก5นาทีนะคะวิ่งที่3ก็ค่อยเพิ่มการวิ่งทีละนิดตามที่ตัวเองต้องการอันนี้เป็นเดินสลับวิ่งนะทำง่ายๆค่ะแล้วก็เรื่องของการวิ่งแบบนี้นะมันช่วยเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะคะยังไงก็ลองทำดูนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักได้หรือยังก่อนนะคะน่าจะพักได้แล้วอ่ะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัด

0: ครนายกกันค่ะ
1: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักดิ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
3: ้ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
4: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักดิ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะก็เด็กนี้นะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกนะคะพื้นที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกซึ่งที่ผ่านมาก็ยกระดับเป็นเขตภัยพิบัติพื้นที่ติดกับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามพูดคุยกับท่านพลตำรวจเอกมงคลโทษเป่านะคะผู้กำกับสภ.บ้านนาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าผู้กำกับเป่านะคะก็ท่านลงพื้นที่สำรวจตั้งแต่ก่อนยกระดับเป็นเขตภัยพิบัติ ด้วยนะคะก็ลงไปดูความเดือดร้อนของประชาชนเดี๋ยวเรามาพูดคุยของสถานการณ์เรื่องของสถานการณ์กันนะคะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอเรียกผู้กำกับเป่านะคะเหมือนที่ชาวบ้านเรียก
7: ครับผม
0: ใช่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะที่นครนายกอะค่ะ
7: ครับช่วงนี้ก็ปริมาณน้ำลดลงไปหลายที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนช่วงที่ประสบปัญหาเนี่ยทั้ง10ตำบลของอำเภอบ้านนานะครับก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทุกตำบลเลยครับแต่ว่าช่วงนี้ทางด้านเหนือที่เป็นที่สูงนะครับตำบลสิงห์อางตำบลเขาเพิ่มก็เริ่มปริมาณน้ำลดลงแล้วครับก็จะมายังมีน้ำอยู่ที่ ทางตำบลบ้านเท้าบางอ้อหนองทองหลางแล้วก็หมู่บ้านอาสาตำบลบ้านพริกอะไรพวกนี้ฮะยังมีน้ำค้างอยู่บ้างบางส่วนนะครับ
0: ค่ะแต่ว่าค่ะมี
7: เส้นทางหลักเนี่ยก็สามารถจอดได้ปานเป็นปกตินะครับเนื่องจากว่าน้ำจะท่วมอยู่เฉพาะในเส้นทางที่เข้าไปตามหมู่บ้านนะครับเป็นเส้นทางรอง
0: อ๋อที่ประชาชนก็คือได้รับความช่วยเหลืออะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะที่นครนายก
7: ครับก็ส่วนใหญ่ทุกบ้านก็จะได้รับการดูแลจากทางอบต.จากทางส่วนราชการนะครับที่ร่วมกันเข้าไปดูแลเยี่ยมเยียนนะครับตรงไหนที่มีปัญหาสิ่งขัดอะไรก็ช่วยกันแก้เรียบร้อยครับ
0: ค่ะส่วนใหญ่ระดับน้ำนี่คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ
7: ระดับน้ำตอนนี้ในส่วนของในเขตตำบลบ้านไออำเภอบ้านนาเนี่ยก็อยู่ต่ำลงเยอะนะฮะเหลือเฉพาะที่ตำบลบางอ้อนะครับที่ยังมีน้ำท่วมในหมู่บ้านอยู่นะครับแต่บนถนนที่รถสัญจรเนี่ยก็ผ่านได้ตลอดทุกเส้นครับ
0: ค่ะทีนี้อยากจะสอบถามว่าคือตอนนี้รถผ่านได้ใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าตามหมู่บ้านเท่านั้นที่ยังเหลือน้ำก็คิดว่าน่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายอีกกี่วันนะคะ
7: ก็ภายในไม่กี่วันนี้ก็ในส่วนของตำบลที่น้ำยุบแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีจัดทีมจิตอาสานะครับเข้าไปช่วยกันดูแลทำความสะอาดให้กับพี่น้องประชาชนตามมีน้ำมีโคลนมีอะไรที่มาคุมพื้นอยู่ก็ไปช่วยกันทำความสะอาดเพื่อจะได้กลับสู
0: ่
7: การใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วนะครับส่วนที่ยังน้ำท่วมอยู่ก็ได้ประสานกันช่วยกันดูแลนำข้าวกล่องแล้วก็น้ำดื่มไปสนับสนุนกันอยู่เป็นประจำตอนนี
0: ้อืมค่ะค่ะทีนี้ถ้าเรื่องของมีการระบายน้ำเนาะถ้าสมมติว่ามันมีน้ำเหนือมานี่ฝั่งนครนายกจะได้รับผลกระทบด้วยไหมคะ
7: ครับถ้าคือจริงๆในเขตจังหวัดนครนายกมันมีเขาใหญ่เป็นแนวกั้นอยู่นะครับนั้นถ้าน้ำเหนือมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลี่ยงเขาออกไปทางสระบุรีไปออกทางปทุมธานีทางนู้นนะครับทางด้านตัวจังหวัดนครนายกจะไม่ค่อยได้รับกระทบจากน้ำเหนือนะครับส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นน้ำจากภูเขาเป็นน้ำตกแล้วก็น้ำจากเขื่อนที่ต้องรีบระบายเมื่อน้ำเยอะในเขื่อนอะไรประมาณนี้ครับ
0: แล้วที่รอบนี้นครนายกท่วมนี่เกิดจากสาเหตุอะไรเป็นหลักคะ
7: คือเดิมเนี่ยมันจะมีน้ำป่าที่เป็นน้ำที่เป็นบริเวณที่เป็นน้ำตกเนี่ยมันมีน้ำภูเขาลงมาเยอะส่วนหนึ่งแล้วก็บนเขื่อนขุนด่านเนี่ยมีปริมาณน้ำเยอะขึ้นรวดเร็วนะครับขึ้นมาเร็วทำให้เขื่อนก็ต้องเร่งระบายน้ำออกก็เป็นสองทางในทีนี้น้ำก็ไหลไม่ทันก็ทำให้ท่วมในเขตนครนายกครับ
0: ค่ะค่ะทีนี้สถานการณ์เริ่มก็ดีขึ้นแล้วนะมีบ้านไหนที่แบบเดือดร้อนออกมาไม่ได้เลยนะคะหรือว่ายังสามารถออกมาได้ทุกครัวเรือนอะไรเงี้ยค่ะ
7: ก็มีบางครัวเรือนที่อยู่ข้างในลึกๆเข้าไปในซอยนะครับก็ยังแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่หลายบ้านอยู่แล้วก็มีคนที่เป็นคนดูแลก็เป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยครับก็เราก็อยากไปหาข้อมูลแล้วก็แวะเข้าไปเยี่ยมเอาของไปฝากครับเพราะว่าบางทีรถที่นำข้าวกล่องของทางส่วนราชการผ่านถนนใหญ่ไปเนี่ยบ้านอยู่ข้างในเขาออกมาไม่ทันหรือว่ามองไม่เห็นบางทีก็ไม่ได้ข้าวต้องหาข้อมูลแล้วก็เข้าไปช่วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะค่ะถ้าทีนี้ก็จะมีบ้านที่ออกมาไม่ได้แล้วรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ก็คือได้รับความช่วยเหลือทั่วถึงแล้วแหละตอนนี้ก็คือวางใจได้ใช่ไหมคะนครนายกปกติท่วมบ่อยไหมคะ
7: คือในส่วนของอำเภอบ้านนาเนี่ยเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาก็จะมีน้ำป่าจากเขตตำบลชะอมแก่งคอยทางนู้นนะครับก็น้ำป่าเนี่ยมาเร็วนะครับก็ท่วมตำบลเขตป่าขะสีอ่างนะครับอยู่ประมาณ1วันแต่ไม่นานนะครับเพราะว่าทางอบต.ทางทีมงานอะไรก็ช่วยกันลอกคลองที่มีผักตบชวาเต็มคลองเนี่ยก็ช่วยกันลอกไว้ล่วงหน้าแหละน้ำป่ามาก็ท่วมอยู่ประมาณสัก1วันไม่เกิน2วันน้ำก็ยุบหมดนะครับ
0: โอเคค่ะ
7: ตอนนี้จุดที่ท่วมอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเตรียมพร้อมตั้งแต่คราวที่แล้วก็สามารถช่วยกันดูแลแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เร็วขึ้น
0: ค่ะค่ะ ค่ะค่ะค่ะก็ถือว่ารับมือได้ดีกว่ากรุงเทพกรุงเทพจะเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ๊ะหวั่นใจบอกว่าอยากจะบางคนก็บ้านซื้อบ้านไว้ที่เขาใหญ่คนกรุงเทพตอนนี้ก็หนีน้ำไปเขาใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องผ่านเส้นนครนายกหรือว่าจะแบบบ้านอยู่นครนายกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็วิ่งได้ปกติแล้วใช่ไหมคะ
7: ครับตอนนี้ในเมืองนครนายกตำบลบ้านนาปากพีอะไรพวกนี้รถก็ใช้ได้แต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งของอำเภอองคลักษ์ที่ติดต่อกับทางปทุมธานีนะครับก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นบางส่วนครับเพราะว่าเป็นตำบลที่อยู่ท้ายของจังหวัดแล้วครับเป็นแนวภาคเป็นใต้ของจังหวัดนะครับดังนั้นน้ำที่ไหลจากทางภาคเหนือของจังหวัดก็ไหลลงมารวมกันอยู่ทางใต้เนี่ยก
0: ็
7: ทยอย
0: ถ้าจะไปจากกรุงเทพจะแบบช่วงคลองรังสิตหรือเปล่าคะใช่ตรงนั้นไหม
7: ใช่ครับใช่ครับจะประมาณน
0: ั้
7: นคร
0: ับ ต้องเลี่ยงเส้นนั้นใช่ไหมคะ
7: ครับครับผม
0: ทีนี้บ้านจะไปเส้นไหนได้เพราะว่านี่ล่าสุดไปนครนายกมาก็วิ่งเส้นคลองรังสิตเพื่อที่จะเข้านครนายกมันจะต้องไปมีเส้นอื่นไหมคะ
7: ถ้าจริงๆไปทางโอ้แต่ตอนนี้บ้านสร้างทางบ้านสร้างนู้นปาจีนก็ท่วมอยู่ครับตอนนี้น้ำเยอะก็คงจะต้องเลี่ยงมาทางวิหารแดงทางนี้ได้ก็จะปลอดภัยกว่าครับ
0: ทางวิหารแดงใช่ไหมคะ
7: คร
0: ับ ค่ะก็คือถ้าอาจจะต้องเลี่ยงตรงคลองรังสิตเขาว่าอย่างน่าจะถ้าไม่มีการแบบติดตามสถานการณ์ไหมคะว่าช่วงตรงนั้นมันน่าจะอีกนานไหมกว่าจะระบายลงได
7: ้ครับก็มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันทุกเช้าครับก็กำลังอยู่ว่าวิธีการที่จะทำให้น้ำลดลงเร็วขึ้นเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเราปล่อยไปเร็วทางด้านใต้เขาก็จะต้องรับน้ำเยอะก็ระบายไม่ทันมันก็เลยต้องชะลอกันประมาณนี้ครับให้มันได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายครับมันก็เลยต้องยอมกันนิดนึงครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็จะรับสภาพเหมือนกันใช่ไหม
7: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ยุ่งอยู่นะคะไหนจะมาตรงปทุมอีกค่ะก็แต่ว่าหวังว่าฝนจะไม่มารอบนี้ซ้ำตรงเขาใหญ่นะช่วงที่ผ่านมาเขาใหญ่ฝนเยอะไหมคะ
7: เยอะเยอะครับคือปกติในเขื่อนจังหวัดปราจีนก็จะมีเขื่อนนราธิวาสจินดาแล้วก็ในเขื่อนจังหวัดนครนายกก็เป็นเขื่อนขุนด่านปราการชนในช่วงก่อนหน้าที่จะมีน้ำท่วมเนี่ยน้ำในเขื่อนปริมาณน้อยมากทุกคนก็เป็นห่วงว่าปีนี้น่าจะน้ำแล้งแต่นี้พอฝนตกมาไม่กี่วันเนี่ยปรากฏว่าน้ำฝนไปตกที่เหนือเขื่อนน้ำในเขื่อนก็เลยเต็มก็เลยต้องเร่งระบายออกกัน
0: ด่
7: วนน
0: ะ
7: ตัดเขื่อนทั้งสองเขื่อนเลยก็เลยทำให้น้ำเต็มหมดเลยตอนนี้ระบายกันไม่ทันแรงกันตอนน้ำท่วมนะครับ
0: ค่ะเขาเรียกว่าฝนปีนี้ทางโซนเขาใหญ่ก็เยอะพอกันเนาะ
7: ครับผม
0: อาจจะคือพูดถึงประเทศไทยภาพรวมก็ฝนเยอะหลายพื้นที่อยู่เนาะแต่ว่าส่วนที่เขาแรงเขาก็แรงเหมือนกันเนาะเขาเรียกว่าแบบ
7: ก่อนหน้านี้ที่พื้นที่ใต้เขื่อนเนี่ยก็ฝนตกบ่อยอยู่ฝนตกบ่อยแต่ว่าตกอยู่ใต้เขื่อนนะครับชาวบ้านก็ได้รับน้ำเต็มที่อยู่หรอกแต่ว่าที่เป็นห่วงคือกลัวในเขื่อนน้ำจะแห้งในช่วงฤดูแล้งก็เพิ่งจะมาอยู่ช่วงที่อายุไอ้ที่มีฝนเยอะๆเนี่ยครับแล้วฝนเป็นตกเขื่อนเลยทำให้น้ำในเขื่อนเต็มเขื่อนทั้งสองเขื่อนเลยตอนนี้ครับ
0: ตอนแรกกังวลว่าจะแหลงเพราะว่าไปตกใต้เขื่อนไม่ได้ตกแบบเหนือเขื่อน
7: ใช่ครับใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็คือเต็มเขื่อนแล้วถูกไหมคะ
7: คอยระบายออกกลัวจะล้นอย่างเดียวเลย
0: เนาะก็เป็นกำลังใจให้กับฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งกรุงเทพก็ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่เจอกันหนักหน่วงเหมือนกันนะคะปีนี้เรามีการวางแผนรับมือนะคะหลังจากนี้ยังไงบ้างคะในอนาคตเพราะว่าฝนปีหน้าก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเนาะเราก็เจอกันมาเยอะเนาะสำหรับน้ำท่วมแต่ว่ามีการพัฒนาวางแผนเพิ่มขึ้นไหมคะ
7: ก็ในเรื่องของภาพรวมเท่าที่จังหวัดเขามีนโยบายไว้เบื้องต้นคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นนโยบายข้างบนนะครับแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็จะมีการลอกคลองที่เป็นตบชวาอะไรต่างเพื่อให้น้ำมันไหลได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็ มีส่วนในการที่จะต้องดูแลฟื้นฟูชาวบ้านตอนนี้ก็จัดทีมมวลชนสัมพันธ์ทีมอาสาจิตอาสานะครับเข้าไปช่วยกันดูแลวันนี้ในส่วนของ สภ.บ้านนาก็จัดกำลังส่วนหนึ่งไปช่วยที่องคลักษ์เพื่อไปออกแบบทุบกระสอบทรายไปช่วยกันกั้นเลยเพราะองคลักษ์ก็ยังประสบปัญหาอยู่ยังไม่จบแต่ส่วนของบ้านนานี่ก็ค่อนข้างจะเบาแล้วตอนนี้แล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเราระหว่างที่ออกตรวจก็จะไปเจอชาวบ้านที่ใจดีเนาะก็เจอหลายคนคือเขามีลานปูนกว้างๆเคยทำธุรกิจโลจิสติกอะไรแต่ตอนนี้เขาเลิกแล้วก็เป็นลานกว้างๆเขาก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเนี่ยที่น้ำท่วมบ้านรถไม่มีที่จอดมาจอดหน้าบ้านเขารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เป็นร้อยๆคันเลยจอดฟรีแล้วก
8: ็
7: มีห้องพักพนักงานเขาเคยใช้อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่เขาก็ให้ชาวบ้านมา
8: ใช้อย
7: ู่ช่วยกันเฝ้ารถด้วยพอดีแล้วก็แกก็คุณป้านี่แกช่วยทำข้าวกล่องเลี้ยงด้วยวันหนึ่ง200 กล่องคนที่มาจอดรถก็ได้ทานข้าวแล้วก็เอาไปฝากคนในหมู่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็มีตำรวจแวะไปเยี่ยมแกก็ฝากให้ตำรวจเอาไปช่วยแจกชาวบ้านให้ด้วยอะไรเงี้ยก็ดีฮะคนแบบนี้ก็ไม่เยอะอยู่ช่วยกันให้รู้สึกมีกำลังใจขึ้นนะครับ
8: คนที่มีกำลังเนาะเขาได้ออกมาช่วยกันที่เขาไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็มีกำลังมากพอที่จะช่วยเหลือคนก็ดีมีน้ำใจนะคะคนไทยเรา
7: ใจครับดีมาก
8: ค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องแบบช่วยเหลือกันเนาะพอมันผ่านพ้นวิกฤตกันก็จะได้รอดไปได้ด้วยกันนะคะ
7: ในช่วงกลางคืนนี้ก
8: ็
7: รถที่ท่วมส่วนใหญ่พื้นที่บ้านเนี่ยมันจะต่ำกว่าถนนก็น้ำท่วมก็ต้องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ของมีค่ามาวางไว้ที่ริมถนนข้างทางเพื่อให้รอดจากน้ำในนี้ตรงไหนที่มีการมาวางของหรือว่ารถจอดก็จะประสานทางเจ้าทีมตำรวจกลางคืนก็จะออกมาช่วยกันตรวจดูแลความปลอดภัย
8: ครับค่ะค่ะ
7: เพราะว่าก็โดนขโมยซ้ำ
8: ออกมาซ้ำอืมใช่ใช่มีฉาชีพก็ไม่ดูเหมือนกันนะฮะตัวคนใจดีก็มาช่วยเหลือกันเต็มที่ก็ดีค่ะก็ถือว่าได้ข้อนายกสถานการณ์คือดีหมายถึงว่าเอาอยู่เนาะหมายถึงว่าแบบก็ส่วนที่จังหวัดบ้านไหนหนักก็ได้รับความช่วยเหลือเต็มที่นะคะถ้าสมมุติว่าช่วงน้ำมีเรื่องน้ำนี้ได้ทราบบ้างไหมคะว่าเขาจะมีการจัดการน้ำตรงเขื่อนแถวๆนั้นยังไงบ้าง
7: ก็เท่าที่ฟังจากตอนประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นว่าคือตอนนี้ทางเขื่อนก็ประสานกับทางข้างล่างนะครับว่าถ้าชาวบ้านยังเดือดร้อนน้ำเยอะอยู่เนี่ยนะครับบนเขื่อนยังชะลอได้ก็ให้ชะลอไว้ก่อนแต่ตอนที่พอน้ำล่างเริ่มระบายได้แล้วก็เขื่อนที่น้ำดูแนวโน้มว่ามันจะล้นสันเขื่อนเนี่ยก็ต้องทยอยปล่อยมาบ้างแต่ใช้ปริมาณที่ไม่เยอะมากก่อนให้ทยอยออกนะประมาณนี้ครับเห็นเขาบริหารกัน
8: ค่ะค่ะโอเคค่ะก็เป็นไปได้ด้วยดีเนาะสำหรับเราเตรียมรับมือกับวันที่4 5 6 7นี้ไงบ้างคะที่จะมีมวลเย็นจากจีนมาใหม่แล้วก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองช่วง4 5 6 7เนี้ยค่ะ
7: ครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบไปแล้วแล้วก็ข้าวของที่ยกไว้บนโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆก็ยังไม่ต้องรีบเก็บลงมาข้างล่างเพราะเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันถ้ามีน้ำไม่อยู่ก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็ให้สแตนด์บายไว้ก่อนนะครับบางบ้านเนี่ยบ้านที่นอนติดเตียงอยู่เตียงเขาก็ตับถูกกับพื้นประมาณนักคืบกว่าๆเนี่ยเขาก็ต้องเอาอิฐบล็อกมารองสี่เสาให้สูงขึ้นมาสักเมตรหนึ่งเลยแต่พอเวลาน้ำมาก็น้ำไหลอยู่ใต้เตียงเกือบท่วมแล้วคือเขาก็หนีไปไหนไม่ได้เราคนติดเตียงเนี่ยถ้าท่วมก็จมอยู่ในนั้นแหละแต่ว่าหลายบ้านก็ช่วยกันก็ไปดูฮะทางมีเจ้าที่ตำรวจบ้างอะไรบ้างเขาไปช่วยกันชาวบ้านที่ป้าแกดูแลคนแกก็ไม่ไหวก็มีไปออกแรงช่วยแกบ้างก็ได้กำลังใจดีครับ
8: อืมโอเคก็ขอเรียกว่าสถานการณ์ก็เป็นไปได้ด้วยดีเนาะสำหรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะก็รอรับมือนะคะช่วงวันที่4 5 6 7แต่คิดว่าทางเขาใหญ่มีคาดการดูแผนที่อากาศกันไว้หรือยังคะว่ามันจะไปฝั่งนั้นเยอะไหมได้โฟกับอุตุบ้างไหมคะ
7: ครับครับเขาก็มีทางส่วนของจังหวัดก็ส่งข้อมูลมาให้ทางอำเภอก็ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านตามตำบลอยู่ครับว่าเราจะมีผลกระทบอยู่ช่วงวันไหนอย่างไรบ้างประมาณนี้ครับ
8: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณท่านผู้กำกับมากเลยที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะ
7: ครับ
8: เดี๋ยวมีโอกาส
0: แต่ว่าเราคงจะไม่อยากจะให้น้ำท่วมเนาะเพราะเป็นกำลังใจให้ละกันฝากถึงคนกรุงเทพหน่อยไหมคะแล้วก็คนนครนายกด้วยตอนนี้หลายๆแล้วก็หลายพื้นที่ที่ยังท่วมด้วยประเทศไทยหลายพื้นที่อยู่
7: ครับครับผมก็คือในภาพรวมผมมองว่าเราโชคดีนะที่อย่างในพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบของบ้านนาเนี่ยครับก็เห็นคนที่มีความพร้อมหลายคนเนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะครับลงมาช่วยโดยที่ไม่คิดค่าตอบแทนเลยทั้งให้สถานที่จัดให้มีเอารถจอดฝากได้แล้วก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยแถมทำข้าวกล่องมาเลี้ยงมาดูแลคือคนอย่างนี้ก็มีเยอะนะครับในส่วนของบ้านนาเนี่ยก็จะมีมูลนิธิบ้านนาสามัคคีเนี่ยก็สนับสนุนข้าวสารมาให้ตำรวจมาหุงข้าวแล้วก็มีฟาร์มซุนเซ้งแสงทองฟาร์มจงเจริญฟาร์มที่เขาผลิตไข่ไก่เยอะๆนะครับก็สนับสนุนไข่ไก่มาให้เราก็เตรียมไข่เอาไปแจกชาวบ้านก็ดีครับคืออย่างน้อยก็ได้สร้างให้คนได้เห็นว่าลูกน้องต่างๆตำรวจอะไรเงี้ยได้เห็นว่าการให้เป็นเรื่องสำคัญคือคนที่เขาเดือดร้อนอยู่ได้รับการไปดูแลเนี่ยเขาจะรู้สึกขอบคุณด้วยแววตาท่าทางเราจะรู้สึกว่าเป็นบุญเป็นอุปถัมภ
8: ์
7: ครับประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนแบบนี้กันเยอะครับเราก็อยู่กันยังมีความสุข
8: ได้ค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีในวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้กำกับเป่ามากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให
7: ้ขอบคุณมากขอบคุณมาก
8: แล้วก็ติดต่อมาได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดี
7: ค
8: ่ะค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ฝั่งนครนายกนะคะที่เจอเป็นเขตภัยพิบัติด้วยนะคะไม่ใช่แค่กรุงเทพที่ได้รับผลกระทบทีนี้เรายังพอมีเวลาอยู่นะคะคุณผู้ฟังเรามาจัดการเรื่องของกระเป๋ารับภัยน้ำท่วมกันดีกว่าหลายคนบอกว่าเนี่ยตื่นตระหนกแล้วแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างเพื่อนร่วมงานของโปรตัดเนี่ยก็เขาก็เก็บกระเป๋ารอไว้เลยเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยที่อยู่ที่ฮัทไทราชเนี่ยยังไม่ลดนะคะก็เลยมีการเก็บกระเป๋าไว้ในรถยนต์ตลอดระหว่างที่จะเดินทางมาทำงานนะคะเพื่อที่จะบอกว่าถ้าน้ำมันท่วมอีกเข้าบ้านไม่ได้ก็จะได้ออกมาทำงานได้ทีนี้เราจะมาเก็บกระเป๋ามาดูวิธีเก็บกระเป๋ารับภัยน้ำท่วมกันนะคะก็คือเดี๋ยวฝนระลอกใหม่มันจะมาอีกเราก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงเนาะว่ามันจะตกหนักหรือเปล่าให้มียาบรรเทาไข้โรคระบบทางเดินหายใจโรคไข้หวัดยาลดไข้ยาแก้ไอยาลดน้ำมูกไว้ด้วยนะคะยาที่ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารพวกผงเกลือแร่อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของท้องร่วงอาการช็อกเพราะขาดน้ำแล้วก็อุปกรณ์ทำแผลทุกชนิดที่ติดไว้แล้วก็ยาใช้รักษาอาการทางผิวหนังโรคน้ำกัดเท้าต่างๆนะคะแล้วก็ผู้ที่เสี่ยงรุนแรงจากการมีแผลน้ำกัดเท้าให้ระวังนิดนึงก็คือผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันยุงคือโลชั่นสเปรย์กันยุงซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคระบาดของน้ำท่วมก็ได้แก่โรคไข้เลือดออกแล้วก็โรคทิคุนกุนย่านะคะฉะนั้นอันนี้เป็นการจัดกระเป๋ายารับภัยน้ำท่วมนะคะส่วนเรื่องของการทำความสะอาดเท้านะคะหลายคนบอกว่าลุยน้ำท่วมทุกวันเลยที่ท่านเห็นบางคนก็ไม่มีรองเท้าบูทนะก็เข้าพอจะเข้าใจเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องไปหาตอนไหนไงตอนนี้คือบางบ้านมีอยู่มันก็โชคดีไปถูกไหมฮะบางบ้านไม่มีมันก็เลยทำให้ต้องแบบลุยเท้าเปล่าฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนทุกครั้งที่ลุยท้าลุยน้ำที่เป็นน้ำท่วมเนี่ยก็ให้ล้างเท้าให้สะอาดด้วยสบู่อ่อนๆอยู่เสมอนะคะแล้วก็เช็ดเท้าให้แห้งสนิททุกครั้งโดยเฉพาะซอกของนิ้วเท้าต้องให้แห้งจริงๆถ้าเกิดว่าผิวหนังแห้งก็ควรจะทาครีมที่ไม่มีน้ำหอมทาบางๆที่เท้านะคะแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นโรยเท้าบางๆค่ะแล้วก็ใส่รองเท้าให้ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็หมั่นตรวจเท้าอยู่เสมอว่าไอ้มีอะไรผิดปกติไหมกลางนิ้วเท้ากว้างๆทุกวันนะคะเพื่อคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกระตักแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตมาสู่ปลายเท้าด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามีแผลที่เท้าก็อย่าให้แผลเนี่ยสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดนะคะแหมมันยากจริงๆเลยเนาะบางทีมันมีแผลมันก็เลี่ยงไม่ได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีการรับมือน้ำท่วมคร่าวๆนะคะส่วนพายุฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ที่เห็นมาช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดจากมวลดินจีนไหลลงมา มันก็จะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองทีนี้หลายคนบอกว่าอยู่กลางแจ้งทำยังไงทำยังไงถึงจะรอดถ้าสมมติหาที่หลบไม่ได้อะถ้าอยู่กลางแจ้งหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ที่โล่งเลยห่างจากต้นไม้ไปเลยนะคะแล้วก็นั่งหมอบคุดคูเขย่งปลายเท้าก้มหน้าแล้วก็มือปิดหูมือประสานไว้ที่ไทยทอยนะคะเสร็จปุ๊บก้มศีรษะลงระหว่างหัวเข่าแล้วก็เลี่ยงสัมผัสโลหะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหลบได้ก็ให้ไปอยู่ใต้อาคารเนาะแต่ห้ามใกล้ผนังประตูหน้าต่างถ้าอยู่ในรถก็ให้ปิดกระจกให้มิดชิดแล้วก็สัมผัสตัวรถนั่งกอดอกวางมือบนตักนะคะอันนี้เขาเรียกว่าแปะถ้าไม่มีฟ้าผ่าเนาะวิธีสังเกตเนาะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าผมตั้งขนลุกเนี่ยถ้าคุณมีอาการอย่างนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนเนาะก่อนที่ฟ้าจะผ่าในช่วงเวลา10ถึง15วินาทีเองนะคะเร็วมากนะคะมันจะมีอาการแบบคนลุกตั้งก่อนเนาะก่อนที่ฟ้าจะผ่าก็รับมือไว้สำหรับคนที่แบบอยู่กลางแจ้งทำงานกลางแจ้งแล้วช่วงนี้เป็นฝนฟ้าคะนองนะคะก็อันนี้คือวิธีรับมือนะคะแล้วทีนี้ใครที่ยังน้ำท่วมอยู่น่าจะรู้เรื่องของพื้นที่จอดรถแล้วเนาะแล้วก็บางคนก็เริ่มจะไปเอาทยอยรถออกมาใช้แล้วนะคะก็รับมือกับอากาศด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีฝนลงมาระลอกใหม่ช่วงวันที่5ถึง7นี้สำหรับกรุงเทพส่วนวันที่4เนี่ยก็จะเป็นช่วงภาคเหนือภาคอีสานก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะรับมือกับอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอย่างน้อยล้างมือบ่อยๆนะทุกให้นานล้างครั้งนึงให้นานกว่า20วินาทีแล้วก็ซื้อรองเท้าบูทติดได้ก็ซื้อไว้โบตันจะไปซื้อไว้บ้างนะคะแล้วก็อาบน้ำสระผมทุกครั้งหลังฝนตกเนาะเพื่อขจัดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียที่เราตากมากับฝนก็ช่วงนี้ก็เน้นกินอาหารเผ็ดร้อนนิดหนึ่งก็ได้นะคะก็จะดีแล้วก็อาหารร้อนร้อนอาหารอุ่นร้อนเพิ่มความอบอุ่นอย่างเช่นขิงข่าตะไคร้ใบกะเพราผักชีลาวเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อยากจะให้ไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพราะว่าไข้หวัดค่อนข้างที่จะมีผลกระทบเยอะนะถ้าป่วยที่ก็หนักอยู่นะคะยังไงก็อยากจะให้รับมือไว้นะคะสำหรับหน้าฝนนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ยังประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะทีนี้ถามว่าหลายคนบอกว่าแล้วถ้าช่วงนี้เนี่ยถ้าน้ำเหนือมันจะมากรุงเทพเนี่ยเราต้องจัดการยังไงอ่ะอันนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารนะคะว่ามันจะต้องใช้เวลากี่วันน้ำเหนือถึงจะเข้ากรุงเทพเนาะก็ตอนนี้อันนี้เป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยกังวลมากที่สุดเพราะว่าฝนเนี่ยมันอาจจะมาซ้ำได้แต่ถ้าเกิดว่าน้ำเหนือเนี่ยก็เรียกว่าถ้าปล่อยมาปุ๊บมันก็คือโคร่มเลยนะคะก็รอติดตามด้วยเนาะว่ามวลน้ำจาก4สายหลักปิงวังยมหน้าต้องใช้เวลากี่วันถึงจะถึงนะคะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องกรุงเทพแล้วก็โบตันด้วยนี่ยังไม่ได้ถามน้องๆทีมงานเลยว่ามีใครแบบติดน้ำท่วมกันไหมนะคะแล้วก็หลายคนออกมาได้แล้วอย่างเช่นคลองจันเนี่ยก็จะมีพี่ๆทีมงานที่ช่อง3นี่ก็จะมีติดอยู่เป็นทีมเสื้อผ้าก็จะออกมาทำงานไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะได้รับผลกระทบก็อยากจะตอนนี้ก็อยากจะวอนให้ภาครัฐแล้วก็ธนาคารต่างๆเนี่ยออกมาช่วยเหลือเพราะมีล่าสุดเหมือนจะมีธนาคารเริ่มออกมาช่วยเหลือเรื่องมาตรการเยียวยาน้ำท่วมเกี่ยวกับเรื่องภาระหนี้สินที่ทุกคนมีเพราะว่าหลายคนก็หมดตัวจากน้ำท่วมอาจต้องตั้งต้นใหม่ทีนี้จะต้องมีการเยียวยาน้ำท่วมไงคุณผู้ฟังลองไปติดต่อดูว่าถ้าเกิดใครมีหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทางมาตรการบางธนาคารนะคะโบตันยังไม่ได้ศึกษาแต่ว่าเห็นมีประกาศออกมาเขาก็มีมาตรการในการช่วยเหลือสำเยียวยาสำหรับน้ำท่วมอยู่ในการเรื่องของลดภาระหนี้ยังไงก็เดี๋ยวลองไปศึกษารายละเอียดดูนะคะวันนี้ก็สวยเลือกได้ก็อาจจะมาเป็นเรื่องของน้ำท่วมเพื่อให้เข้าสถานการณ์นิดนึงนะคะแล้วก็สภาพอากาศก็เตรียมรับมือกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาคุยเรื่องของสุขภาพกัน
0: นะคะก็หวังว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะได้กลับมาคุยเรื่องกันสบายๆ สนุกๆเกี่ยวกับสุขภาพกันดีกว่านะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะโบตันลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกับโบตันแล้วก็พิมพ์ใหม่นะคะวันนี้คุยได้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
9: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
11: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
10: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตี 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตี 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
13: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
14: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
15: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

ขอให้พศสาสู่เที่ยนไปให้ถือป้องวาสนาบ่ได้ร้อยปองล้องปองลองข้องถาเจ้าอย่าหอนห้ำ

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
2: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
3: สวัสดีครับพบกับรายการชวนแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับหรือทักทายผ่านทาง Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับรวมทั้งด้านช่องทางอื่นๆครับอย่างเช่นช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับลองไปหาติดตามกันดูนะครับเราจะได้เอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับเพราะบางทีมีหลายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียใกล้ๆเรื่องใกล้ตัวแต่แปลกดีครับเขาบอกว่ามันมีการแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนอนนะครับแล้วก็หัวแนบหมอนนะครับแล้วคุณได้ยินเสียงนะหัวใจเต้นคุณได้ยินตึบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเป็นโรคนะครับเช่นเป็นโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเนื้องอกในสมองนะครับนะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับการที่บอกว่านอนแนบเอาหูแนบหมอได้ยินเสียงหัวใจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ต้องนับเป็นเรื่องมั่วนะครับนะแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายที่ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงพวกนี้จริงๆเนี่ยครับตัวที่ไม่ใช่ว่าตอนแบบเดินอยู่ก็ได้ยินด้วยเนี่ยครับนะก็ต้องเริ่มระวังแล้วครับนะคือเรื่องราวบอกอย่างนี้บอกว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาจะแชร์ว่าไงครับว่าเป็นการที่เรานอนเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนบอยู่กับหมอนนะครับเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันมีเสียงอาจจะเป็นเสียงฟู่ๆหรือตุ๊บๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องของโรคต่างๆมากมายที่จะเป็นไปได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยเราบอกว่าในการตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องมั่วครับนะแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาถ้ามันเป็นประจำแต่มันไม่ได้เป็นแค่ตอนที่เอาหัวไปหนุนหมอนเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังนะครับว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณจริงๆนะเรื่องราวเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มย้อนกลับไปที่คลิปวิดีโอนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นนายแพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าดร.แอนโทนีหยวนนะครับนะดร.แอนโทนีหยวนเนี่ยเขาก็ทำคลิปเรื่องการแพทย์มากมายครับในเรื่องนี้ที่เขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะชื่อว่า pulsatile tinnitus นะครับบอกว่าเป็นอาการผิดปกติที่ไม่ควรจะวางเฉยเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคุณลองดูนะบางครั้งเวลาที่คุณนอนตะแคงข้างนะแล้วคุณได้ยินเสียงหัวใจของเต้นของคุณกำลังเต้นตุบๆๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือของคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าถึงขนาดจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่เขาเริ่มอธิบายก่อนบอกว่าเหมือนกันมันจะเป็นเลือดของการที่ตรงคอคุณเนี่ยมีหลอดเลือดแดงอยู่ครับชื่อว่าเลือดคาโรทิดนะครับคาร์โรทิดอาร์เทอรี่ตรงนี้มันอยู่ที่ตรงคอแล้วก็เรานอนนะครับมันก็ไปกดกับหมอนหนุนนะครับมันก็เลยทำให้เรามีเสียงนะสะท้อนขึ้นมาผ่านมาจนทั้งถึงการขยายเสียงขึ้นมานะครับเราบอกว่าหมอนก็เหมือนทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายเสียงธรรมชาตินี่แหละพอหมอนไปกดทับใช่ไหมแล้วก็การสั่นสะเทือนของเส้นเลือดแดงตรงนี้มันตรงแถวคอแถวใบหูเนี่ยมันดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงชัดขึ้นก็เหมือนเราได้ยินเสียงชีพจรนะครับมันจับชีพจรนะครับนะแต่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะนี้มันจริงๆแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับบอกว่าการเกิด pulsatile ทินนิทัสเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณได้ยินตลอดเวลาเลยนะครับยืนก็ได้ยินนะครับนะคุณยังได้ยินอีกอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้องน่าคิดแล้วแหละนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ครับนะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับนะฉันไม่ใช่ว่าปลอมทั้งหมดเลยนะครับนะเขาบอกว่าถ้าการมีเสียงอย่างนี้ไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินนะครับโดยไม่ได้เอาหูแนบหมอนเนี่ยครับนะมันแล้วเกิดยิ่งมีอาการอย่างอื่นตามไปด้วยเช่นเวียนหัวปวดหัวนะครับหรือตามัวเนี่ยก็เป็นสัญญาณจริงๆแหละนะครับที่บอกได้ว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดตีบหรือเป็นเนื้องอกบางชนิดได้ด้วยนะครับนะนั้นภาวะที่เราเรียกว่าPulsatile tinnitus เนี่ยมันเป็นศัพท์การแพทย์จริงๆครับนะมันบอกว่ามันคือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะครับบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยนะครับอาจจะมีการผิดปกติก็ได้นะครับนะอาจจะมีการหักงอในสมองทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่หลอดเลือดที่คอได้จริงๆนะครับหรือเป็นโรคความดันสูงนะครับนะซึ่งคุณอาจจะมีภาวะเครียดเพราะว่ามีกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินคาเฟอีนเข้าไปก็ยิ่งทำให้เป็นผลได้หรือโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงไม่ทราบสาเหตุหรือแม้ทั้งผนังไซนัสผิดปกตินะครับหรือรอยต่อต่างๆนี่ก็มีผลได้นะครับฉะนั้นถ้าเราพบว่ามีอาการที่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ให้แพทย์ประเมินได้แพทย์ก็จะมีการตรวจเช็คนะครับนะดูซิว่ามีอาการอื่นหรือเปล่าหรือก็การรักษาก็ทำได้ครับอาจจะมีการให้ยาเช่นอาจจะมียาลดความดันนะแก้เรื่องโลหิตจางเรื่องไทรอยด์หรือปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับเช่นต้องรับประทานอาหารที่ดีขึ้นลดน้ำหนักลงไปนะครับนะลดภาวะของความดันในสมองนะครับนะของกระโหลกศีรษะนะครับหรือสุดท้ายต้องถึงการผ่าตัดได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะที่ไม่ใช่ไม่มีเรื่องนี้เลยนะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจครับสุบิทีว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตุบๆฟูฟูในหูเราตลอดเวลาเลยอันนี้น่าห่วงครับอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้าคุณแค่ตะแคงนอนนะครับเอาหูแนบหมอนได้ยินเสียงอันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เส้นเลือดที่คอเราโดนกดเท่านั้นเองครับ
2: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
4: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุ่มมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
5: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เสาร์ที่3ตุลาคม2569ล่ามภาษามือของเราวันนี้คุณดาวศรีโลเกตค่ะ
0: 10:15 นาทีนะครับเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับก็ยังอยู่ในช่วงอุทกภัยนะครับหลังจากระลอกแรกที่เกิดขึ้นตั้งแต่25กันยายนเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้กทม.ปริมณฑลส่วนใหญ่ถนนหลักคลี่คลายชุมชนส่วนใหญ่ก็ลดลงแต่ยังน้ำท่วมขังซึ่งขณะนี้จุดใหญ่ๆที่หนักที่สุดก็จะเป็นบริเวณเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขหะร่มเกล้าและอนาบริเวณโดยรอบซึ่งหมู่บ้านชุมชนยังหนักหนาสาหัสแม้ว่าถนนสายหลักนั้นจะแห้งหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมขณะที่ต้องจับตาดูเกี่ยวกับเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งยังคงระดับการระบายน้ำเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 2,500 คิวต่อวินาทีก็คงระดับน้ำแต่ผลกระทบท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ก็ระเนระนาดอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมฮะขณะที่ต้องจับตาเพิ่มเติมก็คือฝนประเทศไทยเนี่ยตามข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาคือวันนี้เป็นต้นไปวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
1: วันที่4ตุลาคม
0: วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมจะมีฝนอีกระลอกนึงจะเริ่มต้นจากทางเหนือก่อนนะครับท่านผู้ชม
1: ภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกรวมถึงภาคอีสานค่ะ
0: แล้วจากนั้นพอเข้าสู่วันที่5ถึงวันที่6ก็จะต่อเนื่องลงมาจากเหนือลงมาภาคกลางกทม.ปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนซึ่งหมายถึงประจวบคีรีขันธ์ซึ่งภาคอีสานช่วงนี้ก็จะลดลงนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ช่วงวันที่7จะไปทางตะวันตกภาคกลางภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นจับตาดูกรุงเทพมหานครซึ่งย่ำแย่ในช่วงก่อนหน้าก็ต้องรอดูวันจันทร์กับวันอังคาร
1: ก็คือวันที่5กับ6ตุลาคมค่ะ
0: 5กับ6ตุลาคมแต่ทางการกรมอุตุรัฐบาลนายกรัฐมนตรีบอกเป็นเสียงเดียวกันเพราะเชื่อข้อมูลกรมอุตุนะครับท่านผู้ชมว่าระลอกนี้คงไม่หนักจนเกินไปเพราะคาดว่าจะไม่ใช่ฝนตกแช่แต่ขณะเดียวกันรองโฆษกรัฐบาลลลิดาเพื่อวิวัฒนาเมื่อวันนี้แถลงศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC ระบุนะครับท่านผู้ชม 5-7 ของกทม.เนี่ยสภาพจะมีฝนตกมากขึ้นแล้วอีกช่วงที่สำคัญอันนี้น่ากลัวกว่าถ้าฟังจากที่ท่านแถลงก็คือ
1: 11-14 ตุลาคมค่ะ
0: 11-14 จะมีฝนตกหนักหรือตกแช่
1: ในภาคกลางค่ะ
0: ไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมา
1: ปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่100มิลลิเมตร
0: เพราะฉะนั้นต่อให้ผ่านระลอกวันจันทร์นี้ไปก็ยังไม่จบมีระลอกหนึ่งก็คือ 11-14 ตุลาคม
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมจะเป็นลักษณะที่รองโฆษกรัฐบาลใช้คำว่าฝนตกแช
1: ่
0: ภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาปริมาณน้ำฝนจะอยู่ที่100มิลลิเมตรนี่ฮะจากนั้นฝนก็จะเลื่อนไปทางใต้ซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาของภาคใต้บ้างแล้วหลังจากนั้นนะครับเกี่ยวกับฝนหรืออุทกภัยแปลความอะไร 11-14 ตุลาคมฝนตกหนักหรือตกแช่ในภาคกลางไล่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาเนี่ยมันมีผล2ข้อคือตอนนี้คนไทยกลัวคำว่าตกแช่
1: ใช่ค่ะ
0: ตกแช่แช่เนี่ยกลัวมากท่านผู้ชม
1: เหมือนช่วงที่ผ่านมา
0: เพราะโดนระลอกสัปดาห์ที่แล้วไปนั่นแหละเรียกว่าตกแช่ก็เกรงว่าข้อที่1ตัวกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเองน้ำตอนนี้ยังระบายออกได้ก็ตามแต่มันยังย่ำแย่อยู่ข้อที่2ถ้าตกแช่ตั้งแต่นครสวรรค์ลงมา
1: น้ำเหนือ
0: นั่นก็แปลว่าเติมน้ำในลุ่มเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาประทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญคือ 11-14 ตุลาคมนี่เป็นภาพใหญ่ๆซึ่งน้ำตรีอนุทินชาวรกวนเมื่อวานนี้ประชุมกรมจัดการป้องกันและบรรเทาสาภัยด้วยตัวเองเป็นวันที่3ก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับว่าเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะเน้นย้ำหลังๆนี้ท่านพูดถึงศูนย์อพยพมากขึ้นเข้าใจว่าที่ผ่านมาทุรักทุเลกันเนี่ยนะฮะศูนย์อพยพนายกอนุทินระบุนะครับว่าจะต้องอยู่ได้ไม่ใช่เหมือนกับถูกบังคับให้อยู่ อาหารการกินต้องมีความพร้อมเอามองอีกมุมนึงก็แปลว่าก็เตรียมใจนะถ้าศูนย์อพยพก็แปลว่าท่วมแง่ๆอ่ะภาพใหญ่ๆเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่9ของน้ำท่วมกรุงเทพภาพกรุงเทพเป็นยังไงเดี๋ยวจะไล่ภาพกันนะครับร่วมจัดรายการกับผมและ

0: เนื่องจาก
1: รองรับน้ำจากคลองย่อย
0: นี่คือ3คลองสำคัญเลยท่านผู้ชมคลองแสนแสบคือตะวันออกประเวศบุรีลมคือตะวันออกลงมาตอนล่างเป็นประชากรคือกรุงเทพตอนเหนือ
1: ค่ะ
0: กทม.ระบุว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำ
1: แนวริมคลอง6วาสายล่างพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานีในเขตคลอง3วาหนองจอกและสายไหมเนื่องจากระดับน้ำสูง
0: นั่นก็คือพื้นที่เขาเรียกว่าชายแดนกรุงเทพกับปทุมธานีแนวนี้เนี่ยก็คือริมคลอง6วาสายล่างด้านของกทม.คือสายไหมต่อเนื่องไปคลอง3วาแล้วก็หนองจอกยาวออกไปเหนือขึ้นไปก็คือลำลูกกาปทุมธานีท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นจุดนี้เมื่อวานนี้ก็เกิดประเด็นก็แปลว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำล้นคันกั้นน้ำแนวคลองริมคลอง6วาสายล่างคลอง6วาสายล่างอย่างที่ท่านผู้ชมทราบเนี่ยนะคือมันเป็นแนวคลองที่มันมีประตูระบายน้ำอย่างที่บอกไปพูดถึงเรื่องนี้ก็ขออนุญาตไปพูดกันเมื่อวานนี้ช่วงเช้าเตือนแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องเผชิญหน้าระหว่างกรุงเทพกับปทุมธานีเนี่ยมีม็อบครับชาวบ้านลาดสวายลำลูกกาปทุมธานีประมาณสัก200คนมารวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เชื่อมต่อเขตสายไหมกทม.กับอำเภอลำลูกกาปทุมธานีประท้วงเรียกร้องกรมชลประทานเปิดประตูน้ำคลองพระยาสุเรนเพิ่มขึ้นแบ่งน้ำเข้ากรุงเทพบ้างคนลำลูกกาในไหมไวแล้วหลังชาวบ้านลำลูกกาและพื้นที่ใกล้เคียงน้ำไม่ลดเลย
1: หลายวันนะคะ
0: เนื่องจากประตูระบายน้ำเนี่ยปล่อยน้ำน้อยจนเกินไป
1: ก็มี
0: กทม.ก็ต้องได้อาศัยผู้บริการสำนักระบายน้ำใช่ไหม
1: ใช่ค่ะท่านไปด้วยตัวเองนะคะคุณอาสาสุขขังค่ะไปเจรจากับคุณวินัยสังวานเงินนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลาดสวายในฐานะตัวแทนของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
0: นี่คือกรุงเทพกับปทุม
1: ก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มอีก20เซนติเมตรกลุ่มผู้ชุมนุมก็พึงพอใจแยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ
0: ยอมเปิดเพิ่ม20เซนและอย่างที่บอกเมื่อเช้านี้น้ำมันจะล้นคันอยู่เนี่ย
1: อ
0: ันนี้ตึงเครียดกรุงเทพกับปทุมธานี
2: แต่ว่าเราขอประเมินสถานการณ์ก่อนข้างในเปิดเป็น10หรือเปิดอีก10
3: เปิดเป็นอีก10
4: เปิดอีก10
2: เป็น28
4: เป็น28
2: 28โอเครับได
4: ้
2: รับได้ถ้าเปิด10เซนแล้วผมลดลงแล้วทางนั้นไม่เดือดร้อนก็เปิดให้เพิ่มอีกแต่ถ้ามันเปิดแล้วมันเดือดร้อนก็ปิดลงไปนิดนึงก็ไม่ได้ว่ากันแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกัน
5: จะเปิดอีก10เซนเนี่ยรวมเป็น20
2: ครับ
5: เมื่อไหร่กี่โมง
6: เมื่อไหร่
2: ครับตอนนี้ครับ
5: ตอนนี้เลย
2: โอเค
7: เยี่ยมนะเยี่ยมนะบ้าน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมถามว่าจุดนี้ไปไหนก็เป็นประเด็นก่อนหน้านี้นี่แหละคือกรุงเทพตะวันออกทั้งหมดทางผู้อำนวยการสำนักระบบควบคุมน้ำของสำนักระบายน้ำกทม.อาสาสุขขังระบุคือน้ำที่มันลงมาเนี่ยมันจะลงมาบริเวณถนนคูบอนกับกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกซึ่งตรงนั้นเนี่ยชุมชนด้านล่างลงมาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเบื้องต้นเนี่ยนะครับน้ำก็จะไหลไปตามคลองพระยาสุเรนต่อเนื่องไปที่คลองตาแฟงแล้วมาลงคลองแสนแสบณขณะนี้คลองแสนแสบลงแล้วก็จะเร่งดำเนินการระบายน้ำลงมาและจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสายไหมและปทุมธานีลำลูกกาก็จะประเมินกันต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นภาพตัวอย่างหนึ่งคือหนักที่สุดตอนนี้ก็คือกรุงเทพตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะ
2: น้ำก้อนนี้มันก็จะไหลตามคลองพระยาคุเรศลงไปเนี่ยลงถึงคลองแสนแสบขึ้นสายแสบทางมินบุรีซึ่งตอนนี้ทางมินบุรีเนี่ยค่อนข้างต่ำแล้วน้ำก้อนนี้ก็จะไหลลงข้างล่างได้ดีนั้นน้ำทั้งหมดตรงนี้มันจะไหลลงไปข้างล่างหมดถ้าเราไม่เกิดผลกระทบมากเนี่ยเราก็จะดูว่าจะ6ชั่วโมงก็จะเปิดเพิ่มหรือไม่เพิ่มนะครับ
0: นั่นแหละครับท่านผู้ชมถ้าวาดภาพให้ดูโซนนี้ตอนบนเนี่ยนอกจากฝนที่ตกแช่สาวันสังพืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้ำเหนือด้วยที่มันมาทางตะวันออกซึ่งไม่นับทางเจ้าพยาเพราะมันผลักดันออกเจ้าพยาไม่ทันมันจะลงมาตามแนวของตะวันออกของกรุงเทพมหานครให้นึกภาพง่ายๆก็คือว่าโซนตะวันออกถ้าไล่ตั้งแต่สายไหมลงมาก็จะผ่านมาทางผลโยธินเชื่อมกับสายไหม

0: และต่อเนื่องตะวันออกยาวเลยแล้วก็ลงมาท่านนึกภาพต่อไปใกล้เมืองที่สุดก็คือสุขาภิบาล5ลงมาแล้วถัดออกไปก็จะเป็นโซนบางกะปิแล้วออกไปโซนคลองสามวาทางตอนบนสุดท้ายมีนบุรีตอนบนของมีนบุรีคือหนองจอกและก็ลงมาสถานีต่อไปก็คือลาดกระบังซึ่งมันมีแนวถนนร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าลงมาที่ลาดกระบังแล้วก็จะเข้ามาต่อที่สมุทรปราการตรงถนนกิ่งแก้วก็เห็นภาพว่าเนี่ยมวลน้ำก็สำคัญตรงจุดนี้ซึ่งยังหนักอยู่โดยเฉพาะหลุมซึ่งเกิดขึ้นที่เคหะร่มเกล้าบรรยากาศนะครับผู้ชมอ่ะค่อยๆไล่กันดูเดี๋ยวเช้านี้อ้นสวนไปที่ลาดกระบังเห็นว่าโวยวายต่อเนื่องเช้าวันนี้ถึงแม้จะเอาท่อซิ่งไปติดตั้งแล้วถึง8ตัวเพื่อจะเอาโมเดลของการระบายน้ำที่เขตคลองจันแฟดคลองจันแต่แฟดคลองจันเนี่ยวันนั้นมันเห็นภาพชัดว่าคลองแสนแสบลงเขาถึงสามารถระบายน้ำคือสูบด้วยท่อซิ่งดึงน้ำขึ้นถนนดึงน้ำขึ้นถนนเสรีไทยเนี่ยท่านผู้ชมฮะแล้วมันไปไหลไปลงคลองแสนแสบหลังนิด้า
1: ผ่านนิด้าลงไป
0: นั่นแหละฮะคือมันมีที่ลง
1: ค่ะ
0: ปัญหาของร่มเกล้าก็คือว่ามันใหญ่และคลองระแวกนั้นมันยังไม่ลง
1: โดยเฉพาะคลองประเวศค่ะ
0: มันยังไม่ลงมันมีคลองซอยเกรงว่าสูบออกมามันจะไหลกลับ
1: ย้อนเข้ามาอีก
0: มันก็เลยยาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะท่านผู้ชมฮะเรามาไล่ภาพบรรยากาศกรุงเทพกันก่อนในจุดค่อนจะเป็นการเมืองชนิดหนึ่งก็ได้ท่านผู้ชมฮะชาวบ้านบางกะปิเมื่อวานนี้วัชราตาคำลงพื้นที่คลองบ้านม้าที่จะถัดออกไปจากบางกะปิเลยออกไปหน่อยเขาเรียกว่าคลองบ้านม้าเขตบางกะปิวัชราไปดูน้ำลดลงแต่ยังไม่แห้งเรานึกดูมักจะไปสนใจกันที่แฟตแต่จริงๆเนี่ยมันมีหมู่บ้านชุมชนเต็มไปหมดเลยตามตอกซอกซอยเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำยังสูงแม้จะลดลงแต่ก็ยังท่วมขังในบ้านคนกรุงเทพย่านนี้ต้องเอาไม้พาเลทมาวางเรียงเป็นทางเดินข้าวของก็เสียหายรัตยาชาวบ้านในหมู่บ้านในชุมชนคลองบ้านม้าระบุช่วงแรกไม่มีใครเข้ามาดูเลยพูดแบบไม่อายฉี่ใส่ถุงแต่ก็เข้าใจว่าทุกคนท่วมเหมือนกันปัญหาก็คือหน่วยราชการหรือเขตไม่มีใครมากระทั่งวันที่1ตุลาคมนั่นน่ะหลังจากท่วมตั้งแต่26
1: มีสกเขตบางกะปิเข้ามาดูค่ะก็ยังต่อว่าไปเลยว่าทีเวลาหาเสียงคุณมาได้แต่เวลาเราเดือดร้อนคุณไม่มาหาเรา
0: ตั้งแต่เริ่มน้ำท่วมไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานไหนเข้ามาเลยทั้งสสสกหรือแม้แต่ผู้ว่าแม้แต่เขตมันลำบากมากเป็นก็เยอะโมโหมากเลยนักการเมืองตอนหาเสียงมาหมดทุกพรรคพอน้ำท่วมไม่มาเลยน้ำยังไม่เอามาแจกเลยในนี้แล้วบอกว่าทีแรกโมโหตอนนี้อารมณ์ลดลงแล้วเริ่มรับสถานการณ์ได้ให้เยียวยา 9,000 บาทไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ขออย่าเรื่องเยอะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่โวยไม่ด่าคงไม่มีใครเข้ามาฝากถึงใครต่อใครดุเดือดเลยตั้งแต่สก.สส.
1: ผู้ว่ากทม.
0: ผู้ว่ากทม.นายกอนุทินบอกถึงขนาดคือด้วยอารมณ์อ่ะผมก็จะว่าท่านนายกรับฟังนะ
1: ค่ะ
0: ลงรูไปเลย
2: เห็นบอกไล่นายกไปไหนไง
3: ลงรูไปเลยค่ะก็หนูต้องอยู่ในรูนะคะหนูอยู่ข้างบนไม่ได้หนูลงรูไปกันแล้วกันน้ำมันท่วมนะคะ
2: ครับคือนายกไม่ได้มาในพื้นที่เลย
3: ไม่ได้มาเลย
2: ไม่ไปดูที่อื่น
3: ใช่ไปดูที่อื่นแล้วพี่ให้คะแนนภูมิใจไทยนะแล้วทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทีหลังไม่ให้แล้วบอกว่าจะไม่เลือกตั้งต่อไปจะไม่เลือกตั้งอีกเลย
2: สมัยหน้า
3: ไม่เลือกแล้ว
2: ทำไมอ่ะคร
3: ับ ก็คุณไม่ว่าพรรคไหนไม่ว่าใครใครไม่เห็นมีจะมาดูแลกันถึงเลยประชาชนดูแลกันเองทั้ง
2: มีเจ้าหน้าที่ไม่ม
3: ีไม่มีเลย
2: สก
3: ไม่มีไม่มีสสสกผู้ว่าหรือหน่วยราชการใดๆไม่มีเลย
2: แล้วอะไรทำพิพาท
3: แล้วจิ๋งก็ปิงมันก็เยอะแล้วเราก็ต้องเดินโอ้โหมันลำบากมากอ่ะคนแก่อ่ะต้องเข้าใจด้วยนะแล้วอาหารการกินก็ไม่มีนั่นไหนทำงานก็ออกไปไม่ได้อะไรลูกหลานอยู่บนบ้านเต็มหมดเลยทำไงย้ายของกันก็แค่ไม่ทันต่อกันเดิน
2: ครับ
3: ทำทางเดินในบ้านปิงก็เยอะแค่ต้นหาเสียงมาหมดเลยทุกพักเลยค่ะ
2: แล้วตอนน้ำท่วม
3: ไม่มาเลย
2: ชาวบ้านเดือดร้อน
3: ไม่มาเลย
2: ลำบาก
3: ไม่มีเลยน้ำยังไม่แจกเลยช่วยกันชาวบ้านหมู่บ้านพาติโอสนามกอล์ฟยูนิโก้เขาดูแลเรื่องอาหารการกินให้พวกพี่มาทำกินกันแล้วทำแจก
2: สำนักเขต
3: ไม่มี
2: ไม่เห็นเลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ไม่เห็นเลย
2: ยืนยันว่าไม่เจอ
3: ยืนยันเลยเนี่ยน้องหลานถามได้เลย
2: ครับ
3: ทุกคนอยู่กันแล้วพี่ก็อาศัยบ้านยะบ้านแม่นะทำอาหารแจกตามชายคลอง
0: คือก็ด้วยอารมณ์โกรธนะเวลานายกพูดอะไรเดี๋ยวไม่เชื่ออีกแล้วไม่อยากดูด้วยเห็นไปช่วยประชาชนนั่นก็สร้างภาพไม่เชื่อรัฐบาลจะช่วยจริงๆทำอะไรอยู่รู้อยู่แก่ใจจริงๆเคยคิดมาตลอดว่าเกิดเป็นคนไทยต้องไปเลือกตั้งต่อไปไม่เลือกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนอย่างไรเพราะหลอกประชาชนนี่คืออารมณ์โกรธของอุทกภัยถัดไปที่ไปดูคือท่านผู้ชมหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบนถนนกรุงเทพกีฬานึกออกไหมจากตรงเส้นศรีทักรินเนี่ยที่เข้าไปทางกรุงเทพกีฬาเดี๋ยวนี้เนี่ยมันถนนใหญ่โตแต่ลึกๆข้างในเนี่ยเขาเรียกหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
1: กรุงเทพกีฬาเก่าอะค่ะ
0: แขวงทับช้างเขตสะพานสูงอันนั้นก็ชุมชนเบลเลอร์บาร่าเลยชาวบ้านบอกท่วมมา7วันแล้วต้องเดินลุยน้ำออกมาหาซื้ออาหารแล้วเฝ้ารอถุงยางชีพนี่ฮะก็เป็นภาพอย่างที่เห็น
1: แล้วน้ำก็เริ่มเน่านะคะแถวนี
0: ้โซนนี้อยู่เหมือนกันนักข่าวสุภัทราเสรีไทยซอย57เสรีไทยเนี่ยท่านนับจากแยกบางกะปิวิ่งไปตรงกลางทางดีด้านนั่นแหละซ้ายนวมินอีกเส้นหนึ่งรามคำแหงมุ่งหน้ามีนบุรีเสรีไทยเนี่ยน้ำลดลงแล้วแต่ยังไม่แห้งซึ่งก็ปรากฏว่าเดือดร้อนรัตติยาอายุ65ปีหรือป้าฟ้าชาวบ้านที่บ้านม้าจุดเดียวกันนี่แหละพาเข้าไปดูบ้านที่เสียหายน้ำในบ้านยังเกือบถึงเข่าแม้น้ำจะลดลงแต่ก็ยังมีปัญหา
1: ที่
0: บอกกับนักข่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้ช่วงแรกเนี่ยไม่มีใครเข้ามาดูแลเลยพูดแบบไม่อายอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: ที่เราเล่าไปเมื่อกี้อ่ะนะคะ
0: นึกภาพดูนะโซนนี้ภาพใหญ่ๆของโซนนี้ก็ต่อเนื่องมานี่ฮะเสรีไทย57ล้นขึ้นมาหน่อย
1: หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน4ค่ะ
0: สุพรอายุ64ปี
1: ชี้ระดับน้ำที่เข้าท่วมบ้านให้ดูนะคะ
0: ซอย29
1: เธอขีดเส้นเอาไว้ที่กำแพงบ้านเลยค่ะบอกว่าเอาไว้เตือนใจเลยว่าน้ำท่วมรอบนี้สูงเท่านี้บอกอยู่มาจนอายุเท่านี้ไม่เคยเจอน้ำมากขนาดนี้แล้วรัฐไม่แจ้งเตือนอะไรเลย
0: นี่ฮะคือโกรธเรื่องเตือน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เตือนเลยข้าวของเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยพังยับ
1: แทบจะหมดตัวเลย
0: บอร์ดนะครับทุกผู้ชมติดตามข่าวที่รัฐบอกว่าจะเยียวยาแล้วยิ่งเจ็บหัวใจ
1: เพราะมันไม่มีความชัดเจนอะไรเลยบอกมาเลยได้ไหมจะเยียวยาวันไหนเมื่อไหร่ชาวบ้านรอฟังอยู่รัฐบอกจะให้หลักหมื่นแต่สิ่งที่สูญเสียไปมันเยอะกว่านั้น
0: ม
1: ันคือทั้งหมดที่เรามี
0: ตอนนี้อันนี้ก็รวมหมดไม่มีใครรอดหรอกความโกรธของชาวบ้าน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ผิดหวังทั้งรัฐบาลทั้งตัวบุคคลไอ้คนที่ไปหาเสียงวันนี้ไม่เห็นเป็นอย่างที่พูดเลยอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนดูท่านผู้ชม
4: นี่เลยค่ะของยกก็ไม่ทัน
5: หมดเลย
4: หมดพูดแล้วน้ำตาจะไหลมันจุกพูดไม่ออกก็ช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยไปก่อนแต่มาหวังพึ่งแต่รัฐบาลมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะเขาบอกว่าเขาเอาอยู่ตรงไหนตรงนี้มันบอกเอาอยู่ทำไมคุณไม่เตือนเราสักวันหรือสองวันอ่ะคุณมาเตือนตอนดึกอ่ะแล้วเราเอาทันไหมล่ะฟังคำพูดเยียวยาแต่ละคำแต่ละประโยคขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีว่าให้เราชื่นใจอ่ะทั้งบุคคลทั้งรัฐบาลเลยแหละไอ้คนที่พูดไอ้คนที่ตอนมันออกไปหาเสียงมันไม่ได้อย่างที่เขาพูดสักคนนึงสักครั้งนึงอ่ะคุณพูดแล้วคุณทำไม่ได้คุณพูดเพื่ออะไรคุณพูดทำไมคุณให้เราเห็นผลงานคุณชิ้นโบแดงชิ้นใหญ่ๆสักชิ้นหนึ่งอ่ะได้ไหมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วอย่างคนแก่แบบนี้ไปลงยังไงอ่ะกูทำไม่เป็นอ่ะจะไปลงตรงไหนอ่ะโมโหแล้วใช้คำหยาบหน่อยเหรอมันหมดอ่ะพูดไปพูดมายังคิดถึงลุงตู่อยู่ลุงตู่บอกว่าให้ลุงตู่ไม่เรื่องมากแต่รัฐบาลนี้ทำไมอ่ะคุณบอกว่าคุณทำไม่ได้เอาลุงกูกลับคืนมาดีกว่าลุงตู่ช่วยจริงแกพูดแล้วแกทำได้จริงนะแต่เนี่ยไม่มีอันไหนเลยที่เขาทำได้แม้แต่เรื่องเดียวอะยังไม่เห็นเลยเนี่ยตั้งแต่เขาขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่เนี่ยพูดแล้วก็สั่นในอก มันยิ้มยิ้มยิ้มในพ่ออกกลัดหนองเฮ้ย
0: คิดถึงลุงตู่ซะเลยเนี่ยขีดเส้นเลย
1: 26/9/6
0: ยังเข้าไปที่หมู่บ้านนวธานีอีกซอยหนึ่งเสรีไทย59
1: เป็นอีกจุดที่น้ำยังท่วมอยู่นะคะสูงประมาณ 30-40 ซมค่ะรถเล็กก็ยังวิ่งไม่ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แล้วยกสูงนะคะคือน้ำก็จะไม่ค่อยได้เข้าท่วมตัวบ้านแต่ถนนในหมู่บ้านท่วมสูงค่ะคือน้ำก็จะไม่ค่อยได้เข้า 10-60 ซมนะคะ
0: หมู่บ้านใหญ่นะเนี่ย
1: นวธานี
0: ถามสำนักระบายน้ำเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมงานน้ำตะวันออกคือโซนตะวันออก
1: บอกว่าตอนนี้กำลังเร่งสูบน้ำออกจากในหมู่บ้านค่ะตัวหมู่บ้านเองนะคะก็พยายามช่วยกันมีเครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานคร 5-6 เครื่องร่วมกับของหมู่บ้านอีก5เครื่องแต่ว่าสูบจนบางเครื่องเนี่ยมันพังไปเลยค่ะ
0: ก็ประสานขอกรมชลประทานมาช่วยเอาเครื่องสูบน้ำมาหน่อยคาดว่าอีก 1-2 วันจะลดลงเพราะตอนนี้คลองแสนแสบลดลงบ้างแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมเครื่องสูบน้ำขนาดนี้เนี่ยเข้าใจว่าหมู่บ้านชุมชนซื้อกันเองก็เยอะ
1: ค่ะ
0: ขนาดที่ในส่วนของหน่วยงานเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความว่าก
1: ทม.แย่งเครื่องสูบน้ำฝุ่นตลบตอนเขตขอซื้อก็ไม่ตั้งงบให้สกขอแทนเขตท่านก็ไม่ยอมถ้าจะใช้ก็ให้เขตมาขอส่วนกลางจะจัดการให้แต่พอขอไปจริงเครื่องไม่ว่างทุกทีถ้าจะรวบอำนาจไว้ส่วนกลางก็ต้องจัดการให้ได้อย่าให้ประชาชนลำบากสิครับ
0: ท่านผู้ชมย้อนกลับมาที่จุดใหญ่ของโซนนี้คือแฟลตคลองจันทน์ไปดูภาพเมื่อวานนี้แล้วกันคือน้ำมันแห้ง 100% แล้วแหละแฟลตคลองจันเนี่ย
1: แต่ว่าตอนนี้นะคะสิ่งที่หลงเหลืออยู่ไม่ใช่น้ำค่ะขับไปตามถนนนี่จะเห็นว่ามีแต่ขยะนะคะกองริมข้างถนน2ทางทั้งที่แฟลตแล้วก็ริมถนนนวมินทร์ไล่ไปจนถึงก่อนถึงแยกบางกะปิถนนเสรีไทยขยะแบบนี้ค่ะวางกอง
0: ใครจะคิดเนี่ยถ้ารู้จักถ้าผู้ชมรู้จักใช่ไหมบางกะปิกับแฟลตคลองจันสภาพเหมือนสิ้นโลกเลย
1: เป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางที่ทีมข่าวขับเข้าไปค่ะของที่มาวางก็มีทั้งเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์ต่างๆในบ้านรวมถึงขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อย
0: โอ้โหท่านผู้ชมแฟลตคลองจันท์และปิดท้ายกันที่รามคำแหงตัวมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับผู้ชมรามคำแหงเนี่ยฟังท่านรักษาการอธิการบดีอาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์คาดว่าเสียหายมากกว่า200ล้านความเสียหายหนักสุดในรอบกว่า4ทศวรรษคือมากกว่า40ปียิ่งกว่าปี54อาคารมากกว่าครึ่งจากทั้งหมด65อาคารเสียหายท่านผู้ชมนี่คือรามคำแหงซึ่งน้ำท่วมหนักอาจารย์วุฒิศักดิ์บอกตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่25
1: แล้วบางจุดเนี่ยน้ำสูงเกือบ2เมตรเลยนะคะน้ำก็ท่วมต่อเนื่องจนถึงวันที่1ตุลาคมทั้งหมดก็ประมาณ6วัน
0: ล่าสุด
1: ลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะก็เร่งไปทำความสะอาดพื้นที่กัน
0: นี
1: ่มีการบอกด้วยบอกช่วงน้ำท่วมเนี่ยมหาวิทยาลัยก็พยายามหลีกเลี่ยงการสูบน้ำออกไปยังถนนและชุมชนโดยรอบเพราะไม่อยากจะไปเพิ่มผลกระทบให้กับชาวบ้านแถวนั้น
0: ไม่จริงๆสูบก็ไม่มีผลสูบมันก็ไหลลงมาเพราะรามคำแหงมันต่ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็บอกนะครับว่าความเสียหายเนี่ยอาจจะสูงถึง200ล้านหรือมากกว่านั้น
1: เพราะว่าตอนประเมินครั้งแรกเนี่ยยังมีทรัพย์สินจำนวนหนึ่งที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วไม่สามารถไปตรวจสอบได้มูลค่าความเสียหายก็เลยน่าจะมีแนวโน้มสูงกว่าตัวเลขที่เคยคาดการเอาไว้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อคือณตอนนี้1พื้นที่ที่ยังท่วมต้องเอาน้ำออก
1: ค่ะ
0: 2ขยะ3เยียวยาฟื้นฟูท่านผู้ชมเมื่อประเด็นเรื่องเงินเยียวยาซึ่งระลอกนี้เนี่ยรับจากรัฐบาลหรือปอพอและกทมนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุรันทดบางประการผมก็ไม่คาดคิดจะเอาอีกแล้วขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านกันอีกแล้วน้ำท่วมแล้วมันเกิดขึ้นกทมเนี่ยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงหลั่งน้ำตาบางคนบอกนะครับท่านผู้ชมยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่แซะด้วยนะเล่นไลน์ทำไมไม่เรียนรู้แอปทางรัฐแอปทางรัฐคือปอพอเปิดให้ลงทะเบียนทั้งทางแอปหรือไปยื่นด้วยตัวเอง
1: ทีเนี้ยคุณลุงท่านเนี้ยท่านไปยื่นที่เขตไงคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ลุงเล่นไลน์ได้อะทำไมถึงไม่เรียนรู้ที่จะยื่นผ่านแอปทางรัฐ
0: 10:41 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวกลับมาครับ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
7: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15 ตุลาคม 69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับประพฤกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช็อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช็อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
17: ้มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
18: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆจุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: จมน้ำอยู่อะค่ะนี่เป็นตัววัดระดับน้ำได้ชัดเจนเลย
0: แล้ววันนี
1: ้ชาวบ้านหลายคนก็เริ่มนำรถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่นะคะใช้วิธีเข็นลุยน้ำออกมาคือจะเอาไปซ่อมหรือว่าย้ายไปเก็บไว้ที่อื่นนะคะ
0: นักข่าวคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในด้านในของพื้นที่นางล่องนันทราชบอกว่าน้ำลดลงบ้างแต่ไม่มากเหมือนมันยังวนอยู
1: ่แล้วก็ไม่มีทางระบายออกไป
0: เมื่อวานต้องเรียกยศล็อกมารถยกมายกออกจากพื้นที่เสียค่าใช้จ่ายไป 5,000 นี่ฮะขณะที่ส่วนตัวมองว่ากรณีมีท่อซิ่งสูบน้ำออกแต่ถ้าน้ำยังวนอยู่แบบนี
1: ้คิดว่าคงต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ค่ะ
0: คือมันช้าไง
1: ค่ะคุณล่องก็บอกว่ามันไม่ได้เหมือนกับแฟลตเคหะคลองจันนะคะที่ใช้ท่อซิ่งแล้วน้ำลงเร็วแต่ที่นี่น้ำยังไม่ลงมากเพราะว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแอ่งกระทะน้ำมันก็เลยยังวน
0: ปัญหาคือมันเน่าการเน่าของน้ำมันไม่รอไงมันเน่าต่อเนื่องอยู่ที่นี่มาเกือบ30ปีไม่เคยเจอตอนนี้เนี่ยมีเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวและก็พูดถึงเรื่องเงินเยียวยา 9,000ไม่สมเหตุสมผลเลยกับอุปกรณ์ทำหากินที่เสียหายไปเพราะชีวิตต้องเริ่มต้นใหม
14: ่อีกเมื่อคืนก็เอารถออก2คันยกคันละ 5,000 8,000 ก็มีที่ติดต่อไปครั้งแรก 8,500 แต่มาเจอเขาวิ่งอยู่ก็เลยว่าคุยกับเขาให้ 5,000 ก็เลยยกออก2คันว่าถ้าน้ำมันวนแบบนี้แม่ว่ายังเป็นอาทิตย์นั่นแหละไม่เหมือนคลองจันเนาะคลองจันรถไวมากแต่ตรงนี้ไม่ลดเลยเหมือนแอ่งกระทะอยู่นี่หรือเปล่ามันไม่ลงแล้วมันวนอยู่นั่นน่ะน้ำมันวนอยู่มันไม่ไปไหนเลยหนาวมากข้าวพี่ตั้งหลายร้อยกระสอบพี่ขายข้าวหลายร้อยกระสอบที่จมอยู่ในน้ำอ่ะแล้วมันเน่าแบบเนี้ยเหม็นเ นี่ยเอามาใส่บ้านเพื่อนอยู่ไปหมดไม่เหลืออะไรเลยพี่ได้ชุดนอนมาอย่างเดียวคือเอาอะไรไม่ได้พี่ไม่คิดนะมาอยู่นี่ประมาณเกือบ30ปีแล้วมันไม่เป็นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เตือนอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็เป็นคนค้าขายก็ไม่ได้ดูข่าวอะไรมากมายซะมากเลยไม่รู้เรื่องมาปีนี้ที่มันเป็นลมเก้านะใจซึ้งขึ้นเห็นแดดนะเห็นแสงแดดก็ใจซึ้งขึ้นอยู
0: ่จริงๆเห็นแสงแดดก็ใจชื้นจริงๆนะช่วงวันก่อนอะชรินทิพย์สลุงอยู่ชาวบ้านในเขตร่มเกล้าบอกพอมีท่อซิ่งและสูบน้ำต่อเนื่องได้24ชั่วโมงน้ำลดเดิมอกปัจจุบันเหลือหัวเข่าก็ดีขึ้นแต่ยังมีน้ำจากคลองมันดันกลับเข้าไปในซอย
1: น้ำก็เลยลดลงไม่มากนักค่ะแล้วตอนนี้มันก็เน่าแล้วด้วย
19: น่าจะลดอยู่นะคะเพราะว่าดูตามกำแพงบ้านปกติสูงถึงหน้าอกเลยนี่ไม่กล้าเดินเลยแหละเขาก็จะรู้แค่ในซอยเราอะค่ะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ลงไม่ได้เดินไปไหนอะไรมันก็จะมีน้ำคลองดันเข้าน้ำคลองก็ไหลเข้าก็เมื่อไหร่มันจะลดไงเพราะสูบออกแล้วมันก็ยังมีเข้ามาค่ะ
20: คุณบอกว่ามันน้ำมันวนอยู่
19: ใช่มันยังไม่ไอ้นี่มากเราก็ยังไม่กล้าเดินใช่ไหมคะนั่นแหละน้ำมันเน่าใช่มันเน่าเสียเหม็นแล้วในนี่ก็แล้วอ่ะเริ่มดำแล้วในซอย
0: ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้4โมงเย็นซึ่งน้ำก็ค่อยๆลดนะแต่ช้าหน่อยตอนนี้เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช้านี้วัชราตาคำลงไปสำรวจเขตร่มเกล้าอยู่ในเขตราชกระบังดีว่าขออนุญาตนำเสนอนะใครจะทำข้าวกินทานข้าวต้องขออภัยนางสาวขวัญจิตอายุ40ปี4ปีเป็นตัวแทนชาวหาล่มเกล้าสะท้อนปัญหาขยะกับน้ำเน่าบอกเหม็นจนรับไม่ได้นอนก็ไม่ได้พอมีลมมาเนี่ยเหม็นสุดๆอยู่ชั้น2ได้กลิ่นจนมีปัญหาสุขภาพเพราะมีทั้งหนูทั้งหมาทั้งปลาตายลอยมากองอยู่ข้างแฟลตขยะก็เยอะมากอยู่ข้างล่างตึกไม่ได้เลยเพราะมันเหม็นกทม.เข้ามาเก็บไปรอบนึงแต่ยังมีขยะไหลตามมาต่อเนื่องเวลาลอยตัวไปทำออกไปเอากับข้าวเวลาลอยตัวกับน้ำกินขยะก็ไม่รู้เมื่อวานเห็นขี้ลอยน้ำมาไม่รู้ของหมาหรือของคนเต็มไปหมด
1: นี่เวลาออกไปเนี่ยก็ต้องใช้ไม้เขี่ยค่ะเพื่อจะได้เดินลอยคอลุยน้ำออกมา
0: และเจออุจจาระเกือบทุกวันกลับมาถึงห้องเนี่ยคัน
1: ต้องทายาเลยนะคะถ้าน้ำยังไม่ลดก็ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เธอบอก
0: นี่และกว่าจะลุยฝ่าขยะออกไปฝ่าอุจจาระออกไปด้วยเนี่ย ไปรับข้าวกลับมาบางทีกลับมาข้าวเสีย
1: เธอบอกว่าคือเขาก็คงทำมาแต่เช้าแล้วพอมาถึงเราเนี่ยมันตอนเย็นข้าวมันเปรี้ยวจนเป็นยางมันกินไม่ได้
0: และเมื่อวานนี้วันที่2พยายามจะลงทะเบียนผ่านออนไลน์ถูกไหม
1: ตั้งแต่9โมงเช้าเธอบอกยังทำไม่ได้
0: 9,000ยังทำไม่ได้เลย
1: ยากมากเลยกว่าจะได้เงินเขา
20: เหม็นมากเลยรับไม่ได้นอนก็ไม่ได้เวลายิ่งลมแรงนะโคตรเหม็นเลยแบบสุดๆเลยค่ะแล้วก็มีทั้งหนูทั้งหมาทั้งปลาทั้งอะไรตายอยู่ในคลองตรงนี้ค่ะเพราะขยะมันอยู่ในคลองตรงนี้ตาเราลอยไปเอากับข้าวอ่ะกินขยะกินอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานเห็นขี้ลอยเท่าแขนเนี่ยค่ะไม่รู้ขี้คนหรือขี้หมาอะไรก็ไม่รู้ไม้เขี่ยรับไม่ได้จะกินข้าวก็กินไม่ลงเหม็นสุดๆเลยนักข่าวจะลองไปลุยไปด้วยกันไหมคะ
21: ที่ลงไปคนเด
20: ีย
21: วเลย
20: เปล่าแล้วก็จะไปลุยด้วยกันถึงเราก็ถ้ามาตอนเช้ายังกินได้พอถึงตอนเย็นนี่เสียหมดเลยค่ะเป็นยางออกมาเปรี้ยวหมดเลยกินไม่ได้ค่ะ
21: คร
20: ับ นั่นแหละค่ะ
21: เห็นในคลิปดูเหมือนจะมีโฟมแล้วนะไปซื้อโฟมมาหรอ
20: ยังไม่มีไปยืมเขาจากตึก5ค่ะเพราะว่าตอนนี้ที่นอนใครหยิบที่นอนไปนะคะเอามาคืนด้วยค่ะที่นอนที่นอนหายยังไม่ได้เลยค่ะยังไม่เจอเลยค่ะยังไม่เอามาคืนเลยค่ะที่นอนหายเดือดร้อนมากเลยค่ะจะรอไปเอาของก็ไม่ได้เลยค่ะ 9,000 เนี่ยมันไม่พอค่ะแต่ถ้าให้ทุกคนอย่างเงี้ยโอเคอยู่แต่ 9,000 มันแค่มันเท่าเฉยๆอะค่ะแล้วรถเราก็เสียหายอะไรหลายๆอย่างด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเต็มไปหมดวันนี้ลงตั้งแต่9โมงตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะไอ้นะรอรหัสอะไรนั่นนะคะยังไม่ได้เลยค่ะค่ะยากมากเลยเผื่อจะได้ตังค์เขาอะค่ะนั่นแหละแต่ไม่รู้ได้ตอนไหนก็ยังไม่รู้แต่ก็ทำไปก่อน
0: เมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่นี่ฝนตกด้วย
1: ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วตกอย่างหนักเลยนะคะ
0: แต่ชาวบ้านก็ลุยทั้งน้ำเน่ากับฝนออกมารับถุงยังชีพกับน้ำเดิมรวมถึงบางคนออกมาซื้อของตุนใช้เรือขนของกันอยู่อันนี้เมื่อวานนี้ตอนค่ำเนี่ยเห็นไหมเช้านี้ค่อยจะดีขึ้นบ้างนี่ฮะท่านผู้ชมระหว่างนั้นเจอชาวบ้านคนหนึ่งลุยน้ำมารับถุงยังชีพแล้วซื้อของตุนบอกว่าอยู่เคหะร่วม95เดินเข้าออกไปกับวันละเท่าไหร่รู้ไหม
1: เกือบ2ชั่วโมงค่ะ
0: เพราะว่าด้านในเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือไม่ถึง
1: คือเขาบอกว่าถ้าคนที่ไม่ใช่คนพื้นที่อาจจะไม่รู้ว่ามันมีซอยเล็กซอยน้อยอยู่ข้างในเยอะ
22: มันไกลจากตรงนี้ค่ะค่ะเดินปามาก็เกือบไปกลับก็เกือบ2ชั่วโมงใช่เพราะว่าข้างในหน่วยงานเข้าไม่ถึงแต่พันขาแล้วน้ำเน่าแล้วก็มันเน่าตลอดทางเลยพี่มีสัตว์อะไรตายอย่างเงี้ยด้วยใช่มันคันขามากมันก็ต้องเดินออกมาเพราะว่ามันเข้าไม่ถึงจริงเพราะว่าถ้าคนไม่ใช่คนพื้นที่จะไม่รู้ว่ามันมีซอยเล็กซอยน้อยเต็มไปหมดใช่คือเข้าไม่ถึงอันนี้เรื่องจริงว่าเข้าไม่ถึงเขาไม่จัดเป็นหน่วยงานแบ่งแหล่งระบายน้ำหนูว่าเขาเพิ่งจะมาจัดเมื่อไม่นานนี้เองว่าให้หน่วยไหนแบ่งอะไรเนี่ยเพิ่งจะเป็นระบบในร่มเก้าอ่ะที่คลองสันมันลดไปแล้วใช่มั้ยล่ะคะที่นี่ยังไม่ลดเลยใช่สภาพการเป็นอยู่ก็ลำบากใช่แล้วขาดรายได้ด้วยเพราะว่าหนูอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วิ่งส่งในเคหะร่มเก้าอย่างเงี้ยหนูก็ต้องหยุดขายของไป10ปิดร้านไป10วัน
21: ฝนตกอีกตอนน
22: ี้ใช่ค่ะฝนตกอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอีกนานแค่ไหนใช
0: ่อ๋อนี่ฮะพูดถึงร่มเก้ารวมถึงคลองจันมีดราม่าเล็กน้อยเรื่องท่อซิ่งหลังจากนายกอนุทินชาวรโกนเมื่อวานนี้ตอนเช้าไปแชร์โพสต์ซึ่งระบุว่าท่อซิ่งที่ทำให้แฟลตของจันแห้งเนี่ยไม่ใช่ฝีมือกทม.หรอกนะเป็นของโกแพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์ที่เอาท่อซิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ก็มีดราม่าท่านผู้ชมนักข่าวก็ไปถามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกเป็นใครก็เหมือนกันไม่เป็นไรช่วยกันทำงานแต่ตัวผู้ว่าเองก็ติดต่อเหมือนกันติดต่อไปที่สสเบียร์ขณะที่ในส่วนของครัวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการเอาฟังเสียงผู้ว่าสักหน่อยเรื่องท่อซิ่งเนี่ย
23: เอ้ยคือท่อพญานาคผมว่าก็ร่วมมือกันใช่ไหมคือตอนนั้นที่เราโทรไปคุยก็คือท่านสสเบียร์ท่านสสเบียร์เนี่ยก็เป็นคนที่มาช่วยเราเรื่องสตงผมนึกถึงใครไม่ได้ก็โทรหาสสเบียร์ซึ่งท่านก็คงรู้จักกับทางเพราะท่านเป็นทักภูมิใจไทยตอนนั้นก็ไม่ทราบนะก็ผมว่าคงช่วยกันหลายๆทางผมว่าคงไม่ได้มีใครก่อนใครหลังเราก็ยังไงก็ได้ขอให้มีของมาให้พี่น้องประชาชนใช้เพราะกทมเราก็ไม่ได้มีไอ้ตัวท่อซิ่งนี้ครับโอ้ผมไม่มีความคือผมว่าท่านคงโทรก่อนแหละเพราะว่าท่านคงรู้จักกันอยู่แล้วแต่เราก็โทรก็บอกเออไม่เบียร์มีอะไรหรือเปล่าแล้วก็เราก็หาทางอื่นด้วยพวกช้อกันช่างอะไรเงี้ยซึ่ง ขาก็ไปช่วยหาเพิ่มเติมมาไม่เป็นไรผมว่าอย่าไปให้เป็นประเด็นเลยผมว่าเรื่องมันมีเรื่องอื่นที่ปวดหัวมากกว่านี้นะใครก่อนใครหลังสุดท้ายได้มาจริงแล้วถ้าท่านก่อนก็ไม่ไรก็ผมว่าก็ดีเพราะว่าแต่ว่าท่านก็ตั้งใจช่วยเราด้วยมีคนช่วยเราเราก็ต้องดีใจสิถูกไหมไม่เห็นต้องไปเสียใจเลยครับ
0: คือสสเบียร์ก็คือตำนานโฟมอ่ะ
1: คุณทรงพลสุขสมบูรณ์ค
0: ่
1: ะสสเขต1
0: ที่แจกโฟมที่อยุธยานั่นแหละ
1: เขต1อยุธยาภูมิใจไทย
0: แต่ก็แน่นอนสังกัดพรรคภูมิใจไทยขณะที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยมหาไทยวรศิษฐ์เรียงพลศิษฐ์ก็บอกคล้ายๆกันนะครับท่านผู้ชมว่า อย่าให้เป็นประเด็นเลยก็ยังเพิ่งคุยกับผู้ว่าชัดชาติว่าไม่ควรให้เรื่องนี้เป็นประเด็นผู้ว่ากทม.เข้าใจไม่ใส่ใจกับประเด็นนี้ยังเดินหน้าทำงานต่อไปแต่คุณวรศิษฐ์เนี่ยฟังดูแกมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีการใช้ไอ้ท่อซิ่งพญานาคนะก็คือแผนงานเนี่ยก่อนหน้ายังไม่สามารถสูบน้ำได้เพราะระดับน้ำในคลองหลักที่จะใช้เป็นทางระบายมันจะสูงมาก
1: เพราะฉะนั้นต่อมาเมื่อน้ำในคลองหลักเริ่มลดลงถึงสามารถสูบจากพื้นที่ลุ่มก็คือพื้นที่นี้นะคะเพื่อที่จะระบายออกไปได
0: ้ก่อนจะทิ้งท้ายว่าไม่ต้องการจะให้ไปบอกว่าเป็นผลงานของใครหรอก
1: เพราะมันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดว่าใครทำอะไรใครไม่ทำแต่ทุกคนกำลังช่วยกัน
0: ปิดท้ายนะครับทุกผู้ชมปิดท้ายไปลาดกระบังกันสักหน่อยนอกจากในเคหะเนี่ยท่านผู้ชมฮะก็ปรากฏว่าชาวบ้านบริเวณถนนฉลองกรุงฉลองกรุงอยู่เหนือร่มเกล้า
1: ก็จะมุ่งหน้าไปทางร่มเกล้า
0: ถนนฉลองกรุงเนี่ยอยู่เหนือร่มเกล้าอีกทีนึงเป็นตะนออกตอนบนนักข่าวเมื่อเช้าไปสำรวจถนนฉลองกรุงมุ่งหน้าลาดกระบังพบว่าน้ำยังท่วมทั้งสองฝั่งการจราจรเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องน้ำยังสูงประมาณ60เซนยาวเป็นกิโลเลยประชาชนก็ต้องเลยฝ่าน้ำออกมาขยะลอยเกลื่อนในถีชาวบ้านในซอยบอกว่ายังไง
1: ต้องอพยพตัวเองมาอยู่ข้างถนนนะคะใช้ผ้าใบมาทำเป็นที่พักชั่วคราวแล้วก็มีน้องหมาอยู่4ตัวทำกับข้าวโดยใช้เตาถ่านแบบนี้นะคะแล้วก็สุมไฟเพื่อกันยุงที่สำคัญคือเท้า2ข้างมีแผลจากน้ำกัดเท้าจนอักเสบแล้วบวม
0: ขณะที่นักข่าวสำรวจลุยน้ำลงเรือเข้าไปในซอยวัดอุตตะเภาน้ำยังท่วมสูงมากกว่า70เซน
1: ขยะลอยเกลื่อนเลยนะคะแล้วก็มีหมาจรหลาย10ตัวว่ายน้ำมาหาของกิน
0: ฟอร่าวิลหมู่บ้านฟอร่าวิลย่านลาดกระบังอันนี้ต้องไปดูพิกัดมันจะเป็นลาดกระบังหรือจะขึ้นไปทางมีนบุรีเพราะมันเป็นรอยต่อกัน
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ
1: พื้นที่
0: กว่า 2,000 ไร
1: ่มีประชาชนอยู่มากกว่า 3,000 ครัวเรือนค่ะน้ำยังสูงกว่า30เซนติเมตรนะคะชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำหรือว่าใช้รถกระบะยกสูงเข้าออก
0: นายบุญเลิศเจอทีมข่าวเดินเข้ามาบอกว่าในหมู่บ้านไม่ต้องการของแจกไม่ต้องการเงินไม่ต้องเอามาแจก
1: ต้องการเครื่องสูบน้ำค่ะเพราะว่านัก
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: บ้านนึง
1: ก็จะกลายเป็นชาวบ้านทะเลาะกันเองอะค่ะ
0: นี่ฮะ
4: ป้องกันน้ำไปไหนนะคุณเอาน้ำลดออกจากคลองคลองนี่สูงเมตรครึ่ง
6: ครับ
4: เมตรห้าสิบคุณลดออกสัก30เซนถนนไม่ท่วม
6: ครับ
4: นี่3วันฝนไม่ตกแต่คุณต้องการให้เป็นอย่างนี
6: ้ครับ
4: นี่คือประเทศไทยใช่ไหมแล้วไม่ได้เอาของมาแจก
6: ครับ
4: นะเอาคนทำงานเป็นแล้วเครื่องสูบน้ำมีกี่เครื่องกี่เครื่องเน
6: ี่
4: ยเอามาโชว์หน่อย
6: ครับ
4: นะ
24: นี่เห็นที่อื่นเขาตั้งเครื่องสูบน้ำจนแห้งแล้วอิจฉาไหม
4: ไม่หรอกครับเขาต้องการให้ชาวบ้านทะเลาะกันยิ่งชาวบ้านทางนี้ฟอร์ลวิลกับไอ้บ้านไอ้เนี่ยสำเภาทองตรงนี
6: ้
4: เขาก็บอกว่าเป็นฟอร์ลวิลแห้งเพราะสูบน้ำเพราะบ้านเขาปล่อยให้ชาวบ้านมาทะเลาะกันแล้วก็มาแจกของอันนี้คือการปกครองที่ผิดพลาดก็เหมือนกันผมก็บอกผมมาจากฟอร์ลวิลผมต้องผ่านทั้งบ้านเขาเนี่ยก็ท่วมผมก็บอกเข
6: า
4: ชาวบ้านเขาต้องเข้าใจถูกอย่าปล่อยให้ประชาชนมาทะเลาะกันหน้าที่การปกครองหน้าที่การบริหารคุณต้องทำทำไมไม่สูบน้ำออกนี่3วันแล้วคุณสูบออกฟุตหนึ่งถนนนี่แห้งแต่คุณไม่ทำนะ
24: แล้วมันกินเกิน
4: ก็แน่นอนล่ะครับนี่คือความลำบากเนี่ยคือความสำเร็จของเขาเขาไม่ทำงานใช่ไหมคือเอาแต่ของแจกของแจกทวงบุญคุณโทษทีนะครับคุณต้องบริหารไม่ใช่มาทวงบุญคุณเอาของแจกม
6: า
4: คือความสำเร็จของเขาซึ่งมันผิดมากเลยการบริหารเนี่ยคือความสำเร็จของการปกครองซึ่งมันแย่มากชาวบ้านเดือดร้อนแล้วทะเลาะกันเองเมื่อไหร่เนี่ยนะตัวชนชั้นปกครองสบาย
0: เดือดเลย อีกรายหนึ่งนางพรหมู่บ้านซอราวิลถ้าสูบน้ำจากหมู่บ้านจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังก็จะไปกระทบกับหมู่บ้านของตน
1: เพราะหมู่บ้านของตนไม่มีเขื่อนแล้วยังเป็นแอ่งเหมือนท้องกระทะที่ผ่านมาน้ำเน่ามาเป็นสัปดาห์แล้ว
0: นี่แล้วก็พานักข่าวไปดูกล่องข้าวกระเพราที่เอามาเททิ้ง
1: คือมันบูดหมดเลยค่ะบอกว่าจิตอาสาเอาอาหารมาแจกแต่มาถึงมันก็เน่าหมดเลยส่งกลิ่นเน่าเหม็น
0: นี่ฮะท่านผู้ชมช่วงชาวบ้านเดือดร้อนทำไมถึงไม่มาดูแลนี่ก็กรุงเทพเหมือนกันนะหน่วยเอกชนเอาทรายมาขายชาวบ้านด้วย
1: ใช่ในราคาถุงละ50บาทค่ะ
6: ใจไม่มาแบบมาถามว่าเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งยังมาหาเสียงกูมึงถามกูจังที่มึงจะกราบตีนกูได้ส้นตีนมึงมาเมื่อวานเนี่ยมึงจะไม่ถามกูว่ามีน้ำกินไหม
7: อย่าพูดคำหยาบสิไม่พูดคำหยาบ
6: ไม่ไหวแล้ว
7: ฝนตกแล้วมันมีคนเอาอาหารมาแจก
6: มีแต่ว่าถามกินได้ไหมมาคุณมาดูมาถ่ายรูปหน่อย
7: ทำไมอ่ะ
6: ก็นี่ไงกองอาหารนี่ไงนี่ไงแกะแล้วมันบูดกินได้ไหมฮะกินได้ไหมเนี่ยฮะเอามาแจก10กล่องแล้วฉันกินได้ไหมมันบูดอย่างเงี้ยแล้วคุณกินได้ไหมมันบูดข้าวหอมเนี่ยข้าวผัดกะเพรานะคุณก็เห็นนั่นน่ะ
7: ง่ายนี่มันข้าวสุนัขเลยป่ะ
6: ไม่ใช่เขามาเทเมื่อวานเนี่ย10กล่องฉันนี่แหละเป็นคนเทมันกินไม่ได
7: ้สุนัข ก็กินไม่ได
6: ้แล้วเนี่ยสุนัข กินได้มันจะเหลืออย่าง
7: น
6: ี้เหรอแล้วน้ำเขาแค่นี้เอง
7: เออ
6: ทำไมคุณแล้วขนาดฉันแค่นี้
7: เ
6: ขาก็ไม่ลงเนี่ยเขาก็มาแจกบ้านฉันฉันก็เอากองเขาไม่กองไว
7: ้
6: เออถ้ากองไว้ฉันใครผ่านมาโน้มเอาข้าวเขาไม่ให้ก็กลัวแล้วเอามาขายกูจะมาขายทำไมกูยังแจกเขากินเลยลูกชิ้นเนี่ย
0: จอใช้จนขัดข้องกันเนี่ยท่านผู้ชมนึกภาพดูนะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมด้านบนคือลำลูกกาปทุมธานีที่ตอนต้นที่เราพูดไปก็คือถนนสายไหมผลโยธินแล้วต่อเนื่องมาจะเป็นคลองสามวามาหนองจอกโซนนี้เนี่ยคนอาจจะไปสนใจจุดใหญ่ๆแต่โซนนี้เนี่ยยับหมดเลยเพราะมันเป็นทางน้ำผ่านนึกออกใช่ไหมฮะท่านผู้ชมไอ้ที่เห็นเขียวๆนี่เขาเรียกว่าฟลัดเวย์เดิมด้วยซ้ำหมู่บ้านบานเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนองจอกนี่ยังไม่ได้เข้าไปถึงนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขณะที่โซนมีนบุรีนะท่านผู้ชมมีนบุรีไอ้ที่พูดถึงหมู่บ้านฟอร์เรวิลปภาวันโฮมหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยน้ำท่วม
1: ซึ่งอยู่ตรงทางน้ำผ่าน
0: นั่นแหละครับท่านผู้ชมไอ้ที่เขาพูดกันเนี่ยและถ้าลงต่อเนื่องมาเรานึกดูนะพอพ้นมาในโซนนี้มันก็ต่อที่ลาดกระบัง
1: ค่ะ
0: ลาดกระบังก็เหมือนกันให้ดูถนนร่วมก้าวเป็นตัวตั้งร่วมก้าวด้านหนึ่งเข้ามาในเมืองอีกด้านหนึ่งที่ออกไปเละหมดแล้วก็ต่อเนื่องลงมาบริเวณถนนลาดกระบังนึกออกไหมพอลาดกระบังปุ๊บลงมาต่อก็จะมาตัดเข้ากิ่งแก้ว
1: สม
0: ุทรปราการเละหมดมันจะมีชุมชนต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งขณะนี้มันไม่ใช่จุดใหญ
1: ่
0: และเราเห็นความเดือดร้อนของผู้คนคนกรุงเทพและปริมณฑลอย่างที่ว่าเนี่ยยังหนักอยู่ที่โซนนี้10:04 นเรื่องเล่าสอที่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ line @ king it ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักขณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเจ้า
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
8: ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าเครื่องมือช่างทุกรุ่นทุกแบรนด์นะคะนำมาให้ช่างโฮมโปรตรวจเช็คและซ่อมได้ค่ะ
9: สำหรับสมาชิกโฮมการ์ด
8: เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม2ชิ้นแรกฟรีค่าแรงไปเลยนะคะชิ้นที่3เป็นต้นไปลดค่าแรง 50% ค่ะ
9: 2ชิ้นแรกฟรีค่าแรง
8: ชิ้นที่3เป็นต้นไปลดค่าแรง 50%
9: และ
8: ยังมีทางเลือกในการจัดการของเก่าผ่านโครงการเทรดอินแลกเก่าเพื่อโลกใหม่ค่ะสมาชิกโฮมการ์ดช็อปสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนค่ะทางโฮมโปรห่วงใยร่วมใจฟื้นฟูบ้าน 2-4 ตุลาคมนี้ที่โฮมโปรและเมกาโฮมทุกสาขานะคะ
9: ก็ยังมีอีก2วันนะครับตัวชม3กับ4
8: ค่ะ
9: เสาร์อาทิตย์นี้ใช้โอกาสนี้ช่างโฮมโปรซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างที่โฮมโปรและเมกาโฮมทุกสาขาเอ้าสลับกลับมาบรรยากาศจะรู้ว่าคลายเครียดได้ไหมเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คือจริงๆผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็รู้อะเห็นปุ๊บปลอมอยู่แล้ว
8: อะไรคะ
9: ปลอมอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าได้เห็นกรมอุตุกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมถึงขนาดออกมาออกข่าวเนี่ยท่านผู้ชม
8: ค
9: ือมันปลอมอยู่แล้วอะเมื่อวานนี้มันมีการแชร์ภาพที่ระบุว่าทุกคนเตรียมรับมือพายุเชื่อจุดจุดจุด6-11ตุลาคม69เตรียมย้ายของขึ้นที่สูงชื่อพายุเนี่ยไม่ควรอ่านอะตอบิดก็แล้วกัน
8: ค่ะ
9: ตอบิดท่านผู้ชมก็เปิดว่าทั้งกรมอุตุทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมต้องออกมาออกข่าวทีเดียวนะครับผู้ชมว่าข่าวปลอม
8: อย่างศูนย์ Anti Fake News Center Thailand นะคะบอกเลยว่านี่คือข่าวปลอมยืนยันโดยกรมอุตุแล้วข้อเท็จจริงคือไม่มีชื่อพายุนี้ในระบบนี่เรื่องแรก
9: และขณะนี
8: ้ไม่มีพายุเข้าประเทศไทยค่ะข้อมูลเตือนที่ว่านี้ก็ไม่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยค่ะ
9: นี่ฮะท่านผู้ชมยืนยันว่ามีเพียงฝนตกในบางพื้นที่หนักแต่ไม่มีถึงขนาดคือข้อที่หนึ่งพายุเนี่ยไม่มี
8: ชื่อเนี้ยไม่มีด้วย
9: ข้อที่สองพายุเนี่ยไม่ได้จู่ๆใครเขาจะตั้งขึ้นมานะ เขามีการร่วมกันขององค์กรอุตุนิยมวิทยา
8: ทำเป็นตารางชื่อพายุ
9: เขาจะมีแต่ละประเทศเสนอชื่อเข้ามา
8: ค่ะ
9: แล้วก็จะสลับวนไปตามลำดับซึ่งวันหนึ่งบางพายุก็อาจจะกลับมาใช
8: ้
9: เป็นตัววิภาที่ดังๆอย่างเงี้ย
8: ค่ะ
9: ถูกไหม
8: ผ่านไปหลายๆปีเราก็จะได้ยินชื่ออีก
9: แต่มันไม่มีสารระบบชื่ออะไรอย่างนี
8: ้
9: ปีก่อนก็ยังมีเลยจำได้ใช่ไหม
8: ข่าวปลอมแบบเนี้ย
9: เออครั้งก่อนพี่ยังจำได้แม่นเลยพายุหอยหมี
8: ใช่
9: ๆหอยหมีรอบนี้มาเป็นอะไรเนี่ยนี่ทำให้กรมอุตุต้องมีภาระในการที่จะออกมาชี้แจงเนี่ยว่าไม่มีชื่อนี้ในระบบและไม่มีพายุในช่วงนี้เข้าใจใช่ไหมแล้วเป็นช่วงเว้นช่องว่างด้วยนะหมายถึงจะมีฝนเนี่ยกทมเนี่ย 5-6
8: ใช
9: ่และจะมีทีสิบเอ็ดถึงสิบสี่
8: ที่จะหนักเ
9: ลยไอ้นี่มันเอาตรงกลางเลย
8: บอกว่ามีพายุซึ่งไม่มีนะคะ
9: 6-11พายุบ้าอะไรชื่อนี้11:11 น.เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
4: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
10: ์มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
13: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: เป็นรายการ14นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคย
8: มีเสื้อแจ็คเก็ตสีบานเย็นคลิปสีดำแบบนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
9: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าเยียวยาน้ำท่วม
8: เยียวยาน้ำท่วมเป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจนะคะ
9: เป็นเสื้อแจ็คเก็ตจาก All New
8: Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
9: และเราว่ากันต่อเรื่องเยียวยาก็ย้ำท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับการเยียวยาแบ่งเป็น2พาร์ท
8: ค่ะ
9: พาร์ทที่สิ้นสุดเมื่อเที่ยงคืนวันที่30กันยาย
8: น
9: รัฐบาลรับผิดชอบ
8: ค
9: ่
8: ะ
9: และพาร์ทที่เริ่มต้น1ตุลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปถ้ามันเกิดใหม่ไม่นับไอ้ที่ท่วมต่อเนื่องมา
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ไอ้ท่วมต่อเนื่องมาถือเป็นหน้าที่รัฐบาลกับท้องถิ่นซึ่งอย่างกทม.ก็หมายถึงกทม.
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ส่วนหลัง1ตุลาจะเป็นเรื่องประกันภัยพิบัติเพราะฉะนั้นนับจนขณะนี้ยังคงไม่มีพื้นที่ใหม่ใช่ไหม
8: เท่าที่ดูข่าวยังไม่มีค่ะ
9: ยังไม่มีพื้นที่ใหม่ที่จะได้รับประกันภัยพิบัติ ประกันภัยพิบัติเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ง่ายๆก็คือว่าถ้าท่วมโดยเขาจะใช้แผนที่ดาวเทียม
8: จากจิสด้าเลย
9: ปัญหามีอยู่นิดหน่อยวันก่อนจิสด้าบอกกทม.มันดูยากต้นไม้กับหมู่ตึกต่างๆมันทำให้มองไม่เห็น
8: มันก็เลยทำให้บางจุดที่เราเห็นอยู่ว่าท่วมอะค่ะแต่มัน
9: ดาวเทียมมันไม่เห็น
8: จิสด้าไม่เห็นค่ะ
9: อันนี้ก็ต้องไปหาทางแก้กันต่างจังหวัดก็จะยากน้อยหน่
8: อ
9: ยเพราะจะใช้จิสด้าแต่กฎเกณฑ์เนี่ยรวมถึงแม้ตัวบ้านจะไม่ท่วมแต่ถ้าน้ำล้อมเกิน7วันอันนี้ดูจากดาวเทียมได้ถูกไหม
8: ค่ะ
9: น้ำล้อมหลักเกณฑ์ก็คือถ้าเป็นอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยของใหม่เนี่ยภายใน15วันถ้ายืนยันหมายถึงจังหวัดต้องประกาศเขตภัยพิบัติและจ่ายทันที 10,000
8: ก้อนแรก
9: ที่เหลือไปพิสูจน์ความเสียหายกับบริษัทประกันซึ่งอาจจะจ่ายได้สูงสุดอีกไม่เกิน 90,000
8: ก็รวมเป็นทั้งหมด
9: 100,000 ไม่เกิน
8: ค่ะ
9: แต่ไม่ใช่ได้ 100,000 ทันทีนะอันนี้ว่าไปแต่ในส่วนของอุทกภัยของทางการซึ่งก็หมายถึงปภก็จะจ่ายเงินเยียวยา 9,000
8: ค่ะ
9: ขนาดที่ท้องถิ่นก็จะไปดูเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบ้านเรือนท้องถิ่นที่ว่านี้อย่างกทม.อย่างองค์กรท้องถิ่นก็แล้วแต่ว่ามันเกิดขึ้นที่จุดไหนแต่ปภ.เนี่ยจ่าย 9,000 เงื่อนไขยังเหมือนเดิมก็คือจะต้องประกาศเขตภัยพิบัติอย่างกทม.เนี่ยก็ไม่ได้ทั้ง50เขตนะที่ปภ.ประกาศออกมาเนี่ยไม่ครบ50เขตหรอกประมาณ30กว่าเขต
8: 38นะ
9: คะผมจะพูดต่อไปว่าประเด็นปัญหาคือเริ่มมีการเปิดให้รับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐโดยปภ.อันนี้คือ 9,000ของกทม.ก็ดูจะพยายามจะเปิดลงทะเบียนเช่นเดียวกันให้ยื่นออนไลน์กับการไปยื่นที่สำนักงานเขตทั้งสองทางกทม.เนี่ยก็จะมีเรื่องบ้านเสียหายค่าขาดอาชีพค่าซ่อมอะไรนะเครื่องมือทำหมากินค่าเช่าบ้านเวลาต้องย้ายออกมาอย่างนี้เป็นต้น
8: คือมีทั้งหมด6ประเภทอะค่ะค่าซ่อมบ้านที่พักอย่าง
9: น
8: ี
9: ้ท่านี้ไอ้ที่เปิดเมื่อวานนี้ที่เป็นไฮไลท์เร็วหน่อยก็คือปภ.เขาเปิดทั้งในส่วนออนไลน์กับออนไซต์ก็ปรากฏว่านี่ฮะท่านผู้ชมเปิดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐตั้งแต่เมื่อวานนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปโดยกินอาณาบริเวณ65จังหวัดรวมถึงกทม.ตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนประชาชนเขาก็จะไปยื่นหรือไม่ก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งผมก็ยังดูอยู่ว่าเขาทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยได้ไหมหมายถึงทั้ง 9,000 แล้วก็ทั้งเกี่ยวกับท้องถิ่น
8: ไอ้ที่ว่ามีอีก6อย่างอะค่ะ
9: นั่นแหละท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าเกิดประเด็นปัญหาขึ้นยกตัวอย่างเนี่ยท่านผู้ชมฮะไปดูคุณลุงคนหนึ่ง
8: คุณลุงสุดที่ศักดิ์อายุ66ปีค่ะเป็นชาวลาดกระบังซอย4
9: ไปยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยา 9,000 ที่เขตลาดกระบังเพราะพื้นที่ล่ม9หมู่บ้านต่างๆในเขตลาดกระบังเนี่ยกระทบจากน้ำท่วม
8: ของคุณลุงก็ท่วมนะคะบอกน้ำท่วมเลยหัวเข่าเลย
9: คนทยอยมาทั้งวันปัญหาคืออะไรรู้ไหมตัวเขตก็ไม่รอดสำนักงานเขตลาดกระบังน้ำท่วม
8: ทั้งหน้าเขตเลยค่ะน้ำ
9: คนก็ต้องลุยน้ำหน้าเขตนี่แหละเข้ามา
8: ค่ะ
9: นี่ฮะท่านผู้ชม
8: นี่สูงประมาณ
9: 60 80ถนนลาดกระบังก็ยังสูงประมาณ60ถึง80เซนแล้วคนต้องมาเนี่ยนักข่าวได้คุยกับนางสมพรอายุ58ปีชาวเขตล่ม9โซน8ซอย2
8: ฝาน้ำที่ท่วมสูงออกจากบ้านมายื่นเอกสารรับเงินเยียวยาที่สำนักงานเขตอะค่ะบอกว่าต้องเรียกแท็กซี่มานะแต่แท็กซี่ก็มาไม่ถึงเพราะว่าหน้าเขตมันท่ว
9: ม
8: ตอนแรกกะจะเดินเท้าต่อมาที่สำนักงานเขตเห็น2แถวพอดีก็ขึ้น2แถวมาเฉพาะค่ารถมานี่300แล้วค่ะ
9: พอเห็น2แถวขึ้นมารวมค่ารถไป300แล้วบ้านเป็นยังไงบ้าง
8: น้ำยังสูงอยู่นะคะในบ้านคุณป้าเล่าว่าน้ำยังสูงประมาณเข่าแล้วท่วมแบบนี้มา7วันแล้ว
9: การฝ่าน้ำออกมาเพื่อแลกกับเงิน 9,000 คุ้มไม่คุ้มไม่รู้ขอให้ได้ก่อนเถอะเพราะเราไม่มีรายได้พอมาถึงสำนักงานเขต10โมง
8: กว่าจะเสร็จเรื่องประมาณบ่ายโมง15นาทีค่ะ
9: เพราะอะไรเหรอ
8: คือคุณป้าไม่มีทะเบียนบ้านนะคะ
9: เพราะทะเบียนบ้านเก็บไว้ที่ต่างจังหวัด
8: ก็เลยต้องกลับไปกลับมาหลายรอบเพื่อจะคัดสำเนาทะเบียนบ้าน
9: สักพักติดเที่ยง
8: บ่ายโมงเขาก็เปิดให้ทำสุดท้ายเรียบร้อยเสร็จได้ตอนบ่ายโมง15
9: ทั้งนี้ทั้งนั้น นักข่าวก็เลยถามทำไมไม่ลงแอปทางรัฐอ่ะ
8: คุณป้าบอกว่าทำเองไม่เป็นพี่สาวก็เลยชวนมาจริงๆเจ้าหน้าที่ก็ถามคุณป้าบอกว่าทำไมถึงไม่ลงผ่านแอปก็บอกเขาว่าทำไม่เป็น
15: ใช่ค่ะแม่เดินมาครึ่งนึงแล้วแม่ก็มานั่งรถสองแถวอีกตอนแรกนั่งแท็กซี่มาแล้วมาถึงเขาไม่มาแล้วก็เลยมาขึ้นสองแถวแล้วก็เดินต่อมาแล้วก็ขึ้นสองรอบอ่ะขึ้นรถสองรอบ
16: จ่ายเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยเฉพาะเดินทางมานะ
15: ก็ไปกลับก็ประมาณ300ในบ้านยังเทียมเข่าอยู่เลยหลายวันแล้ว7วัน8วัน
16: คุ้มไม่ได้ 9,000
15: โอ้โหคุ้มไม่คุ้มก็ให้ได้ก่อน
16: แล้วทำไมเราไม่ลงทางแอปทาง
15: อ่ะก็แม่ทำไม่เป็นก็เลยมาให้เขาทำให้ทำเสร็จแล้วค่ะจะดับ
9: อีกเคสหนึ่งลุงสุดที่ศักอโยก16ลาดกระบางซอย4
8: ฝ่า

0: ได้พยายามยื่นเอกสารและกรอกข้อมูลเมื่อถามว่าทำไมลุงไม่ทำแอปผ่านแอปที่บ้านมา
1: คุณลุงบอกว่าทำไม่เป็นมันยากแล้วก็เล่าอะค่ะบอกว่าอย่างเราอะมันเรียนรู้ไม่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ถามว่าลุงเล่นไลน์เป็นแล้วทำไมลุงไม่เรียนรู้ที่จะลงผ่านแอปทางลัดซะมั่ง คุณลุงน้อยใจเลยค่ะ
0: บอกผมมันแก่เกินเรียนแล้วเนี่ยแล้วก็ร้องไห้
2: แต่รถครึ่งล้อน่ะรถมารถน้องเขยเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยผมก็จะไปยื่นอีกทีไม่รู้จะได้ป่ะไม่ได้เพราะเราไม่มีตัวนี้เลยให้ไปถ่ายนี่มันร้านมันปิดนะครับ
3: เขาบอกมันเป็นต้องเป็นไอต้องเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี้แหละ
2: ใช่แล้วเอาตรงไหนเราไม่มีแต่ตุ้ง
3: แล้วของลุงเป็นสมาร์ทโฟนแล้วแต่มันไม่มีเน็ตน
2: ี่ไม่มีเน็ตครับผมมีเล่นไวไฟที่บ้านออกนอกพื้นที่ไม่มีแล้ว
3: ผ่านแอปทางลัดที่บ้านนะจ๊ะ
2: ผมไม่เป็นนะ
3: มันยากไหมพี่ว่า
2: ผมมันยากเพราะอย่างเรามันเรียนรู้เราไม่เป็นเลยเขาหาว่าเราเล่นไลน์เล่นไลน์แล้วทำไมไม่เรียนรู้มั่งเอ้าผมไม่รู้เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมจะเลยเรียนรู้ไว้เขาว่าผมมันแก่เกินเรียนแล้ว
3: ใช่ว่ารู้ใช่ว่าร
2: ู้ข้างในมันนักงานข้างในเขาบอกเล่นไลน์แล้วน่าจะเรียนรู้มั่งเอ้าผมจะไม่รู้ได้ไงเพราะใครจะไปรู้น้ำจะมาท่วมพูดไม่ออก
3: คือทำไมน้ำใจหล่อเลยยังไง
2: ใช่
3: ไม่รู้
4: จะพูดอะไร
3: ครับขอโทษ
4: ไม่เป็นไร
0: ครับผู้ชมและสุดท้ายแกก็ไม่ผ่านนะ
1: ใช่คือสุดท้ายคุณลุงเข้าไปยื่นใหม่แต่ผลสรุปไม่ได้ค่ะก็ต้องกลับบ้านไปให้ลูกชายมาทำเรื่องให
0: ้อ๋อนี่ท่านผู้ชมปภ.กับกทบ.ต้องดูเรื่องนี้เอาไว้ในความโกลาหลเนี่ยนอกจากนั้นยังมีแนววัยรุ่นนี่ก็มีนะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชม
1: สุดท้ายก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้เหมือนกันต่อให้เป็นวัยรุ่น
0: เพราะอะไร
1: คือท
0: ั้ง OTP
1: ใช่ไม่ได้ OTP แล้วทำเป็นชั่วโมงเลยนะคะโหลดแอปทางรัฐมาแล้วด้วยใช้ไทยดีแล้วด้วยแต่ประเด็นก็คือต้องรอ OTP อะค่ะเป็นรหัส OTP ซึ่งของวัยรุ่นรายนี้มันไม่เด้งเข้าเมลทำอยู่นานก็ทำไม่ได้
0: เจ้าหน้าที่ยังอุตส่าห์แนะนำว่าม
1: ีแฟนไหมล่ะให้ส่ง OTP เข้าไปผ่านเมลแฟนได้ไหม
0: สุดท้ายกลับบ้าน
1: อยู่ดี
0: ไม่สำเร็จ
1: นี่ขนาดวัยรุ่น
0: แต่บางรายก็สำเร็จนะครับมาดาวน์โหลดแอปทางรัฐก็สำเร็จ
1: แล้วก็ไปแนะนำผู้ประสบภัยรายอื่นด้วยค่ะ
0: บอกทำอย่างนี้ช่วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าหน้าที่เองก็บอกนะครับว่าคือพอมาถึงเนี่ยอยากให้แนะนำให้โหลดแอปทางรัฐเอาไว้แล้วลงทะเบียนผ่านช่องทางนั้นจะไม่นาน
1: ใช่คือมันจะใช้1ใช้เวลาพิจารณาไม่นาน2คือก็ไม่ต้องไปถ่ายสำเนาเอกสารมาค่ะทุกอย่างก็ยื่นผ่านออนไลน์ได้เลย
0: ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าคนไม่มีสำเนาไม่มีสำเนาเอกสารยังมีปัญหาอยู่เลยเนี่ยนอกจากนี้แวะไปดูบางกะปิสั้นๆท่านผู้ชมลักษณะเดียวกันคือการมาลงทะเบียนบางกะปิทราบใช่ไหมเคหะคลองจันทน์กับอะไรทั้งหมดย่านนั้นเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไพฑูรย์ชาวรามแห่ง24มาลงทะเบียนยอมรับว่าไม่ยุ่งยาก10นาทีก็จบแล้วแต่ขึ้นอยู่กับผู้รับผลกระทบเองต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมทั้ง
1: สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนและเอกสารภาพถ่ายยืนยันน้ำท่วม
0: ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดทุกขั้นตอนไม่โทษรัฐบาลเลยเพราะเป็นภัยธรรมชาติให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยอันนี้ในมุมบวกนี่ครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพบรรยากาศอย่างที่บอกนี่แหละเพราะฉะนั้นปีที่แล้วท่านผู้ชมที่ประสบอุทกภัยที่หาดใหญ่เกิดความวุ่นวายต้องถ่ายเอกสารทำไมต้องน้อยใจแล้วล่ะอีกหนึ่งปีต่อมาคนกรุงเทพก็ประสบปัญหาแบบเดียวกับท่านเนี่ยก็คือถ่ายเอกสาร11:26เรื่องเล่าสอที่จะกลับมา
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า หายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือน

0: ีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stihl Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
6: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเลินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลวิ่งโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
7: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
8: เป็นวันที่4ติดต่อกันมุมนึงเนี่ยมีการถามหาอธิบดีกรมอุตุว่านี่ยังไม่เห็นหน้ามาประชุมปรากฏว่ารักษาการท่านรองณัฐวุฒิอ่ะ
9: ท่านณัฐวุฒิแดนดีอ่ะค่ะก็ตอบบอกว่ามีผมครับเป็นรักษาราชการแทนอธิบดี
8: พออธิบดีเกษียณไปแล้วตั้งแต่วันที่30กันยา
9: ค่ะ
8: ท่านผู้ชมก็พูดถึงเรื่องพยากรณ์ท่านนายกพูดในที่ประชุมเมื่อเช้าว่าต้องเตรียมความพร้อมจากนี้เกี่ยวกับปริมาณฟ้าฝนต่างๆก่อนจะไปทิ้งท้ายว่าหลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นต้นไปด้วยได้ประสานกับแม่ทัพภาคที่4เพราะหลังจากนี้เนี่ยฝนมันจะลงทางใต้นอกจากนั้นก็บอกกับเจ้าหน้าที่นะครับว่ามุ่งมั่นในการช่วยประชาชนไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจเรื่องของการบูลลี
9: ่กระทบกระทั่งตั้งคำถามในเชิงดูถูกดูแคลนสร้างความปั่นป่วน
8: ขอให้มั่นใจ
9: ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่
8: ขนาดที่มีอีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ชมคือนักข่าวถามท่านนายกหลังจากการประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่มีประชาชนในลักษณะต่อว่าเจ้าหน้าที่ต่อว่าประชาชนมันไปดุท่านนายกก็บอกไม่ได้นะหันไปไหนปอพอปรากฏว่าท่านผู้ว่าชัดชาติมาประชุมด้วยปภ.อธิบดีคนใหม่นี่พอดีเลย
9: ท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรค
8: ่
9: ะ
8: อธิบดีเซเว่นนี่ใช่ไหม
9: ใช่อ
8: ธิบดีปภ.
9: ค่ะ
8: คุณชัดชาติก็อยู่ข้างหลังคุณชัดชาติก็บอกผมเองครับ
9: บอกคุณร้องผมเอง
8: สำนักงานเขตลาดกระบัง
10: อันนี้เดี๋ยวต้องกำชับไปนะครับต้องไม่ดุแน่นอนนะครับต้องมีแต่ถูกดุนะฮะครับ
11: ท่านประหลัดอยู่เปล่า
12: ครับ
10: ลูกน้องไปดุใคร
12: ผมรับน้องผมครับกรมอกับชา
10: ติได้รู้ว่ากับชาติ
12: เมื่อวานนี้ก็มีกรณีที่มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วเจ้าที่เขตลาดกระบังพูดไม่ดีกับประชาชนนะก็ได้กำชับแล้วอย่างเงี้ยห้ามไม่ให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้ของเราศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่อุบัติมีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหม นักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้นคือเคสแรกนี่ยังมันจะมีการลงทะเบียน2อันมั้งคือการลงทะเบียนของรัฐบาลพอดึงลงทะเบียนความเสียหายซึ่งนั้นอาจจะยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะไม่ต้องมีว่าเสียหายอย่างไรรูปแบบอย่างไรอันนี้ก็ต้องพยายามอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้มากขึ้น
8: นี่ฮะท่านผู้ชมลูกน้องผมเองก็เป็นประเด็นเรื่องราชกระบังนี่แหละท่านผู้ว่าก็บอกนะครับว่าประเด็นเรื่องลงทะเบียนออนไลน์ขอรับเงินเยียวยาไม่เป็นจริงๆก็อยากให้ทำแต่เมื่อมันยังไม่ได้ก็กำชับเจ้าหน้าที่แล้วว่าต้องช่วยประชาชนเตรียมจะขออาสาสมัครนักเรียนนักศึกษามาช่วยกรอกเอกสารนี่ฮะแล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องกรณีฝนตกระลอกต่อไปตั้งแต่ของกทมจะเป็นวันที่5
9: วันจันทร์
8: 5 6 7วันจันทร์นี้อาจารย์อังคารนี้ท่านผู้ว่าก็เชื่อว่าจะไม่กระทบกับการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอ่ะท่านผู้ชมและเราก็ต่อเนื่องไปลุ่มเจ้าพระยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการชยันเมืองสงบอกนะครับว่าล่าสุดพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนในห้วงต่อจากนี้คือกรมชลประทานเนี่ยระบายน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่ตีสามของวันศุกร์ 2,500 คิวต่อวินาทีก็จะคงอัตรานี้เอาไว้นะครับท่านผู้ชมและถ้าเมื่อไหร่ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาลดลง
9: ก็จะทยอยปรับลดการระบายน้ำค่ะ
8: เข้าสู่อัตราปกติทั้งนี้ทั้งนั้นมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนในแต่ช่วงแต่ละช่วงเวลาและก็ระบายออกซ้ายขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้เป็นข้อมูลที่เราทราบกันเนี่ยท่านผู้ชมท่านบอกปกติอยู่เท่าไหร่รู้ไหม700ขนาดนี้เนี่ย 2,500 สอสอในจังหวัดเหล่านี้พูดไปล่วงหน้าอาจจะถึง 2,800
9: ใช่ๆค่ะ
8: เพราะฉะนั้นรุ่มเจ้าพระยาอย่างที่บอกนะครับล่าสุดก็ยังคงอัตราระบายน้ำไม่เพิ่มนะครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็หมายถึง 2,500 คิวนั่นเองโดยที่กรมชลประทานรายงานล่าสุดว่าสถานการณ์ฝนตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
9: และในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้
8: มันก็จะไม่ตรงกับที่สนทช.บอกว่าถ้าเดี๋ยวมันดีขึ้นก็จะค่อยๆทยอยปรับเพราะฝนยังตกเหนือเขื่อน
9: แล้วตกหนักด้วยนะคะเหนือเขื่อนกับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาในขณะนี
8: ้นั่นทำให
9: ้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
8: เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าระดับน้ำตอนบนเพิ่มสูงขึ้น
9: และส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
8: ก็แปลว่าถ้าดูแนวโน้มณขณะนี้คือยังมีโอกาสจะปรับเพิ่ม
9: ขึ้นอีกใช่ค่ะ
8: เพียงแต่จะคงเอาไว้ณขณะนี้ผลจากประเด็นการระบายน้ำตั้งแต่ตีสามของวันศุกร์ก็ปรากฏว่าตีสามนี่หมายถึงคือพฤหัสต่อเนื่องวันศุกร์นะ
9: ค
8: ่
9: ะ
8: เวลาผ่านไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมไปดูภาพโรงเรียนวัดมะปรางที่ชัยนาทเนี่ยท่านผู้ชมที่ตำบลโพนางดำออกปรากฏว่าโรงเรียนวัดบ้านเรือนกว่า150หลังคาเรือนเขาบอกคืนเดียวถึงคอเลย
9: คือน้ำเนี่ยสูงตั้งแต่50ถึง170เซนติเมตรนะคะแล้วแต่ความสูงต่ำของพื้นที
8: ่คืนเดียวถึงคอนี้ครูโรงเรียนวัดมะปรางครูวุฒิชัยเป็นคนบอก
9: บอกว่าตอนแรกเนี่ยโรงเรียนน้ำไม่ท่วมค่ะพอเขื่อนเจ้าพระยาระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำท่วมแบบคืนเดียวถึงคอเลยค่ะ
8: โรงเรียนทำตามแผนที่วางเอาไว้เลย
9: รีบสอนรีบสอบรีบปิด
8: รีบสอนหนังสือรีบสอบแล้วก็รีบปิดโรงเรียน
11: เพิ่งจะเข้ามาคืนนี้ครับถึงเมื่อช้านี่ถึงหน้าอกครับแต่ตอนนี้ในสนามคาดว่าน่าจะถึงคอได้แล้ว
13: คอเลยเหรอพี่คืนเดียว
11: น่าจะคอครับ
13: คือมันไหลข้ามคันมาเหรอพี
11: ่ครับน่าไม่แน่ใจว่ามันพังหรือยังไงครับ
13: อาจจะล้นหรือว่าไงก็ไม่แน่ใจนะแล้วโรงเรียนเป็นไงพี่ปิดยัง
11: โรงเรียนปิดแล้วครับตอนนี
13: ้ตอนแรกอ่ะ
11: คือประกาศปิดตั้งแต่วันที่1ตุลาครับตั้งแต่ที่ว่าเขาประกาศว่าเขาจะปล่อย2004ครับที่ตั้งแต่ได้ข่าวมาก็คือมันก็ว่าวางแผนให้สอบเด็กแล้วก็ปิดไอ้นี่แหละคร
8: ับ ท่านผู้ชมนอกเหนือจากนั้นเมื่อการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังทะลักไปท่วมบ้านผู้พิการสัพพยาของจังหวัดชัยนาทนี่ฮะ
9: คุณเชนค่ะอายุท่าน65แล้วด้วยนะคะ
8: อยู่4ตำบลหาดอาสาสัพพยาท้ายเขื่อนก็ปรากฏว่าลุงเชนอายุ65พิการแขนทั้ง2ข้างและแขนขาก็ขาขวาก็ขาด
9: แขน2ข้างขาดขาขวาขาดค่ะ
8: เจ้าตัวบอกว่าแม้น้ำยังจะไม่ถึงตัวบ้าน
9: แ กลายเป็นไส้เดือนดินเยอะแยะเลยค่ะไต่หนีน้ำขึ้นมาอยู่รอบบ้านของคุณลุงบางส่วนเข้าไปในตัวบ้านด้วย
8: แต่รอบนี้ก็หวังหรือคาดว่าคงไม่นานคงไม่นาน
9: ก็ยังยืนยันค่ะว่าจะยังนอนชั้นล่างของบ้านต่อไปท่านบอกว่าถ้าระบายน้ำไม่ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ได
8: ้ถ้าเกินกว่านั้น
9: ค่อยขึ้นไปชั้น2ค่ะ
14: เราจะนอนตรงนี
15: ้ใช่ถ้า 3,000 ขึ้นไปประมาณ 3,000 น่ะอยู่ได้ตรงนี้ถ้า 3,000 ขึ้นไปได้นะถ้าปลอดเกียรติกับพญาปล่อยเกินกว่านั้นนะ
14: ถ้าเกิน 3,000 ถ้าเกิน 3,000 ต้องขึ้นบ้านอ๋อถ้าไม่ถึง 3,000 เนี่ยอยู่ได
16: ้อ๋อมันออกเยอะมาต
15: ั้
16: งแต่วันแรกเลยป่ะคะ
15: นี่เพิ่งออกวันนี้เลยคงน้ำขึ้นเพิ่งขึ้นเข้าวันนี
16: ้น้ำเข้าวันนี
15: ้
16: แต่เดือนก็เต็มไปหมดเลย
15: ใช่รอบบ้าน
16: เยอะมาก
15: ทั้งโรงหลังเต็มหมด
8: สิงห์บุรีสิงห์บุรีต่อจากชัยนาท10:20 เมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสต์เติร์ดมวลน้ำจากเจ้าพญาลอดใต้แนวคันกั้นน้ำที่หมู่หนึ่งหัวป่าอำเภอพรมบุรีสิงห์บุรีให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็ก
9: อพยพไปยังที่ปลอดภัยทันทีเคลื่อนย้ายรถและของมีค่าทันที
8: ตรวจสอบเพราะว่ามันมีน้ำจากเจ้าพญาเนี่ยทะลุใต้ผนังกั้นน้ำยาวประมาณ10 เมตร
9: แล้วน้ำไหลเข้าพื้นที่เร็วมากนะคะชาวบ้านก็เร่งย้ายของกัน
8: นายกอบต.โรงช้างบอกนะครับว่าพื้นใต้ถังมันเป็นดินทรายไง
9: ถูกน้ำซ้อจนพังหมดทั้งแถบค่ะอุดรูรั่วก็ไม่ได้เพราะจะทำให้ผนังกั้นน้ำเสียหายหมดเลยจำใจต้องปล่อยน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่เพื่อลดแรงดันน้ำค่ะ
8: อันนี้คืออำเภอพรมบุรี
9: ค่ะ
8: ของจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยท่านผู้ชมฮะเสร็จจากสิงห์บุรีเราเอาคร่าวๆนะอ่างทองจังหวัดต่อมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คันกั้นน้ำพื้นที่หมู่5ตำบลผงเพงป่าโมกพังครับ
9: มวลน้ำจากคลองผงเพงก็ไหลเข้าท่วมหมู่บ้านเบื้องต้นคือ98หลังคาเรือนค่ะ
8: สิ่งที่อบต.ทำได้คือขึ้นมาอยู่บนถนนเถอะ
9: อบต.ก็เลยช่วยตั้งเต็นท์บนถนนให้ชาวบ้านอยู่อาศัยชั่วคราว
8: นี่มีเสียงชาวบ้านเป็นยังไงบอกที่นี่เนี่ยเป็นแอ่งกระทะพอเจ้าพญาปล่อยน้ำสูงผลก็เป็นอย่างนี้ย้ายร้านมาขายในเต็นท์ริมถนนนี่แหละนี่ขนาดเดียวกันไปดูภาพต่อเนื่องอบต.ช่วยตั้งเต็นท์ชั่วคราวเนี่ยเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมนอกจากนั้นรองผู้ว่าอ่างทองต้องเตรียมความพร้อมเพราะไม่เฉพาะผงเพงตอนนี้เนี่ยบริเวณสะพานป่าโมกที่ตำบลบางปรากฏอำเภอป่าโมกติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมฮะอ่างทอง
9: พยายามเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำนะคะ
8: ไปดูย้อนกลับไปตรงนี้ไอ้กระสอบทรายที่วางคันล้อมประตูน้ำติดกับของผงเพงที่มันพังเป็นยังไงอันนี้141
9: ค่ะ
8: ไปดูตามคิวเนี่ย
9: ที่หมู่5ผงเพงป่าโมกอะค่ะกระสอบทรายวางล้อมไว้ที่ประตูน้ำติดกับคลองผงเพงแรงต้านน้ำในคลองผงเพงที่เพิ่มขึ้นทำให้กระสอบทรายพังทลายลงกว้างเลยนะคะเนี่ยค่ะน้ำในคลองผงเพงก็ไหลเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเร่งขนของหนีกัน
8: เสร็จจะอ่างทองไปไหนอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนขณะนี้อยุธยามี16อำเภอนักข่าวยืนยันว่าน้ำท่วมแล้วทั้ง16อำเภอนั่นแหละแต่ประกาศเกณฑ์เปรตภัยพิบัติแล้ว14อำเภอ
9: มีอำเภอลาดบัวหลวงกับอำเภอภาชีค่ะที่ไม่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
8: เสนาเป็นภาพอย่างนี้นักข่าวลงเรือสำรวจที่ตำบลหัวเวียงท่วมสูงกว่าพื้นบ้านเกือบเมตร
9: ชาวบ้านคือต้องงัดแผ่นกระดานที่เป็นพื้นบ้านน่ะขึ้นมาหนุนน้ำนะคะสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งก็มี
8: บ้านหนุนนางมณีมงคลธงชัยอยู่ในบ้านลำพังลูกรั่วไปทำงานนี่หนุนพื้นสูงมาเมตรครึ่ง
9: แต่ถึงสูงไปเมตรครึ่งแล้วน้ำก็ยังสูงกว่าพื้นบ้านอีกประมาณ80เซนติเมตรค่ะ
8: นึกดูเถอะก็2เมตรกว่าใช่ไหม
9: ค
8: ่ะที่มันขึ้นมาเนี่ย
9: อยู่ลำบากมากอย่างการทำอาหารเนี่ยในครัวเนี่ยนะคะคือถูกหนุนสูงขึ้นไปจนเกือบติดหลังคาแล้วอะค่ะ
8: นี
17: ่จะอยู่ว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าเน
18: ี่
17: ยเป็นแล้วโดนอะไรถังแก๊ส
18: จ้ะ
17: เนี่ยอยู่อย่างเงี้ย
18: จ้ะ
17: ในครัวป้าน
18: ี่
17: ไงเนี่ย
18: จ้ะ
17: อ๋อนี่มันยกขึ้นมาใช่ไหม
18: เอายกขึ้นมาไง
17: แล้วมันลำบากไหมเนี่ยนั่งทำกับข้าวไม่ร้อนนะติดสังกะสีเลยอะ
18: ร้อนเหม
17: ือ
18: นกัน
17: ร้อนข้างบนแดดข้างล่างน้ำ
8: นี่ฮะและวันนี้ไม่เฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยายังต้องจับตาแม่น้ำป่าสัก เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือยกบานประตูระบายน้ำขึ้นทั้ง6บาน
9: เพื่อที่จะระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะ
8: เขื่อนพระราม6เนี่ยดักน้ำจากเขื่อนป่าสักอีกทีนึงเขื่อนป่าสักอยู่ที่ลพบุรีปล่อยน้ำพอล้นความจุลงมาตามแม่น้ำป่าสักก็จะมาผ่านไม่ว่าจะเป็นสระบุรีแล้วก็อยุธยาโซนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็จะเป็นโซนอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวง
9: ใช่ค่ะ
8: ซึ่งก็ปรากฏว่าเขื่อนพระราม6ยกบานประตูระบายน้ำทั้ง6บานเพื่อเร่งระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักนี่ฮะ
9: อัตราระบายประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
8: อันนี้คืออีกโซนนึงและท่านผู้ชมดูจุดบรรจบมันอยู่ที่ไหนป้อมเพชรแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพระยามาบรรจบกันก็ปรากฏว่าน้ำบาดท่วมป้อมเพชรจมน้ำเกือบ1เมตร
9: โอ้นี่คือแนวป้องกันตลิ่งเดิมไม่สามารถสกัดมวลน้ำที่ไหลเข้าข้างในได้นะคะเนี่ยค่ะ
17: ใช่ไหมจะมีป่าสัก
8: ลุ่มเจ้าพยาแม้กระทั่งตอนเหนือเขื่อนตอนเหนือเขื่อนเนี่ยก็ยังมีประกาศเสด็จซ้ำไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนครสวรรค์เป็นเพราะอะไรคันดินป้องกันน้ำคลองขนมจีนเกิดเสียหายท่านผู้ชมฮะน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่อันนี้นครสวรรค์คือเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแน่ๆถูกไหม
9: ปอพอแจ้งเตือนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นช่วง11โมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าคลองท่าขนมจีนและคลองต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้างแก่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและอาจล้นตลิ่ง
8: คำแนะนำคือยกของขึ้นที่สูง
9: เคลื่อนย้ายรถย้ายกลุ่มเปราะบางค่ะ
8: นี่เป็นภาพใหญ่ๆของอุทกภัยนอกจากนั้นขออนุญาตไปภาคตะวันออกปราจีนบุรีอำเภอบ้านสร้างเป็นอันยืนยันนะครับผู้ชมว่าท่วม 100% แล้วของพื้นที่อำเภอบ้านสร้างของจังหวัดปราจีนบุรีเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับผู้ชมเป็นพื้นที่รับน้ำจากก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นนครยกปราจีนบุรีอำเภอเมืองอำเภออื่นๆมาลงที่ปราจีนบุรีในอำเภอบ้านสร้างผลก็คือรายงานล่าสุดอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี 100% เลย
9: ท่านบอกว่าระดับวิกฤตเลยนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสร้างคุณอนันต์บุญยืน
8: นี่ฮะและน้ำมันก็จะไปต่อที่ฉะเชิงเทราเพื่อจะลงสู่แม่น้ำบางปะกงซึ่งต้องใช้เวลามากโอ้โห
9: นี่ถนนสายหลักนะคะเนี่ยปราจีนบุรีบ้านสร้างน้ำท่วมเกือบทั้งหมดเหลือแค่เกาะกลางกับแยกไฟแดงอะค่ะตัวถนนนี่มองไม่เห็นนะคะ
8: ยังไม่นับตะวันตกราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีแม้การระบายน้ำจากเขื่อนจะทรงตัวแต่ว่าท่วมหนักพอสมควรทีเดียวนี่คืออุทกภัยปี69ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้ากลับมาดูการเมืองเรื่องของรังสิมันโรมกับสสภูมิใจไทยหนึ่งเดียวของชัยภูมิที่เป็นผู้หญิง
9: คุณไอเดีย
8: สุชาดาสางเดี๋ยวกลับมาครับ
19: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
20: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
21: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
22: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
23: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
22: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
24: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
0: พบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าว
2: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
24: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
8: มันรวมถามรัฐมนตรีดีชัยชนก
9: ค่ะ
8: แล้วปรากฏว่าคุณชัยชนกไปพาดพิงถึงคนในพรรคประชาชนดูเหมือนจะ 2-3 คนคุณรังสิมันต์โรมก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าจะตรวจสอบแต่ต้องตรวจสอบสีน้ำเงินด้วยแล้วไปยกกรณีสสชัยภูมิผู้หญิงสามีอาจจะเกี่ยวพันกับขบวนการสแกมเมอร์เรื่องการลุกลามเพราะเกิดการประท้วงประธานขอให้คุณลมถอนคุณรังสิมันต์ไม่ถอน
9: แล้วก็ทูลให้ประธานออกจากไปเลยค่ะ
8: หลังจากที่คนประท้วงหลักก็คือผู้ที่ถูกพาดพิงเพราะชัยภูมิมีสสหญิงคนเดียว
9: ก็คือคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ค่ะ
8: เป็นสสชัยภูมิหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเรื่องมันก็ลุกลามก็ปรากฏว่ามีการไปเอาบัญชีทรัพย์สินที่คุณสุชาดายื่นกับปปช.ไว้รวมมูลค่าประมาณเกือบ 2,000 ล้านคือ 1,900 ล้านทั้งในส่วนของตัวเองคู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะประเด็นสำคัญคือไอ้ตัวหลักเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ 1,400 ล้านซึ่งเป็นเงินที่คู่สมรสก็คือสามีคุณสุชาดาเนี่ยให้บริษัทหนึ่งกู้ประมาณ 1,400 ล้าน
9: ค่ะ
8: มันมีประเด็นตั้งแต่ข้อที่1คือตัวเลขการลงรับบัญชีเนี่ยมันก็ยัง
9: ไม่ตรงกัน
8: คือยอดกู้ 1,440 ล้าน
9: แต่ยอดหนี้คงเหลือ 1,343 ล้านค่ะ
8: ห่างกันประมาณสัก100ล้าน
9: เกือบ100ล้าน
8: อันนี้เป็นประเด็นที่มีคนตั้งคำถามข้อต่อมาท่านผู้ชมถ้าคิดรวมกันทั้งหมดเกือบ 2,000 ล้านเนี่ย 1,400 กว่าล้านมันเป็นเงินก้อนใหญ่เลย
9: ใช่ค่ะ
8: แปลว่าคือทรัพย์สินส่วนใหญ่ประมาณ 70-80%
9: เป็นเงินกู้
8: ที่วันนี้คือให้คนอื่นกู
9: ้ใช่ค่ะ
8: คำถามข้อต่อมาก็คือและทำไมบริษัทที่กู้ไปเนี่ยต่อมาล้มละลายกลายเป็นว่าทรัพย์สินหลักของคู่สมรสคู่นี้เนี่ย
9: มันต้องศูนย์แล้วหรือเปล่า
8: หรือทำไมยังไม่ตัด
9: ทำไมไม่ตัดหนี้ว่าเป็นหนี้ศูนย
8: ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้นำมาซึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามคุณรังสิมันต์โรมคุณรังสิมันต์บอกนะครับว่าสัปดาห์หน้าวันที่7กรรมการ กฎหมายที่คุณรมเป็นประธานเดียวจะออกหนังสือ
9: หนังสือเชิญทั้งตัวคุณสุชาดาซางแทนทรัพย์สสชัยภูมิภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาแล้วก็จะเชิญปปงกลตและปปชมาด้วยค่ะคุณโรมบอกว่าเพราะขณะนี้ข้อมูลที่ปรากฏมันเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีและเกี่ยวกับการลงทุนน่ากังวลว่าจะมีการช่อโกงกันครั้งใหญ
8: ่อาจจะ
9: แต่คุณโรมบอกว่ายังไม่ขอสรุปฟันธงยังต้องถือหลักสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อน
8: ต้องตรวจสอบไล่เส้นเงินทั้งหมดรวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ขณะเดียวกันที่เรียกร้องให้เปิดหลักฐานออกมาเลยคุณโรมบอกยังไม่สามารถพูดทั้งหมดต้องใช้ในวาระอื่นก็เลยเดาว่าสงสัยจะเตรียมไว้ในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
9: ค่ะ
8: อาจจะยินยอมไม่ชัดทุกคนจะได้รับรู้และรับทราบโดยตั้งข้อสังเกตว่า
9: ทรัพย์สินของนายไทหยางที
8: ่ไทหยางซางเนี่ย
9: ที่มีประมาณ 1,900 ล้านแล้วไปปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือกองทุนแห่งหนึ่งถึง 80% ของทรัพย์สินทั้งหมด
8: ก็ 1,400 จากประมาณ 1,900 อ่ะ
9: และต่อมาบริษัทหรือกองทุนที่ว่านี้ล้มละลายนำไปสู่แรงสั่นสะเทือนในโลกคริปโตเคอเรนซีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนถูกจับถูกดำเนินคดีทั้งที่สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา
8: หลายคน
9: ให้การเชื่อมโยงมาถึงนายไทหยาง
8: ก่อนจะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไทหยางมามีที่มาพำนักในไทยมีทรัพย์สินจำนวนมากและยังมีการปล่อยกู้ให้กับบริษัทหรือกองทุนที่ล้มละลาย
9: แต่ในบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดากลับยังระบุถึงผลต่างของตัวเลขเงินที่แตกต่างไป
8: ก็คือ 1,440 กับ 1,341
9: ค่ะก็
4: แค่เรื่องของคุณเดียกับสามีอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากประเด็นเรื่อง40ล้านเห็นแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็อาจจะขยายประเด็นให้มันครอบคลุมนะครับไปถึงในมิติในเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินนะครับในเรื่องของการใช้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยในลักษณะดังกล่าวด้วย
8: ครับ
4: ดังนั้นในรอบนี้เนี่ยนอกจากเราเชิญคุณเดียกับสามีเนี่ยเราก็เชิญนะครับทางกรต.นะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปปช.อะไรต่างๆมาด้วยเพื่อที่จะได้เคลียร์ตรงนี้เพราะว่าด้านหนึ่งเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาเรื่องการฟอกเงินปัญหาเรื่องคริปโตเนี่ยนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับบุคคลสาธารณะต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญนะครับแล้วผมคิดว่าตลอดช่วงเย็นเมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยทุกคนก็สังคมก็ดูจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
5: เยอะมากครับ
4: ใช่ฮะก็เลยคิดว่าจำเป็นที่จะต้องเชิญมาซึ่งด้านหนึ่งก็คือทั้งคุณเดียและสามีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้การนะครับกับทางกรรมาธิการเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับเพราะคุณเดียก็ยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดผมก็คิดว่านี่คือโอกาสที่ดีในการที่จะได้เอาข้อมูลนะครับในฝั่งของคุณเดียเนี่ยมานำเสนอต่อทางกรรมาธิการนะครับ
8: ท่านผู้ชมคือเรื่องมันบานปลายออกมาต้องบอกตรงนี้ก่อนอันนี้คือการจับข้อสังเกตจากบัญชีทรัพย์สินหนี้สินที่คุณสุชาดาซางแทนทรัพย์ได้ยื่นต่อปปช.และมีการเปิดเผยออกมาซึ่งปรากฏว่าเมื่อเกิดประเด็นปุ๊บคนก็แห่เข้าไปจับข้อสังเกตต่างๆโดยเฉพาะทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยมันคือเงินที่ปล่อยกู้ให้กับบริษัทหนึ่งที่ล้มละลายไปประมาณ 1,400 ล้านจาก 1,900 ล้านที่เป็นเงินที่เป็นทรัพย์สินหลักถูกไหมแล้วก็มีการไล่กันปรากฏว่าคำถามที่ถูกตั้งคำถามกันผู้คนก็สนใจไง 1. สามีของคุณสุชาดาเนี่ยเอาเงินจากไหนมาปล่อยกู้
9: 1,400
8: กว่าล้านที่มาของเงินคืออะไรข้อต่อมาทำไมถึงปล่อยกู้ให้บริษัทซึ่งล้มละลายข้อสำคัญอีกข้อนึงปรากฏรายละเอียดซึ่งทราบจากคุณสิริโชคโสภาที่เป็นอดีตส.ส.สงขลาพรรคประชาธิปัตย์มีการเปิดประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่ว่ามันมีเครือข่ายที่รายล้อมตัวสามีของสุชาดาก็คือไทหยางซางที่ว่านี้เนี่ยถูกดำเนินคดีทั้งในสหรัฐกับสิงคโปร์บางคนถูกจำคุกไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวมาไล่เรียงกันเพราะคุณสุริโชคเมื่อวานดูเหมือนหลังจากที่คุณสุชาดาไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณรมนักข่าวถามว่าที่คุณสุริโชคเปิดออกมาคุณสุชาดาบอกเขาเป็นใครอาจจะไม่ทัน
9: ดิฉันอาจจะเกิดไม่ทัน
8: คุณสุชาดาเมื่อวานนี้ไปที่ปอทอแจ้งความเอาผิดรังสิมันต์โรมหมิ่นประมาทหลังพาดพิงสามีเอี่ยวสแกมเมอร์ทั้งนี้ข้อที่คุณสุชาดาให้สัมภาษณ์หลังจากแจ้งความระบุว่า
9: เป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะ ก็บอกว่าที่พูดออกมาเนี่ยจะต้องได้รับผลของการกระทำมองว่าคนผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ที่มาแจ้งความวันนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าตนเองและครอบครัวเป็นผู้บริสุทธิ์และพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะเธอยืนยันนะคะว่าสามีไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นักข่าวก็พยายามถามอะค่ะว่าแล้วอาชีพของสามีคืออะไร
8: อ
9: ัน
8: นี้ซักใหญ่เลย
9: ใช่เธอบอกว่าสามีเป็นนักธุรกิจแต่ก็ไม่สามารถจะระบุรายละเอียดชัดเจนได้เนื่องจากมีความสามารถหลากหลายด้านการลงทุน
8: คือก็ประมาณว่าอาจจะต้องมาบังคับให้ตอบเหรอเขาก็มีการลงทุนหลายอย่างที่เรื่องบัญชีทรัพย์สินเนี่ยถูกต้องทุกประการนะนี่ฮะก็ยืนยันอย่างนั้นก่อนที่จะทิ้งท้ายว่ายังไงนะ
9: งั้นจะให้ตอบว่าเป็นสามีไอเดียได้ไหมคะ
8: คือนักข่าวถามว่าสามีอาชีพอะไรเนี่ยคนอยากรู
9: ้คาดคัน
8: อ
9: ่ะ
8: คุณเดียก็ไอเดียก็เลยตอบว่าอาชีพสามีไอเดียได้ไหมคะก่อนจะทิ้งท้ายว่ายังไง
9: ก็บ
8: อกยืนยันนะครับว่าแม้คนที่สามีรู้จักเนี่ยจะถูกดำเนินคดีถูกไหม
9: แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับสามีของเธอค่ะ
5: ด้วยการรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ครอบครัวของฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นถ้าดิฉันมาแล้วหมายความว่าดิฉันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย
6: 7ตุลาเนี่ยเห็นว่าคณะกรรมการจะเรียกฉะนั้นผู้ใดเรียกเอกสาร
5: ถ้ามีเอกสารมาถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบทุกอย่างพร้อมไปอยู่แล้วค่ะแต่ดิฉันไม่ได้เห็นหนังสือยังไม่เห็นหนังสือค่ะ
6: สตางค์ 2,000 ล้านเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านมันพิสูจน์ไม่ได้ตรงนี้เราพร้อมที่จะพิสูจน์เลยมั้ย
5: ก็อย่างที่พี่ก็ได้ยินว่ามันก็เป็นข้อกล่าวหาและดิฉันมาวันนี้มาอยู่ที่ CIB ตรงนี้คิดว่ามันก็เป็นข้อที่พิสูจน์ได้แล้วว่าดิฉันพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการ
6: ได้หารือกับสามีมั้ยว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงกับเรื่องเส้นทางการเงินหรือเฉพาะรายรับที่มันมีมา 2,000 ล้านเนี่ย
5: มันแน่นอนอยู่แล้วค่ะที่ต้องหารือนะคะแล้วก็บอกได้ว่ามันไม่ได้ต้องมีการเตรียมตัวอะไรค่ะเพราะว่าในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ได้อยู่แล้ว
6: คุณสิริโชคได้ออกมาลักษณะเหมือนกับว่ามีการตรวจสอบเบื้องต้น
5: ใครชื่อสิริโชคค่ะ
6: เป็นอดีตส.ส.
5: ไม่รู้จักหนูอาจจะเกิดไม่ทันหรือว่าอาจจะไม่ทันในรอบของหนูใครชื่อสิริโชคค่ะ
6: เขาอ้างอิงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยมันมีคำถามเอ๊ะจำนวนมากเกี่ยวกับเรื่องปมเรื่องของบริษัทต่างๆที่มีการกู้ยืมเงินกัน 1,400 ล้าน
5: ค่ะก็เอกสารเนี่ยเอกสารส่วนใหญ่มีการอ้างว่าเป็นเอกสารที่ดิฉันเป็นคนชี้แจงปปช.ถ้าเป็นเอกสารนั้น
24: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: สามีเนี่ยให้กู้เนี่ยมัน
10: ล้มละลาย
6: เลยทำให้เฮ้ยเอ๊ะว่ารายรับรายจ่ายเส้นทางการเงินเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กันได้ยังไง
10: ไม่สมเหตุสมผลเลยฮะ
5: ไม่สมเหตุสมผลตรงไหนคะ
6: ก็ลักษณะของเส้นเงินที่มันไม่บาลานซ์กันให้กู้ 1,400 และมีการคืนเงิน100ล้านคำถามก็คือเอาเงิน100ล้านไปคืนให้ใครคืนช่องทางไหนยังไงตัวเลขมัน
5: มีเอกสารหมดเลยค่ะมีเอกสารชี้แจงปปช.ตามเอกสารทุกอย่างการชี้แจงเงินกลับมาเงินที่จ่ายคืนกลับมาก็มีเอกสารหมดทุกอย่าง
6: อยากฝากอะไรถึงคุณโลมั
5: ้ยไม่ฝากค่ะที่พี่ถามว่าจะต้องไปเข้ากรรมธิการเนี่ยถ้าถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับท่านมีอำนาจจริงอะไรที่ถูกต้องตามกฎหมายดิฉันมีหน้าที่ทำอยู่แล้วค่ะ
6: ยินดี
10: ที่บอกว่าเราจะเรียกว่าอาชีพอะไรดีสามีของคุณไอเดีย
5: จริงๆก็เข้าไปดูไม่ใช่หรอคะว่ามีบริษัทตั้งหลายบริษัทที่ลงทุน
6: เป็นนักธุรกิจนักลงทุนหรือว่าสังหาหรือว่าคริปโต
12: หรือว่าแบงค์ไว้เฉยๆไม่ได้ลง
6: โฟกัสให้หน่อยนะคุณท่านฮะ
10: เอาคำเดียวเลยที่พี่ไอเดียเข้าใจเลยว่าสามีเราทำอาชีพอะไร
5: เป็นสามีไอเดียได้ไหมคะ
6: สามีไอเดียไม่เกี่ยวกับสแกมเมอร
5: ์ไม่เกี่ยวสิคะพี่เกี่ยวหนูจะมายืนอยู่หน้า CIB ทำไมอะคะเขาทำอาชีพเนี่ยสตาร์ทอัพหนูบอกนี้นะคะสตาร์ทอัพจุดมุ่งหมายของสตาร์ทอัพคือบริษัทสามารถ exit ได้โดยมีการลงทุนจากนักลงทุนรายใหญ่ประมาณเงินจำนวนเงินดีลที่พอใจเขาก็ exit ไปคือถือว่าจบการเป็นสตาร์ทอัพฉะนั้นในบริษัทที่ชี้แจงถ้าไปดูตามรายละเอียดของปปช.ก็จะเห็นว่ามีการชี้แจงว่าทำบริษัทลงทุนในบริษัทต่างๆนะคะจดทะเบียนถูกกฎหมายฉะนั้นอาชีพอะไรมันจะต้องตอบว่าเป็นอาชีพอะไรอะคะในเมื่อชี้แจงบริษัทก็ชี้แจงไม่ได้มีเงินเดือนก็ลงทุนในบริษัทคือมันไม่ได้มีเงินเดือนค่ะ
10: ที่คุณลง
5: ฉะนั้นจะมาบังคับให้ฉันพูดว่าเป็นอาชีพอะไรเนี่ยก็เขาทำงานในหลายๆด้านก็ ก็เลยถึงถามไงคะบอกว่าเป็นอาชีพสามีไอเดียได้ไหมคะคือต้องบอกว่าดิฉันแต่งงานกับสามีอ่ะก็คิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะดิฉันก็คิดว่าทรัพย์สินที่เขามีมาก่อนที่จะเจอดิฉันด้วยซ้ำถ้าเขาเป็นคนที่คิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีฉันคงไม่แต่งงานกับเขาหรอกค่ะค่ะ
8: ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีดิฉันคงไม่แต่งงานกับเขาตอนนึงนักข่าวก็ถามถึงประเด็นท่านนายกเนี่ย
9: ค่ะก็ถามว่าต้องมีการชี้แจงต่อพรรคภูมิใจไทยไหมคุณสุชาดาบอกว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องความเสียหายส่วนตัวยังไม่เกี่ยวกับพรรคแต่ท่านนายกอนุทินนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคท่านก็ให้กำลังใจและแนะนำว่าถ้าไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวอะไร
8: นี่ฮะถ้าไม่ได้ทำผิดก็ไม่มีอะไรต้องกลัวท่านนายกบอกอย่างนั้นขณะที่ประเด็นอย่างที่ว่าสิริโชคโสภาเนี่ยเธอก็บอกว่าถ้าปรากฏข้อมูลแล้วไม่เป็นความจริงก็จะดำเนินคดีเช่นเดียวกันหมายถึงจะฟ้องกลับประเด็นคุณสิริโชคเมื่อวานนี้คุณสิริโชคโพสต์รัวๆเลยนับจนถึงเมื่อเช้าเนี่ย3โพสต์แล้วท่านผู้ชมตั้งแต่ประเด็นตั้งต้นแล้วต่อเนื่องเรื่อยมาสรุปสาระสำคัญก็คือคุณสิริโชคบอกว่าจุดเริ่มต้นจากข้อสังเกตเรื่องบัญชีทรัพย์สินไอ้ทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยมันคือการเป็นเจ้าหนี้ 1,400 กว่าล้านซึ่งสูงมาก 1,400 จาก 1,900 ล้านมันถือเป็น 70% ของยอดทรัพย์สินในฐานะเป็นเจ้าหนี้ก็ไปดูต่อว่าเจ้าหนี้เนี่ยบริษัทอะไรเป็นเจ้าหนี้ก็ไปพบว่ากองทุนคริปโตกองทุนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายซางบริษัทนี้ชื่อว่า 3AC
9: ปรากฏว่าตัวคุณไทหยางซางเนี่ยให้เงินยืมกับบริษัทที่ว่านี้ 1,400 กว่าล้าน
8: ก็ตั้งข้อสังเกตว่าคุณซางอายุ20กว่าปีตอนนั้นปี24ยี่อายุ24
9: เอาเงิน 1,400 กว่าล้านมาจากไหนเอาไปปล่อยกู้
8: คนอายุน้อยมีสิทธิ์รวยได้เราก็ไม่ได้บอกว่าอายุน้อยรวยไม่ได้แต่ประเด็นก็คือเงินก้อนนี้เอามาจากไหนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามี2อย่าง
9: อย่างแรกก็คือคุณซางเนี่ยตอนนั้นเค้ามีบริษัทที่มีชื่อว่าเรนนะคะมีการออกเหรียญโทเค็นหรือว่าเหรียญดิจิตอลเนี่ยค่ะชื่อว่าเรนโทเค็น
8: ให้คนซื้อโทเค็นนี้ก็เป็นการหาเงินแบบหนึ่งและทำไปสักพักบริษัทยักษ์ใหญ่ขนาดนั้นซึ่งก็คือแซม
9: แบงค์แมนฟรีดค่ะ
8: แบงค์แมนฟรีด
9: เป็นเจ้าของ FTX กับ Alameda
8: เข้ามาซื้อไอ้ที่ว่านี
9: ้ค่ะ
8: โดยระบุนะครับว่า FTX กับ Alameda คืออะไรคือเจ้าของเดียวกันFTX คือแพลตฟอร์มในการซื้อขายคริปโต Alameda เป็นกองทุน
9: ปัญหาก็คือ Alameda เนี่ยเข้าไปในบัญชีของ FTX ได
8: ้ที่ถูกดำเนินคดีก็เพราะว่า Alameda เนี่ยเข้าไปในบัญชีของ FTX
9: แล้วไปเอาเงินที่นักลงทุนเขาลงทุนใน FTX เนี่ยเอาออกไปอะค่ะก็เลยโดนดำเนินคดีนะคะ
8: นี่ฮะท่านผู้ชม
9: ติดคุกไป25ปี
8: เป็นเหตุให้ถูกดำเนินคดีติดคุกไป25ปีอันนี้คือปัญหาของ FTX ที่เป็นแพลตฟอร์ม
9: กับ Alameda
8: ที่เป็นกองทุน
9: แต่ทีเนี้ยคุณสิริโชคบอกบังเอิญว่าบริษัทเนี้ย
8: มาซื้อบริษัทของคุณซางก็คือเรนโทเค็น
9: ก็เลยเป็นที่มาที่ตั้งคำถามค่ะว่าเงิน
8: ใช่ไหมว่า 1,400 กว่าล้านเนี่ยได้จากการขายบริษัท
9: มาจากการขายบริษัทนี้ที่ Alameda กับ FTX เขามาซื้อ
8: หรือ
9: มาจากการขายเหรียญเรนโทเค็น
8: ถ้าเป็นการขายเหรียญโทเค็นคุณสิริโชคก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่าตอนที่ขายเหรียญในราคามันพุ่งสูงมากราคาเหรียญปรากฏว่ามีคนซื้อเป็นจำนวนมากพอมีข่าวที่FTX ก็ทำให้เหรียญยิ่งสูงขึ้นไปอีกหมายถึงตอนที่บริษัทไอ้ที่ดูดำเนินคดีเนี่ย
9: FTX เอามาได้เนี่ยมาเทคโอเวอร์
8: เลนโทเค็นของคุณซางเนี่ย
9: ราคามันก็เลยยิ่งสูงขึ้น
8: แล้วพอล้มขึ้นมาเนี่ย
9: ทำให้ราคาตกลงอย่างมาก
8: เรียกว่า market cap หรือมูลค่า 50,000 ล้านเกือบจะเป็นศูนย์เลย
9: เพราะฉะนั้นมันจะมีผู้เสียหายจากโทเค็นนี้เยอะมาก
8: เพราะฉะนั้นในมุมนี้คุณสิริโชคก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็เป็นไปได้ถ้ามองในแง่ลบก็คือเจ้าของอาจจะชิงออกไปก่อน
9: แล้วปล่อยให้คนอื่นล้มหมด
8: อันนี้คือสิ่งที่คุณซางต้องมาชี้แจงนั่นก็แปลว่ากำลังตั้งข้อสังเกตว่าเงินก้อนที่หนึ่งขายให้กับกองทุนที่เขามีปัญหาในเวลาต่อมาใช่ไหม
9: FTX เนี่ยค่ะ
8: ที่ไปเอาเงินจากไอ้แพลตฟอร์มเอาออกไปอ่ะ
9: ค่ะ
8: หรือ2เอาเงินมาจากไอ้โทเค็นของตัวเองเนี่ย
9: ขายเหรียญเรนโทเค็น
8: ซึ่งพอราคามันสูงขึ้นแล้วมีการเทคโอเวอร์แล้วหลังจากนั้นมันเกิดปัญหาเพราะฝั่งที่เข้ามาถูกดำเนินคดีราคามันตกและตัวเองเนี่ยยังมีเงินจำนวนนี้อยู่อันนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งทั้งหมดทั้งปวงสิริโชคก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีปัญหาหรือไม่ประการใดเพียงแต่ระบุนะครับท่านผู้ชมว่าตกลงไอ้ 1,400 ล้านเนี่ยมันมาจากทางไหนของนายไทหยางซางที่ว่านี้ มาจากเงินที
9: ่ FTX มาซื้อบริษัทเรน
8: หรือเงินจากการที่ตัวเหรียญโทเค็นเรนเนี่ยมันสูงขึ้น
9: ค่ะ
8: เพราะฉะนั้นสิริโชคระบุว่าต้องดูว่าที่มาที่ไปของเงินถูกต้องไหม
9: สมมุติว่าเป็นเงินที่มาจาก FTX แต่เป็นเงินที่ไปแอบเอาเข้ามาซื้อก็เป็นปัญหาเหมือนกันค่ะ
8: ก็ในทำนองว่าเอาเงินจาก FTX ไซฟอนออกมา
9: ค่ะ
8: แล้วเขาถูกดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย
9: แล้วก็มาซื้อบริษัทเลน
8: อันนี้คือนอกเหนือจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีของเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนต่
9: าง
8: และต่อมาไอ้บริษัทที่ทำบัญชีว่าตัวในซางเนี่ยให้กู้เนี่ยเกิดล้มละลายทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณสิริโชคก็มาเขียนเช้าวันนี้ตอนท้ายเนี่ยนี่เพิ่งจะเขียนสดๆเช้าวันนี้เลยไม่รู้เป็นเพราะคุณสุจิราไปบอกไม่รู้จักหรือเปล่าบอกนะครับทุกผู้ชม3บุคคลเนี่ยคือขายธุรกิจของสามีคุณสุชาดาซึ่งเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็บอกว่าสามีไม่ได้เกี่ยว
9: แม้ว่า
8: แม้คนรอบตัวจะถูก
9: ดำเนินคดีกันทั้งหมดแต่สามีเธอไม่เกี่ยวข้อง
8: สิริโชคไล่อย่างนี้เลย
9: ค่ะ
8: นี่ฮะท่านผู้ชมระบุว่ายังไงเห็นคำชี้แจงคุณสุชาดาแล้วประโยคนี้ยิ่งทำให้ผมคิดว่าสังคมควรได้รับคำอธิบายมากกว่าเดิมที่เธอบอกว่าเพื่อนสามีถูกดำเนินคดีทั้งหมด
9: แต่สามีไม่เกี่ยว
8: เธอบอกเรื่องที่ประชาชนถามไม่ใช่ว่าภรรยาชื่อว่าสามีเป็นคนดีหรือไม
9: ่คุณสิริโชคบอกว่าคำถามก็คือทำไมชื่อของท่ายหยางซางจึงไปปรากฏอยู่ในเครือข่ายธุรกิจหรือความสัมพันธ์ทางการเงินกับบุคคลหลายคนซึ่งต่อมาล้วนเจอคดีใหญ
8: ่ตั้งแต่เซฟานควิน
9: ผู้ก่อตั้ง Virgil Capital ค่ะถูกศาลสหรัฐจำคุก7ปี6เดือนในคดีฉ้อโกงหลักทรัพย
8: ์ซูจู
9: ค่ะซูจูผู้ร่วมก่อตั้ง 3AC
8: แล้วก็ในซางใช่ไหม
9: ค่ะถูกสื่อรายงานก็คือถ้าอยากจางเนี่ยถูกสื่อรายงานว่าเป็นหนึ่งในผู้ให้กู้เงินรายใหญ่แก่ซูจูค่ะตัวจูเนี่ยถูกจำคุกในสิงคโปร์จากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในกระบวนการชำระบัญชีของ 3AC
8: ซึ่งอันนี้คือศาลเขาไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลน่ะ
9: ใช่ค่ะ
8: ศาลก็เลยสั่งลงโทษจำคุก
9: ใช่ค่ะ
8: ทั้งนี้ทั้งนั้นประเด็นของในซูจูเนี่ยไม่ใช่ท่อโกงนะ
9: เพราะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลให้เปิดเผยข้อมูล
8: แต่กรณีของสเตฟานควินเนี่ยใช่
9: ค่ะเป็นคดีช่อโกงหลักทรัพย์คนแรกอะค่ะ
8: คุณสิริโชคก็ตั้งข้อสังเกตปิดท้ายว่าม
9: ีคนที่3ด้วยค่ะ
8: มีใคร
9: แซมแบงค์แมนฟรีก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับ FTX อลาเมดาที่บอกอะค่ะว่าอลาเมดาไปซื้อกิจการของเลนแล้วไทหยางซางก็ไปทำงานกับอลาเมดาด้วยสุดท้ายแล้วคนนี้ค่ะแซมแบงค์แมนฟรีหรือว่า SBF ก็ถูกศาลสหรัฐจำคุกไป25ปี
8: สิริโชคโสภาดีสอชอบปฏิบัติทิ้งท้ายว่าภาพนี้ไม่ได้บอกว่าถ้าหยางซางสามีของคุณสุชาดามีความผิดเพราะคนรอบตัวมีความผิดแต่กำลังบอกว่า
9: เมื่อบุคคลคนเดียวปรากฏอยู่ในจุดเชื่อมโยงกับบุคคลหลายคนที่ภายหลังเจอคดีระดับพันล้านดอลลาร์การตอบเพียงว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาไม่เกี่ยวยังไม่เพียงพอถ้าไม่เกี่ยวก็อธิบายเส้นทางธุรกิจและเส้นทางการเงินให้ชัดครับเรื่องแบบนี้ความบริสุทธิ์ไม่ได้พิสูจน์ด้วยทะเบียนสมรสและความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากคำว่าฉันเชื่อสามีมันพิสูจน์กันด้วยเอกสารข้อเท็จจริงและเส้นทางของเงิน
8: ปัจจุบันถ้าอย่างสร้างเหมือนอายุ29เองนะท่านผู้ชมฮะยังหนุ่มมากเลยอ่ะเที่ยงกับ10นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าสาธิตครับ

0: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
1: คณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ่งต๋องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM

0: ที่ยงกับ13นาทีเมื่อวานนี้ตามความคาดหมายก็คือบอร์ดหรือคณะกรรมการของการบินไทยมีมติปลดดีดีการบินไทยหรือประธานเจ้าที่บริหารการบินไทยคุณชาเอี่ยมสิริตามที่มีกระแสข่าวนะครับผู้ชมรายละเอียดไม่เป็นที่เปิดเผยเป็นทางการแต่มีข้อมูลว่าบอร์ดการบินไทยต้องการสอบสวนเรื่องที่1ไม่สามารถบริหารจัดการด้านการบินการให้บริการภาคพื้นรวมถึงการจัดการคลังสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกก็หมายถึงเที่ยวบินดีเลย์เที่ยวบินยกเลิกกระเป๋าสัมภาระและก็รวมถึงสินค้าคาร์โก้ต้องการสอบซึ่งก่อให้เกิดความกลาหลตั้งแต่26เป็นต้นมาขณะเดียวกันข้อกล่าวหาที่2ซึ่งแหล่งข่าวบอกก็คือ
1: ข้อกล่าวหาเก่าค่ะคือกระทรวงการคลังตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตจัดซื้อวายน์สำหรับการนำขึ้นไปให้บริการบนเครื่องบินลักษณะข้อกล่าวหาก็คือบอกว่าไปลวงลูกฝ่ายจัดซื้อ 860,000 ขวดและซื้อในราคาสูงถึงขวดละกว่า 1,000 บาทแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องนี้มีความพยายามจะตั้งกรรมการสอบการทุจริตจัดซื้อวายน์มาแล้วนะคะเพราะซื้อคราวเดียวจำนวนมากมูลค่าเกือบพันล้านแต่มีอดีตผู้บริหารเก่าคัดค้านก็เลยยุติเรื่องนี้ไป
0: ทั้งหลายทั้งปวงบอร์ดไม่ได้แถลงเป็นทางการถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากทราบว่าตั้งนายสำลิดสำเนียง
1: หนึ่งในบอร์ดเป็นรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยแล้วมีผลทันทีณวันที่มีการปลดคุณชายเอี่ยมสิริเลยก็คือเมื่อวานนี
0: ้ขณะที่ผลจากการปลดเจ้าตัวไม่อยู่ในห้องประชุมบอร์ดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งที่เป็นหนึ่งในบอร์ดเพราะเป็นดีๆของการบินไทยเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็บอกกับนักข่าวนะครับทุกผู้ชมการปลดที่ว่านี้ยังคงมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทเพื่อรอการสอบสวนความจริงเนี่ยให้ผมออกไปเลยก็ได้นะตามกฎหมายแรงงานจริงๆวาระจะครบต้นปีหน้านะครับทุกผู้ชมสำหรับดีๆการบินไทยเจ้าตัวบอร์ดนะครับทุกผู้ชมถึงจะเป็นกรรมการก็จะไม่ขอเข้าการประชุมบอร์ดแล้วเพราะไม่ต้องการเป็นอุปสรรคกับการสอบสวนบางช่วงบางตอนตัวคุณชายเอี่ยมสิริระบุนะครับทุกผู้ชมก็รู้สึกว่าไม่รับความเป็นธรรมอยู่เหมือนกันกับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการสอบสวนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รองประธานบริหารที่รับผิดชอบงานด้านภาคพื้นและคลังสินค้าของการบินไทย
1: โดยตรงรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงยังไม่มีการแจ้งเลยค่ะว่าจะตั้งกรรมการสอบหรือเปล่าหรือสอบใครเพิ่มเติมไหม
0: มติเนี่ยพุ่งเป้ามาที่ตนเองเพียงคนเดียวแต่ก็เป็นอำนาจของบอร์ดทั้งนี้ทั้งนั้นตนเองก็ยอมรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมทั้งที่พยายามจะแก้ไขสถานการณ์มาตลอดแล้วช่วงหนึ่งก็บอกด้วยนะครับท่านชมว่าตั้งแต่วิกฤตต่อเนื่องเป็นต้นมาตนเองเข้ามาปฏิบัติงานที่ศูนย์ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือบริหารสถานการณ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต
1: ่ผู้บริหารที่รับผิดชอบโดยตรงด้านภาคพื้นและคลังสินค้ายังไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานเพราะอยู่ระหว่างการลาพักร้อน
0: จริงเหรอเนี่ย
2: ถามผมฐานะที่ผมเป็นคอนฟลิกต์เป็นผู้อะไรผู้ต้องสงสัยหรือผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยถ้าผมตอบก็ต้องบอกว่าไม่เป็นธรรมแต่ถ้าอีกมุมนึงในฐานะกรรมการบริษัทก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมนะครับเพื่อความโปร่งใสอะไรก็ว่าไปนะครับธรรมาภิบาลกลัวผมก็ไปยุ่งเหยิงกับหลักฐานอะไรแบบไปทราบนั้นในมุมของถ้ามองผมเป็นจำเลยลงลึกไปกว่านั้นก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับว่าท่านจะลงลึกขนาดไหน
3: ทบทวนเลยนะว่าเราต้องสอบประเด็นไหนบ้าง
2: ก็ประเด็นถึงว่าเหตุใดที่เหตุการณ์ปล่อยถึงได้มีการปล่อยให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบานปลายไม่สามารถจะลดผลกระทบหรือทำให้ disruption เนี่ยมันหยุดลงได้ซึ่งผมเองกับผมมาตั้งแต่วันอาทิตย์มาคนแรกด้วยตั้งแต่วันอาทิตย์ผมไม่เคยโทษลูกน้องใครใดๆทั้งสิ้น
3: เห็นบอกว่ารองที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับภาคพื้นและคลังเนี่ย
2: ครับ
3: ยังไม่อยู่ยังไม่มาเลยอันนี้คือเขาให้เหตุผลไปเขาไปไหนยังไง
2: ท่านลาวาเทชั่นครับมาก่อน
3: แล้วตรงนี้ต้องมีการสอบคนที่ทำแล้วที่บกพร่องไหมคะ
2: ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนะครับ
3: ดีๆอยากฝากอะไรไหมคะ
2: จริงๆผมก็ออฟเฟอร์ไปบอกว่าถ้าท่านสบายใจก็ให้ผมทนก็ได้แล้วก็ว่างไปตามกฎหมายแรงงานจะเก็บผมไว้ทำไม
3: อันนี้เราเพื่อบอกในบอก
2: ผมพูดเลยครับผมพูดเลยครับแล้วอันนี้ผมถือว่าเป็นความพูดของผมเปิดเผยได้
3: แล้วแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาเคยติดต่อเรามาก่อนไหมคะว่าเพื่อขอให้เราออก
2: ไม่เคยครับผมรู้จากข่าวครับ ระหว่างทางผมเดินมาผมก็เห็นแล้วในข่าวมติก่อนที่ผมจะเดินมาถึงห้องเลยซ้ำ
3: ที่มองว่าเรื่องนี้มีการเมืองเข้ามายุ่งเนี่ย
2: มีตรงไหนที่ในประเทศไทยไม่มีการเมืองนะผมไม่ได้ตอบว่าตรงนี้ไม่มีนะมีไม่มีนะแต่มีตรงไหนว่าในการเมืองในประเทศไทยไม่มีบ้างการเมืองภายในการเมืองภายนอกอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีหลายคนเขาไปอยากเป็นอยู่แล้วทั้งคนในคนนอกเขาอยากเป็นอยู่แล้วเพราะเป็นดีๆมันง่ายเป็นซีโอง่ายคนมาอยากมาเป็นก็คิดว่าง่ายครับก็ผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็ทำมา48ปีแล้ว6ปีที่ผ่านมาก็เยอะไม่อยากพูดมาไปตั้งไปพักผ่อนก่อนไปพักผ่อนกับครอบครัวดีกว่า
0: ตัวของคุณชายจริงๆคือลูกม่อการบินไทย
1: อยู่มานานเลย
0: ไต่เต้าขึ้นมา40กว่าปีเนี่ย
1: ค
0: ่ะตำแหน่งก่อนหน้าคือ CFO คือดูด้านการเงิน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ด้านบริการภาคพื้นหรือคาโก้
1: ไม่ใช่ด้านปฏิบัติการโดยตรง
0: มันก็เกิดประเด็นขึ้นมาเป็นต้นว่าคุณแจ่มศรีสุขโชติรัตน์อดีตสหภาพของการบินไทยออกมาระบุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปลดดีๆการบินไทยแต่ประธานบอร์ดการบินไทยชุลมุนกับอยู่กับช่วงสถานการณ์ลักษณะก็คือลอยตัวละทิ้งหน้าที่ตัวเองหายตัวไปจากความกุลาหลหมายถึงคุณลวรนแสงสนิทประธานบอร์ดปลัดคลังโผล่มาปลด CEO ขณะที่คุณภาธีสรศิลป์อยู่ในแวดวงสายการบิน
1: อดีตผู้บริหารสายการบินนกแอร์ค่ะ
0: ระบุว่าเปลี่ยนผู้บริหารการบินไทยผมมองว่าผิด
1: คุณชายอยู่ในทีมที่ทำให้การบินไทยกลับมาทำกำไรและได้รับคำยกย่องจากธุรกิจการบินทั่วโลกจะเป็นเลเซอร์แอร์ไลน์ทุกคนชมหมด
0: เป็นคนมีระบบสะอาดตั้งใจทำงานรับรางวัลมากมายมีประสบการณ์เรื่องน้ำมันและเฮดจิ้งถามว่าอาจจะพลาดเรื่องการเตรียมตัวฉบับน้ำเรื่องแบบนี้มันต้องแก้ที่ระบบมากกว่าการเอาคนใหม่เข้ามาผมมองว่าเป็นการเมืองมากกว่า
1: น้ำไม่ได้ท่วมทุกเดือนแต่สิ่งที่ต้องแยกออกก็คือการบินไทยต้องไม่กลับไปเป็นแบบราชการ
0: เที่ยงกับ20นาทีผมติดค้างอยู่เบรกนึงที่กระบาสั้น
4: ช่างโฮมโปรชวนซ่อมฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า3วันเท่านั้นช่องสินค้าเทรดอิน 5,000 บาทขึ้นไปรับคะแนนโฮมการ์ด 5,000 คะแนนที่โฮมโปรเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์ 2-4 ตุลาคม 2,519
5: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
6: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
7: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
6: ่เบคกิ้งโซดา
8: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
9: อร่อยที
10: ่ทำถึง
11: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
12: ส
11: ุ
12: ดศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้เพชรนาวีพยัคฆ์กันทรปะทะอานนท์ตลาดคนเดินเพลินเมืองพลราชันวิสังรุ่งเรืองปะทะราชเดชทีเอ็นมวยไทยถ่ายทอดสดต้วนเสาร์จากเวทีมวยสยามมอมน้อยเวลา 12:15 นาที
13: ช็อปสนั่น
14: ก่อนวันดับเบิลเดท
15: ดีลดีที่ตึกเตย9เดือน10พบดีลเด็ดทุกชั่วโมงกับซุปตาทุกช่วงไลฟ์ตั้งแต่6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน9ตุลาคมนี้ที่ CS3 Thailand และเต็มโฟตระก้าที่หน้าจอช่อง3แบบสดๆ9ตุลาคมนี้เวลา 4 ทุ่มครึ่งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดีย CS3 Thailand
16: เตรียมกดตะกร้าได้เลยจ้า
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ผมจะโทรมาฟังคำตอบนะครับ
19: no ค่ะ
18: แน่ใจนะครับ

0: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
1: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
2: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นควงใยกันทุกๆวัน
0: อย่าลืม
1: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น
4: เรื่องเล่าสาธิตสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมปิดท้ายกันตำรวจไซเบอร์เมื่อเช้านี้นำกำลังเข้าจับกุมตัวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพง
5: ษ์ในหลากหลายข้อหาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่อโกงประชาชนข้อหาพรบคอมพิวเตอร์ฟอกเงินลักลอบเล่นการพนันชกมวยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปจับที่หน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อยค่ะแล้วก็นำไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.กระทุ่มแบนจากนั้นเอามาสอบที่ไซเบอร์ต่อค่ะ
4: โอ้ข้อหาเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดว่าข้อหาอะไรนี่บุกรวบตัวหน้าสนามมวยเวทีอ้อมน้อยเลยนะครับทุกผู้ชมอ่ะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเราลาไปด้วยอุทกภัยไปดูภาพความเสียหายไม่แต่ชีวิตผู้คนจังหวัดจันทบุรีใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: เมื่อน้ำท่วมหนักเปลี่ยนทุเรียนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้
5: เป็นภาพมุมสูงสวนทุเรียนพื้นที่อำเภอท่าใหม่ของจันทบุรีนะคะ
4: เจ้าของระบุนะครับว่าเสียหายมากกว่า30ล้านบาทโอ้โหนี่ฮะอุทกภัยใหญ่ภาคตะวันออก
5: บอกว่าอยู่จุดนี้มาหลาย10ปีไม่เคยท่วมมาก่อนเลยนี่ปีแรก
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: มาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
0: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

0: สวัสดีครับสนทวิทย์ตอนนี้ผมเลือกเปิดเพลงโฟกร็อกของโดนัลด์แมคลีนหรือว่าดอนแมคลีนนะครับเขาคือศิลปินที่เป็นทั้งนักร้องและนักแต่งเพลงแนวโฟกร็อกชาวอเมริกันที่ขึ้นชื่อว่าเคยมีเพลงฮิตติดอันดับหนึ่งในบิลบอร์ดชาร์ตที่มีความยาวของเพลงยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของบิลบอร์ดมาแล้วสำหรับเพลงอเมริกันพายพาร์ท1และพาร์ท2ที่มีความยาว8นาทีกับ40วินาทีซึ่งครองอันดับ1ติดต่อกัน4สัปดาห์เมื่อปี1972และถือครองสถิติดังกล่าวนี้มายาวนานถึง49ปีก่อนที่จะถูกเพลง All Too Well 10 Minutes Version ที่ยาว10นาทีเศษของ Taylor Swift ทำลายสถิติไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะครับก็ต้องบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายอย่างแท้จริงเลยนะครับกลับมาพูดถึงเรื่องของตัวเพลง American Pie กันต่อนะฮะเพลงนี้ถูกบันทึกและเผยแพร่ให้เราได้ฟังกันตั้งแต่ปี1971เป็นเพลงฮิตของดอนแมคลีนที่ขึ้นอันดับ1ในอเมริกาเป็นเวลา4สัปดาห์ในปี1972อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นคือเริ่มตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นมาหลังจากนั้นก็ยืนหยัดอยู่เพียง8สัปดาห์ในชาร์ตบิลบอร์ดอีกทั้งเพลงนี้ยังติดอันดับในชาร์ตของออสเตรเลียแคนาดาและนิวซีแลนด์อีกด้วยส่วนใน UK หรือในสหราชอาณาจักรซิงเกิลนี้ขึ้นไปติดอันดับสูงสุดคือแค่อันดับที่2โดยอยู่ไปเพียงแค่3สัปดาห์ในการเปิดตัวครั้งแรกในปี1971ซึ่งเพลงดังเพลงนี้ก็ถูกระบุจากสมาคมอุตสาหกรรมสื่อบันทึกเสียงแห่งอเมริกาหรือ RIAA ที่ยกให้เป็น1ในเพลงแห่งศตวรรษด้วยนะครับส่วนเนื้อหาของเพลงที่มีความยาว8นาทีเศษๆเพลงนี้ได้บอกเล่าถึงการล่มสลายและการตายจากของหลายสิ่งหลายอย่างจากหลากหลายเหตุการณ์ซึ่งคนอเมริกันในยุค60ถึงยุค70เท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจธีมโดยรวมของเพลงมีมากกว่าการไว้ทุกข์ให้กับวีรบุรุษเพลงในวัยเด็กของดอนแมคลีนนั่นก็คือการตายของ3ราชาร็อกแอนด์โรลส์ในยุค 50s ในเหตุเครื่องบินตกเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ปี1959ที่ทางบัดดี้ฮอลลี่เดอะบิ๊กบ๊อบเปอร์และลิชี่วาเลนส์โดยสารมาพร้อมกันเสียชีวิตทั้งหมดในขณะที่ตอนนั้นดอนแมคลีนมีอายุ13ปีดอนแมคลีนใช้เนื้อเพลงเป็นจดหมายเหตุลำดับเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในอเมริกาหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2โดยเฉพาะเหตุการณ์ระหว่างปี1950ถึงปี1960ซึ่งมีเหตุสะเทือนขวัญและความวุ่นวายมากมายเกิดขึ้นในสังคมอเมริกันโดยเฉพาะการตายหรือการจากไปของบุคคลสำคัญมากมายในขณะที่กลิ่นอายสังคมอเมริกันแบบที่ดอนแมคลีนและคนรุ่นเดียวกันกับเขาเติบโตมาก็หายไปพร้อมความวุ่นวายแตกแยกจากสงครามเวียดนามกัญชาฮิปปี้ดนตรีร็อกแอนด์โรลรวมทั้งลัทธิการปกครองที่ทุกสังคมปั่นป่วนขัดแย้งกันมานานไม่เคยสางนอกจากนี้ยังมีการร้อยเรียงเนื้อเพลงสะท้อนวงการดนตรีและเพลงแบบอเมริกันก่อนยุค 60s ซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ระบุคล้ายกันว่าเพลงอเมริกันพายของดอนแมคลีนเป็นการสรุปย่อวัฒนธรรมเพลงของอเมริกันตั้งแต่ยุคดนตรีอเมริกันดั้งเดิมที่มีตำนานระดับราชาและราชินีเพลงอย่างพีทซีเกอร์และโจแอนไบแอสเป็นสัญลักษณ์ต่อมาถึงยุคของเจมส์ดีนจนถึงจอห์นเลนนอนผู้อ่านตำราของคาร์มาร์กซึ่งกลิ่นอายแบบวันเก่าๆถูกลบไปหมดและยังมีอีกหลายประโยคหลายท่อนพาดพิงศิลปินเพลงยุค 60s อีกหลายวงทั้งที่เอ่ยชื่อออกมาตรงๆและเรียกฉายาที่วงการบันเทิงมอบให้แต่หลายครั้งหลายคราตัวผู้แต่งและผู้ร้องคือดอนแมคลีนก็มักจะปฏิเสธที่จะอธิบายสัญลักษณ์เบื้องหลังตัวละครและเหตุการณ์มากมายที่กล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งข้อมูลต่างๆบางส่วนต้องขอขอบคุณจากคอลัมน์เพลงฟังดีของ Reader ด้วยนะครับในส่วนของคีย์เวิร์ดนั่นก็คือคำว่า American Pie และ Miss American Pie ในท่อนฮุกที่นักฟังเพลงทั่วโลกตีความและถกเถียงกันนั้นดูเหมือนจะเป็นการตีความว่า Miss American Pie เป็นการตั้งชื่อให้สังคมอเมริกันที่สวยงามหรือขนมพายแบบอเมริกันที่สวยระดับนางงามซึ่งได้หายไปหมดหรือตายลงจนต้องบอกลากันซึ่งมีคนเห็นด้วยและยอมรับมากที่สุดจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเพลงอเมริกันพายเพลงนี้ก็ไม่เคยเลือนหายไปจากวงการเพลงเลยแม้ข้ามผ่านมาถึงยุคนี้คือยุคมิเลเนียมเพลงนี้ก็ถูกนำมาคัฟเวอร์หรือมีการนำมาร้องให้ได้ยินอยู่เรื่อยๆอาทิในปี2000มาดอนน่าก็นำมาร้องแต่ถูกลดทอนเนื้อหาลงไปนำเนื้อร้องของท่อนแรกและท่อนที่2มาใช้จากทั้งหมด6ท่อนจนทำออกมาเหลือแค่4นาทีครึ่งถูกบรรจุอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ The Next Best Thingและไปเป็นโบนัสแทร็กในสตูดิโออัลบั้มชุดที่8ที่ชื่อว่า Music ด้วยตอนเปิดตัวเวอร์ชันนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2000มันทะยานไปติดอันดับ1ในหลายประเทศเลยตอนนั้นทั้งใน UK ออสเตรเลียไอซ์แลนด์อิตาลีเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียและฟินแลนด์ส่วนในอเมริกาขึ้นไปติดอันดับสูงสุดแค่อันดับ29ใน Billboard Hot 100 Chartย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับปี2017เพลง American Pie ของดอนแมคลีนต้นฉบับปี1971 ได้รับเลือกให้อนุรักษ์ไว้ใน National Recording Registry ณ Library of Congress หรือหอสมุดรัฐสภาแห่งชาติณกรุงวอชิงตันดีซีและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงอเมริกันพายที่ได้กลายเป็นเพลงที่ใช้สะท้อนและบอกเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมของทุกสิ่งไปแล้วสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายอเมริกันพายเวอร์ชันของจอห์นเมเยอร์ที่ไปแสดงสดในรายการทอล์คโชว์ที่ชื่อว่า Late Show with David Letterman เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2015พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
1: American Pie here's John Mayer

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือมันมีจริงเหรอนะบอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงจะต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝ่ายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั้นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปประมาณ20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน3-4ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับบางคนไปใช้ศัพท์ผิดบอกว่ามันลุมกัดมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับนะอาจจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะเพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากที่ทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพลาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับให้เรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นเราก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนทาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับ แล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยค่อยไปค่อยมาอาจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้อย่างที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระมัดระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกพูดมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะงั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย EVPlaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมนาวศิรสิทธิ์โปรนาวนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการวิทยุ Golf Weekend ครับและวันนี้ครับต้องเปิดคำถามเลยว่าคุณผู้ฟังครับใครดู President Cup วีคที่แล้วมั่งครับผมโอ้โหเพราะว่าถ้าใครดูนะครับว่าจะเห็นเลยว่า The Great Comeback ก็ว่าได้นะครับหรือว่าผลงานที่โอ้โหที่ทีมอเมริกันนี่โชว์มานี่สุดยอดไปเลยครับเรียกได้ว่าไม่แบบทั้งสองฝั่งเลยครับทั้ง international กับฝั่ง American ครับที่ผ่านมาในการแข่งขัน President's Cup ก็โชว์ domination แต่ละวันแต่ละวันเลยครับว่าแต่ว่าวันสุดท้ายของPresident's Cup นี่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับถ้ามีใครดูครับก็จะได้โชว์เรียกได้ว่า super golf เลยก็ว่าได้เป็นเรียกได้ว่า clean sweep เลยครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับนอกจากนั้นก็มีรายการให้ลุ้นต่อเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็น PGA Tour ที่รัฐยูทาห์นะครับหรือว่ารายการ LPGA ที่รายการ Lotte Championship ที่เกาะวาฮูรัฐฮาวายนะครับผมซึ่งตอนนี้โปรจิโน่ของเรานะครับก็อยู่หน้าประตูนะครับกำลังลุ้นแชมป์อยู่ก็ว่าได้นะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวเข้มข้นเพียบเลยครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมี DP World Tour ด้วยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่วงอย่างเช่นเคยนะครับก็จะมีช่วงที่ผมจะอัปเดตสถานการณ์ทัวร์นาเมนต์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็อย่างแน่นอนครับทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่สำคัญที่เกิดขึ้นวีคที่แล้วนะครับก็จะมาบทสรุปให้กันในรายการ Golf Weekend นะครับแล้วช่วงที่2ก็จะพูดถึงเทรนด์การแข่งขันกอล์ฟนะครับผมซึ่งวีคนี้ก็จะเปลี่ยนจากเทรนด์ที่พูดถึงนักกอล์ฟที่มาใหม่อาจจะเป็นพูดถึงเทรนด์วิธีคิดในการเล่นกอล์ฟนะครับซึ่งวีคนี้อาจจะโฟกัสเรื่อง mental game นิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นการเก็บตกแบบสบายๆให้กับทางผู้ฟังนะครับเอาล่ะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มช่วงแรกกันเลยดีกว่านะครับผมช่วงอัปเดตสถานการณ์ทัวร์นาเมนต์นะครับก็ทัวร์นาเมนต์แรกที่จะอัปเดตก็คงไม่พ้นPresident's Cup นะครับซึ่งก็จบไปแล้ววีคที่แล้วนะครับ ที่สนามกอล์ฟเมดีนานะครับผมก็จะเป็นการแข่งขันครั้งที่16นะครับที่เมดีนาคอนทรีคลับเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับโดยผลสรุปเลยครับผมก็ทีมอเมริกานะครับผมสามารถประคองแชมป์ได้นะครับผมชนะ17-13เป็นแชมป์สมัยที่11ติดต่อกันนะครับแต่ตัวเลข17-13ก็ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องเรียกได้ว่าเล่าถึงต้นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าวันแรกนะครับถ้าใครชมนะครับก็จะเห็นเลยว่าวันพฤหัสบดีนะครับผม4 balls เนี่ย5คู่อเมริกาขึ้นนำ3-2ก็ดูปกติถูกไหมครับเชฟเลอร์จับคู่กับแซมเบิร์นชนะมิวลีกับซังเจอินแบบวิว1อัพจัสตินทอมัสจับคู่กับแจ็คสันควอยเวิร์นรุกกี้อายุ21นะครับผมถล่มคอรีคอร์เนอร์สกับนิโคเอคาเวเรียนะครับ4-3แล้วก็คลาร์กวินัมคลาร์กกับมอริคาวานะครับชนะไรอันฟ็อกซ์กับแอดัมสกอตต์3-2ครับแต่ว่าฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็ได้แชมป์เหมือนกันครับผมเช่นมาซูยาม่าจับคู่กับเรียวฮาซาซูเน่ชนะแคมเมรอนยางกับซานเดอร์ชอฟเล่นะครับผมครับผม3-1นะครับแล้วก็ทอมคิมจับคู่กับซิบูคิมนะครับผมปิดท้ายวันด้วยการชนะ3-2ชนะคริสกอตชรัปกับแพทริกแคนเล่นะครับผมก็นำอยู่3-2ก็สูสีนะครับแต่ว่าวันศุกร์นะครับผมวันที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนนะครับผมทีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับกวาดโฟร์ซัม5-0นะครับผมไม่เสียแม้แต่คู่เดียวนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์16สมัยของ President's Cup ที่มีทีมสวีปเลยก็ว่าได้นะผมหลังจากนั้นหลังจากสวีป5-0ไปแล้วทีมอินเตอร์เนชั่นแนลก็พลิกเกมนะครับผมกลายเป็นนำ7-3ครับผมแล้วก็วันเสาร์นะครับผมเรียกได้ว่าสูสีมากเลยครับเพราะว่าตอนรอบเช้านะครับผม4 ball USA ก็ดึงกลับมา2.5-1แต่4 sum ครับทีม International ชนะอีกแล้วนะครับผมสิ้นวันเสาร์คะแนนรวมทีมนานาชาตินำ10.5-7.5นะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมนานาชาตินำบนแผ่นดินอเมริกาเข้า Sunday Singles นะครับโดย Singles ก็จะเป็นการเล่น Individual แล้วครับไม่ใช่หมดจับคู่แล้วแต่ว่าเป็นดวล1-1ชิงดำเลยครับทุกคนก็เริ่มถามว่า Miracle at Medina ภาค2หรือเปล่านะครับผมที่กำลังจะเกิดขึ้นฝั่ง International นะครับโดยปี2012ก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นกับฝั่งยุโรปนะครับโดยวันอาทิตย์ครับผมอเมริกาก็ตอบด้วยซิงเกิลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะผมสามารถชนะ9.5/12นะครับBrando Chamblee ถึงกับเรียกว่า Greatest Sunday Singles Performance in President's Cup History นะครับหรือว่าการโชว์ผลงานที่ดีที่สุดของ President's Cup ในรอบหมวด Sunday Singles เลยนะครับผมแต่ว่าไฮไลท์นะครับก็มีหลายคู่มาเลยครับไม่ว่าจะเป็นแคมรอนยางนะครับผมเปิดฉากชนะฮิซัตซุเนะจากประเทศญี่ปุ่น3-2ให้กำลังใจทีมนะครับผม
8: ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีจัสตินทอมัสนะครับที่สามารถเอาชนะคอรีคอร์เนอร์สได้ครับผมระเบิดฟอร์มเลยครับผมชนะให้กับทีมอเมริกา5-3นะครับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับนำเอาชนะนิโคลเอคาเวเรียไปได้ครับ2-1คริสกอตเชอร์อัพนะครับผมสามารถชนะคริสเตียนเบซุยเดนฮาวด์ได้นะครับ1อัพคอลินมอริคาวานะครับชนะฮิเดคิมัตสุยามะได้ครับ1อัพครับแพทริกแคนเล่ชนะแอดัมสกอตได้2-1ครับแจ็คสันควีเวิร์นนะครับผมรุกกี้จากออเบิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ฝั่งอเมริกานะครับอายุ21ปีครับผมเอาชนะซีวูคิมได้ครับหลังจากตีลุมสุดท้ายนะครับผมตอนนั้นนำ1อัพมาอยู่สามารถ drive fairway ได้ก็ตี approach shot ขึ้นไปแล้วก็ drain แล้วก็ pressure ให้ซีวูคิมครับสุดท้ายแจ็คสันควีเวิร์นก็สามารถเอาชนะได้นะครับผม2อัพเจคอบบริชแมนนะครับเอาชนะมินบูรีได้1อัพนะครับครับแล้วก็มีรัสเซลเฮนเล่เจอกับนิคเทเลอร์นะครับโดยคะแนนนั้นทายนะครับผมแล้วสุดท้ายนะครับแชนเนอร์เชฟเล่ก็ได้ชนะไรอันฟ็อกซ์ไปนะครับ2-1ก็สุดท้ายอเมริกาก็ชนะฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลไปถึง17-13นะครับหลังจากดูจากทรงแล้วมาอินเตอร์เนชั่นแนลจะกลับมาพลิกได้นะครับแต่สุดท้ายอเมริกาก็สามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับก็โหเป็นเกมเรียกได้ว่านำตามนำตามนะครับแต่ว่าสุดท้ายฝั่งอเมริกาก็สามารถชนะได้นะครับแต่ว่าฝั่งนานาชาติก็ต้องยกความดีให้ครับกะจากการสวีปโฟร์ซัม5-0วันศุกร์คือประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็ทอมคิมกับซังเจอิมก็เป็นผู้ชนะซิงเกิลส์เพียงแค่2คนจากฝั่งนานาชาตินะครับโดยกัปตันเจฟโอคิวีก็ทำได้ดีมากปีนี้เกือบสามารถชนะฝั่งอเมริกันได้แล้วก็ต้องรอไปเป็นปีหน้านะครับก็คือ2ปีหน้านะครับที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะครับ
7: ทีมนานาชาติเล่นที่บ้านเกิดเลยมาดูสิว่าจะสามารถหักสถิติ11สมัยได้ไหมครับผมเอาล่ะครับเดี๋ยวข้ามมาที่รายการที่กำลังแข่งตอนนี้กันดีกว่านะครับที่รายการ Lotte Championship Bank of Utah แล้วก็ Dunhill Links นะครับผมมาที่รายการแรกเลยดีกว่าที่ LPGA นะครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าเชียร์สำหรับชาวไทยเลยครับที่รายการ Lotte Championship Presented by Huaklay วันที่ 1-4 ตุลาคมที่สนาม Huaklay Country Club เมือง Ewa Beach เกาะวาฮูรัฐฮาวายนะครับผมเป็นเกาะเดียวกับฮอนอลูลูนะครับผมเป็นทึ่งฮอนอลูลูเป็นเมืองหลวงนะครับอันนี้ที่เมืองเอเวอร์บีชนะครับเงินรางวัลรวม3ล้านดอลลาร์นะครับสนามนี้พิเศษตรงที่ท็อป3ของ World Golf Ranking ผู้หญิงมาอยู่รวมกันหมดเลยครับเนลลี่โคด้าจิโน่ทิติกุลแล้วก็เฮรันริวนะครับผมโดยผลงานรอบแรกนะครับผู้นำก็คือเอลิมคิมนะครับจากประเทศเกาหลีใต้ยิงเข้ามา65 7อันเดอร์พาร์นะครับแบบไร้โบกี้เลยครับในสภาพสนามที่เรียกว่าโอเชียนคอร์สจริงๆนะครับผมสนามลมแรงฝนตกนะครับแต่ก็สามารถเก็บเบอร์ดี้3หลุมติด15 16 17จนสุดท้ายก็ตีเข้ามา7อันเดอร์พาร์นะครับผมซึ่งเธอเคยชนะรายการนี้ที่สนามนี้แล้วที่ปี2024นะครับแล้วก็มีแชมป์3รายการอื่นใน LPGA รวมถึง US Women's Open ในปี2020ด้วยครับแต่นี่แฟนไทยต้องลุ้นก็คือจีโน่นะครับผมอัธยาทิติกุลตอนนี้อยู่ที่2ร่วมที่5อันเดอร์พาร์อยู่นะครับร่วมกับโปรพอลลี่แม็กมิเชลแซงออสตินคิมแล้วก็มาจาสตาร์กนะครับและเพื่อนร่วมชาติชานาทีวานาแสนตามหลังคิมแค่2สโตรกยังลุ้นได้สบายๆเลยครับอีก3รอบโปรจิโน่ก็บอกหลังรอบเลยว่าน่ารำคาญที่ฝนตกลงมาต้องรอ2รอบนะครับแต่ก็จัดการมาได้ดีนะครับผมส่วนแพตตี้โปรแพตตี้นะครับก็เปิดด้วยคะแนนลบ -4 นะครับเสียนเดอร์พาอยู่ไม่ไกลเลยครับแล้วก็แอลิสันคอร์เปสสาวฮาวายตัวจริงนะครับสามารถเล่นต่อหน้าแฟนได้ดีนะครับตีคะแนนถึงลบ4.68นะครับผมก็ต้องรอรุ้นโปรจิโน่แล้วก็โปรแพตตี้นะครับเอาละครับข้ามาที่ฝั่งอเมริกากันดีกว่าฝั่งเวสต์โคสต์นะครับที่รายการ PGA Tour Bank of Utah Championship ที่ Black Desert Resort นะครับ Evans Utah นะครับชิงเงินรางวัลรวม6ล้านดอลลาร์สนามดีไซน์โดยทอมไวน์ชอฟนะครับออกแบบทอดตามลาวาสีดำตัดกับหินแดงเป็นภูมิอากาศภูมิประเทศที่สวยงามมากเลยครับผมก็เป็นสนามที่เรียกได้ว่าคนตีอันเดอร์กระจายเลยครับผมนำคนเดียวที่9อันเดอร์ตามมาด้วยกลุ่มที่9ที่8อันเดอร์นะครับผม63อีก6คนสตีเวนเยเกอร์สตีเวนฟิสและสุดชานเยลามาราจูนะครับโปรเชื้อสายอินเดียชาวแคนาดานะครับแล้วผู้นำก็คือแซคบาชูนะครับผมส่วนไมเคิลเบรนแนนนะครับแชมป์เก่ากลับมาป้องกันแชมป์เปิดด้วยคะแนน64นะครับผม7อันเดอร์พาร์ก็เปิดรายการที่ดีที่สุดในอาชีพนะครับส่วนนิกเทเลอร์นะครับเพิ่งกลับมาจาก President Cup นะครับผมก็ปิดรอบแรกด้วยอีโก้พัท50ฟุตนะครับผมสุดยอดไปเลยครับเอาละครับเดี๋ยวข้ามาที่ฝั่งยุโรปกันหน่อยดีกว่าที่รายการ Alfred Dunhill Links Championship ที่สนามกอล์ฟเซนต์รูสสกอตแลนด์นะครับชิงเงินรางวัลรวม5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับรายการที่3ที่แข่งสนามสามอันแรกนะครับโอลด์คอร์สคานูสตี้แล้วก็คิงส์บานก่อนมารวมตัวที่เซนต์แอนดรูสอีกรอบหนึ่งนะครับผมในรอบสุดท้ายก็บรรยากาศลิงสุดคลาสสิกไปเลยนะครับผมซึ่งผลตอนนี้ก็ยังแข่งอยู่นะครับซึ่งผมให้คะแนนอัปเดตหน่อยดีกว่าโดยแมทธิวจอร์แดนนะครับนำเดี่ยวพร้อมกับนำร่วมครับผมท่านครับกับแบรนดอนสโตนนะครับผมที่ลบ8แล้วก็โหคะแนนสูสีสุดเลยครับโดยที่3ร่วมมีโปร4ท่านนะครับผมรวมถึงโทมัสดีทรีด้วยครับที่เจนเดอร์แล้วก็ไล่ซูซีเลยครับโอ้โหคะแนนเดอร์เยอะมากๆเลยครับแล้วก็แถมมีโปรอเมริกันมาเล่นในการนี้ค่อนข้างเยอะเลยครับรวมถึงชาร์ลีฮอฟแมนรวมถึงออลลี่สไนเดอร์เจนส์บรูคส์แคปกาด้วยนะครับซึ่งบรูคส์แคปกาตอนนี้ก็อยู่ที่5อันเดอร์พาร์นะครับตามไม่เยอะเลยครับผมที่สังเกตนะครับก็สภาพอากาศที่ลมไม่แรงเวอร์นะครับทำให้นักกอล์ฟสามารถตีกดอันเดอร์พาร์ได้กระจุยเลยครับผมก็อันนี้ก็สามารถตามได้ง่ายๆเลยครับเวลาไม่ห่างจากไทยมากเกินไปนะครับผมสำหรับ DP World Tour รายการนี้ครับเอาล่ะครับแล้วก็ก่อนปิดช่วงแรกนะครับก็พูดถึงสัปดาห์หน้ากันหน่อยดีกว่าไฮไลท์ก็คือเบเคอร์เรนคลาสสิกที่โยโกฮาม่ารายการ PGA Tour นะครับผมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเงินรางวัล8ล้านดอลลาร์นะครับผมโดยชอฟเล่เชฟเล่นะครับผมเป็นแชมป์เก่า PGA Tour กลับมาแข่งญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับส่วน LPGA ก็มีCognizant Founders Cup และ DP World Tour มี Open Day Espanya ที่สเปนนะครับก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีฝากนักกอล์ฟนึงครับผมช่วงนี้มีภัยพิบัติ
8: น้ำท่วมนะครับผมถึงแม้สถานการณ์จะดีขึ้นแล้วก็ขับไปไหนมาไหนไปสนามกอล์ฟไหนก็ฝากท่านนักกอล์ฟเช็คราวด์ดีๆนะครับว่าทางระยะหว่างทางเนี่ยน้ำท่วมไหมหรือว่าแน่นอนครับว่าก็อาจจะมีข่าวสารเกี่ยวกับน้ำท่วมฝนตกหนักเพิ่มอะไรนี้ก็ฝากดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงแรกพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกับเทรนด์ในวงการกอล์ฟนะครับห้ามพลาดครับผม
6: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655-04-8000
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
11: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
2: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
12: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา

0: ครอบครัวครับคณะเกตทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
1: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
2: ้ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
3: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยก๊าซหุงต้ม PT สั่งง่ายส่งถึงที่โทร02-032-8888
4: เอาละครับกลับมาสู่ช่วง2ของรายการวิทยุ Golf Weekend นะคะก็อยู่กับผมโปรนาวนะครับผมอย่างเช่นเคยโดยช่วงที่แล้วนะครับก็ได้อัปเดตผลงานของPresident's Cup นะครับหลังจากทีมอเมริกาสามารถชนะทีม International ได้คะแนน17-3นะครับแล้วก็รวมถึงรายการที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับที่ฮาวายที่ยูทาห์แล้วก็ที่ยุโรปนะครับที่สกอตแลนด์นะครับผมที่เซนต์แอนดรูสแล้วก็อีก3สนามนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรื่องเทรนด์นะครับผมเดี๋ยวเทรนด์แรกเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าน่าสนใจมากนะครับก็คือ mental fatigue นะครับศัตรูที่มองไม่เห็นของนักกอล์ฟนะครับ mental fatigue คืออะไรครับก็คือความล้าทางจิตใจนะครับโดยเป็น psychology เองครับช่วงที่2วันขอเปลี่ยนโหมดหน่อยดีกว่าเนาะลองคิดตามนะครับคุณผู้ฟังครับรอบกอล์ฟ1วันนะครับใช้เวลา4-5บางครั้ง6-7ชั่วโมงนะครับทุกช็อตต้องตัดสินใจทั้งเลือกไม้ทั้งอ่านลมอ่านกรีนบวกกับการเดินไป19ซึ่งก็ดูเยอะใช่ไหมครับแน่นอนครับสมองทำงานหนักตลอดเวลางานวิจัยล่าสุดครับจากสารวิทยาลัยการกีฬาชี้ว่า mental fatigue นะครับหรือว่าความเหนื่อยล้าด้านจิตใจเนี่ยทำให้การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อและสวิงลดลงนะครับกระทบต่อการประสานงานและเพิ่มความรู้สึกเหนื่อยล้าแปลว่ายิ่งเหนื่อยทางจิตใจยิ่งสวิงพังยิ่งตัดสินใจผิดนะครับซึ่งทำให้ผมคิดตลกนิดนึงครับเพราะว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยครับตอนแข่งมหาวิทยาลัยเพราะว่าบางครั้งที่ผมต้องแข่งนะครับต้องแข่งถึง36หลุมนะครับก็เรียกได้ว่าใช้ advantage ของความเป็นหนุ่มนะครับเพราะตอนนั้น19 20 18ประมาณนี้ครับก็เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าให้ผมย้อนไปปัจจุบันก็อาจจะยากนะครับเพราะว่าร่างกายอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนนะครับก็เรื่องนี้ไม่ใช่แค่โปรนะครับนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ออกรอบล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วหรือรอบที่แล้วก็เจอเหมือนกันเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งแบ็คไนน์เล่นได้แย่กว่าฟรอนท์ไนน์เป็นซะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็เกิดจาก mental fatigue นะครับผมสมองเริ่มหมดแบตตั้งแต่หลุม12-13ก็ตัดสินใจพลาดมากขึ้นหรือว่าใจร้อนมากขึ้นนะครับประคองอีเวนต์พาบวก1บวก2ไอดีสุดท้ายจบบวก8บวก9นะครับผมก็เป็นปัจจัยนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจาก mental fatigue ก็ส่วนตัวนะครับมองว่าเป็นจุดที่รวมจากหลายๆปัจจัยนะครับรวมทั้งสวิงด้วยสถานะที่นักกอล์ฟสมัครเล่นอาจจะร่างกายไม่แข็งแรงหรือว่าฟิตเท่ากับนักกีฬานะครับผมพอเจออากาศที่ร้อนรอบที่นานขึ้นหรือว่าอะไรปัจจัยหลายกันหรือว่านอนน้อยจากที่ทำงานนะครับก็เป็นผลทำให้ระหว่างครึ่งทางอาจจะ lose focus นะครับก็เป็นหนึ่งสกิลที่น่าสนใจแล้วก็ underrated มากเลยครับผมนักกอล์ฟที่สวิงดี fundamental ดีมีโอกาสตีดีมากแต่สุดท้ายพังบางครั้งก็เกิดจากความเหนื่อยล้าทางจิต

0: ใจนะครับผมวิธีรับมือที่โปรเขาใช้กันก็มีหลายแบบนะครับเช่นข้อแรกนะครับผมปิดสมองกอล์ฟระหว่างช็อตนะครับเดินคุยกับแคดดี้เรื่องอื่นดูวิวอย่าคิดเรื่องกอล์ฟตลอดเวลานะครับผมบางครั้งมันทำให้เหนื่อยล้าด้านจิตใจได้นะครับผมข้อ2ครับก็คือการใช้ pre-shot routine สั้นๆที่เหมือนกันทุกครั้งนะครับเพื่อลดการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นนะครับก็สังเกตนะครับนักกอล์ฟมือท็อปๆของโลกนะครับถ้าไม่ใช่ช็อตที่ต้องเน้นจริงๆเช่นพัดเพื่อชนะหรืออะไรต่างๆนะครับผมหรือว่าตีเพื่อเข้ารอบนะครับก็จะตีพยายามให้รูทีนเหมือนเดิมเพื่อป้องกันเรื่องฟาทีกนะครับแล้วสุดท้ายนะครับจัดตารางแข่งอย่างฉลาดโปรแล็ปท็อปอย่างเช่นชอฟเล่นะครับผมเชฟเลอร์ก็จะเลือกพักสัปดาห์ไม่ลงแข่งทุกรายการเพราะรู้ว่าร่างกายพร้อมแต่จิตใจไม่พร้อมก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งเราสามารถนำมาใช้ชีวิตกับชีวิตประจำวันได้นะครับผมบางครั้งการรับงานเยอะเกินไปแต่ว่างานไม่ได้คุณภาพบางครั้งรับงานน้อยกว่าแต่คุณภาพดีก็อาจจะดีกว่าได้นะครับก็สามารถ apply จากกอล์ฟไปสู่การทำงานได้เลยนะครับผม2นะครับก็คือยังไงพูดถึงเรื่อง mental นะครับกอล์ฟกับสุขภาพจิตจากtaboo ถึง trend นะครับผมต่อเนื่องจากเรื่อง mental fatigue เลยครับเทรนด์ที่2ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือการพูดถึงเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผยนะครับรวมถึงวงการกีฬากอล์ฟด้วยเพราะเมื่อ10ปีก่อนนะครับถ้าโปรบอกว่าผม mentally fatigue แล้วจะถูกมองว่าอ่อนแอนะครับผมซึ่งผมก็เคยเจอเหมือนกันครับผมว่าเฮ้ยอ่อนแอว่ะอ่อนฮึดหน่อยดิเป็นลูกผู้ชายนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมมี mental fatigue fitness zone นะครับทุกรายการใหญ่เลยมีนักจิตวิทยากีฬาประจำทัวร์นะครับผมผู้เล่นพูดเรื่องนี้อย่างเปิดเผยโดยไม่ถูกตัดสินใจนะครับผมจอร์แดนสปีธก็เคยบอกเลยตรงๆว่าผมเล่นมากเกินไปแปดรายการจาก10สัปดาห์ผมเข้า The Master ด้วยสภาพจิตใจที่ล้าผมต้องเปลี่ยนตารางไปข้างหน้าความกล้าพูดแบบนี้ต่อหน้าสื่อทำให้นักกอล์ฟอื่นก็กล้าพูดตามด้วยครับผมซึ่งผมก็คาดว่านักกอล์ฟหลายคนก็คิดเหมือนJordan Spieth แต่กลัวเรื่องโซเชียลสติ๊กมานะครับว่าความขี้เกียจหรือว่าหลายๆอย่างทำให้ฟอร์โกทัวร์นาเมนต์หน้านะครับผมผมไม่คิดถึงเรื่องสภาพจิตใจของตนเองนะครับผมตอนนี้ก็มีนักกีฬาครอสจากกีฬาอื่นนะครับเช่นเจนิกซินเนอร์นะผมนักเทนนิสลำดับหนึ่งของโลกที่ใช้กอล์ฟเป็นเครื่องมือ Active Recovery พักสมองจากเทนนิสก่อน US Open เพราะกอล์ฟให้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายกว่าแต่ก็ยังใช้สมองในระดับที่ไม่เครียดเกินไปนะครับผมสำหรับเจนิกซินเนอร์นะครับผมก็เป็นเหมือนสวิตช์โฟกัสนะครับผมบางครั้งเล่นกีฬาเดียวมันก็เหนื่อยล้าก็สวิตช์เป็นกีฬาอื่นบางครั้งมันก็ช่วยนะครับสำหรับผู้ฟังที่เล่นกอล์ฟเป็นงานเรียนนะครับผมบทเรียนก็คือกอล์ฟมีทั้ง2ด้านนะครับผมช่วยลดความเครียดได้เช่นได้อยู่กับธรรมชาติได้ออกกำลังกายแต่บางครั้งนะครับผมโดยเฉพาะนักกีฬากอล์ฟนะครับหรือคนที่เล่นกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจเล่นบ่อยนะครับผมจริงจังเกินไปกับทุกช็อตก็สามารถทำให้เครียดได้กลายเป็นแหล่งความเครียดได้เหมือนกันนะครับสมดุลก็คือกุญแจที่สำคัญนะครับหรือว่าการkeeping the equilibrium แล้วก็ความสมดุลของร่างกายแล้วก็ mental ของตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมสนามท่ามกลางธรรมชาติสุดขั้ว Black Desert ถึงฮาวายอีนะครับผมเทรนด์ที่3เปลี่ยนเรื่องกันหน่อยดีกว่ามาดูสถานที่ของสนามกอล์ฟกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราจะได้เห็นสนามกอล์ฟสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วมากเลยครับผมไม่ว่าจะเป็น Black Desert ที่ยูทาห์ครับผมท่ามกลางราวลาวาสีดำกับหินแดงแรงนะครับผมประเทศรัฐยูทาห์เป็นอีกหนึ่งรัฐที่ภูมิอากาศประเทศที่น่าอัศจรรย์มากเลยผมมีทั้ง Valley แล้วก็เป็นจิตเป็นแลนด์สเคปแคนยอนที่นักปีนเขานิยมไปมากเลยครับผมแล้วก็ข้ามไปที่ฮวกกะเลนะครับที่ฮาวายอีอยู่ริมทะเลสีฟ้าครามใต้ฝนเขตร้อนแล้วก็เซนต์แอนดรูส์ครับสกอตแลนด์สนามลิงส์ลมแรงริมอ่าว3ทวีป3สภาพภูมิประเทศ3บรรยากาศต่างกันสิ้นเชิงแต่กอล์ฟก็สามารถเล่นได้ทุกทีนะครับผมและนี่ก็คือเสน่ห์ของกีฬากอล์ฟที่กีฬาอื่นอาจจะสู้ยากนะครับผมสนามฟุตบอลหน้าตาเหมือนกันทั่วโลกสนามเทนนิสก็มีมาตรฐานแต่สนามกอล์ฟทุกแห่งไม่เหมือนกันนะครับผม Links Course Valley Course Ocean Side Course Jungle Course มีทุกรูปแบบนะครับผมร้อนเย็นหนาวฝนตกแดดออกทุกอย่างเป็นตัวแปรและนักกอล์ฟนะครับผมแล้วก็นักออกแบบก็ต้องทำงานร่วมกันร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่ฝืนธรรมชาตินะครับผมเช่นทอมไวส์คอฟนะครับผมออกแบบ Black Desert ให้ Fairwayไหลไปตามหุบเขาลาวาตามธรรมชาติไม่ได้ระเบิดหินออกแจ็คนิโคลัสออกแบบ The Cliff at Walnut Cove ที่ Asheville ให้กลมกลืนกับเทือกเขา Blue Ridge เป็นสนาม Forest Jungle Course โดยไม่ทำลายป่าวักเลสร้างบนที่ดินริมทะเลโดยรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำตั้งเดิมไว้แนวคิดสนามกอล์ฟกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เทรน แต่เป็นอนาคตของอุตสาหกรรมนี้ครับผมสำหรับแฟนกอล์ฟที่ชอบเที่ยวสนามเหล่านี้ก็คือจุดหมายปลายทางก็ว่าได้เลยนะครับผมไม่ใช่แค่เล่นกอล์ฟแต่ไปสัมผัสธรรมชาติในอีกรูปแบบนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังนะครับมีโอกาสไปรัฐหรือเมืองเหล่านี้ก็เป็นสนามที่น่าสนใจระดับหนึ่งเลยครับผมเอาละครับก็พอพูดไปก็เริ่มเพลินไปนะเพราะว่าทั้งรัฐยูทาห์แล้วก็รัฐฮาวายก็เป็นรัฐที่ผมเคยไปวิสิตมาแล้วก็รับประกันเลยว่าสวยงามแล้วก็เหมาะสำหรับนักกอล์ฟจริงๆนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกสักครู่นะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสรุปเก็บตกแบบสบายๆกันหน่อยดีกว่าห้ามพลาดครับผม
1: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรโทร065-504-8000
2: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
5: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
2: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ0815999310
10: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
1: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
0: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกอล์ฟวีคเอนด์นะครับก็อยู่กับผมโปรนาวอย่างเช่นเคยครับช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึง mental fatigue นะครับซึ่งเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นของนักกอล์ฟนะครับที่ว่า บางครั้งเนี่ยเหตุผลที่โปรกอล์ฟนักกีฬาอื่นเช่นเทนนิสนะครับอย่างเช่นที่ผมให้ตัวอย่างเช่นซินเนอร์นะครับนักเทนนิสหมายเลขหนึ่งของโลกที่บางครั้งเนี่ยมองว่าถ้ามันแข่งเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่มันอินเทนส์มากๆเนี่ยร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยบางครั้งมันจะไม่ซิงโครไนซ์กันนะครับบางครั้งก็ต้องเทคเบรกครับซึ่งผมโยงไปถึงกิจกรรมประจำวันการทำงานของนักกอล์ฟท่านผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็ช่วงแรกนะครับผมได้พูดถึงผลงานต่างๆนะครับที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยก็คือรายการ LPGA แล้วก็มี PGA ทัวร์ซึ่งแข่งที่ยูทาห์นะครับผมรัฐยูทาห์ที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ที่ยุโรปนะครับแข่งที่สกอตแลนด์ที่สนามกอล์ฟเซนต์แอนดรูส์อีก3สนามนะครับผมซึ่งรวมไปแล้วมีโอลด์คอร์สคาลูซีแล้วก็คิงส์บาร์นะครับเป็นรายการ DP World Tour ที่แข่งทั้ง4สนามเลยครับแล้วก็President's Cup นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได้เอาชนะทีม Internationals ได้นะครับ17-3เอาล่ะครับเดี๋ยวมาสรุปเรื่อง Lighthearted นิดนึงนะครับผมก็คือสรุปเก็บตกแบบสบายๆนะครับซึ่งผมจะให้เป็นเลขเด็ดครับผมเลขแรกนะครับ50นะครับคือผล Foursome วันศุกร์ที่ทีมนานาชาติ Internationals นะครับสามารถชนะ Sweep ได้เลยครับประวัติศาสตร์ President's Cup นะครับก็ทำให้ฝั่งสหรัฐเนี่ยต้องดึงเกมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับมาชนะได้17-3นะครับเลข9ครึ่งนะครับคะแนนซิงเกิลส์ของ USA ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันอาทิตย์ที่ดีสุดที่สามารถเอาชนะฝั่ง International ได้แล้วสุดท้ายก็ได้แชมป์ President's Cup ไปได้นะครับผมเลข11ครับจำนวนสมัยติดต่อกันที่ทีม USA หรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยครองถ้วย President's Cup ได้ตั้งแต่ปี2005ครับและเลข65ครับสกอร์รอบแรกของเอลินคิมที่ฮาวายีรายการลอตเต้ของ LPGA ทัวร์นะครับแบบโบกี้ฟรีในสภาพการแข่งขันที่ฝนลมแรงฝนตกไม่ธรรมดาเลยครับต่อมาที่เรื่องอบอุ่นนะครับผมเรื่องอบอุ่นหัวใจครับประจำสัปดาห์2เรื่องครับผมเรื่องแรกเลยแอดัมสกอตนะครับลงแข่ง President's Cup เป็นครั้งที่12ครั้งที่12นะครับผมคุณผู้ฟังครับเรียกได้ว่าเกือบเล่นทุกปีเลยครับวัย46แพ้แคนลี่ในซิงเกิลส์แต่ตลอดสัปดาห์แกก็เป็นพี่ใหญ่ของทีมนะครับกัปตันเจฟโอคิววีนะครับก็บอกว่าแอดัมคือหัวใจของทีมก็แน่นอนครับเป็นพี่ใหญ่ของทีมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นเหมือนเป็นสปายน์เป็นแบ็กโบนของทีมอินเตอร์เนชั่นแนลเลยก็ว่าได้ครับถ้าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของแอดัมสกอตเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำอำลาที่สมเกียรติมากนะครับเล่นเกือบทุกปีเลยครับเรื่องที่2นะครับหลังจากจบการแข่งขันผู้เล่นทั้ง2ทีมก็อย่างที่เห็นครับผมก็เป็นเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่ LPG ตั้งแต่โอ้ประธานครับ DP World Tour แล้วก็ PGA Tour นะครับอย่างเช่นหลังจากคอยเวอร์นะครับรุกกี้จากอเมริกาชนะซีวูคิมได้ก็กอดกันแล้วก็โชว์สปิริตแบบนี้แหละครับที่ทำให้ President's Cup เนี่ยพิเศษมากๆเลยครับเป็นทีมฟอร์แมตที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีศักดิ์ศรีไม่แพ้กับ Ryder Cup เลยครับผมก็เป็นภาพที่น่ารักมากเลยครับเอาล่ะครับส่วนโปรแกรมหน้านะครับที่คุณผู้ฟังแฟนกอล์ฟเนี่ยสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นรายการที่จะแข่งที่ Baykurin Classic ที่เมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือว่าวีคนี้ครับผมรอบ3กับรอบ4ของลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่ฮาวายลุ้นโปรจีโน่ได้แชมป์นะครับเพราะว่ารอบแรกก็ตามผู้นำเพียงแค่สโตรกเดียวนะครับผมกับเอลินคิมนะครับผมซึ่งเป็นผู้นำรอบแรกในสภาพอากาศที่โหดร้ายครับผม Bank of Utah ที่รัฐยูทาห์ด้วยนะครับผมจะได้เห็น World Class Golf ของฝั่ง PGA Tour รวมถึง Dunhill Links ด้วยที่มี PGA Tour Golfer ตัดสินใจเข้าไปแข่งนะครับผมที่ St Andrews ประเทศสกอตแลนด์นะครับผมก็มีทัวร์นาเมนต์ให้คุณผู้ฟังเนี่ยติดตามเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเย็นนี้นะครับผมหรือว่าตอนกลางคืนก็มีให้ดูเพียบเลยครับครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวกอล์ฟนะครับแล้วก็ก่อนจากไปนะครับอยากจะฝากเรื่อง mental fatigue ที่ผมพูดถึงช่วงที่2นะครับสัปดาห์นี้ใครออกรอบนะครับลองปิดสมองดูครับผม enjoy the golf course นะครับไม่ว่าจะเป็นเดินไปสูดอากาศที่สดใสนะครับหรือว่ามองดูวิวธรรมชาติบ่อน้ำในสนามกอล์ฟ หญ้าเขียวขจีแล้วก็เอนจอยนะครับบางครั้งเนี่ยปัญหาที่คุณผู้ฟังเนี่ยเจอที่สนามกอล์ฟอาจจะหายไปก็ได้เมื่อ stressful กลายเป็น de-stress ขึ้นมานะครับตีสนุกขึ้นแน่นอนครับเพราะสุดท้ายแล้วกอล์ฟเป็นกีฬาที่เราเสียตังค์ไปแล้ว 2-3,000 บางครั้ง 4-5,000 นะครับสนามไม่ดีก็ต้อง enjoy ครับผมก็เป็นอีกหนึ่ง tips ที่หลายๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพกอล์ฟหรือว่ากีฬาอื่นเช่นเทนนิสนะครับก็มองว่า mental fatigue เนี่ยก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับผมในการเป็น successful athlete นะครับก็นี่นะครับผมเป็นทิปสำหรับวันนี้แล้วก็อย่างแน่นอนครับผมวีคนี้สำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่จะไปออกรอบก็ดูเส้นทางเลยนะครับว่าน้ำท่วมหรือเปล่าถ้าฝนตกเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีความปลอดภัยด้วยนะครับผมวันนี้รายการวิทยุกอล์ฟเอ็นก็หมดเวลาแล้วครับผมสามารถพบกันได้ทุกวันเสาร์เวลา 13-14 นาฬิกานะครับหรือว่าตามทางโซเชียลมีเดียวิทยุครอบครัวข่าวทางวิทยุ FM 106นะครับวันนี้ผมโปรนาวขออวยพรให้นักกอล์ฟทุกท่านนะครับผม Have the best round in your next round นะครับพบกันใหม่วีคหน้าครับผมโปรนาวขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าจะพบกับผู้ฟังวีคหน้านะครับผมสวัสดีครับ
1: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
11: Song Twist คุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับสอนทวิทย์วันนี้เลือกเปิดเพลง A Horse With No Name ของวงอเมริกานะครับเพลงนี้เริ่มแรกมันไม่ได้อยู่ในอัลบั้มเปิดตัวตั้งแต่แรกของพวกเขาตอนนั้นพวกเขาไม่นึกว่าเพลง A Horse With No Name จะมีดีพอที่จะเป็นเพลงฮิตได้เพราะเพลงฟังดูแปลกๆและเห็นว่าน่าจะดันเพลงในอัลบั้มแรกอย่าง I Need You ออกมาเป็นซิงเกิลแทนแต่สุดท้ายทุกคนเห็นตรงกันว่าให้ทำออกมาเป็นเพลงใหม่แทนซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าเดิมทีเพลงนี้ใช้ชื่อว่า Desert Song ต่อมาก็มาเปลี่ยนชื่อในภายหลังเดี๋ยวค่อยเล่าถึงความเป็นมากันอีกทีหนึ่งนะครับและเมื่อเพลงนี้ออกวางจำหน่ายพวกเขาจึงแปลกใจมากที่มันดันกลายเป็นเพลงยอดฮิตติดอันดับหนึ่งในอเมริกาในช่วงปี1972กลายเป็นซิงเกิลแรกและขายดีที่สุดของวงไปในตอนนั้นมีข้อมูลจาก welovechannel.info ในพาร์ทของ Music Lovers Blog ได้เขียนถึงวงอเมริกาและเพลง A Horse With No Name ไว้อย่างละเอียดนะครับว่าวงอเมริกาที่ประกอบไปด้วย3หนุ่มอเมริกันพบเจอกันที่อังกฤษขณะตามคุณพ่อที่เป็นทหารตอนไปประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศที่เวสต์ลุยส์ลิฟนอกกรุงลอนดอนในช่วงปลายยุค 60s ซึ่งก็ทำให้ทั้ง3คนได้เจอกันแล้วตั้งวงดนตรีร่วมกันสมาชิกของวงประกอบไปด้วยดูอี้เบอร์เนลนักร้องและมือกีตาร์เกอรี่บัคกลีย์นักร้องและมือคีย์บอร์ดและแดนพีคนักร้องและมือกีตาร์เพลงส่วนใหญ่ของวงอเมริกาจะเป็นแนวกีตาร์อะคูสติกมีกลิ่นอายของเวสต์โคสต์คล้ายๆกับวง The Eagles, Crosby, Stills, Nash & Young และ Linda Ronstadt แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาไปได้ไกลกว่านั้นก็คือการได้มาทำงานที่ Morgan Studio ซึ่งมีงานที่ยิ่งใหญ่รออยู่หนึ่งในนั้นก็คือเพลง Desert Song หรือที่ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็น A Horse With No Name โดย Dewey เล่นกีตาร์โปร่ง6สาย Gary เล่นกีตาร์โปร่ง12สายส่วน Dan เล่นเบสนอกนั้นเป็นนักดนตรีประจำห้องอัดส่วนที่มาและความหมายของเพลงนี้ Dewey เล่าให้ฟังว่าในช่วงที่คุณพ่อประจำอยู่ที่ฐานทัพที่ซานตาบาร์บาราเคานตี้รัฐแคลิฟอร์เนียเขาจึงมีโอกาสกลับมาเยือนอเมริกาอีกครั้งและได้ชื่นชมธรรมชาติอีกทั้งยังได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองท่ามกลางทะเลทรายรายล้อมเป็นอะไรที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับบรรยากาศฝนโปรยปลายที่อังกฤษคิดถึงทีไรรู้สึกดีทุกครั้งเมื่อเขาแต่งเพลงนี้จึงเรียกชื่อเพลงว่า Desert Song ซึ่งเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางผ่านทะเลทรายที่ใครๆก็ไม่เสน่หาตรงข้ามกับเขากลับชื่นชอบทิวทัศน์แบบนั้นสำหรับเนื้อหาเพลงตรงคำว่า Good to be cut off the lane ที่ความหมายเชิงเปรียบเทียบหมายถึงการหลบหนีความจำเจน่าเบื่อสำหรับชีวิตคนเมืองในทุกๆวันส่วนคำว่า A Horse With No Name ดูอี้อธิบายว่ามันคือคำเรียกอะไรก็ตามที่พาเขาออกมาจากชีวิตที่วุ่นวายแทนด้วยสายฝนที่เปียกชื้นในอังกฤษมาอยู่ในที่เงียบสงบแทนด้วยทะเลทรายในอเมริกาอย่างไรก็ตามก็มีการตีความหมายไปในทางลบสำหรับคำว่า A Horse With No Nameโดยบางคนบอกว่าฮอสในเพลงสื่อความหมายแทนเฮโรอีนจึงเป็นเหตุผลที่ทางสถานีวิทยุแคนซัสซิตี้ได้แบนเพลงนี้ส่วนเนื้อร้องที่ร้องว่า After 9 days I let the horse run free และ A horse with no name มีหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็น9วันและทำไมม้าต้องไม่มีชื่อด้วยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะครับเพราะดูอี้ก็ยังปิดปากเงียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้แม้การตีความของเพลงนี้จะถูกตีความไปในหลายแง่มุมซึ่งมันก็คือเรื่องของงานศิลปะที่คนเสพจะคิดยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของจินตนาการไม่มีใครถูกหรือผิดอย่างไรก็ตามผลตอบรับของเพลงก็ได้รับการตอบรับที่ดีไม่น้อยในตอนนั้นนะครับวงอเมริกาออกอัลบั้มแรกของตัวเองในชื่ออเมริกาวางขายเฉพาะในยุโรปไปได้ดีพอสมควรในตอนนั้นอัลบั้มชุดนี้ยังไม่มีเพลง A Horse With No Name จนเมื่อเพลงนี้ออกมาในตลาดยุโรปปลายปี1971และในอเมริกาต้นปี1972ยอดขายดีเกินคาดทำให้วงอเมริกาเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นจากความสำเร็จนี้จึงมีการดันอัลบั้มแรกอเมริกาออกมาวางขายอีกรอบซึ่งมีเพลง A Horse With No Name อยู่ในอัลบั้มด้วยอัลบั้มขายดีมากในตอนนั้นสามารถขึ้นไปติดอันดับ1ในชาร์ตอัลบั้มของอเมริกา5สัปดาห์ส่วนซิงเกิลก็ไปอยู่ในอันดับ1บน Hot 100 ชาร์ตนานถึง3สัปดาห์มาแทนที่เพลง Heart of Gold ของนิวยังซึ่งตอนนั้นเป็นไอดอลของดูอี้ส่วนในอังกฤษก็ทำได้ไม่เลวนะครับโดยไปยืนอยู่จุดสูงสุดที่อันดับ3และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของเพลงแนวโฟล์คร็อกที่ชื่อ A Horse With No Name ที่ฮิตใน2ช่วงเวลาคือใน UK หรือในยุโรปออกมาและได้รับความนิยมในช่วงปลายปี1971ส่วนในอเมริกาซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขาเพลงนี้ออกมาในช่วงต้นปี1972กลายเป็นซิงเกิลแรกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของวงในช่วงเวลานั้นเพราะขึ้นไปติดอันดับ1ในแคนาดาฟินแลนด์และอเมริกาแถมยังได้รับการรับรองระดับโกลด์หรือทองคำจากสมาคมอุตสาหกรรมแผ่นเสียงแห่งอเมริกาหรือ RIAA ด้วยกลับมาพบกับสอนทวิทย์ได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไมล์จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to Mile จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
4: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่มิวสิกกูรูวันนี้นะครับสามตุลาคมนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยโหวันนี
1: ้สวัสดีค่ะตุ้มผุดสชาติโทนวันนี้ค่ะ
0: ครับผมธเนศสุขวันนะครับมิวสิกกูรูวันนี้เป็นตอนที่900ครับครบรอบกันพร้อมสายฝนจริง
1: ๆดิฉันว่าคุณเปิดเพลงเบาไปนะอันนี้มันแบบพิทเตอร์แพทเทอร์พิทเตอร์แพทเทอร์มันปอบแปะปอบแปะมากเลย
0: อะไรคือพิทเตอร์แพทเตอร์พิทเตอร์แพทเทอร์อะไรนะ
1: ตอนสุดท้ายไงคุณไม่ได้ยินเหรอ
0: พิทเตอร์แพทเทอร์พิทเตอร์แพทเทอร
1: ์พิทเตอร์แพทเทอร์ก็แปลว่าฝนตกปอบแปะปอบแปะปอบแปะ
0: เป็นเสียงฝนตกแบบเบาๆนะพิทเตอร์แพทเทอร์เนี่ย
1: ใช่
0: ถ้าแรงๆเขาไม่เรียกพิทเตอร์แพทเทอร์นะนะ
1: ไม่ละ
0: อันนี้เรียกพายุ
1: ถ้าเผื่อคุณจะเปิดให้มันเหมาะกับช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวฉันว่าคุณต้องหาอะไรที่แบบ stormy อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: stormy เลย
1: ฝนตกยาวนานทีเดียวนะคะ
0: ในช่วงฝนที่ลงมานะเป็นช่วงที่คาดเดาไม่ได
1: ้
0: ว่าพิทเตอร์แพทหรือเปล่านะ
1: ค่ะก็ตกมาตลอดทั้งสัปดาห์ใช่ไหมคะก็หลายๆบ้านหลายๆช่วงบริเวณก็คงจะน้ำท่วมนะคะบางบ้านก็น้ำเข้าไปมากมายเลยทีเดียวนะก็ส่งกำลังใจให้กับบ้านที่น้ำยังท่วมอยู
0: ่
1: นะคะเพราะว่าวันนี้ก็ยังแม้กระทั่งวันนี้เราก็ยังสอบถามกันอยู่ยังมีบางหมู่บ้านค่ะคุณที่น้ำยังท่วมสูงอยู
0: ่น้ำยังไม่ลง
1: ใช่แล้วก็ยังออกกันมาไม่ได้รถออกมาไม่ได้ถ้าเผื่อจะมาซื้ออาหารก็ต้องเดินลุยออกมาค่ะนะคะแต่สำหรับบางพื้นที่ก็แห้งแล้วนะคะอย่างบ้านของดิฉันเองนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเกาะเลยค่ะ
0: แถวลาดพร้าว64นะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นเกาะค่ะคือบ้านถ้ามีต้นมะพร้าวนะดิฉันว่านะเขียนแบบขายหัวเราะได้เลยอ่ะนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอ่ะนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยน้ำเต็มไปหมดเลย
0: เรามีโอกาสขับรถไปหลายๆที่เลยที่มีบริเวณน้ำด้วยนะครับรวมทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวของงานศพและเพื่อนๆที่หายไปหลายคนเลยแล้วเราก็ไปงานศพเขาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของน้ำนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันทำให้หลายคนเนี่ยที่ตั้งใจจะไปงานไปไม่ได้
1: ใช่ใช
0: ่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้งานศพนี่เขาเรียกงานขาวดำ
0: ครับ
1: นะพอบอกศพแล้วมันแบบ
0: รู้สึกใจมัน
1: ใจหวิวหวิวนะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยเปลี่ยนเป็นงานขาวดำฟังดูโอเคพอลดดีกรีลงมานิดนึง
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปงานขาวดำที่จังหวัดอยุธยา
1: ค่ะ
0: ครับเป็นวัดเสนาที่อยุธยาไประหว่างขากลับเนี่ยผมจะได้รับคำเตือนนะครับคุณ
1: ขึ้นเตือนจากไหน
0: ขึ้นมาเป็นปอพอครับ
1: ใครเตือนคุณ
0: ขึ้นมาบนหน้าปัดของตัว Google Map เลยคือเขาจะวิ่งเข้ามา
1: คือระหว่างขับรถใช้ Google Map
0: ใช่
1: แล้วมันก็เตือนวิ่งขึ้นมาในโทรศัพท์
0: เลยใช่แล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจนะฮะ
1: ค่ะเตือนว่า
0: เขาก็เตือนบอกว่าเนี่ยระดับน้ำกำลังขึ้นสูงต้องยกของขึ้นอะไรอุ้ยเราก็กำลังขับรถอยู่จะต้องอ่านด้วยอะไรมันก็งงเลยบอกว่าให้เรา move ออกทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าโอ้โหตายละถ้าบ้านขนาดเราไม่ได้อยู่ที่อยุธยาแต่บังเอิญอะเราไปขับรถอยู่ตรงนั้นเขาก็เตือนภัยตรงนั้นไง
1: เออก็ดีเนาะ
0: อืม
1: ค่ะก็ถ้าเตือนปั๊บก็จะต้องเริ่มยกของขึ้นละ
0: ใช่
1: นะ move กันค่ะ
0: move ครับ move

0: โอ้ต้อง move กันเลยครับแบบน
1: ี้ move เร็วมากเลยนะ
0: คงจำกันได
1: ้
0: ใช่คงจำกันได้งานเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Dream Girl นะครับ Dream Girls ที่เป็นเรื่องราวของสาววงดนตรี The Supremes ในยุคที่Diana Ross เป็นนักร้องนำแล้วก็ตอนนั้นก่อนที่วงจะแยกกันก็มีเรื่องราวที่เอาสตอรี่มาเขียนเป็นเพลงในภาพยนตร์ก็จะมีนักร้องเก่งๆมาร้องกันหลายคนเลยทีเดียวนะฮะอย่างตัวของเจนนิเฟอร์ฮัสสันคนนี
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่า
0: บียองเซ่หรือว่าแอนนิก้าโนนีโรสก็ร้องกันได้โอ้โห
1: แสบสันจริง
0: ๆก็เป็นงานเพลงในแนวมิวสิคัลอีกแบบหนึ่งที่ชื่อว่า Dream Girls ใครที่ไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปหามาดูนะถ้าชื่นชอบเพลง
1: แนะนำ
0: เพลงแนวเขาสนุกมากๆเลยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เลือกมาฝากครับ
1: ค่ะ
0: ดูเหมือนคุณทุ่มกำลังจะพูดอะไรผมเลยเบรก
1: ไม่ก็กำลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่เอาประวัติของคนดังมานะคะทีนี้บางทีก็พูดถึงประวัติซะเยอะนะคะแต่เรื่องมันก็เลยดูเครียดๆนะแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยดิฉันว่าเขาเอามาเป็นเหมือนเป็นฐานของเรื่องนะคะแล้วแต่งเพลงเข้าไปในแต่ละเพลงนี่มันเพราะมากคือดูแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นไดนารอสหรือมันเป็นใครแต่รู้สึกเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้หน้าตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็3คนที่คัดมานี่ก็ร้องเพลงได้ต้องบอกเลยแสบสันจริงๆเพราะมาก
0: การแสดงก็ต้องคัดนักร้องมาเลยเพราะว่าต้องแสดงเพอร์ฟอร์มจริงๆด้วยร้องได้จริงๆ
1: ต้องร้องได้จริงใช่ค่ะ
0: ฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่าตัวของประเทศเขาอ่ะเขาสามารถไฟนอลหาคนที่ร้องเก่งๆได้เยอะมากๆเลยมีอยู่ในทุกรัฐ
1: ใช่อย่างเรื่องนี้ยังถือได้ว่าเอานักแสดงที่ร้องเพลงได้ดีจริงนะคะมาร้องอัดเสียงจริงแล้วก็แสดงเองจริงๆนะคะแต่บางเรื่องก็มีนะเป็นแบบมีนักร้องเงามาให้ตัวผู้แสดงก็มาลิปซิงเอาก็มีเหมือนกัน
0: ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้บทใครใช่ไหมอย่างมัมมี่ย่าเนี่ยก็ใช้ตัวของนักแสดงที่เป็นพูดถึงว่าวงดนตรีแอบบ้านน่ะก็จะเป็นวงแอบบ้าจริงๆบางคนก็ลิปซิงเอาบางคนร้องได้ร้องไปเลย
1: ค่ะ
0: นะก็ถือว่าอาจจะฟังแล้วอาจจะขัดหูแต่ว่าเขาบอกว่านี่เป็นมิวสิคัลอ่ะอย่าไปคิดว่าต้องร้องได้ดีเท่าแอบบ้าอะไรประมาณอย่าง
1: นั้นอันนั้นเขาเน้นความเป็นมิวสิคัล
0: อย่างเมอริสตรีปนางเอกที่เล่น โทษครับ
1: ค่ะMeryl Streep นี่ก็ต้องบอกเลยว่าร้องเพลงได้ประมาณหนึ่งนะคะคือร้องได้ดีนะแต่ถ้าเทียบเคียงกับคนที่เป็นนักร้องจริงๆหรือว่าเสียงของแอบบ้าที่เราคุ้นเคยเนี่ยคงยังไปไม่ถึงนะคะแต่เขาเลือกมาเพราะว่าเอาเรื่องราวของการแสดงเป็นหลักด้วยนะคะดนตรีก็มาเป็นรอง
0: เรื่องราวก็ไปอยู่ในเกาะอย่างเดียวมีแต่น้ำล้อมรอบเหมือนเราตอนนี้นะเหมือนอยู่ในมามามิยาเลยก็คือแต่เขาเป็นทะเลคาริบเบียนเป็นทะเลอะไรที่มันสวยงามของเราเป็นทะเลน้ำดำเนี่ยทะเลสีดำรอบหมู่บ้านหลายคนบ้านมาน้ำไม่ท่วมนะคุณตุ้มแต่ว่า ออกไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้
1: ก็เป็นเกาะไง เขาเรียกว่าเป็นเกาะ
0: หลายคนก็บ้านอยู่ริมแม่น้ำนะ
1: ค
0: ุณตุ้มการที่การบ้านอยู่ริมแม่น้ำโชคดีอย่างหนึ่งแต่ก็โชคร้ายในบางเรื่องเพราะว่าน้ำในกับกรุงเทพและเมืองไทยมาทุกปีอย่างเราจะเห็นได้ว่าอยุธยาเนี่ยการสร้างบ้านของโบราณนะครับคุณตุ้มเขารู้อยู่แล้วว่าฤดูน้ำหลากน้ำต้องมาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการสร้างบ้านแบบโบราณก็จะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าใต้ถุนสูงใช่ไหม
1: ใช่
0: ยกสูงเลย
1: ค่ะก็สูงไปเลย2เมตร3เมตรนะคะตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะมาเป็นเสาถูกไหมแล้วก็มีบันไดขึ้นไปค่ะแล้วก็ตรงที่ขื่อค่ะก็จะห้อยเรือเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมาน้ำถึงอยู่แล้วก็ปล่อยเรือ
0: ลงมาไว้สำหรับเดินทาง
1: สำหรับเดินทาง
0: แต่ตัวบ้านเองก็อยู่ข้างบนที่เป็นชาน
1: ก็อยู่ได้เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรคือนี่คือการอยู่ในที่ลุ่มซึ่งรู้อยู่แล้วว่าภูมิประเทศเป็นแบบน
0: ี้กลางเรา
1: แล้วก็ต้องอยู่กับน้ำแบบนี้นะคะก็เตรียมตัวให้มันพร้อม
0: ที่อเมริกาเขาก็มีแม่น้ำเหมือนกันนะ แต่ว่าหลายสายจะด้วยแต่ว่าวันนี้อยากจะเปิดให้ฟังเป็นเพลงหนึ่งที่เขียนถึงแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอเมริกาเหมือนกันที่ชื่อว่ามิสซิสซิปปีครับ

0: นี่แหละครับเพลงที่ชื่อว่ามิสซิสซิปปีก็ได้แรงบันดาลใจจากการเขียนเรื่องราวของแม่น้ำสายเนี่ยนะอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ยาวมากเลย
1: ค่ะ
0: ยาวประมาณ 3,000 กว่ากิโลอ่ะ
1: โอ้พอๆกับแม่โขงไหม
0: โอ้โหยาวลงมาแล้วก็ผ่านลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อเมริกาตรงอเมริกากลางแล้วก็ลงไปจนถึงนี่เลยออกไปออกอ่าวเม็กซิโกเหมือนกับเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงมาเจ้าพระยาแล้วก็ไปออกอ่าวไทยอันนี้เดี๋ยวก็ไปออกอ่าวเม็กซิโกคล้ายๆกัน
1: ค่ะแต่เจ้าพระยาของเราเป็นแม่น้ำถ้าเทียบก็คงจะเล็กกว่ามากมายทีเดียวแล้วก็สั้นกว่าเนี่ยค่ะนะต้องคงต้องเทียบกับแม่โขงแหละดิฉันว่า
0: เป็นที่ที่เขาเอาความขมขื่นไปทิ้ง
1: ใช่สกปรกหมดเลย
0: แม่น้ำ
1: ทิ้งรักลงแม่น้ำอย่างเงี้ยเนาะ
0: ทุกคนไปทิ้งกันหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: นะแล้วก
1: ็ปักป้ายไว้ดีไหมคะห้ามทิ้งรักลงแม่น้ำ
0: แต่เขาทิ้งที่นอนไงแทนโอ้ไปที่นอนไปเห็นเขาบอกว่าที่นอนไปเจอที่นอนเจออะไรลอยน้ำไปติดอยู่ตรงปากอุโมงค์ปากอะไรกัน
1: อาจจะไม่ตั้งใจที่จะทิ้งมั้งคุณดิฉันว่าอาจจะเป็นน้ำท่วมอ่ะนอนนอนอยู่ไหลออกไปเลยอ่ะประมาณอย่างนั้น
0: ครับก็แรงบันดาลใจอ่ะนะฮะที่ว่าตั้งแต่ว่าถ้าเห็นแม่น้ำสวยๆก็มีคนไปเขียนเรื่องราวของแม่น้ำเป็นเพลงก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: อย่าง Blue Danube อย่างเงี้ยใช่ไหมผมเคยไปนะที่แม่น้ำ Blue Danube เนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่ทางออสเตรียฮังการีมันเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างออสเตรียกับฮังการี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้ามแต่ผมไปทางฝั่งฮังการีซึ่งตอนที่ไปเนี่ยไปถ่ายภาพยนตร์นะครับตอนนั้นไปกับคุณจรัญมโนเพชรด้วยแล้วก็ไปเดินที่แม่น้ำตรงเนี้ยริมแม่น้ำ
1: มันบลูไหม
0: มันไม่ใช่บลูบลูเนี่ยมันจะเป็นเศร้านะ
1: หมายจริงๆแม่น้ำดานูบเฉยๆ
0: แม่น้ำชื่อดานูบ
1: ไม่ใช่ชื่อบลูดานูบแต่บลูดานูบเนี่ยเอามาทำเป็นเพลงนะคะก็คงจะโศกเศร้าแหละเวลาที่คนรักจากไปมองแม่น้ำเมื่อไหร่ก็บลูทุกที
0: ่ก็ถึงบอกว่ามันมีเหมือนทุกที่ไงของเราก็ทิ้งรักลงแม่น้ำของเขาก็มันเศร้าที่บลูดานูบเหมือนกันอะไรเง
1: ี้
0: ยอารมณ์อ่ะมีอยู่เพลงหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้โหน้ำตาฉันไหลเหมือนแม่น้ำ
1: แสดงว่าเศร้ามาก
0: แต่เขาจะพูดอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องราวการประชดประชันที่จะบอกว่าเธอทำฉันแสบมากถ้าจะให้ฉันมาคืนดีแล้วก็ต้องร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายน้ำ
1: อ
0: ๋
1: อให้เธอร้องไห้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้ไม่ใช่ฉันร้องไห้เพราะเธอไป
0: ไม่ใช่
1: แต่ถ้าเผื่อเธออยากจะให้ฉันกลับไปหาเธอแล้วก็มาร้องไห้ให้ฉันดูก่อน
0: ใช่ให้น้ำตามันไหลออกมาแบบแม่น้ำเลย
1: โอ้
0: โห
1: ฉันถึงจะกลับนะจ๊ะ

0: ทำไมดนตรีมันสักขนาด
1: ดุเดือดไหม
0: เออเหมือน007อะไรทำไมนั้น
1: แต่เขาตั้งใจว่าจะทำให้เหมือนเป็นเพลงประกอบหนังไง
0: ใช่
1: แล้วก็เห็นเป็นดราม่าเลยบอกว่าจำได้ฉันจำได้ทุกคำพูดที่เธอพูดนะ
0: เออแสดงว่าแบบไม่ง้อนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ดุขึ้นมาเลยดุ
1: ถ้าวันนี้เธอจะกลับมาคืนดีแล้วก
0: ็
1: ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่า
0: ดูถ้าจะไม่กลับแล้วล่ะผลสักขนาดนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะ
1: ไมเคิลบูเบลต้องใจจะตีความเพลงนี้ให้มันดุเดือดขึ้นมาเลย
0: ก็ดุจริงๆฟังจากดนตรีเราพบว่าเขาดุมาก
1: ก็เป็นอีกผลพวงหนึ่งจากแม่น้ำที่ไหลออกมาเป็นน้ำตานะ
0: ก็สุดแท้แต่นะว่าเราอยากจะให้แม่น้ำมันเชี่ยวกรากนะคะหรือว่าจะนิ่งสงบสวยงาม
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่วันนี้มาฝากเดี๋ยวเราวันนี้คุยกันเรื่องราวของทั้งสายน้ำแล้วก็สายฝนแล้วก็หยดน้ำตา
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: มาก็เนี่ยไมเคิลก็มาแบบนี้ไง
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมามีเพลงเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำน้ำเนี่ยให้คุณฟังนะวันนี้เตรียมทำกันบ้านมาให้อย่างดี
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
3: ์น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
4: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
3: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
4: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
5: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดเบรกกันด้วยเรื่องราวที่ต่อเนื่องกับเบรกที่แล้วเบรกที่แล้วเป็น Cry Me A River แต่งานนี้เข้าหัวเราะท่ามกลางสายฝนเลยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จะทำไง
1: มีความสุขไงมันคนละแบบกันCry Me A River นี่ก็คือเลิกรากันไปนะคะแล้วก็เหลือไว้แต่ความแค้นนะคะแต่ว่า Laughter in the Rain Laughter ก็คือ Laugh หัวเราะนั่นเองนะคะคนที่หัวเราะอยู่ยังมีความสุขท่ามกลางสายฝนก็ In Love นั่นแหละฝนตกก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะเปียกแฉะเล็กๆน้อยๆดูดีไปหมดนี่ไงนะช่วงโปรโมชั่นค่ะ
0: คือเวลามีความรักอะนะฝนอะไรก็ไม่สนใจละ
1: ค่ะ
0: ถือล่มคันหนึ่งแล้วก็เดินไปเปียกปอนกันไปด้วยกันรักปอนปอนอะไรกันไปคือมองโลกในแง่ดีไง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นหรือแค้นเคืองเพราะว่าไม่ได้มองในแง่ลบ
1: อ๋อตอนนั้นกำลังตาบอดไงคะคุณ มีความรักเมื่อไหร่ตาบอดเมื่อนั้นนะคะมองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากเธอเท่านั้นดังนั้นฝนตกก็ไม่รู้สึกคือมันด้านชาไปหมดแล้วรู้สึกแต่โลกเป็นสีชมพูค่ะก็ดีค่ะความรักก็ทำให้เรามีความสุขนะคะ
0: บางครั้งก็จะเหมือนกับว่าช่วงฤดูฝนนี่กลายเป็นฤดูโรแมนติกเลยนะเป็นฤดูบอกรักได้ต้องโทษดาวอันนี้ต้องโทษฝนก็มีความสุขนะฮะกับการฟังเพลงในวันสุดสัปดาห์ที่มีฝนตกลงมาแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าในพื้นที่แอเรียไหนตอนที่กำลังจัดมิวสิกกูรูเนี่ยมีฝนลงมาบ้างหรือยังนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีฝนมาอีกรอบนึงเผลอไม่ได้ก็ลงมาก็เปิดรายการมิวสิกกูรูนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆดื่มน้ำชากาแฟร้อนๆยามบ่ายเนี่ยนะแล้วก
1: ็ดื่มน้ำชมน้ำค่ะดื่มน้ำชมน้ำไงดื่มน้ำคือน้ำชาน้ำกาแฟน้ำอะไรก็แล้วแต่
0: แล้วชมน้ำ
1: แล้วก็ชมน้ำไปก
0: ็คือ
1: ใช่ถูกต้องก็ชมไปว่าน้ำอยู่รอบๆตัวเราเลยนะ
0: มองให้มันเป็นภาพบวกฝนตกลงมาก็โอเคนะครับนิดหน่อย

0: เป็นสายฝนที่มองโลกกันแบบง่ายๆแล้วก็ฝนหล่นมาบนหัวเราอะ
1: ปักเทลงมาเทลงมาเทลงมาแต่เพลงนี้ดังมากนะสมัยก่อน
0: ในยุคนั้นใช่ไหม
1: โอ้ดังจริงๆค่ะนะแล้วก็ BJ ใช่ไหม BJ Thomas
0: BJ Thomas
1: ค่ะร้องได้เพราะทีเดียวดิฉันว่าเสียงเขานุ่มละมุนดีเนาะ
0: ได้บรรยากาศของย้อนยุคด้วย
1: ค่ะหลายคนเนี่ยเขาก็เลยไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นว่าทำไมเวลาที่น้ำท่วมประเทศญี่ปุ่นหรือว่าท่วมถนนท่วมอะไรของเขาว่าทำไมน้ำเขาใสแนวเลยค่ะนะคะแสดงว่าเขาดูแลพวกคลองหรือว่าทางระบายน้ำของเขาได้ค่อนข้างสะอาดมากทีเดียวเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยมันต้องไปเจอพวกทางระบายน้ำอยู่แล้วใช่ไหมผสมปนเปกันเข้ามานะคะอย่างบ้านเราเนี่ยมันก็นะมันก็กลายเป็นแบบ
0: ทะเลสีดำ
1: บางในบางที่ในบางที่นะคะแต่ว่าอย่างของญี่ปุ่นเขาก็ไซส์แนวเลย
0: แบบ
1: นะ
0: มีแบบปลาคาบได้อะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าเคยไปเมืองเก่าของญี่ปุ่นนะนะคะริมถนนเนี่ยเขาก็ยังเป็นคลองเล็กๆเล็กจริงๆ
0: เคยไปเดินดูไง
1: เล็กนิดเดียวจริงๆเลยค่ะแต่น้ำใสแนวเลยค่ะแล้วเราก็มองดูว่าเขาใสได้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งมันเป็นเหมือนไม่ใช่คลองนะมันเป็นทางระบายน้ำ
0: ใช่
1: แล้วก็คือทุกบ้านก็คงจะมีการกรองหรือว่าดูแลเป็นอย่างดีก่อนที่จะทิ้งน้ำลงในท่อระบายน้ำทางระบายน้ำนี้
0: ไม่ใช่น้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ผัดข้างทางแล้วก็ทิ้งลงมาด้วย
1: อ
0: ันนั้นไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยิ่งต้องใส่ปี๊บใส่อะไรเนี่ยไปทิ้งที่เขาจัดไว้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเรามักง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำของเราเป็นกลายไปเป็นท่อระบายน้ำไป
1: ก็เป็นเรื่องของมักง่ายนี่เป็นเรื่องปกติไหมฮะ ทำอย่างนั้นจนรู้สึกว่ามันก็ทำอย่างนี้แหละก็ท่อระบายน้ำไม่ใช่เหร
0: อ
1: ก็ตั้งทำไมล่ะตั้งชื่อว่าเป็นท่อระบายน้ำทำไ
0: ม
1: ก็เลยระบายน้ำซะเลยทุกน้ำ
0: ก็เลยกลายเป็นน้ำดำอยู่ในคลองแสนแสบอะไรที่ใช่ไหมเป
1: ็
0: นประตูน้ำอะไรแต่ว่าทางเราที่ไปดูตัวอย่างจากญี่ปุ่นก็เอาไอเดียนี้มาทำที่เชียงใหม่เหมือนกันนะใช้ชื่อว่าคลองแม่ข่า
1: คลองแม่ข่าเดิมทีก็เป็นคลองค่ะ
0: คลองระบายน้ำนี่แหละ
1: ค่ะเดิมทีเป็นคลองปกตินะคะแล้วตอนหลังก็กลายมาเป็นคลองระบายน้ำนะคะ
0: น้ำเสียเนี่ยแหละ
1: นะคะซึ่งมันก็ไม่แฟร์เนาะจากแม่น้ำดีๆแล้วกลายมาเป็นคลองระบายน้ำไปทำไมนะคะตอนหลังสุดก็เปลี่ยนใหม่อีกนะคะก็คือมาดูแลให้คลองนี้กลายเป็นคลองที่สวยงามนะคะไม่ใช่คลองที่จะใช้ระบายน้ำ
0: แล้วก็ทำเหมือนที่กรุงเทพไงถ้าเป็นคลององอ่างทำอะไรก็เอาตลาดอะไรที่มันอยู่รอบๆนั้นออกไปขยะอะไรออกไปแล้วก็ทำให้มันเป็นพื้นที่ทางเดินสามารถจะเดิน
1: เล่นได
0: ้ใช่
1: ตรงขอบก็จะปลูกต้นไม้นะคะขอบที ่มันเทลงมาก
0: ็คล้ายๆกัน
1: ปลูกต้นไม้ได้ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กำลังพยายามปรับตัวป่านนี้ปรับตัวได้หรือยังที่บอกว่าปรับตัวก็คือว่าเดิมทีเนี่ยนะคะบ้านเรือนทั้งหลายก็หันหลังให้แม่น้ำ เพราะว่ามันเป็นแม่น้ำที่ไม่สะอาดไงหลังบ้านก็เลยเป็นแม่น้ำไปนะคะดังนั้นหลังบ้านก็คืออะไรคือครัวบ้างห้องน้ำบ้างทำนองนั้นนะคะทีนี้พอกลับมากลายเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็หลังบ้านตัวเองกลายเป็นทางเดินที่มีคนมาเดินไปเดินมายุ่งละสิตอนนี้ก็ต้องหันหน้ากลับมานะคะไอ้ที่เคยเป็นครัวกลายก็ต้องปรับให้กลายเป็นร้าน
0: เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเดินรอบคลอง
1: ใช่ทุกท่อง ก็ต้องพลิกวิกฤตแบบนี้ให้กลายเป็นโอกาสให้ได
0: ้
1: ค่ะ
0: คลองแม่ข่าที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่บริเวณที่เรียกว่ากำแพงดินนะครับตะกอน
1: ค่ะ
0: ก็เป็นที่ที่หนุ่มๆสมัยก่อนถ้าบอกใครไปกำแพงดินก็จะไปเหมือนย่านโคมแดงในยุคนั้นอ๋อ
1: เหมือนประตูดินไหมอ่ะ
0: ไม่ใช่
1: เวลาเราพูดคำว่าเจ้าชู้ประตูดินที่เดียวกันไหม
0: ไม่ใช่
1: อ
0: ๋
1: อเหรออ
0: ันนี้เขาเป็นโคมแดง
1: อันนี้เขาเป็นกำแพงแดง
0: red lanternโคมแดงอ
1: ันนั้นโคมแดงกำแพงดินไม่ใช่ประตูโอ้ยหลายเรื่อง
0: ใช่แต่พอพูดถึงเรื่องของการที่ระบายน้ำตรงนี้เมื่อวานนี้ผมก็เจอฝนตกแบบไม่รู้ตัวเลยคือขับไปรับกุตุ้มที่แถวแถวกสทช.หลักสี
1: ่ค่ะ
0: ออกไปเนี่ยระหว่างที่ผมจอดรถอยู่ติดไฟแดงสี่แยกรัชดาลาดพร้าวฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงเลยในตอนบ่ายนะครับวันก่อนแล้วก็พอมันก็เลยทำให้เกิด ได้ยินเสียงนั่งโป๊กโป๊กโป๊กป๊าป๊าป๊าป๊าผมนึกว่ารถไฟฟ้ามันทำพวกน็อตหล่นใส่รถผมไงแต่ว่าหุยมันลงมาเยอะมันป๊าป๊าป๊าป๊าลั่นไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: กลายเป็นมองไปดูรถข้างๆอุ้ยมีน้ำแข็งอะไรกระเด็นเต็มไปหมดเลยนึกว่าใครสาดลงมา
1: ค่ะ
0: กลายไปเป็นลูกเห็บฮ
1: ะ
0: พายุลูกเห็บแล้วฝนก็แรงมากมองไม่เห็นตึกเลย
1: ค่ะแล้วก็ตลกดีนะมีแต่เฉพาะแถวลาดพร้าวกับรัชดาที่อื่นไม่มีอ่ะที่อื่นแห้งสนิทเลย
0: เออ
1: ค่ะก็แปลกดีลูกเห็บนะคะใครตั้งชื่อนะคุณตั้งชื่อว่าลูกเห็บเนี่ยแม่แล้วก็ต้องถ้าลูกเห็บแบบนี้ต้องเป็นเห็บตัวเมียเท่านั้นนะ
0: ถ้าใครเลี้ยงสุนัขก็เลย
1: ถ้าใครเลี้ยงสุนัขจะรู้นะคะไอเห็บตัวเมียเนี่ยคือมันอ้วนๆใช่ไหมแต่ถ้าเห็บตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงแล้วตัวมันจะแบน
0: ๆ
1: นะเดินเร็วๆแต่ไอเห็บตัวเมียนี่แหละนะคะทีนี้ถ้าลูกเห็บน่ะนั่นแสดงว่ามันเป็นเห็บตัวเมียนะอันนี้ก็เรียกว่าลูกเห็บนะคะ
0: ฝรั่งเขาเรียกว่า hailstone
1: อะไรนะ
0: hailstone
1: hail เหรอ
0: ไม่ใช่ hail แบบมนรกนะ
1: hailH-A-I-L อ๋อค่ะ
0: Hailstone
1: Hailstone ก็ออกเสียงคล้ายๆกันนี่ดิฉันก็เลยนึกว่าเป็นแบบอะไรนรกลงมา
0: ใช่มันเป็นลูกเห็บที่เป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมากับพายุฝนก็เรียก Hailstone แต่ถ้าพายุฝนอีกอย่างก็เป็นStorm ละเป็น Rainstorm ละก็เป็นพายุฝน
1: ค่ะดิฉันว่าฝรั่งเขาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอก
0: เพราะเขามีสโนว์มีอะไร
1: ใช่เขามีสโนว์ตกลงมาอยู่เป็นประจำแล้วสโนว์ก็สวยสวย ถูกไหมคะเป็นปุยชนะ
0: ช่วงแรกนะ
1: ของเราเนี่ยตกลงมาเป็นลูกเห็บเนี่ยโอ้โหนะ
0: ก็ตื่นเต้นแล้วล่ะคุณ
1: ลูกเล็กบ้างใหญ่บ้าง
0: พอพายุ
1: ดิฉันว่าน่าจะเปลี่ยนนะชื่อลูกเห็บเนี่ยฟังชอบกล
0: เ
1: พราะบางทีมันใหญ่กว่าเปลี่ยนเป็นอุกกาบาตได้ไหม
0: คือมันดูแล้วอุกกาบาตนี่มันใหญ่เท่าแบบโอ้โหมหากาลเลยนะแต่พายุฝนขนาดนี้มันก็เล็กๆอย่างเงี้ยดีแล้วครับพูดถึงพายุฝนก็เลยเปิด Stormy ของ Santana ให้ฟังครับ

0: ียงกีตาร์ของแคร์ล็อตซันตาน่าบาดใจดีนะฮะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Stormy เป็นบทเพลงเก่าๆของวงดนตรีที่ชื่อว่า Classic 4แล้วซันตาน่านำมาคัฟเวอร์อีกทีหนึ่งจนเหมือนกับเป็นเพลงของเขา
1: แล้วเดี๋ยวฉันก็คิดว่าเป็นเพลงของเขา
0: เพราะว่าเราเติบโตมากับเพลงในยุค90ที่80 70ที่มีงานเพลงของซันตาน่าแล้วก็มีงานเพลงที่เพราะๆอยู่แบบนี้ในงานเพลงออกแนวร็อกกันนะครับซันตาน่าเป็นอีกวงดนตรีหนึ่งที่เติบโตมาโด่งดังในยุควูดสต็อกนะคุณตุ้มเขาก็มาแจ้งเกิดในงานดนตรีที่เป็นแนวลาตินร็อกนี่แหละเอาดนตรีที่มีเครื่องเคาะใส่กันเข้ามาเล่นในงานวูดสต็อกเป็นสีสันที่แตกต่างออกไปจากวงอื่นๆที่เล่นก็เลยคนก็เลยชอบเพราะมันดูสนุกนั่นคืองานเพลงในอดีตเก่าๆที่วงคลาสสิกโฟร์ทำไว้แล้วซันตาน่านำมาใส่ในสไตล์ลาตินร็อกของเขานะครับใส่ตัวเองลงไปงานเพลงในตอนเริ่มต้นนะทุกคนก็ทำงานแคปคัฟเวอร์แบบนี้แหละแต่ว่าพอใส่ตัวเองลงไปได้ปุ๊บก็ทำงานของตัวเองออกมาได้ ในช่วงที่เราผ่านมานี่วันนี้ก็พยายามจะเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะนะแต่ว่ามันจะมีอยู่อีกวันหนึ่งคือวันจันทร์อะที่กำลังจะถึงคือวันจันทร์ที่5ตุลาเนี่ยที่เขาเตือนกันออกมาว่า5กับ6เนี่ยจะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่ง
1: อ๋อค่ะน้ำเหนือไหลหลาก
0: โอ้แล้วก็น้ำเหลือลงมาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ต้องระวังว่าใครที่ยกของขึ้นที่สูงไม่ต้องเอาลงนะ
1: ค่ะ
0: คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาอย่างไรแล้วก็จะเอาอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะรถยนต์ไปจอดที่ไหนอะคุณด
0: ิ
1: ฉันเห็นว่าบนทางด่วน
0: อ
1: ะ
0: เมื่อวาน
1: นะก็จะมีแบบรถจอดตามไหลทางเยอะทีเดียวเชียว
0: กลับมาทางดอนเมืองเมื่อวานก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ข้ามสะพานมาโอ้โหลงมาถนนเทพรักษ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงสะพานข้ามแยกพหลโยธินมาโอ้โหข้างบนผมนึกว่ารถติดที่ไหนได้เขาจอดกันบนสะพานเต็มไปหมด
1: กูรูถามว่าเอ๊ะนี่เขากำลังจะเลี้ยวหรือเปล่านะแล้วเขาจอดไว้เต็มไปหมดเลยดิฉันก็บอกเขาจอดค่ะคุณ
0: ทำไมรู้อะ
1: สังเกตจากหูช้างสิน
0: ะ
1: คะ
0: ทำไมไปเกี่ยวอะไรกับช้าง
1: ก็ถ้าหูช้างปิดไว้เลยเนี่ยก็แสดงว่าเขาจอด
0: อ๋อ
1: ถ้ากลางออกมานี่ก็แสดงว่าแบบรถโอเคอยู่ยัง
0: ใช้งานอยู่คือกระจกมองข้าง
1: กระจกมองข้าง
0: ก็คุณไปเห็นรถข้างหน้าเนี่ยนะแล้วเป็นแถวยาวอยู่แล้วคุณไปจ่อคิวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ให้สังเกตว่ากระจกมองข้างหรือกระจกหูช้างถ้าเขาปิดแสดงว่าเขาจอดอยู่
1: เขาจอดคุณไม่ต้องไปจ่อเขาหรอกเขาไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนหรอก
0: ไม่แล้วมันงงเนี่ยเพราะว่าเรากำลังจะลงจากนั้นใช่ไห
1: ม
0: เราก็เอ๊ะแล้วเราต้องต่อคิวหรือเราไปแทรกเขาข้างหน้าเดี๋ยวเขาก็โบยเอาอีก
1: ก็เห็นใจนะกูรูเพราะว่าเวลาน้ำที่เข้ารถอะค่ะแค่สมมุติว่าน้ำสักประมาณ30เซนเนี่ยฟุตนึงเนี่ยบางทีมันก็ตีเข้าใต้ท้องแล้วนะ
0: ใช่
1: แบตเบิร์ดก็พังเป็นได
0: ้เออรถผมก็ไปแล้วเมื่อวานนี้
1: ใช่ไหมคะ
0: โดนน้ำที่เข้ามาน
1: ี่ขนาดนิดเดียวยังไม่เท่าตัวรถนะแต่ถ้าเผื่อว่าคันไหนที่แบบน้ำท่วมเพราะว่าเราเห็นตามภาพนะคะนะคะเข้าไปครึ่งคันอ่ะบางทีก็เหลือแต่หลังคาเล็กน้อยอ่ะก็นึกแล้วมันจะดูแลรถคันนี้ยังไงต่อไปอ่ะ
0: เออแต่ว่าเอาละเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงละนะเดี๋ยวไม่ทัน
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์ข่าวสารสำคัญที่ FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไมล์จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to Mile จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด 48 ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์กจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
0: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: ปิดอินเบรกนี้ด้วยงานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า CCR เสียงร้องของจอห์นเฟอร์เกอร์ตี้ที่เป็นคนเขียนเพลงเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นคนดูแลวงนี้ทั้งหมดเลยเพราะตอนที่เขามีปัญหากันจอห์นเฟอร์เกอร์ตี้ออกจากวงไปทำงานอัลบั้มเดียววงก็พยายามจะทำ CCR ต่อแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าคนเขียนเพลงและคนร้องออกไป
1: ค่ะ
0: เออนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าวงนี้ก็เลยหายไปเลย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาที่คนฟังอะค่ะเขาก็จะจำได้ก็คือเสียงของนักร้อง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อนักร้องคนนี้ออกไปเนี่ย มันจะไปจำอะไรล่ะจำกลองเหรอ จำเสียงกีตาร์หรือมันจำยากมากค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะแบบเหลือเท่าไหร่มีแต่นักดนตรีแล้วก็ไม่มีนักร้องก็ลำบาก
0: นี่ค่ะนะเพราะว่าเอาถ้าบ้านเราเนี่ยเหมือนคาราบาวถ้าพี่แอดออกไปเนี่ยแล้วจะต้องคาราบาวยังอยากจะทำงานกันเล่นกันต่อเนี่ยนะไปหานักร้องนำมาใหม่เนี่ยโอ้โหก็เหนื่อยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเพลงเก่าๆไม่รู้จะเล่นยังไงใช่ไหม
1: ดังกรณีนี้ยังมีความศรัทธาของตัวนักร้องอยู่ด้วย มันก็ยิ่งลำบากใหญ่เลย
0: โอ้โหนี่ไปกันใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็จำเป็นต้องยุบวงไปเลยแล้วนะแล้วก็ถึงยุบไป
1: ตั้งชื่อใหม่เถอะ
0: เออใช่
1: ต
0: ั้
1: งชื่อใหม่ไปเลย
0: มีหลายวงดนตรีที่พยายามจะดึงใช้ชื่อของตัวเองอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทีมแบบเดิมมันก็ลำบากใจ
1: ค่ะ
0: นะแฟนเพลงที่เขาอยากจะฟังเพลงมันก็ไม่ได้เท่าที่ผ่านมาในช่วงน้ำท่วมคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างเวลาอยู่บ้านนะครับส่วนมากก็นั่งไถโทรศัพท์ดูอะไรไป
1: ไปไหนไม่ได้ใช่ไหม
0: มันโอ้โหก็เห็นใจอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ได้เห็นหลายๆคนนะนะคุณตุ้ม
1: ดิฉันเห็นหลายคลิปนะคำคำดิฉันไม่รู้มันของจริงหรือเปล่
0: า
1: แบบฝรั่งที่มาตื่นเต้นเขาก็ใช้เขาไปนั่งอยู่แล้วเขาก็เอาเก้าอี้ผ้าใบไปนั่งอ่ะแล้วก็เหมือนหนึ่งว่าไปอยู่ริมชายหาดอ่ะเออนะก็คำคำดีนะคะแล้วก็บางคนก็มีเรือก็เอาเรือออกมาแล่นกันนะคะก็อ่ะก็โอเคบางคนไปซื้อของก็เอาพวกโฟมอะค่ะนำมาลอยน้ำเพื่อที่จะได้ใส่พวกข้าวของต่างๆแล้วก็ลากไปบนน้ำก็เก๋ดีนะดิฉันว่า
0: อันนั้นไม่เท่าไหร่ผมว่าไอ้ที่ลอยน้ำเนี่ยไอ้ป้ายคลินิกเคลื่อนที่เนี่ยเท
1: ่ป้ายคลินิกเคลื่อนที
0: ่มันเป็นป้ายของหน้าคลินิกเขียนว่าคลินิกแล้วมันก็วิ่งลอยไปในน้ำ
1: มันหลุดใช่ไหมเออเออแล้วปรากฏว่ารถหลายคันค่ะป้ายทะเบียนมันหลุด
0: เออ
1: ทำไมมันหลุดตอนช่วงน้ำท่วมอันนี้ก็ไม่รู
0: ้
1: มันอาจจะแบบน็อตหลุดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงหน้าปากซอยบ้านดิฉันนะคะหน้าปากซอยเนี่ยจะมีศาลพระภูมิแล้วก็ปรากฏว่ารอบๆศาลพระภูมิอะค่ะก็จะมีป้ายทะเบียนรถวางเรียงเต็มไปหมดเลย
0: รอบ
1: เลยประมาณเกือบ20ป้ายเนี่ยตอนแรกดิฉันก็เอ๊ะเขามาแก้บนเหรอเอ๊ะทำไมต้องไปแก้บนกันด้วยป้ายทะเบียนอ๋อป้ายทะเบียนหลุดคงเก็บกันมาได้อะแล้วก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนก็เลยวางไว้ตรงนี
0: ้
1: เผื่อเจ้าของผ่านไปผ่านมาจะได้มองเห็น
0: ครับ
1: เออก็ขำดีอะ
0: ก็อย่างนี้อะที่เป็นลูกศิษย์เราที
1: ่
0: รถเขาทะเบียนหลุดไป3คัน
1: ทำยังไง
0: ก็วิ่งไปขับวิ่งไปตามเส้นทางเดิม
1: เส้นทางเดิมแล้วก็มองหาแล้วหา
0: ก
1: ็
0: จะเห็นป้ายของเขาเนี่ยแขวนอยู่ที่เกาะกลางถนนคนที่
1: เก็บ
0: คือน่ารักน
1: ะ
0: ผมว่าเขาอุตส่าห์เก็บแล้วไปวางไว้ว่าถ้าคุณขับกลับมาหาป้ายอ่ะ
1: โท
0: นะแล้วคุณก็จะเห็นไงว่าอ๋อถ้าคุณย้อนกลับมาทางเดิมที่คุณขับน่ะคุณก็จะเห็นป้ายคุณน่ะ
1: ทะเบียน
0: แขวนอยู่ที่ต้นไม้เกาะกลางถนน
1: ค่ะ
0: ช่างหัวใจทองคำจริงๆพวกนี้ต้องเรียกว่า Heart of Gold แม่เก็บให้โดยไม่ต้องคิดอะไร

0: ที่ยังเป็นความประทับใจของหลายๆคนที่ร้องเพลงของการเล่นกีตาร์แล้วก็นิวยังพร้อมกับเป่าไอ้นี่ไปด้วยนะมาออแกนที่แขวนไว้ที่คอในยุคนั้นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของทุกคนเลยนะ
1: เออถ้ามาเป็นยุคนี้เนี่ยจะนึกว่าห้อยเครื่องฟอกอากาศ
0: เออนะ
1: ไม่ได้คิดว่าเป็นมาออแกน
0: เราได้ยินเสียงของเสียงประสานตอนท้ายตอนจบเป็นเสียงผู้หญิงที่มาประสานก็คือนิโคเลตลาร์สันเธอทำงานสตูดิโอครับแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงในห้องอัดอยู่ตลอดเวลาใครจะเป็นมาใช้บริการห้องอัดอย่างเงี้ยห้องอัดก็หานักร้องที่จะเป็นคนที่มาร้องประสานให้ก็จะมีเบอร์โทรของนักร้องที่เป็นนักร้องคอรัสนิโคเลตลาร์สันก็เป็นอีกคนหนึ่งในยุคนั้น70ที่มีผู้ใช้บริการการมาร้องของเธอ
1: คุณใช้คำอื่นได้ไหม
0: คุณใช้ยังไงอ่ะ
1: คุณใช้คำล่อแหลมจังเลยอ่ะ ฟังแล้วดิฉันนึกเป็นอย่างอื่นอ่ะ มาใช้บริการไม่ใช่
0: แล้วจะเรียกว่าไง
1: ก็จ้างเธอไง
0: จ้างเธอเอายิ่งไปกันใหญ
1: ่เอ้าก็จ้างมาร้องเพลงไง
0: โอเค
1: แต่ใช้บริการไม่ใช่นะ
0: ขอโทษครับถอนคำพ
1: ู
0: ด
1: ถอนคำพูด
0: นิโคเลตลาร์สันก็ร้องเอาไว้แล้วก็เธอเขาไม่ได้เวลากลับไปทำอัลบั้มอ่ะก็ยังเอาเพลงของนิวยังที่เคยเธอเคยมาร้องคอรัสไว้เอากลับไปทำคัฟเวอร์อะไรไปด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันพูดถึงเสียงร้องของเธอแล้วก็เลยอยากได้ยินเสียงของเธออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ฟังนานละนะก็เพลงนี้ Lotta Love นะครับNicolette Larson.

0: เป็นงานเพลงเก่าๆของนิวยังที่เคยร้องไว้ในอัลบั้มที่ชื่อว่าคำสุดท้ายนะครับแต่ว่าเป็นโฟล์กซองที่เธอดึงกลับมาทำเป็นแนวโซฟังกี้เหมาะกับยุค70ที่เป็นจังหวะแบบฟังแล้วก็เหมือนคล้ายๆ Just the way you are อะไรอย่างนั้นบิลลี่โจ
1: ฟังเพราะดี
0: นะเธอก็ร้องดีนะ
1: ร้องดีร้องดีค่ะ
0: เสียดายเสียชีวิตไปก่อนถ้ายังอยู่ก็ผมว่าออกอัลบั้มก็ยังดังอยู่ได้มีสิทธิ์จะโผล่ขึ้นมาเหมือนนักร้องคอรัสหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างตัวมารายแครีเนี่ยก็เป็นนักร้องที่เป็นนักร้องคอรัสอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เธอร้องไว้หลายศิลปินเลยทีเดียวแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมาทำอัลบั้มตัวเองแล้วก็ก้าวเข้ามาอยู่เป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินเดี่ยวที่ในเมืองนอกเนี่ยอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยมันจะต้องผ่านโอ้โหคนทั้งไม่รู้ตั้งกี่รัฐนะ50รัฐเท่ากับประเทศไทย50จังหวัดอ่ะเอ้ย50ประเทศไม่ใช่50จังหวัด
1: ใหญ่กว่าใหญ่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาจำนวนผู้คนก็คือหรือว่าโอกาสก็คือคูณ50เข้าไป
0: ใช่ยากเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ในการที่จะเขาเรียกว่า
1: โผล่ขึ้นมา
0: โอ้โหอย่างแล้วยิ่งถ้าเป็นนักร้องต่างชาติที่จะเข้าไปโด่งดังในอเมริกานี่ยิ่งลำบากถ้าไม่มีความแปลกใหม่หรือไม่มีอะไรที่ให้เขาน่าสนใจอ่ะนะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่คิดว่าถ้าจะไปก้าวไปสู่ตลาดอินเตอร์เนี่ยต้องหาจุดขายให้ได
1: ้
0: นั่นคือหลักของศิลปินเลยผมว่ามีคนเก่งเยอะแยะ
1: ค่ะ
0: เต็มเมืองไปหมดเลยแต่บางครั้งยังไม่เจอจังหวะที่ตัวเองจะทำงานที่ดูแล้วมันโดดเด่นขึ้นมาศิลปินที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้มันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความชัดเจนในแนวของตัวเขาด้วยนะครับ อย่างกลับมาที่น้องเนเน่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความแปลกนะถ้าพูดถึงอ่ะคนอเมริกาไม่เคยเห็นแบบนี้นะเพราะว่าเธอหน้าจริงๆอ่ะดูไม่ค่อยเหมือนคนไทยเท่าไหร่เขาไม่รู้จักว่าคนไทยหน้าตาเป็นยังไงแต่รู้ว่าหน้าแบบนี้เหมือนพวกลาตินอเมริกันน่ะ
1: เพราะหน้าเป็นสาวใต้ไง
0: หน้าเป็นสาวใต
1: ้
0: นะแล้วก็ดูเข้ม
1: ๆค่ะ
0: นะก็ดูแปลกๆดีว่าที่เขาก็ไม่เคยเห็นว่างานที่ตัวเองไปเล่นเปิดหมวกอ่ะคลิปมันมาด้วยไงเรื่องของการเล่นเปิดหมวกมันก็ดูมีสตอรี่พูดง่ายๆนะมันก็เลยน่าสนใจนั่นก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งของการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นอินเตอร์ได
1: ้ค่ะ
0: กลับมาที่นิวยังที่เมื่อกี้ผมพูดไว้ว่าเป็นศิลปินต้นแบบของศิลปินเมืองไทยหลายๆคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่แอดคาราบาวหรือว่าเป็นพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับก็ชอบนิวยังมากหลายคนก็เลยทำให้ผมนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่นิวยังแต่งเอาไว้นิวยังร้องเอาไว้กับวง Crazy Horse นะครับเพลงที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยแหละครับชื่อเพลงที่ชื่อว่าDown by the river ฟังเพลงนี้ดูนะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีท่อนสโลว์ที่ดุดันโดยการใช้โน้ตเดียวตาตาตาตาตาตาตาตลอดเล่นอยู่โน้ตเดียวเนี่ย
1: ซ้ำๆๆๆอยู่
0: ใช่แต่เพลงนี้ก็มีเนื้อหาที่ดูเดือดมากเลยนะครับเขาบอกว่านิวยังแต่งเพลงนี้ตอนที่เขาเหมือนกับป่วยแล้วไข้ขึ้นสูงมากอ่ะ
1: นะคะ
0: ฮะแล้วก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ชายที่ไปคอนโทรลตัวเองไม่ได้อ่ะแล้วไปเรื่องของการไปจับได้ว่าแฟนตัวเองนอกใจอ่ะก็เลย I shot her เลย
1: ว้าว
0: อยู่ในท่อนฮุกนะครับแล้วก็ที่กีตาร์นี่คือระบายความแค
1: ้
0: นที่จับได้ว่าเขานอกใจไปพบที่ริมแม่น้ำแล้วก็เลยยิงเธอเลยโอ้เนื้อเพลงดูเดือดมากแล้วก็นิวยังก็กล่าวว่านายอำเภอท้องถิ่นก็มาที่บ้านของชายคนนั้นแล้วก็จับกลุ่มเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในเรื่องนี้เป็นดราม่าเยอะเหมือนกันนะครับว่านิวยังก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าก
1: ำลังไข้ขึ้น กำลังไข้ขึ้นเลยเพ้อเอาอย่างนี้แล้วการแรงดี
0: กลายไปเป็นอย่างนี้ไปนะฮะ
1: ไอ้ยิงๆเนี่ยมันมีหลายเพลงเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: I shot the sheriff อย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: อ
0: ั้นยิงนายอำเภอเลย
1: เออใช่สิ เออก็เอามาเขียนเป็นเพลงได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แปลกดี
0: แล้วเพลงนี้มันก็เหมือนกับว่า
1: เมื่อโคปาคาบาน่าก็ยิงกัน
0: เออยิงกัน
1: เออ who shot who
0: ไม่รู้ว่าใครยิงใคร
1: นั่นสิ
0: แล้วก็มีคนเสียชีวิต
1: เออนั่นสิ
0: อีกอย่างนึงก็เพลงเป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะครับเพลงที่ชื่อว่าDown in the Willow Garden โอ้อันนั้นเพลงเพราะมากใช่คุณตุ้มแต่นั่นก็คือการที่ฆาตกรรมเหมือนกันฆ่าคนรักของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เลือดไหลไปตามสายน้ำ
1: โอ้
0: โหฟังบ้านเราเป็นเพลงรักที่หวานซึ้งเลยนะ
1: ค่ะ
0: มันเล่นไปเรื่อยๆแต่พอไปดูเนื้อสะดุ้งเลยเฮ้ยนี่ฉันกำลังร้องอะไรไปเนี่ยไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: ในยุคนั้นเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาฟังแต่เพลงกับคอร์ดแล้วก็เอ๊ะเพลงมันเพราะดี
1: ใช่มีเพลงดังหลายเพลงทีเดียวนะที่มันแบบเป็นสายดาร์กมากๆนะคะแล้วก็มีความรุนแรง
0: ครับ
1: นะพวกเราฟังแล้วเราก็เพลินๆนะเพราะว่าเราก็ไปทางดนตรีซะมากกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ได้มาสมัยก่อน
0: ยังไม่ได้โฟกัสที่เนื้อ
1: รายละเอียดของเนื้อหาว่าพูดว่าอะไร
0: เพราะยุคเรานั้นสมัยก่อนเนี่ยนักร้องนักดนตรีก็ยังเป็น

0: รุ่น Good Morning Teacher อยู่คือจริงๆนะคือฟังดนตรีเราชอบ
1: ค่ะพอมาอีกทีปั๊บก็เอางงๆแล้วว่ามันว่ากันแบบนี้เลยเหรอ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเพลงไม่ใช่การสอนหนังสือ
0: ใช่ครับ
1: นะว่าจะต้องทำทุกอย่างตามเพลงไม่ใช่นะคะนะเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ว่าในช่วงนั้นเขารู้สึกอย่างไรเท่านั้นเอง
0: บางเรื่องนี่ศิลปินในยุค70น่ะเป็นยุคชายาด้วยไง
1: นั่นสิ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของบางทีมันหลอนน่ะ
1: ค่ะดังนั้นจึงไม่ใช่แบบอย่างของการใช้ชีวิตนะคะ
0: ใช่เราก็ต้องบอกให้ทราบว่าในเรื่องราวแบบนั้นบางครั้งถ้าฟังดูหนังฟังเพลงแล้วต้องกลับมาดูว่าเพลงเขาพูดอย่างไรแล้วมันเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับอย่างบางเรื่องเนี่ยมันบ้านเราก็ดังนะบางเพลงอ่ะมันดังมากๆจนเราไม่รู้ว่าในเรื่องราวมันดังเพราะอะไรแล้วก็เขาพูดถึงอะไรด้วยนะเพราะตอนนั้นเราไม่รู้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่พูดตรงว่าเรา
1: เน้นดนตรีเป็นหลักไงเพราะว่าเราไปถึงเนื้อหามากไม่ได้ไงอย่างที่เราคุยกันนี่แหละค่ะนะคะเราก็เลยฟังดนตรีเพลงนี้เพราะดีเขาร้องเพราะดีนะตรงนี้เขาโซโล่ดีนะเพลงนี้แปลกดีนะเราก็เลยชอบก็เท่านั้นเองแต่เราไม่เคยมีใครบอกฉันชอบเนื้อหา
0: อ
1: ยุคก่อนเราไม่พูดประโยคแบบน
0: ี้
1: เล
0: ย
1: เพราะว่าเราไปลึกไม่ได้มากเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมคะมันคนละวัฒนธรรมกันดังนั้นไม่ลงไปมากเท่าไหร่แต่ก็ชอบเพลงนี้ละประมาณนี้นะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมา Music Guru ในช่วงหน้าเรายังมีบทเพลงที่เล่าเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องของเราของสายน้ำแล้วก็เรื่องของ
1: Water and River ค่ะ
0: สายฝนยานตาอยู่นะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
3: ์เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
5: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
4: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
5: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
6: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: Music Guruกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: งานเบรกนี้ด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Black Water น้ำดำจริง
1: ๆเพลงแปลกๆ
0: เพลงแบบนี้นะในยุคก่อนเนี่ยศิลปินอย่างพี่แอดคาราบาวหรือว่าพี่ป้อมอัศนีหรือว่าวงอิซึนอะไรจะชอบแนวเพลงอย่างเงี้ยคือมันเป็นคันทรีร็อกไงแล้วก็จะมีตัวของฟิดเดิลที่เป็นไวโอลินนะครับก็เล่นคลอไปด้วยเป็นคันทรีฝรั่งอีกแบบหนึ่งในยุคนั้นมันฮิตจริง
1: แต่มันมาจบเป็นอะคาเพล่าเออแปลกดีไงแล้วเราก็เอ๊ะมาจบอย่างนี้แปลกๆเนาะ
0: ปกของ Ruby Brothers อัลบั้มนี้เป็นหน้าปกเป็นจุกส์บ็อกนะครับก็คือตู้เพลง
1: ตู้เพลง
0: ตู้เพลงภาษาอังกฤษก็เรียกว่าจุกส์บ็อกนะแต่ก่อนเราไม่รู้ไอ้หนุ่มตู้เพลงอะมันก็จะมี
1: ไม่ใช่รถตู้นะไม่ใช่รถแห่นะแต่เป็นตู้เพลงที่อยู่ตามร้านอาหารบ้างร้านกาแฟบ้าง
0: สมัยก่อนเนี่ยไอ้ตัวจุกส์บอกหรือว่าตู้เพลงเนี่ยนะมันเป็นตัวเรียกแขกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือระบบเสียงมันดีมากเลยนะคุณตุ้ม
1: อืมเหรอ
0: โอ้
1: ข้างในเป็นแผ่นเสียง
0: เป็นแผ่นเสียงฮะเป็นแผ่น7นิ้วแผ่นเล็ก
1: ต้องมีหลายเพลงหลายแผ่นมากเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เป็นใส่เป็นซองไว้แล้วข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเอาตัวที่เรียกว่าปกแผ่นเอามาวางล่อตาล่อใจเราโอ้โหมันน่ารักอ่ะสวยแล้วก็เลยเวลาเรากดปุ๊บใช่ไหมฮะหยอดเหรียญก่อนนะต้องหยอดลงไปก่อน
1: เท่าไหร่คะ
0: ฮะ
1: เท่าไหร
0: ่สมัยก่อนนะฮะผมจำไม่ได้แล้วนะผมหยอดไปเรียกว่าเพลงระบาดหรือเพลงอะไรตอนนั้น
1: เพลงระบาดก็ยังพอโอเคนะ
0: หนึ่งเหรียญนะในยุคนั้นนะครับมันยังไม่มีเหรียญ5นะ
1: น่าจะบาทหนึ่ง
0: บาทนะเหรียญ1บาทนี่แหละ หยอดลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะให้เรากดเช่น A1 A2 B2 B5 ก็จะมีชื่อเพลงเขียนด้วยตัวพิมพ์ดีดนะแล้วเอากระดาษพิมพ์ดีดมาสอดเอาไว้เปลี่ยนแผ่นไปเรื่อยๆแล้วพอเรากดปุ๊บนะหยอดเหรียญปุ๊บมันก็จะวิ่งใช่ไหมแล้วเรากดปุ๊บเนี่ยไอตัวที่มันเป็นแผ่นเนี่ย
1: เขาก็จะคือ
0: หมุนมาให้เราเห็นแล้วเลื่อนปื๊ดแล้วก็เอาแผ่นลงไปวางที่เครื่องเล่นอยู่ข้างใน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเล่นเพลงออกมาโอ้โหเสียงสุดยอด
1: ซาวดีใช่ไหม
0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึง
1: โอ้โหเบส
0: คือสมัยก่อนต้องไปฟังเบสจากไอตู้เพลงเนี่ยเวลาแกะเพลง
1: ค่ะ
0: ผมมาแกะเพลงหมดไปหลายบาทเลย
1: ไปหยอดเนี่ย
0: หยอดนี่แหละ
1: ไปยืนแล้วก็แกะ
0: ใช่ครับ
1: ฮิวกีตาร์ไปแกะอยู่ข้างหน้าตู้
0: ไม่มีจำ
1: อ๋อไปฟังจำ
0: ถูกในยุคนั้นน่ะมันไม่มีเครื่องเสียงอะไรยุคเรามันไม่มีเครื่องเสียงแบบเพราะๆแบบอย่างเงี้ยใช้หยอดเหรียญเอา
1: เอ๊ะดิฉันไปเห็นที่ไหนเนาะ คือในปัจจุบันนี้มันไม่มีตู้ไหนแล้วนะ
0: ครับ
1: ถูกไหมคะเพราะมันก็คงพังกันไปหมดแล้วแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีเพลงอยู่ในมือถือไปหมดแล้วนะไปนั่งหยอดอยู่มันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจุกส์บอกก็คงไม่มีอีกแล้วนะคะดังนั้นจึงเป็นของที่เหมือนกับของสะสมแล้วล่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะเครื่องต้องใหญ่ๆทีเดียวเอ๊ะที่ฉันไปเห็นที่ไหน
0: นะมันหายากจริงๆนะแล้วก็จะมี
1: ที่ร้านขายของลายขายเสื้อผ้าที่เชียงใหม่หรือเปล่า
0: อ๋อใช่
1: จะมีจุกส์อันใหญ่
0: ใช่ครับ
1: แบบใหญ่เลยนะไม่ใช่เล็กๆนะ
0: ร้าน71นั่น
1: เออใช่ตั้งอยู่อันนึง
0: เขาจะเป็นของที่เขาขนมาจากที่อเมริกานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวพวกตู้น้ำอัดลมแปลกๆสีสันสวยๆนะแล้วก็มีตัวพวกปั๊มน้ำมันที่เป็นสมัยก่อนยังเป็นปั๊มที่ใช้มือปั๊มอยู่เลย
1: ค่ะ
0: อยู่ต่างจังหวัดอะ
1: คือเหล็กมันหนาปักเลยนะคุณ มันไม่ได้ใช้แบบเหล็กบางๆเลยนะคะนี่เหล็กนั้นนะแล้วดิฉันแบบตื่นตาตื่นใจมากกับร้านนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะไฟส่องสงครามมั้ง
0: เออไฟส่องเครื่องบิน
1: ไฟส่องเครื่องบินใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันอันใหญ่มากเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหมันใหญ่ขนาดนี้
0: แม่เจ้านะแล้วก็ต้องส่องเครื่องบินไงในยุคที่เป็นสงครามโลกเพื่อจะส่องหาว่ายิงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมันเป็น
1: เครื่องบินอยู่ตรงไหน
0: ถูก
1: อ๋อแล้วเวลาที่จะหมุนไปหมุนก็คือคนนะ
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะหมุนไฟดวงเนี้ย
0: มันใหญ่มากเลย
1: แล้วมันใหญ่มันหนักอึกเลยค่ะเหล็กแบบเป็นตันเลยมั้งนั่นน่ะ
0: จะพูดว่าร้านเนี้ยอยู่ที่เชียงใหม่นะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหมัน
1: อยู่ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: ใช่
1: นะคะไปทางซ้ายมือถ้าเผื่อใครผ่านไปก็ลองแวะดูก็เป็นร้านใหญ่ๆนะคะเสื้อผ้าเขาก็จะเป็นเสื้อผ้าถูกๆแหละนะไม่ได้แพงเลยนะอย่างเสื้อดีๆก็มันบางทีก็50บาทร้อยหนึ่ง
0: เหมือนเป็นเอาเลทอะ
1: เป็นเอาเลทของเหลือๆเลยทำนองนั้นแต่ดีเป็นของใหม่นะ
0: ของดี
1: นะคะเป็นของดีดิฉันชอบไปคุยเสื้อผ้าเขานะคะ
0: เป็นของ
1: แล้วก็ไปดูไอ้ของพวกเนี้ยนะซึ่ง
0: ของนอก
1: เป็นของเก่าๆที่เขาคงเหมามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยแล้วก็มาวางเอาไว
0: ้เยอะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพแต่ว่าอาจจะถูกคัดออกด้วยตัวของไม่ผ่านควอลิฟายอะไร
1: เออใช่ๆ
0: ก็ต้องตัดป้ายออก
1: บางทีก็ดูไม่ตรงบางทีตะเข็บไม่สวยเขาก็คัดออก
0: หรือว่า
1: ขายราคาถูก
0: ลายเสื้อต่อไม่ตรง
1: ไม่ตรง
0: เขาก็ไม่ได้
1: แต่ความจริงมันก็เท่ดีออกไม่เห็นมันจะต้องตรงเป๊ะๆเลย
0: แต่ในยุคนั้นน่ะมาเราก็เติบโตมากับเสื้อยืดของนอกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะยี่ห้อแฮงเทนน่ะจำได้ไหมแฮงเทนเป็นเท้าสองเท้าอยู่บนหน้าอกแฮงเทน
1: เออก็เก๋ละวัยรุ่นก็ชอบ
0: เออมันเท่อ่ะแล้วก็มีตัวหลายๆอย่างที่มีทั้งพวกสัตว์ต่างๆนะสเนลคอกกระได
1: มาสัตว์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ที่อยู่บนหน้าอกของเสื้อโปโล
1: คุณอย่าว่าแต่ของฝรั่งเลยของไทยแล้วก็เป็นเห็นไหมห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงอ่ะเห็นไหมเสื้อตราห่านคู
0: ่
1: ของเรายังห่านเลยแล้วก็สบู่ตราอะไรคะ
0: นกแก้ว
1: สบู่ตรานกแก้วนกทั้งนั้นทานไฟฉายตราอะไรคะคุณ
0: ออบออบ
1: ตรากบ
0: คือในยุคนั้นนะ
1: เ
0: ราก็เอาง่ายๆ
1: ม
0: ัน
1: ต้องสารพัดสัตว์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมตู้เพลงยังตู้อะไรคะไอตู้ที่เป็นปักแตรตราหมา
0: เห็นไหมใช
1: ่เออ
0: มันเป็นยี่ห้อ
1: ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเอาสุนัขชนิดไหนหรือว่าสัตว์ตัวไหนมา
0: เป็นนางมอง
1: เป็นแบรนด์ไปเลย
0: ใช่แต่นั่นแหละคือเรื่องราวที่เราเล่าอยู่ในยุคของ60-70ยุคสงครามโลกแล้วก็มันก็ต่อเนื่องกับที่คนไทยได้ใช้ของฝรั่งที่มาจากค่านิยมที่เข้ามาจากทหารอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยนะครับงานเพลงของโปรโคฮารัมนะครับเอาไว้จะเชียร์เราเพล

0: วงดนตรีโพคอฮารัมเป็นวงดนตรีแนวโพเกสซีฟอีกวงหนึ่งที่ในสมัยก่อนเป็นแนวไซคีเดลิกก็คือการแต่งเพลงที่ยังใช้พวกยาพวกอะไรเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: แล้วก็ทำให้งานเพลงของเขาเนี่ยออกไปกว้างไกลแบบเกินกว่าจะคิดคือด้วยบางทีที่บอกว่าบางครั้งที่เหมือนกับโดนเพ้อไข้แล้วก็ความคิดก็ไปไหนก็ไม่รู้
1: ค่ะ A whiter shade of pale ถ้าแปลเป็นไทยเป็นสำนวนไทยน่าจะแบบหน้าซีดเป็นไก่ต้มประมาณอย่างนั้นคือไม่รู้จะซีดยังไงแล้วอ่ะ
0: แต่ว่าจะด้วยอะไรก็นะแล้วแต่ว่า
1: ด้วยเรื่องเป็นยังไงก็ไม่ค่อยชัดเจนนะคะสำหรับเพลงนี้นะแต่ก็จำเนี่ยสำนวนนี้แหละ A whiter shade of pale นะคะซีดแล้วซีดอีก
0: เพลงที่อยู่ในยุค1967ถึงประมาณปี70เพลงนี้เล่นกันทุกวงในบาร์เต้นรำเพราะว่าใช้เป็นเพลงเปลี่ยนวงระหว่างวงเต้นรำตอนที่บาร์กำลังเขาเรียกว่าเปลี่ยนวงดนตรีจากวงหนึ่งเป็นอีกวงหนึ่งสมัยก่อน non stop music นะครับไม่มีการมาหยุดเปลี่ยนดูนักดนตรีเปลี่ยนวง15นาท
1: ีขอเวลา15นาทีเปลี่ยนวงนะครับ
0: ใช่ไม่มีเลยเขาเล่นเพลงนี้เลยเรารู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีวงใหม่มาระหว่างนั้นวงก็ที่อยู่ข้างเวทีก็เตรียมขึ้นโดยการ
1: ค่อยๆ เสียบกันเข้ามา
0: ทีละคนทีละคนมือกลองก็ค่อยเข้ามานะฮะมือกีตาร์ก็ค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนไประหว่างนั้นก
1: ็
0: แล้วมือคีย์บอร์ดที่กำลังเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนคนลงกันทีละมือแล้วก็เล่นนั่งเล่นต่อออกไปเลยเออมัน
1: ก็เป็นอะไรที่สวยงามดีเหมือนกันนะ
0: แต่ไม่มีใครเห็นนะเพราะขึ้นกันมาในความมืดผมเคยนะเล่าครั้งหนึ่งเคยเป็นครั้งแรกของการไปเล่นดนตรีแบบนี้ในบาร์แบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราไม่รู้ไงว่ามันจะต้องเจอสภาพอะไรบ้างแต่รู้แต่ว่าอ้าวเปลี่ยนวงแล้วอ้าวขึ้นไปมืดตื้อเลยคือเอาละ
1: ก็เขาไม่อยากให้เห็นไง
0: ก็เขาไม่อยากให้เห็นเนี่ยแต่เราสิมืดตื้อแล้วก
1: ็คลำ
0: ต้องคลำเอาคุณเชื่อไหมว่ามองขึ้นไปบนเวทีเราจะไม่เห็นอะไรเลยคนดูที่มองข้างล่างขึ้นไปจะเห็นแต่ไฟแดงๆของหัวตู้แอมป์แค่นั้นจริงๆ
1: ค่ะ
0: แล้วจะเสียบตู้ยังไงเนี่ย
1: คือเนาะ
0: คือคุณต้องมีเทคนิคอะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ทำไงคะ
0: ก็ต้องใช้มีไฟฉายเล็กๆแล้วก็ต้องห่ออย่างดีนะเขาไม่ให้มีแสงนะเพราะว่าคนกำลังเต้นรำอยู่ในฟลอร์เนี่ย
1: ค
0: ุณจะมีแสงไม่ได
1: ้
0: คุณต้องมีไฟฉายเล็กๆแล้วคุณต้องห่อเล็กๆแล้วเอาเสื้อหุ้มอีกทีหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันแบบพอเห็นได้ลาง
1: ๆอ๋อ
0: แล้วมันก็จะเป็นแบบแล้วค่อยๆให้เห็นไฟนิดๆหนึ่งแล้วเราก็
1: คลุมโปงว่างั้นเถอะ
0: เออคล้ายๆคลุมโปงอ่ะ
1: อ่า
0: แล้วค่อยถึงจะเจอว่าจะต้องเสียบแจ็คยังไง
1: อืม
0: โอ้โหคุณผมนี่เหงื่อแตกพักเลย
1: มันจะอะไรกันนักหนา
0: ในยุคนั้นแต่ว่านักดนตรีที่เขาเล่นกันอยู่ทุกวันทุกคืนเขาจะรู
1: ้ค่ะ
0: เขาจะรู้วิธีของเขาเขาจะแบบมีเขารู้ว่าเขาจะต้องปุ่มมันมี6ปุ่มอย่างเงี้ยนะ
1: ตู้เขาก็จะคลำคลำไป
0: เขารู้เลยว่าปุ่มที่1เนี่ยเขาบิดลงไปสุดแล้วเขาตบขึ้นแค่ไหนบิดขึ้นมาแค่ไหน
1: ค่ะ
0: เขาเป็นสูตรของเขาเพราะเขาเล่นทุกคืนว่าเขาเปิดวอลลุ่มดังแค่ไหนพอเขาเสียบไปปุ๊บเนี่ยเขาเล่นได้เลยทันทีไอ้เราสิแบบ
1: นานๆทีมาทีมือสั่นเลย
0: มังงุมมังงาหลาแต่ว่าเรายังเป็นเด็กอะตอนนั้นเด็กมากๆก
1: ็
0: เข้าไปเล่นกับวงดนตรีแบบนี้มันเลย
1: สมัยก่อนเนี่ยเวลาตามไนท์คลับพวกเนี้ยเขามืดนี่คือมืดจริงๆนะคุณ
0: โอ้โหคุณถ้าคุณเคยไปที่เดอะไนท์โรงแรม
1: เดอะไนท์ก็มืด
0: แมนดารินหรือว่าพวกที่นครถ้ำอะเขาเรียกนครถ้ำ
1: เหรอ
0: เออนครสนุกในแถบนั้น
1: ค่ะ
0: นครถ้ำโอ้โหมันเป็นบาร์ที่เงียบเอ้ยมืดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็นิยมชอบแบบนี้เวลาเต้นอยู่ในช่วงสโลว์เนี่ยมันจะมืดตื่นจริงๆแล้วก็มีโรงแรมมโนราอีกที่หนึ่ง
1: โอ้ตรงนั้นน่ะมหันดิฉันว่าอันนั้นน่ะมืดสุดละ
0: ชื่อบาร์ที่ชื่อว่าบัคคาเนีย
1: บัคคาเนีย
0: มืดตื่นเลยครับ
1: ขนาดดิฉันเคยไปตอนกลางวันไง
0: โอ้โห
1: ค่ะไปออดิชั่นไง
0: ครับ
1: คลำอะไรทำไมมืดขนาดนี้เนี่ย
0: มืดมืดมันเป็นบาร์ที
1: ่ท้ายที่สุดบอกไม่เอานะไม่ไหวนะ
0: มืดตื่น
1: ร้องเพลงอะไรกันมืดมืดขนาดนี้เนี่ย
0: แต่ว่าพอสมมติว่าพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งพอเราเปลี่ยนเราขึ้นไปหมดเนี่ยนะ ก็วงเราพร้อมที่อยู่บนเวทีแล้วมือกองก็จะเปลี่ยนเพลงทันทีแล้วเขาก็ตีโจ๊ะเลยพอโจ๊ะตึกต้าแล้วก็ขึ้นเลยนะปรากฏว่าตรงนั้นน่ะคนไฟมันก็จะเริ่มวิ่งมาที่เวทีไอ้วิ่งไปที่ฟลอร์คนก็จะรู้ว่าตอนเนี้ยจะเปลี่ยนเป็นเพลงเต้นรำละในยุคนั้นก็จะเป็นแบบเนี้ย
1: มันจะมีการบังคับไฟที่เท้าใช่ไหมใช่ไหม
0: ไฟที่เท้าก็คือคนฟอลโล่อะไรเนี่ยมันจะมีที่มณเทียนทองคุณจำได้ไหมมันจะมีอยู่3ปุ่มอยู่ที่ตรงนั้น
1: ถูกต้องถูกต้องถ้าเราอยากจะได้สีอะไรเนี่ยเราก็เหยียบเอง
0: เหยียบเองมันมีปุ่ม
1: ไม่ต้องมีใครมาบังคับให้หรอกค่ะนักร้องเหยียบเองแหมสนุกเลย
0: นั่นแหละถ้าเพลงช้าเราก็ปิดเอาถ้าเพลงอยากให้มันสว่างมันก็จะมีไฟสีขาวๆกดเอง
1: ค่ะ
0: แต่ส่วน
1: ดีว่าสมัยก่อนมันก็สนุกดีเนาะ
0: มันก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่รู้เนี่ย
1: เขาจะแบบอะไรกันนะป้าๆลุงๆคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย
0: เขาจะ
1: ไม่เก็ตหรอกค่ะกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่ายุคนี้มันไม่มีอะไรแบบนี้อีกแล้ว
0: ก็มาเล่าสู่กันฟังไงในดนตรีแบบนี้ในยุคนั้นนะฮะวันนี้หันมาดูปกของวงโพคอลฮารัมเนี่ยถ่ายแบบซิมพลี่มากเลยนะคุณไปยืนถ่ายข้างไอ้เขาเรียกว่าลูกบันไดลูกฟักที่เป็นไอ้ตรงอยู่ข้างสะพาน
1: อ
0: ่ะค่ะแล้วมันก็จะมีช่องๆทุกคนก็เอาหน้าไปโผล่กันตรงนั้นแหม Simply is the best จริงๆ
1: คิดได้แค่นี้นะ
0: เออคือเนี่ยแหละ
1: เก๋สุดแล้ว
0: เ
1: ซอร์เซอร
0: ์เออแล้วก็ทุกคนยืนเท่ากันหมดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่จะมีคนคนหนึ่งที่แบบชะโงก
1: เอียงนิดหน่อย
0: ชะโงกมาบ้างถ้าให้ผมไปนึกถึงอะไรรู้ไหมครับปก The Beatles
1: ค่ะ
0: ที่ Simply is the best แล้วคุณจำ
1: Beatles
0: อะไร
1: แบบนี
0: ้คุณจำอะไรได้
1: จำอะไรได้จำหน้าสีหน้าต่อกัน
0: เ
1: ขามีหลายปกไงคะ
0: ไม่ปกที่คลาสสิกที่สุดคืออะไร
1: ปกเดินข้ามถนน
0: นี่แหละก็เหมือนกันตรงนี้แหละเป็นปกที่เดินข้ามทางม้าลาย
1: ค่ะ
0: อันนี้คลาสสิกสุดเลยเพราะว่าทางม้าลายนั้นเนี่ยมันอยู่ที่เขาเรียกว่าหน้าสตูดิโอของ EMI สตูดิโอสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะบิทเทิลเขาอยู่ EMI ไงถ่ายตรงถนน Abbey Road นะในที่สุดอะสตูดิโอ EMI ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Abbey Road ตาม Beatles นี่แหละ มันสร้างตำนานโดยการทำแบบนี้นะ
1: สมัยก่อนมันยังไม่มีใครทำไงพอใครทำก่อนก็ดังก่อน
0: ใช่แล้วก็ Beatles ก็บอกว่านี่แหละมันเป็นคลาสสิกที่สุด Simply is the best เอาละคงต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงละเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังข่าวแล้วก็วันนี้ Music Guruมีเรื่องราวของสายน้ำสายฝนหยดน้ำตาอะไร
1: เอาละค่ะเป็นเรื่องของน้ำทั้งนั้นเลยเปียกปอนกันไปมากมายแล้วนะคะเอานะพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับมิวสิกกูรูในชั่วโมงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัต
3: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
4: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 025592727
5: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์@ sign herb miracle th แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ
6: herb รักเขา
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้นหมื่นนึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
8: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
9: คิดถึงนะคะ
7: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
8: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
7: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับประพฤกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า It Never Rained in Southern California เพลงที่ผมไม่ค่อยได้เปิดเวอร์ชันของต้นฉบับนี้เลย Albert Hammond นั่นนะครับ
1: นี่เป็นต้นฉบับเหรอ
0: ต้นฉบับเลยครับก็ Albert Hammond เนี่ยจริงๆเป็นนักแต่งเพลงที่อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆเยอะมากเลยเขาทำงานกับวินนี่ฮูสตันแดนน่ารอสเลโอเซเยอร์ทีน่าเทอร์เนอร์แล้วก็โอ้โหอีกเต็มเลยเพลงดังๆนะครับทำเพลงกับชิคาโกแอร์ซัพพลายอุ้ยเยอะนะผมเดอร์เคิร์นคาร์เพนเตอร์เขาก็แต่งด้วยนะในยุคนั้นคนจะมารู้จักเขาก็เพลงนี้แหละ It Never Rained นี่แหละ
1: ดังมาก
0: ดังแล้วก็เป็นเพลงที่มือกีตาร์ทุกคนก็ต้องเล่นเพราะว่าเล่นคอร์ดไม่ยากแต่ว่าเพลงที่ผมมารู้จักอัลเบิร์ตฮัมมอนด์เพลงตอนที่เขาแต่งให้วิทนีย์ฮูสตันเนี่ยเพลง One Moment in Time อ่ะก็ร้องแต่งดีมากเลย
1: oh.
0: แต่งเพลงดีๆนะแล้วก็ไปทำงานกับตัวของไดแอนวอร์เรนที่แต่งเพลงด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไดแอนวอร์เรนก็เป็นคนเขียนเนื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอัลเบิร์ตฮัมมอนด์ก็เป็นคนทำดนตรีแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราคุ้นเคย แล้วก็ในยุคนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือการเขียนเพลงของเขาเองผมว่าเพลงเนี้ยเราจะบอกว่าในยุคนั้นใครไม่รู้จักเพลง It Never Rained ตอนถ้าใครเล่นมือกีตาร์นะก็คงไม่ใช่แล้วนะต้องเล่นเพลงนี้เป็นถ้าแจมมาก็ต้องเล่นได
1: ้กี่คอร์ดส่วนใหญ่พวกเพลงง่ายๆมันจะ4คอร์ดใช่ไหม
0: 3-4 คอร์ดแต่ว่าด้วยเพลงที่เขาเขียนเพลงแบบนี้นะฮะผมว่าการแต่งเพลงง่ายๆแต่ฟังแล้วติดหูเนี่ยก็ดูดีมากๆเลยซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเพลงดังๆเพราะๆแบบนี้มันใครเป็นคนแต่งอ่ะ
1: ฟังอย่างเดียว
0: ฟังอย่างเดียว
1: ใ
0: ช่
1: แล้วก็ไม่รู้ทำไมฝนมันไม่ตก
0: เออ
1: แคลิฟอร์เนียใต้ใช
0: ่ไหมคือเขียนอะไรไปเรื่อย
1: เออทำไมฝนไม่ตก
0: จริงๆมันก็ตกนะไม่ใช่ไม่ตกผมเคยอยู่ที่อะไรฝนก็ตกแต่เพลงนี้มันก็มาดังเออบ้านเราถ้าใครไม่เคยไปอเมริกาก็ไม่รู้นะเฮ้ยที่นั่นมันฝนไม่มีจริง
1: ๆก็ไม่รู้ก็ตามเพลงไง
0: เออ
1: หรือว่าเขาบอกว่าฝนไม่เคยตกอ๋อที่นั่นคงแห้งแล้งมากหรอกเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาพูดว่าอะไรในเพลงนะคะ
0: ใช่ก็จะบอกไงว่าสมัยก่อนน่ะเราอ่ะไม่ค่อยสนใจว่าตัวเพลงมันจะพูดถึงอะไรแต่ดนตรีเพราะใช้ได้แล้วเอาแหละก็เอามาเล่นแหละ ในยุคนั้นจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ มีอีกเพลงหนึ่งที่อัลเบิร์ตแฮมมอนด์แต่งเอาไว้ให้กับเลโอเซเยอร์แล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในบาร์เต้นรัมที่เราเจอกันบ่อยมากๆเลยเวลาเขาเปลี่ยนวงหรือว่าเล่นเพลงช้าๆสโลว์ซอฟต์อ่ะ
1: เจอเพลงเปลี่ยนวงอีกละ
0: เพลงนี้ไงเห็นไหมมันเปลี่ยนวงเลยอ่ะ

0: เป็นอีกเพลงหนึ่งที่อยู่ในคลับเต้นรำแล้วก็เป็นเพลงที่ต้องเป็นวงดนตรีที่เล่นและประสานเสียงเก่งๆนักร้องนำสูงๆเสียงสูงๆด้วยนะ
1: ตัวไม่ต้องสูงก็ได้ค่ะ
0: ตัวไม่สูงมาก
1: เสียงต้องสูงเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับเพราะว่าในวงดนตรีแบบนั้นการเปลี่ยนเพลงแบบนี้มันต้องมีฝีมือหน่อยไง
1: ค่ะ
0: คนที่จะเล่นวงต่อกันก็ต้องเป็นวงระดับเทพเหมือนกัน
1: แต่มีเครื่องเป่าด้วยในเพลงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นวงที่มาต่อก็ต้องเป็นเพลงที่วงที่มีเครื่องเป่าเหมือนกัน
0: ใช่ก็ต้องเป็นช็อกโกแลตรอยัลสปรายอะไรแบบนี
1: ้อ๋อแนวนี
0: ้แนวนั้น
1: เจ็ดคนไหมโดยประมาณ
0: 7ถึง10
1: โอ้ย
0: บางทีมีเพอร์คัชชั่น
1: เยอะมากเลย
0: นักร้องนำอีก2คนชายหญิงเดอะเบลส
1: อุตสาหกรรมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะ
0: ก็ในยุคก่อนเวลาถ่ายรูปปกวงอะแอนดี้ติดหน้าบาร์เห็นไหมโอ้โหยืนกันแน่นจนไม่รู้ใครเป็นใครเลย
1: ไม่เห็นเหมือนสมัยนี้เลยอ่ะไปไหนก็แค่2คนเท่านั้นเอง
0: สองคนกีตาร์กับกลองจบดุเดือนจริง
1: ทุกอย่างจะนะมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ด้วยบัดเจ็ตเนี่ยหรือว่างบประมาณก็ไม่มีเพียงพอแล้วก็ค่าตัวก็จะถูกไปก็เดี๋ยวนี้มันเรทมีเป็นมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: คือเขาฟิกเรทโดยไม่สนใจว่า
1: ฝีมือเป็นยังไง
0: ไม่สนใจถ้าจะเล่นก็ได้เท่านี้แหละ
1: ทั้งเล่นทั้งร้อง
0: ต่างจังหวัดกับกรุงเทพก็ยิ่งกดราคากันไปคนละแนวเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องให้ความสำคัญกันทั้งดนตรีรุ่นน้องที่เขาเติบโตหน่อยมันก็มีอุปกรณ์ต้องซื้อแพง
1: นั่นสิ
0: ฮะก็แย่เหมือนกันอ่ะก็ต้องถือว่าช่วยกันนะพี่ๆก็ช่วยน้องๆหน่อยละกันนะถ้าได้กำไรก็ให้โบนัสน้องๆที่เล่นดนตรีกลางคืนหน่อย
1: อ๋อส่วนใหญ่ก็บอกไปนู่นไปเอาทิปละกัน พี่ไม่มีโบนัสให้หรอกน้อง
0: เดี๋ยวนี้นะไปเล่นกลางคืนบางที่ไม่ได้จ่ายค่าตัวนักดนตรี
1: ค่ะ
0: แต่ให้เขาจะว่าให้ใส่กล่องทิปเอา
1: ไปทิปเอา
0: แล้วก็เงินที่ได้จากเงินทิปเนี่ยมาแบ่งกันเป็นค่าตัวในคืนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอวงเล่นดีๆท่านเห็นเขามีทิปวางคุณให้ก็ไปเลยเถอะเพราะว่าวันก่อนคุยกับพี่อะไรนะไปนั่งฟังเพลงแล้วบอกโอ้ชอบจังเลยแต่ลืมให้ทิปนะไม่รู้ไงว่าเขาไม่ได้ค่าตัวเขาได้แต่ทิปแบ่งกันเองนี่แหละชีวิตนักดนตรีในยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ทุกอย่างเปลี่ยนไป
0: ยิ่งเพลงเก่าๆนะแต่ถ้าเป็นเพลงใหม่ๆเด็กๆก็ยังวิ่งร้องกันได้เยอะๆแต่ว่านักดนตรีเก่าๆก็ค่อนข้างจะหางานยากละทีเดียวเลยทีเดียวนะครับมีอีกเพลงหนึ่งที่ตัวของตัวอัลเบิร์ตฮาร์มอนแต่งเพลงเอาไว้ชื่อเพลง To All The Girls I Loved Before ดังเหมือนกันนะที่ร้องโดยกูริโอเอ็กซ์เซสกับวิลลี่เนลสันเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของวิลลี่เนลสันให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาในช่วงนี้นะครับแต่เพลงนี้เขาร้องคู่กัน

0: พลงนี้ร้องกับกูลิโอเอกาซิสที่เป็นนักร้องสเปนิชนะครับแล้วก็ตัวของวิลเลียนโนซันก็เป็นนักร้องคันทรีของเรานี่แหละที่ร้องในสไตล์อเมริกันแต่ว่าด้วยวิธีการร้องเขามีคาแรคเตอร์มากนะคุณตุ้ม
1: ค่ะทั้งคู่เลย
0: ร้องขึ้นมาปุ๊บจำเสียงได้เลยแต่ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการค้างชำระหนี้ภาษีของสรรพากรสหรัฐอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาอ่ะไปทำผิดพลาดในเรื่องของการประเมินภาษี
1: เรากำลังพูดถึงวิลลี่นิวสัน
0: ใช่ในปี1990นะตอนนั้นอ่ะคือเหมือนกับให้คนอื่นทำอ่ะแต่พลาด
1: อ๋อ
0: แล้วก็เลยกลาย

0: แล้วไง
1: ก็เลยตามเก็บทีหลังเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็มันเป็นอย่างนี้แหละครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางครั้งเขาต้องเก็บสะสมยอดแล้วดูตามเรคคอร์ด
1: ค่ะ
0: ของอเมริกานี่เรื่องของภาษีนี่แท็กซ์หนักมากนะครับบางรัฐนี่คุณจะเห็นเลยว่าบางรัฐเนี่ยเขาหนีไปอยู่รัฐนี้กันเพราะว่าเขาไม่แท็กนี้ถูกกว่าหรือว่าไม่เก็บภาษีในเรื่องของตัวนี้ตัวนี้ตัวนี
1: ้
0: อย่างฟลอริดาเนี่ยคุณจะเห็นดาราไปอยู่กันเยอะเลยครับเพราะว่าภาษีถูกแท็กซ์ถูกบางอันก็ไม่เสียเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกสูงวัยไปอยู่ฟลอริดากันเยอะเลยนะพวกที่เงินเยอะๆก็ไปสร้างแบบเรียกว่าบ้านที่อยู่ริมทะเลอยู่อะไรเงี้ยอยู่อย่างสบายๆไม่งั้นถ้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่าง LA หรืออะไรพวกเนี้ยโอ้โหภาษีหนักเลยหรือบางทีเขาต้องหนีขึ้นไปจากที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องหนีขึ้นไปทางเนวาดาขึ้นไปทางลาสเวกัสทางนั้นอันนั้นภาษีจะถูกกว่านิดนึง
1: แล้วสรุปเรื่องของวิลลี่เนลสันเป็นไงเขาได้จ่ายไหม
0: ก็ต้องออกอัลบั้มมาใช้นี่ช่วยกันขายให้แฟนมาช่วยแฟนๆรายการแฟนๆเหมือนแฟนเพลงเขาอะ
1: ค่ะ
0: ช่วยกันซื
1: ้อ
0: นะฮะแล้วก็ในที่สุดก็จริงๆบ้านเขาก็โดนยึดด้วยนะในยุคนั้นอะแต่วิลลี่เนลสันเนี่ยจะมีกีตาร์ตัวหนึ่งเก่าๆของเขาอะที่เล่นจนโอ้โหทะลุเลยอัดเสียงไปเยอะมากลูกสาวเนี่ยเอากีตาร์แอบไปเก็บเอาไว้ที่ฮาวายไม่งั้นโดนยึดไปแล้วแล้วเขารักมากตัวเนี้ยไปดูนะมีลายเซ็นศิลปินเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่กีตาร์เขาเละเทะมากเลยคือเล่นจนทะลุอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นะมันมีคุณค่าทางใจของเขานะฮะในส่วนก็ร่วมกันหาเงินมาใช้นี่ค่ายเพลงก็ช่วยกันออกอัลบั้มทำไปออกโทรทัศน์ให้แฟนเพลงโทรมาสั่งซื้อเอารายได้ไปทยอยใช้นี
1: ่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงไหนคะ
0: ปี90ครับ
1: อ๋อ
0: ครับแล้วก็
1: คงใช้ไปหมดแล้ว
0: ใช่ครับปี93ก็ใช้ได้สำเร็จแต่เป็นอุทาหรณ์ว่านี่นักเป็นพันล้าน
1: จากแท็กจากภาษีนี่เอง
0: คุณดูว่าศิลปินที่เวลาถ้าไปโด่งดังในต่างประเทศอย่างอเมริกาแล้วอะไรเงี้ยครับจะพบว่าเขาได้ใช้
1: ขูดเลือดขูดเลือดขูดเนื้อ
0: ม
1: ัน
0: ต้องข
1: ู
0: ดครับแต่ว่าเขาต้องใช้แบบว่าเรียกว่าเงินที่ได้จากรายได้มันจะเยอะมากไงแล้วก็เลยที่ว่าอย่างน้องเนเน่เนี่ยถ้าจะไปเนี่ยต้องดูเลยว่ามันสามารถทำรายได้ที่มหาศาลนะตัวเขาเองก็ถ้ามีโอกาสไปอเมริกาได้ก็ต้องระวังเรื่องแท็กซ์ต้องมีคนดูแลเรื่องนี้อย่างดีมากๆว่าไม่งั้นเดี๋ยวหามาเท่าไหร่มันก็เกลี้ยงหมดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเบรกเปิดอีกสักเพลงทันไหมนี
1: ่ทันไหมคะไปรวบยอดไหมเดี๋ยวเพลงไม่จบ
0: ยังได้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ละกันเดี๋ยวกลับมานะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอยู่กันถึง 5:00 นเลย
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัต
3: รใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้า

0: รวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้นหมื่นนึงดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Sailing นะฮะล่องเรือใบไปในทะเลงานที่เป็นเสียงร้องของ Rod Stewart แล้วก็เพลงมีเพลงที่ชื่อเดียวกันนี้ก็ของ Christopher Cross ก็ Sailing เหมือนกันแต่มีเวอร์ชันนี้แหละที่มันโด่งดังในบ้านเราในยุคที่โฆษณาเบียร
1: ์ล่ะ
0: แต่ไม่รู้เบียร์ยี่ห้อนี้ยังมีขายอยู่เปล่านะ
1: ล่ะค่ะยี่ห้ออะไรคะ
0: The happiness you can drink มันติดป้ายยาวเป็น
1: อ๋อแล้วก็ใช้เพลงนี้ในการโฆษณาเหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: Across the sea ต้องเอาเปลี่ยนเป็น
1: อ๋อโอเคเข้าใจละ
0: แล้วก็เราก็จะนั่งรถเมล์ผ่านหน้าสยามไอ้ตรงวงเวียนสยามสมัยก่อนนะนะที่สยาม
1: วงเวียน
0: สยามสแควร์ตรง
1: สยามสแควร์มีวงเวียนด้วยเหรอ
0: ใช่ใช่ตรงวงเวียนตรงนั้นอยู่มาบุญครอง
1: อ๋อตรงนั้นเคยมีวงเวียน
0: เ
1: หรอคะ
0: เป็นวงเวียนฮะเป็นวงเวียนแล้วก็จะมีป้ายเนี่ยแหละเบียร์เนี่ยแหละเขียวๆเนี่ย
1: เออดิฉันก็ลืมไปแล้ว
0: เออมันก็จะพลาดไป
1: สมัยก่อนมันเป็นวงเวียนจริงๆนะ นะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีไฟเขียวไฟแดงรถก็วนๆวนๆเออก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลย
0: ก็วิ่งตรงไปอนุสาวรีย์ถ้าตรงไปใช
1: ่
0: ไหมฮะอนุสาวรีย์ชัย
1: เพราะดิฉันจำได้แต่อันที่เป็นน้ำพุอ่ะ
0: ราชเทวี
1: ราชเทวี
0: ใช่พอเลยวงเวียนของสยามใช่ไหม
1: มันเป็นน้ำพุเก๋ไก๋มากเลย
0: น้ำพุราชเทวีเท่นะ
1: ใช่ใช
0: ่ลงไปสะพานหัวช้างแล้วก็ข้ามไปก็เจอน้ำพุราชเทวีซึ่งดงนั้นจะเป็นดงที่เรียกว่าเราไปเที่ยวฟังเพลงดูหนังกันเต็มมีทั้งโรงหน
1: ัง มีโรงภาพยนตร์เยอะ
0: ใช่ครับในตรงสยามเนี่ยจะมีถึง3โรงเลยนะ
1: ค่ะ
0: 3โรงภาพยนตร์คือลิโดสยามลิโดแล้วก็สกาล่าใช่ติดกันเวลาโรงไหนเต็มเนี่ยเราก็เดินมาอีกโรงหนึ่งคือในยุคนั้นน่ะเวลานัดเพื่อนเนี่ยคุณต้องตรงเวลานะผมบอกก่อนคุณไม่มีโทรศัพท์น
1: ะ
0: ถ้าเรานัดเจอกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูหนังรอบบ่ายสองเนี่ยนะคุณต้องมาเจอกันบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งต้องนัดเจอกันเนี่ยตรงหน้าร้านกาแฟหน้าร้านไอติมอะไรอย่างเงี้ยสยามคาเฟ่ทีเรียอะไรเงี้ยเออก็คือจะต้องเจอกันตรงนั้นถ้าคุณหลุดจากเพื่อนเนี่ยคุณยุ่งเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท์ตามไม่มีไลน์ตามกันเหมือนปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงปักโลเคชันไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: โอ้โหหลุด
1: ทุกคนก็จะจำได้ตรงโรงหนังนี่แหละนะคะมี3โรงนี้ที่อยู่ตรงสยาม
0: ใช่ครับแล้วก็พอเราอ้อมมาทางนี้ใช่ไหมฮะก็เรียกว่าเดินมาตรงวงเวียนสยามเนี่ยแล้วข้ามสะพานหัวช้างไปปุ๊บเนี่ยลงไปเชิงสะพานหัวช้างก็เจอภาพยนตร์โรงภาพยนตร์อีกแหละชื่อว่าแมคเคนนา
1: แมคเคนน
0: านะครับแล้วก็ถัดออกไปอีกนิดนึง
1: ฮอลลีวูด
0: ยัง
1: ไม่ถึง
0: ยัง
1: เอเทน
0: ยัง
1: เอายังไม่ถึงอีก
0: ยังต้องผ่านประธานก่อน
1: อ๋อเหรออ
0: ยู่ประธานนี่อยู่ตรงข้ามโรงแรมเอเชียผมมาเล่นที่นั่นโรงหนังประธานเนี่ยใต้ถุนโรงหนังเพรสิเดนต์เนี่ยจะมีตัวร้านไอติมที่ชื่อว่าเบิร์ธเดย์เราก็เล่นอยู่ในที่นั้นข้างขึ้นไปชั้น2ก็จะขึ้นบันไดขึ้นไปก็จะเป็นฟรีเวย์อยู่บนนั้นนะครับเป็นที่ที่วัยรุ่นนัดเจอกันเยอะมากๆ
1: ค่ะ
0: ถ้าเพื่อนถ้าใครรู้ว่าจะมาสายเนี่ยเราก็จะไปนั่งที่ร้านไอติมที่ชื่อเบิร์ธเดย์ก่อนสมมติใต้ถุนโรงหนังนี้ใช่ไห
1: ม
0: นัดกันบ่ายโมงบ่ายโมงเพื่อนยังไม่มาเราก็นั่งกินไอติมรอกันอยู่ในร้านนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นหากันไม่เจอนะแล้วจะไปดูหนังก็ค่อยว่ากันพอเลยจากโรงหนังที่เรียกว่า President เนี่ยเราก็จะเดินมาถ้าเดินข้ามถนนตรงน้ำพุราทีวีไปมันก็จะเป็น A10 ที่คุณตุ้มพูดตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ที่ A10 เนี่ยก็จะเป็นโรงหนังที่ต้องเข้าไปลึกๆหน่อยนะมันเป็นโรงหนังไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนนะต้องเข้าซองไป
1: เป็นเวิ้งเข้าไป
0: เป
1: ็นเวิ้งเข้าไป
0: แล้วที่นี่แหละเป็นที่ที่เขานิยมจัดดูหนังตอนเช้ามีวงดนตรีตั้งแต่6โมงเช้านี่แหละที่เอเทนนี่แหละเยอะมากเลยคุณวิทูลเวทันยูก็มาจัดรายการท็อปทีนทาเลนท์ที่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับก็หมายความว่าจัดรายการหมายความว่ารายการหนังตอนเช้าอ่ะนะแล้วก็มีวงดนตรีด้วยวงดนตรีที่ในยุคนั้นฮิตกับพวกเฮฟวี่ฮาร์ดร็อกทั้งหลายวงอินเฟอร์โนวงอะไรInferno ก็ประกอบไปด้วยนี่แหละคุณโป่งหินเหล็กไฟคุณพิทักษ์ศรีสังกลุ่มพวกเนี้ยนะมือกีตาร์ก็คุณตุ้มวิเชียนก็หลายคนอะที่เกิดมาจากตรงนั้นแล้วก็มีวงของคุณเนี่ยคอนเวนชั่นของคุณทุย เอ็ดเวิร์ดแวนโซ
1: ่ค่ะ
0: ถ้าพี่ชายของเอ็ดเวิร์ดแวนโซ่ก็จะเป็นตัวของนักร้องนำที่อยู่วงคาไลโดสโคปชื่อจอห์นแวนโซ่นี่วันนี้โอ้โหกูรู้ไล่ยาวเลย
1: ค่ะมันไล่ตอนจะจบอยู่แล้วเนี่ย
0: ก็มันเป็นช่วงที่เรารำลึกถึงโรงหนังเนี่ยแล้วถ้าเลี้ยวไปทางที่คุณตุ้มพูดอะเลี้ยวขวาไปทางประตูน้ำก็จะเป็นฮอลลีวูดเลย
1: เดี๋ยวก่อนคุณถึงตรงนี้ถึงยัง
0: ถึง
1: ฮอลลีวูด
0: ฮอลลีวูด
1: ดิฉันรู้จักอยู่โรงเดียวสมัยก่อนดิฉันไปดูการ์ตูน
0: หน
1: ัง
0: เด
1: ็
0: กใช
1: ่ใช
0: ่หนังเด็กอย่างเดียวเลยเป็นพวกเนี่ยพวกตัวของการ์ตูนที่เป็นของดิสนีย์อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ทั้งนั้นเลย
0: ที่นี
1: ่เมาคลี
0: ดัมโบช้างบินฟลิปเปอร์อะไรก็มึงนะตัวแล้วก็พวกรับเบอร
1: ์
0: พวกสนุกฮะที่ไปยุคนั้นก็จะเป็นเขาจะแบ่งโรงหนังเป็นสไตล์ว่าถ้าหนังเด็กก็ไปฮอลลีวูดเลยแต่ถ้าคุณดูที่เขาเรียกว่าเดินไปอีกหน่อยหนึ่งคุณก็จะเจอก่อนที่จะถึงห้างพันทิพย์ซ้ายมือ
1: เมโทร
0: เมโทรอยู่ตรงโรงแรมเฟิร์สแล้วก็เดินถัดไปก็จะเป็นเรียกว่าพาราเมาติดกัน
1: เมโทรแล้วก็พาราเมา
0: ใช่
1: อยู่ฝั่งเดียวกันไหม
0: อยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งตรงข้ามฮอลลีวูดนะ
1: ค่ะตรงข้ามฮอลลีวูดหรอ
0: ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าถ้าเลยฮอลลีวูดไปนิดเดียวเนี่ยฝั่งเดียวกับฮอลลีวูดก็จะเป็นโรงเรียนพาณิชยการละ
1: อ๋อเมโทรอยู่ฝั่งนึงเหรอคะ
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
1: อ๋อค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะฝั่งนี้จะเป็นสถานทูตแล้วก็เป็นร้านที่มีส้มตำเมโทร
1: เออดิฉันจำส้มตำได
0: ้นะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งคะเคยผ่านๆไปแล
0: ้
1: วหาไม่เจอแล้วส้มตำเมโทร
0: เป็นซอยที่เข้าไปจะทะลุไปข้างในก็จะเป็นโรงแรมเคมเปนสกี้ละปัจจุบันเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงพันทิพย
1: ์เพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือว่าส้มตำเมโทรเนี่ยอร่อยเพราะว่าเขาทำน้ำไว้ก่
0: อ
1: นเป็นกะละมังเลย
0: ใช่
1: เออเวลาเราจะทานสั่งปั๊บเนี่ยเขาก็เอามาคลุกนะ
0: ครับ
1: เออก็อร่อยดีนั่นมันไม่มีอีกแล้ว
0: นั่นแหละถ้าเดินไปตรงนั้นน่ะก็คือจะเจอพันทิพย์แต่ยุคนั้นพันทิพย์ยังไม่มีย
1: ังไม่มีย
0: ังไม่ได้เป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ทะลุข้ามสะพานไปก็จะกลายเป็นเพชรดราม่าเลยตอนน
1: ี้โอ้ อุตานี่ทัวร์ลงหนังนี
0: ่มันเยอะมากนะในยุคนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าพอเพชรดราม่าถ้าเราไม่ข้ามไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะกลายเป็นอินทรา
1: ค่ะ
0: โรงหนังอินทราพบ
1: นี่ยังไม่ถึงพระขนงรามาใช่ไหม
0: โอ้โหอันนี้ไปอีกไกลต้องเป็นบุรีตัดใหม่ก็ต้องไป
1: อีกนู่นเลย
0: เราก็จะเจอพวกกีตาร์แมนที่เล่นโฟกซองกันอยู่แถวๆนั้นเต็มไปหมดเลยเกือบทุกที่แล้วนักดนตรีก็จะรู้จักกันเพราะว่าเราเป็นกีตาร์แมนด้วยกัน
1: ค่ะคือเที่ยวเราลงหนังก็จะอยู่กับพวกคอฟฟี่ช็อปอะไรเหล่านี้นะ
0: ใช่กีตาร์แมนเต็มไปหมด

0: พลงนี้กีตาร์แมนโดยคณะเบรดนะเสียงร้องนำของเดวิดเกตซี่เป็นที่ชื่นชอบของนักดนตรีที่ร้องเพลงในสไตล์อย่างนี้เพลงนี้กีตาร์แมนเนี่ยผมฟังจากพี่แหลมมอริสันนะสมัยก่อนแกเล่นเพลงนี้แล้วก็ชอบมากเลยก็คนที่เล่นกีตาร์แล้วเขาเหยียบว้าวว้าวว้าวว้าวเนี่ยคือมันเป็นเอฟเฟกต์รุ่นโน้นที่ต้องใช้ว้าว
1: ค่ะ
0: เสียงกีตาร์ก็แปลกดีก็ดูจากพี่แหลมเล่นเนี่ยแหละเอาวะเอาวะเอาวะอะไรเงี้ยตอนหลังลูกทุ่งเราก็มาเป็นปลูกไข่ไก่หลงไปแล้วเอาวะเอาวะเอาวะเอาวะเอาวะก็แบบนี้แหละใช่ไหมแล้วเราก็จะจำได้
1: นี่แบบไทยๆนะคะ
0: ไทยๆฮะพอขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะร้องกันได
1: ้ค่ะ
0: แต่ยุคนั้นกีตาร์โฟกซองที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะมีคนเล่นกันเยอะมากเลยในศิลปินที่เรียกว่าที่ชื่อว่าโลโบอะไรอย่างเงี้ยนะในยุคนั้น
1: ค่ะ
0: ก็ร้องเพลงหลายๆเพลงเลยมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เล่นอยู่ด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงของโลโบเยอะมากด้วยชื่อกุ้งกิติคนเชียนสงเนี่ยแหละ
1: ร้องเหมือนเชียว
0: ใช่ร้องเพลงฝรั่งดีมากแต่กุ้งเนี่ยเพิ่งจากเราไปเมื่อตอ
1: น
0: พ
1: ู
0: ดถ
1: ึ
0: งวันที่นะวันที่28กันยายนปี2550
1: นะเกือบ20ปีละคิดดูกันละกัน
0: ถ้าเป็นปีนี้ก็ครบ19ปีของการจากไปของกุ้งโอ้โหคิดถึงเลยนะเนี่ยจากไปตอนอายุ50ก็หน้าฝนนี่เลยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: รถเสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำที่อำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์นะครับกำลังจะขึ้นไปเล่นคอนเสิร
1: ์
0: ตแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในรถก็เสียชีวิตหมดก็เลยไม่รู้จะต้องถามใครนะไม่มีใครที่แบบเจ็บแล้วสาหัสแล้วมารอดเล่าให้ฟังได้คือทุกคนเสียชีวิตหมดเลย
1: ไปหมดเลย
0: ก็เนี่ยขับรถขับลาในการที่เวลาในหน้าหนาวหรือว่ารถที่มีน้ำมีอะไรต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าในการเดินทางแบบนี้ครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะศิลปินก็จะมักจะเดินทางตอนกลางคืนไงนะคะตอนกลางคืนเนี่ยนะแล้วก็ ก็แน่นอนแหละว่าบางทีก็อาจจะมีง่วงบ้างนะหรือบางทีก็ไม่คุ้นทางทำนองนั้นนะคะก็เกิดอุบัติเหตุหลายคนทีเดียวเนาะนะนะคะก็ถือได้ว่ากุ้งกิติคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในยุค70นี่แหละเป็นกีตาร์แมนคนหนึ่งนะคะที่เราก็จะชื่นชอบเพราะว่าทั้งนิสัยดีนะหน้าตาก็ดีด้วย
0: โอ้หล่อมาก
1: ร้องเพลงก็ดีด้วยนะไม่น่าไปเร็วนะคะว่าปีนี้ก็เพิ่งครบ19ปีไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี่เอง
0: ใช่อายุตอนเสียไปคือ50พอดีเป๊ะเลยนะก็ถือว่าเดี๋ยวจะเอาเพลงดำลึกถึงกุ้งให้ฟังกุ้งร้องเพลงของโลโบดีมากแล้วก็อัดแผ่นเสียงเอาไว้ด้วยในยุคนั้นนะครับอัดเทปนะยุคนั้น
1: เรามารำลึกถึงคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงกันนะคะ
0: งานเพลง cover โลโบครับ

0: สมัยก่อนเล่นสลับกันก็ได้ยินเสียงเขาอย่างนี้ทุกวันเลยก็เปิดเพลงให้กุ้งครับคิดถึงเพื่อนมิวสิกกูรูมานี้วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ
1: เราเริ่มต้นจากเพลงฝนฝนเพลงน้ำเพลงแม่น้ำนะคะไล่มาจนถึง
0: เพลงของ
1: เพลงของเพื่อนละ
0: เพื่อนเพลงที่เพื่อนจากไปด้วยน้ำตาหลายๆคนคิดถึงเขานะครับก็วันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะขอให้บ้านทุกหลัง
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยนะคะแม้ฝนตกมาก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับวันนี้ผมจะเนตรสุขวัตรครับ
1: ตุ้มพุทธชาติชนวนิกค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นกับ Music Guru ค่ะ
0: ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีที่วิทยุครอบครัวข่าวทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มองหาอุปกรณ์เน็ตเวิร์คครบวงจรต้อง King IT 15ศูนย์บริการทั่วไทยพร้อมดูแลคุณทุกพื้นที่อุปกรณ์ครบครันทุกปัญหาเน็ตเวิร์คจบที่นี่ที่เดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่024190555หรือ LINE @KingIT ทักมาได้เลยวันนี้มาที่เดียวครบจบทุกปัญหา
4: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089334988 02559-2727
7: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
8: Hello, I'm Andrew Biggs, and this is the Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปพบกับเกือบจะเป็นเพื่อนบ้านของเราประเทศอินเดียแล้วก็ที่เมืองหลวงเดลีช่วงนี้ก็มีการเลือกตั้งที่ไม่ธรรมดาครับมันเกิดขึ้นที่อย่างที่เราบอกนะครับที่เมืองหลวงชื่อเดลีแล้วก็ดึงดูดผู้ลงคะแนนเสียงหลายพันคนที่จริงมันเกือบเป็นหมื่นแล้วก็ผู้รณรงค์หาเสียงอย่างกระตือรือร้นแล้วก็อย่างหนักด้วยเข้มงวดมันเป็นโหวตการลงคะแนนเพื่อที่จะค้นหาสุนัขที่อ้วนที่สุดในเมืองเดลีใช่แล้วครับการแข่งขันแบบแพ้คัดออกครับหรือที่เราเรียกว่า sudden deathหรือ knockout competition เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีเพจจริงนะที่มีชื่อว่า Fat Dogs of Delhi ก็คือหมาอ้วนในเมืองเดลีบน Instagram มันอยู่ที่ IG มันเชิญชวนให้ผู้คนเสนอชื่อสุนัขในแต่ละระแวกในเดลีให้ไปลงเสียงลงคะแนนด้วยที่เขาชอบแต่มันเริ่มต้นกับเรื่องล้อเล่นนะอย่างนี้แต่กลายกลับเป็นเรื่องการแข่งขันอย่างรวดเร็วแล้วก็จริงจังด้วยโดยที่มีผู้สนับสนุนสร้างโปสเตอร์หาเสียงวิดีโอด้วยของสุนัขด้วยครับแล้วก็มีมีมต่างๆด้วยเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการลงคะแนนให้กับสุนัขที่พวกเขาชื่นชอบการแข่งขันนี้เริ่มต้นกับสุนัข64ตัวแล้วก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตัวเขาจะมีการชิงชนะเลิศเมื่อวันพุธที่จะถึงนี้แต่ว่ามีเรื่องที่พลิกผันที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นรู้ไหม1ใน2ตัวที่อยู่ในรอบชิงชนะเลิศเพิ่งเสียชีวิตแต่เขาก็ยังคงแข่งขันต่อไปได้แม้จะเสียชีวิตแล้วตลกนะความจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวเดียวนะครับที่เสียชีวิตมีอีกตัวหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยในการแข่งขันแล้วก็บอกว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันน่ารัก มันมีชื่อว่าโกลามาจากตลาด SDA สุนัขที่เหลืออยู่ก็คือชื่อกูกูน้ำหนัก46กิโลกรัมมาจากสเกตอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่อันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story ครับเกี่ยวข้องกับสุนัขตัวอ้วนการแข่งขันที่ได้รับความสนใจไม่ใช่ที่เจอเลยอย่างเดียวทั่วโลกตอนนี้ก็คนลงคะแนนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็วันพุธหน้าจะมีรอบชิงชนะเลิศถึงแม้ว่า1ใน2ตัวที่เล่นเสียชีวิตแล้วเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง dog ก็คือสุนัขเรื่องนี้ก็สอนมา 1,000 ครั้งแล้วอีกคำหนึ่งที่เราใช้ที่เป็นทางการก็คือ canine canine บางครั้งเราจะย่อเป็นตัว k กับตัวหมายเลข9ใช่ไหมครับเป็น canine แต่ความจริงแล้วเราต้องสะกดเป็น canine อันนี้ก็คือศัพท์ทางการสำหรับสุนัขเอาง่ายๆในประเทศไทยเรามีคำว่าหมาแล้วก็คำว่าสุนัขภาษาอังกฤษก็มี dog กับ canine อ้วนในภาษาอังกฤษคือ fat F-A-T แต่ในคราวนี้เขาจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือ chunky C-H-U-N-K-Y chunky ออกเสียงเป็น chunky ก็คืออ้วนเหมือนกัน he is chunky he is fat ก็ตอนนี้กำลังพูดถึงหมาก็คือ chunky dogถ้าเป็นหมาที่อ้วนที่สุดเราต้องเติม est ตอนท้ายอาจจะจำเรื่องนี้ได้เลยถ้าเป็น adjective อย่างเช่นคำว่า fat F-A-T ที่แปลว่าอ้วนถ้าอยากจะบอกว่าอ้วนกว่าก็ใช้คำว่า fatter F-A-T-T-E-R ถ้าอยากจะใช้อ้วนที่สุดก็ใช้คำว่า fattest F-A-T-T-E-S-T fattest dog โอเคDelhi's fattest dog ก็คือสุนัขที่เมืองหลวงเดลีที่อ้วนที่สุดแต่ chunky ก็เป็น adjective เหมือนกัน chunkier และ chunkiest C-H-U-N-K-I-E-S-T Delhi's chunkiest dog okay capital ในภาษาอังกฤษก็คือเมืองหลวงความจริงแล้วเราควรจะพูดว่า capital city แต่ว่าเราจะย่อเนื่องจากว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาจะขี้เกียจไม่อยากจะพูด capital city capital ก็พอเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า capital สำหรับ Delhi โอเคอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจเขาพูดถึงการเลือกตั้งซึ่งเป็น election E-L-E-C-T-I-O-N electionแล้วก็เขาจะอธิบายว่าเป็น unusual คำว่า usual แปลว่าปกติแต่ unusual ก็คือผิดปกติอย่างนี้เลยครับ an unusual election has gripped India's capital คำว่า grip น่าสนใจ hold ก็คือถือ grab ในภาษาอังกฤษจะแรงกว่านั้นเองก็คือคว้าหรือจับอย่างแรงแต่เรามีอีกคำหนึ่งที่ใช้ก็คือ grip G-R-I-P grip ก็คือจับอย่างแรงเหมือนกันแต่ทีนี้เขาบอกว่า this competition has gripped Delhi ความหมายก็คือมีแต่คนที่น่าสนใจที่สนใจเรื่องนี้อย่างมากครับ an unusual election has gripped India's capital ก็คือมีการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดที่ทำให้คนในเมืองหลวงของอินเดียหันมาสนใจ to grip ถ้าคุณ grip ใครบางอย่างก็คือหรือกลุ่มคนบางอย่างแสดงว่าคุณก็มีอะไรที่แบบน่าสนใจสุดท้ายมีสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ในรอบชิงชนะเลิศที่เสียชีวิตแล้วแต่เขาก็จะยังแข่งขันอยู่หลังจากที่เสียชีวิตหลังจากที่เสียชีวิตเรามีคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวผมจะสะกดให้ POSTHumoUSLY เราออกเสียงเป็น posthumously ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าหลังจากที่เสียชีวิตหมาตัวนี้ก็เสียชีวิตแล้วแต่ยังไงก็ยังแข่งขันอยู่เราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษสักครู่ครับ
2: นก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
9: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
8: An unusual election has gripped India's capital, drawing thousands of voters and enthusiastic campaigners. It's a vote to find Delhi's chunkiest dog. The knockout competition began after Fat Dogs of Delhi, an Instagram page, invited people to nominate their favorite neighborhood dogs. But what started as a joke quickly turned competitive, with supporters creating campaign posters, endorsement videos, and memes to drum up votes for their favorites. The competition started with 64 dogs and now it's down to 2. The grand final is between Gola from SDA Market and 46-kilogram Gugu from Saket. However, there has been a surprise twist. Gola has died before the final, but he is still competing posthumously. The winner will be announced this Wednesday. Job cow. เกี่ยวกับสุนัขการแข่งขันสุนัขอ้วนที่สุดเรามาดูทีละประโยคครับเพราะว่าคำศัพท์น่าสนใจเยอะมากโอเค an unusual election has gripped India's capital โอเคการเลือกตั้งที่ไม่ธรรมดา an unusual election has gripped India's capital ก็ได้ดึงดูดความสนใจที่เมืองหลวงของอินเดียDrawing thousands of voters and enthusiastic campaigners to draw แปลว่าดึงดูดทีนี้ก็คือ to draw thousands of voters ก็คือดึงดูดผู้ลงคะแนนเสียงก็คือ voter v o t e vote ก็คือคะแนนเสียงคนที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็คือ voter v o t e r ครับก็คือผู้ที่ลงคะแนนเสียงหลายพันคนนะ thousands of voters and enthusiastic campaigners ก็คือผู้รณรงค์ผู้หาเสียงก็คือ campaigners เพราะว่า campaign ก็คือการรณรงค์ campaign เติม er ก็เป็นผู้นะ campaigner enthusiastic เป็นคำศัพท์ที่ผมอยากจะให้จดจำเอาไว้ถ้าไม่รู้จักกระตือรือร้นภาษาอังกฤษหมายถึง enthusiastic e n t h u s i a s t i c ออกเสียงเป็น enthusiastic ถ้าคิดว่าคำศัพท์นี้ยากก็ลองออกเสียงกระตือรือร้นหน่อยลิ้นฝรั่งก็แทบจะทำไม่ได้ it's a vote to find Delhi's chunkiest dog มันเป็นการลงคะแนนเพื่อค้นหาสุนัขที่อ้วนที่สุดในเดลีครับ The knockout competition began after okay knockout competition competition ในภาษาอังกฤษก็คือการแข่งขัน knockout ก็คือ KO ใช่ไหมครับความหมายก็คือการแข่งขันแบบแพ้คัดออกคือคุณแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อเราเรียกว่า sudden death เหมือนกันก็คือ knockout competition หรือ sudden death competition it began มันได้เริ่มต้นAfter Fat Dogs of Delhi, an Instagram page, หลังจากเพจ Fat Dogs of Delhi on Instagram invited people to nominate their favorite neighborhood dogs. ก็เชิญชวนให้ผู้คนเสนอชื่อสุนัขในแต่ละละแวกที่เมืองเดลีครับที่เขาอาศัยอยู่ครับก็คือ neighborhood dogs.Neighborhood ก็คือที่คุณอาศัยอยู่ชุมชนของคุณ But what started as a joke แต่สิ่งที่เริ่มต้นจากการล้อเล่น quickly turned competitive กลับกลายเป็นการแข่งขันอย่างรวดเร็ว competitive here ที่นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าการแข่งขันอย่างเดียวแต่มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันดุเดือดมากขึ้น มีคนมาแบบแข่งขันอย่างจริงจัง with supporters creating campaign posters โดยผู้สนับสนุนสร้างโปสเตอร์หาเสียง endorsement videos วิดีโอสนับสนุน and memes to drum up votes for their favorite dogs แล้วก็เขาสร้างมีมด้วยที่มันเป็นคลิปสั้นๆเพื่อที่จะหาเสียงสำหรับสุนัขโปรดปรานของเขา to drum up ในภาษาอังกฤษ drum แล้วก็ up ก็คือหาเสียง to drum up votes the competition started with 64 dogs okay การแข่งขันนี้เริ่มต้นด้วยสุนัข64ตัว and now it is down to 2และตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตัว the grand final ก็คือรอบชิงชนะเลิศ is between Gola from SDA Market ก็ระหว่าง Gola จากตลาด SDA and 46 kilogram Gugu from Saket และ Gugu น้ำหนัก46กิโลกรัมจาก Saket เขาคงไม่ได้ลงน้ำหนักของ Gola เพราะว่าเสียชีวิตแล้วHowever, there has been a surprise twist. อย่างไรก็ตามมีเรื่องพลิกผันที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้น Twist ในภาษาอังกฤษก็คือการปิดเบี่ยงปิดอะไรสักอย่างแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวก็คือการพลิกผันเรื่อง A surprise twist ที่แบบน่าประหลาดใจมาก Gola has just died. Gola เพิ่งเสียชีวิตไปนะ ButHe is still competing posthumously. แต่เขายังคงแข่งขันต่อไปได้แม้จะเสียชีวิตแล้ว The winner will be announced this Wednesday. ผู้ชนะจะได้รับการประกาศในวันพุธนี้ Winner ในภาษาอังกฤษครับก็คือผู้ชนะนั่นเองสังเกตไหมครับการใช้ posthumously เมื่อสักครู่นี้ก็น่าสนใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันแปลว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่เขาก็ยังแข่งขันอยู่โอ้น่าเสียดายไม่มีเวลาที่จะอ่านอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับก็ไปที่เว็บไซต์ของเรา andrewbiggs.com andrewbiggs.com เรายังมีพอดแคสต์และวันที่31ที่จะถึงนี้วันฮาโลวีนเราจะมีอีเวนต์ฟรีที่โรงเรียนของผมครับที่ Tyson Square BTS พระขนงฉลองHalloween แล้วก็การเปิดสาขาใหม่ของเรามาดูที่ andrewbiggs.com จะรายละเอียดจะอยู่ที่โน่นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful Saturday See you tomorrow on The Big Story Goodbye
10: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: ดูโฮมฉลอง43ปีแจกใหญ่รวม10ล้านลุ้นรับ iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันสูงสุด 2,000 บาทพี่ช่างช้อปคุ้มลดเพิ่มทันที 3% ช้อปเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมและดูโฮม 2 Go ทุกสาขาหรือโทร1746ร่วมฉลอง43ปีดูโฮมโดย Rowell DeWalt Pumpkin Midea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steelbell Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
16: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
17: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
18: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
19: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิต การให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 โดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00ทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
20: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SMEช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสั

0: FM106 ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต้องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM106
1: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
2: ้พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของ4 สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะยูจะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าวFM106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 มล.สายเที่ยวพก300 มล.ประหยัดมากเลือก500 มล.หรือ300 มล.เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727
4: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
6: สถานการณ์เรื่องน้ำนะคะนอกเหนือจากพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในหลายๆจังหวัดทั้งภาคตะวันออกภาคกลางปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพมหานครผู้ชมล่าสุดตอนนี้หลายฝ่ายก็เตรียมที่จะรับมือกับน้ำเหนือนะคะต้องดูการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ที่ต้องจับตากันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อกำหนดแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยกรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อลดระดับน้ำหน้าเขื่อนสำหรับรองรับน้ำฝนหากระดับน้ำหน้าเขื่อนลดลงสู่เกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วจะทยอยปรับลดการระบายโดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงในแต่ละช่วงเวลานะคะนอกจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนแล้วค่ะก็ยังได้ผันน้ำออกสู่คลองชลประทานฝั่งตะวันออกและตะวันตกของเขื่อนเจ้าพระยารวม605ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนเช่นที่เขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำวันที่3 ถึง 4 ตุลาคมก็คือวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะคะส่วนเขื่อนสิริกิติ์คงการระบายในเกณฑ์ต่ำสุดวันละ7 ล้านลูกบาทเมตรเพื่อไม่ให้กระทบซ้ำเติมพื้นที่ท้ายน้ำค่ะ
7: ค่ะ สำหรับพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำเจ้าพระยาตอนล่างทั้ง10แห่งตอนนี้ล่าสุดนะคะรับน้ำเข้าทุ่งแล้ว553ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 69% ค่ะคือทุ่งฝั่งตะวันออกรับไปแล้ว 99% นะคะ

0: ส่วนฝั่งตะวันตกรับแล้ว 54% มาดูที่สถานการณ์เขื่อนกันหน่อยนะคะเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะปัจจุบันมีน้ำ 98.87% ของความจุยังคงการระบายน้ำอยู่ที่วันละ40ล้านลูกบาศก์เมตรจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะส่วนเขื่อนศรีนครินทร์ตอนนี้น้ำอยู่ที่ 94% ของความจุนะคะก็ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ900ล้านลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนแม่กลองทยอยปรับลดการระบายลงเหลือ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและประสานทางปภ.ให้ติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่บริเวณปากคลองในจังหวัดสมุทรสงครามก็คือที่อำเภอบางคนทีกับอำเภออัมพวาเร่งระบายน้ำออกทะเลป้องกันความเสียหายต่อสวนส้มโอของเกษตรกรค่ะ
1: ส่วนลุ่มน้ำบางปะกงค่ะได้ใช้ทุ่งลุ่มต่ำช่วยหน่วงมวลน้ำหลากจากจังหวัดปราจีนบุรีสู่จังหวัดฉะเชิงเทราป้องกันพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจนะคะในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงทุกจังหวัดที่ตอนนี้ยังมีน้ำท่วมขังก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะดังนั้นพื้นที่โดยเฉพาะที่รับลุ่มภาคกลางนะคะจากการระบายน้ำมาทางเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยมีบางพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะที่ตรวจสอบจากการที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2ซึ่งพื้นที่ท้ายเขื่อนยังถูกน้ำท่วมขยายวงกว้างนะคะอย่างเช่นที่จังหวัดอ่างทองค่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าน้ำเพิ่มอย่างต่อเนื่องจอจะใกล้น้ำท่วมเหมือนปี68แล้วนะคะไปดูสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำน้อยไหลผ่านอำเภอโพทองกับอำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยค่ะระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ล่าสุดน้ำเอ่อล้นท่วมถนนในพื้นที่หมู่9ที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญชาวบ้านนอกคันกั้นน้ำต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกกันแล้วค่ะและระดับน้ำในแม่น้ำน้อยก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจ่อใกล้ระดับน้ำท่วมเมื่อปี68แล้วนะคะซึ่งคุณขุนแผนพุกพิบูลอายุ67ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่าระดับน้ำเพิ่มต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วนะคะก็ยังเฝ้าสังเกตการตลอดบางคืนเขาบอกแทบจะไม่ได้นอนเลยแต่ว่าไม่ได้กังวลเนื่องจากขอเรือทางเทศบาลมาไว้ใช้เดินทางเข้าออกแล้วนะคะซึ่งบ้านของเขาเนี่ยอยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะเจอน้ำท่วมแบบนี้ทุกปีค่ะ
2: วันนั้นตีสองตื่นมาโอ้โหวัน4 5วันที่แล้วยืนแค่นี้โอ้โหพ่อแม่คืนวันหลายเซนประมาณ3เซนมั่ง4เซนมั่งเนี่ยคืนอยู่เรื่อยๆครับผมไม่กังวลครับเพราะว่าผมขอเรือเทศบาลแล้วก็ของก็เก็บหมดเลยครับ
1: ส่วนที่อำเภอบางปะหันอยุธยาค่ะหลังเขื่อนป่าสักเร่งระบายน้ำผ่านเขื่อนพระราม6น้ำทะลักคลองบางพระครูท่วม2ตำบล นะคะก็คือที่ตำบลบ้านคล้อน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบหนักค่ะขณะที่ตำบลตาลเอนถนนภายในหมู่บ้านก็ถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถสัญจรด้วยรถยนต์ได้นะคะทางคณะของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้นั่งเรือสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมตลอดแนวคลองค่ะแล้วก็พบว่าบ้านเรือนประชาชนหลายหลังก็ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่ระหว่างที่คณะนั่งเรือสำรวจและแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านก็ยังเกิดพายุฝนพัดกระหน่ำลงมาจนทำให้ต้องหยุดจอดเรือเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้ช่วงบ่ายๆนะคะอย่างที่พระนครศรีอยุธยาก็มีฝนตกลงมาในบางพื้นที่เช่นที่อำเภอบางปะหันอำเภอนครหลวงมีพายุฝนทำให้ต้นไม้หักโค่นมากีดขวางทางจราจรนะคะรถนี่ผ่านไม่ได้เลยแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาก็มาช่วยกันนำกิ่งไม้กับต้นไม้ออกช่วยเปิดทางให้รถสามารถผ่านเข้าออกหมู่บ้านได้อีกครั้งค่ะ
1: ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแล้วก็หลายคนก็ได้รับผลกระทบกันมาต่อเนื่องเกินกว่า1สัปดาห์แล้วด้วยนะคะล่าสุดนายกอบจสมุทรปราการก็ได้นำทีมปภ.ชลประทานไปวางแผนระบายน้ำในหมู่บ้านที่หมู่บ้านกรีนวัลเล่ค่ะหลังจากที่เจอวิกฤตน้ำท่วมก็คือท่วมขังสูงมานานนับสัปดาห์แล้วนะคะจากกรณีที่ฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็น25กันยาที่ผ่านมา ปริมาณน้ำสะสมไหลทะลักเข้าท่วมภายในหมู่บ้านกรีนวัลเล่ที่อยู่ที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีสมุทรปราการค่ะก็คือสถานการณ์นี่วิกฤตนะคะนี่รถก็แช่อยู่ในน้ำแบบนี้จนถึงวันนี้อะค่ะระดับน้ำภายในหมู่บ้านก็ยังท่วมสูงกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเดินทางเข้าออกของลูกบ้านในพื้นที่อย่างมากต้องใช้เรือเท่านั้นล่าสุดค่ะนายสุนทรปานแสงทองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับคณะทำงานนิติบุคคลหมู่บ้านกรมชลประทานปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน่วยงานท้องถิ่นเข้าไปลงพื้นที่หมู่บ้านกรีนวัลเล่ไปรับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวบ้านโดยตรงนะคะวางมาตรการแก้ไขปัญหาก็คือต้องดูทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะลูกบ้านในโครงการหมู่บ้านกรีนวัลเล่ค่ะก็มีศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์นะคะต้องการให้ทำการผันน้ำออกให้เร็วที่สุดค่ะเนื่องจากจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมอีกระลอกซึ่งทางนายกสุนทรก็บอกว่าพร้อมรับประสานเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านให้เร็วที่สุดซึ่งชาวบ้านเขาก็หวังว่าความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิติบุคคลและหน่วยงานภาครัฐครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ทำให้ระดับน้ำลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
3: ผมเสนออย่างนี้กับเพียงท่านนายกช่วยบัญชาการว่าเสนอท่านนะครับว่าสั่งการว่าให้แห้งภายในวันที่7เพื่อมาจัดการฝนที่มา4วันนี้อย่างนี้ดีไหมครับตั้งเป้าไปดูยุทธศาสตร์ที่เราวางชัดแล้วเครื่องสูบน้ำส่วนที่กำลังการรู้ต้องใช้กี่เครื่องที่มีในหมู่บ้านซ่อมให้หมดดังที่ท่านสมบูรณ์ที่กี้ได้พูดไปยิดบอกได้ยินว่ามันเสียหมดทีนี้ซ่อมได้8ตัวตอนนี้จะซ่อมให้ครบถ้วนนะครับเอาแพนเนลเข้ามาส่วนของหน่วยราชการที่เข้ามาท่านนายกก็ได้สั่งการแล้วจะเอาเครื่องมาเติมให้อีกใช่ไหมครับและถ้าคูณเสร็จท่านคิดว่ายังไม่ไหวรีบบอกมาจะได้ไปบอกส่วนกลางในกระทรวงให้ส่งมาเพิ่ม
0: ค่ะนี่ที่สมุทรปราการนะคะกับอีกจุดที่กรุงเทพก็คือแถบหนองจอกลาดกระบังเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยฝนตกลงมาอีกนะคะขณะเดียวกันบางจุดยังมีน้ำท่วมขังอยู่ชาวบ้านในบริเวณนี้เนี่ยเขากังวลว่าถ้าน้ำฝนยังเติมเข้ามาในพื้นที่แบบนี้เนี่ยจะมีปัญหานะคะเพราะว่าน้ำท่วมขังก็อยู่มาเป็นสัปดาห์แล้วตอนนี้มีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยแล้วบางคนถูกน้ำกัดเท้าบวมไม่รู้ว่าจะต้องอยู่กับน้ำท่วมขังแบบนี้ไปนานสักแค่ไหนทีมข่าวไปที่บริเวณถนนฉลองกรุงมุ่งหน้าถนนลาดกระบังค่ะเนี่ยค่ะสภาพของถนนนะคะยังท่วมผิวการจราจรเต็มพื้นที่ทั้งสองฝั่งเลยค่ะต่อเนื่องไปถึงบริเวณซอยวัดอู่ตะเภาน้ำท่วมประมาณ60เซนติเมตรนะคะแล้วยาวแบบนี้ไปเป็นกิโลค่ะคุณผู้ชมทำให้รถเล็กนี่ผ่านไม่ได้นะคะถ้าจะผ่านต้องเป็นกระบะยกสูงแล้วชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาเดินฝ่าน้ำออกมาขณะที่โดยรอบก็มีขยะลอยเกลื่อนเต็มผิวน้ำส่วนสภาพน้ำก็เริ่มดำแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรงทีมข่าวพยายามจะเข้าไปสำรวจบริเวณนี้นะคะไปเจอกับคุณถีอายุ52ปีเป็นชาวบ้านในซอยอู่ตะเภามีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะเขาบอกว่าต้องอพยพตัวเองออกมาอยู่ข้างถนนนะคะก็ใช้ผ้าใบมาทำเป็นที่พักชั่วคราวเนี่ยค่ะกันแดดกันฝนแล้วก็ยังมีสุนัขที่เลี้ยงไว้อีก4ตัวนะคะต้องใช้เตาถ่านทำกับข้าวสุมไฟกันยุงเพราะว่าไม่มีมุ้งป้องกันด้วยค่ะซึ่งทีมข่าวเราเข้าไปคุยนะคะก็เห็นว่าที่เท้าทั้งสองข้างของคุณถีเนี่ยมีแผลแล้วจากน้ำกัดเท้าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เริ่มอักเสบแล้วด้วยเนี่ยค่ะทำให้ขาทั้งสองขาเนี่ยบวมเป่งแบบนี้เลยทางทีมข่าวก็เลยแนะนำให้รีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็มอบยารักษาฉี่หนูและแอลกอฮอล์เช็ดแผลบรรเทาอาการให้ก่อนเกรงว่าแผลจะติดเชื้อค่ะรวมถึงเอาอาหารสุนัขของนายถีให้กับนายถีด้วย
4: เชื้อพี่จะเป็นในโรคฉี่หนูมันอันตรายพี่มันอันตรายมากเลย
5: ได้ฆ่าเชื้อดีเลย
4: เออเอายามาทา
6: ไอ้แหมมึงนี
4: ่เอาให้กูใช้เอาน้ำล้างก่อน
7: ไอ้ยาตัวที่เขียวเนี่ยเบิ้ลเลย3เม็ด
4: กินยาเลย
7: ยาฉี่หนูนะตัวเนี้ย
4: ผมว่าพี่น่ะเป็นหนักพี่อย่าประมาทนะโทษนะด้วยฟังลบพี่ไม่ใช่คนจอมจัดหรืออะไรนะ
8: ไม่ใช่บัตรประชาชนนี
4: ่เออ
8: แต่ที่ว่าบัตร
5: ประชาชนอะไรผมขึ้นอยู่กับวัดนะว่าผมก็พูดติดเชื้อวัดนิดหน่อยเกิดให้เขามันเลยไม่ให้อยู่เขาไปอยู่กับเพื่อนพอดีเพื่อนขายบ้านผมเลยพังลง
1: คือระดับน้ำนี่คืออีกนิดนึงก็คือขึ้นมาแล้วนะคะ
0: จะอยู่ไม่ได้แล้ว
1: ค่ะทีมข่าวเนี่ยไปสำรวจแล้วก็ใช้วิธีการเดินลุยน้ำอะค่ะแล้วก็ลงเรือเข้าไปภายในซอยวัดอู่ตะเภาก็ยังพบว่าน้ำเนี่ยยังท่วมสูงมากกว่า70เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีขยะลอยเกลื่อนเลยค่ะมีสุนัขจรจัดนี่คือมีหลาย10ตัวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องว่ายน้ำสู้ชีวิตกันมากเลยไปหาของกินทีมข่าวก็นำอาหารสุนัขที่ติดมาด้วยให้กับสุนัขเหล่านี้ก็ได้ประทังชีวิตไปก่อนได้สักพักหนึ่งนะคะนอกจากนี้ทีมข่าวเราก็ไปสำรวจต่อที่หมู่บ้าน Flora View ค่ะอยู่ย่านลาดกระบังซึ่งมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่มีประชาชนอยู่มากกว่า 3,000 ครัวเรือนนะคะจุดนี้น้ำก็ยังท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรชาวบ้านก็ต้องเดินลุยน้ำหรือไม่ก็ใช้รถกระบะยกสูงในการเข้าออกหมู่บ้านนายบุญเลิศค่ะเป็นหนึ่งในชาวบ้านในชุมชนทันทีที่เจอกับทีมข่าวของเราก็รีบเดินเข้ามาแล้วก็สะท้อนปัญหาให้ฟังบอกว่าในหมู่บ้านไม่ต้องการของแจกหรือเงินแต่ตอนนี้อยากได้เครื่องสูบน้ำค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสูงมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานไหนนำเครื่องสูบน้ำมาให้มีเพียงแค่อาหารมาแจกแล้วก็หน่วยงานท้องถิ่นก็ไม่ได้เข้ามาจัดการปัญหาส่วนตัวเห็นว่าถ้าหากว่าสูบน้ำออกจากหมู่บ้านก็จะไปกระทบอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็อาจจะทำให้ชาวบ้านทะเลาะกันเองก็เลยอยากจะฝากให้บริหารจัดการปัญหาให้ดีต้องไม่ทำให้เกิดเรื่องแบบนั้นนะคะ
8: สูบน้ำไปไหนนะคุณเอาน้ำลดออกจากคลองคลองนี่สูงเมตรครึ่ง
9: ครับ
8: เมตรห้าสิบคุณลดออกสัก30เซนถนนไม่ท่วม
9: ครับ
8: นี่3วันฝนไม่ตกแต่คุณต้องการให้เป็นอย่างนี
9: ้ครับ
8: นี่คือประเทศไทยใช่ไหมแล้วไม่ได้เอาของมาแจก
9: ครับ
8: นะเอาคนทำงานเป็นแล้วเครื่องสูบน้ำมีกี่เครื่องกี่เครื่องเนี่ยเอามาโชว์หน่อย
9: ครับ
8: นะ
10: นี่เห็นที่อื่นเขาตั้งเครื่องสูบน้ำจนแห้งแล้วอิจฉาไหม
8: ไม่หรอกครับเขาต้องการให้ชาวบ้านทะเลาะกันยิ่งชาวบ้านทางนี้ฟอลล์วิวกับไอ้บ้านไอ้เนี่ยสำเภาทองตรงนี
9: ้
8: เขาก็บอกว่าเป็นฟอลล์วิวแห้งเพราะสูบน้ำเข้าบ้านเขาปล่อยให้ชาวบ้านมาทะเลาะกันแล้วก็มาแจกของอันนี้คือการปกครองที่ผิดพลาดก็เหมือนกันผมก็บอกผมมาจากฟอลล์วิวผมต้องผ่านทั้งบ้านเขาเนี่ยก็ท่วมผมก็บอกเข
9: า
8: ชาวบ้านเขาต้องเข้าใจถูกอย่าปล่อยให้ประชาชนมาทะเลาะกันหน้าที่การปกครองหน้าที่การบริหารคุณต้องทำทำไมไม่สูบน้ำออกนี่3วันแล้วคุณสูบออกพุทธนึงถนนนี่แห้งแต่คุณไม่ทำนะ
10: แล้วมันกินเกิน
8: ก็แน่นอนละครับนี่คือความลำบากเนี่ยคือความสำเร็จของเขาเขาไม่ทำงานใช่ไหมคือเอาแต่ของแจกของแจกทวงบุญคุณโทษทีนะครับคุณต้องบริหารไม่ใช่มาทวงบุญคุณเอาของแจกม
9: า
8: คือความสำเร็จของเขาซึ่งมันผิดมากเลยการบริหารเนี่ยคือความสำเร็จของการปกครองซึ่งมันแย่มากชาวบ้านเดือดร้อนแล้วทะเลาะกันเองเมื่อไหร่เนี่ยนะตัวชนชั้นปกครองสบาย
0: เนี่ยค่ะเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะเขาบอกว่าอยากได้มากที่สุดก็คือขอให้เอาเครื่องสูบน้ำมาให้น้ำมันลดนะคะอันนี้คือที่ลาดกระบังส่วนที่เขตหนองจอกลาดกระบังบริเวณถนนร่วมพัฒนาจุดนี้น้ำท่วมเต็มทั้งสองฝั่งค่ะเป็นทางยาวไปแบบนี้เลยนะคะแล้วสภาพน้ำตอนนี้ก็เป็นสีดำมีกลิ่นเหม็นโดยเฉพาะที่ชุมชนวัดราชโกษานะคะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพกับอำเภอบางบ่อสมุทรปราการค่ะน้ำก็ยังสูงกว่าครึ่งเมตรนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับคลองประเวศบุรีรมย์ชาวบ้านเขาต้องเดินฝ่าน้ำออกมาซื้ออาหารเพื่อบริโภค
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ผู้ชมคะโอ้โหต้องติดตามกันหลายจุดเลยสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็ยังต้องได้รับการเฝ้าระวังแล้วก็เยียวยากันด้วยนะคะอีกหนึ่งจุดที่หนักเลยค่ะคือเคหะร่มเกล้าถึงแม้ว่าล่าสุดนะคะระดับน้ำเนี่ยจะลดลงไปแล้วจากการที่เราได้มีท่อซิ่งมาช่วยระบายน้ำนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยยังมีน้ำท่วมสูงค่ะหลายครอบครัวต้องอาศัยเรือออกมาเพื่อที่จะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลเดี๋ยวไปติดตามการรายงานจากคุณรดานาคป้อมฉินนะคะสดจากเคหะร่มเกล้าเชิญค่ะ
11: เข้าสู่วันที่8แล้วนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้นำท่อซิ่งหรือท่อพญานาคมาติดตั้งในพื้นที่และเปิดเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงส่งผลให้ในวันนี้นะคะน้ำลดลงไปราวประมาณ20เซนติเมตรแล้วค่ะคุณผู้ชมคือวัดได้จากระดับน้ำเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะ ขณะที่ภายในชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมขังและมีน้ำเน่าเสียอยู่นะคะโดยชาวบ้านเดินเท้าออกมากันเป็นจำนวนมากเลยค่ะบางคนนะคะเฝ้ารอดูระดับน้ำและการสูบน้ำของท่อซิ่งโดยคาดหวังว่าจะทำให้พื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะน้ำลดโดยเร็วค่ะเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็ได้เข้าไปสำรวจภายในชุมชนนะคะพบว่าแม้ระดับน้ำจะลดลงไปราวประมาณ20เซนติเมตรแล้วโดยจากการสังเกตของคราบน้ำแต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่ของทุกวันนี้ก็คือขยะที่ยังลอยอยู่บนผิวน้ำค่ะส่วนผิวน้ำขนาดนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีดำสะท้อนให้เห็นว่าน้ำเริ่มเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงมากนะคะโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชกระบังได้ใช้เรือเก็บขยะมาเก็บขยะในพื้นที่ขนาดเดียวกันนะคะตอนนี้ก็มีหลายครอบครัวค่ะที่มีผู้ป่วยต้องออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งในนั้นก็คือคุณอิสราพรเพิ่มวานิชค่ะที่กำลังพาคุณแม่วัย48ปีผู้ป่วยฟอกไตออกจากพื้นที่เพื่อไปฟอกไตโดยมีทหารกองทัพบกพาขึ้นเรือออกไปค่ะเจ้าตัวก็บอกนะคะว่ารอเรือมานานกว่า2ชั่วโมงยังไม่มีใครเข้ามาจึงกลัวว่าคุณแม่จะเกิดอาการน้ำท่วมปอดกระทันหันเหมือนที่ผ่านมาค่ะโดยตัดสินใจนะคะติดเรือมาบริเวณคลองก่อนจะเดินเท้าออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากทหารค่ะเธอยังบอกอีกนะคะว่าน้ำเนี่ยลดลงไปเพียงเล็กน้อยและเมื่อคืนก็มีฝนตกหนักเพิ่มทำให้มีน้ำเพิ่มเข้ามาในพื้นที่อีกค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ตั้งคำถามว่าหากติดตั้งท่อซิ่งมาเร็วกว่านี้แจ้งเตือนประชาชนเร็วกว่านี้อาจจะช่วยลดความเสียหายได้หรือไม่โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงและต้องใช้ออกซิเจนซึ่งในพื้นที่ยังมีผู้ป่วยผู้สูงอายุอีกหลายคนค่ะส่วนเงินเยียวยาจำนวน 9,000 บาทมองว่าไม่เพียงพอต่อความเสียหายอยากให้รัฐพิจารณาความช่วยเหลือให้เหมาะสมและลดขั้นตอนการ
1: สูญฟอกไต
11: เพราะระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ก็ยังใช้งานไม่ได้ตามปกติค่ะ
1: ตอนแรกที่ศูนย์ฟอกไตอ่ะเขาให้เบอร์มา2อันแล้วเหมือนกับว่าโทรไปแล้วแต่ว่า2ชั่วโมงแล้วพี่เคยไม่มาแล้วถ้าเกิดว่าไปสายมากกว่านี้กลัวว่าแม่จะมีอาการเหมือนก่อนอันนี้คือแม่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำท่วมปอดกระทันหันใช่ต้องแบบขอติดเรือเขามาตรงตามคลองก่อนแล้วก็ค่อยๆเดินมาเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือจากตรงนี้ค่ะความคิดเห็นส่วนตัวคือควรที่จะมาติดก่อนหน้านี้ไหมการเตือนภัยก็ควรที่จะเตือนก่อนหน้านี้ไหมเพราะว่าเหมือนแบบที่เห็นข่าวบางคนอยู่เอื้อที่เขาเลยนะเขาใช้ถังออกซิเจนอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆตัดน้ำตัดไฟแบบไม่มีการบอกกล่าวอะไรอย่างงี้ก่อนคือถ้าคุณจะตัดคุณควรประกาศบอกก่อนเอาอยู่ตอนไหนอะอยู่กี่โมงคุณพี่อยู่กี่โมงคะมันก็รู้สึกแบบว่าถ้าจะพูดว่าเอาอยู่อะให้มันอยู่จริงก่อนแล้วอยู่ค่อยพูดไม่ใช่ว่ามาพูดได้ไปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยสภาพมันฟ้องอะจะให้พูดยังไงอะเดือดร้อนก็ไปทุกหย่อมหญ้าเลยรัฐบาลน่ะเนาะเขามีกันหลายคนอ่ะเขาควรที่จะระดมความคิดที่มันได้มากกว่านี้เพราะว่าเอาตรงๆนะประชาชนบางคนยังคิดได้มากกว่านั้นอ่ะแต่แค่ว่าเขาแบบเขาไม่รู้เขาจะพูดยังไงแล้วอ่ะ
11: ค่ะสำหรับการติดตั้งท่อซิ่งในพื้นที่เคหะลมเก้านะคะถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วันสถานการณ์น้ำก็น่าจะดีขึ้นค่ะขณะที่อีกฝั่งนึงของเคหะลมเก้าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการทำคันกั้นน้ำระหว่างคลองกับถนนนะคะแล้วก็ได้มีการนำท่อซิ่งอีกหนึ่งเครื่องเข้ามาติดตั้งในพื้นที่และเปิดใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะนำลำเลียงมาอีก3เครื่องเพื่อเข้ามาติดตั้งในพื้นที่เพื่อหวังว่าจะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกไปให้ได้เร็วที่สุดค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เคหะร่มเกล้าค่ะ
9: ขอบคุณคุณระดาด้วยนะคะโอ้ยังวิกฤตอยู่มากๆนะคะระดับน้ำยังถือว่าสูงนะคะ
12: ค่ะก็อยู่กันมาแบบนี้เนี่ย 8-9 วันแล้วนะคะถ้าเกิดฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็หวังว่าอีก 3-4 วันก็จะเป็น2อาทิตย์แล้วนะคะที่น้ำท่วมจุดนี้ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่เสียหายจากน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีเสียงของผู้ประกอบธุรกิจก็คือทางเจ้าของสวนสยามเมื่อก่อนเนี่ยจะได้ยินชื่อว่าเป็นทะเลกรุงเทพนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าของสวนสยามในพื้นที่คันนายาวเนี่ยออกมายอมรับเลยนะคะบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยหนักที่สุดในชีวิตค่ะตอนนี้เครื่องเล่นเนี่ยเสียหายมูลค่ากว่า300ล้านบาทแล้วก็ประกาศว่าถ้าใครอยากมาซื้อเนี่ยพร้อมขายนะคะราคา10,000ล้านพร้อมขายเลยหรือนายกอยากซื้อก็พร้อมช่วยดูแลให้เนี่ยค่ะทีมข่าวไปสำรวจในสวนสยามทะเลกรุงเทพนะคะตอนนี้น้ำลดแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสวนสยามเขายังไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพราะว่าโซนเครื่องเล่นสวนน้ำพื้นที่เขาใหญ่นะคะ270ไร่เนี่ยเสียหายทั้งหมดค่ะปีนี้เป็นปีที่47ที่เปิดให้บริการนะคะแล้วด้านในเนี่ยยังมีน้ำขังน้ำเริ่มเน่าเสียน้ำที่อยู่ก็เป็นสภาพขุ่นแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยเ ทางเจ้าของสวนสยามนะคะดร.ชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศบอกว่าวิกฤตที่เจอครั้งนี้เนี่ยถือว่าหนักมากถือว่าหนักที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาเลยส่วนเครื่องเล่นทั้งหมดก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เพราะว่าน้ำเข้าไปอยู่ในไดโว่ที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่นค่ะก็ยอมรับว่าตอนนี้เจอปัญหาการเงินอย่างหนักส่วนพนักงานก็เดือดร้อนนะคะถ้าไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้เป็นเวลา 1-2 เดือนพนักงานก็คงจะต้องออกละค่ะ
9: ค่ะทางนี้ก็จะพยายามเร่งฟื้นฟูสวนสยามให้เร็วที่สุดแล้วก็ติดต่อบริษัทในต่างประเทศให้เข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมให้เปิดบริการได้เร็วสุดนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะมีมากกว่า300ล้านบาทเพราะว่าเครื่องเล่นบางส่วนไม่สามารถซ่อมแซมในประเทศไทยได้ก็บอกว่านอนไม่หลับมา7วัน7คืนแล้วค่ะแต่ใจยังสู้เพียงแต่ว่าหากสู้คนเดียวก็คงไม่ไหวก็ไม่คิดว่าน้ำจะมาเร็วขนาดนี้ส่วนตัวบอกว่าเคยขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลลูกชายก็ไปพูดคุยกับกรุงเทพมหานครหอการค้าและรัฐบาลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่เป็นไรยังมีที่ดินเยอะรวยก่อนที่ดร.ชัยวัฒน์จะบอกกับนักข่าวว่าหากท่านนายกมีเงินก็สามารถมาซื้อสวนสยามไปได้แต่ขอให้ใช้เงินส่วนตัวของนายกมาซื้อทำเป็นสวนสนุกส่วนตัวและตนจะช่วยดูแลให้นะคะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือเลยก็คงต้องขายสวนสยามทิ้งหรืออาจจะขายที่ดินพร้อมเครื่องเล่นทั้งหมดพร้อมประกาศว่าสวนสยามจะขายที่ดินทั้งหมดหากใครต้องการจะขายในราคา 10,000 ล้านบาทค่ะ
13: การฟื้นฟูเนี่ยหนักมากคราวนี้หนักยิ่งกว่าที่ในชีวิตลูกเกิดมาไม่เคยเจอเครื่องเล่นเหล่านี้เป็นเราสั่งมาจากต่างประเทศเวลาน้ำท่วมทีหนึ่งเขาให้เรางดใช้ทันทีนอกจากนี้เขาต้องมาตรวจว่าเครื่องไหนต้องซ่อมยังไงทำยังไงแล้วเขาจึงจะ อนุมัติให้เราเปิดได้บางคนเขาก็ตอนนี้ถ้าเงินไม่เขาเดือนสองเดือนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องไปกันละเพราะเราไม่มีเงินจ่ายเขาผมว่าไม่ต่ำกว่า300ล้านนะฮะไม่ต่ำนะใจผมเนี่ยนะสู้นะฮะแต่ถ้าคนอื่นไม่ช่วยสู้เนี่ยผมสู้คนเดียวผมสู้ไม่ไหวหรอกสวนยามใหญ่โตขนาดนี้ทำมาคนเดียวตั้ง 4-50 ปีวันแรกที่น้ำท่วมเนี่ยผมจะยิงตัวตายเลยนะฮะคิดแล้วคิดอีกโอ้โหสู้มาถึงขนาดนี้จะสู้ต่อยไม่ได้จะเป็นยิงตัวตายทำไมรัฐบาลจะช่วยหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังมีที่ดินเยอะรวยไม่พลาดว่าต้องขายสวนสยามถ้าขายได้ผมก็จะขายครับถ้าขายไปผมก็สบายครับที่ดินตรงนี้ขายได้เกือบหมื่นล้านถ้าท่านนายกมีเงินนะท่านหมดซื้อไปนะผมว่าดีนะนายกได้บุญด้วยแล้วนายกก็มาทำต่อเงินของนายกเยอะแยะครับท่านสามารถเทคโอเวอร์สวนสยามไปได้แล้วเปิดให้ประชาชนเช่าฟรีผมจะช่วยนายกดูแลให้จนสามารถที่จะเปิดดูแลเปิดเครื่องเล่นใดเป็นครบทุกตัวแล้วนายกท่านมาเทคโอเวอร์ไปเลย
14: ถ้ากับหมื่นล้านเทคโอเวอร์ได้ทั้งหมด
13: ไปเอาหมดเลยฮะ
9: เพราะว่าเสียหายเยอะเลยนะคะจากน้ำท่วมครั้งนี้น่าจะมากกว่า300ล้านบาท
12: หนักจริงนะคะสวนสยาม
9: ค่ะส่วนประเด็นเศรษฐกิจคุณผู้ชมในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ปรากฏว่าคนไทยแห่เที่ยวเมืองนอกพุ่งกว่า13ล้านคนนะคะสูงเป็นประวัติการในขณะเดียวกันไทยเรานำเข้าทองคำพุ่งใกล้แตะ1ล้านล้านล้านบาทสูสีการนำเข้าน้ำมันดิบค่ะในขณะที่รัฐบาลก็จี้ศึกษาเก็บภาษีทองคำติดตามทั้งหมดกับพี่เด่นบัญชาค่ะ
15: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับโอ้โหประเทศไทยสั่งเข้าทองคำเนี่ยจนกระทั่งสูงสุดจำเป็นต้องศึกษาเรื่องภาษีทองคำกันแล้วครับนายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้เปิดเผยว่าการนำเข้าสินค้าเข้ามาในไทย11เดือนแรกพบว่าการนำเข้าทองคำไทยนั้นสูงขึ้นอย่างมากจนติดอันดับ3ในรายการสินค้าที่นำเข้าสูงสุดมีมูลค่าถึง 910,000 กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนอกจากนี้มูลค่าการนำเข้าทองคำของไทยนั้นใกล้เคียงกับการนำเข้าน้ำมันดิบซึ่งสูงถึง 1.08 ล้านล้านบาทนะครับอธิบดีกรมศุลกากรบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญเพราะการนำเข้าทองคำปริมาณมากและสูงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนหรือเงินบาทซึ่งจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการนำภาษีมาใช้กับทองคำครับผู้บริหาร BYD นั้นเปิดอกกันเลยนะครับว่าที่สุดมีการจ้างงานคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและใช้ชิ้นส่วนในประเทศในการผลิตรถ EV ในไทยครับ หลังจากที่กรณีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธรรมภาสให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่าภาษีสรรพสามิตนั้นจะเก็บประมาณ 30% เรื่องนี้คุณประธานวงพรประภาประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO กลุ่มธุรกิจเลเว่บอกว่าเห็นด้วยกับนโยบายการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตและพร้อมจะปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการแข่งขันและยืนยันว่า BYD เองมีฐานการผลิตในประเทศไทยและเห็นด้วยกับการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตซึ่งเป็นการปกป้องผู้ผลิตในประเทศขณะที่นายเบนสันเคอร์ผู้จัดการทั่วไปของ BYD Auto Thailand นะครับบอกว่าภาพรวมทุกวันนี้มีการใช้ชิ้นส่วนผลิตภายในประเทศสูงถึง 50% และนอกจากนี้แล้วนี่นะครับได้มีการพูดคุยกับซัพพลายเออร์ในไทยเพื่อรองรับการผลิตในอนาคตนะครับโดยปัจจุบันนั้นมีการพูดคุยและทำงานกับซัพพลายเออร์ในประเทศถึง100รายครับนอกจากนี้แล้วจะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตในอนาคตด้วยที่สำคัญโรงงาน BYD ประเทศไทยนั้นมีการผลิตรถทั้งซ้ายและขวาหมายถึงพวงมาลัยนะครับและมีการส่งออกไปขายทั่วโลกจากโรงงานนี้เรียกได้ว่าเป็น BYD Made in Thailand กว่า 40% ไปแล้วปัจจุบันนี้นะครับรถ BYD ที่ผลิตจากระยองเนี่ยนะครับผลิตครบคันที่ 100,000 ไปเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาครับและในการจ้างงานทั้งหมด 6,000 คนในโรงงานนั้นเป็นคนไทยถึง 95% นะครับซุปเปอร์คาร์ที่ต่างประเทศก็ยังคงอยู่ในสภาวะตัดลดค่าใช้จ่ายปลดคนเพิ่มขึ้นอีกครับPorsche ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ประเภทซุปเปอร์คาร์ในเครือของ Volkswagen นะครับได้ออกมายืนยันแล้วว่าจำนวนที่จะปลดพนักงานเพิ่มขึ้นนั้น 4,100 คนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกับก่อนหน้านี้ที่ปลดไปแล้วจะทำให้เป็นการปลดพนักงานรวมกันเกินกว่า 9,000 คน
16: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
17: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
18: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
22: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
2: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: ณัฐมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
7: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ยังกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อทำการสอบสวนโดยมีพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองผู้บัญชาการเจรตำรวจและรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการสอท.1เป็นเจ้าของคดีนะคะระหว่างคุมตัวเดินเข้าห้องสอบอยู่ค่ะคุณอัจฉริยะก็เปิดเผยว่าเงินบัญชีมูลนิธิไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีส่วนตัวของตัวเองยืนยันว่าสามารถชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างได้หมดส่วนจะถูกกลั่นแกล้งหรือไม่ให้ทุกคนไปคิดกันเอาเองเนื่องจากถูกออกหมายจับเมื่อวานนี้และบัญชีมูลนิธิได้เปิดมา12ปีซึ่งมันคนละอย่างกันกับบัญชีส่วนตัวซึ่งพลตรวจตรีสิริวัตรก็เผยนะคะว่าการจับกุมในคดีนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลคดีขบวนการแอบลักลอบเล่นการพนันมวยที่มีเงินหมุนเวียนถึง 1,000 ล้านบาทเมื่อช่วงเดือนมีนาคมในพื้นที่สน.บึงกุ่มจากการสืบสวนสอบสวนก็พบว่าในเส้นเงินนี้มีเงินจำนวน40ล้านบาทเข้าไปเกี่ยวโยงกับเว็บพนันมวยถึง212ครั้งนะคะ
9: ค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะทางคุณอัจฉริยะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะซึ่งการปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้แต่ตำรวจบอกว่าก็มีพยานหลักฐานและผู้เสียหายที่เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจไว้ก่อนหน้านี้นะคะนอกจากนี้จากการตรวจสอบบัญชีชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพบว่ามีเงินหมุนเวียนประมาณ168ล้านบาทแล้วก็มีเงินหลายสิบล้านบาทที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันมวยค่ะส่วนบัญชีส่วนตัวของคุณอัจฉริยะพบว่ามีเงินที่อยู่ในบัญชีถึง191ล้านบาทซึ่งจะต้องนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งตำรวจก็บอกว่าพบความเชื่อมโยงทางเส้นเงินไปถึงชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่มีคุณอัจฉริยะมีอำนาจในการเบิกจ่ายแต่เพียงผู้เดียวส่วนจะให้มีการประกันตัวหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนนะคะ
8: ค่ะ คุณผู้ชมคะการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ได้จัดมหกรรมพลังงาน MEA Fair 2026นะคะการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครชูนวัตกรรมพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
10: EV Solutions by MEA เครื่องช่วยถอดและประกอบหัวต่อสายไฟฟ้าใต้ดินและอุปกรณ์ช่วยถ่างสายไฟฟ้าเมื่อต้องทำงานแบบไม่ดับไฟคือส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่การไฟฟ้านครหลวงนำมาจัดแสดงในงานมหกรรมพลังงานสุดยิ่งใหญ่ MEA Fair 2026ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเพื่อเปิดโลกพลังงานยุคใหม่เชื่อมเทคโนโลยีส่งเสริมความยั่งยืนด้านพลังงานโดยภายในงานได้รวบรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบไฟฟ้าบริการให้คำปรึกษาด้านพลังงานครบวงจรการถ่ายทอดมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าตลอดจนการเปิดพื้นที่สร้างโอกาสและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
11: คฟน.เนี่ยมีความตั้งใจที่จะสื่อสารนะครับในเรื่องของการใช้ไฟฟ้านะครับให้มีความเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายนะครับโดยเราเนี่ยได้มีการนำนะครับเทคโนโลยีนะครับและนวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการสมาร์ทกริดนะครับโครงการระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการในเชิงของดิจิตอลนะครับให้เหมาะสมกับสังคมเมืองของเรานะครับ
12: ในส่วนของสายงานธุรกิจนะครับเราก็พร้อมที่จะเป็น Energy Service Provider หรือว่าเป็นผู้บริการตั้งแต่ให้คำปรึกษาสำรวจออกแบบแล้วก็ติดตั้งรวมถึงงานบำรุงรักษาทุกประเภทนะครับเกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทีมงานของเราเป็นทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับการไฟฟ้าทั้งระบบ
10: MEA มุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะตอกย้ำบทบาทผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่นำเทคโนโลยีที่ทันสารเข้ากับการให้บริการประชาชนทำให้เรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้าถึงง่ายปลอดภัยและคุ้มค่าพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
9: หลายช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จีนนะคะที่ฉงชิ่งค่ะไปดูเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมหม้อไฟจีนที่ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่เช่นเคยนะคะผู้จัดงานก็นำหม้อไฟยักษ์มาตั้งริมแม่น้ำนี่ค่ะอลังการเช่นเคยนะคะสำหรับหม้อไฟยักษ์ริมแม่น้ำในฉงชิ่งใต้สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมหม้อไฟจีนจะเห็นได้ว่าฉากหลังเนี่ยเป็นสะพานแล้วก็เป็นแม่น้ำนะคะมีการประดับประดาไฟสว่างสวยไปทั้งงานทำให้นักชิมเนี่ยเขาได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแล้วก็ได้เพลิดเพลินกับการลวกวัตถุดิบต่างๆในน้ำซุปเผ็ดร้อนที่ราดด้วยน้ำมันพริกสีแดงแล้วก็มีพริกลอยอยู่ด้านบนด้วยนะคะวัตถุดิบที่นำมาปรุงหม้อไฟชุดนี้ค่ะมีทั้งกุ้งผ้าขี้ริ้ววัวไข่นกกระทามีเนื้อกระป๋องถั่วงอกแล้วก็เครื่องปรุงรสที่ทำจากกุ้งด้วยค่ะ
8: ค่ะงานนี้ก็เป็นการผสมผสานระหว่างทิวทัศน์ริมแม่น้ำของฉงชิ่งแล้วก็วัฒนธรรมด้านอาหารกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการทานอาหารแล้วก็บริการอื่นๆนะคะคือตามรายงานบอกว่านอกจากหม้อไฟยักษ์นี้แล้วผู้จัดงานเขาจัดโต๊ะให้ทุกคนได้มารับประทานอาหารมากกว่า270โต๊ะค่ะตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ำยาว 1.2 กิโลเมตรนะคะพี่ตาล
9: ค่ะนี่ค่ะ
8: จนถึงวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะ
9: ค่ะช่วงฉลองวันชาติจีนด้วยนะคะ
8: ค่ะมาติดตามช่วงทับวันเปอร์เซ็นต์กันต่อนะคุณผู้ชมมีเคสของธุรกิจที่น่าสนใจค่ะเป็นเคสบริษัทระดับโลกนะคะที่ครองตลาดมาเกือบ100ปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทนี้ล้มละลายเราจะมีบทเรียนที่ถอดมาจากกรณีนี้มาปรับใช้ได้ยังไงไปติดตามกันกับคุณอรินทร์เมธีกุลในช่วงทับวันเปอร์เซ็นต์ค่ะ
13: สวัสดีครับผมอรินทร์เมธีกุลมีบริษัทหนึ่งที่ครองตลาดกล้องถ่ายรูปทั่วโลกมากว่า100ปีครับซึ่งในยุครุ่งเรืองของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่ครองตลาดฟิล์มถ่ายรูปในอเมริกาบริษัทนั้นชื่อโกดักครับโกดักเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี1888นะครับแต่ในปี2012โกดักยื่นล้มละลายหลังจากอยู่ในวงการถ่ายภาพมายาวนานกว่า120ปีแต่หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนธุรกิจของโกดักเนี่ยคือเทคโนโลยีที่โกดักประดิษฐ์ขึ้นเองครับเพราะคนที่คิดค้นกล้องดิจิตอลตัวแรกของโลกคือวิศวกรของโกดักเองครับแต่ในช่วงแรกเนี่ยโกดักยังให้ความสำคัญกับธุรกิจฟิล์มซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ขณะที่เทคโนโลยีดิจิตอลกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วครับและอีกไม่นานบริษัทอื่นๆทั่วโลกก็เริ่มพัฒนากล้องดิจิตอลจนคุณภาพดีขึ้นและถูกลงจนสุดท้ายครับโกดักก็ล้มละลายถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยโกดักมีทุกอย่างครับที่สามารถจะครองตลาดกล้องดิจิตอลได้ทั้งสิทธิบัตรเทคโนโลยีแล้วก็แบรนด์แข็งแรงแต่เขาเลือกที่จะปกป้องธุรกิจของวันนี้แทนที่จะสร้างธุรกิจของวันพรุ่งนี้กรณีศึกษานี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับแต่ผมหยิบมาเล่าใหม่เพราะว่าวันนี้ประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยครับในยุคที่ AI กำลังเปลี่ยนแทบทุกอุตสาหกรรมในโลกมีหลายธุรกิจที่ทำได้ดีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวในระดับบุคคลก็เช่นกันนะครับเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับคนทำงานทั่วไปเช่นเดียวกันถ้าเราไม่เรียนรู้และปรับตัวกับ AI ในวันนี้เนี่ยในอนาคตครับอาจจะทำให้เราตามการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานได้ยากขึ้นสมัยก่อนครับคนคิดว่าทำงานด้วยกระดาษก็พอแต่ผ่านไปหลายปีคนที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็อาจจะมีข้อจำกัดในการสมัครงานมากขึ้นกลายเป็นคนที่แทบจะไม่มีบริษัทไหนรับเข้าทำงานเลย AI วันนี้ก็เหมือนกันครับดังนั้นในโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วแบบนี้คนที่ไม่กล้าเปลี่ยนเนี่ยคือคนที่อาจถูกเทคโนโลยีเปลี่ยนแทนครับถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับอินไซต์ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธิกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
14: บอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่บอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันบอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยบอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายบอร์เช่เจอร์มานีบอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
15: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
16: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
17: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทอ FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
19: จะเป็นมือใหม่อยากขาย
17: หรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
19: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายรักสนุกสนุกจากบทประพันธ์ของรมณียาและบทละครวิทยุโดยพุทธชาติเขาเป็นชายหนุ่มอารมณ์ดีขี้เล่นจนบางครั้งคนอื่นมองว่าเขาเป็นคนติ่งต๋องเมื่อเขาได้แหวนทับทิมสิงโตแดงมาครอบครองผู้หญิงที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะจับจองเป็นคู่ครองแต่ละคนจะต้องมีอันเป็นไปหากผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงแล้วใครคือเจ้าของแหวนที่แท้จริงร่วมค้นหาคำตอบได้ในติ๊งต๊องต้องห้ามทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
20: แหวนทับทิมสิงโตแดงใครคือคนที่ฟ้าเลือกไว
21: ้ให้โปรดักต์ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
17: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
6: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
8: ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบาง500ชุดค่ะจากนั้นนายกก็ได้ให้กำลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขเต็มที่ให้กลับคืนสู่ปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำการจัดการน้ำแต่บางช่วงก็มีปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงอย่างพื้นที่กรุงเทพที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลการจะเร่งระบายน้ำออกเพื่อเอาใจประชาชนหากไปสู่ผิดเวลาออกไปเท่าไหร่ก็กลับเข้ามาเท่านั้นดังนั้นเราจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเพราะเราเข้าใจดีว่าทุกคนมีความเดือดร้อนค่ะ
22: วันนี้พวกเราทุกคนต้องมาด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะเห็นสภาพ สภาพหน้างานว่ามันเป็นอย่างไรผมมาดูว่าตรงไหนที่ยังขาดตกบกพร่องผมก็จะเร่งสั่งการให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เกิดความพร้อมมากที่สุดนะครับพวกเราทุกคนจะได้ไม่ต้องมากังวลแล้วก็ไม่ต้องมาวิตกกับสถานการณ์จนเกินไปนะครับเข้าใจดีว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีความเดือดร้อนน้ำท่วมน้ำขังเนี่ยเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับและยิ่งมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านด้วยก็ยิ่งทำให้ความกังวลแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราจะต้องแบกอยู่เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่คือเหตุ
9: ค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานด้วยว่าช่วงหนึ่งนายกแนะนำสสจังหวัดนครสวรรค์พรรคภูมิใจไทยแล้วก็แนะนำคุณสัญญานินสุพรรณสสจากพรรคกล้าทำด้วยนะคะบอกว่าคนนี้เป็นลูกพรรคของผู้กองธรรมนัสแม้ท่านจะไม่ได้อยู่เขตนี้แต่ประชาชนสามารถเรียกใช้งานได้สสนครสวรรค์ทุกคนไม่ว่าจะอยู่พรรคไหนที่ไหนประชาชนเรียกใช้ได้หมดค่ะ
8: ค่ะซึ่งรัฐมนตรีพระดอนปริศนานันทกุลก็มีการโพสต์ภาพท่านนายกอนุทินนะคะนั่งทานข้าวกล่องดูระหว่างการนั่งเฮลิคอปเตอร์ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมค่ะให้กำลังใจท่านนายกเพราะว่าคือโพสต์ไปภาพนี้พร้อมๆกับระบุว่าบ่ายโมง40นาทีข้าวเช้านายกหนู เนี่ยค่ะมื้อแรกตอนใกล้ๆบ่าย2นะคะ
9: ค่ะลงพื้นที่นครสวรรค์นะคะ
8: ค่ะ
9: ค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะชวนไปดูที่หยดกันค่ะตอนล่าสุดนะคะที่หยดที่ M Studio และช่อง3นะคะพร้อมแล้วค่ะตอนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะที่หยดสมิงเขาขวางพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่ปี2511กับภารกิจของยักษ์และจ่าประพันธ์นะคะภาคนี้ต้องนำฐานฝีมือดีเข้าป่าตามหาคนหายท่ามกลางพื้นป่าเขาขวางที่เต็มไปด้วยอันตรายและสิ่งลี้ลับค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าที่หยดสมิงเขาขวางที่ได้ณเดชน์กลับมารับบทยักษ์อีกครั้งนี้จะมีเรื่องตื่นเต้นให้ติดตามตลอดทั้งเรื่องแน่นอนค่ะ
8: พวกเขาต้องเผชิญกับไอ้โหงนะคะเสือสมิงกินคนที่จำแรงร่างได้สารพัดค่ะทำให้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่กำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยคือผีร้ายหรือว่าสัตว์นะคะดังนั้นเรื่องนี้น่าติดตามมากผู้ชมมีพี่แฉดที่รับบทเป็นจ่าประพันธ์แล้วก็มีน้องโบเวลดามีน้องไบเบิ้ลมาเสริมทับความน่าตื่นเต้นในครั้งนี้ด้วยแต่ที่พิเศษที่สุดค่ะพี่ตาผู้ชมคือครั้งนี้ M Studio และช่อง3ร่วมมือกับ CJ ประเทศเกาหลีใต้ผู้ผลิตฟิล์มภาพยนตร์และเทคโนโลยีโรงภาพยนตร์ชั้นนำของโลก
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: สวัสดีครับทุกฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ BizTalk ทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณฟังอยู่กับผมตั๊กธิติกรทิพย์มนเทียนฮะสัปดาห์นี้ชวนคุยเรื่องของสังคมสูงวัยกันหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้เองเนี่ยผมมีโอกาสไปร่วมงานแถลงข่าวนะครับเมืองไทยประกันชีวิตที่เขาได้ออกมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์สังคมสูงวัยของไทยที่เกิดปัญหาออมไม่พอแล้วก็เรื่องของปัญหาอายุงานที่สั้นลงแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางสังคมต่างๆนำมาสู่การเปิดตัวโปรดักต์ด้านประกันใหม่ที่น่าสนใจนะครับที่เน้นการสร้างความยั่งยืนทางรายได้หลังเกษียณด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นมาเจาะลึกถึงเรื่องสแตทที่เขาเอามานำเสนอดีกว่าเพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับทางคุณสารรัมซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้ออกมาฉาย

0: มีเงินไม่พอใช้ครับแล้วก็มากกว่า 60% มีเงินออมน้อยกว่า 200,000 ฟังแล้วหลายคนก็อาจจะตกอกตกใจเหมือนกันแต่นี่คือภาพการจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะฮะแล้วก็อายุงานเราเนี่ยสั้นลงนะครับคนไทยส่วนใหญ่เกษียณอายุการทำงานเร็วขึ้นที่อายุประมาณ 55-60 ปีซึ่งมันเร็วกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหรือว่า OECD นะฮะรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมช่องว่างระหว่างคนรวยแล้วก็คนจนนะฮะรวมถึงความไม่เท่าเทียมเนี่ยยังคงเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ยังมีการขาดความรู้ทางการเงินแล้วก็สุขภาพด้วยคนไทยจำนวนมากนะครับยังขาดระบบการออมเงินที่ดีรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่สับสนแล้วก็หลากหลายนะฮะคุณสาระเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของ3มิติสำคัญนะครับนั่นก็คืออายุไขฮะคนไทยเราอายุยืนขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เราอายุไขเฉลี่ยเนี่ยนานขึ้นประมาณ82ปีนะครับช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี health span ตรงนี้เองเนี่ยพบว่าคนทั่วไปเนี่ยมักมีช่วงเวลาป่วยเป็นโรคร้ายแรงทุพพลภาพหรือว่าอัลไซเมอร์ก่อนเสียชีวิตเฉลี่ยแล้วนาน 10-11 ปีซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องช่วยกันบีบช่องว่างนี้ให้แคบลงนะครับเพราะว่าชีวิตหลังเกษียณชีวิตของผู้สูงอายุก่อนที่จะจากไปเนี่ยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้เวลาที่มันยาวนานขึ้นแล้วก็เวลสแปนก็คือช่วงชีวิตที่มีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยประเด็นนี้สังคมไทยพูดถึงน้อยนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการออมเงินเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับอายุขัยที่ยาวขึ้นนึกภาพออกไหมฮะในขณะที่เราเนี่ยอายุยืนขึ้นแต่ช่วงเวลาในการออมเงินการเก็บออมเงินของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตเมื่อเราไม่มีงานทำนะครับที่สุดแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะฮะต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งจากการที่ไทยกำลังเจอความท้าทายโครงสร้างประชากรนะครับการลดลงของวัยแรงงานแล้วก็ความเสี่ยงด้านเงินอ่อนที่ไม่เพียงพอหลังเกษียณแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตนะฮะเขาก็เลยเดินหน้านะครับกำหนดกลยุทธ์ในการออกโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันโดยคำนึงถึง longevity ecosystem นะฮะอย่างเต็มรูปแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็จะเน้นเรื่องการช่วงมีช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้นสุขภาพแข็งแรงยาวนานขึ้นนะครับมีความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอตลอดชีวิตนำมาสู่การเปิดตัวนะครับเมืองไทย Flexi Retire Series นะฮะซึ่งเป็นแบบประกันบำนาญที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นสูงมากๆแล้วก็ทำให้เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการบำนาญนะครับที่โอ้โหพอครบอายุที่เราเกษียณในกำหนดไว้55 60หรือ65เนี่ยเราเลือกได้จะรับบำนาญตอนไหนนะครับหรือจะรับแบบไหนรายปีรายเดือนทำได้หมดเลยผมว่าฟังคุณสาระล้ำซ้ำอธิบายดีกว่านะฮะจะเห็นภาพชัดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโปรดักต์เนี่ยมันตอบโจทย์ต่อความต้องการผู้บริโภคแล้วก็เทรนด์ของทิศทางสังคมไทยที่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะลองฟังกันดูครับ
1: วันนี้เราเปิดตัวเรียกว่าเป็นเรื่องของ Flexi Annuity นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามจะตอบโจทย์ฟีเจอร์ของความเป็นจริงของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของคนไทยวันนี้นี่นะครับแล้วก็ทำยังไงที่นอกจากว่าอายุเรายืนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีเรื่องของตัวสุขภาพที่เฮลตี้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะอายุยืนแต่สุขภาพไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอีกข้างหนึ่งก็คือเรื่องของการออมเรื่องของเวลสแปนผมว่าเป็นเรื่องหัวใจใหญ่ที่เราลืมไม่ได้เวลสแปนไม่มาเฮลสแปนจะมาได้ยังไงนะครับภายใต้สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเอาแบบประกันที่เรียกว่า Flexi Annuity ขึ้นมา1ก็คือว่าในหลักการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวบำนาญเนี่ยมันจะทริกเกอร์ตอนอายุ55เนี่ยยังเป็น choice ได้55 60 65ไปจนถึงอายุ70เพราะว่าคนไทยอายุยืนขึ้นเนี่ยแน่นอนต้องมีรายได้ใช่มั้ยครับและภายใต้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับการรู้การเข้าถึงความรู้ต่างๆเนี่ยมีเยอะมากถ้าคนเล่นด้วยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเขายังทำงานต่อไปได้ใช่ไหมครับแทนที่จะปล่อยว่าบำนาญจะต้องทริกเกอร์ตอนอายุ55เพราะว่าจะทำงานถึงอายุ70แต่ถึงตอนนั้นบำนาญเขาเป็นทริกเกอร์ผมก็ยังมีรายได้ที่หล่อเลี้ยงตัวเองไปโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาครอบครัวนะครับเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีในตัวของตนเองนะครับก็จริงๆฟีเจอร์เนี่ยมีทั้งเรื่องของการจ่ายที่แตกต่างกันไปนะครับจะจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณปนัสเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ของการจ่ายก็แตกจ่ายได้บางช่วงต้องยอมรับว่าเฮ้วันนี้เรายังมีรายได้อยู่เราอยากจะจ่ายทีเดียวให้จบหรือเราอยากจะแบ่งจ่ายออกมาไม่ให้เป็นภาระจนเกินไปก็ทำได้แล้วก็เป็นฟีเจอร์ได้หรือบางที เราอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาด้วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็อยาก

0: จ่ายในการทวิตเตอร์ออกมามันก็ทำออกมาได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับสิทธิในการที่จะลดหย่อนภาษีด้วยนะครับในการที่ตรงจุดนี้ก็ได้พิเศษด้วยเพราะอันนี้เป็นบำนาญที่มีเวอร์ชันที่เรียกว่าได้สิทธิ์ของ300,000 บาทขึ้นไปนะครับ300,000เนี่ยอันนี
1: ้สูงสุด300,000
0: สูงสุด300,000นี่นะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตเรียนว่าบำนาญตัวนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับว่าเป็นบำนาญที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้จริงมากกว่านะครับก็คือว่าในบางเรื่องเนี่ยพอเราเกษียณปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องมีเงินก้อนนะครับแต่ก็จะมีจำนวนว่าไม่เกิน 30% เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับที่เราได้ออกมาก่อนเราจะต้องมาใช้ในเรื่องของภาระเรื่องของอะไรก่อนตรงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นบำนาญค่อยๆที่จะวิ่งไปในขณะเดียวกันบำนาญตัวนี้เนี่ยวิ่งเรื่องของตัวเงินเฟ้อได้ด้วยนะฮะก็จะมีการที่ว่าค่อยๆสเต็ปของตัวมูลค่าของบำนาญเพิ่มขึ้นไปด้วยภายใต้สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนะเพราะจริงๆแล้วก็ถือโอกาสว่าเป็นบำนาญตัวแรกที่พยายามที่จะนำออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าการที่ทริกเกอร์บำนาญออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อายุยืนขึ้นการทำงานเขาไม่ล้าหลังเขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะอายุอาจจะเป็นตัวเลขเขาก็ทำงานไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะฮะอันที่สองก็คือว่าเขาเองก็สามารถที่จะพร้อมความพร้อมในการจ่ายของเขาเลือกได้นะครับอันที่สามก็คือว่ามันก็วิ่งไปกับเรื่องของการที่ว่าคู่ขนานไปกับเรื่องของอินเฟลชันต่างๆได้ก็คือว่าบำนาญไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างเดียวสเต็ปขึ้นมาอันที่สี่มีเงินก้อนที่ออกมาตอนแรกเผื่อเขาต้องใช้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็อย่างนั้นนะก็อยากจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับว่านี่คือสิ่งที่เราเริ่มที่จะออกมาแล้วก็ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราลองจับกันกับระบบนิเวศของสังคมผู้สูงอายุเราพูดถึงโฮมแคร์วันนี้เชิญพาร์ทเนอร์ของเรามานะครับก็จริงๆเรามีทั้งพาร์ทเนอร์ตอนนี้ที่เราเริ่มอยู่ประมาณ44โฮมแคร์ไม่ว่าจะเป็น Independent Living หรือว่าเป็น Nursing Home เนี่ยนะครับแทนที่ว่าตัวเงินบำนาญเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งผมอาจจะเจตนารมณ์ผมอาจจะเปลี่ยนว่าเฮ้ยแทนที่จะยิงเงินมาที่ตัวผมเนี่ยยิงไปที่ตัวโฮมแคร์เลยมั้ยนะฮะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยผมกลัวว่าผมอาจจะไม่รู้ตัวแล้วใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเจตนารมณ์ผมชัดเจนขนาดนี้เนี่ยผมอาจจะแพลนไว้ตั้งแต่ต้นก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะครับที่เราเอาระบบนิเวศเข้ามาจะเห็นว่าโดยหลักการเนี่ยประกันที่ผ่านมาเนี่ยความคุ้มครองสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะยิงไปที่ตัวในแง่ของสถานพยาบาลต่างๆใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเริ่มมาเล่นกับHome care nursing home independent living แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกด้านนึงก็คือว่าต้องขอบคุณสำนักงานคปภ.ด้วยนะครับนอกจากการที่เราออกแบบประกันใหม่เนี่ยบำนาญที่ผ่านมาของเราทุกตัวเนี่ยนะครับเราได้อนุมัติให้สามารถที่จะเป็นเจตนารมณ์ของผู้ประกันก็คือยิงไปที่ home care ก็ได้นะครับแล้วก็ภายในประมาณปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งเราคาดว่าประมาณไตรมาสแรกเนี่ยแบบประกันสะสมทรัพย์หลายตัวเนี่ยนะครับที่เก็บออมไว้เนี่ยก็จะเราก็จะลองเปลี่ยนไปด้วยขออนุญาตคปภ.อยู่นะครับที่จะขอให้ยิงตรงไปที่โฮมแคร์ก็ได้ในหลักการนี้ก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นกับเจตนารมณ์ของผู้ประกันเป็นหลักนะครับ
2: คือสิ้นปีนี้แบบประกันตัวนี้จะได้รับการตอบรับแค่ไหนคะแล้วจะมีพันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก
0: เราอยากจะมีให้เรียกว่าครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเมืองรองอันนี้ผมพูดแบบแฟร์เลยนะครับแบบประกันตัวนี้เนี่ยต้องสร้างการรับรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ MTR ต้องทำก็คือทำคู่กันกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นโฮมแคร์อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย MTR จะต้องทำเรื่องของการที่สร้างการประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้สม่ำเสมอแล้วก็ผ่านในแง่ของช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนช่องทางอื่นๆของ MTR ด้วยเพื่อสร้างการรับรู้ให้ตระหนักให้เห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยมีช้อยส์ให้เลือกอย่างนี้แหละแต่ทุกอย่างผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นเจตนารมณ์ของผู้ประกันเป็นหลักครับ
2: ตอนนี้44รายนี้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลแค่นั้นเหรอคะ
0: ส่วนใหญ่44รายเป็นกรุงเทพปริมณฑลอาจจะมีเมืองหลักบ้างแต่ว่าผมคิดว่าจากนี้ไปเราก็จะค่อยๆเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เหมือนกับตอนที่ย้อนกลับไปหลายๆปีที่เซตอัพเรื่องของการที่เป็นเน็ตเวิร์กกับสถานพยาบาลนะครับคงคล้ายๆกัน
2: คาดหวังว่าจะมีพันธมิตรครอบคลุมทั่วประเทศ
0: ต้องคงเราคงทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าภายใต้ผมว่ามันเป็นโจทย์ของประเทศอะสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ประเทศไทยที่ว่าเป็นหนึ่งใน2ประเทศอาเซียนที่เป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะเป็นแบบเต็มรูปแบบอย่างที่พวกเราทราบกันดีอันที่2ก็คือว่าเรื่องของตัว health เนี่ยทุกคนอยากจะมี health ที่ดีวันนี้เราพูดกันเรื่องของ longevity เยอะน ะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทำยังไงที่เราจะเอาแก๊ปของอายุเนี่ยให้มันใกล้ที่สุดหมายความว่าอายุที่ยืนแต่สุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับให้ใกล้กันที่สุดลองนึกภาพว่าวันนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยนะครับอายุยืนจริงนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ82ปีเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแก๊ปอยู่ประมาณ10ปีหมายความว่า10ปีที่เขาเป็นเรื่องของทุพพลภาพ10ปีที่เขาอาจจะเป็นโรคต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราทำให้แก๊ปเนี่ยสั้นลงแคบลงเนี่ยก็จะได้แต่ต้องไม่ลืมว่าเฮลตี้ต้องมาจากเวลด้วย ใช่ไหมครับเฮลกับเวลมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของการออมเงินไม่มีการเซฟวิ่งไม่มีความรู้เรื่องของ financial literacy หรือ insurance literacy ก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากสิ่งที่เราทำเนี่ยคงเป็นแค่เสี้ยวเดียวจริงๆมันต้องเป็นการบริการทั้งระบบนิเวศหรือแม้แต่รัฐด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลสุดท้ายมันก็เป็นผลลบกลับเข้ามาที่ประชาชนรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ผมคิดว่าเราทุกคนเผชิญด้วยกันในวันนี้ครับ
1: นั่นแหละครับก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแถลงงานในวันนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
4: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
5: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: อยากถึงที่หมายเร็วไว
8: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
7: ลดการสร้างมลพิษ
8: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
7: ยกระดับคุณภาพชีวิต
8: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
7: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
9: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: BizTalkเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
4: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Biz Talk นะครับช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยดีกว่าฮะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้เราเจอกันในวันที่ฝนตกพรำเลยนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้ำในท่วมขังแต่ว่า พอท่วมขังแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังท่วมขังอยู่นะครับแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำก็ลดลงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปมาตรการช่วยเหลือของทางการดีกว่านะฮะทั้งเงินช่วยเหลือทั้งเงินส่วนของธนาคารนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของรัฐธนาคารพาณิชย์ที่จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เราสามารถได้รับสิทธิ์ยังไงกันบ้างนะครับหลายๆท่านจะได้คอนเฟิร์มข้อมูลกันชัดเจนนะครับเอาที่เงื่อนไขเยียวยาน้ำท่วม69ก่อนนะครับได้กี่บาทใครมีสิทธิ์บ้างมาเช็คกันฮะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาได้มีการแจ้งเปิดระบบการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน69นะฮะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพผ่านแอปทางรัฐนะฮะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคมช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปหรือว่ายื่นขอรับคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักเขตในกทมนะฮะหลักเกณฑ์การเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม.นี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายในเกณฑ์ที่1ต่อมานะครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่2นะฮะต่อมาก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปและกรณีที่4ก็คือกรณีอยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยนะครับแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปใครบ้างนะครับที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินน้ำท่วม2569ก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมที่มีทะเลบ้านเฝ้าบ้านโดยผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้รับเงินนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะครับที่กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานะครับนครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม69เนี่ยได้กี่บาทบ้างทางครม.ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี69นะครับโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะฮะช่องทางลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม69ก็จะมีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ครับโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคม8โมงเป็นต้นไปนะครับยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ก็จะคอยนำข้อมูลนะครับเข้าสู่ระบบให้นั่นเองฮะก็ ็เป็นส่วนของมาตรการที่ออกมาในเชิงเงินช่วยเหลือนะครับทีนี้ส่วนของธนาคารใครที่เป็นลูกหนี้ทำยังไงกันบ้างนะฮะเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบแน่นอนบ้านเรือนก็ต้องซ่อมแซมนะฮะแล้วก็เรื่องหนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยบางทีรายได้มันขาดมันก็ต้องมีอะไรมาช่วยเหลือกันหน่อยนะครับปรากฏว่าจนถึงในขณะนี้เองเนี่ยภาคธนาคารพาณิชย์นะครับก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือกันหลากหลายส่วนด้วยกันเริ่มจากธนาคารกรุงเทพกันก่อนนะครับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการภายในวันที่30ธันวาคมได้ที่สาขาสำนักธุรกิจแล้วก็สายบัตรเครดิตรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูที่ www.bangkokbank.com ครับแล้วก็ยังมี call center ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือว่า02-645-5555นั่นเองครับทางธนาคารกรุงเทพก็จะออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มฮะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจก็จะผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับมีทั้งการลดยอดผ่อนชำระขยายเวลาการชำระหนี้ปลอดการชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราวระยะเวลาไม่เกิน12เดือนแล้วก็สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่เพิ่มเติมเพิ่มสภาพคล่องระยะสั้นนะครับซ่อมแซมสถานประกอบกิจการและฟื้นฟูกิจการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME ระยะเวลากู้สูงสุด5ปีดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.5% ต่อปีนาน2ปีหลังจากนั้นคิดไม่ต่ำกว่า MLR ลบ1ต่อปีภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยออกมานะฮะลูกค้ารายย่อยเป็นไงกันบ้างนะครับสายบัตรเครดิตก็จะมีการลดอัตราผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำนะครับจากอัตราปกติลง 3% เป็นระยะเวลาสูงสุด 6-12 เดือนลดดอกเบี้ยค้างชำระสูงสุดไม่เกิน 75% ไม่เกิน3รอบบัญชีหรือว่าสูงสุดไม่เกิน90วันมีพักเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับก็สินเชื่อเงินกู้บัวหลวงสุขใจนะครับลดดอกเบี้ยจากอัตราปกติลง 1% สินเชื่อหมุนเวียนบัวหลวงอุ่นใจลดดอกเบี้ยจากอัตราปกติลงให้ 1% นะครับลดยอดผ่อนชำระลงสูงสุด 40% ผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิมและลดดอกเบี้ย 0.5% เป็นเวลาสูงสุด 3-6 เดือนนะครับมาดูธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะครับจะมีชุดมาตรการที่สามารถสอบถามกันได้เลยนะฮะSCB Business Call Center 02-722-2222 มีมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารนะครับลูกค้าบุคคลสินเชื่อผู้ประกอบการ SME สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลูกค้าสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ก็จะพักชำระเงินต้นนานสูงสุด3เดือนพักชำระต้นแล้วก็จ่ายแค่ดอกเบี้ยนั่นเองนะครับสินเชื่อรถยนต์พักชำระหนี้นานสูงสุด3เดือนโดยขยายเวลาผ่อนชำระออกไปตามจำนวนงวดที่พักชำระสูงสุด3เดือนนะครับสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการธนาคารมอบความช่วยเหลือพักชำระเงินต้นสูงสุดนาน3เดือนส่วน SME มีอะไรบ้างมีพักเงินต้นสูงสุด6เดือนพักเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือนมีเพิ่มวงเงินหมุนเวียนสูงสุด 20% นะครับสินเชื่อได้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้านนะครับก็สามารถได้รับด้วยเช่นกันฮะมาดูกสิกรไทยกันบ้างนะครับติดต่อได้ที่ K Contact Center นะครับ02-888-8888บอกว่าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยก็จะพักเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยได้สูงสุด3เดือนนะครับสินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้เพื่อซ่อมแซมบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% 3เดือนฟรีค่าประเมินหลักประกันนะครับบัตรเครดิตกสิกรไทยสินเชื่อเงินด่วน Express Loan และบัตรเงินด่วน Express Cashพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนสีก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% ระยะเวลา6เดือนแล้วก็ขยายระยะเวลาผ่อน3เดือนกลุ่มลูกค้าธุรกิจนะครับมีวงเงินสินเชื่อเดิมพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนนะครับมาดูกรุงไทยกันบ้างนะครับก็จะมีมาตรการแบ่งเบาลูกค้านะครับติดต่อได้ที่02-111-1111นะครับสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจ SHMG เนี่ยจะงดค่างวดให้ 75% นะครับของค่างวดปัจจุบันนาน1ปีเลย แล้วก็ลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษ 0% นาน3เดือนหลังจากนั้นดอกเบี้ยจะคงที่ 2.5% ต่อปีนาน33เดือนสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับลดค่างวดลง 75% ของค่างวดปัจจุบันนาน1ปีสินเชื่อธุรกิจ SME นะครับจะลดอัตราดอกเบี้ยลดค่างวดพักชำระหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยหลากหลายมาตรการลองโทรสอบถามกันดูนะครับกรุงศรีก็เช่นกันนะครับจะมีชุดมาตรการที่ช่วยเหลือเรื่องของการลดค่างวดสูงสุด6เดือนพักชำระเงินต้นชำระแค่ดอกเบี้ยสูงสุดนะครับเป็นเวลา3เดือนด้วยกันยังมีอีกนะครับกับมาตรการที่ใช้ในการช่วยเหลือนะครับกรุงศรีก็ส่วนของ SME นะครับจะมีการลดค่างวดครอบคลุมดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละเดือนสูงสุดระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็มีภาคเงินต้นด้วยส่วนกรุงศรีออโต้นะฮะคนที่ผ่อนรถนะฮะทางกรุงศรีนะฮะก็จะมีภาคชำระค่างวดเป็นเวลา3เดือนบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลในนามกรุงศรีคอนซูเมอร์นะครับก็ภาคชำระหนี้นานสูงสุด3รอบบัญชีนะครับแล้วก็ปรับลดยอดผ่อนชำระในเดือนอันนี้ขึ้นกับเราโทรเจรจากับเขาเลยนะฮะส่วนทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB เนี่ยจะมีการออกมาตรการตั้งหลักช่วยผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละกลุ่มดังนี้ครับกลุ่มสินเชื่อบ้านมีพักชำระเงินต้นนาน3เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะฮะสินเชื่อรถแลกเงินก็พักชำระค่างวดนานสูงสุด3เดือนสินเชื่อบุคคลกับบัตรเครดิตนะครับชำระหนี้นาน3รอบบัญชีลูกค้าธุรกิจแล้วก็ SME นะครับสินเชื่อระยะยาวก็จะได้รับการพิจารณาชำระแบบปลอดเงินต้นเป็นเวลาสูงสุด6เดือนนะครับสินเชื่อหมุนเวียนจะได้รับการขยายเวลาชำระคืนเงินต้นสูงสุด6เดือนธนาคารไทยเครดิตนะครับก็จะมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับทุกกลุ่มมีทั้งพักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด2เดือน CIMB ไทยสินเชื่อบ้านก็พักเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสินเชื่อส่วนบุคคลก็พักเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านที่เป็นลูกหนี้แต่ละท่านย้ำนะฮะว่ามันเป็นมาตรการที่แบงก์เนี่ยเขาออกมาช่วยเหลือเราถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าสุดจริงๆช่วยเหลือได้นะครับแต่มาตรการเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลต่อเครดิตของเราเหมือนกันว่าเราเนี่ยเคยได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารนะครับก็อันนี้พูดกันตรงๆนะเพราะตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายๆคนก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันการเข้าร่วมมาตรการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของเราถ้าเราเดือดร้อนจริงเข้าเถอะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยพอจะหายใจต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่อนชำระไหวอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินหรือว่ามีปัญหาทางด้านหนี้ในขณะนี้จริงๆการชำระจริงๆเนี่ยการเข้าไปครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องเครดิตของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ย้ำเตือนกันตรงนี้นะครับอันนี้บอกกันตรงๆก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็พิจารณาให้รอบด้านนะครับก่อนการเข้าร่วมมาตรการต่างๆเพราะมีทั้งข้อที่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อที่อาจจะกระทบต่อเครดิตของเรานั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
15: มูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานรพลังพยักเริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานรเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณ
16: เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
17: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
18: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
17: ป้ายยาของดีเซเว่น นายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
19: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
21: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
22: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าบ้านผีสิงตอนที่3ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคืนวันนั้นพระจันทร์หงายแจ๋ไฟฟ้าส่องฟากถนนสุรวงศ์ปิดมืดและเห็นแต่แสงพระจันทร์สุกสกาวรถยนต์เก๋งคันหนึ่งแล่นมาทาง4 แยกถนนสุรวงศ์ด้วยความเร็วพอประมาณผู้ที่นั่งอยู่ในรถก็คือคณะจับผีของเรานั่นเองทั้ง5 คนนั่งเคร่งครึมอยู่ในรถเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าที่เป็นคนขับนั่งคู่กับนายแพทย์ดิเรกส่วนพลนิกรกิมหงวนนั่งอยู่ตอนหลังอาเซียรู้สึกว่าหัวใจเขาเต้นเหมือนกลองอเมริกันขณะที่รถแล่นมาจนจวนจะถึงจุดหมายกิมหงวนเตรียมผจญกับผีอย่างเต็มที่ที่คอมีพระเครื่องรางตะกรุดลูกอมผ้าประเจียดซึ่งของป้องกันตัวเหล่านี้อาเซียได้ไปขอยืมเอามาจากเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นพระเครื่องรางผู้มีชื่อในวงการนักเลงเล่นพระทั้งหลายเจ้าของรับรองว่าพระพวกนี้กันพูดผีปีศาจได้ทุกชนิดผีไม่กล้าหลอกถึงแม้จะหลอกก็ทำอะไรไม่ได้และถึงแม้ว่าจะทำอะไรได้ก็ไม่ถึงกับจับไข้หัวโกรนหรือถ้าถึงจับไข้หัวโกรนก็ไม่ถึงตายออสตินเก๋งแล่นผ่านมุมถนนนเรศไปไม่กี่มากน้อยก็มาถึงหน้าบ้านเช่าของเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าคุณบังคับรถให้หยุดริมถนนหน้าประตูบ้านเสียงถอนหายใจของนิกรกับกิมหงวนดังขึ้นพร้อมกันกิมหงวนพนมมือแต้กำพวงพระเครื่องรางไว้แล้วท่องบทอะไรพึมพำทุกๆคนจ้องมองดูอาเซียและอดหัวเราะไม่ได้ทำอะไรวะหงวนเจ้าคุณถามยิ้มยิ้มไหนครับปลุกพระครับเจ้าคุณหัวเราะก้าพระเหรอนั่นตายจริงข้านึกว่าแกสวมลูกประคำดีควายซะอีกเอามาทำไมวะตั้งพวงเบ้อเริ่มเสียงหงวนยิ้มแห้งๆกันผีน่ะสิครับแม่จะโวยตั้ง20 องค์เห็นจะได้พระอะไรบ้างวะดีหรือเก๋เสียงหวนทำตาโตเท่าไข่ห่านมีเหรอครับเก๋เจ้าทวีเพื่อนของผมเป็นนักเล่นพระชั้นอาจารย์แล้วจะใช้พระเก๋ก็ผิดไปนี่พระชั้นหนึ่งทั้งนั้นแหละครับพิจิตรเม็ดข้าวเม่าท้ายย่านนารายทรงปืนนางพระยาสมเด็จวัดระฆังนี่ๆๆองค์นี้กริ่งปวเรศเรื่องยิงฟันแล้วก็มาเถอะครับ3 วัน 3 คืนเหงือกแห้งเปล่าองค์นี้ปรกลบบุรีนี่พลูจีบแต่ละองค์เนี่ยหาไม่ได้ง่ายหรอกครับพลยกมือตบศีรษะกิมหงวนเบาๆแล้วกล่าวถามจริงๆเหรอวะแกรู้ไหมว่าองค์ไหนเป็นองค์ไหนไม่รู้กิมหงวนพูดหน้าตาเฉยเจ้าของเองยังเรียกไม่ใครจะถูกนี่ว่าแล้วกันจะตัดสรู้ได้ยังไงพ่อเอ้ยพลหัวเราะหึๆนี่ก่อนพูดขึ้นบ้างเฮ้ยแล้วผ้าขี้ริ้วนี่ล่ะอะไรโว้ยน้อยแน่ผ้าขี้ริ้วช้าๆไม่รู้จักของดีนี่แหละผ้าประเจียดขุนช้างละเป็นของเก่าแก่หลายชั่วคนแล้วเจ้าของเขาเล่าให้ฟังว่าได้มาจากอาจารย์วัดง่ามเทโพอ้าวๆๆๆเจ้าคุณปัจจนึกอุทานทำไมถึงเสือกวกมาถึงกบาลฉันล่ะนายแน่เดี๋ยวพอยิงไส้ทะลักเลยไอ้นี่ทะลึ่งขนาด4 ดาวเลย
1: พูดจบท่านก็หันมาทางพลส่งลูกกุญแจทองเหลืองดอกหนึ่งให
2: ้พลแกลงไปไขกุญแจเปิดประตูออกทีเถอะหลานชายอาจจะได้เอารถเข้าไปในบ้าน
1: นายพัชราพรเปิดประตูก้าวลงจากรถเดินมาที่ประตูไขกุญแจดอกใหญ่ออกดึงโซ่ที่ร้อยประตูออกมาพาดไว้กับเสาเตี้ยๆริมรั้วแล้วเปิดบานประตูทั้ง2 บานออกเจ้าคุณปัจจนึกนำออสตินเก๋งเข้าไปในบ้านร้างพลปิดประตูใหญ่ไว้ตามเดิม เดินตรงไปที่หน้าโรงรถออสตินเก๋งหยุดที่นั่นเจ้าคุณพาในแพทย์ดิเรกนิกรและกิมหงวนลงมายืนบนพื้นดินสายตาทั้ง5คู่จ้องไปที่ตัวตึกแบบโบราณมันเงียบสงัดและเยือกเย็นใจอย่างชอบกลแสงจันทร์ส่องต้องหลังคาตึกและอาณาเขตโดยรอบบ้านต้นสน 3-4 ต้นยืนตระหง่านสูงละลิ่วถูกลมพัดโอนอ่อนไปมาภายในตึกมืดมิดประตูหน้าต่างทุกๆบานปิดหมดมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เจ้าคุณปัจจนึกนิกรและกิมหงวนใจคอไม่ใคร่ดีส่วนพลกับดิเรกเฉยๆทั้งสองไม่กลัวผีแต่รู้สึกว่าสถานที่นี้อยู่ข้างจะน่ากลัวด้านของตัวตึกทึบมากมองคล้ายกับโกดังเก็บศพขนาดใหญ่มากกว่าที่จะเป็นที่อยู่อาศัยผลเอื้อมมือจับแขนเจ้าคุณปัจจนึกเพื่อจะพูดอะไรกับท่านเจ้าคุณกำลังหวาดเลยร้องสุดเสียง
2: ว้าวอ้าวเจ้าผลดอกเหรอแล้วกันสิโว้ยจะถูกเนื้อถูกตัวก็ไม่บอกให้รู้ล่วงหน้าเล่นเอาใจคอหายหมด
1: นายพัชราพรหัวเราะผมกำลังจะเรียนถามคุณอาว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อครับอาเซียสอดขึ้นทันทีรีบออกไปให้พ้นบ้านนี้ได้จะเป็นการดีที่สุด
2: เสือกนะ
1: พลดุลั่นหันมาพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกต่อไปว่ายังไงครับเจ้าคุณยิ้มแย่ๆดูเหมือนขณะนี้ท่านรู้สึกกลัวผีซะยิ่งกว่าใครอีก
2: ตามใจแกเหอะ
1: พลอมยิ้มอะไรคุณอายังไม่ทันไรเลยครับปากคอสั่นหมดแล้วพวกเราเว้ยไปบนตึกเว้ยหัวนำหน้าเอง
3: โอ้ย
1: กิมหงวนคราง
3: นายจ๋าให้ฉันไปคอยจับมันที่ประตูใหญ่นอกถนนได้ไหมอ่ะ
1: พลตบหลังกิมหงวนดังพัก
2: ไม่ได้แกต้องไปบนตึกไปอย่าร่ำไรอ้าวไอ้กอนหายไปไหนละนี
3: ่บรู
1: เสียงหงวนร้องลั่น
3: ผีขับเอาไปแดกซะแล้วกระมังกอนกอนโว้ย
1: ต่างคนต่างมองหน้ากันและช่วยกันค้นหาดิเรกส่องไฟฟ้าเดินทางไปรอบๆเจ้าคุณปัจจนึกขมวดคิ้วย่นเดินเข้ามามองดูรถก็ไม่เห็นมี
2: เอ้ยหรือหนีออกไปนอกบ้านแล้ว
1: เจ้าคุณพูดเสียงลั่นก้มลงมองดูใต้รถยนต์ทันใดนั้นท่านก็ร้องขึ้นสุดเสียง
2: ฮับเฮ้ย
3: ผีเว้ยยิงมันเลยอย่า
1: เสียงกระดิ่งทองตะโกนลั่น
3: อย่ายิงกันเอง
1: พูดจบเขาก็ถอยหลังออกมาจากใต้ท้องรถดูคล้ายๆกับตัวแมงช้างพอรู้ว่าไม่ใช่ผีเจ้าคุณปัจจนึกก็ถอนหายใจโล่งอก
2: ปุถุโธไอ้กอนนี่เองเสือกเข้าไปแอบทำไมฮะ
4: นั่นน่ะสิครับ
1: นิกรพูดเกือบเป็นเสียงกระซิบนายแพทย์ดิเรกยกมือตบหลังนายการุณวงเบาๆแกอย่าขี้คลาตาขาวให้มากนักเลยเว้ยจะพาให้พวกเราพลอยเสียขวัญไปด้วยไอ้กันน่ะถึงไม่กลัวแต่ก็ต้องนึกหวาดบ้างถ้าหากว่าแกคอยชักใบให้เรือเสียอย่างเงี้ยนิกรทำหน้ากระเรียกกระราชอบกลจะยิ้มก็ไม่ใช่จะร้องไห้ก็ไม่เชิงเขาเดินเข้าไปเกาะแขนกิมหงวนในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทตาแหกด้วยกันต่อจากนี้พลก็นำหน้าพาดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกกับนิกรและอาเซียตรงไปที่ตัวตึกก่อนจะถึงบันไดหินอ่อนทั้ง5ต่างหยุดชะงักสะดุ้งเฮือกไปตามกันหน้าต่างบานเกล็ดที่หน้ามุกชั้นบนถูกผลักเปิดออกดังปังดิเรกกับพลซึ่งมีหัวใจเข้มแข็งเสียขวัญทันทีขณะจับมือแทบหัวใจหยุดเต้นมือของปีศาจมือหนึ่งฝ่ามือโตเท่าใบตาลค่อยๆยื่นออกมาจากหน้าต่างแลเห็นถนัดแขนของมันดำมาเมื่อมมือที่เห็นนั้นค่อยๆโบกไปมาแล้วเหยียดท่อนแขนออกมานอกหน้าต่างยาวกว่าแขนคนธรรมดาถึง5เท่าดิเรกนรงฤทธิ์บังคับใจให้เป็นปกติเขาก้มลงหยิบก้อนอิฐก้อนหนึ่งยกขึ้นเงื้อคว้างขึ้นไปบนหน้าต่างชั้นบนมือปีศาจ หดเข้าไปอย่างรวดเร็วราวกับมีสปริงเสียงหวนหลับตาปี๋ส่วนเจ้าคุณปัจจนึกยืนตัวแข็งเป็นท่อนไม้ด็อกเตอร์หนุ่มเอียงหน้าเข้ามากระซิบพลด้วยเสียงสั่นเครือถ้ามันยังไงเสร็จแล้วเว้ยถอยกลับไปปรึกษากันที่โรงรถก่อนเถอะนายพัชรพรรู้สึกว่าเส้นผมบนศีรษะเขาตั้งชันเขาคว้ามือดิเรกพาเดินตัดสนามตรงไปที่โรงรถโดยเร็วกิมหวนกับนิกรร้องอะไรขึ้นมาพร้อมๆกันไม่เป็นภาษามนุษย์ทั้งสองย่อตัวลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอยใส่ตีนหมาโกยอ้าวติดตามพลกับดิเรกไปทันทีเจ้าคุณปัจจนึกก้าวขาไม่ออกในตาของท่านที่จ้องมองดูหน้าต่างนั้นเหลือกลานอกสั่นขวัญหายรู้สึกตัวคล้ายกับว่าหัวใจของท่านกำลังจะหยุดทำงานเจ้าคุณใช้มือจับขาซ้ายให้ยกขึ้นจากพื้นดินก้าวไปหนึ่งก้าวแล้วจับขาขวายกขึ้นแต่มันเหมือนกับตอกตะปูเอาไว้ท่านต้องออกแรงจนสุดแรงกว่าจะยกขึ้นมาได้เจ้าคุณได้กลิ่นเหม็นสางของซากอสุภะปลิวมาต้องจมูกคราวนี้ความกลัวอย่างเหลือล้นได้บังเกิดขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกกระโดดตัวลอยวิ่งเข้าไปหาสี่สหายทางโรงรถสะดุดขอบสนามหกล้มป้าบแต่พลุนพลันลุกขึ้นทันทีทันควันแล้วโกยอ้าวพอมาถึงก็หมดแรงสุดตัวนั่งเหยียดเท้าทั้งสี่คนเลยพากันนั่งยองๆใกล้ๆกับท่านไม่เป็นไรครับคุณพ่อนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์พูดปลอบใจอย่าเพิ่งเชื่อนักเลยครับว่ามันจะเป็นผีอาจจะเป็นคนแกล้งทำเป็นมืออุบาทนั่นขึ้นก็ได้เจ้าคุณสั่นศีรษะร่างของท่านสั่นสะท้าน
5: ไม่เอาแล้ว
1: ท่านพูดเกือบไม่เป็นภาษาก
5: ะละละละละบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้านดีกลัว
1: แล้วกันคุณพ่อดิเรกดุยังไม่รู้แน่เลยครับว่าผีหรือคนคุณพ่อก็ปอดลอยซะแล้วเสียแรงที่เป็นผู้ต้นคิดปืนก็อยู่ในมือเราต้องพิสูจน์ให้รู้แน่ก่อนสิครับอาเซียสอดขึ้นด้วยเสียงสั่น
4: ๆอย่าพิสูจน์เลยวะโอ้ยไอ้มือเปรตตะกี้นี้น่ะตบหน้าเราบอกๆก็เยี่ยวราด
5: เฮ้ยบึ้งดุชิบหายเลย
1: พลพูดกับเพื่อนเกลอของเขาเอาใหม่เว้ยตะกี้นี้กันตกใจมากเกินไปเลยเสียขวัญทีนี้พ่อบ้าขึ้นมาบ้างแล้ววะผีสางแม่นางโกงก็ไม่กลัวมันทั้งนั้นคนอย่างอ้วเวลาบ้าขึ้นมาแล้วก็ผีเป็นผีสู้มันทั้งนั้นแล้ววะไปเราต้องขึ้นไปบนตึกให้ได้ถ้าจับได้ว่าเป็นคนแกล้งทำเป็นผีหลอกเราก็ยิงมันทิ้งซะเลยนิกรพูดขึ้นดังๆไปก็ไปให้มันรู้ไปทีเถอะวะว่าจะถูกผีหักคอตายพูดจบนิกรก็คว้ามือกิมหงวนพาเดินไปทางประตูใหญ่นอกถนนจะไปไหนกลับมาก่อนกระดิ่งทองหน้าซีดเหมือนไก่ต้ม
4: กันเปล่า
1: เสียงงวนพูดขึ้นบ้างเกือบเป็นเสียงกระซิบกันก็เปล่าพลยกมือเขกศีรษะคนละโปกเรามาด้วยกันเว้ยตายก็ตายด้วยกันสินะเราต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้ถ้าหากว่ายิงมันไม่เข้าหรือได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของมันจนแน่ใจว่าเป็นผีแล้วเราค่อยเปิดกิมหงวนครางดัง
5: ๆน่ากลัวเหลือเกินเว้ย
1: นายพัชราพรลากตัวเพื่อนทั้งสองเข้ามารวมหมู่แล้วก็ปรึกษากับดิเรกต่อไปว่าไงดิเรกจะรีรออยู่สักครู่หรือจะขึ้นไปบนตึกเดี๋ยวนี้นายแพทย์หนุ่มพยักหน้าขึ้นไปเถอะพลจะได้รู้ดีรู้ชั่วพลดึงปืนพกที่เหน็บซ่อนไว้ใต้เข็มขัดออกมาเลื่อนลูกขึ้นลำเตรียมพร้อมเจ้าคุณปัจจนึกดิเรกนิกรและกิมหงวนกระทำตามไปเว้ยพวกเรานายพัชราพรพูดเสียงหนักๆถ้ากระสุนปืนของเรายิงมันไม่เข้าก็ต้องผีแน่ๆไปกันนำหน้าเองคณะจับผีพากันเดินเลาะสนามตรงไปที่ตัวตึกอีกการสนทนาหยุดชะงักทันทีกิมหงวนท่องอิติปิโสพึมพำหลับหูหลับตาเดินตามไปด้วยความกลัวส่วนนิกรก็เช่นเดียวกันทั้งห้าคนก้าวขึ้นบันไดหินอ่อนดิเรกกับพล เปิดไฟฟ้าเดินทางส่องตรวจดูบริเวณตึกมันวิเวกวังเวงอย่างไรชอบกลข้างคาว 2-3 ตัวบินพึบพับผ่านหน้าไปนิกรใจหายวาบกระโจนเข้ากอดคอเสียแน่นเจ้าคุณปัจจนึกส่งพวงกุญแจห้องต่างๆของตึกหลังนี้ให้พลแล้วเลี่ยงมายืนกลางหมู่นายพัชราพรไขกุญแจประตูห้องโถงออกและขณะที่เขาค่อยๆแง้มบานประตูออกนั้นทุกๆคนแทบจะไม่หายใจบานประตูทั้งสองบานเปิดออกจนเต็มที่เจ้าคุณปัจจนึกขาสั่นพับๆพลกับดิเรกฉายไฟกราดไปทั่วห้องคณะจับผีสะดุ้งอีกครั้งหนึ่งแมวดำสองตัวขนาดเกือบเท่าสุนัขนอนหมอบนิ่งอยู่บนขั้นพักบันไดในตาของมันคมวาวน่ากลัวมันลุกขึ้นจ้องมองดูคณะเจ้าคุณปัจจนึกแล้วไอ้ตัวหนึ่งก็หัวเราะเป็นเสียงของคนเรานี่เองอาเซียดุหัวเราะอะไรเว้ยเดี๋ยวพ่อถีบตายห่าเลยนี
6: ่เมียว
1: อีกตัวหนึ่งร้องเสียงแหลมทำขนพองตัวโก่งกระโดดตุ๊บลงมาบนพื้นห้องเงยหน้ามองดูคณะจับผีแล้วร้องเป็นเสียงแมวปนเสียงคน
6: มาทำไมมาทำไมมาทำไมมาทำมวย
1: เสียงหวนหัวเราะก้าเขาหันมาพูดกับคณะของเขาไอ้แมวสองตัวเนี่ยถึงแม้เป็นผีกันก็ไม่กลัวแล้ววะเฮ้ยฟังให้ดีดิพลมันถามเราว่ามาทำไมใช่ไหมพลยิ้มเล็กน้อยเปล่านะอุปทานทำให้เราคิดไปต่างหากมันก็ร้องตามประสาของมันนั่นแหละเจ้าแมวตัวนั้นเดินวนเวียนไปมารอบๆห้องส่วนอีกตัวยืนเฉยมองดูกิมหวนแล้วร้องดัง
6: ๆมาทำมวยมาทำมวยมาทำมวย
2: มาจับผีโว้ย
1: เขาโต้ตอบกับแมวทำให้คณะพักพากันหัวเราะลั่นไอ้ตัวหางขอดเดินเข้ามาวนเวียนเคล้าแข้งขากิมหวนคราวนี้อาเซียชักใจไม่ดีเพราะได้กลิ่นเหม็นสางอย่างรุนแรงคณะจับผีจ้องมองดูแมวลึกลับตัวนี
6: ้ว้าวว้าว
1: มันร้องเสียงห้าวห้าว
6: กี่ม่วงกี่ม่วงกี่ม่วง
1: เจ้าตัวหางยาวเดินเข้ามาเลียหน้าตาไอหางขอดแล้วตอบเป็นภาษาแมวปนภาษาคน
6: สองยวมสองยวมสองยวมกว่ากว่ากว่า
1: ไอ้คอร์ดคัดค้านเพื่อนเสียงหวนหัวเราะก้ากไอ้เปรตเอ้ยเพิ่งสามทุ่มเท่านั้นแหละวะอวดรู้ดีไปได้แมวทั้งสองมองดูหน้ากันแล้วหัวเราะเสียงแหลมคล้ายกับเสียงผู้หญิงชราเจ้าหางยาวมองดูเจ้าคุณปัจจนึกแล้วร้องขึ้นดัง
6: ๆเหม็นเขียวเหม็นเขียวเหม็นเขียว
1: เจ้าคุณสะดุ้งโยงกรากเข้าไปยกเท้าขวาเตะเต็มแรง
2: นี่เนี่ยเหม็นเขียว
1: น่าประหลาดใจอย่างยิ่งแม่อุบาททั้งสองหายวับไปกับตาทั้งห้าคนเสียขวัญทันทีต่างถอยกรูดออกมายืนนอกห้องเจ้าคุณปัจจนึกตัวสั่นเหมือนลูกนกดิเรกรีบปิดประตูห้องไว้ตามเดิมเกรงว่าพรรคพวกจะตกอกตกใจมากเกินไปเจ้าคุณร้องลั่น
2: มันหายไปทางไหนโว้ย
1: ดิเรกนิ่งอึ้งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อว่าผีมีจริงบัดนี้โดนเข้ากับตัวเองแล้วนายณรงค์ฤทธิ์กำลังเชื่อว่าผีมีแน่ๆคณะจับผียืนใจเต้นตักตักไปตามกันพลพัชราพรเป็นชายหนุ่มค่อนข้างจะบ้าระห่ำสักหน่อยถ้าหลงกลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากเกินไปแล้วความกลัวก็เปลี่ยนเป็นความกล้าอย่างมุทะลุทันทีเขากระชากบานประตูออกอีกพาตัวเข้าไปในห้องตามลำพังมือขวาถือปืนพกมือซ้ายถือไฟฟ้าเดินทางใครต่อใครพากันเรียกเขาให้กลับออกมานอกห้องแต่พลหาฟังเสียงไม่เขาขึ้นบันไดไปชั้นบนส่องไฟค้นหาผีปีศาจหรือมนุษย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในบ้านหลังนี้ ดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกนิกรและกิมหงวนและเห็นพลหายลับขึ้นไปข้างบนต่างเป็นห่วงเขามากเจ้าขุนยกศอกกระทุ้งนายแพทย์นรงฤทธิ์เบา
2: ๆเฮ้ยตามมันเข้าไปสิเว้ยดิเรก
1: ท่านพูดเสียงเครือดิเรกกลืนน้ำลายดังเอื้อก
2: ไปสิครับไปด้วยกันหมดนี่แหละ
1: เสียงหวนสะดุ้งเฮือก
3: ให้กันดูต้นทางเหอะ
1: ดิเรกผลักนิกรกับกิมหงวนเข้าไปในห้องทันทีแล้วเขากับเจ้าคุณก็ตามเข้าไปด้วยทันใดคณะจับผีก็ตกตะลึงพรึงเพริดไปตามกันเสียงตึงตังโครมครามดังขึ้นข้างบนแล้วต่างก็ได้ยินเสียงนายพัชราพรร้องลั่น
5: โอ้ยช่วยด้วยผีหลอกโอ้ยตายแล้วโครมปังครืนโครม
1: ร่างของนายพัชราพรกลิ้งลงมาตามขั้นบันไดพร้อมด้วยไฟฟ้าและปืนพกที่ถืออยู่ในมือเจ้าคุณปัจจนึกกิมหงวนนิกรรู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัวต่างวิ่งออกจากห้องพร้อมๆกันและปะทะกันตอนจะผ่านบานประตูศีรษะกิมหงวนกระทบกับศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกดังโป๊กทั้งสองหานึกถึงความเจ็บปวดไม่ต่างวิ่งออกจากห้องลงบันไดโกยอ้าวลัดสนามตรงไปที่โรงรถยนต์ดิเรกยืนตัวสั่นเขาไม่สามารถจะทิ้งพลวิ่งหนีเอาตัวรอดนายพัชราพรนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นดิเรกวิ่งเข้าไปซุดตัวนั่งหลับหูหลับตาฉุดกระชากลากพลให้ลุกขึ้นยืนแล้วนายแพทย์นรงฤทธิ์ก็แบกพลขึ้นบ่ามีเสียงหัวเราะของหญิงชราดังขึ้นบนบันไดดิเรกแข็งใจเงยหน้ามองดูเขาสะดุ้งสุดตัวจากแสงสว่างของไฟฟ้าเดินทางที่ถืออยู่ในมือเขาทำให้เขาแลเห็นหญิงชราแก่ง่อมคนหนึ่งรูปร่างผอมกระรองนุ่งผ้าโจงกระเบนสวงอกเปลือยเปล่าเหมือนกับผีตายซากผิวเนื้อตกกระใบหน้าที่ยิ้มนั้นน่ากลัวอย่างที่สุดแก้มตอบเบ้าตาลึกโกนศีรษะโล้นมีได้สายสินคล้องคอมือถือไม้เท้ายืนหลังค่อมจ้องมองดูดิเรกในตาของแกคมวาวน่ากลัว
6: อาล้อมาทำไมกันพ่อเอ้ย
1: นายแพทย์นรงฤทธิ์เกือบลมจับเขาแบกพลเดินถอยหลังกรูดกรูดออกไปจากห้องพอพ้นบานประตูก็ค่อยโล่งใจดิเรกพาพลลงบันไดเดินเข้าไปหาพรรคพวกซึ่งกำลังยืนโจทย์ขานกันถึงเรื่องความดุร้ายของปีศาจในบ้านหลังนี้พอแลเห็นดิเรกแบกพลเข้ามาเจ้าคุณปัจจนึกนิกรกับกิมหงวนก็โล่งใจแต่เขายังไม่วายวิตกเกรงว่านายพัชราพรอาจจะเป็นอันตรายทั้งสามช่วยกันอุ้มพลวางนอนราบบนสนามหญ้าหน้าโรงรถนายพัชราพรสิ้นสติแล้วเขาตกใจอย่างมากมายที่สุดในชีวิตของเขาดิเรกพูดกับพรรคพวก
2: เร็วช่วยกันแก้ไขเจ้าพลเถอะมันเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้
1: เจ้าคุณปัจจนึกหน้าซีดตัวสั่นล้วงกระเป๋าเสื้อหยิบถ้ำยาดมออกมาจ่อจมูกพลนิกรกิมหงวนกับดิเรกช่วยกันปฐมพยาบาลอีกในราว5นาทีม่านตาของพลก็เผยเขึ้นพลฟื้นคืนสติแล้วเขาพรวดพลาดลุกขึ้นนั่งมองไปที่ตัวตึกแสดงกริยาหวาดกลัวจนออกนอกหน้าเป็นไงพลนายแพทย์นรงฤทธิ์ถามเบา
2: ๆกันถูกผีหลอก
1: พลพูดเสียงสั่น
5: ผีแน่ๆโอ้ยคุณพระช่วยกันนึกว่ากันตายซะแล้ว
2: นี่กันออกมาจากตึกได้ยังไงกันเนี่ย
1: หนุ่มหัวนอกยิ้มแห้งๆแกกลิ้งลงมาจากบันไดชั้นบนกันก็เลยอุ้มแกออกมาพลเม้มริมฝีปากแน่นหัวใจของเขาเต้นแรงเดี๋ยวนี้เขายอมสารภาพว่าเขาเป็นคนกลัวผีที่สุดในโลกเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามขึ้นเบา
2: ๆมันทำยังไงแกบ้างพลผีที่แกเห็นน่ะรูปร่างเป็นยังไงเล่าให้ฟังสิ
1: พลถอนหายใจเฮือกใหญ่ผีแคร์ครับขณะที่ผมขึ้นไปชั้นบนและเลยเข้าไปในห้องหนึ่งผมได้เห็นร่างของปีศาจตนหนึ่งสูงกว่าคนธรรมดาตั้งหนึ่งเท่า แต่ศีรษะใหญ่กว่าตัวมากเชียวครับมันยังพิงผนังตึกจ้องมองดูผมเสียงหวนพูดสอดขึ้นทันทีจ้องมองดูผมแกหรือจ้องมองดูตัวแกเจ้าคุณยกมือตบหน้ากิมหวนดังเพี้ย
2: เสือกนะแกละคอยวกมาเล่นงานฉันเสม
1: อท่านเปลี่ยนสายตามาที่พล
2: เล่าต่อไปเว้ยพล
1: นายพัชราพรถอนหายใจอีกครั้งหนึ่งพอมันเห็นผมมันก็ปรีเข้ามาเล่นงานผมเชียวครับเจ้าปีศาจคำรามอย่างดุร้ายในตาของมันโปนออกมานอกเบ้าขนาดลูกมะนาวมันนุ่งสโรงสวมหมวกแขกกลิ่นเหม็นสางในตัวมันเนี่ยเหม็นเหมือนซากศพเราดีๆนี่เองอ่ะผมเพ่นหนีออกจากห้องรู้สึกว่ามือของมันเนี่ยวุดวิดจะคว้าคอผมได้ผมร้องตะโกนให้ช่วยได้ยินไหมครับเจ้าคุณพยักหน้าเงึกๆได้ยินแล้วนั่นแหละครับแล้วผมก็กระโจนลงบันไดมาข้างล่างต่อจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวนิกรเอื้อมมือจับแขนพลทำไมแกไม่ยิงมันล่ะโอ้ยยิงอะไรได้ความกลัวทำให้กันแทบจะดีฝ่อตายอยู่แล้วเฮ้ยกันเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็ครั้งนี้แหละที่ถูกผีหลอกอย่างจังๆอ่ะการสนทนาจึงเงียบไปชั่วขณะนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์เอ่ยขึ้นตะกี้นี้ขณะที่กันอุ้มแกขึ้นบ่ากันได้พบปีศาจยายแก่ปรากฏตัวอยู่บนบันไดทั้งสี่คนสะดุ้งโหยงมันสำแดงฤทธิ์อะไรหรือเปล่าเจ้าคุณถามโดยเร็วก็ไม่แสดงอภินิหารอะไรหรอกครับนอกจากยืนหัวเราะแล้วก็พูดกับผมเป็นสำเนียงแขกที่พูดไทยไม่ชัดว่าอัลโลมาทำไมกันพ่อเอ้ยคณะดูผีต่างมองดูหน้ากันแล้วยิ้มแย่แย่ดิเรกว่าแปลกมากครับผมเชื่อแล้วตั้ง 80% ว่าผีมีแน่ๆแต่ก่อนเนี้ยผมเห็นว่าเรื่องผีสางมันเป็นสิ่งที่เหลวไหล
2: วู้ขนลุก
1: เจ้าคุณปัจจนึกกล่าวกับทั้ง5คน
2: สำหรับวันนี้เสียเลิกซะแล้วเว้ยอาคิดว่าเรากลับบ้านกันเถอะแล้วค่อยคิดปรึกษากันใหม่ว่าเราควรจะทำยังไงกันต่อไป

0: จ้องดูหน้านักกลัวผีทั้งสองโถเอ้ยแกน่ะไม่ได้ถูกมันหลอกสักนิดยังกลัวถึงเพียงนี้ถ้าโดนเข้าอย่างกันแล้วก็คงจะดีฝ่อตายเป็นแน่แล้วพลก็หัวเราะตามใจมาแกขี้คลาดจะไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็แล้วแต่ส่วนกันจะพยายามจับผีให้ถึงที่สุดกันยังนึกอยู่เสมอว่ามันอาจจะเป็นคนแกล้งทำเป็นผีหลอกก็ได้เออเชิญแกคนเดียวเถอะพ่อคุณอาเสียพูดห้วนๆฉันน่ะไม่รับประทานแล้วเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งจะเคยเห็นมือเปลดอะไรก็ไม่รู้ยาวตั้ง 5-6 วาเฮ้ยขนลุกเว้ยเจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะหึ่ๆหันไปทางนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ยังไงดิเรกแกเชื่อหรือยังว่าผีมีจริง
1: เชื่อครับเชื่อ 90% แล้วเจ้าคุณว่า
0: แกเดินเข้าไปที่ตึกสิวะจะได้เชื่อ 100%

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: อ้าวสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
4: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
6: สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
7: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีทางวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและคุณผู้ฟังทาง Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวอยู่กับดิฉันนางสาวกนลาเลิศสถาพรสุขหรือว่าใบเฟิร์นค่ะ
8: ผมนายคณิศรครับหรือว่าปันปันครับ
7: วันนี้ค่ะเฟิร์นกำลังมีแพลนอยากจะไปเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีเขาบอกว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่นเนี่ยสวยมากแต่ว่าแต่ละที่มันมีความแตกต่างกันเราก็เลยอยากจะมาแนะนำคุณผู้ฟังรวมถึงคนที่กำลังวางแผนอยู่ค่ะว่าอยากจะไปที่ไหนดีเพราะว่าจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเยอะมากๆรวมถึงแต่ละที่อะค่ะก็จะมีเรื่องประสบการณ์ในการเดินทางต่างกันกิจกรรมต่างกันบางที่ไปแค่ดูเฉยบางที่มีกิจกรรมต่างๆให้ดูด้วยให้ร่วมทำด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปเริ่มกันที่แรกเลยค่ะค่ะที่แรกค่ะเราจะไปล่องเรือผ่านหุบเขา GBK ค่ะเคยได้ยินไหมคะ
8: ได้ยินบ่อยเลยครับหุบเขา GBK เนี่ยครับเขาบอกว่าธรรมชาติของเขาเนี่ยในเรื่องช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยสวยงามมากนะครับ
7: สวยยังไงคะเนี่ย
8: สวยแบบว่าเรานะครับเขาจะให้เรานั่งอยู่บนเรือนะครับเรือนี้ก็ไม่ใช่เรือสำราญนะครับเป็นเรือไม้
7: ในหัวนี่คิดแบบนี้ไปแล้วนะ
8: นะครับในเรือนี้ก็เป็นเรือไม้นะครับเขาจะแบบค่อนข้างเหมือนย้อนยุคเลยเพราะว่าคนที่พายเรือให้เราเนี่ยครับจะมีเพียงแค่คนเดียวนะครับเขาจะพายเรือไม้นะครับพากับเรานะครับล่องแม่น้ำนะครับเราก็จะผ่านหุบเขาเกบิเคนะครับทั้งสองฝั่งก็จะเป็นหุบเขาขึ้นมานะครับเราก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีที่ให้เราชมนั่นเองนะครับผมแทนที่เราจะชมใบไม้จากจุดชมวิวนะครับเราจะไปนั่งเรือนั่งเรือแบบดั้งเดิมนะครับที่เขาจะใช้แรง

0: ครับคน
1: ๆถ่อไปเรื่อย
0: ๆใช่ถ่อไปเรื่อยๆนะครับล่องผ่านหน้าผางสูงกว่า100เมตรนะครับเราจะได้ยินเสียงเพลงนะครับพื้นบ้านที่ก้องกังวานสะท้อนไปทั่วหุบเขาเลยนะครับ
1: ใช่พอได้ยินคำว่าหุบเขาใช่ไหมเราจะนึกถึงความแบบเงียบสงบความเสียงของธรรมชาติเสียงนกต่างๆเสียงน้ำที่มันไหลมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่แบบเฮ้ยนี่คือแบบความน่ารักของญี่ปุ่นนะที่เขาได้แบบทำเอาไว้ให้เราแบบเป็นนักท่องเที่ยวไปชมไปแบบเจอประสบการณ์ดีๆแบบนี้
0: ใช
1: ่เฮ้ยจะไปหาที่ไหนได้อีก
0: หายากมาก
1: แล้วคือที่นี่ค่ะพอด้วยความที่อยู่ที่ภูมิภาคโทโฮคุค่ะใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจัดในช่วงเดือนพฤศจิกายนแปลว่าเราต้องเริ่มวางแผนเดินทางแบบล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่
1: แล้วที่นี่ค่ะก็เป็นสถานที่นึงที่เรารู้สึกว่าอยากจะแนะนำrecommend เลยอ่ะ
0: ใช่ที่นี่แนะนำมาก
1: นี่แค่ที่แรกนะ
0: ที่แรก
1: เดี๋ยวไปที่ที่สองค่ะที่ไหนคะ
0: เราจะไปนั่งรถไฟกันครับผมที่ซากาโน่ครับผม
1: รถไฟซากาโน่เคยได้ยินอยู่อันนี้เพราะว่าเป็นรถไฟสายโรแมนติกที่เกียวโตเขาจะแบบเหมือนล่องผ่านแม่น้ำโฮซุกาวะอ่ะเคยได้ยินเพราะว่ามันจะมีต้นเมเปิลแบบเยอะมาก
0: เยอะมากใช่ครับผมแต่ที่นั่นไม่พอนะครับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะครับหลายๆที่มันจะเป็นสีใดสีหนึ่งหรืออาจจะ3สีที่นี่ก็เช่นกันครับเป็นใบเมเปิลที่สวยงามนะครับเราก็จะเห็นทั้งสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับแต่งแต้มตลอดทั้งสองข้างทางจนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเรากำลังอยู่ในภาพวาดหรือเปล่านะ
1: โอ้ถ้าเรานึกภาพขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยเราอยู่บนรถไฟแล้วรอบข้างเราเป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีสวยแบบสวยได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วมันเป็นวิวแบบวิวแม่น้ำ
0: ใช่
1: แต่ว่าสองข้างทางมันไม่ได้มีแค่ใบเมเปิลนะมันจะมีเป็นภูเขาด้วยนะ
0: ใช่
1: แล้วนึกภาพดิภูเขาแบบเป็นสีแดงสีส้มแบบสลับซับซ้อนกันอ่ะ
0: ใช่หุบเขานั้นชื่อว่า
1: หุบเขาแม่น้ำโฮชู อันนี้อยู่ที่เมืองเกียวโตค่ะ
0: ใช
1: ่ใช้เวลาในการนั่งรถไฟเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะแล้วที่นี่เนี่ยมันก็โดดเด่นในช่วงของกลางเริ่มตั้งแต่กลางไปจนถึงปลายพฤศจิกาถ้าไม่ใช่ในช่วงนี้ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีถามว่าเขามีวิ่งไหมมีนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สวยกับช่วงเท่ากับช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะ
0: ใช่
1: ไปต่อไหมคะ
0: ไปกันต่อครับ
1: เพราะว่านี่แค่2ที่นะโอ้โหสองที่ยังรู้สึกว่าแบบโอ้ Amazing
0: ที่แรกล่องเรือที่2นั่งรถไฟที่3
1: ที่3มันจะแบบอะไรอีกเพิ่มเติมปะ
0: นั่งกระเช้าไปนั่งที่ไหน
1: จุดต่อมาค่ะคือการขึ้นกระเช้าชินโฮทากะค่ะเป็นวิวที่แบบเห็นพาโนรามาเลยนะเป็นวิวที่เราเดาสิคะว่าเราเห็นอะไรนึกไม่ออกโอเคเทือกเขาเจแปนแอลค่ะมันเป็นด้วยการที่เรานั่งกระเช้า2ชั้นกระเช้า2ชั้นที่ว่าเนี่ยลองนึกภาพนะคะปกติเราจะนั่งเป็นแค่แบบกระเช้าแบบทั่วไปแต่พอมันเป็นกระเช้า2ชั้นจะเป็นยังไงเราลองนึกภาพที่แบบข้างในมี2ชั้นซึ่งที่เนี่ยเป็นที่เดียวของญี่ปุ่นพอกระเช้ามันค่อยๆขึ้นไปอะค่ะใบไม้เปลี่ยนสีจะค่อยๆแบบค่อยๆรันเห็นภาพเราขึ้นมามันกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่มันคือประสบการณ์ที่แบบเราหาไม่ได้นะจากตอนแรกมันเป็นแค่แบบวิวแบบไม่เห็นอะไรเลยพอกระเช้าเริ่มขึ้นปุ๊บโอ้โห
0: เห็นภาพกว้างเลย
1: เห็นเป็นภาพกว้างอ่ะเพราะว่ามันเป็นวิวแบบจะเป็นแอลว่าแก
0: ใช่มีเทือกเขาด้วย
1: ใช่พอมันเป็นเทือกเขาเนี่ยมันกลายเป็นแบบทุกอย่างมันสลับซับซ้อนไม่มีความเป็นมิติมากขึ้นให้เราได้เห็นวิวที่แบบความตะการตาเพราะปกติเจแปนแอลอ่ะมันจะเป็นหิมะเนาะที่แบบคนเขามาดูกันแต่ที่เนี่ยถามว่ามันเริ่มดูได้ตั้งแต่ช่วงไหนก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงกลาง
0: เดือนพฤศจิกายนกลางเดือนตุลา
1: ใช่กลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงช่วงปลายเพราะว่าถ้าเป็นก่อนหน้านั้นมันยังไม่ได้แบบแดงส้มขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นช่วงเนี้ยมีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นสวยๆแบบนี้ซึ่งกระเช้าเนี้ยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นแห่งเดียวของญี่ปุ่นดังนั้นเรื่องคิวเรื่องการจองคิวบอกเลยว่าคุณผู้ฟังจะต้องวางแผนไว้นิดนึง
0: วางแผนไปล่วงหน้าเลยล่ะ
1: ใช่ไม่อย่างนั้นน่ะโอ้โหไม่มีทางได้ขึ้นนะมันก็เป็นช่วงพีซีซั่นน่ะเนาะใบไม้เปลี่ยนสี
0: ใช่ใบไม้เปลี่ยนสี
1: คนไม่ได้วางแผนจะเที่ยวแค่แบบหิมะแต่ว่าพอเป็นใบไม้เปลี่ยนสีมันกลายเป็นแบบเราเองก็อยากจะไปขึ้นก่อนเราอยากได้ไปเก็บภาพเก็บสัมผัสบรรยากาศก่อน
0: แล้วประเด็นคือไม่ได้มีแค่ใบไม้เปลี่ยนสีไม่ได้มีแค่เทือกเขาอากาศที่นั่นคือสบายมาก
1: ถ้าช่วงนี้อากาศเป็นยังไงคะ
0: อากาศช่วงนี้เหรอครับฤดูร้อนจะแบบว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากแต่ก็ร้อนอยู่นะครับแต่พอเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วเนี่ยอากาศจะเย็นสบายมากประมาณสักประมาณ20องศา
1: 20องศานี่ถือว่ากำลังดีนะคะเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเกือบ30องศาตลอดเลย
0: ใช่ใช
1: ่ทีนี้เวลาเราไปอะค่ะเวลาเราการเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยเตรียมไม่ยากเพราะด้วยอากาศแบบนี้นะเพราะอากาศแบบเนี้ย
0: ชิลๆเดินไปไหนก็ได้
1: ใช่
0: เดินชมได้ทั้งวัน
1: ใช่นี่แค่3ที่นะคะแต่ละเมืองมันมีความแบบหลายอย่างมากที่แรกเราล่องเรือที่2เรานั่งรถไฟ
0: ใช
1: ่ที่3เราขึ้นกระเช้าเราต้องรอฟังให้หมดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขอเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันอีกครั้งค่ะว่าที่เหลือเนี่ยเราจะพาไปดูใบไม้เปลี่ยนสีที่ไหนบ้างแล้วจะเดินทางด้วยวิธีใดรอติดตามกันค่ะ
2: เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้น
3: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
2: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081 5ดาว
4: ไปเที่ยวทั้งทีต้องเอาให้ครบอยากกินอยากอวดอยากถ่ายรูปอยากช็อปอยากสบายอยากตื่นสายๆอยากมีคนดูแลอยากได้แบบครบอยากจบได้ที่เดียว
2: ครบทุกอรรถรสความสุขท่องเที่ยวครั้งหน้าให้อีลิตดูแลคุณมากับเราครบทุกเรื่องกินเรื่องเที่ยวและบริการที่ดีที่สุดพบกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างเลือกครบตอบโจทย์เพื่อดูแลกันและกันอีลิตฮอลิเดย์02-661-9399
5: ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ
6: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์ by ลีลามี
7: เรื่องเล่าออนทัวร์สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะตอนนี้อย่างช่วงแรกอย่างที่เกริ่นไป3ที่แล้วทั้งอะไรเราล่องเรือรถไฟ
0: ขึ้นกระเช้า
1: อันนี้เรามาสัมผัสประสบการณ์อีกแบบนึงเราจะไปแช่ออนเซ็นกันที่ไหนคะ
0: เราจะพาทุกท่านนะครับไปแช่ออนเซ็นที่โจซังเคนั่นครับผม
1: นั่นเองเพราะว่าเราไปใบไม้เปลี่ยนสีถามว่าบางคนน่ะจะมีความคิดว่าเฮ้ยแช่ออนเซ็นต้องไปหน้าหนาวหรือเปล่าไม่เสมอไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะว่าการแช่ออนเซ็นเนี่ยเราสามารถแช่ได้ตลอดแล้วคนญี่ปุ่นนิยมแช่ออนเซ็นกันอยู่แล้วด้วยยิ่งถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีแช่ออนเซ็นท่ามกลางแบบหุยใบไม้แดงใบไม้ส้ม
0: ใช่
1: สลับซับซ้อนกันอากาศ
0: อารมณ์เลยคนละฟิลเลย
1: จริง
0: ใช่คือแบบว่าแล้วที่นั่นนะครับนั่งแช่ออนเซ็นใช่ไหมเราจะได้แบบถ้าเป็นฤดูหนาวก็อากาศหนาวแช่ออนเซ็นอุ่นๆใช่ไหมแต่ที่นี่ปุ๊บนั่งแช่ออนเซ็นชมกับใบไม้เปลี่ยนสีใบเมเปิ้ลที่เปลี่ยนสี
1: ท่ามกลางธรรมชาติเนาะแล้วที่นี่พอเป็นใบเมเปิ้ลสีแดงริมแม่น้ำโจซังเคนี่คือแบบเป็นที่โปรดปรานของคนที่ชอบการแช่ออนเซ็นมากๆเพราะว่ามันใกล้กับซัปโปโร
0: ใช่
1: พอเราไปเที่ยวฮอกไกโดใช่ไหมคะใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนเขาจะเริ่มเปลี่ยนก่อนภูมิภาคอื่นๆเขาจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงไปจนถึงช่วงกลางตุลาคมทีนี้พอช่วงซัปโปโรเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนสีค่ะช่วงข้างล่างเนี่ยจะยังไม่เปลี่ยนแปลว่านักท่องเที่ยวที่เริ่มว่างช่วงนี้เขาก็จะเริ่มเที่ยวจากช่วงนี้ก่อนกลายเป็นว่าที่พักแห่งไหนก็ตามแต่ที่มีออนเซ็นเต็มไวมากค่ะคุณปันเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะมาพักแบบเรียวกังเรียวกังนี่คือที่นอนแบบเสือทาทามิมีออนเซ็นส่วนตัวที่พักแบบดั้งเดิมวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ถามว่าใครที่ไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ค่ะโรงแรมที่ญี่ปุ่นเขาจะมีการนอนแบบเป็นเตียงให้แล้วนะไม่ได้มีแค่ในรูปแบบของการนอนเสือทาทามิแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกกับการเดินทางแบบนี้นี่คือประสบการณ์ของการแช่ออนเซ็นที่เมืองซัปโปโรกับหุบเขาโจซังเคที่ต่อไปทำอะไรกันดีคะ
0: ต่อไปเราไปพายเรือกันครับ
1: เรียกว่าเก็บทุกประสบการณ์ค่ะ
0: พายเรือนะครับเราพายเรือกันที่ไหนครับ
1: ทาคาชิโฮค่ะเป็นหุบเขาที่อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเลยก็คือที่เกาะคิวชูค่ะที่เขาเรียกว่ามิยาซากิ จังหวัดมิยาซากิคิดว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินแล้วเพราะว่าที่เนี่ยมันต้องแบบธรรมชาติจ๋ามากจริงๆยังไม่ได้แมสมากในหมู่ของนักท่องเที่ยวเพราะคนที่เริ่มเที่ยวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะเริ่มเที่ยวแบบโอซาก้าโตเกียวฮอกไกโดจะมีภาพจำแบบนี้แต่ลองเปลี่ยนบรรยากาศลงมาที่ตอนใต้บ้างเป็นยังไงบ้างคะคุณปัน
0: บรรยากาศที่ตอนใต้ใช่ไหมครับ
1: ใช่การพายเรือแบบนี
0: ้อู้พายเรือนะครับเราจากปกติเราเป็นคนนั่งอย่างเดียวเนาะตอนนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศพายเรือทำกิจกรรมเองบ้าง
1: ใช่
0: เราจะเอนจอยไปกับทริปมากครับว่าอุ๊ยทริปนี้เรามีอะไรทำไม่ได้แค่นั่งชมบรรยากาศอย่างเดียว เราได้เป็นส่วนหนึ่งกับบรรยากาศนั้นด้วย
1: พายเองอย่าหยุดถ่ายรูปตรงไหนได้หมดเลยเอาจริงๆมันสะดวกมากนะกับการไปแบบไปกับเพื่อนเฮ้ยถ่ายรูปให้หน่อยหน่อย ถ่ายรูปให้หน่อย เราอยากได้มุมตรงนี้เราอยากได้มุมตรงนี้เราพายไปเองบางทีเราจะมีความรู้สึกว่าเราเกรงใจคนที่เขาพายให้เราถูกไหมคะ แต่ว่าพอเราพายเองแบบนี้ตามใจตามสั่งเราเลย
0: อยากทำอะไรทำ
1: ใช่เพราะว่าที่นี่ค่ะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นไฮไลท์เขาไม่ได้มีโดดเด่นแค่ในพาร์ทของช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะที่นี่เขาสามารถเที่ยวได้ตลอดเพราะว่าเป็นสีเขียวลองนึกภาพมันเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นน้ำตกสูงๆที่ไหลลงมาด้วยความที่มันเป็นหุบเขาค่ะข้างๆมันก็จะเขียวปื้อเลยแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนฟิลน้ำตกถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเรือสามารถเดินแล้วมองวิวจากมุมสูงได้ไหมมองได้นะคะเพราะว่าเป็นจุดที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่กล้าที่จะพายเรือ บางคนกลัวไง
0: ใช่
1: ใช่อันนี้คือก็เป็นแบบอีกไฮไลท์หนึ่งกิจกรรมต่อไปไหมคะ
0: กิจกรรมต่อไปกันเลยดีกว่าครับ
1: นี่มาแค่เท่าไหร่แล้วนะ5แล้วเรากำลังจะไป6
0: ใช
1: ่โอ้โหนี่แค่5ยังรู้สึกว่าแบบเยอะจังเลยอ่ะไม่ไหวเป็นสิคือมันทำได้หลายอย่างเนาะอย่างที่6ไปไหนดี
0: เราไปนั่งรถไฟกันต่อครับ
1: ค่ะนั่งรถไฟที่คุโรเบะค่ะรถไฟสายเล็กไหมก็เอาจริงๆไม่เล็กนะมันวิ่งผ่านอุโมงค์วิ่งผ่านสะพานมีผ่านหุบเขาอีกคือมันกลายเป็นแบบมันครบอะในเส้นทางสายนี้เพราะว่ามันอยู่ที่คุโรเบะโทยาม่าค่ะที่นี่จะให้เราเที่ยวได้ตั้งแต่ช่วงกลางไปจนถึงปลายตุลาคม
0: แต่ระหว่างทางนี้เราไม่ได้แค่ผ่านอุโมงค์ไม่ได้ผ่านแค่หุบเขาลึกแต่สองข้างทางนั้นยังมีใบไม้เปลี่ยนสี
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: เพราะเรากำลังคุยกันเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี
0: ใช่ว่ามีที่ไหนบ้างที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับของการนั่งรถไฟ
1: เขาบอกที่นี่เป็นทางรถไฟที่เป็นสายธรรมชาติที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นนะเขาได้ขึ้นชื่อเป็นแบบนี้เลยนะเพราะว่าถ้าให้เราเสิร์ชหาแบบเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีที่เนี่ยขึ้นมาเป็นแบบท็อปเลยอ่ะเพราะว่ามันระหว่างทางเวลาเราเที่ยวค่ะจากทาคายาม่าลงมาเนี่ยมันมีจุดแวะพักให้เราได้แช่ออนเซ็นอีกเราอาจจะแวะพักในจังหวัดนี้เพื่อแช่ออนเซ็นก่อนแล้วให้กลับเข้าเมืองมาแบบนี้มันก็ทำได้พอมันเป็นเส้นทางสายรถไฟถามว่าเราจอดแวะได้ไหมมันจะมีตามสถานีที่เราสามารถแบบจอดแวะแล้วก็เที่ยวได้ค่ะ
0: ขออยู่ตรงนี้ก่อนมันหมายความว่าถ้าเราวางแผนที่จะเที่ยวเนี่ยเรานั่งจากตรงนี้ไปอีกสถานีหนึ่งแล้วก็สามารถเที่ยวที่ต่อไปได้เลยถูกต้องไหม
1: ถูกต้องที่นี่สามารถเที่ยวได้ง่ายค่ะเป็นรถไฟที่แบบเที่ยวได้ง่ายจริง
0: ๆ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเขาทำค่อนข้างที่จะซับพอร์ตกับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเมืองเขาเป็นเมืองน่ารักเนาะไปที่ที่7กันดีกว่าค่ะ
0: อีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ทำเลยในตลอดทริปนี้เนี
1: ่
0: ย
1: เราเดินบ้างดีกว่า
0: เดินเลียบริมทาง นะครับที่ไหนคะ
1: ที่โออิราเซค่ะที่นี่นะคะอยู่ที่จังหวัดอาโอมุริทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนั่นเองอันนี้เที่ยวง่ายช่วงกลางถึงปลายตุลาคมเหมือนกันค่ะบรรยากาศเป็นยังไงคะคุณปัน
0: บรรยากาศนะครับตรงนั้นก็จะเต็มไปด้วยเสียงน้ำตกครับผมน้ำตกเสียงเล็กๆนะครับลำธารสายนะครับแล้วก็จะมีไมล์เบเปิลนะครับที่ค่อยๆร่วงลงมาตรงพื้นนะครับทุกย่างก้าวของเรานะครับได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะครับจนหลายท่านนะครับขอยกให้เป็นเส้นทางเดินชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลย
1: แสดงว่าที่เนี่ยก็ขึ้นท็อปเหมือนกันกับที่เมื่อกี
0: ้ขึ้นท็อปครับ
1: ถ้าเราแบบลองเซิร์ชดูนะโออิราเซค่ะที่จังหวัดอาโอมุริอันเนี้ยสวยถามว่าเรามีอีกไหมพูดตรงๆเรามีอีกนี่7นะเดี๋ยวจะไปถึง10หรือเปล่
0: า
1: เรามาลองลุ้นกันเพราะว่าเราเก็บแทบจะทุกภูมิภาคแล้วไว้เราติดตามชมในช่วงเบรกนะค่ะ
8: บริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดผู้จัดงานอีเวนต์และงานสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรเราทำอะไรได้บ้างงานเปิดตัวประชาสัมพันธ์แบรนดิ้งโปรดักชันนิทรรศการแถลงข่าวคอนเสิร์ตแฟชั่นโชว์ประชุมสัมมนาปาร์ตี้ท่องเที่ยวเพราะทุกโอกาสและความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นได้จริงกับการดูแลจากเราบริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดโทร02-661-8081
9: เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไป
10: เกิด
9: อะไรขึ้น
3: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
2: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081 5ดาว
6: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์ by ลีลามี
7: เที่ยวอย่างมีสไตล์ได้สาระสนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเอาจริงๆนี่แค่แบบผ่านไปเท่าไหร่นะ7อ่ะยังแบบเยอะขนาดนี้เลยอ่ะเล
0: ือ
1: กไม่ถูกอ่ะนะเอาจริงๆ
0: อยากทำอะไรดี
1: ใบไม้เปลี่ยนสีมันมีแค่แบบช่วงเดียวแต่ว่าแผนเราเยอะเกินไป
0: เยอะมาก
1: ตอนนี้เยอะมากเราอาจจะแบบเที่ยวเนาะแบ่งเที่ยวโตลาพุทธศรีกาอาจจะอยู่ยาวนิดนึงไปที่ที่8เลยค่ะ
0: เราจะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมใบไม้แดงที่สะพานวัดโทฟุคุจินั่นเอง
1: อันนี้อยู่ที่เมืองเกียวโตค่ะอยู่ใกล้ๆกับโอซาก้าถ้าเราลงโอซาก้าแล้วขึ้นข้างบนนิดนึงถึงเกียวโตแล้วอันนี้เที่ยวได้ตั้งแต่ช่วงกลางไปจนถึงปลายพฤศจิกาถามว่าที่นี่มีความโดดเด่นยังไงบ้างคะ
0: จุดเด่นนะครับของจุดชมวิวที่เผยให้เราเห็นทะเลเมเปิลสีแดงนะครับปกคลุมทั่วหุบเขาเบื้องล่างนะครับเป็นภาพที่งดงามจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ปลิดสีในเกียวโตเลยฮะ
1: ที่นี่ค่ะมันเป็นวัดที่วัดเซนเนาะขนาดใหญ่แล้วก็เก่าที่สุดของเกียวโตใช้คำว่าเก่าแก่มากๆเพราะว่าที่นี่อยู่มานานมากๆจริงๆอ่ะถ้าให้พูดถึงแบบวัดของญี่ปุ่นถ้าเขาขึ้นชื่อเรื่องของวัฒนธรรมความเก่าแก่ญี่ปุ่นนี่ก็คือรักษาความดั้งเดิมเอาไว้ได้ดีมากๆใช้คำว่ามากที่สุดมากกว่าแล้วก็ไปที่จุดต่อไปคือจุดที่9แล้ว
0: ไป9แล้วหรอ
1: เดินทางมาถึง9
0: อุ้ยอันที่9นี้น่าสนใจ
1: 9น่าสนใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรายังไม่เคยทำอันนี้มาก่อนเราทำอะไรแล้วบ้างเรานั่งรถไฟแล้ว
0: นั่งรถไฟ
1: เราล่องเรือแล้วเราพายเรือเองแล้ว
0: ขึ้นกระเช้า
1: ขึ้นกระเช้าเองแล้ว
0: เดินแล้ว
1: ใช่โอ้โหทำมาทุกอย่างนะ
0: อันนี้ลองผู้ชมลองทายดูครับว่าต่อไปเราจะพาไปทำอะไรให้เวลา5วิ
1: 5 4 3 2 1
0: ปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานชมทะเลสาบวิวะค่ะ
0: ใช่
1: น่าจะมีหลายๆคนที่เคยได้ยินแล้วนะเพราะว่าอันนี้ยังอยู่ในเส้นทางเดียวกันกับอันเมื่อกี
0: ้
1: ที่อยู่ในเกียวโตยังเที่ยวกันพ่วงกันได้อยู
0: ่
1: บางที่เราสามารถแบบไปต่อกันได้ค่ะที่นี่เป็นการปั่นจักรยานชมทะเลสาบวิวะแบบสบายๆอ่ะใช้คำว่าคนที่ชอบอะไรที่แบบธรรมชาติแบบชิล
0: ๆ
1: ที่นี่เหมาะค่ะ
0: นี่ผมนึกถึงตอนเด็กๆเลยว่าเราปั่นจักรยานอะช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงแบบกลางหนาวอะบรรยากาศดีมาก
1: แต่เป็นทุ่งนาใช่ไหม
0: แต่เป็นทุ่งนาแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับไปญี่ปุ่นไปดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วแบบปั่นจักรยานชิลๆ ชมบรรยากาศอากาศเย็นๆสบายๆ สดชื่นมาก
1: ใช่สดชื่นจริงๆเพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีอย่างที่บอกค่ะอากาศอะค่ะเขาไม่ได้ร้อนเท่ากับประเทศไทยประเทศไทยเรามัน30อยู่แล้วล่ะเนาะแต่ว่าอย่างญี่ปุ่นอะค่ะมันก็ไม่ได้ถึง30ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเดินทางเราไม่จำเป็นต้องเอาขนเฟอร์ไปไม่จำเป็นต้องเอาขนเฟอร์ไปแต่ว่าใครที่แบบขี้ร้อนแนะนำพกพัดลมพกพัดติดไม้ติดมือใส่กระเป๋าไปหน่อยก็ดีเพราะว่าบางทีบางคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่ามันร้อนน่ะก็พกไปหน่อยแต่ที่เนี้ยอยากถามว่าเส้นทางการปั่นจักรยานนะคะมันเห็นอะไรบ้างอย่างที่น้องปันบอกว่าเราจะเห็นภูเขาเห็นป่าเห็นหมู่บ้านมันก็จะกลายเป็นฟิลภาพหมู่บ้านที่มีต้นไม้แบบสีส้มสีแดงสีเหลืองสีทองแซมๆกันขึ้นมาเฟือนว่ามันเป็นความน่ารักแล้วที่เนี้ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะไฮไลท์ของเขาคือเขาสามารถไปดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ด้วยเพราะที่เนี่ยใช้คำว่าติดท็อปของการชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นรวมถึงที่นี่ยังสามารถขึ้นไปที่บิวาโกะวันเล่เพื่อดูใบไม้เปลี่ยนสีจากวิวมุมสูงข้างบนอาจจะฟังดูเหมือนจะเหนื่อยแต่มันเป็นแบบการขึ้นกระเช้าขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงค่ะ
0: สบายเลยงั้นทริปนี้เราก็สบายเลยปั่นจักรยานเสร็จปุ๊บขึ้นกระเช้าขึ้นไปดูชมวิวกลางทะเลสาบ
1: ถูก
0: โอ้โ
1: หเก้าแล้วนะเก้าแล้วนะเก้าแล้วนะ
0: เก้าแล้วนะคือจะไป10แล้ว
1: ใช่
0: ยังก่อนเราให้เพื่อนผู้ชมมากับตรงนี้ก่อน
1: ยังเลือกไม่ถูกนะเอาจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นแบบเราเที่ยวกันเยอะมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เยอะมาก
1: ใบไม้เป็นสีไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเยอะได้ขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่กิจกรรมเยอะมากกับใบไม้เป็นสี
1: เราจะไปไหนกันดีคะ
0: สิบเหรอครับเราจะไปที่นี่ครับผม
1: คาวากุจิโกะค่ะ
0: คาวากุจิโกะครับมีอะไรครับที่คาวากุจิโกะ
1: ที่นี่ค่ะจะเป็นอุโมงค์ใบเมเปิลสีแดงนึกภาพนะคะมันจะกลายเป็นอุโมงค์โค้งๆแล้วก็เป็นภาพวิวภูเขาไฟฟูจิที่เป็นฉากข้างหลังกลายเป็นว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่อ่ะก็คาดฝันอยากเห็นแบบเห็นภาพอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าญี่ปุ่นพอเราอยู่ที่นี่แล้วอ่ะข้างหลังเห็นฟูจิใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าคนนิยมมาถ่ายกับ JD Shureto จุดเช็คอินไฮไลท์หลักของญี่ปุ่นใครมาแล้ว ก็ต้องมาแหละเพราะว่าที่นี่อยู่ที่จังหวัดยามานาชิที่นี่มาได้ตั้งแต่ช่วงกลางตุลาคมจนถึงปลายพฤศจิกายนแปลว่ารูทนี้สามารถวิ่งเที่ยวได้ตั้งแต่โอซาก้าไปเกียวโตวิ่งมาทาคายามะเที่ยวได้แล้วก็ล่องลงมาข้างล่างยามานาชิแปลว่าคุณเก็บได้หมดเลยที่เราเล่ามาทั้งหมดแต่ที่นี่คาวากุจิโกะค่ะมันสวยมากนะสวยมากจริงๆเป็นการเดินแล้วกันใช้คำว่าที่นี่เราเดินนั่งรถได้เดินได้เป็นจุดชมวิวได้แล้วก็ดูทะเลสาบกับภูเขาไฟฟูจิได้เลิศมากเอาจริงๆช่วงเดือนนี้แน่นแล้วนะวางแผนไม่ถูกแล้ว
0: เพราะว่าที่นี่เขาเป็นต้นเมเปิลน่ะแล้วมันเป็นแถวยาวเป็นอุโมงค์ไปเลยแล้วมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
1: กลายเป็นแบบพอเราได้ถ่ายรูปลงโซเชียลคือแบบใครๆก็จะแบบมาถามว่าโอ้ยที่ไหน
0: ใช่
1: แล้วก็ก็แนะนำได้ไม่เป็นไรเราไม่ติด
0: จริงๆเราอ่ะอาจจะเคยเห็นภาพนี้มาหลายครั้งแล้วเพราะว่าเป็นสวยมากๆนะ
1: แต่เราไม่ได้ไปสัมผัสไง
0: ใช่แต่รอบนี้เราไปเองเราถ่ายเอง
1: ใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยเวลาเราเที่ยวนะคะมันอย่างที่บอกไปว่าญี่ปุ่นเที่ยวง่ายไปเองได้แต่จะดีกว่าถ้าสมมติว่ามีคนช่วยวางแผนเนาะเราเที่ยวใบไม้เปลี่ยนสีจะเริ่มไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างที่เคยบอกไปว่าเราไปทางคิวชูข้างล่างก่อนแล้วเขาแล้วเราก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาที่โอซาก้าเกียวโตโตเกียวแล้วก็ไปจบที่ฮอกไกโดแปลว่าฮอกไกโดจะเป็นจุดหมายหลักสุดท้ายใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจะหมดในช่วงของช่วงใช้คำว่าปลายพฤศจิกาแล้วกันถ้าหลังจากนี้ไปแล้วเราจะไม่ได้เห็นใบไม้เปลี่ยนสีแล้วค่ะ
0: ใช่
1: ใช่จะกลายเป็นแบบหน้าหนาวแล
0: ้วแต่จริงๆเนี่ยที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ครบ
1: ยังไม่ครบจริงๆยังมีอีกเยอะมากนะ
0: แต่อันนี้เราคัดมาให้ทุกท่านแล้วว่าอันนั้นน่าสนใจ
1: ใช่ที่ไหนน่าสนใจเราก็จะแบบเอามานำเสนอเอามาแนะนำมานะคะซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาคุณอาจจะวางแผนเองได้แต่จะดีกว่าถ้าเราวางแผนให้เรามีการดูแลในรูปแบบของ private and easy ที่ถ้าเดินทางได้ในระดับหนึ่งแล้วเคยไปเองแล้วเราเดินทางแบบนี้ได้นะเราใช้วิธีการที่เราจองมาเสร็จแล้วเรามีรถกับคนขับอยู่ที่ญี่ปุ่นรอรับคุณจากนั้นเราพาขับรถเที่ยวเพราะว่าคนที่นู่นนะคะเวลาเขาขับรถเที่ยวเขาสื่อสารภาษาไทยนะ
0: ภาษาไทยด้วย
1: ใช่ภาษาไทยนะเขาไม่ได้คุยญี่ปุ่นกับเรานะคะ
0: ง่ายเลย
1: ง่ายมากต่อให้เราอยากเราบอกว่าเรามีรถดูแลก็จริงแต่ถ้าเราอยากนั่งรถไฟเราทำได้ไหมต้องทำได้คนขับเราแนะนำเลยค่ะขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราพาคุณขึ้นคือรถไฟเสร็จไปจุดนี้ระหว่างทางเราถ่ายรูปให้เราดูแลให้กรุ๊ปส่วนตัวกรุ๊ปครอบครัวเราทำได้ค่ะไป3คนได้ไหมได
0: ้
1: สบายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นสบายใจหายห่วงเราพร้อมแจกแผนเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ที่นี่เราจองแรมไม่ต้องห่วงว่าเอ้ย3ดาวหรือเปล่าไม่4ถึง5ดาวแน่นอนจะได้อยากได้แบบเรียวกังหรือว่าอยากได้แบบพี่ไม่สะดวกนอนเรียวกังอ่ะทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะก็สามารถกดเข้ามาได้ที่ www.imageholiday.com หรือว่า assign ที่ ID line นะคะ assignimageholiday หรือไม่ทันใจโทรมา02-661-8081ค่ะตอนนี้หมดเวลากับเราแล้วอ่ะนี่10ที่คิดว่าคุณผู้ฟังน่าจะเก็บไปวางแผนละลิสต์ละตอนนี
0: ้จุก
1: ๆ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะรับชมรับฟังทางเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีทางวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับวันนี้ เรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: เรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีหลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: อบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: วัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนเมินส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
3: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้คุยเรื่องรถกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569อยู่กับผมภาคภูมิวรรณแสงตอนนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติส่วนหลายพื้นที่ก็ยังจมน้ำอยู่หลายคนก็กำลังฟื้นฟูบ้านนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในฐานะผู้ประสบภัยเหมือนกันมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้ยาวไปจนถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนก่อนที่จะเข้างานมอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะครับลองมาดูว่าทำยังไงกับรถของเรานะครับที่จมน้ำตอนนี้ถ้าจะบอกว่าการป้องกันหลายท่านมันก็ไม่ทันแล้วนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่มาเนี่ยมาเร็วมากเร็วจนหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทันอย่างผมเองเนี่ยช่วงเข้าบ้านนะครับประมาณสัก5 ทุ่มกว่าๆน้ำในหมู่บ้านแห้งสนิทเลยเหมือนสภาวะปกติแต่ตื่นมาตอนเช้าประมาณสัก8 โมงเช้าเนี่ยโอ้โหน้ำเอ่อขึ้นมาถึงท่อระบายน้ำหน้าบ้านซึ่งน้ำที่เอ่อถึงท่อระบายน้ำหน้าบ้านผมเนี่ยหมายความว่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยจมแน่นอนพอไปดูก็ปรากฏว่าน้ำท่วมประมาณสัก7-80 เซนติเมตรในช่วงของทางเข้าหมู่บ้านหลังจากที่ผ่านป้อมรปภมาแล้วก็ทำให้รถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะออกนอกหมู่บ้านได้เลยหลายพื้นที่ก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับตอนเข้านอนทุกอย่างปกติแต่พอตื่นมาจมอยู่ใต้บาดาลหลายพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนทางล่มเก้าทางแฟลตคลองจันเนี่ยมิดหลังคารถหลายรุ่นก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องการซ่อมบำรุงนะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์เฉพาะหน้ากันก่อนอย่างเคสของผมเนี่ยคือลูกบ้านส่วนใหญ่เตรียมตัวไม่ทันเนื่องจากว่าน้ำมาในช่วงดึกที่ทุกคนหลับหมดแล้วแล้วก็หมู่บ้านผมเนี่ยมีประมาณสัก800หลังคาเรือนได้แต่ลูกบ้านที่อยู่กันจริงๆเนี่ยก็น่าจะราวๆสัก700หลังคาเรือน700หลังคาเรือนเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับทุกบ้านเนี่ยมีรถโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ2คันบางบ้านก็1บางบ้านก็3บางบ้านก็อาจจะมากกว่านั้นแต่ว่าถ้าเอาโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคาดว่ารถในหมู่บ้านเนี่ยน่าจะประมาณสัก1,400 คันโดยประมาณแล้วก็มีรถที่มันเข้ากันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กรถกระบะยกสูงรถ MPV รถ SUV ซึ่งรถที่สูงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะลุยออกกันไปได้แต่ว่ารถเล็กนี่คือปัญหาโดยเฉพาะในกลุ่มของรถไฟฟ้านะครับอันนี้น่ากลัวเพราะว่าโดยปกติรถไฟฟ้าเนี่ยจะกันน้ำได้ประมาณนึงก็คือขับลุยเนี่ยได้อยู่แต่ถ้าจอดแช่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกันได้อยู่ในราวๆสัก 1-3 ชั่วโมงโดยประมาณขึ้นอยู่กับระบบการกันน้ำของรถรุ่นนั้นๆถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่เป็น IP6768เนี่ยก็จะกันได้นานหน่อยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอามาใช้กันในหมู่บ้านผมนะครับอันนี้ก็ขอเป็นไกด์ไลน์ให้คุณผู้ฟังลองไว้พิจารณาดูสิ่งแรกที่ผมคิดก็คือผมจะหารถสไลด์มาเพื่อจะยกรถตัวเองที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่าหลังจากปี54นะครับที่น้ำท่วมสูงสุดเนี่ยในพื้นที่หน้าบ้านผมลานจอดรถเนี่ยน้ำสูงแค่ประมาณสักราวๆสัก20เซน มันก็สามารถที่จะอยู่ได้แหละถ้าเป็นรถน้ำมันธรรมดาแต่พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยน้ำมันจะไปแตะที่แบตเตอรี่เพราะฉะนั้นอันตรายมากสำหรับรถไฟฟ้าก็เลยพยายามหารถสไลด์แต่ว่ารถสไลด์ที่จะมาเนี่ยถ้ามารับรถผมแค่1คันนะครับราคามันก็จะอยู่ประมาณสัก 4,500 บาทจนถึงประมาณสัก 5,000 บาทโดยประมาณอันนี้คือราคาปกติอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่ารถที่มารับเราเนี่ยเขาอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้เราขนาดไหนแต่ถ้าถามว่าโอ้โหมายกรถคันเดียวครึ่งหมื่นมันก็ไม่ไหวอยู่เหมือนกันในสถานการณ์แบบนี้ก็โชคดีนะครับที่รถสไลด์เขาก็มีข้อเสนอให้ว่าถ้าเรียก1คันนะครับประมาณ 5,000 บาทแต่ถ้าคุณยก2คันจะเหลือคันละประมาณ 4,000 บาทแต่ถ้าคุณยก3คันก็จะเหลือคันละประมาณ 3,000 บาทแต่ถ้าลูกค้ายกมากกว่า5คันขึ้นไปตอนนั้นเขาคิดผมอยู่ที่ 1,200 บาทก็ถือว่าราคามิตรภาพมากแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เรียกกันเข้ามานะครับก็โดยเฉลี่ยก็คือจะอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 บาทต่อคันในกรณีที่เกิน5คันสรุปว่าในกลุ่มผมเนี่ยก็ยกกันเยอะแต่การยกนี่คือไม่ได้ยกไปไกลนะครับก็คือยกจากหน้าบ้านออกไปหน้าหมู่บ้านตรงที่แห้งที่สามารถที่จะขึ้นทางด่วนเอารถไปเก็บที่อื่นได้ระยะทางก็โดยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก1กิโลถึง1กิโลครึ่งแค่นั้นเองแต่ถามว่าราคานี้นะครับอย่ามองว่าแพงเพราะว่ารถสไลด์เขาก็มีความเสี่ยงกรณีลุยน้ำหลายๆรอบนะครับถ้าเครื่องดับขึ้นมาพังเขาก็ต้องซ่อมของเขาเองพวกระบบอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องวิ่งลุยน้ำเข้าลุยน้ำออกพอจบงานเขาก็ต้องไปเซอร์วิสเพราะฉะนั้นต้นทุนเขามีแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยราคาที่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ในกรณีแบบนี้นะครับสิ่งที่ควรทำก็คือเพื่อนบ้านเองลูกบ้านเองก็ต้องร่วมใจกันก็คือ1ไม่จอดรถกีดขวางทางเข้าออกของรถใหญ่เพราะว่าหน้าหมู่บ้านเนี่ยหลังจากผ่านป้อมรปภมาเชื่อว่าหลายหมู่บ้านเป็นก็คือจะมีสะพานนะครับมีสะพานข้ามคลองหรือคูน้ำอะไรก็แล้วแต่หลายคนเอารถไปจอดบนสะพานที่เป็นส่วนกลางที่เป็นสาธารณะอันนี้รวมถึงสะพานอื่นๆด้วยนะครับถ้าคุณสามารถที่จะขับรถไปได้ถึงสะพานแล้วเนี่ยลองหาทางด่วนหรืออะไรที่มันสูงๆนะครับแล้วก็ขับเอาไปจอดที่ปลอดภัยอาจจะต้องเช่าหรืออาจจะมีตรงไหนที่เขาประกาศให้จอดได้ฟรีก็ไปตรงนั้นอย่าจอดเกะกะบนสะพานเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในหลายพื้นที่ถนนนะครับ4เลนฝั่งละ2เลนบางฝั่งเนี่ยจอดกัน3เลนแบบเบียดๆรถใหญ่วิ่งยากในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือมีรถขนาดใหญ่ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือตรงที่อื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถวิ่งได้อันนี้เราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนิดนึงก็คือถ้าออกไปแล้วออกไปหาที่มันปลอดภัยจริงๆมันอาจจะเดินทางลำบากหรืออะไรอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำใจแล้วก็ต้องยอมรับมันหลีกเลี่ยงการไปจอดบนสะพานหรือที่สาธารณะนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่1รถเราอาจจะถูกเฉี่ยวชนเสียหายซึ่งผมก็เห็นเยอะมากในตามเพจต่างๆที่คนถ่ายรูปเอามาลงกันแล้วก็เห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็หลายคันนะครับในเส้นสะพานใหม่เส้นตรงเทพลักษณ์อะไรพวกนี้นะครับก็มีปัญหาเรื่องของการเฉี่ยวชนเกิดขึ้นกลับมาที่เรื่องรถสไลด์ต่อนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้ามันยังสามารถที่จะวิ่งได้ก็ต้องให้คนขับรถสไลด์นะครับประเมินถ้าเขาบอกว่าโอเคเขาวิ่งได้ก็รวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะ1ต่อรองเพราะว่าถ้าเราจะจ่ายคนเดียว 3,000 5,000 มันก็อยู่ในช่วงที่ลำบากเหมือนกันสรุปกลายเป็นว่ารถสไลด์ที่เรียกมานะครับในช่วงที่ยังสามารถเอารถออกได้เนี่ยโอ้สรุปมา 5-6 คันนะครับวิ่งกันเป็น100เที่ยวอันเนี้ยมันก็ดีต่อทั้งผู้ประกอบการรถสไลด์เองก็คือเขาคุ้มที่จะต้องมาเจอความเสี่ยงน้ำเข้าชิ้นส่วนนู่นนั่นเสียหายแล้วก็มันก็คุ้มเราในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราไม่ต้องจ่ายในราคาเต็มก็ลองประเมินดูนะครับถ้าเรียกอย่าเรียกมาสำหรับเราเจ้าเดียวเพราะว่าราคามันจะเป็นราคาเต็มส่วนเจ้าที่ฉกฉวยโอกาสมันก็มีนะครับแต่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าวงการรถสไลด์นี่มันถึงกันหมดแต่ในทุกวงการมันก็มีคนที่เอาเปรียบก็มีคือคุณจะยก3คัน5คันคิดราคาเต็มอย่างเงี้ยมันก็มีเพราะฉะนั้นลองหาหลายๆเจ้าดูหรือถ้าสมมติว่าเห็นเขาวิ่งผ่านหน้าบ้านลองโบกลองคุยดูแล้วก็ต่อรองผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนะครับหรือคอนโดหรือสถานที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่จะมี LINE กรุ๊ปหรือ Facebook ที่เป็นกรุ๊ปของหมู่บ้านนั้นๆลองคุยกันดูนะครับเพราะว่ามันช่วยได้เยอะกรณีที่เตรียมตัวไม่ทันอย่างผมเองเนี่ยก็เตรียมตัวมาตลอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ หลับไปแล้วนะครับกว่าจะอาบน้ำเสร็จกว่าจะนอนประมาณเที่ยงคืนซึ่งตอนนั้นฝนก็ยังไม่ได้ตกอะไรเลยมีตกมาช่วงบ่ายเย็นๆหน่อยท่อระบายน้ำบ่อพักน้ำก็อยู่ในระดับที่ปกติแต่ตื่นเช้ามาก็สายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในเรื่องของการเรียกรถสไลด์เนี่ยนะครับ1ถ้ารถคุณมีประกันภัยลองเช็คบริษัทประกันภัยดูนะครับว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะยกรถเนี่ยมันคัฟเวอร์ไหมเพราะว่าเราต้องให้เหตุผลด้วยว่าถ้าเราไม่ยกรถเราเสียหายเราก็ต้องเคลมคุณอยู่ดีแต่การที่เราเอารถออกเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือนะครับซึ่งกันและกันก็คือรถเราก็ไม่พังคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินค่าซ่อมให้เราเยอะแยะมากมายอันนี้ต้องลองคุยลองถามดูเพราะว่ามีบางบริษัทเนี่ยเขาจ่ายให้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้จ่ายในราคาเต็มแต่ถือว่าก็ยังดีนะครับที่เขารับผิดชอบในส่วนหนึ่งคราวนี้มาถึงกรณีที่มันไม่ทันแล้วอย่างหลายพื้นที่ที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหบางทีภาพมุมสูงแทบจะเป็นสุสานรถเลยเพราะว่ารถนี่ถ้ารถเตี้ยหน่อยก็น้ำมิดหลังคานะครับรถสูงหน่อยก็หลังคาโผล่มาความว่าความเสียหายมันเยอะแน่นอนแล้วเราจะทำยังไงดีในกรณีที่เราเจอเคสแบบนี้อย่างแรกก่อนเลยก็คือคุณต้องลองดูว่ารถคุณเนี่ยมีประกันภัยไหมถ้ามีประกันภัยชั้น1นะครับประกันภัยชั้น2 2พัด3พัดเนี่ยเช็คประกันภัยเช็คกรมธรรม์นะครับหรือถ้าเกิดมันอยู่ในน้ำอยู่ในรถจมน้ำเสียหายไปแล้วลองดูว่าเราก็ต้องน่าจะจำได้แหละว่าเราทำประกันกับบริษัทไหนโทรไปนะครับพอเขาเห็นเบอร์โทรเนี่ยเขาก็รู้แล้วแหละว่ารถเราเนี่ยทำประกันกับเขาเนี่ยเป็นทะเบียนอะไรหรือแจ้งทะเบียนรถกับเขาแล้วก็เช็คดูว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อไว้เนี่ยมันคุ้มครองในเรื่องของอุทกภัยวาตภัยด้วยหรือเปล่าหลายคนไม่ทราบนะครับว่าประกันภัยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างชั้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้คุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยทุกขภัยวาตภัยบางกรมธรรม์เนี่ยรวมถึงเรื่องของการจลาจลด้วยแต่ราคามันค่อนข้างสูงโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่เพิ่งซื้อรถมาได้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือรถขึ้นปีที่2ขึ้นปีที่3แล้วนะครับแล้วก็มีการต่อประกันภัยมาอย่างต่อเนื่องแต่บางทีไม่เคยตรวจเช็คเลยว่าประกันภัยของเราเนี่ยครอบคลุมอะไรบ้างแน่นอนนะครับประกันภัยชั้น1เนี่ยมันจะคุ้มครองเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อบุคคลทั้งในรถบุคคลภายนอกรถทรัพย์สินนะครับทั้งทรัพย์สินของตัวรถทั้งทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินสาธารณะอันนี้ประกันภัยชั้นหนึ่งมันครอบคลุมอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เราได้ประกันภัยแถมมาเนี่ยต่อให้เป็นประกันภัยเจ้าดังๆก็แล้วแต่นะครับเราต้องไปดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งว่าในความคุ้มครองเนี่ยมันคุ้มครองในเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเปล่าเนื่องจากว่าราคาของเบี้ยประกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เขาจะต้องรับผิดชอบนะครับก็คือพูดง่ายๆคือทุนประกันนั่นแหละถ้าทุนประกันสูงนะครับครอบคลุมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยเบี้ยมันจะแพงส่วนใหญ่ประกันที่แถมมาเนี่ยเขาจะตัดในเรื่องของอุทกภัยวาตภัยหรือจลาจลออกเพื่อให้เบี้ยประกันมันถูกลงเขาถึงสามารถแถมให้เราได้ตัวอย่างสมมติว่าลดราคาประมาณสัก1ล้านบาทนะครับถ้าเราซื้อประกันภัยชั้น1แบบ full option เลยราคาอาจจะอยู่ประมาณสัก 30,000 บาทถึงประมาณสัก 35,000 นะครับแต่ว่าถ้าตัดความคุ้มครองพวกนี้ออกไปอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก 23,000 ถึง 25,000 แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาเลยแถมให้เราได้ส่วนในกรณีนะครับที่คุณได้ประกันมาแล้วแล้วปรากฏว่ามันไม่คุ้มครองเรื่องอุทกภัยวาตภัยเนี่ยก็โทรไปที่บริษัทประกันภัยนั้นๆแล้วถามว่าเราต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มทั้งอุทกภัยวาตภัยเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเพิ่มประมาณสักเพศละ 1,500 บาทถึง 2,000 บาทต่อปีถ้าคุณเลือกทั้ง2อย่างก็อาจจะอยู่ในช่วงราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มราวๆสัก 3-4,000 บาทโดยประมาณก็สามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะครับพอเราตกลงที่จะซื้อเนี่ยโอนเงินจ่ายเงินเรียบร้อยไปที่บริษัทเขาก็จะออกสลักหลังนะครับของกรมธรรม์อันใหม่มาว่ากรมธรรม์นี้เลขที่นี้นะครับตอนนี้ได้มีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมอย่างน้อยเวลาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมันยังมีคนช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงั้นคุณต้องรับผิดชอบคนเดียวเต็มๆนะครับ กรณีประกันภัยชั้น2 2พลัส3พลัสเนี่ยมันสามารถที่จะซื้อเพิ่มได้นะครับโดยปกติชั้น2เนี่ยมันก็คือจะรวมรถหายไฟไหม้แต่อาจจะไม่คุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุ3พลัสก็คุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของอุทกภัยวาตภัยไฟไหม้รถหายด้วยแต่ว่ามันอาจจะต้องซื้อเพิ่มชั้น3ธรรมดาอาจจะคุ้มครองคู่กรณีนะครับหรือคุ้มครองรถเรากรณีเราเป็นฝ่ายถูกในจำนวนเงินประมาณนึงหรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกับแคมเปญแต่เวลาจะซื้อเนี่ยเราต้องระบุนะครับว่าเราต้องการประกันภัยประเภทเนี้ยที่สามารถที่จะคุ้มครองกรณีรถเกิดสูญหายไฟไหม้เกิดอุทกภัยวาตภัยเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่แนะนำเลยนะครับว่าเบี้ยที่เราซื้อแบบ full option เนี่ยอย่าง2พัส3พัสเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 7-8,000 บาทต่อปีแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทนะครับก็มักจะมีเงื่อนไขในเรื่องของการชำระเงินที่ทำให้เราเบาสบายมากขึ้นเมื่อก่อนอาจจะต้องจ่ายเงินก้อนเงินสดหรือรูดบัตรเครดิตเต็มแต่เดี๋ยวนี้นะครับมันก็มีการแบ่งจ่ายเป็นงวดๆก็ง่ายขึ้นนะครับสมมติร่วมกับบัตรเครดิต 0% 6เดือน 0% 10เดือนหรือหักบัตรเดบิตเจ้านะครับก็มีการหักบัตรเดบิตอย่างของผมเนี่ยผมก็ใช้เจ้านึงนะครับก็มีการกรอกเอกสารนู่นนี่นั่นซื้อเสร็จก็มีการถ่ายรูปส่งแล้วก็มีการวิดีโอคอลตรวจสภาพรถส่วนเบี้ยนะครับสมมติว่าปีละ 8,000 บาทหารมาก็จะเหลือเดือนหนึ่งประมาณสัก900บาทโดยประมาณถึงเวลาบัตรเดบิตที่เราใช้ก็คือบัตร ATM เนี่ยชีนั้นสมมติว่าเขาจะตัดในทุกวันที่10ของเดือนนะครับเราก็เตรียมเงินรอไว้900กว่าบาทหรือ 1,000 อย่างน้อยให้มีไว้ให้เขาตัดได้อัตโนมัติแค่นี้เองนะครับอย่างน้อยคือมันเป็นการลงทุนเรื่องของความเสี่ยงถ้าไม่เกิดเหตุนะครับก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเกิดเหตุเมื่อไหร่มันสามารถที่จะช่วยคุณผู้ฟังแบ่งเบาภาระได้เยอะมากขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเคสที่เจอกับรถผมเองเนี่ยรถคันนั้นเนี่ยปกติผมจะใช้รถยาวมากรถคันนั้นก็น่าจะเข้าประมาณปีที่15ละก็เป็นปีสุดท้ายนะครับที่บริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะรับของบริษัทนั้นหลายๆบริษัทเนี่ยบางทีเกิน10ปีเขาก็ไม่รับเป็นประกันภัยชั้น1ละแต่บริษัทนี้ยังรับอยู่ผมก็ลังเลนะครับลังเลจนวันสุดท้ายเลยว่าเอ๊ะจะชั้น1หรือชั้น3ดีเพราะว่าชั้น1เนี่ยราคาเบี้ยมันขึ้นสูงมากจากเดิมเนี่ยประมาณสัก 18,000 บาทต่อเดือนนะครับพอลดอายุถึงประมาณนึงเบี้ยมันจะลดลงเรื่อยๆลดลง1ก็คือตามอายุรถ2ก็คือกรณีที่เราไม่ได้เคลมแต่สุดท้ายพอลดถึงอายุเกินกว่า10ปีเบี้ยมันก็จะค่อยๆขึ้นเพราะว่าพอเป็นรถเก่าความเสี่ยงมันเพิ่มปีสุดท้ายเนี่ยเบี้ยก็พอๆกับตอนผมซื้อป้ายแดงก็ประมาณสัก 18,000 บาทก็ลังเลอยู่เพราะว่าถ้าเป็นชั้น3พลัสมันก็อยู่ประมาณสัก 8,000 ต่างกันครึ่งๆสุดท้ายมาตัดสินใจนาทีสุดท้ายเลยประมาณสัก 3:30 นะครับเพราะว่าเขาต้องทำก่อน 4:00 น.ก็เลือกชั้น1หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เกิดเหตุขึ้นก็คือผมขับตามรถบรรทุก6ล้อที่ขนพวกวัสดุก่อสร้างแล้วเขาก็มีรั้วนะครับรั้วหรือแผงจราจรเนี่ยตกลงมาใส่รถผมเกิดความเสียหายทั้งคันนะครับแต่ว่าความเสียหายมันไม่ได้มากเพราะว่าพอชนปุ๊บเนี่ยมันก็กระเด็นกระดอนมาตีฟาดส่วนต่างๆของรถโดนแทบทุกชิ้นเลยยกเว้นมีอยู่แค่2ชิ้นที่ไม่โดนก็คือประตูหน้ากับประตูหลังฝั่งซ้ายที่เหลือเนี่ยกันชนหน้ากระจกหน้าหลังคาตัวเกาะขอบประตูด้านขวาฝากระโปรงท้ายยันไปถึงกันชนหลังนะครับมีรอยบุบรอยคูดเสียหายสรุปคือต้องทำสีเกือบทั้งคันแล้วก็มีเปลี่ยนอะไหล่มีไฟหน้ามีสปอตไลท์มีหน้ากระจังอีกหลายชิ้นสรุปความเสียหายก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่ต้องเข้าไปเคลมสีเนี่ยยกเว้น2ชิ้นก็คือประตูฝั่งซ้ายรวมราคาอะไหล่ทั้งหมดเนี่ย50,000 กว่าบาทเกือบ 60,000 บาทถามว่าถ้าผมทำชั้น3นะครับ3พัสณเวลานั้นคือสุดท้ายเงินก้อนนี้ผมก็ต้องจ่ายเองแน่นอนนี่มันคือการซื้อความเสี่ยงนะครับอย่าคิดว่าเอ้ยเราไม่ขับชนใครหรอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างน้อยคือคุณทำชั้น2พัส3พัสอะไรเอาไว้เนี่ยที่มันสามารถที่จะคุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์หรือทรัพย์สินบุคคลภายนอกได้ทำไว้เถอะครับอย่างน้อยคือมันผ่อนหนักเป็นเบา ในกรณีที่รถเราเนี่ยเราไม่มีตังค์ซ่อมก็ไม่เป็นไรแต่รถคนอื่นอย่างน้อยมีประกันช่วยซัพพอร์ตอ่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของการซ่อมรถหลังน้ำท่วมบ้างกรณีแรกก็คืออย่างที่บอกว่าเช็คก่อนว่ารถเรามีประกันภัยไหมแล้วประกันภัยของเราคุ้มครองเรื่องของอุทกภัยวาตภัยไหมถ้ามีนะครับโทรแจ้งประกันก่อนให้เขามาประเมินความเสียหายอาจจะยังไงดีถ้าสมมุติว่าประกันเขาดูแล้วโอ้โหคันนี้ไม่ไหวต้องคืนทุนประกันนะครับหรือคืนซากหรือตีซากถ้าประกันระบุนะครับว่ารถคุณเนี่ยต้องคืนทุนประกันหรือคืนซากให้ประกันภัยไปอันเนี้ยยอมรับเถอะเพราะว่าถ้าซ่อมนะครับส่วนใหญ่มันจะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วการทำแบบนี้หนึ่งก็คือช่วงระยะเวลาที่เรารอเงินนะครับเราก็สามารถที่จะได้เงินก้อนเนี่ยถ้าสมมุติว่ารถคุณผ่อนหมดแล้วคุณก็จะได้เต็มก้อนถ้าคุณยังผ่อนไม่หมดมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะต้องให้เจ้าของเงินก็คือบริษัทไฟแนนซ์นะครับคุณอาจจะเหลือก้อนเล็กก้อนน้อยก็ต้องทำใจแต่อย่าทู่ซีซ่อมในกรณีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่คุ้ม1รอนาน2บางทีรถซ่อมออกมาแล้วไม่เหมือนเดิมขับไปเดี๋ยวเกิดอาการนู่นนี่นั่นมันก็ไม่จบและจะมาเสียใจทีหลังมันก็ลำบากละในกรณีที่รถคุณไม่มีประกันภัยนะครับสิ่งที่ควรทำหลังน้ำรถก็คือห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดจริงๆรถที่มีใช้รีโมทในการเปิดล็อกประตูนะครับหรือรถยนต์ไฟฟ้าที่พอปลดล็อกแล้วเปิดประตูปุ๊บระบบขึ้นออนอันนี้ต้องระวังให้มากเพราะว่ามันอาจจะทำให้ไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรและเกิดความเสียหายได้เนื่องจากว่าพอเป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้าเนี่ยกดรีโมทปุ๊บเปิดประตูระบบขึ้นออนหมายความว่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยกลับมาใช้งานพร้อมออกสตาร์ทได้ทันทีเพียงแค่คุณเหยียบเบรกแล้วก็เข้าเกียร์ส่วนรถที่ใช้รีโมทในการเปิดประตูนะครับพอคุณกดรีโมทปุ๊บวงจรของพวกเซ็นทรัลล็อกหรืออะไรพวกนี้มันจะทำงานมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้เพราะว่าน้ำที่มันแช่อยู่เนี่ยมันเป็นน้ำที่มีสิ่งสกปรกแขวนลอยอยู่พวกดินพวกตะกอนนะครับซึ่งน้ำที่มันมีสารแขวนลอยพวกนี้มันจะทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นตัวนำไฟฟ้าตรงไหนที่น้ำท่วมอยู่มันก็จะเกิดการลัดวงจรช็อตเสียหายแต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำสะอาดเช่นน้ำในสระน้ำนะครับมันไม่มีสารแขวนลอยเพราะฉะนั้นมันไม่ทำตัวเป็นสะพานไฟถ้าต้องการเปิดประตูนะครับให้ใช้วิธีแบบแมนนวลก็คือใช้ดอกกุญแจอันนี้คุณผู้ฟังต้องศึกษาดูว่าโดยปกติรถที่มีรีโมทหรือเป็นสมาร์ทคีย์ที่แบบเหมือนบัตรเครดิตนะครับมันจะมีกุญแจที่ซ่อนอยู่ในตัวรีโมทหรือบางรุ่นก็จะมีดอกกุญแจเฉพาะแยกมาให้ตาหาแล้วต้องไปดูที่มือเปิดประตูนะครับบางทีเราอาจจะไม่เห็นลูกกุญแจหรอกเพราะว่าเขามีฝาครอบไว้เพื่อความสวยงามแต่เราสามารถที่จะงัดไอ้ตัวเนี้ยออกมาได้เพื่อเสียบดอกกุญแจเข้าไปแล้วทำการไขประตูด้วยมือด้วยกลไกนะครับหรือแมนนวลมันจะทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยไม่ทำงานแต่ถ้าเป็นรถที่เปิดประตูปุ๊บระบบออนเลยเนี่ยแนะนำว่าให้เปิดประตูฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นออนเฉพาะประตูคนขับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะบางทีรถที่เป็นพื้นฐานพวงมาลัยซ้ายเดิมเนี่ยมันอาจจะทำงานทั้งสองฝั่งก็ได้แต่ว่าพยายามหารูกุญแจ

0: อย่างแรกก็คือถอดแบตเตอรี่ออกก่อนเพื่อตัดวงจรเพราะบางทีแบตเตอรี่เนี่ยไฟมันยังไม่หมดนะครับมันโดนน้ำท่วมก็จริงแต่มันอาจจะยังเก็บไฟอยู่สิ่งที่ควรทำคือถอดแบตเตอรี่การถอดแบตเตอรี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือถอดขั้วลบก่อนเสมอนะครับเวลาใส่ขั้วลบทีหลังเสมอถอดแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาประเมินดูว่ารถเราเนี่ยความเสียหายมันไปถึงตรงไหนแล้วค่อยยกหรือขึ้นสไลด์เอาไปที่อู่หรือศูนย์บริการในกรณีที่คุณไม่มีประกันภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อนะครับว่าหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างกับรถของเราที่จอดจมน้ำมาบางที่เนี่ยเป็นอาทิตย์บางที่ก็ร่วม10วันพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
0: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับอยู่กับผมภาคภูมิวรรณแสงช่วงเบรกที่แล้วเนี่ยช่วงปลายเบรกเนี่ยมันถึงตรงที่ว่ากรณีที่รถคุณไม่มีประกันภัยนะครับต้องซ่อมด้วยตัวเองสิ่งแรกที่ควรทำคือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับแล้วก็อย่าเปิดด้วยรีโมทไฟฟ้าหรือรถที่เปิดประตูปุ๊บระบบออนอย่างรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยก็ควรจะต้องเปิดด้วยวิธีแมนนวลก็คือใช้ดอกกุญแจนะครับรถทุกคันนะครับจะมีช่องกุญแจที่เป็นช่องกุญแจที่ไขด้วยมือเนี่ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะซ่อนอยู่ในมือเปิดประตูนะครับบางคันก็ต้องดึงตัวพลาสติกที่ครอบอยู่ตรงปลายสุดออกบางคันก็อาจจะต้องงัดมือเปิดประตูขึ้นแล้วก็เห็นลูกกุญแจอยู่ด้านในก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อบางคันนะครับรถพวงมาลัยขวาก็จริงแต่ว่าลูกกุญแจอยู่ประตูหน้าซ้ายก็มีในกรณีที่พื้นฐานของรถคันนี้มันเป็นรถพวงมาลัยซ้ายมาก่อนบางทีเขาก็ไม่ได้ย้ายพวงกุญแจขออภัยครับดอกกุญแจเป็นการเพิ่มต้นทุนแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้ใช้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาคู่มือให้ดีแต่เท่าที่เทสรถมาก็ยังไม่เคยเห็นรถที่ไม่มีลูกกุญแจให้นะครับหรือถ้าไม่มีเขาก็จะมีวิธีที่ช่างของแต่ละยี่ห้อจะรู้ว่ารถรุ่นนี้นะมีวิธีเปิดประตูหรือปลดล็อกประตูยังไงในกรณีที่เราหาไม่เจอจริงๆนะครับก็ต้องถามศูนย์บริการหลังจากที่ถอดขั้วแบตเตอรี่แล้วนะครับ1มันตัดวงจรการทำงานของระบบไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเบาบางลงแต่ถ้าเกิดคุณเปิดออนสวิตช์เมื่อไหร่เนี่ยความเสียหายมันอาจจะลุกลามมากขึ้นในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเตรียมตัวได้ทันนะครับผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยหรือถ้าพอมีเวลาเล็กน้อยเนี่ยถอดขั้วแบตเตอรี่ก่อนแต่ถ้ามันไม่ทันจริงๆนะครับหลังจากที่น้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทำโดยการถอดแบตเตอรี่นะครับถอดแบตเตอรี่เสร็จในกรณีที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับทำได้แค่นั้นแหละถอดขั้วแบตเตอรี่12โวลต์แล้วที่เหลือก็คือถ้ารถมีประกันก็เรียกประกันนะครับคราวนี้จะยกไปซ่อมที่อู่หรือศูนย์บริการก็แล้วแต่ในกรณีที่เป็นรถน้ำมันเนี่ย

0: หรือรถไฮบริดหรือรถปลั๊กอินไฮบริดที่ยังมีเครื่องยนต์อยู่เราต้องประเมินความเสียหายก่อนว่า1น้ำเข้าเครื่องยนต์ไหมนะครับน้ำเข้าระบบเกียร์ไหมหรือน้ำเข้าไปในกระบอกสูบหรือเปล่าการตรวจเช็คก็คือมันจะมีก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์นะครับเราก็ดึงออกมาแล้วก็ลองดูว่าสีของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยเป็นแบบไหนโดยปกติน้ำมันเครื่องใช้แล้วนะครับสีน้ำมันก็อาจจะดำแต่ว่ามันจะดำแบบใสๆเหมือนกับเวลาเราทอดของทอดนานๆเนี่ยเราไปเห็นตลาดเนี่ยบางทีเราเห็นน้ำมันดำๆเนี่ยมันจะดำแบบนั้นถ้าน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันยังมีความใสอยู่ก็แสดงว่าหลอดนะครับน้ำยังไม่เข้าเครื่องยนต์แต่ถ้าสีของน้ำมันเครื่องสีของน้ำมันเกียร์มันเปลี่ยนเป็นสีเหมือนต้มยำน้ำข้นนะครับเป็นสีขุ่นๆแบบนั้นหรือเปลี่ยนเป็นสีเหมือนชาเย็นสีเหมือนโอนตินอะไรประมาณนี้แสดงว่าน้ำเข้าไปในเครื่องยนต์กับระบบเกียร์สิ่งที่ควรทำก็คือยังไม่ต้องทำอะไรนะครับตรวจเช็คต่อไปอันนี้ก็คือในเรื่องของน้ำเข้าในส่วนของเครื่องนะครับแต่เป็นเครื่องในส่วนของระบบอื่นนะครับก็คือที่น้ำมันเครื่องมันเข้าไปถึงส่วนเกียร์ก็เหมือนกันแต่น้ำมันจะเข้าอีกจุดหนึ่งก็คืออันนี้เข้าไปในกระบอกสูบถ้าเราดับเครื่องยนต์เนี่ยสมมติว่ารถเครื่องยนต์3สูบ4สูบเนี่ยเวลาเราดับเครื่องนะครับมันอาจจะมีวาล์วบางตัวที่ค้างอยู่ในจังหวะเปิดเพราะว่าไซเคิลการทำงานของเครื่อง3สูบ4สูบเนี่ยมันจุดระเบิดไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นในจังหวะที่เราดับเครื่องมันอาจจะมีวาล์วไอดีบางสูบเปิดค้างวาล์วไอเสียบางสูบเปิดค้างอยู่สิ่งที่ต้องทำต่อมาก็คือต้องเช็คว่าน้ำเข้าไปในกระบอกสูบหรือเปล่าสิ่งที่จะเช็คได้ก็คือ1ลองเปิดกรองอากาศดูนะครับว่าน้ำเข้ากรองอากาศไหมถ้าน้ำเข้ากรองอากาศนะครับลองถอดท่อกรองอากาศตรงบริเวณท่อร่วมไอดีดูแล้วก็ลองมองเข้าไปหรือเอามือล้วงเข้าไปนะครับว่ามีน้ำหรือเปล่ารถบางรุ่นอาจจะเช็คง่ายเปิดปุ๊บเจอเลยว่าโอ้โหมีน้ำอยู่ในท่อไอดีงั้นแสดงว่าน้ำอาจจะเข้าไปในกระบอกสูบบางสูบหรือถ้าเปิดเช็คแล้วมันไม่เห็นนะครับสิ่งที่จะเช็คได้ก็คือ1ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินถอดหัวเทียนออกทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นรถดีเซลก็ถอดหัวฉีดออกแต่ว่าถ้าดีเซลเนี่ยอาจจะถอดยากนิดนึงอาจจะต้องให้ช่างที่มีความชำนาญนะครับเมื่อถอดหัวเทียนหรือหัวฉีดดีเซลออกเนี่ยในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหัวเทียนก็คือรถที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินให้ใช้ประแจนะครับหมุนที่เผาข้อเหวี่ยงคือรถมันจะมีผู้เล่ล่างสุดเนี่ยที่มันจะมีน็อตตัวใหญ่นะครับอาจจะเบอร์19หรือเบอร์21เนี่ยให้ใช้ประแจนะครับแล้วก็ใช้มือแรงคนเนี่ยหมุนเครื่องยนต์นะครับพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าวัฏจักรดูดอัดระเบิดคายคราวนี้สูบที่มันมีลิ้นหรือวาล์วไอดีหรือวาล์วไอเสียที่เปิดค้างอยู่เนี่ยมันอาจจะมีน้ำย้อนเข้ามาทางท่อร่วมไอดีหรือท่อไอเสียก็ได้ในกรณีที่น้ำมันท่วมมิดคันถ้าเราหมุนด้วยมือนะครับน้ำเนี่ยมันจะทะลักออกมาจากรูหัวเทียนหรือรูหัวฉีดของเครื่องยนต์ดีเซลถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะไล่น้ำออกได้ก็ทำให้เราเห็นว่าโอเคน้ำเข้าเครื่องยนต์ในกรณีที่เราตรวจเช็คแล้วนะครับปรากฏว่าน้ำเข้าไปในกระบอกสูบน้ำเข้าไปในห้องแข็งน้ำมันเครื่องนะครับก็คือสีน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำเข้าไปในระบบเกียร์เนื่องจากสีเกียร์เปลี่ยนสีน้ำมันเกียร์เปลี่ยนเป็นขุ่นๆเนี่ยต้องมาประเมินเรื่องของการซ่อมก่อนในกรณีที่คุณจอดรถเอาไว้นะครับแล้วน้ำท่วมจนเข้าเครื่องแบบนี้มันซ่อมง่ายแล้วก็ราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมถูกกว่าส่วนกรณีที่2คือคุณขับลุยน้ำเครื่องยนต์ยังติดอยู่แล้วปรากฏว่าน้ำทะลักเข้าเครื่องนะครับอันเนี้ยซ่อมยากต้องมาประเมินความเสียหายซึ่งค่าใช้จ่ายอาจจะสูงเอาเรื่องแรกก่อนนะครับกรณีที่จอดรถอยู่เฉยๆเครื่องยนต์ดับอยู่แล้วน้ำท่วมมิดคันเลยแล้วน้ำเข้าเครื่องนะครับเข้ากระบอกสูบเข้าอ่างน้ำมันเครื่องเข้าเกียร์ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องผ่านะครับหรือเป็นชิ้นๆเพื่อซ่อมกรณีแบบนี้นะครับเมื่อเราถอดหัวเทียนในเครื่องยนต์เบนซินถ้าเราถอดหัวฉีดในเครื่องยนต์ดีเซลมันสามารถที่จะใช้มือเนี่ยหมุนเผาข้อเหวี่ยงนะครับโดยใช้ประแจแล้วไล่น้ำออกมาได้นะครับพอไล่น้ำออกมาจ จนไม่มีน้ำกระเด็นออกมาใช้ลมเป่าจนแห้งแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่นะครับอาจจะเปลี่ยนรอบนึงใช้น้ำมันเครื่องถูกๆก่อนนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเดิมออกให้หมดเอาน้ำมันเครื่องถูกๆใส่เข้าไปแล้วก็รันเครื่องไว้สักแป๊บนึงสัก 10-20 นาทีนะครับแล้วก็ถ่ายทิ้งอีกรอบแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้ส่วนเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาอันนี้ก็ง่ายก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกภาคคัพมันอาจจะติดในช่วงแรกๆนะครับเดี๋ยวพอใช้งานไปมันก็หายใช้ได้เหมือนเดิมกรณีที่ท่วมนานๆบางทีภาคคัพมันก็อาจจะมีร่อนบ้างก็อาจจะต้องเป็นการซ่อมในระยะต่อไปส่วนเกียร์อัตโนมัตินะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีการฟอกเกียร์ก็สามารถที่จะไปฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์เดิมที่มีน้ำอยู่เนี่ยออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ทั้งระบบก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่จะใช้งานได้นานแค่ไหนอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความเสียหายต่อเนื่องถ้าโชคดีที่ตัวผ้าคัดไม่หลุดไม่ล่อนนะครับในกรณีที่น้ำมันเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้นานแต่ถ้าผ้าคัดมันบวมมันหลุดล่อนอันนี้อาจจะซ่อมไปสักเดือน2เดือน3เดือนมันถึงออกอาการแบบนี้ก็มีถ้ากรณีแบบนี้ก็ต้องมาโอเวอร์ฮอลเกียร์ทีหลังแต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้จ่ายหนักๆเป็นก้อนนะครับส่วนประเด็นที่2ในกรณีที่คุณขับรถลุยน้ำท่วมแล้วเครื่องน็อกดับอยู่ในน้ำเลยนะครับสิ่งที่ควรทำอย่างแรกคือไม่ควรสตาร์ทเครื่องเนื่องจากว่าถ้าน้ำมันเข้าไปในกระบอกสูบถ้าคุณสตาร์ทเครื่องปุ๊บน้ำเนี่ยมันไม่เหมือนอากาศนะครับอากาศเนี่ยเวลาที่เราบีบอัดปริมาตรมันลดลงเหมือนกับตัวสลิงฉีดยานะครับถ้าสมมติว่าคุณยืดมาสุดแล้วคุณเอามืออุดด้านปลายไว้ตรงที่จะต่อกับเข็มเนี่ยแล้วคุณกดก้านอัดเข้าไปเนี่ยอากาศมันยุบตัวได้แต่ถ้ากลับกันนะครับเป็นของเหลวคุณใส่น้ำเข้าไปมันไม่สามารถจะบีบอัดเข้าไปได้ในกรณีนี้ถ้าน้ำมันเข้าไปในกระบอกสูบแล้วคุณสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ1อาจจะลูกสูบแตกก้านสูบคดหรือข้อเหวี่ยงอาจจะคดนะครับวาล์วก็อาจจะคดได้ในกรณีนี้นะครับหลังจากที่ไล่น้ำออกจากกระบอกสูบไล่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วเนี่ยถ้าสตาร์ทดูแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาคือติดไม่ครบสูบหรือเสียงดังผิดปกติแบบนี้มันต้องผ่าเครื่องหรือโอเวอร์ฮอลเครื่องก็คือต้องยกเครื่องออกมานะครับเปิดฝาสูบไล่เช็ควาล์วไล่เช็คลูกสูบก้านสูบเผาข้อเหวี่ยงทั้งหมดเลยบางทีฝาสูบนะครับฝาสูบคดก็มีกรณีแบบนี้ถ้าสมมุติว่าประเมินแล้วค่าซ่อมในการผ่าเครื่องเนี่ยอยู่ในราคาประมาณสัก 3-4 หมื่นบาทซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับในกรณีที่ต้องมีการตีปอกสูบใหม่เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนก้านสูบใหม่เปลี่ยนพวกแบริ่งอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการซ่อมนานพอสมควรกรณีแบบนี้นะครับลองพิจารณาเครื่องยนต์มือ2เป็นเครื่องเชิงกงที่เราคุ้นเคยกันนะครับกรณีแบบนี้ถ้าเราซื้อเครื่องมือ2 1ใช้เวลาในการซ่อมน้อยกว่า2เรื่องของอายุการใช้งานบางทียาวนานกว่าการที่เราซ่อมเครื่องเดิมเพราะบางทีการซ่อมเครื่องเดิมเนี่ยการปาดฝาสูบหรือปาดเสื้อสูบแล้วก็ประกอบกับเข้าไปใหม่นะครับบางทีมันใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมใช้งานเป็นนานๆอาจจะเจอปัญหาเรื่องความร้อนหรือปัญหาอะไรตามมาเยอะแยะมากมายซึ่งมันเจอขึ้นได้นะครับมันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเจอกันได้บ่อยกรณีแบบนี้แนะนำว่าเปลี่ยนเครื่องดีกว่าเพราะตัดปัญหานะครับโดยปกติเครื่องเนี่ยมันจะมีการรับประกันอยู่ประมาณ3วัน7วันซึ่งปกติเวลาเราไปซื้อเครื่องนะครับถ้าสมมุติให้ช่างไปซื้อเนี่ยมันก็จะมีการสตาร์ทให้ดูโอเคฟังเสียงถ้ามันไม่มีเสียงผิดปกติอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้ในระดับหนึ่งค่าใช้จ่ายบางทีพอๆกันกับการโอเวอร์ฮอลแต่เร็วกว่าชัวร์กว่าแล้วก็กรณีที่บางทีบางร้านเนี่ยเขาอาจจะมีเขาเรียกเป็นซื้อเครื่องท่อนตรงราคาจะถูกกว่ามากคำว่าซื้อเครื่องท่อนตรงก็คือว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าจะไม่มีอุปกรณ์ส่วนควบเช่นไดชาร์จคอมแอร์จะไม่มีชุดสายไฟนู่นนี่นั่นแต่ว่าราคามันจะถูกเพราะว่าบางทีเราขับรถลุยน้ำเนี่ยแล้วเครื่องน็อกเนี่ยคอมแอร์ไม่ได้พังไดชาร์จไม่ได้พังมอเตอร์สตาร์ทไม่ได้พังชุดสายไฟไม่ได้เสียหายแต่มันพังในเครื่องนะครับกรณีที่เราไปซื้อเครื่องอย่างเดียวไม่มีเกียร์เนี่ยสมมติว่าราคาเครื่อง30,000 บาท 35,000 บาทมันพอๆกับซ่อมแต่อาจจะใช้เวลาในการเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยแค่1-2วันแค่นั้นเองถ้ากรณีที่ช่างเขาว่างๆส่วนถ้าซื้อเครื่องท่อนตรงนะครับสมมติว่าเราซื้อเครื่องพร้อมอุปกรณ์ครบไม่มีเกียร์อัตโนมัตินะครับสมมติราคาเครื่องประมาณ 35,000 ท่อนตรงเนี่ยอาจจะราคาประมาณสัก 20,000 บาทถ้าสมมติว่ามีท่อนตรงก็ซื้อท่อนตรงลดค่าใช้จ่ายส่วนเกียร์ต้องประเมินดูอีกทีนึงนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้ำก็เข้าเกียร์และรถเราใช้งานมาประมาณสัก150,000 โลหรือใกล้ 200,000 โลแล้วซึ่งอายุเกียร์มันอาจจะต้องเข้าเกณฑ์ที่ใกล้ต้องโอเวอร์ฮอนแบบนี้แนะนำว่าซื้อเครื่องพร้อมเกียร์มาเลยนะครับชัวร์กว่าส่วนเกียร์เดิมเนี่ยก็อาจจะขายเป็นมือสองได้เครื่องเดิมนะครับมันก็อาจจะแยกชิ้นส่วนขายได้ขายอะไหล่ได้ไม่ใช่กองทิ้งไว้ที่อู่นะครับเพราะว่าบางทีอู่เขาก็ลูกค้าไม่ใยดีไม่ดูแลผมก็เอาไปขายซะอย่างนั้นก็มีในกรณีที่ขับลุยน้ำแล้วเครื่องดับนะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้ซ่อมเท่าไหร่เพราะว่าซ่อมมาแล้วไม่ค่อยจบเครื่องมือสองนะครับยังมีความน่าเป็นไปได้ในการใช้งานระยะยาวมากกว่าแค่ตอนซื้อเนี่ยเช็คเครื่องให้ดีนะครับแล้วก็หาอู่ที่ไว้ใจได้ส่วนใหญ่อู่เนี่ยเขาก็จะมีดีลกับพวกร้านขายเครื่องอยู่แล้วแล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับก็คือว่าคุณต้องลองหาอู่ที่ซ่อมเฉพาะยี่ห้อหรือเฉพาะรุ่นเพราะว่าอู่พวกนี้จะมีอะไหล่เยอะแล้วก็มีความชำนาญสูงอย่างรถน้องผมนะครับที่เคยมีปัญหาน้ำเข้าเครื่องแล้วพังเนี่ยถ้าโอเวอร์ฮอลคือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในใหม่หมดเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก 40,000-45,000 บาทโดยประมาณถ้าซื้อเครื่องมือ2ประมาณ 30,000 บาทก็คือเครื่องพร้อมอุปกรณ์นะครับพวกไดชาร์จคอมแอร์แต่พอไปซื้อท่อนตรงเนี่ยเหลือ 20,000 บาทแต่ว่าไปอู่เฉพาะก็คือน้องผมเนี่ยใช้ Mazda 2ก็ไปอู่ที่เขาซ่อมมาสด้าอย่างเดียวเลยอะไหล่อะไรเขามีเยอะมีความชำนาญเขามีเครื่องที่เป็นท่อนตรงอยู่ที่อู่ด้วยนะครับเขาก็รับประกัน3เดือนใช้เวลาเปลี่ยนเนี่ย2วันนะครับวันแรกยกของเก่าออกวันตอนเย็นเนี่ยก็เริ่มประกอบเครื่องตัวใหม่เข้าไปรุ่งขึ้นติดเครื่องถ่ายของเหลวนู่นนี่นั่นลองวิ่งเทสดูวันที่3สามารถส่งมอบรถได้แล้วนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณสัก35,000รวมเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหม้อน้ำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ผ่านมาประมาณสักเกือบ10ปีละทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแค่ว่าถ้าเปลี่ยนเครื่องสิ่งที่ต้องทำต้องตรวจเช็คก็คือเครื่องตัวใหม่จะต้องมีใบอินวอยซ์ก็คือเป็นใบนำเข้านะครับผ่านศุลกากรนู่นเรียบร้อยแล้วเพราะรถยนต์เนี่ยมันจะมีเลขตัวถังกับเลขเครื่องยนต์ที่มันจะต้องตรงกับคู่มือจดทะเบียนเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์นะครับจะมีการรันนัมเบอร์ไปจะไม่มีการซ้ำกันโดยเด็ดขาดนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนเครื่องนะครับคุณต้องได้ใบอินวอยซ์มาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากคุณเปลี่ยนเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยสมมติว่าร้านที่ขายเครื่องยนต์หรืออู่รับประกันให้7วัน15วัน1เดือนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใช้ไปจนกว่ามันจะหมดประกันพอหมดประกันเรียบร้อยสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องทำก็คือไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อที่จะไปลงในเล่มคู่มือประจำรถนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาที่เราจะขายต่อเวลาจะโอนนะครับถ้าขนส่งเขาตรวจแล้วเลขเครื่องยนต์ไม่ตรงกับเลขที่อยู่ในเล่มนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะโอนได้ฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับหลังจากหมดประกันก็ไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องให้เรียบร้อยถามว่าทำไมต้องรอหมดประกันนะครับมันก็อาจจะมีกรณีที่ใช้งานไป 3-4 วันเครื่องมีปัญหาถ้ามันอยู่ในประกันเขาก็เปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ให้ได้สบายๆแต่ถ้าเกิดคุณออกจากอู่วันนี้แล้วไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์เลยนะครับสมมติว่าอีก 3-4 วันเครื่องมีปัญหาต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่หลังจากเปลี่ยนเครื่องใหม่คุณก็ต้องไปแจ้งอีกรอบนึงมันเสียเวลานะครับแล้วก็ในเล่มมันก็จะกลายเป็นว่าโอ้โหรถอะไรเนี่ยเปลี่ยนเครื่องมา2ตัว3ตัวก็ถ้าเขามีการรับประกันกี่วันก็แล้วแต่นะครับขับไปให้มันครบจนครบประกันก่อนแล้วค่อยไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ทีหลังแล้วก็ในช่วงที่ ยังอยู่ในรับประกันนะครับบางทีสมมุติว่าอู่บอกว่าโอเครับประกันงานซ่อม1เดือน30วันช่วงเนี้ยพยายามขับทุกวันนะครับขับทุกวันเลยวิ่งให้เยอะๆไว้ก่อนแล้วก็หมั่นสังเกต1เรื่องความร้อนว่ามีความร้อนขึ้นผิดปกติไหมหลังจากที่ขับทุกวันนะครับตอนเช้าก่อนสตาร์ทเครื่องตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร์ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมเพราะบางทีเอ้ยขับไป2วันน้ำหายขับไป3วันน้ำหายก็แสดงว่ามันอาจจะมีการรั่วถ้ามองไม่เห็นด้วยตามันรั่วเข้ากระบอกสูบไหมสังเกตดูว่าเวลาขับนะครับอาจจะให้ใครลองสังเกตดูยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วดูว่าเวลาเราวิ่งออกไปเนี่ยมีควันขาวมีควันดำหรือเปล่าถ้ามีสิ่งผิดปกติเนี่ยในช่วงที่ยังอยู่รับประกันนะครับรีบเข้าไปที่อู่ไปทำการตรวจเช็คหาสาเหตุให้เรียบร้อยเพราะว่าการเปลี่ยนเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะมีปัญหาตามมาบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะปกติแต่ว่าเท่าที่เจอคือบางทีน้ำในหม้อน้ำหายเนื่องจากว่าท่อตรงนู้นไขไม่แน่นหรือท่อตรงนี้หลุดหลวมนะครับหรือน้ำมันเครื่องหายเพราะว่ายางตีนวาล์วรั่วหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะได้ไล่หาสาเหตุนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะแก้ไขได้ถ้าอยู่ในรับประกันก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่แต่ว่าถ้ามันเป็นปัญหาเล็กน้อยก็อาจจะซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนเพราะว่าเครื่องยนต์มือสองเนี่ยมันก็มีคุณภาพประมาณนึงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งมาเท่าไหร่ในกรณีที่มันเป็นเครื่องจักรหัวตัดนะครับถ้าเขาตัดครึ่งคันมาเนี่ยโอเคมันอาจจะเห็นเลขใหม่ได้ว่าเอ้ยเครื่องตัวนี้วิ่งมา 70,000 โล 80,000 โล 100,000 กิโลมันก็จะได้เข้าไปในช่วงที่เราสามารถที่จะประเมินในการดูแลรักษาต่อได้ในกรณีที่เปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับโดยเฉพาะเครื่องที่ใช้สายพานในการขับเคลื่อนตัวโซ่แคมชาร์ปไอตัวเพาแคมชาร์ปนะครับส่วนใหญ่มันก็จะมี3รูปแบบ1ใช้สายพานขับ2ใช้โซ่ขับ3ใช้เฟืองขับในกรณีรถที่เป็นสายพานและโซ่มันมีอายุการใช้งานนะครับรถบางรุ่นระบุว่าสายพานขับแคมชาร์ปเนี่ยต้องเปลี่ยนทุก 80,000 โลหรือ 100,000 กิโลโซ่ขับแคมชาร์ปนะครับบางรุ่นก็อาจจะเปลี่ยน100,000 โลหรือ 150,000 โลหรือ 200,000 โลอันเนี้ยบางทีหลายคนบอกว่าเฮ้ยในเมื่อเครื่องมันกองอยู่ข้างนอกแล้วอ่ะเปลี่ยนไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหรือเข้าหรือออกอีกจริงๆอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเผื่อกรณีที่เครื่องยนต์มีปัญหาเราต้องไปเปลี่ยนเครื่องตัวใหม่ก็ต้องรื้ออีกอ่ะเลยแนะนำว่าในกรณีรถที่ใช้สายพานหรือโซ่เนี่ยซึ่งเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมันใช้งานมากี่หมื่นกิโลอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเปลี่ยนหรือยังสมมติว่ารถคันนี้ต้องเปลี่ยนทุก 80,000 กิโลแต่ปรากฏว่าเครื่องที่ได้มาวิ่งมา 75,000 ก็ใกล้ที่ต้องได้เปลี่ยนนะครับแนะนำว่าวิ่งให้จนหมดการรับประกันก่อนถ้ารับหมดรับประกันแล้วรถไม่มีปัญหาใดๆสิ่งที่ควรต้องทำในลำดับต่อไปก็คือวางแผนในการที่จะเปลี่ยนสายพานขับตัวแคมชาร์ปหรือโซ่ที่ขับแคมชาร์ปเพราะถ้ามันขาดนะครับกรณีที่เป็นสายพานถ้ามันขาดหรือกระโดดข้ามร่องเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องยนต์พังเสียหายอีกก็แนะนำว่านะครับขับไปสักเดือนนึงหรือหมดประกันเนี่ยโอเคเครื่องยนต์ทำงานราบรื่นดีไม่มีปัญหาก็เข้าไปเปลี่ยนสายพานอีกรอบนึงคราวนี้เราก็ดูที่หน้าปัดรถเราว่ารถเราวิ่งอยู่เท่าไหร่สมมติว่าตอนนี้คุณวิ่งมา 100,000 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ดูตามคู่มือเลยว่ารอบเปลี่ยนสายพานของเราเนี่ยถ้ารถคุณระบุว่า 80,000 โลถ้าตอนนี้ไมล์มันอยู่ 100,000 คุณก็จดเลยว่าเปลี่ยนสายพานแคมชาร์ปวันที่เท่านี้นะครับเลขไมล์เท่านี้แล้วคุณก็บวกเอาไว้อีก 80,000 โลเพื่อเตือนตัวเองว่าถึงกิโลนี้เดี๋ยวฉันต้องเปลี่ยนกรณีที่เป็นโซ่ก็เช่นเดียวกันนะครับโซ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาดทันทีแต่บางทีโซ่มันยืดมันก็จะเกิดเสียงดังรำคาญแต่ว่าโซ่เนี่ยมันก็ยังมีอาการให้เราได้ยินอยู่นะครับมันไม่เหมือนสายพานสายพานนี่คือถ้ามันเสื่อมฟันมันหลุดฟันมันหลอหรือขาดเนี่ยมันเสียหายทันทีแต่โซ่มันจะมีเสียงมาก่อนนะครับมีเสียงดังแก๊กหรือมีเสียงดังรำคาญนะครับอันเนี้ยก็อาจจะเอาไว้ทีหลังได้รถที่ใช้เฟืองขับแคมชาร์ปอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยสบาย เพราะว่าเรื่องของการแมนเทนแนนซ์มันต่ำมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะเน้นการใช้สายพานเพราะว่า1เสียงมันเงียบถ้าเป็นโซ่หรือเฟืองบางทีมันมีเสียงในจังหวะการทำงานที่จะมันดังรบกวนก็เลยรถรุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นก็เริ่มไม่ค่อยได้ใช้ตัวที่เป็นโซ่แล้วแต่ก็ยังพอมีอยู่นะครับโดยเฉพาะรถที่ใช้งานมาแล้วสัก5ปี10ปีเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนสายพานอีกรอบนึงอาจจะทิ้งช่วงไปสักเดือน2เดือนถ้าให้ค่าใช้จ่ายมันหายตึงก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนก็ได้แต่อย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนเพราะเคยเจอเคสมาแล้วนะครับรถพวกกันเนี่ยเปลี่ยนเครื่องเสร็จไม่ได้เปลี่ยนสายพานใช้ไปได้ประมาณสักปีนึงนะครับประมาณสักเกือบ 20,000 โลปรากฏว่าสายพานรูดกระโดดข้ามร่องคราวนี้เปลี่ยนเครื่องอีกรอบนึงเพราะว่าพอสายพานกระโดดข้ามร่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกสูบชนกับตัววาล์วไอ้ดีเอเสียนะครับตัวเพาเข้าเวียงไม่ใช่เพาเข้าเวียงครับเพาแคมชาร์ปเนี่ยหักเลยสูบแตกวาล์วคดการสูบคดสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนเครื่องอีกรอบนึงนะครับทั้งๆที่เปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งเนี่ยรวมลูกลอกดันเนี่ยราคาประมาณสักรวมค่าแรงแล้วก็อยู่ในช่วงประมาณสัก 4,000 นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อโดยเฉลี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3,500 ถึง 4,500 แต่กลายเป็นว่าต้องควักอีกเกือบ 30,000 ในการเปลี่ยนเครื่องอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนเครื่องและรถคุณใช้สายพานที่เป็นสายพานทัมมิ่งใช้ไปก่อนนะครับให้หมดประกันแล้วค่อยไปเปลี่ยนอีกรอบนึงไม่ต้องเปลี่ยนทีเดียวตอนเปลี่ยนเครื่องเพราะว่าเครื่องอาจจะมีปัญหาก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาลื้อหลายรอบนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
4: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
5: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
3: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dayhair
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
7: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
8: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ Bedding In ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
4: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
5: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
6: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับที่พูดไปใน2เบรกที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการซ่อมรถที่จมน้ำอันนี้พูดแค่เฉพาะเครื่องเกียร์ในกรณีที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับถ้าเปลี่ยนแบบท่อนตรงและสามารถที่จะฟัดชิ่งเกียร์เดิมได้นะครับที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยค่าใช้จ่ายเฉพาะส่วนนี้ก็น่าจะอยู่ในราวๆประมาณสัก 30,000 ถึงประมาณสัก 40,000 บาทโดยประมาณแต่ถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องทั้งตัวเปลี่ยนเกียร์ทั้งตัวในกรณีที่หาท่อนตรงไม่ได้เนี่ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกสัก 20,000 25,000 ก็จะจบอยู่ในราวๆประมาณสัก 50,000 กว่าบาทถึง 60,000 นี่ยังไม่ได้ซ่อมภายในรถเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมภายในรถเลยเพราะฉะนั้นถึงได้พยายามบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าไม่ชัวร์และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเวลามีคำประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเนี่ยและเราอยู่ตรงพื้นที่นี้มาหรือถ้าเพิ่งมาอยู่ใหม่ก็สามารถสอบถามคนในพื้นที่หรือลองค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยในแต่ละปีเนี่ยมันประสบปัญหาขนาดไหนนะครับถ้าคุณรู้ประเมินว่าสถานการณ์โอ้ถ้าท่วมมาครึ่งคันหรือมิดคันนี่ค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าซ่อมทั้งคันนะครับอย่างน้อยๆหลักแสนหรืออาจจะมีแตะแสนอันนี้ก็คือรถทั่วๆไปเป็นรถญี่ปุ่นที่หาอะไรง่ายๆตามท้องตลาดแต่ถ้าเป็นรถยุโรปที่ราคาแพงๆหน่อยค่าใช้จ่ายอาจจะคูณ2คูณ3ก็เป็นได้เพราะว่า ECU ที่ควบคุมเนี่ยหลากหลายระบบเนี่ยมันเยอะและถ้าเป็นรถไฮบริดหรือรถปลั๊กอินไฮบริดค่าใช้จ่ายมันก็จะสูงขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการที่เอารถไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่าเช่าที่จอดค่าเดินทางหรือค่ายกรถไปเนี่ยมันถูกกว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหามาปวดหัวที่หลังอ่ะคราวนี้หลังจากที่ในส่วนของเครื่องยนต์ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวรถเนี่ยกรณีที่รถน้ำท่วมมิดหลังคาถ้าจะทำคันนี้กลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมอยากแนะนำก็คือว่าพวกพรมพวกเบาะเนี่ยมันอาจจะซักแล้วกลับมาใช้ได้แต่ว่าก็ต้องชัวร์ว่ากลิ่นมันจะไม่กลับมาด้วยเพราะว่ารถที่จมน้ำนานๆเนี่ยกลิ่นพอมันฝังแน่นเข้าไปในตัวเส้นใยครับมันกำจัดยากมากแต่ว่าน้ำยาทำความสะอาดสมัยนี้เนี่ยน้ำยาดีๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะขจัดกลิ่นได้แต่ว่าส่วนของผ้าหลังคาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นกระดาษอัดนะครับซึ่งมันอาจจะบวมเสียหายก็อาจจะต้องเปลี่ยนลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าชิ้นส่วนภายในห้องโดยสารแล้วก็ตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยถ้าชิ้นส่วนพวกนี้นะครับลองเทียบค่าทำความสะอาดกับซื้อของมือสองมันจะมีของมือสองที่ขายเป็นชุดเลยก็มีนะครับก็คือเบาะคู่หน้าเบาะคู่หลังแผงประตู4บานผ้าหลังคาพรมนะครับรวมถึงพรมที่อยู่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยมันมีขายส่วนตัวผมเนี่ยถ้าแนะนำนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยน ประหยัดเวลากว่ากันมาก 2. ตัดปัญหาว่าหลังจากทำความสะอาดไปแล้วกลิ่นอับในห้องโดยสารไม่หายหรือมีเชื้อราขึ้นมาทีหลังอันนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มันกำจัดได้ยากมากเพราะฉะนั้นถ้าล้างทำความสะอาดภายในใช้เงินประมาณ 8,000 หมื่นนึงนะครับซื้อมือ2อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเบาะที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นเบาะไฟฟ้าหรือเปล่าถ้าเบาะไฟฟ้าราคาก็อาจจะสูงกว่าเบาะธรรมดานิดนึงถ้าเรายกภายในห้องโดยสารทั้งหมดนะครับอันนี้เฉพาะส่วนของเบาะ4บาเบาะคู่หน้าเบาะหลังแผงประตูผ้าหลังคานะครับแล้วก็พวกพรมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีอะไหล่เปลี่ยนสามารถที่จะซื้อมือ2มาได้ซื้อใหม่นะครับ1เร็ว2ตัดปัญหาว่าใช้งานไปแล้วกลิ่นอับไม่หายมีเชื้อราขึ้นจะได้ตัดจบไปเลยนะครับอันนี้ก็คือจะรวดเร็วเหมือนกับการเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องท่อนตรงโดยที่ไม่ลื้อออกมาโอเวอร์ฮอลนี่คือเฉพาะในส่วนของเบาะนั่งนะครับแต่ปัญหาหลักอีกการหนึ่งมันอยู่ที่คอนโซลหน้าคอนโซลหน้าเนี่ยโดยเฉพาะรถที่ใช้หน้าจอที่เป็นดิจิตอลมีหน้าจอกลางที่เป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็พวกปุ่มอะไรต่างๆเป็นระบบไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วซ่อมแล้วไม่ค่อยจบนะครับใช้งานไปเดี๋ยวติดดับๆเดี๋ยวไฟนู่นโชว์ไฟนี่โชว์แนะนำเหมือนเดิมนะครับว่าถ้ามันมีคอนโซลหน้าอาจจะมาพร้อมคอพวงมาลัยก็ได้เปลี่ยนให้หมดเลยครับเพราะ1มันตัดปัญหาระยะยาวเพราะว่าการลื้อออกมาซ่อมเนี่ยใต้คอนโซลเนี่ยมันมีสายไฟเยอะมากมีจุดเชื่อมต่อที่เป็นปลั๊กเยอะมากการทำความสะอาดมันเข้าไปไม่ถึงแล้วก็ชุดสายไฟเนี่ยมันจะพันด้วยผ้าเทปพันสายไฟซึ่งน้ำมันเข้าไปได้หมดนะครับพอน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดอาการทันทีพอคราบน้ำที่มีความชื้นอยู่ในนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดพวกตะกันคราบสนิมนะครับแล้วมันก็จะทำให้พวกจุดที่เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างหน้าคอนแทคหรือตัวปลั๊กเกิดขี้เกลือมันเกิดสนิมผิวขึ้นมามันเกิดการผุขึ้นมานะครับใช้เป็นนานๆมันก็เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับสามารถหาอะไหล่ได้ยกเปลี่ยนหมดเลยชุดคอนโซลหน้าชุดสายไฟเปลี่ยนแบบนี้คือจบเพราะว่าค่าแรงหรือทำความสะอาดเนี่ยกับค่าเปลี่ยนเนี่ยผมว่าน่าจะพอๆกันเพราะว่ากรณีที่ช่างต้องรื้อออกมาหรือมาทำความสะอาดแต่ละจุดซ่อมหน้าจอแสดงผลต้องผู้ขับขี่ซ่อมหน้าจอกลางหรือจอกลางซ่อมไม่ได้แผงคอนโทรลแอร์ซ่อมไม่ได้จะต้องเปลี่ยนรวมๆค่าอะไหล่แล้วเนี่ยถ้าซื้อเป็นชิ้นนะครับกับคุณซื้อคอนโซลยกมาทั้งคอนโซลเลยจบกว่ารวดเร็วกว่าพูดง่ายๆก็คือแทบจะเหลือแค่ตัวกระดองหรือโครงสร้างของตัวรถอันนี้ยังไม่รวมส่วนอื่นๆนะครับเช่นไฟหน้าไฟท้ายที่โอกาสน้ำจะเข้าแต่โอเคพวกนี้บางรุ่นเนี่ยมันอาจจะถอดล้างได้เดี๋ยวนี้ไฟหน้าก็มีหลายร้านนะครับที่สามารถที่จะแกะเลนออกมาทำความสะอาดแล้วก็อัดเข้าไปใหม่ได้โดยใช้กาวความร้อนที่ทำแล้วเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับของใหม่นะครับหรือถ้าหาของมือสองได้ก็เปลี่ยนมันให้หมดสุดท้ายอีกอันนึงนะครับที่ผมลืมแจ้งไปว่าหลังจากที่รถจมน้ำนานๆเนี่ยหลายๆวันเนี่ยนอกจากโอ้ฮอนเครื่องอะไรพวกนี้แล้วสิ่งที่ต้องทำอีกอันก็คือถังน้ำมันโอกาสที่น้ำจะเข้าไปถังน้ำมันมันมีนะครับเพราะว่าถังน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีรูหายใจอยู่ถ้าน้ำเข้าทางรูหายใจนะครับน้ำเข้าไปปนกับน้ำมันคือบางทีเครื่องเนี่ยสมบูรณ์แต่ว่ามีน้ำในระบบและเราสตาร์ทนะครับมันก็จะดูดมาทั้งน้ำทั้งน้ำมันเครื่องยนต์เดินไม่เรียบมีควันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มาจากเครื่องยนต์มีปัญหาแต่กลายเป็นว่าเราไม่ได้ถอดถังน้ำมันมาล้างถ้ารถจมน้ำสูงกว่าตัวที่เติมน้ำมันนะครับโอกาสน้ำจะเข้าถังน้ำมันมีเพราะฉะนั้นถ้ารื้อเครื่องรื้อแลออกมาแล้วสิ่งที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารื้อถังน้ำมันออกมาเทน้ำมันทิ้งนะครับแล้วก็ทำความสะอาดถังน้ำมันก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปใหม่แบบเนี้ยจะทำให้ระบบน้ำมันมีความสะอาดไม่มีน้ำปนเพราะเคยเจอนะครับอู่ที่ทำแล้วเนี่ยไม่ได้ล้างถังน้ำมันเพราะคิดว่ามันคงไม่เข้าหรอกแต่บังเอิญว่ามันเข้าก็สตาร์ทเครื่องเสร็จโอ้โหควันขาวเลยก็คิดว่าเครื่องมีปัญหาแต่สุดท้ายคือพอมาเช็คกำลังอัดเช็คอะไรกำลังอัดของทุกสูบอยู่ในระดับปกติแต่กลายเป็นว่าพอมาไล่เจอสุดท้ายก็คืออ้าวไม่ได้ล้างถังน้ำมันถอดถังน้ำมันออกมานะครับเทน้ำมันออกมาเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยเยอะมากนะครับมีชั้นแยกกับน้ำมันเห็นกันชัดเจนเลยก็อย่าลืมล้างถังน้ำมันด้วย ที่ผมพูดมาเนี่ยในกรณีที่คุณใช้รถญี่ปุ่นอะไรหาง่ายๆอะไรเยอะๆเลยนะครับถ้าต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ท่อนตรงนะครับแล้วก็ทำความสะอาดภายในหรือเปลี่ยนอะไหล่มือ2เนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีประมาณสัก 7-80,000 บาทแต่ถ้าเป็นรถยุโรปนะครับราคาอาจจะสูงขึ้นมากกว่า2หรือ3เท่าโดยเฉพาะกรณีที่ไปเจอแจ็คพอตพวกกล่อง ECU ควบคุมส่วนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่รถยุโรปมันจะมีกล่องหลายใบควบคุมระบบนั่นควบคุมระบบนี้ที่แยกกันถ้ามันเสียหายเยอะๆเนี่ยค่าซ่อมอ่วมถึงได้แนะนำว่านะครับพยายามติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้แล้วเราประเมินด้วยตัวเองเพราะปัญหาตอนนี้คืออย่างที่เราเห็นนะครับว่าเจ้าภาพที่เป็นแม่งานหลักเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่การทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ละหน่วยงานก็ต้องรอข่าวประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานไหนที่แอคทีฟเร็วหน่อยก็จะแจ้งเตือนประชาชนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรอไปกระบวนการที่2หรือที่3ประเมินจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ก่อนแล้วก็ศึกษาพื้นที่รอบๆที่เราอยู่อาศัยว่าพื้นที่นี้เป็นยังไงในกรณีที่คุณอยู่มานานคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแต่ละปีเนี่ยเป็นแบบไหนปีที่หนักสุดเป็นยังไงแล้วก็ไปดูสถิติละปีเนี่ยฝนตกปริมาณเท่าไหร่รอฟังประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาถ้าเขาประเมินมาว่าฝนอาจจะตกปริมาณเท่านี้คุณก็มาดูสถิติว่าเฮ้ยมันเหมือนปีนั้นเลยปีนั้นนี่ที่น้ำท่วมเข้าบ้านถึงหัวเข่ารถจมไปครึ่งคันถ้าเจอแบบนี้สิ่งที่ควรทำคือย้ายรถออกไปก่อนเลยอย่างมากก็เสียเวลาเสียค่าน้ำมันอาจจะไปเช่าที่จอดที่ปลอดภัยนะครับก็เสียค่าที่เช่าจอดไปหรือถ้าตรงไหนเขาให้จอดได้ฟรีก็ไปจอดตรงนั้นแบบนี้จะทำให้เราไม่ต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้วก็ส่วนใหญ่พื้นที่ที่น้ำท่วมมันก็จะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากเราก็พอประเมินจากตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในโซนเนี้ยเราไม่สามารถย้ายหนีไปอยู่โซนอื่นได้เราจำเป็นต้องอยู่โซนนี้ก็ประเมินติดตามสถานการณ์ให้ดีถ้าดูไม่ดีปุ๊บรีบเอารถออกไปก่อนจากรถสิ่งที่ควรพาออกไปด้วยก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยเด็กเล็กในกรณีถ้าเราติดอยู่ในน้ำแล้วเกิดวิกฤตนะครับเกิดเจ็บป่วยอาการกำเริบขึ้นมาการที่จะไปโรงพยาบาลไปหาหมอเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องยากอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่าเวลาที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารนะครับที่ต้องไปอพยพประชาชนออกมาโดยเฉพาะผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุเนี่ยมันลำบากยากเย็นจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับรีบพาออกไปก่อนเลยอาจจะไปหาบ้านเช่าห้องเช่าที่ราคาไม่แพงนักแต่ว่าปลอดภัยจากน้ำท่วมจริงๆให้เขาไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าอย่างน้อยอยู่บนที่แห้งนะครับเวลาต้องการความช่วยเหลือเนี่ยความช่วยเหลือมันเข้าถึงได้ไวแล้วก็เข้าถึงได้ทันทีตอนนี้หลายพื้นที่นะครับก็ยังอยู่ในน้ำก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมาเรามาดูเรื่องของรถรากันบ้างนะครับรถใหม่รถที่มีการประกาศลดราคาเดี๋ยวมาคุยกันมาดูรถที่จัดแคมเปญกันบ้างนะครับในวันที่3ถึง4ตุลาคมนี้นะครับก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ทางค่าย BYD เนี่ยมีการจัดแคมเปญส่วนลดรถหลายรุ่นเลยในที่เล็งไว้นะครับไปวางจองก่อนก็ได้สำหรับ BYD C และ On 6ลดราคาสูงสุด 80,000 บาทเป็นรถรุ่นประกอบไทยในรุ่นไดนามิกนะครับเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ 879,900 บาทปรับลงมาเหลือ799,900 บาทในรุ่นพรีเมียมราคาเดิมในอยู่ที่ 939,900 บาทปรับลงมาเหลือ 899,900 บาทในรุ่น Extended นะครับราคายังคงเดิมก็คือ 969,900 บาทอันนี้คือ C Lion 6ตามมาด้วย BYD C Lion 7ส่วนลดสูงสุดถึง 100,000 บาทในรุ่นพรีเมียม RWD ขับเคลื่อนล้อหลังเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,199,900 บาทปรับลงมาเหลือ 1,99,900 บาทในรุ่น Performance AWD ก็ราคาเดิมนะครับก็คือ 1,299,900 บาทในรุ่น Ultimate ที่ใช้เทคโนโลยี800โวลต์แต่ว่าไม่ได้800โวลต์เต็มระบบนะครับราคาอยู่ที่ 1,349,900 บาทซึ่งตัวพรีเมียม RWD เนี่ยกลมๆ ก็คือ1,000,000ถือว่าราคานั้นเล่นมากนะครับลดไปก็100,000บาทเลยทีเดียว ถ้าคุณมองตัว performance อยู่มันมี2รุ่นก็คือ performance ที่เป็น400โวลต์ราคากลมๆก็คือ 1,300,000 บาทกับตัว ultimate ที่เทคโนโลยีแบตเตอรี่เป็น800โวลต์ชาร์จ DC ได้เร็วขึ้นจาก150กิโลวัตต์เป็น230กิโลวัตต์ระยะทางไกลขึ้นเป็น600กิโลเมตรนะครับก็คือเดิมเนี่ยวิ่งได้542กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ราคากลมๆ 1,350,000 บาทมองตัว AWD อยู่นะครับก็แนะนำว่าเพิ่มอีก 50,000 เอา ultimate ไปเลยได้แบตเตอรี่เป็น800โวลต์ชาร์จเร็วขึ้นเป็น230กิโลวัตต์เพิ่ม 50,000 บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าได้ความจุแบตเตอรี่เนี่ยเดิมแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่ 82.5 กิโลวัตต์ฮาวก็จะขยับขึ้นมาเป็น 91.3 กิโลวัตต์ฮาวแล้วก็เป็น800โวลต์ซึ่งเพิ่ม 50,000 อันนี้ถือว่าคุ้มส่วน BYD Dolphin นะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ย 70,000 บาทในรุ่นสแตนดาร์ดจากเดิมเนี่ยราคา 599,900 บาทปรับลงมาเหลือ 459,900 บาทรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยถือว่าราคาดีนะครับเป็นรุ่นประกอบในแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีความจุ 50.25 กิโลวัตต์ฮาวซึ่งตัวสแตนดาร์ดเนี่ยราคาตอนที่ถูกสุดๆเลยก็คือ499นะครับก็คือ 499,900 อันนี้เหลือ 459,900ในรุ่น Extended เนี่ยเดิมเนี่ยราคาอยู่ที่ 599,900 ปรับลงมาเหลือ 529,900 บาทกลมๆเลยก็ลดมา 70,000 ราคาเนี่ยแค่วันที่3กับ4ตุลาคมนี้เท่านั้นมีจำนวนจำกัดด้วยส่วนค่าย Jeku นะครับ Jeku 6 EV เนี่ยมีส่วนลด 50,000 บาทในรุ่นประกอบไทยในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับก็คือตัว Jeku 6 EV Max รุ่นนี้ราคาเดิมก็คือ 799,000 บาทแต่ในรุ่นลองเลนส์ AWD จากเดิมเนี่ยราคา 999,900 บาทปรับลงมาเหลือ 949,900 บาทตัวนี้เป็น Dual Motor มีกำลังอยู่ที่279แรงม้าแรงบิด385นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ความจุ69.77 กิโลวัตต์ฮาวชาร์จ DC ได้85กิโลวัตต์ส่วนค่าย X เผิงหลังจากที่ประกาศราคาตัว X เผิง L03 นะครับประกาศรุ่นย่อยมา3รุ่นแต่ว่ารุ่นที่ประกาศราคามาก่อนก็คือรุ่น Standard Lens Plus ขับเคลื่อนล้อหลังโดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีกำลัง222แรงม้าแรงบิด280นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ความจุ58.3 กิโลวัตต์ฮาวรองรับการชาร์จ DC เนี่ยสูงถึง193กิโลวัตต์วิ่งได้ไกล530กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC รุ่นนี้เปิดราคามาก่อนนะครับก็คือ 899,000 บาทรุ่นต่อมาคือ Long Lens Plus RWD ใช้มอเตอร์ที่มีกำลังเพิ่มขึ้นเป็น249แรงม้าแรงบิดเท่ากัน280นิวตันเมตรแบตเตอรี่ความจุเพิ่มเป็น 71.2 กิโลวัตต์ฮาวรับการชาร์จ DC เนี่ยสูงขึ้นเป็น236กิโลวัตต์แล้วก็วิ่งได้ไกล600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ประกาศราคามาแล้ว 989,000 บาทลองเลนส์อัลต้านะครับตัวนี้ใช้มอเตอร์ความจุเท่ากันใช้แบตเตอรี่ความจุเท่ากับตัวลองเลนส์พลัสราคาอยู่ที่1,189,000 บาทตอนนี้เราก็เห็นรุ่นย่อยของ Xpeng L03 ครบทั้ง3รุ่นซึ่งราคานะครับผมเคยพูดไปสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนมั้งหลังจากที่เปิดตัวรุ่น Standard ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ราคาอยู่ที่ 899,000 บาทนะครับก็ราคาก็อยู่ในช่วงที่ผมคาดการก็คือแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีรุ่น Standard นะครับไปที่ Long Lens Plus เนี่ยราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณ 90,000ซึ่งผมก็มองว่าน่าจะอยู่ประมาณช่วง 80,000 ถึงแสนก็ใกล้เคียงกันแต่ลองเลนส์อัลต้าเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นไปเยอะเนื่องจากว่าเรื่องของออปชันเรื่องของอะไรต่างๆแต่ถ้าคุณผู้ฟังเล็งตัว X เผิง L03 แล้วต้องการความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับระหว่างรุ่นสแตนดาร์ดเลนส์นะครับกับลองเลนส์เนี่ยราคามันต่างกันอยู่ 90,000ถามว่า 90,000 ได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจาก 58.3 กิโลวัตต์ฮาวขึ้นมาเป็น 71.2 กิโลวัตต์ฮาวนะครับ รองรับการชาร์จ DC จาก193กิโลวัตต์ขึ้นมาเป็น236กิโลวัตต์ได้ระยะทางวิ่งเพิ่มขึ้น70กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถ้ามองในเรื่องของสเปคอย่างเดียวสำหรับผมเนี่ย 90,000 ผมไม่เพิ่มเพราะว่าเพิ่ม 90,000 นะครับอันนี้ยังไม่นับรวมออปชั่นอื่นๆนะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปไล่ออปชั่นแล้วเห็นว่าเฮ้ย 90,000 มันคุ้มได้ระยะทางเพิ่มขึ้น70กิโลเมตรได้การชาร์จเพิ่มขึ้นประมาณสัก40นิดๆกิโลวัตต์เนี่ยแล้วก็ได้ล้อใหญ่ขึ้นได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นอันนั้นแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าคนมองความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมว่ารูปร่างหน้าตาภายนอกเนี่ยคล้ายกันมากส่วนออปชั่นอื่นๆที่ได้เพิ่มเติมนะครับจากรุ่นดาดเนี่ยได้ล้อเพิ่มมาเป็นขอบ20นิ้วพร้อมกับยางขนาด245ซีรีส์45ขอบ20ในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะได้ล้อขอบ18แล้วก็ในเรื่องของชิปนะครับมีชิปที่เป็น AI ถึง3ตัวไอ้ระบบเครื่องเสียงโพง20ตำแหน่งแล้วก็มีกล้องภายในห้องโดยสารเบาะคู่หน้ามาพร้อมกับระบบนวดทั้งพนักพิงแล้วก็เบาะรองนั่งแล้วก็มีตัว noise cancellation นะครับแล้วก็มี blind spotระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติรวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถจะกำหนดช่องจอดได้เองถ้าคุณผู้ฟังมองว่าเอ้ยถ้าดูออปชันพวกนี้รวมกับระยะทางที่เพิ่มขึ้นแบตที่มีความจุเพิ่มขึ้นระยะทางการวิ่งรวมเนี่ยได้เพิ่มราวๆ70กิโลเมตรได้ชาร์จ DC แรงขึ้นประมาณสัก40กิโลวัตต์ได้แรงม้าเพิ่มมาประมาณ20กว่าตัวแล้วก็ออปชันที่ว่ามาถ้าเพิ่ม 90,000 จริงๆมันก็โอเคอยู่แต่ถ้าคุณต้องการรถที่คุ้มค่ากับการใช้งานรุ่นเริ่มต้นก็พอนะครับส่วนต่าง 90,000 แบตเตอรี่ความจุ50กว่าๆเนี่ย50นิดๆเนี่ยกับชาร์จ193กิโลวัตต์ผมว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานโดยเฉพาะในการเดินทางไกลก็ลองดูว่าส่วนต่าง 90,000 มันคุ้มหรือไม่แค่นั้นเองอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบสำหรับค่าย Tesla นะครับ Tesla Model Y รุ่น L ที่เป็นลองเบสเนี่ยมีการปรับราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,999,000 บาทรุ่น6ที่นั่งลองเลนส์ All Wheel Drive นะครับราคาอยู่ที่ 1,999,000 บาทเรื่องของ performance เนี่ยสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 4.5 วินาทีวิ่งได้ไกล681กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แล้วก็รองรับการชาร์จ DC 250กิโลวัตต์ถ้าใครชอบ Tesla แล้วก็ชอบ Model Y นะครับก็ถือว่าราคาโอเคเลยซึ่งตัวรถเนี่ยเป็นการนำเข้าจากจีนส่วนค่ายหวูหลิงนะครับก็เปิดตัว SUV เป็นทางการก็คือหวูหลิง Action รถเนี่ยนำเข้าจากจีนเป็น7ที่นั่งที่แตกต่างจากรุ่นที่เป็น MPV ก็คือเป็นประตูเปิดปกติธรรมดานะครับในรุ่น MPV เนี่ยจะเป็นประตูสไลด์2บานราคาเนี่ยตัวแอคชั่นรุ่นคอมฟอร์ตราคาอยู่ที่ 799,000 บาทในรุ่นพรีเมียมราคาอยู่ที่ 859,000 บาทกลมๆเลยก็คือ 800,000 กับ 860,000 ต่างกันอยู่ 60,000 บาทนะครับใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนที่มีกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับการชาร์จ DC 150กิโลวัตต์ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกล480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ตัวรถมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพนาน6ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปี 150,000 กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีแล้วก็ฟรีโฮมชาร์จพร้อมติดตั้งแล้วก็ฟรีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน3ปีถ้าคุณจองภายในเวลาในภายในวันที่31ตุลาคมรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทวูหลิงแอคชั่นนะครับเป็น SUV แบบ3แถว7ที่นั่งตัวรถเนี่ยมีความยาว 4,000

0: เป็นแมคเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นอิสระมัลติลิงก์ดิสเบรก4ล้อแล้วก็ให้ล้อขนาด18นิ้วพร้อมยาง215ซีรีส์55ถามว่าหมูหลิงเนี่ยคือจริงๆเซ็ตราคามาดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการสวิตช์หลังบ้านเนื่องจากว่าพอมาใหม่แล้วลูกค้ามีปัญหาเนี่ยก็ยังแก้ไม่ค่อยจบก็ต้องดูกันยาวๆหน่อยว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละรุ่นที่เปิดราคามาถือว่าดีเลยทั้งตัว MPV แล้วก็ SUV ในราคานี้หาในตลาดยากมากก็คงต้องวัดกันยาวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
2: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกณฑ์ถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
3: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
0: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับงานเปิดตัว Mitsubishi Pajero ในวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้ประเด็นแรกที่จะขอพูดถึงก่อนนะครับเรื่องของที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะ Mitsubishi Pajero ใหม่เนี่ยตัดคำว่าสปอร์ตออกไปใช้ชื่อ Pajero แบบรถที่ทำตลาดมายาวนานแล้วก็เป็นตำนานของ Mitsubishi ว่าตกลง Mitsubishi Pajero ใหม่เนี่ยมันคือรถ SUV หรือรถ PPV กันแน่ว่ามีการถกเถียงกันในโลกออนไลน์เหลือเกินก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเรียกไปเถอะแล้วแต่สะดวกปากแต่คำว่ารถ PPV เนี่ยถ้าไปคุยกับต่างชาติหรือไปคุยกันในระดับสากลเนี่ยเขาไม่รู้จักต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคำว่ารถ PPV มันคือการจัดกลุ่มรถตามแบบของกรมสรรพสามิตในบ้านเราเท่านั้นเองก็คือให้รู้ว่าเป็นรถที่มาจากพื้นฐานของรถกระบะแล้วก็มาดัดแปลงเป็นบอดี้ที่เป็นทรง SUV แต่ในสากลนะครับรถในรูปทรงนี้เขาเรียก SUV ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นโครงแบบโมโนคอกหรือบอดี้ออนเฟรมหรือที่มีแชสซีแบบนี้เขาก็เรียก SUV เพราะฉะนั้นสำหรับคนไทยจะเรียก SUV ก็ได้จะเรียก PPV ก็ได้ไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับเหมือนกับก๊าซที่เราใช้ก็คือ NGV แต่ทั่วโลกไม่รู้จักเพราะว่าทั่วโลกเขาใช้คำว่า CNG แต่เราเรียกของเราบ้านเราแบบนี้นะครับก็แค่อย่าไปใช้ในระดับสากลก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันคือรถ SUV นั่นแหละแต่เป็น SUV ที่อยู่บนพื้นฐานของแชสซีแล้วแชสซีตัวเนี้ยใช้ร่วมกับรถกระบะแต่พอแชสซีมันสั้นลงก็ใส่กระดองที่เป็นแบบ5ประตู7ที่นั่งมันก็เรียกว่า SUV ได้หรือจะเรียกว่าPPV ก็ได้แล้วแต่สะดวกปากไม่ต้องมาเถียงกันนะครับเพราะว่าบรรทัดฐานที่เราใช้ในบ้านเรามันเอาไปเทียบกับสากลไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่าถ้าไปถามใครที่เป็นต่างชาติรถ PPV เขาก็จะเฮ้อรถอะไรเหร ็เท่านั้นนะครับการเปิดตัวจะเปิด

0: ในวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้คราวนี้มาดูรุ่นย่อยกันบ้าง Mitsubishi วางตัวมีNew Pajero เนี่ยไว้3รุ่นย่อยด้วยกันอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่ใช้ชื่อคำว่า Pajero Sport ก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปนิดนึงนะครับว่าก่อนหน้านี้ Mitsubishi เนี่ยเคยมีรถ PPV ที่ใช้ชื่อว่า Gandis ที่มีพื้นฐานจากตัวรถกระบะที่เป็น Mitsubishi Strada Gandis เนี่ยก็มีอยู่2แชสซีก็นะครับก็คือจะมีช่วงยาวกับช่วงสั้นซึ่งช่วงสั้นเนี่ยมาทีหลังตัวกระบะ Strada ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นช่วงยาวกับช่วงสั้นซึ่งมันต่างกันนิดเดียวแหละถ้าไม่สังเกตก็แทบจะไม่รู้แต่ว่าพอใช้ชื่อ Gandis เนี่ยมันไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่นะครับสุดท้ายพอเปลี่ยนมาเป็นตัว Pajero Sport ก็ใช้คำว่า Pajero เนี่ยมาช่วยดึงเพราะว่าดีกรีหรือชื่อเสียงที่ผ่านมาของ Mitsubishi Pajero เนี่ยมันเป็นตำนานของ Mitsubishi ที่เป็นรถ SUV สายลุยที่มีสมรรถนะสูงครั้นจะเอามาแล้วใช้ชื่อ Mitsubishi Pajero เฉยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทับซ้อนกับ Pajero รุ่นพี่ที่เทคโนโลยีอะไรต่างๆเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของแชสซีมันไม่ได้เหมือนกันเลยก็เลยเติมว่าคำว่า Sport ต่อท้ายเข้าไปอันนี้ก็เป็นการใช้ชื่อนี้ในตลาดบ้านเราเราก็เลยได้เห็น Mitsubishi Pajero Sport นะครับจนกระทั่งถึงตัวโมเดลปัจจุบันก่อนที่จะมาเปิดตัวรุ่นนี้แล้วถามว่าทำไมคราวนี้ถึงกลับมาใช้ชื่อ Pajero เฉยๆเพราะว่าชื่อของ Mitsubishi Pajero เนี่ยมันเป็นที่รู้จักในสากลทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะทำส่งตลาดต่างประเทศมันก็ชื่อของ Mitsubishi Pajero เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับก็เลยใช้ Pajero เฉยๆนะครับเพราะ Pajero ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งตัวโมเดลที่เป็น Body on Frame หรือมีแชสซีแล้วก็มามีบางรุ่นที่เป็นโมโนค็อกก็มีอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกแตกต่างอะไรคราวนี้มาดูรุ่นย่อยของ Mitsubishi Pajero ที่เป็นเจเนอเรชั่นที่5ที่เตรียมจะเปิดตัวในบ้านเรา19ตุลาคมนี้ซึ่ง Mitsubishi บอกว่าในวันที่เปิดตัว19ตุลาคมนี้พร้อมส่งมอบทันทีใครที่อยากขับก่อนใครนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเปิดตัวปุ๊บเปิดราคาปุ๊บรถที่โชว์รูมพร้อมส่งมอบทันทีตัวรถเนี่ยผลิตจากโรงงานของ Mitsubishi ในแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีการเปิดตัวเป็นแบบ World Premiere นะครับในช่วงที่ผ่านมาต้นเดือนกันยายนเนี่ยบ้านเราก็จะเป็นวันที่19ตุลาคมจะมาพร้อม3รุ่นย่อยจากรุ่น GLS ขับเคลื่อน2ล้อนะครับรุ่น GSR แล้วก็รุ่น Super Exist ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปทั้ง3รุ่นย่อยนะครับลองมาดูกันว่ามันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างตัว Mitsubishi Pajero เนี่ยถ้าดูมิตินะครับเรื่องของความยาวความกว้างเนี่ยความยาวตัวถังเนี่ยอยู่ที่ 4,920 มม.ความกว้าง 1,925 มม.วิวเบส 2,870 มม.ชุดไฟหน้าไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED แล้วก็ที่สำคัญคืออันเนี้ยน่าสนใจคือกระจกเป็นอะคูสติกการ์ด5บานก็คือบานหน้านะครับแล้วก็กระจกประตูคู่หน้ากระจกประตูคู่หลังตัวประตูฝาท้ายเป็นประตูไฟฟ้าในเรื่องของเบาะนั่งนะครับเบาะแถวที่2เนี่ยสามารถพับราบแบบ 60-40 ได้แล้วก็สามารถที่จะขยับเลื่อนเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้150มม.ก็ถือว่าโอเคเลยส่วนเบาะแถว3สามารถพับราบได้แบบ 50-50คนที่ชอบรถทรง SUV ก็ถือว่าน่าสนใจส่วนเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นเครื่องบล็อก CN16 ที่เป็นเจเนอเรชั่นที่2มีกำลังอยู่ที่204แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด480นิวตันเมตรนะครับมาตั้งแต่1750รอบต่อนาทียาวไปจนถึง2500รอบต่อนาทีระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับพร้อม Paddle Shift มีระบบ Active Limited Slip Differential มาให้ด้วยในรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือ GLS ขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยใช้ล้อขอบ19นิ้วพื้นฐานของPajero ทุกรุ่นนะครับใช้เรื่องของระบบไฟเนี่ยทั้งไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวเนี่ยเป็น LED ทั้งหมด แล้วก็เรื่องของกระจกอะคูสติกการ์ด5บานเนี่ยก็มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นด้วยรวมถึงฝาท้ายไฟฟ้านะครับมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเทียบกันนะครับก็คือสีตัวถังเนี่ยในรุ่น GLS มี3สีก็คือสีขาวสีเทาสีเงินในรุ่น GSR มีสีตัวถังคือสีขาวสีเทาสีฟ้ารุ่น Super Exis นะครับมีสีทูโทนขาวเทาฟ้าแล้วก็ทองแดงตัวนี้ก็คือหลังคาดำกระจกมองข้างสีดำชาติอื่นๆที่แตกต่างนะครับไฟหน้าที่เป็นแบบ Adaptive เนี่ยจะมีในรุ่น GSR กับรุ่น Super Exis แล้วก็เรื่องของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าก็จะมาเฉพาะรุ่นกลางกับรุ่นท็อปหลังคาพาโนรามิกเนี่ยจะมีเฉพาะรุ่น Super Exis นะครับแล้วก็เรื่องของโทนสีกระจังหน้าที่แตกต่างกันไปเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันพวกสเกิร์ตหน้าหลังนะครับแล้วก็การ์ดแกนกระแทกใต้ท้องเนี่ยจะมีเฉพาะในรุ่น Super Exis นะครับที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อส่วนเรื่องของความสูงของตัวรถโดยรวมเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นล้อขอบ18นิ้วความสูงตัวรถอยู่ที่1,900มิลลิเมตรแต่ในรุ่น GSR กับ Super Exis เนี่ยความสูงอยู่ที่1,910มิลลิเมตรใช้ยางกับล้อขอบ20นะครับเป็นยางขนาด225ซีรีส์55ขอบ20นิ้วซึ่งรุ่นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อคือ Super Exis เนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมชุดตกแต่งอะไรทุกอย่างที่แบบครบเครื่องรวมถึงหลังคาพาโนรามิกแล้วก็รูปแบบการใช้งานในออฟโรดถามว่าเรื่องของราคานี่แหละที่จะต้องมาคาดเดากันหน่อยถ้าไปดูราคาในออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเขามี4รุ่นย่อย GLS เขามี2แบบก็คือแบบ5ที่นั่งกับ7ที่นั่งในรุ่น5ที่นั่งเนี่ยราคาเขาอยู่กลมๆที่ประมาณสัก1,590,000 บาทถ้าเป็นรุ่น7ที่นั่งเนี่ยราคากลมๆเขาอยู่ที่ประมาณ 1,630,000 บาทราคาจะดิฟกันอยู่ประมาณสัก 3-40,000 บาทในรุ่น GSR กลมๆที่ออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,850,000 บาทแล้วก็ในรุ่น Exis นะครับตัวท็อปที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,970,000 บาทถือว่าราคาดุเอาเรื่องแต่ว่าถ้าไปดูในเรื่องของออปชันอะไรต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าครบเครื่องจริงๆแต่ว่าเรื่องของออปชันภายในนะครับอย่างของเรื่องเครื่องเสียงเนี่ยให้ชุดเครื่องเสียงของ Yamaha ที่เป็น Dynamic Sound Yamaha Ultimate มีลำโพง12ตัวหรือว่าซุ้มเสียงของ Yamaha เนี่ยมีความใสเคลียร์นะครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบชุดเครื่องเสียงของ Yamaha อยู่แล้วก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวที่เป็น Super Exis ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมาพร้อมกับระบบเคลื่อน4ล้อที่ล้ำสมัยไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเทียบกับ Pajero Sport ที่ผ่านมาคือเป็น Super Select 4-Wheel Drive ทำงานร่วมกับ Active Yaw Control พร้อมโหมดการขับขี่7รูปแบบซึ่งระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Mitsubishi เนี่ยถ้าเทียบกันนะครับถ้าไม่นับ Ford เนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าตลาดหลักๆไม่ว่าจะเป็น Toyota, Isuzu หรือ Nissan หรือ Mazda เนี่ย Mitsubishi โดดเด่นในเรื่องระบบขับเคลื่อน4ล้อมาอยู่แล้วนะครับจริงๆของ Mitsubishi เนี่ยถ้าเป็นเจ้าอื่นไม่นับ Ford นะครับเขาก็เป็น Part Time แต่ Mitsubishi มันคือ Full Time ที่สามารถวิ่ง Part Time ได้อันนี้ให้เห็นชัดๆถือว่าระบบขับเคลื่อน4ล้อเขาเจ๋งจริงๆสำหรับค่าย Mitsubishiแล้วก็รูปทรงรูปร่างหน้าตาของ Mitsubishi Pajero ที่กำลังจะเปิดตัวนี้ถ้าเทียบกับ Pajero Sport นะครับตั้งแต่ Pajero Sport รุ่นที่1 Pajero Sport รุ่นที่2เนี่ยคราวนี้มันดูไม่เหมือนกับการที่เอารถกระบะมาดัดแปลงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2เจเนเรชันของ Pajero Sport คือตัวรถมีความยาวค่อนข้างมากสังเกตได้จากความยาวตัวรถโดยรวมแล้วก็ระยะวิวเบสซึ่งมันดูแล้วแบบเกะกะเก้งก้างนะครับแต่ว่า Pajero ใหม่เนี่ยมันมีไซส์มิติที่ดูเป็นรถ SUV เต็มตากว่าฐานล้อนะครับสั้นลงความยาวตัวรถโดยรวมสั้นลงมันเลยดูมีความทะมัดทะแมงมากยิ่งขึ้นที่เหลือคือเรื่องของราคาถ้าเปิดราคามาดีนะครับผมว่าน่าจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะว่ารูปร่างหน้าตาที่ออกมาดูบึกบึนดูสวยนะครับแล้วก็ลงตัวพอดี ดูเป็นรถ SUV มากกว่าที่ผ่านๆมาที่ผ่านๆมาของ Mitsubishi ก็คือรถในกลุ่มของ PPV เนี่ยที่ดัดแปลงมาจากพื้นฐานกระบะฐานล้อค่อนข้างยาวกว่าคู่แข่งนะครับท้ายรถค่อนข้างยาวกว่าคู่แข่งมันเลยดูว่าตัวรถเนี่ยมันยาวไม่ค่อยทะมัดทะแมงดูไม่ค่อยเหมือนกับรถSUV ที่ดูทะมัดทะแมงหน่อยความยาวตัวรถพอประมาณฐานล้อไม่ยาวมากนักถ้าดูด้านข้างเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าแนวประตูหลังเนี่ยระยะระหว่างขอบประตูเสา B นะครับไปจนถึงซุ้มล้อเนี่ยมันค่อนข้างสั้นมันก็เลยดูเหมือนกับเอ้ยรถ SUV ที่ตั้งใจผลิตมาเป็น SUV แต่ Pajero Sport ที่ผ่านมาในตำแหน่งของประตูด้านหลังเนี่ยตั้งแต่เสา B ไปจนถึงซุ้มล้อด้านหลังมันค่อนข้างยาวมันก็เลยดูว่ารถเนี่ยไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่สุดท้ายก็คือเรื่องของราคานะครับแล้วก็สิ่งที่มันดูแปลกๆนิดนึงก็คือว่าอย่างเรื่องระบบเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเดิมที Pajero Sport Generation ที่แล้วเนี่ยก็ใช้ออโต้8สปีดแต่อยู่ดีๆช่วงปลายโมเดลนะครับกลับมาใช้เกียร์6สปีดซึ่งบอกว่ามันมีประสิทธิภาพมันมีเรื่องของความประหยัดนู่นนี่นั่นมากกว่าอันนี้ก็งงนะครับแต่พอมาเป็น Pajero ใหม่กลับมาใช้เกียร์8สปีดเหมือนเดิมอีกแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจากการขับขี่แล้วจะเป็นยังไงกันบ้าง19ตุลาคมนี้นะครับรู้ราคาแน่นอนว่าจะเป็นยังไงคราวนี้มาดูค่ายที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ก็คือ iCar เปิดตัว iCar V27 REEV เป็นรถจากค่าย Chery เปิดตัวมาแล้ว3รุ่นย่อยนะครับก็คือในรุ่นต้นก็คือ Pride 2WD ก็คือขับเคลื่อน2ล้อราคาอยู่ที่ 999,900 บาทในรุ่นพรามนะครับราคาอยู่ที่ 1,159,900 บาทในรุ่นเพสทีดราคาอยู่ที่ 1,259,900 บาทเอาตัวเลขกลมๆนะครับเริ่มต้นล้านทวนขยับมารุ่นกลางคือ 1,160,000 บาทในรุ่นท็อปก็คือ 1,260,000 บาทตัวรถเนี่ยนำเข้าจากจีนทั้งคันมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน8ปี 200,000 กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่ไฮโวลต์มอเตอร์ชุดควบคุมไลฟ์ไทม์วารันตีรับประกันเครื่องยนต์นาน10ปีไม่จำกัดระยะทางพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีแล้วก็ฟรีตัวพอร์ตเทเบิลชาร์จแล้วก็สาย V2L รวมถึงแอปพลิเคชัน T-Box นาน5ปีไอคาร์ V27 นะครับเป็น Boxy SUV หลังจากที่ค่ายเชอรี่เปิดตัวรุ่นน้องอย่าง V23 ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าเป็น BEV ก็คือไฟฟ้าคราวนี้ V27 เนี่ยเป็น REEV เป็นรุ่นพี่ที่ขนาดใหญ่ขึ้นตำแหน่งการวางตลาดเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มของ C-SUV ถ้าดูนะครับไอคาร์เนี่ยเป็นแบรนด์หนึ่งในเชอรี่กรุ๊ปซึ่งเชอรี่กรุ๊ปณวันนี้เนี่ยที่เปิดตัวในบ้านเราก็มีเจคู่มีเชอรี่มีโอโมด้ามีเลพาสมีไอคาร์แล้วก็เตรียมที่จะเปิดตัวลักซิสนะครับในปลายปีคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้นี่แหละก็เท่ากับว่าค่ายเชอรี่เองก็จะทำตลาดรถในบ้านเราทั้งหมด6รุ่นด้วยกัน6แบรนด์ด้วยกันสำหรับ iCar V27 เนี่ยนะครับมีความยาวอยู่ที่ 5,045 มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 1,976 มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,894 มิลลิเมตรวิวเบส 2,900 มิลลิเมตรตัวห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับมีความจุ715ลิตรถ้าพับเบาะหลังจะเพิ่มเป็น 1,818 ลิตรถังน้ำมันจุ60ลิตรมีระยะกาวเคลนอยู่ที่224มิลลิเมตรเทียบไซส์บอดี้นะครับกับ SUV หรือ PPV ในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยตัว iCar V27 เนี่ยความยาวคือยาวสุดเลยก็คือ5,045 มิลลิเมตรรองลงมาก็เป็นHyundai Palisade มีความยาวอยู่ที่ 4,995 มิลลิเมตรยาวกว่า Everest ยาวกว่าแทงค์500ยาวกว่าทุกคันในตลาดทั้งหมดนะครับแต่ว่าฐานล้อเนี่ยก็ยาวที่สุดในกลุ่มเหมือนกันก็คือ 2,900 มิลลิเมตรเท่าๆกับตัว Hyundai Palisade แล้วก็ Ford Everest ฉะนั้นคันไม่ได้เล็กเลยนะครับแล้วก็ความเป็น SUV ทรง Boxy เนี่ยมันดูมีความบึกบึนมีความแข็งแกร่งแล้วก็ดูได้ไม่เบื่อในเรื่องของขุมพลังนะครับในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเนี่ย ช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 1,500 ซีซีเทอร์โบมีกำลังอยู่ที่136แรงม้าที่ 5,200 รอบต่อนาทีแรงบิด220นิวตันเมตรที่ 2,500 รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ที่มีกำลัง252แรงม้าแรงบิดสูงสุด300นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ของ CATL ความจุ 20.47 กิโลวัตต์ฮาวเคลื่อนล้อหลังนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นพรามเนี่ยแบตเตอรี่ความจุจะเพิ่มเป็น 34.31 กิโลวัตต์ฮาวเรื่องของ performance นะครับในรุ่นพรายเนี่ยอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 8.9 วินาทีท็อปสปีดทำได้170กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางถ้าวิ่ง EV โหมดเนี่ยวิ่งได้95กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นพรามเนี่ยวิ่งได้165กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC วิ่งคอมไบโหมดนะครับก็คือไฟฟ้ากับน้ำมัน1ถังเนี่ยจะได้ระยะทาง 1,100 กิโลเมตรในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่มีกำลังรวม455แรงม้าแรงบิดสูงสุด505นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP ของ CATL ความจุ 34.3 กิโลวัตต์ฮาวขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive เรื่องของอัตราเร่งนะครับสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรได้ในเวลา6วินาทีท็อปสปีดทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่ง EV โหมดได้150กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ในคอมไบโหมดนะครับไฟฟ้า 100% น้ำมันเต็มถังวิ่งได้ 1,000 กิโลเมตรเรื่องของการชาร์จรองรับ AC นะครับ6กิโลวัตต์ในรุ่นพรายก็คือเริ่มต้นเนี่ยรองรับ DC 60กิโลวัตต์ในรุ่นพรามกับเพสทีดรองรับ DC 100กิโลวัตต์สามารถชาร์จDC จาก 30% ถึง 80% ได้ในเวลา15นาทีแล้วที่สำคัญคือจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกในฟังก์ชัน V2L เนี่ยได้สูงสุดถึง6กิโลวัตต์นี่น่าสนใจนะครับเรื่องของการชาร์จ DC เนี่ยเพราะว่ารถในที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับหรือเป็นพวก IEEV หรือ IEEV เนี่ยถ้ารองรับการชาร์จ DC ได้เร็วเวลาเดินทางไกลระยะทางในการวิ่งเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังนะครับชาร์จแบตมา 100% น้ำมันเต็มถังและคุณวิ่งยาวกรุงเทพเชียงใหม่โดยที่คุณไม่แวะชาร์จเลยเนี่ยเมื่อไหร่ที่แบตเตอรี่เหลือต่ำนะครับเครื่องยนต์มันจะทำงานหนักมากเพื่อที่จะผลิตกระแสไฟเพื่อไปขับเคลื่อนล้อเพราะเทคโนโลยีนี้มันคือซีรีส์ไฮบริดเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวปั่นไฟไปชาร์จแบตเตอรี่กับปั่นไฟจ่ายไปที่มอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่เหลือต่ำเมื่อไหร่มันจะเปลืองน้ำมันมากแต่ในการใช้งานทางไกลเนี่ยสมมุติว่าเราขึ้นเชียงใหม่อย่างน้อยๆนะครับคนปกติจะแวะประมาณ 2-3 ครั้งครั้งหนึ่งแวะย่อยเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟเข้ามินิมาร์ทใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีถ้าเกิดคุณหาสถานีชาร์จที่อยู่ในปั๊มนะครับที่มีกำลังเกินกว่าที่รถคุณรับได้เนี่ย 15-20 นาทีคุณสามารถที่จะรีฟิลแบตเตอรี่ได้นะครับจากสเปคเขาเนี่ยคือ 30-80 ได้ใน15นาทีคุณมีแบตเตอรี่เพิ่มน้ำมันก็ใช้น้อยลงในช่วงจังหวะที่คุณต้องแวะรับประทานอาหารกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยมันต้องมีสักมื้อแหละถ้าคุณออกเช้าอาจจะแวะมื้อเที่ยงคุณออกสายๆหรือเที่ยงๆอาจจะแวะมื้อเย็นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเราใช้เวลาทานอาหารเนี่ยอย่างน้อยๆ 30-50 นาทีโดยประมาณก็หาที่ทานข้าวที่มันมีที่ชาร์จด้วยมันก็จะทำให้ระยะทางในการวิ่งเนี่ยมันไกลขึ้นก็ถือว่าไอคาร์ V27 เนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่า1ได้ไซส์บอดี้ขนาดใหญ่แล้วก็คนที่ต้องการความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยถ้าดูกลมๆนะครับตัวเริ่มต้นก็ถือว่าโอเคละล้านเศษๆทอนร้อยหนึ่งแต่ถ้ามองว่าเฮ้ยรุ่นพรามในราคาที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 106,000 ก็ต้องไปไลน์ออปชั่นดูว่าโอเคหรือเปล่านะครับในรุ่นเพสทีดเนี่ยก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 100,000 ถ้าคุณชอบขับเคลื่อน4ล้อ ในเทคโนโลยีที่เป็น REEV เนี่ยมันก็ยิ่งน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าคุณเป็นสายท่องเที่ยวสายแคมปิ้งระบบขับเคลื่อน4ล้อมันสามารถพาคุณไปในได้ไกลขึ้นในพื้นที่ที่รถขับเคลื่อน2ล้อมันไปไม่ได้ก็ได้ความสะดวกสบายตรงที่ว่าต่อให้แบตเตอรี่ต่ำคุณก็สามารถที่จะใช้เครื่องยนต์ในการผลิตกระแสไฟเพื่อเคลื่อนที่ต่อไปได้แล้วในการใช้งานจริงสมมติว่าคุณจะไปแคมปิ้งไปในสถานที่ที่เป็นอุทยานแห่งชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ก่อนเข้านะครับหาที่ชาร์จไฟชาร์จไปให้เต็มกลางคืนคุณสามารถใช้ไฟฟ้าจากตัวรถได้เพราะว่า V2L จ่ายได้6กิโลวัตต์เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากนะครับกลางคืนนอนในรถเย็นสบายเช้ามาเหลือแบตสัก 30% 40% นี่ก็ถือว่าออกมาได้สบายๆนะครับหรือเหลือแบตน้อยอย่างน้อยคือเครื่องยนต์มันก็สามารถที่จะปั่นไฟเพื่อใช้งานได้ถ้ามองรถทรงนี้นะครับถ้าณวันนี้เนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้ามันก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการใช้งานว่าถ้าคุณเข้าไปลึกนะครับสถานีชาร์จสุดท้ายจนสถานจนถึงพื้นที่ที่คุณจะเข้าไปท่องเที่ยวหรือแคมปิ้งเนี่ยมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อระยะทางในการเดินทางเข้าออกซึ่งหลายคนก็เจอปัญหามาแล้วแต่เทคโนโลยี IEEV วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับวิ่งได้ทั้งไฮบริดโหมด EV โหมดก่อนเข้าพื้นที่ก็วิ่งไฮบริดโหมดไปพอไปถึงพื้นที่เราก็ปรับเป็น EV เราสามารถใช้ไฟฟ้าเปิดพัดลมหุงข้าวเตาหมูกระทะหม้อชาบูกลางคืนปรับเบาะราบทั้งหมดนอนในรถแอร์เย็นๆสบายๆก็ยังได้อยู่ก็ถือว่าเป็นอีกคันที่น่าสนใจแต่ว่าค่ายเชอรี่เดี๋ยวเราต้องรอดูระยะยาวหน่อยว่าเขาจะสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ขนาดไหนนะครับวันนี้คุยเรื่องรถหมดเวลาแล้วขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: คุยเรื่องรถสารพันเรื่องราวของคนรักรถที่วิทยุครอบครัวข่าว ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกับศูนย์ข่าวตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่อาจจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์ซึ่งจริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมหรอกจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะฮะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับงั้นเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการเขาเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังกำพร้าเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังกำพร้าที่ตายแล้วแล้วก็แน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงและเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกนั้นอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอกออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้างนะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยเกิดความอักเสบนะครับแล้วก็ ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับอาจจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้ามันเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุดFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

ทนชให้ทุกพื้นที่รวมกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่พร้อมสั่งคุมเข้มการระบายน้ำเขื่อนหลักทั่วประเทศเทศบาลเมืองลำสามแก้วลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเร่งวางกระสอบทรายสูบน้ำลงคลองหลังน้ำท่วมนาน9วันทัพนักกีฬาทีมชาติไทยได้เหรียญทองสุดท้ายจากเทควันโดประเภทต่อสู้รวม18เหรียญทองก่อนจะมีพิธีปิดพรุ่งนี้

0: ได้เวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิตินะคะคืนนี้เสาร์ที่3ตุลาคมพบกับดิฉันประวินนามัยบ่ายคล้อยค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมทั้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้จึงเน้นย้ำให้กลุ่มเปราะบางอพยพไปที่ปลอดภัยส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงตรึงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยยังมีอีกหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำดังกล่าวอยู่ค่ะปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ลดลงต่อเนื่อง 2,236 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังระบายไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่2ติดต่อกันขณะนี้ที่จังหวัดชัยนาทได้รับผลกระทบรวม8อำเภอ49ตำบล347หมู่บ้าน 7,556 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหาย 112,947 ไร่วัด7แห่งโรงเรียน15แห่งเช่นที่ตำบลตะลุกตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำออกตำบลโพนางดำตกระดับน้ำสูงตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง2เมตรชาวบ้านอพยพไปนอนเต็นท์ริมถนนสายคันคลองมหาราชที่อำเภอสัพพยาเป็นแนวยาวหลายกิโลเมตรโดยการเข้าออกต้องใช้เรือเท่านั้นส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะนี้ทั้ง16อำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว14อำเภอมีเพียงอำเภอลาดบัวหลวงและอำเภอภาชีเท่านั้นที่ไม่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติหนึ่งในพื้นที่ที่ท่วมหนักเสมอคือตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำท่วมสูงกว่าพื้นบ้านเกือบเมตรชาวบ้านต้องงัดแผ่นกระดานพื้นบ้านขึ้นมาหนุนน้ำสูงประมาณ 1-1 เมตร50เซนติเมตรและบางหลังก็ต้องใช้ไม้หนุนจนเกือบติดหลังคาเพื่อให้สามารถพักอาศัยต่อไปได้ขณะที่นายทยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งหากระดับน้ำหน้าเขื่อนลดลงสู่เกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วก็จะทยอยปรับลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติที่อัตรา700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้ยังได้ผันน้ำออกสู่คลองชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของเขื่อนเจ้าพระยารวม605ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเขื่อนขนาดใหญ่ในพื้นที่ตอนบนปรับลดการระบายลงเพื่อไม่ให้กระทบซ้ำเติมพื้นที่ท้ายน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำในวันที่3ถึง4ตุลาคมส่วนเขื่อนสิริกิติ์คงการระบายน้ำในเกณฑ์ต่ำสุดที่ประมาณวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้นายรัฐมนตรีลงพื้นที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมแจ้งว่ายังมีคำเตือนเรื่องฝนตกหนักระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้โดยร่องฝนเคลื่อนตัวลงภาคใต้จึงกำชับผู้ว่าราชการในภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีถึงนราธิวาสให้เตรียมพร้อมรับมือและเตือนประชาชนกลุ่มเปราะบางอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนายกยังกล่าวถึงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบว่ากรณีที่เกิดขึ้นเหตุเกิดก่อนวันที่1ตุลาคมปี69จะใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี69ถึงวันที่30กันยายนปี70ก็จะมีเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาทั้งที่อยู่อาศัยรวมถึงกรณีการเสียชีวิตและล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติคณะรัฐมนตรีโดยให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐพื้นที่65จังหวัดและ50เขตของกรุงเทพมหานครที่ประสบภัยน้ำท่วมให้ลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ยอดลงทะเบียนอยู่ที่ประมาณ 700,000 รายค่ะส่วนที่จังหวัดปทุมธานียังมีน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะและท่วมขังนาน9วันแล้วอย่างเช่นที่เทศบาลเมืองลำสำแก้วอำเภอลำลูกกาก็มีหมู่บ้านและชุมชนยังมีน้ำท่วมขังจำนวนมากต่อเนื่องไปยังตำบลคูคดกำลังเร่งหาทางระบายน้ำวันนี้นายกเทศมนตรีเมืองลำสำแก้วก็นำกระสอบทรายมากั้นตามแนวคลอง2เพื่อสูบน้ำเร่งระบายลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะ
1: พื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีน้ำท่วมขังมา9วันแล้วนะคะทางนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วก็กำลังเร่งวางแนวกระสอบทรายเพื่อจะสูบน้ำนะคะลงคลองสำคัญค่ะเพื่อหวังที่จะระบายน้ำและลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ ทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประสบปัญหาน้ำท่วมขังมา9วันแล้วหลายชุมชนยังมีน้ำท่วมรถเล็กยังเข้าออกไม่ได้เช่นที่ชุมชนมะลิทองชุมชนบุญคุ้ม 1-3 ผู้ประสบภัยต้องเดินเข้าออกไปหาอาหารในขณะที่น้ำเริ่มเน่า
2: ก็ยังคงที่อยู่ครับยังไม่ลดมีปัญหาเรื่องน้ำเน่านิดหน่อยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้
3: ซอยมาเลเนี่ยจำนวนบ้านกี่หลังเข้าไปข้างใน
2: จำนวนบ้านก็มีหลายครัวเรือนอยู่ครับก็ลำบากครับเพราะว่าอยู่ข้างในสุด
3: คือวันนี้เราจะพร่องน้ำให้เขาเนื่องจากว่าหลายๆที่เราพร่องไปเกือบจะหมดแล้วก็เหลือที่นี่นะเหลือที่นี่อยู่ในที่นี่มัน4ชุมชนด้วยกันนะครับบ้านหลายร้อยหลังคาเรือนที่ยังมีสภาพแบบนี้อยู่ก็คือซอยมะลิทองบุญคุ้ม2บุญคุ้ม3แล้วก
4: ็
3: ซอยสำรานนะครับเพราะนั้นเราจะมากู้วันนี้นะเราจะทำแนวคันเขื่อนเนี่ยประมาณ 3-400 เมตรนะเรากระสอบทรายมาแล้วตอนนี้เรากรอกกระสอบทรายประมาณ 4-5,000 กระสอบนะครับเพื่อที่จะนะมาป้องน้ำไปให้ได้ก่อนให้โผล่คันคลองเสร็จแล้วเครื่องสูบน้ำของเทศบาลเนี่ยอยู่ตรงนั้น2ตัวนะครับเราก็จะระดมสูบออก
1: นายธีรทัศน์ส่องแสงนายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้วเปิดเผยว่าน้ำท่วมในพื้นที่ตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงวันนี้น้ำในชุมชนต่างๆก็เน่าเหม็นประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักทางเทศบาลจึงได้เริ่มวางแนวกระสอบทรายสูบน้ำออกในหลายชุมชนแต่ก็ยังไม่ลดลงเพราะระดับน้ำในคลองสำคัญยังไม่ลดวันนี้จึงตัดสินใจวางแนวกระสอบทรายริมคลอง2โดยรถทหารพร้อมกำลังพลช่วยลำเลียงกระสอบทรายมาสนับสนุนเพื่อให้น้ำระบายออกคลองรังสิตประยุรศักดิ์รวมถึงประสานกรุงเทพมหานครให้เปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมด้วย
3: เพราะนั้นย่านนี้เนี่ยนะหลายพันหลังคาเรือนนะครับเราต้องบล็อกตรงนี้ให้ได้ถ้าบล็อกตรงนี้ได้แล้วเนี่ยถึงจะแห้งลงอาศัยน้ำคลองนี่นะชนรับประทานเราก็ขอทุกวันว่าขอให้พร่องให้เราหน่อยนะครับก็พร่องอยู่โทษอิรายนะครับบอกว่าพร่องน้ำให้เต็มที่นะครับไม่รู้ว่าเต็มที่แค่ไหนก็อยากให้ลดลงอีกสัก 10-20 เซนเนี่ยนะเราจะช่วย ประชาชนได้ทั้งหมดนะครับปัญหาว่าเนี่ยระดับน้ำในคลอง2อันนี้คลอง2นะครับรังสิตใต้นะครับอันนั้นเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์ข้างล่างนี่เป็นคลองหกวาสายล่างนะครับประตูน้ำคอปอนะครับที่จะลงกรุงเทพมหานครทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เปิดให้เราอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดอยู่10เซนถ้าเปิดขึ้นมาให้ได้30เซนเนี่ยผมว่าวัน2วันเนี่ยนะแนวตลิ่งเนี่ยมันจะพ้นขึ้นมาพอพ้นขึ้นมาเราสามารถป้องกันได้พอป้องกันได้เรากู้ประชาชนได้ครับ
1: ข่าวสามมิตินำถุงยังชีพข้าวเหนียวหมูและพิซซ่าที่ TTA Group โดยนายเฉลิมชัยมหากิจสิริมอบให้เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำสามแก้วที่น้ำยังไม่ลดลงและน้ำยังสูงประชาชนยังมีความลำบากรวมถึงเริ่มมีปัญหาสุขภาพเป็นโรคน้ำกัดเท้าที่อยากให้น้ำลดโดยเร็ว
5: ตอนปี65ก็ไม่ได้เยอะเท่านี้ใช่ไหม
6: ไม่ค่ะไม่มาระบายไวกว่านี้ค่ะรู้สึกแค่วัน2วัน3วันก็แห้งเลยใช่แต่รอบนี้คือนานจริง
5: มีตรงไหนที่จะลดเลยอ่ะในบริเวณนี้นะคะ
6: ใช่นอกจากด้านนอกๆตามอะไรอย่างเงี้ยถนนใหญ่อะไรเงี้ยโอเคเร็วแต่ตรงเราคือแบบอยู่อย่างเงี้ยแช่อยู่อย่างเงี
1: ้ยนอกจากนี้ในหลายชุมชนต่อเนื่องในเทศบาลเมืองลำสามแก้วไปถึงตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีน้ำก็ยังไม่ลดและอยากให้รัฐบาลเร่งหาทางออกในการระบายน้ำให้ลดลงอย่างเร็วที่สุดทัพปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่นะคะและช่วงหน้าทีมข่าวสามมิติยังคงตระเวนสำรวจพื้นที่น้ำท่วมบริเวณเคหะร่มเกล้าและอีกหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
7: ข่าวสามมิติจากช่อง3กด33
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
9: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิซซ่าคะน้าน่ะเจ้า
4: ขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
7: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: น้ำท่วมกรุงเทพครั้งนี้มีผู้ประสบภัยหลายคนสะท้อนว่าตั้งรับไม่ทันเพราะว่าไม่มีเวลาได้เตรียมตัวสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทำมาหากินรวมถึงทรัพย์สินต่างๆเสียหายล่าสุดทีมข่าวสามมิติตระเวนเข้าไปสำรวจตามที่ต่างๆนะคะพบว่ายังมีอีกหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบหนักและเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐน้อยมากบางส่วนจึงต้องพยายามสู้กับน้ำและหาวิธีเพื่อรับมือกับสถานการณ์จนกว่าน้ำจะลดติดตามจากรายงานคุณสถาพรด่านขุนทศค่ะ
1: หลายพื้นที่น้ำลดแต่สำหรับชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าพวกเขายังต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมสูงหลายคนสะท้อนว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าหนักเหตุผลสำคัญก็คือแจ้งเตือนช้าทำให้ไม่มีเวลาตั้งรับและด้วยจำนวนผู้ประสบภัยที่เยอะมากหากจะรอให้เรือหรือมีคนเอาสิ่งของมาแจกคนในบ้านก็อาจต้องรอกันข้ามวันแพจากที่นอนเก่าจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ชาวเคหะร่มเกล้ากลุ่มนี้เอามาใช้เป็นพาหนะสำหรับขนของและเดินทาง
2: แล้วนี่ใช้ที่นอนมาเป็นแพเหรอครับ
3: ใช่ครับเพราะไม่มีเรือเอาออก
2: แล้วเดี๋ยวจะเข้ายังไงครับลากช่วยกันลากไปเหรอครับ
3: ลากน้องเขาลากครับช่วยกันก็ตรงนี้ก็เปียกหมด
2: ครับ
3: ภาครัฐพึ่งไม่ได้ค่ะต้องช่วยหรือตัวเองทุกอย่าง
1: ด้วยสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนหลายคนเป็นห่วงทรัพย์สินทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ทำมาหากินสิ่งไหนที่พอจะขนออกไปได้ก่อนก็ต้องทำและปรับไปตามสภาพ
4: พี่เผื่อน้ำมันมาอีกอะไรเงี้ยช่
5: ว
4: งเอาออก
5: ยังไม่อยู่ตกนะ
4: ใช่ครับเอาออกได้ก็เอาออกดีกว่าเพราะว่าแช่ไว้นานๆมันก็ประเด็นมันก็เยอะ
2: ยังมีแบบนี้เยอะไหมครับข้างใน
4: เยอะพี่เยอะมาก
1: ข่าวสามมิติสังเกตเห็นว่ามีผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยที่พยายามหาวิธีการเพื่อที่จะรักษาทรัพย์สินให้รอดพ้นจากน้ำท่วมเช่นรถยนต์ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เราเข้าไปสำรวจเมื่อวานหลังจากรู้ว่าทางเข้าออกถูกน้ำล้อมทั้งหมดจะขับออกไปก็คงไม่รอดแล้วจึงเริ่มใช้แม่แรงค่อยๆยกแล้วเอาอิฐมารองทำตั้งแต่ตีสองครึ่งจนบ่ายสามของอีกวันหากไม่ทำแบบนี้ในวันนั้นรถคันนี้ก็คงจะจมมิดหลังคาไปแล้ว
6: ช่วงเวลานั้นเนี่ยผมทำแบบแข่งกับเวลามากเพราะว่าอิฐแต่ละก้อนมันสูงประมาณ10เซนใช่ไหมครับแล้วน้ำมันก็สูงชั่วโมงละ10เซนเหมือนกันพอลองล้อเสร็จ4ก้อนน้ำก็กลับมาสูงเท่าเดิมมือผมเนี่ยแตกหมดเลยแล้วก็แสบ
1: ย่านเคหะคลองจันน้ำลดแล้วร้านค้าต่างๆแม้จะกำไรน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยแต่ก็จำเป็นต้องเอาสินค้าบางรายการออกมาวางขายในราคาที่ถูกลงเพื่อให้พอมีรายได้สริตาจาวลาเจ้าของร้านกาแฟปากกล้วยริมถนนกรุงเทพกรีธาเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยและโดนผลกระทบทั้งถนนที่ยังสร้างไม่เสร็จก่อนหน้านี้และยังมาถูกน้ำท่วมซ้ำอีกแม้รู้ดีว่าลูกค้าอาจไปมากเท่าช่วงเวลาปกติแต่ค่าเช่าที่ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มพูนทุกวันหลังจากทำความสะอาดแล้วจึงตัดสินใจกลับมาเปิดร้านอีกครั้งเพื่อให้พอมีรายได้
7: ไหนจะค่าพนักงานค่าเช่าแล้วก็มันต้องดำเนินกิจการต่อไปเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเราก็ต้องเปิดอ่ะมีอะไรมากน้อยก็ต้องเปิดมีอะไรที่เราช่วยเหลือแบบคนได้เราก็พอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งกันใช่ร้านกาแฟปากกล้วยนะพี่แล้วก็ร้านอยู่ติดถนนกรุงเทพกีทาระหว่างซอย18กับซอย20สังเกตง่ายๆก็จะอยู่ใกล้ๆกับบริษัทไทยสากลกับบริษัทบุญจระเข้เป็นร้านย่าคาแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติผ่านมาได้จอดรถหน้าร้านได้นะคะแล้วยังไงก็แวะมาอุ่นหนุนได
1: ้หมู่บ้านพาทิโอในซอยสนามกอล์ฟยูนิโก้กรุงเทพกรีทาเป็นอีกหนึ่งจุดที่กระทบหนักมากจากสภาพจะเห็นว่าน้ำยังท่วมสูงในระดับที่รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้กว่า300หลังคาเรือนรวมกว่าพันชีวิตด้านในสุดที่อยู่ลึกเข้าไปสุดซอยต้องเดินทางกันอย่างยากลำบากที่ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องเดินเท้าออกมาโบกรถออกไปทำงานไปซื้อเสบียงซึ่งต้องเดินบนทางเล็กๆริมคลองระยะทางเกือบ2กิโลเมตร
2: ผมเดินลงมาจากทางเดินเล็กๆนะครับซึ่งเป็นทางเลียบคลองมาที่เป็นตอนนี้เป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนในหมู่บ้านเนี่ยใช้เป็นหลักเลยนะครับเป็นเส้นทางเล็กๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูสภาพนี่เป็นถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นเส้นทางเข้าออกหลักเส้นทางเดียวลองดูสภาพฝั่งนี้นะครับประมาณสัก500เมตรไปถึงปากทางนะครับตอนนี้ถูกน้ำท่วมสูงมากแล้วก็อยู่ในสภาพแบบนี้มานานกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับเราจะเห็นต้องใช้เรือแบบนี้ครับก็มีชาวบ้านต้องใช้เรือพายและถ้ามองไปทางซ้ายมือจะเห็นรถยนต์ที่จมน้ำอยู่อย่างน้อย2คันตรงนั้น นะครับก็แสดงให้เห็นว่าระดับน้ำเนี่ยสูงมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะมิดหลังคาเลยนะครับสูงมากจริงๆครับตอนนี้จากถนนได้กลายเป็นคลองไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้างในหมู่บ้านเนี่ยมีประชาชนอยู่นับพันคนนะครับหลายร้อยครัวเรือนนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยน้ำลดไปแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเส้นทางเข้าออกหลักที่จะไปทำงานไปซื้อของพาเด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ถูกตัดขาด
1: ชาวชุมชนที่นี่บอกว่าที่ผ่านมาต้องพยายามดิ้นรนช่วยเหลือกันเองให้มากที่สุดที่น่าห่วงก็คือขยะที่สะสมมานานเกินสัปดาห์และเด็กๆที่จะต้องไปสอบที่โรงเรียนจึงอยากให้หน่วยงานช่วยเร่งระบายน้ำอย่างน้อยก็พอให้รถยนต์สามารถขับผ่านไปได้
5: รถส่วนตัวเนี่ยใช้ไม่ได้ข้างในนี่จอดอยู่หลายร้อยคันเลยนะครับผมถ้าจะเดินก็ต้องเดินสะพานปูนอย่างเดียว
2: ถ้ายังระบายตรงนี้ไม่ได้ก็เด็กๆอาจจะต้องเดินเท้าแบบนี้ออกมาขึ้นรถต้องหารถไปกันเองนะ
5: ครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดน้ำยังไม่ลดจะต้องเดินเท้าอย่างเดียวขอให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยหรือว่าที่ได้รับผลกระทบก็ขอให้มีพลังกำลังใจแล้วก็มีความช่วยเหลือมาถึงเร็วๆนะครับผม
1: สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: ซึ่งหมู่บ้านพาติโอที่คุณสถาพรรายงานเมื่อสักครู่ตั้งอยู่ด้านในของสนามกอล์ฟนะคะเป็นพื้นที่สุดท้ายในเขตบางกะปิที่ยังมีน้ำท่วมสูงค่ะขณะเดียวกันทางกรมชลประทานดำเนินการซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ของอ่างเก็บน้ำที่คลองระโอกตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัด

0: ำบลบ้านนาและตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองพร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้โดยทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชนและช่วงหน้าติดตามกีฬาเอเชียนเกมส์วันนี้นะคะไทยได้เหรียญทองเพิ่มจากเทควันโดต่อสู้พักสักครู่ค่ะ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่ Hello. คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: มาถึงเอเชียนเกมส์วันนี้นะคะไทยได้เหรียญทองสุดท้ายจากเทควันโดต่อสู้ยอดรวมทัพนักกีฬาไทยได้ไป18เหรียญทองก่อนที่จะมีพิธีปิดเอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้ค่ะติดตามจากคุณณัฐวัฒน์อิงคพิธานรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: กีฬาเอเชียนเกมส์ในวันรองสุดท้ายเราได้เหรียญทองสุดท้ายนะครับเหรียญที่18จากกีฬาเทควันโดต่อสู้บัลลังก์ทัพถิ่นแดงติดตามพร้อมไฮไลท์กีฬาอื่นๆด้วยครับกีฬาเทควันโดเอเชียนเกมส์วันนี้ครับในการแข่งขันรอบชิงเหรียญทองรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพถิ่นแดงเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมครั้งก่อนมาเจอกับมาดี้ฮาจิมูไซจากอิหร่านในรอบชิงเหรียญทองปรากฏว่าอยู่บัลลังก์ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับยกแรกชนะ6ต่อ5ยกที่2ชนะ3ต่อ2เอาชนะไป2ต่อ0ยกบัลลังก์คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์2สมัยติดต่อกันและขอมอบเหรียญทองนี้ให้กับคนไทยทุกคนและจะต่อยอดไปสู่โอลิมปิกที่ลอสแอนเจลิส2028ครับ
2: ดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองให้กับทีมเทควันโดได้แล้วก็ประเทศไทยครับทีมผมนี่เต็มที่ทุกคนเลยครับบางคนก็มีอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังลงแข่งขันอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คอยซัพพอร์ตกันตลอดอยากให้เชียร์ไปตลอดเลยครับอยู่ได้เป็นเหรียญทอง

0: อ๋อเกมแบบนี้ก็โกยังอีกไกลครับความฝันทุกคนก็รู้ครับว่าคือโอลิมปิกแน่นอนครับอันนี้คือทางผ่านครับยังไงก็กว่าถึงจุดนั้นอ่ะฝากเชียร
1: ์ทางด้านโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าโค้ชเทควันโดทีมชาติไทยพอใจกับผลงานเทควันโดประเภทต่อสู้ครับได้มา1เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงโดยเฉพาะอิมพัชรกันต์ภูลเกิดที่สูญเสียคุณพ่อก่อนมาแข่งขันไม่กี่วันแต่เจ้าตัวเลือกที่จะอยู่ต่อครับไม่ขอกลับแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จ
2: ผมคุยกับอิมครับอิมครับยังเรามีเวลาถึงแข่งขันประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าอิมต้องการสมัครคุมกับเป็นสตาร์โค้ชอยากให้ส่งกลับบ้านไปหาพ่อเขาก็เป็นหนึ่งครับเราก็โทรแม่ครับคุยกับแม่ก็แม่น่าจะบอกว่าลูกต้องพกคอร์ตก็ทำตั้งใจเอเชียนเกมก่อนแล้วก็เขาอยากสปอร์ตพกคอร์ตครับซึ่งผมก็รู้สึกเป็นพ่อด้วยครับก็เขาก็แต่ว่าเขาบอกว่าพกคอร์ตเอเชียนเกมก่อนอิมก็ได้เลี้ยงทองแดงกับไทยแล้วก็น่าจะให้พ่อก็ผมก็เขาก็จิตใจแข็งแรงมากครับ
1: ส่วนเทควันโดหญิงรุ่น57กิโลกรัมขนมจีบนัดกมลวาสนาวัย18ปีครับรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับผู้แข่งจากจอแดมทำให้นัดกมลวาสนาได้เหรียญทองแดงมาครองไปดูอีกหนึ่งกีฬาต่อสู้ครับยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงปุ๊กอรภาเสนาธรรมรอบชิงชนะเลิศเอาชนะอเลสซานเดียลุยส์เอริกเกสจากฟิลิปปินส์ทำให้อรภากลายเป็นนักกีฬายูจิสูไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองยูจิสูในเอเชียนเกมส์หลังจากมีการจัดครั้งแรกเมื่อปี2018ไปดูกีฬาทางน้ำกันบ้างครับการแข่งขันเรือใบประเภท Girls Dickey ILCA4 ปรากฏว่าปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์คว้าเหรียญทองไปครองครับหลำทำคะแนนเสียน้อยที่สุดปิ่นชนกวัยเพียง16ปีเท่านั้นครับได้เหรียญทองเรือใบ Girls Dickey ขณะที่เหรียญเงินก็มีครับจากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกรม2คนนี้ลงแข่งขันประเภทเรือใบ420 Mixed คว้าเหรียญเงินให้กับไทยขณะที่กีฬาวินเซิร์ฟไทยได้มา2เหรียญทองแดงครับในประเภท IQ Foil Open Men William McMillan และประเภท IQ Foil Youth Girls อายุไม่เกิน19ปีชนัดการเจริญสุขทิ้งท้ายที่ตะก้อ4คนหญิงครับไทยรองแชมป์เก่าเจอกับแชมป์เก่าเวียดนามในรอบชิงเหรียญทองคู่นี้เจอกันในรอบแรกเป็นเวียดนามชนะ2-0เจอกันอีกในรอบชิงเวียดนามก็ย้ำแค้นเอาชนะไทยไป2-1เซตครับเวียดนามคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันส่วนตะก้อ4คนหญิงของไทยได้เหรียญเงินเหรียญสุดท้ายของไทยในเอเชียนเกมส์เป็นเหรียญทองแดงกอล์ฟบุคคลชายครับสะดมแก้วกาญจนาเอาชนะคู่แข่งในการดวลเพลย์ออฟกอล์ฟไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ได้มา1เหรียญทองแดงจากสะดมแก้วกาญจนาส่วนกอล์ฟประเภททีมชายและทีมหญิงของไทยจบที่4ร่วมทั้งคู่ครับสรุปตารางเหรียญเอเชียนเกมส์ทัพนักกีฬาไทยจบอันดับที่7ครับ18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1ก็คือจีนครับโกยไปทั้งหมด169เหรียญทองทิ้งขาดอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่นที่เก็บไป83เหรียญทองครับกีฬาเอเชียนเกมส์มาถึงวันรองสุดท้ายนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีปิดการแข่งขันนะครับทัพนักกีฬาไทยก็คว้าเหรียญทองเกินเป้าที่ตั้งเอาไว้นะครับได้ไปทั้งหมด18เหรียญทองณัฐวัฒน์ อินทวิธามรายงานจากนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
3: และข่าว3มิติคืนนี้ลาคุณผู้ชมด้วยงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือว่าดินเนอร์องบรองที่จำลองความหรูหราสไตล์ฝรั่งเศสมาไว้กลางใจเมืองนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะผู้ร่วมงานต้องเตรียมโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ตกแต่งและอาหารมาเองพร้อมกับสวมใส่ชุดสีขาวสร้างบรรยากาศสวยหรูซึ่งปัจจุบันงานเลี้ยงดินเนอร์องบรองนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายค่ะจัดไปแล้วกว่า120เมืองใน40ประเทศทั่วโลกนะคะคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
6: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
7: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระ
1: ใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิด
0: ช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกลใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้น
1: พร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอ
0: หาตัวช่วยผิวเสีย
1: แค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนได้มีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรัก

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าทางสทอ FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM 106ที่024249755

้ว่าถ้ำเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซำใด

0: ัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กใน Big Story
1: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับถ้าผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปพบกับเกือบจะเป็นเพื่อนบ้านของเราประเทศอินเดียแล้วก็ที่เมืองหลวงเดลีช่วงนี้ก็มีการเลือกตั้งที่ไม่ธรรมดาครับมันเกิดขึ้นที่อย่างที่เราบอกนะครับที่เมืองหลวงชื่อเดลีแล้วก็ดึงดูดผู้ลงคะแนนเสียงหลายพันคนที่จริงมันเกือบเป็นหมื่นแล้วก็ผู้รณรงค์หาเสียงอย่างกระตือรือร้นแล้วก็อย่างหนักด้วยเข้มงวดมันเป็นโหวตการลงคะแนนเพื่อที่จะค้นหาสุนัขที่อ้วนที่สุดในเมืองเดลีใช่แล้วครับการแข่งขันแบบแพ้คัดออกครับหรือที่เราเรียกว่า sudden death หรือ knockout competition เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่มีเพจจริงนะที่มีชื่อว่า fat dogs of delhi ก็คือหมาอ้วนในเมืองเดลีบน Instagram มันอยู่ที่ IG มันเชิญชวนให้ผู้คนเสนอชื่อสุนัขในแต่ละระแวกในเดลีให้ไปลงเสียงลงคะแนนด้วยที่เขาชอบแต่มันเริ่มต้นกับเรื่องล้อเล่นนะอย่างนี้แต่กลายกลับเป็นเรื่องการแข่งขันอย่างรวดเร็วแล้วก็จริงจังด้วยโดยที่มีผู้สนับสนุนสร้างโปสเตอร์หาเสียงวิดีโอด้วยของสุนัขด้วยครับแล้วก็มีมีมต่างๆด้วยเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการลงคะแนนให้กับสุนัขที่พวกเขาชื่นชอบการแข่งขันนี้เริ่มต้นกับสุนัข64ตัวแล้วก็ตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตัวเขาจะมีการชิงชนะเลิศเมื่อวันพุธที่จะถึงนี้แต่ว่ามีเรื่องที่พลิกผันที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นรู้ไหม1ใน2ตัวที่อยู่ในรอบชิงชนะเลิศเพิ่งเสียชีวิตแต่เขาก็ยังคงแข่งขันต่อไปได้แม้จะเสียชีวิตแล้วตลกนะความจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นตัวเดียวนะครับที่เสียชีวิตมีอีกตัวหนึ่งที่เสียชีวิตด้วยในการแข่งขันแต่ก็บอกว่าเนื่องจากว่าตัวนี้มันน่ารักมันมีชื่อว่าโกลามาจากตลาด SDA สุนัขที่เหลืออยู่ก็คือชื่อกูกูน้ำหนัก46กิโลกรัมมาจากสเกตอันนี้ก็ถือว่าตัวใหญ่อันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story ครับเกี่ยวข้องกับสุนัขตัวอ้วนการแข่งขันที่ได้รับความสนใจไม่ใช่ที่เจอรี่อย่างเดียวทั่วโลกตอนนี้ก็คนลงคะแนนเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วก็วันพุธหน้าจะมีรอบชิงชนะเลิศถึงแม้ว่า1ใน2ตัวที่เล่นเสียชีวิตแล้วเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง dog ก็คือสุนัขเรื่องนี้ก็สอนมา 1,000 ครั้งแล้วอีกคำหนึ่งที่เราใช้ที่เป็นทางการก็คือ canine canine บางครั้งเราจะย่อเป็นตัว k กับตัวหมายเลข9ใช่ไหมครับเป็น canine แต่ความจริงแล้วเราต้องสะกดเป็น canine อันนี้ก็คือศัพท์ทางการสำหรับสุนัขเอาง่ายๆในประเทศไทยเรามีคำว่าหมาแล้วก็คำว่าสุนัขภาษาอังกฤษก็มี dog กับ canine อ้วนในภาษาอังกฤษคือ fat F-A-T แต่ในคราวนี้เขาจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือ chunky C-H-U-N-K-Y chunky ออกเสียงเป็น chunky ก็คืออ้วนเหมือนกัน he is chunky he is fat ก็ตอนนี้กำลังพูดถึงหมาก็คือ chunky dogถ้าเป็นหมาที่อ้วนที่สุดเราต้องเติม est ตอนท้ายอาจจะจำเรื่องนี้ได้เลยถ้าเป็น adjective อย่างเช่นคำว่า fat f-a-t ที่แปลว่าอ้วนถ้าอยากจะบอกว่าอ้วนกว่าก็ใช้คำว่า fatter f-a-t-t-e-r ถ้าอยากจะใช้อ้วนที่สุดก็ใช้คำว่า fattest f-a-t-t-e-s-t fattest dog โอเคDelhi's fattest dog ก็คือสุนัขที่เมืองหลวงเดลีที่อ้วนที่สุดแต่ chunky ก็เป็น adjective เหมือนกัน chunkier และ chunkiest C-H-U-N-K-I-E-S-T. Delhi's chunkiest dog. Okay? Capital ในภาษาอังกฤษก็คือเมืองหลวงความจริงแล้วเราควรจะพูดว่า capital city แต่ว่าเราจะย่อเนื่องจากว่าเวลาพูดภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาจะขี้เกียจไม่อยากจะพูด capital city capital ก็พอเพราะฉะนั้นเราใช้คำว่า capital สำหรับ Delhi โอเคอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจเขาพูดถึงการเลือกตั้งซึ่งเป็น election E-L-E-C-T-I-O-N electionแล้วก็เขาจะอธิบายว่าเป็น unusual คำว่า usual แปลว่าปกติแต่ unusual ก็คือผิดปกติอย่างนี้เลยครับ an unusual election has gripped India's capital คำว่า grip น่าสนใจ hold ก็คือถือ grab ในภาษาอังกฤษจะแรงกว่านั้นเองก็คือคว้าหรือจับอย่างแรงแต่เรามีอีกคำหนึ่งที่ใช้ก็คือ grip G-R-I-P grip ก็คือจับอย่างแรงเหมือนกันแต่ทีนี้เขาบอกว่า this competition has gripped Delhi ความหมายก็คือมีแต่คนที่น่าสนใจที่สนใจเรื่องนี้อย่างมากครับ an unusual election has gripped India's capital ก็คือมีการเลือกตั้งที่แปลกประหลาดที่ทำให้คนในเมืองหลวงของอินเดียหันมาสนใจ to grip ถ้าคุณ grip ใครบางอย่างก็คือหรือกลุ่มคนบางอย่างแสดงว่าคุณก็มีอะไรที่แบบน่าสนใจสุดท้ายมีสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ในรอบชิงชนะเลิศที่เสียชีวิตแล้วแต่เขาก็จะยังแข่งขันอยู่หลังจากที่เสียชีวิตหลังจากที่เสียชีวิตเรามีคำศัพท์ที่ค่อนข้างจะยาวเดี๋ยวผมจะสะกดให้ posthumously เราออกเสียงเป็น posthumously ในภาษาอังกฤษก็แปลว่าหลังจากที่เสียชีวิตหมาตัวนี้ก็เสียชีวิตแล้วแต่ยังไงก็ยังแข่งขันอยู่เราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
3: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com ANDrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: An unusual election has gripped India's capital, drawing thousands of voters and enthusiastic campaigners. It's a vote to find Delhi's chunkiest dog.The knockout competition began after Fat Dogs of Delhi, an Instagram page, invited people to nominate their favorite neighborhood dogs. But what started as a joke quickly turned competitive, with supporters creating campaign posters, endorsement videos, and memes to drum up votes for their favorites. The competition started with 64 dogs, and now it's down to 2. The grand final is between Gola from SDA Market and 46-kilogram Gugu from Saket.However, there has been a surprise twist. Gola has died before the final, but he is still competing posthumously. The winner will be announced this Wednesday. จบข่าวเกี่ยวกับสุนัขการแข่งขันสุนัขอ้วนที่สุดเรามาดูทีละประโยคครับเพราะว่าคำศัพท์น่าสนใจเยอะมากโอเค An unusual election has gripped India's capital. Okay.การเลือกตั้งที่ไม่ธรรมดา an unusual election has gripped India's capital ก็ได้ดึงดูดความสนใจที่เมืองหลวงของอินเดีย drawing thousands of voters and enthusiastic campaigners to draw แปลว่าดึงดูดที่นี่ก็คือ to draw thousands of voters ก็คือดึงดูดผู้ลงคะแนนเสียงก็คือ voter V-O-T-E vote ก็คือคะแนนเสียงคนที่ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็คือ voter V-O-T-E-R ครับก็คือผู้ที่ลงคะแนนเสียงหลายพันคนนะ thousands of voters and enthusiastic campaigners ก็คือผู้รณรงค์ผู้หาเสียงก็คือ campaigners เพราะว่า campaign ก็คือการรณรงค์ campaign เติม er ก็เป็นผู้นะ campaigner enthusiastic เป็นคำศัพท์ที่ผมอยากจะให้จดจำเอาไว้ถ้าไม่รู้จักกระตือรือร้นภาษาอังกฤษหมายถึง enthusiastic enthusiastic ออกเสียงเป็น enthusiastic ถ้าคิดว่าคำศัพท์นี้ยากก็ลองออกเสียงกระตือรือร้นหน่อยลิ้นฝรั่งก็แทบจะทำไม่ได้ It's a vote to find Delhi's chunkiest dog มันเป็นการลงคะแนนเพื่อค้นหาสุนัขที่อ้วนที่สุดในเดลีครับ The knockout competition began after okay knockout competition competition ในภาษาอังกฤษก็คือการแข่งขัน knockout ก็คือ KO ใช่ไหมครับความหมายก็คือการแข่งขันแบบแพ้คัดออกคือคุณแพ้ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเล่นต่อเราเรียกว่า sudden death เหมือนกันก็คือ knockout competition หรือ sudden death competition it began มันได้เริ่มต้น after fat dogs of Delhi an Instagram page หลังจากเพจ fat dogs of Delhi บน Instagram invited people to nominate their favorite neighborhood dogs ก็เชิญชวนให้ผู้คนเสนอชื่อสุนัขในแต่ละละแวกที่เมืองเดลีครับที่เขาอาศัยอยู่ครับก็คือ neighborhood dogs neighborhood ก็คือที่คุณ อาศัยอยู่ชุมชนของคุณ but what started as a joke แต่สิ่งที่เริ่มต้นจากการล้อเล่น quickly turned competitive กลับกลายเป็นการแข่งขันอย่างรวดเร็ว competitive hereที่นี่นะครับไม่ได้หมายความว่าการแข่งขันอย่างเดียวแต่มันจะเป็นเหมือนกับว่ามันดุเดือดมากขึ้นมีคนมาแบบแข่งขันอย่างจริงจัง with supporters creating campaign posters โดยผู้สนับสนุนสร้างโปสเตอร์หาเสียง endorsement videos วิดีโอสนับสนุน and memes to drum up votes for their favorite dogsแล้วก็เขาสร้างมีมด้วยที่มันเป็นคลิปสั้นๆเพื่อที่จะหาเสียงสำหรับสุนัขโปรดปรานของเขา to drum up ในภาษาอังกฤษ drum แล้วก็ up ก็คือหาเสียง to drum up votes the competition started with 64 dogs okay การแข่งขันนี้เริ่มต้นด้วยสุนัข64ตัว and now it is down to 2และตอนนี้เหลือเพียงแค่2ตัว The Grand Final ก็คือรอบชิงชนะเลิศ is between Gola from SDA Market ก็ระหว่าง Gola จากตลาด SDA and 46 kilogram Gugu from Saket และ Gugu น้ำหนัก46กิโลกรัมจาก Saket เขาคงไม่ได้ลงน้ำหนักของ Gola เพราะว่าเสียชีวิตแล้วHowever, there has been a surprise twist. อย่างไรก็ตามมีเรื่องพลิกผันที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้น Twist ในภาษาอังกฤษก็คือการปิดเบี่ยงปิดอะไรสักอย่างแต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องราวก็คือการพลิกผันเรื่อง A surprise twist ที่แบบน่าประหลาดใจมาก Gola has just died. Gola เพิ่งเสียชีวิตไปนะ ButHe is still competing posthumously. แต่เขายังคงแข่งขันต่อไปได้แม้จะเสียชีวิตแล้ว The winner will be announced this Wednesday. ผู้ชนะจะได้รับการประกาศในวันพุธนี้ Winner ในภาษาอังกฤษครับก็คือผู้ชนะนั่นเองสังเกตไหมครับการใช้ posthumously เมื่อสักครู่นี้ก็น่าสนใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันแปลว่าเขาเสียชีวิตแล้วแต่เขาก็ยังแข่งขันอยู่โอ้น่าเสียดายไม่มีเวลาที่จะอ่านอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรครับก็ไปที่เว็บไซต์ของเรา andrewbiggs.com andrewbiggs.com เรายังมีพอดแคสต์และวันที่31ที่จะถึงนี้วันฮาโลวีนเราจะมีอีเวนต์ฟรีที่โรงเรียนของผมครับที่ไทซินสแควร์ BTS พระโขนงฉลอง ฮาโลวีนแล้วก็การเปิดสาขาใหม่ของเรามาดูที่ andrewbiggs.com จะรายละเอียดจะอยู่ที่โน่นสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful Saturday. See you tomorrow on The Big Story. Goodbye.
0: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สวัสดีครับทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Biz Talk ทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคม2569คุณฟังอยู่กับผมตั๊กทิติกรทิพย์มนเทียนฮะสัปดาห์นี้ชวนคุยเรื่องของสังคมสูงวัยกันหน่อยนะครับเพราะ

0: ประกันชีวิตจำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้ออกมาฉายภาพความท้าทายสังคมไทยนะครับในยุค Aging Society หรือว่าสังคมผู้สูงอายุนะฮะคนไทยเนี่ยเสี่ยงแก่จนแล้วก็ออมเงินไม่เพียงพอต่อการเกษียณอย่างมากเลยนะฮะตอนนี้เองเนี่ยทางบริษัทก็ต้องมีการปรับมาใช้หลักการ ESG นะครับในการผสมผสานกรมธรรม์แล้วก็การลงทุนเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตสุขภาพทางการเงินของคนไทยเนี่ยระยะยาวเนี่ยดีขึ้นนะครับโครงสร้างต่างๆจากการสำรวจกันมานี่เป็นยังไงบ้างความเสี่ยงหลังการเกษียณนะครับพบว่ารายได้หลังเกษียณของคนไทยอาจจะไม่เพียงพอนะฮะสถิติเนี่ยมันชี้ว่าประชากรวัยแรงงานกว่า 30% มีเงินไม่พอใช้ครับแล้วก็มากกว่า 60% มีเงินออมน้อยกว่า 200,000 ฟังแล้วหลายคนก็อาจจะตกอกตกใจเหมือนกันแต่นี่คือภาพการจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะฮะแล้วก็อายุงานเราเนี่ยสั้นลงนะครับคนไทยส่วนใหญ่เกษียณอายุการทำงานเร็วขึ้นที่อายุประมาณ 55-60 ปีซึ่งมันเร็วกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหรือว่า OECD นะฮะรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมช่องว่างระหว่างคนรวยแล้วก็คนจนนะฮะรวมถึงความไม่เท่าเทียมเนี่ยยังคงเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ยังมีการขาดความรู้ทางการเงินแล้วก็สุขภาพด้วยคนไทยจำนวนมากนะครับยังขาดระบบการออมเงินที่ดีรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่สับสนแล้วก็หลากหลายนะฮะคุณสาระเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของ3มิติสำคัญนะครับนั่นก็คืออายุไขฮะคนไทยเราอายุยืนขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะฮะตอนนี้เราอายุไขเฉลี่ยเนี่ยนานขึ้นประมาณ82ปีนะครับช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี health span ตรงนี้เองเนี่ยพบว่าคนทั่วไปเนี่ยมักมีช่วงเวลาป่วยเป็นโรคร้ายแรงทุพพลภาพหรือว่าอัลไซเมอร์ก่อนเสียชีวิตเฉลี่ยแล้วนาน10ถึง11ปีซึ่งเป็นเป้าหมายที่ต้องช่วยกันบีบช่องว่างนี้ให้แคบลงนะฮะเพราะว่าชีวิตหลังเกษียณชีวิตของผู้สูงอายุก่อนที่จะจากไปเนี่ยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้เวลาที่มันยาวนานขึ้นแล้วก็เวลสแปนก็คือช่วงชีวิตที่มีความมั่นคงทางการเงินเนี่ยประเด็นนี้สังคมไทยพูดถึงน้อยนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการออมเงินเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับอายุไขที่ยาวขึ้นนึกภาพออกไหมฮะในขณะที่เราเนี่ยอายุยืนขึ้นแต่ช่วงเวลาในการออมเงินการเก็บออมเงินของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตเมื่อเราไม่มีงานทำนะครับที่สุดแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบโดยตรงนะฮะต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมซึ่งจากการที่ไทยกำลังเจอความท้าทายโครงสร้างประชากรนะครับการลดลงของวัยแรงงานแล้วก็ความเสี่ยงด้านเงินอ่อนที่ไม่เพียงพอหลังเกษียณแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเนี่ยเมืองไทยประกันชีวิตนะฮะเขาก็เลยเดินหน้านะครับกำหนดกลยุทธ์ในการออกโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ด้านประกันโดยคำนึงถึง longevity ecosystem นะฮะอย่างเต็มรูปแบบยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็จะเน้นเรื่องการช่วงมีช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้นสุขภาพแข็งแรงยาวนานขึ้นนะครับมีความมั่นคงทางการเงินที่เพียงพอตลอดชีวิตนำมาสู่การเปิดตัวนะครับเมืองไทย Flexi Retire Series นะฮะซึ่งเป็นแบบประกันบำนาญที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่นสูงมากๆแล้วก็ทำให้เป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการบำนาญนะครับที่โอ้โหพอครบอายุที่เราเกษียณเนี่ยกำหนดไว้55 60หรือ65เนี่ยเราเลือกได้จะรับบำนาญตอนไหนนะครับหรือจะรับแบบไหนรายปีรายเดือนทำได้หมดเลยผมว่าฟังคุณสาระล้ำซ้ำอธิบายดีกว่านะฮะจะเห็นภาพชัดว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโปรดักต์เนี่ยมันตอบโจทย์ต่อความต้องการผู้บริโภคแล้วก็เทรนด์ของทิศทางสังคมไทยที่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะฮะลองฟังกันดูครับ
1: วันนี้เราเปิดตัวเรียกว่าเป็นเรื่องของ Flexi Annuity นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็พยายามจะตอบโจทย์ฟีเจอร์ของความเป็นจริงของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยผมว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของคนไทยวันนี้นะครับแล้วก็ทำยังไงที่นอกจากว่าอายุเรายืนแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะมีเรื่องของตัวสุขภาพที่เฮลตี้ได้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะอายุยืนแต่สุขภาพไม่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอีกข้างนึงก็คือเรื่องของการออมเรื่องของเวลสแปนผมว่าเป็นเรื่องหัวใจใหญ่ที่เราลืมไม่ได้เวลสแปนไม่มาเฮลสแปนจะมาได้ยังไงนะครับภายใต้สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยเอาแบบประกันที่เรียกว่า Flexi Annuity ขึ้นมา1ก็คือว่าในหลักการที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวบำนาญเนี่ยมันจะทริกเกอร์ตอนอายุ55เนี่ยยังเป็น choice ได้55 60 65ไปจนถึงอายุ70เพราะว่าคนไทยอายุยืนขึ้นเนี่ยแน่นอนต้องมีรายได้ใช่มั้ยครับแล้วภายใต้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์นะครับการรู้การเข้าถึงความรู้ต่างๆเนี่ยมีเยอะมากถ้าคนเล่น

0: ด้วยในสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเขายังทำงานต่อไปได้ใช่ไหมครับแทนที่จะปล่อยว่าบำนาญจะต้องทริกเกอร์ตอนอายุ55เพราะว่าจะทำงานถึงอายุ70แต่ถึงตอนนั้นบำนาญเข้าไปทริกเกอร์ผมก็ยังมีรายได้ที่หล่อเลี้ยงตัวเองไปโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาครอบครัวนะครับเพราะว่าเราทุกคนเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีในตัวของเราเองนะครับก็จริงๆฟีเจอร์เนี่ยมีทั้งเรื่องของการจ่ายที่แตกต่างกันไปนะครับจะจ่ายอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณปนัสเล่าให้ฟังเพิ่มเติมได้นะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นฟีเจอร์ของการจ่ายก็แตกจ่ายได้บางช่วงต้องยอมรับว่าเฮ้วันนี้เรายังมีรายได้อยู่เราอยากจะจ่ายทีเดียวให้จบหรือเราอยากจะแบ่งจ่ายออกมาไม่ให้เป็นภาระจนเกินไปก็ทำได้แล้วก็เป็นฟีเจอร์ได้หรือบางทีเราอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาด้วยหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็อยากจะจ่ายในการฟีเจอร์ออกมามันก็ทำออกมาได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับสิทธิในการที่จะลดหย่อนภาษีด้วยนะครับในการที่ตรงจุดนี้ก็ได้พิเศษด้วยก็อันนี้เป็นบำนาญที่มีเวอร์ชันที่เรียกว่าได้สิทธิ์ของ 300,000 บาทขึ้นไปนะครับ300,000
1: อันนี้สูงสุด 300,000
0: สูงสุด 300,000 นี่นะครับแต่ว่าก็ขออนุญาตเรียนว่าบำนาญตัวนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับว่าเป็นบำนาญที่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้จริงมากกว่านะครับก็คือว่าในบางเรื่องเนี่ยพอเราเกษียณปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมีเงินก้อนนะครับแต่ก็จะมีจำนวนว่าไม่เกิน 30% เนี่ยนะครับออกมาเนี่ยนะครับที่เราได้ออกมาก่อนเราจะต้องมาใช้ในเรื่องของภาระเรื่องของอะไรก่อนตรงจุดนี้แล้วหลังจากนั้นบำนาญค่อยๆที่จะวิ่งไปในขณะเดียวกันบำนาญตัวนี้เนี่ยวิ่งเรื่องของตัวเงินเฟ้อได้ด้วยนะฮะก็จะมีการที่ว่าค่อยๆสเต็ปของตัวมูลค่าของบำนาญเพิ่มขึ้นไปด้วยภายใต้สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยนะเพราะจริงๆแล้วก็ถือโอกาสว่าเป็นบำนาญตัวแรกที่พยายามที่จะนำออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ว่าการที่ทริกเกอร์บำนาญออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อายุยืนขึ้นการทำงานเขาไม่ล้าหลังเขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะอายุอาจจะเป็นตัวเลขเขาก็ทำงานไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะฮะอันที่สองก็คือว่าเขาเองก็สามารถที่จะพร้อมความพร้อมในการจ่ายของเขาเลือกได้นะครับอันที่สามก็คือว่ามันก็วิ่งไปกับเรื่องของการที่ว่าคู่ขนานไปกับเรื่องของ inflation ต่างๆได้ก็คือว่าบำนาญไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างเดียวสเต็ปขึ้นมาอันที่4มีเงินก้อนที่ออกมาตอนแรกเผื่อเขาต้องใช้อะไรก็ตามนี่นะครับก็อย่างนั้นนะก็อยากจะเห็นภาพอย่างนี้นะครับว่านี่คือสิ่งที่เราเริ่มที่จะออกมาแล้วก็ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราลองจับกันกับระบบนิเวศของสังคมผู้สูงอายุเราพูดถึงโฮมแคร์วันนี้เชิญพาร์ทเนอร์ของเรามานะครับก็จริงๆเรามีทั้งพาร์ทเนอร์ตอนนี้ที่เราเริ่มอยู่ประมาณ44โฮมแคร์ไม่ว่าจะเป็น Independent Living หรือว่าเป็น Nursing Home เนี่ยนะครับแทนที่ว่าตัวเงินบำนาญเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งผมอาจจะเจตนารมณ์ผมอาจจะเปลี่ยนว่าเฮ้ยแทนที่จะยิงเงินมาที่ตัวผมเนี่ยยิงไปที่ตัวโฮมแคร์เลยไหมนะฮะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยผมกลัวว่าผมอาจจะไม่รู้ตัวแล้วใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นอัลไซเมอร์หรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเจตนารมณ์ผมชัดเจนขนาดนี้เนี่ยผมอาจจะแพลนไว้ตั้งแต่ต้นก็ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยนะครับที่เราเอาระบบนิเวศเข้ามาจะเห็นว่าโดยหลักการเนี่ยประกันที่ผ่านมาเนี่ยความคุ้มครองสุขภาพส่วนใหญ่ก็จะยิงไปที่ตัวในแง่ของสถานพยาบาลต่างๆใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเริ่มมาเล่นกับโฮมแคร์เนอร์ซิ่งโฮมอินดิเพนเดนต์ลิฟวิ่งแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือว่าต้องขอบคุณสำนักงานคอพพอด้วยนะครับนอกจากการที่เราออกแบบประกันใหม่เนี่ยบำนาญที่ผ่านมาของเราทุกตัวเนี่ยนะครับเราได้อนุมัติให้สามารถที่จะเป็นเจตนารมณ์ของผู้ประกันก็คือยิงไปที่โฮมแคร์ก็ได้นะครับแล้วก็ภายในประมาณปีหน้าเนี่ยนะครับซึ่งเราคาดว่าประมาณไตรมาสแรกเนี่ยแบบประกันสะสมทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยนะครับที่เก็บออมไว้เนี่ยก็จะเราก็จะลองเปลี่ยนไปด้วยขออนุญาตคอพพอยู่นะครับที่จะขอให้ยิงตรงไปที่โฮมแคร์ก็ได้ในหลักการนี้ก็ได้แต่ทั้งหมดนี้ขึ้นกับเจตนารมณ์ของผู้ประกันเป็นหลักนะครับ
2: ถึงสิ้นปีนี้แบบประกันตัวนี้จะได้รับการตอบรับแค่ไหนคะแล้วจะมีพันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก
0: เราอยากจะมีให้เรียกว่าครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักเมืองรองอันนี้ผมพูดแบบแฟร์เลยนะครับแบบประกันตัวนี้เนี่ยต้องสร้างการรับรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ MTL ต้องทำก็คือทำคู่กันกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นโฮมแคร์อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ย MPL จะต้องทำเรื่องของการที่สร้างการประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้สม่ำเสมอแล้วก็ผ่านในแง่ของช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวแทนช่องทางอื่นๆของ MPL ด้วยเพื่อสร้างการรับรู้ให้ตระหนักให้เห็นภาพว่าวันนี้เนี่ยมีช้อยส์ให้เลือกอย่างนี้แหละแต่ทุกอย่างผมย้ำนะครับว่าต้องเป็นเจตนารมณ์ของผู้ประกันเป็นหลักครับ
2: ตอนนี้44รายนี้อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลแค่นั้นเหรอคะ
0: ส่วนใหญ่44รายเป็นกรุงเทพปริมณฑลอาจจะมีเมืองหลักบ้างแต่ว่าผมคิดว่าจากนี้ไปเราก็จะค่อยๆเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับก็เหมือนกับตอนที่ย้อนกลับไปหลายๆปีที่เซตอัพเรื่องของการที่เป็นเน็ตเวิร์กกับสถานพยาบาลนะครับคงคล้ายๆกัน
2: คาดหวังว่าจะมีพันธมิตรครอบคลุมทั่วประเทศ
0: คงเราคงทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าภายใต้ผมว่ามันเป็นโจทย์ของประเทศนะครับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ประเทศไทยที่ว่าเป็นหนึ่งใน2ประเทศอาเซียนที่เป็นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะเป็นแบบเต็มรูปแบบอย่างที่พวกเราทราบกันดีอันที่2ก็คือว่าเรื่องของตัว health เนี่ยทุกคนอยากจะมี health ที่ดีวันนี้เราพูดกันเรื่องของ longevity เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทำไงที่เราจะเอาแก๊ปของอายุเนี่ยให้มันใกล้ที่สุดหมายความว่าอายุที่ยืนแต่สุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับให้ใกล้กันที่สุดลองนึกภาพว่าวันนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของคนไทยเนี่ยนะครับอายุยืนจริงนะครับค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ82ปีเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยแกปอยู่ประมาณ10ปีหมายความว่า10ปีที่เขาเป็นเรื่องของทุพพลภาพ10ปีที่เขาอาจจะเป็นโรคต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราทำให้แกปเนี่ยสั้นลงแคบลงเนี่ยก็จะได้แต่ต้องไม่ลืมว่าเฮลตี้ต้องมาจากเวลด้วยใช่ไหมครับเฮลกับเวลมาด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของการออมเงินไม่มีการเซฟิงไม่มีความรู้เรื่องของ financial literacy หรือ insurance literacy ก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากสิ่งที่เราทำเนี่ยคงเป็นแค่เสี้ยวเดียวจริงๆมันต้องเป็นการบริการทั้งระบบนิเวศหรือแม้แต่รัฐด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลสุดท้ายมันก็เป็นผลลบกลับเข้ามาที่ประชาชนรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่ผมคิดว่าเราทุกคนเผชิญด้วยกันในวันนี้ครับ
1: นั่นแหละครับก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการแถลงงานในวันนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
6: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
3: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ BizTalk นะครับช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยดีกว่าฮะคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้เราเจอกันในวันที่ฝนตกพรำเลยนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้น้ำในท่วมขังแต่ว่าพอท่วมขังแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่ยังท่วมขังอยู่นะครับแต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยน้ำก็ลดลงแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปมาตรการช่วยเหลือของทางการดีกว่านะฮะทั้งเงินช่วยเหลือทั้งเงินส่วนของธนาคารนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของรัฐธนาคารพาณิชย์ที่จะมีการออกมาตรการช่วยเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เราสามารถได้รับสิทธิ์ยังไงกันบ้างนะครับหลายๆท่านจะได้คอนเฟิร์มข้อมูลกันชัดเจนนะครับเอาที่เงื่อนไขเยียวยาน้ำท่วม69ก่อนนะครับได้กี่บาทใครมีสิทธิ์บ้างมาเช็คกันฮะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาได้มีการแจ้งเปิดระบบการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน69นะฮะครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพผ่านแอปทางรัฐนะฮะแล้วก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคมช่วง8โมงเช้าเป็นต้นไปหรือว่ายื่นขอรับคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักเขต ในกทมนะฮะหลักเกณฑ์การเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม.นี่เป็นยังไงกันบ้างนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายในเกณฑ์ที่1ต่อมานะครับกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปนะฮะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่2นะฮะต่อมาก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปและกรณีที่4ก็คือกรณีอยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ประสบผู้ประสบภัยพักอาศัยนะครับแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปใครบ้างนะครับที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินน้ำท่วม2569ก็ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนนะครับครอบคลุมที่มีทะเลบ้านเผ่าบ้านโดยผู้เช่าเนี่ยเป็นผู้รับเงินนะครับแล้วก็ที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านโดยครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพนะครับที่กระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานะครับนครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเงินเยียวยาน้ำท่วม69เนี่ยได้กี่บาทบ้างทางครม.ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงหน้าฝนปี69นะครับโดยกรณีที่อยู่อาศัยประจำได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะฮะช่องทางลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วม69ก็จะมีลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ครับโดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคม8โมงเป็นต้นไปนะครับยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพโดยเจ้าหน้าที่ก็จะคอยนำข้อมูลนะครับเข้าสู่ระบบให้นั่นเองฮะก็เป็นส่วนของมาตรการที่ออกมาในเชิงเงินช่วยเหลือนะครับทีนี้ส่วนของธนาคารใครที่เป็นลูกหนี้ทำยังไงกันบ้างนะฮะเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบแน่นอนบ้านเรือนก็ต้องซ่อมแซมนะฮะแล้วก็เรื่องหนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยบางทีรายได้มันขาดมันก็ต้องมีอะไรมาช่วยเหลือกันหน่อยนะครับปรากฏว่าจนถึงณขณะนี้เองเนี่ยภาคธนาคารพาณิชย์นะครับก็มีการออกมาตรการมาช่วยเหลือกันหลากหลายส่วนด้วยกันเริ่มจากธนาคารกรุงเทพกันก่อนนะครับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการภายในวันที่30ธันวาคมได้ที่สาขาสำนักธุรกิจแล้วก็สายบัตรเครดิตรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูที่ www.bangkokbank.com ครับแล้วก็ยังมี call center ธนาคารกรุงเทพโทร1333หรือว่า02-645-5555นั่นเองครับทางธนาคารกรุงเทพก็จะออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มฮะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มลูกค้าสินเชื่อธุรกิจก็จะผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับมีทั้งการลดยอดผ่อนชำระขยายเวลาการชำระหนี้ ปลดการชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราวระยะเวลาไม่เกิน12เดือนแล้วก็สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่เพิ่มเติมเพิ่มสภาพคล่องระยะสั้นนะครับซ่อมแซมสถานประกอบกิจการและฟื้นฟูกิจการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME ระยะเวลากู้สูงสุด5ปีดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.5% ต่อปีนาน2ปีหลังจากนั้นคิดไม่ต่ำกว่า MLR ลบ -1 ต่อปีภายใต้โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟต์โลนนะครับตรงนี้เองก็จะเป็นมาตรการที่ช่วยออกมานะฮะลูกค้ารายย่อยเป็นไงกันบ้างนะครับสายบัตรเครดิตก็จะมีการลดอัตราผ่อนชำระหนี้ขั้นต่ำนะครับจากอัตราปกติลง 3% เป็นระยะเวลาสูงสุด 6-12 เดือนลดดอกเบี้ยค้างชำระสูงสุดไม่เกิน 75% ไม่เกิน3รอบบัญชีหรือว่าสูงสุดไม่เกิน90วันมีพักเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนคิดอัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปีมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับก็สินเชื่อเงินกู้บัวหลวงสุขใจนะครับลดดอกเบี้ยจากอัตราปกติลง 1% สินเชื่อหมุนเวียนบัวหลวงอุ่นใจลดดอกเบี้ยจากอัตราปกติลงให้ 1% นะครับลดยอดผ่อนชำระลงสูงสุด 40% ผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิมและลดดอกเบี้ย 0.5% เป็นเวลาสูงสุด 3-6 เดือนนะครับมาดูธนาคารไทยพาณิชย์กันบ้างนะครับจะมีชุดมาตรการที่สามารถสอบถามกันได้เลยนะฮะ SCB Business Call Center 02-722-2222 มีมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันของธนาคารนะครับลูกค้าบุคคลสินเชื่อผู้ประกอบการ SME สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยลูกค้าสินเชื่อบ้านสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ก็จะพักชำระเงินต้นนานสูงสุด3เดือนพักชำระต้นแล้วก็จ่ายแค่ดอกเบี้ยนั่นเองนะครับสินเชื่อรถยนต์พักชำระหนี้นานสูงสุด3เดือนโดยขยายเวลาผ่อนชำระออกไปตามจำนวนงวดที่พักชำระสูงสุด3เดือนนะครับสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการธนาคารมอบความช่วยเหลือพักชำระเงินต้นสูงสุดนาน3เดือนส่วน SME มีอะไรบ้างมีพักเงินต้นสูงสุด6เดือนพักเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือนมีเพิ่มวงเงินหมุนเวียนสูงสุด 20% นะครับสินเชื่อได้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้านนะครับก็สามารถได้รับด้วยเช่นกันฮะมาดูกสิกรไทยกันบ้าง นะครับติดต่อได้ที่ K Contact Center นะครับ02-888-8888บอกว่าสินเชื่อบ้านกสิกรไทยก็จะพักเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยได้สูงสุด3เดือนนะครับสินเชื่อบ้านกู้เพิ่มได้เพื่อซ่อมแซมบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% 3เดือนฟรีค่าประเมินหลักประกันนะครับบัตรเครดิตกสิกรไทยสินเชื่อเงินด่วน Express Loan และบัตรเงินด่วน Express Cash พักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือน4ก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% ระยะเวลา6เดือนแล้วก็ขยายระยะเวลาผ่อน3เดือนกลุ่มลูกค้าธุรกิจนะครับมีวงเงินสินเชื่อเดิมพักชำระเงินต้นจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด3เดือนนะครับมาดูกรุงไทยกันบ้างนะครับก็จะมีมาตรการแบ่งเบาลูกค้านะครับติดต่อได้ที่02-111-1111นะครับสินเชื่อบ้านสินเชื่อธุรกิจ SHMG เนี่ยจะงดค่างวดให้ 75% นะครับของค่างวดปัจจุบันนาน1ปีเลยแล้วก็ลดดอกเบี้ยเป็นพิเศษ 0% นาน3เดือนหลังจากนั้นดอกเบี้ยจะคงที่ 2.5% ต่อปีนาน33เดือนสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับลดค่างวดลง 75% ของค่างวดปัจจุบันนาน1ปีสินเชื่อธุรกิจ SME นะครับจะลดอัตราดอกเบี้ยลดค่างวดพักชำระหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยหลากหลายมาตรการลองโทรสอบถามกันดูนะครับกรุงศรีก็เช่นกันนะครับจะมีชุดมาตรการที่ช่วยเหลือเรื่องของการลดค่างวดสูงสุด6เดือนพักชำระเงินต้นชำระแค่ดอกเบี้ยสูงสุดนะครับเป็นเวลา3เดือนด้วยกันยังมีอีกนะครับกับมาตรการที่ใช้ในการช่วยเหลือนะครับกรุงศรีก็ส่วนของ SME นะครับจะมีการลดค่างวดครอบคลุมดอกเบี้ยจ่ายในแต่ละเดือนสูงสุดระยะเวลา6เดือนนะครับแล้วก็มีพักเงินต้นด้วยส่วนกรุงศรีออโต้นะฮะคนที่ผ่อนรถนะฮะทางกรุงศรีนะฮะก็จะมีพักชำระค่างวดเป็นเวลา3เดือนบัตรเครดิตเสียเชื่อส่วนบุคคลในนามกรุงศรีคอนซูเมอร์นะครับก็พักชำระหนี้นานสูงสุด3รอบบัญชีนะครับแล้วก็ปรับลดยอดผ่อนชำระได้เดือนอันนี้ขึ้นกับเราโทรเจรจากับเขาเลยนะฮะส่วนทหารไทยธนชาติหรือว่า TTB เนี่ยจะมีการออกมาตรการตั้งหลักช่วยผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละกลุ่มดังนี้ครับกลุ่มสินเชื่อบ้านมีพักชำระเงินต้นนาน3เดือนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะฮะ สินเชื่อรถรถแรกเงินก็พักชำระค่างวดนานสูงสุด3เดือนสินเชื่อบุคคลกับบัตรเครดิตนะครับชำระหนี้นาน3รอบบัญชีลูกค้าธุรกิจแล้วก็ SME นะครับสินเชื่อระยะยาวก็จะได้รับการพิจารณาชำระแบบปลอดเงินต้นเป็นเวลาสูงสุด6เดือนนะครับสินเชื่อหมุนเวียนจะได้รับการขยายเวลาชำระคืนเงินต้นสูงสุด6เดือนธนาคารไทยเครดิตนะครับก็จะมีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับทุกกลุ่มมีทั้งพักเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด2เดือน CIMB ไทยสินเชื่อบ้านก็พักเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนสินเชื่อส่วนบุคคลก็พักเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา3เดือนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยอยากจะให้ท่านที่เป็นลูกหนี้แต่ละท่านย้ำนะฮะว่ามันเป็นมาตรการที่แบงค์เนี่ยเขาออกมาช่วยเหลือเราถ้าไม่ไหวจริงๆถ้าสุดจริงๆช่วยเหลือได้นะครับแต่มาตรการเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลต่อเครดิตของเราเหมือนกันว่าเราเนี่ยเคยได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารนะครับก็อันนี้พูดกันตรงๆนะเพราะตอนสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายๆคนก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันการเข้าร่วมมาตรการต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการบันทึกอยู่ในฐานข้อมูลของเราถ้าเราเดือดร้อนจริงเข้าเถอะครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยพอจะหายใจต่อไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผ่อนชำระไหวอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาทางด้านการเงินหรือว่ามีปัญหาทางด้านหนี้ในขณะนี้จริงๆการชำระจริงๆเนี่ยการเข้าไปครั้งนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องเครดิตของเราด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ย้ำเตือนกันตรงนี้นะครับอันนี้บอกกันตรงๆก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแลตัวเองแล้วก็พิจารณาให้รอบด้านนะครับก่อนการเข้าร่วมมาตรการต่างๆเพราะมีทั้งข้อที่เป็นประโยชน์แล้วก็ข้อที่อาจจะกระทบต่อเครดิตของเรานั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
7: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่มิวสิกกูรูวันนี้นะครับสามตุลาคมนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยโหวันนี
1: ้สวัสดีค่ะตุ้มผุดสชาติชนวณิชค่ะ
0: ครับผมธเนศสุขวัฒน์นะครับมิวสิกกูรูวันนี้เป็นตอนที่900ครับครบรอบกันพร้อมสายฝนจริง
1: ๆดิฉันว่าคุณเปิดเพลงเบาไปนะอันนี้มันแบบพิตเตอร์แพตเตอร์พิตเตอร์แพตเตอร์มันปอบแปะปอบแปะมากเลย
0: อะไรคือพิตเตอร์แพตเตอร์พิตเตอร์แพตเตอร์อะไรนะ
1: ตอนสุดท้ายไงคุณไม่ได้ยินเหรอ
0: พิตเตอร์แพตเตอร์พิตเตอร์แพตเตอร
1: ์พิตเตอร์แพตเตอร์ก็แปลว่าฝนตกปอบแปะปอบแปะปอบแปะ
0: เป็นเสียงฝนตกแบบเบาๆนะพิตเตอร์แพตเตอร์เนี่ย
1: ใช่
0: ถ้าแรงๆเขาไม่เรียกพิตเตอร์แพตเตอร์นะ
1: อ่าไม่ละ
0: อันนี้เรียกพายุ
1: ถ้าเผื่อคุณจะเปิดให้มันเหมาะกับช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวฉันว่าคุณต้องหาอะไรที่แบบ stormy อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: stormy เลย
1: ฝนตกยาวนานทีเดียวนะคะ
0: ใน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ลงมานะเป็นช่วงที่คาดเดาไม่ได
1: ้
0: ว่าพิตเตอร์แพทหรือเปล่านะ
1: ค่ะก็ตกมาตลอดทั้งสัปดาห์ใช่ไหมคะก็หลายๆบ้านหลายๆช่วงบริเวณก็คงจะน้ำท่วมนะคะบางบ้านก็น้ำเข้าไปมากมายเลยทีเดียวนะก็ส่งกำลังใจให้กับบ้านที่น้ำยังท่วมอยู
0: ่
1: นะคะเพราะว่าวันนี้ก็ยังแม้กระทั่งวันนี้เราก็ยังสอบถามกันอยู่ยังมีบางหมู่บ้านค่ะคุณที่น้ำยังท่วมสูงอยู
0: ่น้ำยังไม่ลง
1: ใช่แล้วก็ยังออกกันมาไม่ได้เอารถออกมาไม่ได้ถ้าเผื่อจะมาซื้ออาหารก็ต้องเดินลุยออกมาค่ะนะคะแต่สำหรับบางพื้นที่ก็แห้งแล้วนะคะอย่างบ้านของดิฉันเองนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเกาะเลยค่ะ
0: แถวลาดพร้าว64นะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นเกาะค่ะคือบ้านถ้ามีต้นมะพร้าวนะดิฉันว่านะเขียนแบบขายหัวเราะได้เลยอ่ะนั่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอ่ะนะคะแล้วก็ล้อมรอบด้วยน้ำเต็มไปหมดเลย
0: เรามีโอกาสขับรถไปหลายๆที่เลยที่มีบริเวณน้ำด้วยนะครับรวมทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเรื่องราวของงานศพและเพื่อนๆที่หายไปหลายคนเลยแล้วเราก็ไปงานศพเขาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรื่องของน้ำนี่แหละ
1: ค่ะ
0: มันทำให้หลายคนเนี่ยที่ตั้งใจจะไปงานไปไม่ได้
1: ใช่ใช
0: ่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้งานศพนี่เขาเรียกงานขาวดำ
0: ครับ
1: นะพอบอกศพแล้วมันแบบ
0: รู้สึกใจมัน
1: ใจหวิวหวิวนะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยเปลี่ยนเป็นงานขาวดำฟังดูโอเคพอลดดีกรีลงมานิดนึง
0: มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปงานขาวดำที่จังหวัดอยุธยา
1: ค่ะ
0: ครับเป็นวัดเสนาที่อยุธยาไประหว่างขากลับเนี่ยผมจะได้รับคำเตือนนะครับคุณ
1: ขึ้นเตือนจากไหน
0: ขึ้นมาเป็นปอพอครับ
1: ใครเตือนคุณ
0: ขึ้นมาบนหน้าปัดของตัว Google Map เลยค
1: ือ
0: เขาจะวิ่งเข้าม
1: าคือระหว่างขับรถใช้ Google Map
0: ใช่
1: แล้วมันก็เตือนวิ่งขึ้นมาในโทรศัพท์
0: เลยใช่แล้วก็เป็นเครื่องหมายตกใจนะฮะ
1: ค่ะเตือนว่า
0: เขาก็เตือนบอกว่าเนี่ยระดับน้ำกำลังขึ้นสูงต้องยกของขึ้นอะไรอุ้ยเราก็กำลังขับรถอยู่จะต้องอ่านด้วยอะไรมันก็งงเลยบอกว่าให้เรา move ออกทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าโอ้โหตายละถ้าบ้านขนาดเราไม่ได้อยู่ที่อยุธยาแต่บังเอิญอะเราไปขับรถอยู่ตรงนั้นเขาก็เตือนภัยตรงนั้นไง
1: เออก็ดีเนาะ
0: อืม
1: ค่ะก็ถ้าเตือนปั๊บก็จะต้องเริ่มยกของขึ้นละ
0: ใช่
1: นะ move กันค่ะ
0: move ครับ move

0: โอ้ต้องมูฟกันเลยครับแบบ
1: มูฟเร็วมากเลยนะ
0: คงจำกันได
1: ้
0: ใช่คงจำกันได้งานเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Dream Girl นะครับ Dream Girls ที่เป็นเรื่องราวของสาววงดนตรี The Supremes ในยุคที่Diana Ross เป็นนักร้องนำแล้วก็ตอนนั้นก่อนที่วงจะแยกกันก็มีเรื่องราวที่เอาสตอรี่มาเขียนเป็นเพลงในภาพยนตร์ก็จะมีนักร้องเก่งๆมาร้องกันหลายคนเลยทีเดียวนะฮะอย่างตัวของเจนนิเฟอร์ฮัสซันคนนี
1: ้
0: หร
1: ือ
0: ว
1: ่า
0: บียองเซ่หรือว่าแอนนิก้าโนนีโรสก็ร้องกันได้โอ้โห
1: แสบสันจริง
0: ๆก็เป็นงานเพลงในแนวมิวสิคัลอีกแบบหนึ่งที่ชื่อว่า Dream Girls ใครที่ไม่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไปหามาดูนะถ้าชื่นชอบเพลง
1: แนะนำ
0: เพลงแนวเขาสนุกมากๆเลยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่เลือกมาฝากครับ
1: ค่ะ
0: ดูเหมือนคุณตุ้มกำลังจะพูดอะไรผมเลยเบรก
1: ไม่ก็กำลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันมีภาพยนตร์หลายเรื่องที่เอาประวัติของคนดังมานะคะทีนี้บางทีก็พูดถึงประวัติซะเยอะนะคะแต่เรื่องมันก็เลยดูเครียดๆนะแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยดิฉันว่าเขาเอามาเป็นเหมือนเป็นฐานของเรื่องนะคะแล้วแต่งเพลงเข้าไปในแต่ละเพลงนี่มันเพราะมากคือดูแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่ามันเป็นไดนาโรสหรือมันเป็นใครแต่รู้สึกเป็นเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้หน้าตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็3คนที่คัดมานี่ก็ร้องเพลงได้ต้องบอกเลยแสบสันจริงๆเพราะมาก
0: การแสดงก็ต้องคัดนักร้องมาเลยเพราะว่าต้องแสดงเพอร์ฟอร์มจริงๆด้วยร้องได้จริงๆ
1: ต้องร้องได้จริงใช่ค่ะ
0: ฝรั่งก็จะเป็นแบบนี้แล้วเพราะว่าตัวของประเทศเขาอ่ะเขาสามารถไฟนอลหาคนที่ร้องเก่งๆได้เยอะมากๆเลยมีอยู่ในทุกรัฐ
1: ใช่อย่างเรื่องนี้ยังถือได้ว่าเอานักแสดงที่ร้องเพลงได้ดีจริงนะคะมาร้องอัดเสียงจริงแล้วก็แสดงเองจริงๆนะคะแต่บางเรื่องก็มีนะเป็นแบบมีนักร้องเงามาให้ตัวผู้แสดงก็มาลิปซิงเอาก็มีเหมือนกัน
0: ครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากได้บทใครใช่ไหมอย่างมามามิยาเนี่ยก็ใช้ตัวของนักแสดงที่เป็นพูดถึงว่าวงดนตรีแอบบ้านั่นน่ะก็จะเป็นวงแอบบ้าจริงๆบางคนก็ลิปซิงเอาบางคนร้องได้ร้องไปเลย
1: ค่ะ
0: นะก็ถือว่าอาจจะฟังแล้วอาจจะขัดหูแต่ว่าเขาบอกว่านี่เป็นมิวสิคอลอ่ะอย่าไปคิดว่าต้องร้องได้ดีเท่าแอบบ้าอะไรประมาณอย่างน
1: ั้นอันนั้นเขาเน้นความเป็นมิวสิคอล
0: อย่างเมอริสตรีปนางเอกที่เล่นโทษครับ
1: ค่ะเมอริสตรีปนี่ก็ต้องบอกเลยว่าร้องเพลงได้ประมาณหนึ่งนะคะคือร้องได้ดีนะแต่ถ้าเทียบเคียงกับคนที่เป็นนักร้องจริงๆหรือว่าเสียงของแอบบ้าที่เราคุ้นเคยเนี่ยคงยังไปไม่ถึงนะคะแต่เขาเลือกมาเพราะว่าเอาเรื่องราวของการแสดงเป็นหลักด้วยนะคะดนตรีก็มาเป็นรอง
0: เรื่องราวก็ไปอยู่ในเกาะอย่างเดียวมีแต่น้ำล้อมรอบเหมือนเราตอนนี้นะเหมือนอยู่ในมามามิยาเลยก็คือแต่เขาเป็นทะเลคาริบเบียนเป็นทะเลอะไรที่มันสวยงามของเราเป็นทะเลน้ำดำเนี่ยทะเลสีดำรอบหมู่บ้านหลายคนบ้านมาน้ำไม่ท่วมนะคุณตุ้มแต่ว่า ออกไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้
1: ก็เป็นเกาะไง เขาเรียกว่าเป็นเกาะ
0: หลายคนก็บ้านอยู่ริมแม่น้ำนะ
1: คุ
0: ณตุ้ม การที่การบ้านอยู่ริมแม่น้ำโชคดีอย่างหนึ่งแต่ก็โชคร้ายในบางเรื่องเพราะว่าน้ำในกับกรุงเทพและเมืองไทยมาทุกปีอย่างเราจะเห็นได้ว่าอยุธยาเนี่ยการสร้างบ้านของโบราณนะครับคุณตุ้มเขารู้อยู่แล้วว่าฤดูน้ำหลากน้ำต้องมาแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการสร้างบ้านแบบโบราณก็จะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าใต้ถุนสูงใช่ไหม
1: ใช่
0: ยกสูงเลย
1: ค่ะก็สูงไปเลย2เมตร3เมตรนะคะตัวเรือนเนี่ยจะอยู่ด้านบนด้านล่างก็จะมาเป็นเสาถูกไหมแล้วก็มีบันไดขึ้นไปค่ะแล้วก็ตรงที่ขื่อค่ะก็จะห้อยเรือเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมาน้ำถึงอยู่แล้วก็ปล่อยเรือ
0: ลงมาไว้สำหรับเดินทาง
1: สำหรับเดินทาง
0: แต่ตัวบ้านเองก็อยู่ข้างบน
1: อยู่ด้านบนก็อยู่ได้เขาก็ไม่ได้เป็นอะไรคือนี่คือการอยู่ในที่ลุ่มซึ่งรู้อยู่แล้วว่าภูมิประเทศเป็นแบบนี
0: ้กลาง
1: แล้วก็ต้องอยู่กับน้ำแบบนี้นะคะก็เตรียมตัวให้มันพร้อม
0: ที่อเมริกาเขาก็มีแม่น้ำเหมือนกันนะ แต่ว่าหลายสายจะด้วยแต่ว่าวันนี้อยากจะเปิดให้ฟังเป็นเพลงหนึ่งที่เขียนถึงแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอเมริกาเหมือนกันที่ชื่อว่ามิสซิสซิปปีครับ

0: นี่แหละครับเพลงที่ชื่อว่ามิสซิสซิปปีก็ได้แรงบันดาลใจจากการเขียนเรื่องราวของแม่น้ำสายเนี่ยนะอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ยาวมากเลย
1: ค่ะ
0: ยาวประมาณ 3,000 กว่ากิโลอ่ะ
1: โอ้พอๆกับแม่โขงไหม
0: โอ้โหยาวลงมาแล้วก็ผ่านลงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่อเมริกาตรงอเมริกากลางแล้วก็ลงไปจนถึงนี่เลยออกไปออกอ่าวเม็กซิโกเหมือนกับเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงมาเจ้าพระยาแล้วก็ไปออกอ่าวไทยอันนี้เดี๋ยวเขาไปออกอ่าวเม็กซิโกคล้ายๆกัน
1: ค่ะแต่เจ้าพระยาของเราเป็นแม่น้ำถ้าเทียบก็คงจะเล็กกว่ามากมายทีเดียวแล้วก็สั้นกว่าเนี่ยค่ะนะต้องคงต้องเทียบกับแม่โขงแหละดิฉันว่า
0: เป็นที่ที่เขาเอาความขมขื่นไปทิ้ง
1: ใช่สกปรกหมดเลย
0: แม่น้ำ
1: ทิ้งรักลงแม่น้ำอย่างเงี้ยเนาะ
0: ทุกคนไปทิ้งกันหมดเลย
1: ใช่ใช่
0: นะแล้วก
1: ็ปักป้ายไว้ดีไหมคะห้ามทิ้งรักลงแม่น้ำ
0: แต่เขาทิ้งที่นอนไงแทนโอ้ไปที่นอนไปเห็นเขาบอกว่าที่นอนไปเจอที่นอนเจออะไรลอยน้ำไปติดอยู่ตรงปากอุโมงค์ปากอะไรกัน
1: อาจจะไม่ตั้งใจที่จะทิ้งมั้งคุณดิฉันว่าอาจจะเป็นน้ำท่วมอ่ะนอนนอนอยู่ไหลออกไปเลยอ่ะประมาณอย่างนั้น
0: ครับก็แรงบันดาลใจนะฮะที่ว่าตั้งแต่ว่าถ้าเห็นแม่น้ำสวยๆก็มีคนไปเขียนเรื่องราวของแม่น้ำเป็นเพลงก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: อย่าง Blue Danube อย่างเงี้ยใช่ไหมผมเคยไปนะที่แม่น้ำ Blue Danube เนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่ทางออสเตรียฮังการีมันเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างออสเตรียกับฮังการี
1: ค่ะ
0: แล้วก็ข้ามแต่ผมไปทางฝั่งฮังการีซึ่งตอนที่ไปเนี่ยไปถ่ายภาพยนตร์นะครับตอนนั้นไปกับคุณจรัญมโนเพชรด้วยแล้วก็ไปเดินที่แม่น้ำตรงเนี้ยริมแม่น้ำ
1: มันบลูไหม
0: มันไม่ใช่บลูบลูเนี่ยมันจะเป็นเศร้านะ
1: หมายจริงๆแม่น้ำดานูบเฉย
0: ๆแม่น้ำชื่อดานู
1: บไม่ใช่ชื่อบลูดานูบแต่บลูดานูบเนี่ยเอามาทำเป็นเพลงนะคะก็คงจะโศกเศร้าแหละเวลาที่คนรักจากไปมองแม่น้ำเมื่อไหร่ก็บลูทุกที
0: ก็ถึงบอกว่ามันมีเหมือนทุกที่ไงของเราก็ทิ้งรักลงแม่น้ำของเขาก็มันเศร้าที่บลูดานูบเหมือนกันอะไรเง
1: ี้
0: ยอารมณ์อ่ะมีอยู่เพลงหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้โหน้ำตาฉันไหลเหมือนแม่น้ำ
1: แสดงว่าเศร้ามาก
0: แต่เขาจะพูดอย่างนี้ว่ามันเป็นเรื่องราวการประชดประชันที่จะบอกว่าเธอทำฉันแสบมากถ้าจะให้ฉันมาคืนดีแล้วก็ต้องร้องไห้ให้น้ำตาเป็นสายน้ำ
1: อ
0: ๋
1: อให้เธอร้องไห้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่อ
1: ันนี้ไม่ใช่ฉันร้องไห้เพราะเธอไป
0: ไม่ใช่
1: แต่ถ้าเผื่อเธออยากจะให้ฉันกลับไปหาเธอแล้วก็มาร้องไห้ให้ฉันดูก่อน
0: ใช่ให้น้ำตามันไหลออกมาแบบแม่น้ำเลย
1: โอ้
0: โห
1: ฉันถึงจะกลับนะจ๊ะ

0: ำไมดนตรีมันซะขนาด
1: ดุเดือดไหม
0: เออเหมือน007อะไรทั้งนั้น
1: แต่เขาตั้งใจว่าจะทำให้เหมือนเป็นเพลงประกอบหนังไง
0: ใช่
1: แล้วก็เห็นเป็นดราม่าเลยบอกว่าจำได้ฉันจำได้ทุกคำพูดที่เธอพูดนะ
0: เออแสดงว่าแบบไม่ง้อนนะเนี่ย
1: ใช
0: ่ดุขึ้นมาเลยดุมาก
1: ถ้าวันนี้เธอจะกลับมาคืนดีแล้วก
0: ็
1: ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเตา
0: ดูถ้าจะไม่กลับแล้วล่ะผลสักขนาดนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะ
1: ไมเคิลบูเบลต้องใจจะตีความเพลงนี้ให้มันดุเดือดขึ้นมาเลย
0: ก็ดุจริงๆฟังจากดนตรีเราพบว่าเขาดุมาก
1: ก็เป็นอีกผลพวงหนึ่งจากแม่น้ำที่ไหลออกมาเป็นน้ำตานะ
0: ก็สุดแท้แต่นะว่าเราอยากจะให้แม่น้ำมันเชี่ยวกรากนะคะหรือว่าจะนิ่งสงบสวยงาม
1: ครับ
0: นะ
1: ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่วันนี้มาฝากเดี๋ยวเราวันนี้คุยกันเรื่องราวของทั้งสายน้ำแล้วก็สายฝนแล้วก็หยดน้ำตา
0: ขนาดนั้นเลยนะ
1: มาก็เนี่ยไมเคิลก็มาแบบนี้ไง
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมามีเพลงเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำน้ำเนี่ยให้คุณฟังนะวันนี้เตรียมทำกันบ้านมาให้อย่างดี
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร
3: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work from home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
4: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร

0: ปิดเบรกกันด้วยเรื่องราวที่ต่อเนื่องกับเบรกที่แล้วเบรกที่แล้วเป็น Cry Me A River แต่งานนี้เข้าหัวเราะท่ามกลางสายฝนเลยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้จะทำ
1: มีความสุขไงมันคนละแบบกัน Cry Me A River นี่ก็คือเลิกรากันไปนะคะแล้วก็เหลือไว้แต่ความแค้นนะคะแต่ว่า Laughter in the Rain Laughter ก็คือลาฟหัวเราะนั่นเองนะคะคนที่หัวเราะอยู่ยังมีความสุขท่ามกลางสายฝนก็ in love นั่นแหละฝนตกก็ไม่รู้สึกอะไรอ่ะเปียกแฉะเล็กๆน้อยๆดูดีไปหมดนี่คนะช่วงโปรโมชั่นค่ะ
0: คือเวลามีความรักอะนะฝนอะไรก็ไม่สนใจละ ถือล่มคันนึงแล้วก็เดินไปเปียกปอนกันไปด้วยกันรักปอนปอนอะไรกันไปคือมองโลกในแง่ดีไงน
1: ะ
0: เพราะว่าไม่ได้รู้สึกโกรธแค้นหรือแค้นเคืองเพราะว่าไม่ได้มองในแง่ลบ
1: อ๋อตอนนั้นกำลังตาบอดไงคะคุณมีความรักเมื่อไหร่ตาบอดเมื่อนั้นนะคะมองไม่เห็นสิ่งใดเลยนอกจากเธอเท่านั้นดังนั้นฝนตกก็ไม่รู้สึกคือมันด้านเท้าไปหมดแล้วรู้สึกแต่โลกเป็นสีชมพูค่ะก็ดีค่ะความรักก็ทำให้เรามีความสุขนะคะ
0: บางครั้งก็จะเหมือนกับว่าช่วงฤดูฝนนี่กลายเป็นฤดูโรแมนติกเลยนะเป็นฤดูบอกรักได้ต้องโทษดาวอันนี้ต้องโทษฝนก็มีความสุขนะฮะกับการฟังเพลงในวันสุดสัปดาห์ที่มีฝนตกลงมาแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าในพื้นที่แอเรียไหนตอนที่กำลังจัดมิวสิกกูรูเนี่ยมีฝนลงมาบ้างหรือยังนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจะมีฝนมาอีกรอบนึงเผลอไม่ได้ก็ลงมาก็เปิดรายการมิวสิกกูรูนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆดื่มน้ำชาดื่มน้ำชากาแฟร้อนยามบ่ายเนี่ยนะแล้วก็
1: ดื่มน้ำชมน้ำค่ะดื่มน้ำชมน้ำไงดื่มน้ำคือน้ำชาน้ำกาแฟน้ำอะไรก็แล้วแต่
0: แล้วชมน้ำ
1: แล้วก็ชมน้ำไปก
0: ็คือ
1: ใช่ถูกต้องก็ชมไปว่าน้ำอยู่รอบๆตัวเราเลยนะ
0: มองให้มันเป็น

0: เป็นสายฝนที่มองโลกกันแบบง่ายๆแล้วก็ฝนหล่นมาบนหัวเราอะ
1: ปะเทลงมาเทลงมาเทลงมาแต่เพลงนี้ดังมากนะสมัยก่อน
0: ในยุคนั้นใช่ไหม
1: โอ้ดังจริงๆค่ะนะแล้วก็ BJ ใช่ไหม BJ Thomas
0: BJ Thomas
1: ค่ะร้องได้เพราะทีเดียวดิฉันว่าเสียงเขานุ่มละมุนดีเนาะ
0: ได้บรรยากาศของย้อนยุคด้วย
1: ค่ะหลายคนเนี่ยเขาก็เลยไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นว่าทำไมเวลาที่น้ำท่วมประเทศญี่ปุ่นหรือว่าท่วมถนนท่วมอะไรของเขาว่าทำไมน้ำเขาใสแนวเลยค่ะนะคะแสดงว่าเขาดูแลพวกคลองหรือว่าทางระบายน้ำของเขาได้ค่อนข้างสะอาดมากทีเดียวเพราะว่าเวลาน้ำมาเนี่ยมันต้องไปเจอพวกทางระบายน้ำอยู่แล้วใช่ไหมผสมปนเปนเข้ามานะคะอย่างบ้านเราเนี่ยมันก็นะมันก็กลายเป็นแบบ
0: ทะเลสีดำ
1: บางในบางที่ในบางที่นะคะแต่ว่าอย่างของญี่ปุ่นเขาก็ไซส์แนวเลย
0: แบบมีแบบปากคาบได้อะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าเคยไปเมืองเก่าของญี่ปุ่นนะนะคะริมถนนเนี่ยเขาก็ยังเป็นคลองเล็กๆเล็กจริงๆ
0: เคยไปเดินดูไง
1: เล็กนิดเดียวจริงๆเลยค่ะแต่น้ำใสแนวเลยค่ะแล้วเราก็มองดูว่าเขาใสได้ขนาดนี้เลยเหรอซึ่งมันเป็นเหมือนไม่ใช่คลองนะมันเป็นทางระบายน้ำ
0: ใช่
1: แล้วก็คือทุกบ้านก็คงจะมีการกรองหรือว่าดูแลเป็นอย่างดีก่อนที่จะทิ้งน้ำลงในท่อระบายน้ำทางระบายน้ำนี้
0: ไม่ใช่น้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ผัดข้างทางแล้วก็ทิ้งลงมาด้วย
1: อ
0: ันนั้นไม่ได้นะ
1: ค่ะ
0: จริงต้องใส่ปี๊บใส่อะไรเนี่ยไปทิ้งที่เขาจัดมาให้แต่ไม่ใช่ว่าถ้าเรามักง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำของเราเป็นกลายไปเป็นท่อระบายน้ำไป
1: ก็เป็นเรื่องของมักง่ายนี่เป็นเรื่องปกติไหมฮะ ทำอย่างนั้นจนรู้สึกว่ามันก็ทำอย่างนี้แหละก็ท่อระบายน้ำไม่ใช่เหรอก็ตั้งทำไมล่ะตั้งชื่อว่าเป็นท่อระบายน้ำทำไ
0: ม
1: ก็เลยระบายน้ำซะเลยทุกน้ำ
0: ก็เลยกลายเป็นน้ำดำอยู่ในคลองแสนแสบอะไรที่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ประตูน้ำอะไรแต่ว่าทางเราที่ไปดูตัวอย่างจากญี่ปุ่นก็เอาไอเดียนี้มาทำที่เชียงใหม่เหมือนกันนะใช้ชื่อว่าคลองแม่ข่า
1: อ๋อคลองแม่ข่าเดิมทีก็เป็นคลองค่ะ
0: คลองระบายน้ำนี่แหละ
1: ค่ะเดิมทีเป็นคลองปกตินะคะแล้วตอนหลังก็กลายมาเป็นคลองระบายน้ำนะคะ
0: น้ำเสียเนี่ย
1: นะคะซึ่งมันก็ไม่แฟร์เนาะจากแม่น้ำดีๆแล้วกลายมาเป็นคลองระบายน้ำไปทำไมนะคะตอนหลังสุดก็เปลี่ยนใหม่อีกนะคะก็คือมาดูแลให้คลองนี้กลายเป็น

0: คลองที่สวยงามไหมคะไม่ใช่คลองที่จะใช้ระบายน้ำ
1: แล้วก็ทำเหมือนที่กรุงเทพไงถ้าเป็นคลององอ่างทำอะไรก็เอาตลาดอะไรที่มันอยู่รอบๆนั้นออกไปขยะอะไรออกไปแล้วก็ทำให้มันเป็นพื้นที่ทางเดินสามารถจะเดิน
0: เดินเล่นได
1: ้ใช่
0: ตรงขอบก็จะปลูกต้นไม้นะคะขอบที
1: ่
0: มันเทลงมาก
1: ็คล้ายๆกัน
0: ปลูกต้นไม้ได้ทีนะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็กำลังพยายามปรับตัวป่านนี้ปรับตัวได้หรือยังที่บอกว่าปรับตัวก็คือว่าเดิมทีเนี่ยนะคะบ้านเรือนทั้งหลายก็หันหลังให้แม่น้ำ เพราะว่ามันเป็นแม่น้ำที่ไม่สะอาดไงหลังบ้านก็เลยเป็นแม่น้ำไปนะคะดังนั้นหลังบ้านก็คืออะไรคือครัวบ้างห้องน้ำบ้างทำนองนั้นนะคะทีนี้พอกลับมากลายเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็หลังบ้านตัวเองกลายเป็นทางเดินที่มีคนมาเดินไปเดินมายุ่งละสิตอนนี้ก็ต้องหันหน้ากลับมานะคะไอ้ที่เคยเป็นครัวกลายก็ต้องปรับให้กลายเป็นร้าน
1: เพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาเดินรอบคลอง
0: ใช่ทุกท่าน ก็ต้องพลิกวิกฤตแบบนี้ให้กลายเป็นโอกาสให้ได
1: ้ค่ะคลองแม่ข่าที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่บริเวณที่เรียกว่ากำแพงดินนะครับตะกอน
0: ค่ะ
1: อ๋อก็เป็นที่ที่หนุ่มๆสมัยก่อนถ้าบอกใครไปกำแพงดินก็จะไปเหมือนย่านโคมแดงในยุคนั้นอ๋อ
0: เหมือนประตูดินไหมอ่ะ
1: ไม่ใช่
0: เวลาเราพูดคำว่าเจ้าชู้ประตูดินที่เดียวกันไหม
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรออ
1: ันนี้เขาเป็นโคมแดง
0: อันนี้เขาเป็นกำแพงแดง
1: red lanternโคมแดงอ
0: ันนั้นโคมแดงกำแพงดินไม่ใช่ประตูโอ้ยหลายเรื่อง
1: ใช่แต่พอพูดถึงเรื่องของการที่ระบายน้ำตรงนี้เมื่อวานนี้ผมก็เจอฝนตกแบบไม่รู้ตัวเลยคือขับไปรับกุตุ้มที่แถวแถวกสทชหลักสี
0: ่ค่ะ
1: ออกไปเนี่ยระหว่างที่ผมจอดรถอยู่ติดไฟแดงสี่แยกรัชดาลาดพร้าวฝนก็ตกกระหน่ำลงมาอย่างแรงเลยในตอนบ่ายนะครับวันก่อนแล้วก็พอมันก็เลยทำให้เกิดได้ยินเสียงนั่งโป๊กโป๊กโป๊กโป๊กป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าผมนึกว่ารถไฟฟ้ามันทำพวกน็อตหล่นใส่รถผมไงแต่ว่าหุยมันลงมาเยอะมันป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าลั่นไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: กลายเป็นมองไปดูรถข้างๆอุ้ยมีน้ำแข็งอะไรกระเด็นเต็มไปหมดเลยนึกว่าใครสาดลงมา
0: ค่ะ
1: กลายไปเป็นลูกเห็บฮะ
0: ค่ะ
1: พายุลูกเห็บแล้วฝนก็แรงมากมองไม่เห็นตึกเลย
0: ค่ะแล้วก็ตลกดีนะมีแต่เฉพาะแถวลาดพร้าวกับรัชดาที่อื่นไม่มีอ่ะที่อื่นแห้งสนิทเลย
1: เออ
0: ค่ะก็แปลกดีลูกเห็บนะคะใครตั้งชื่อนะคุณตั้งชื่อว่าลูกเห็บเนี่ยแม่แล้วก็ต้องถ้าลูกเห็บแบบนี้ต้องเป็นเห็บตัวเมียเท่านั้นนะ
1: คุณใครเลี้ยงสุนัขเหรอ
0: ถ้าใครเลี้ยงสุนัขจะรู้นะคะไอเห็บตัวเมียเนี่ยคือมันอ้วนๆใช่ไหมแต่ถ้าเห็บตัวผู้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงแล้วตัวมันจะแบน
1: ๆ
0: นะเดินเร็วๆแต่ไอเห็บตัวเมียนี่แหละนะคะทีนี้ถ้าลูกเห็บน่ะนั่นแสดงว่ามันเป็นเห็บตัวเมียนะอันนี้ก็เรียกว่าลูกเห็บนะคะ
1: ฝรั่งเขาเรียกว่า hailstone
0: อะไรนะ
1: hailstone
0: hail เหรอ
1: ไม่ใช่เฮลแบบมันนรกนะ
0: H-A-I-L H-A-I-L อ๋อค่ะ
1: Hailstone
0: Hailstone ก็ออกเสียงคล้ายๆกันนี่ดิฉันก็เลยนึกว่าเป็นแบบอะไรนรกลงมา
1: ใช่มันเป็นลูกเห็บที่เป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมากับพายุฝนก็เรียก Hailstone แต่ถ้าพายุฝนอีกแบบก็เป็นStorm ละเป็น Rainstorm ละก็เป็นพายุฝน
0: ค่ะดิฉันว่าฝรั่งเขาไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่หรอก
1: เพราะเขามีสโนว์มีอะไร
0: ใช่เขามีสโนว์ตกลงมาอยู่เป็นประจำแล้วสโนว์ก็สวยสวย ถูกไหมคะเป็นปุยใช่นะ
1: ช่วงแรกนะ
0: ของเราเนี่ยตกลงมาเป็นลูกเห็บเนี่ยโอ้โหนะ
1: ก็ตื่นเต้นแล้วล่ะคุณ
0: ลูกเล็กบ้างใหญ่บ้าง
1: พายุ
0: ดิฉันว่าน่าจะเปลี่ยนนะชื่อลูกเห็บเนี่ยฟังชอบกล
1: เ
0: พราะบางทีมันใหญ่กว่าเปลี่ยนเป็นอุกกาบาตได้ไหม
1: คือมันดูแล้วอุกกาบาตนี่มันใหญ่เท่าแบบโอ้โหมหากาฬนะแต่พายุฝนขนาดนี้มันก็เล็กๆอย่างเงี้ยดีแล้วครับพูดถึงพายุฝนก็เลยเปิดสตรอมมี่ของซานตาน่าให้ฟังครับ

0: เสียงกีตาร์ของแคร์ล็อตซันตาน่าบาดใจดีนะฮะเป็นเพลงที่ชื่อว่า Stormy เป็นบทเพลงเก่าๆของวงดนตรีที่ชื่อว่า Classic 4แล้วซันตาน่านำมาคัฟเวอร์อีกทีหนึ่งจนเหมือนกับเป็นเพลงของเขาแล้ว
1: เดี๋ยวฉันก็คิดว่าเป็นเพลงของเขา
0: เพราะว่าเราเติบโตมากับเพลงในยุค90ที่80 70ที่มีงานเพลงของซันตาน่าแล้วก็มีงานเพลงที่เพราะๆอยู่แบบนี้ในงานเพลงออกแนวร็อกกันนะครับซันตาน่าเป็นอีกวงดนตรีหนึ่งที่เติบโตมาโด่งดังในยุควูดสต็อกนะคุณตุ้มเขาก็มาแจ้งเกิดในงานดนตรีที่เป็นแนวลาตินร็อกนี่แหละเอาดนตรีที่มีเครื่องเคาะใส่กันเข้ามาเล่นในงานวูดสต็อกเป็นสีสันที่แตกต่างออกไปจากวงอื่นๆที่เล่นก็เลยคนก็เลยชอบเพราะมันดูสนุกนั่นคืองานเพลงในอดีตเก่าๆที่วงคลาสสิก4ทำไว้แล้วซันตาน่านำมาใส่ในสไตล์ลาตินร็อกของเขานะครับใส่ตัวเองลงไปงานเพลงในตอนเริ่มต้นนะทุกคนก็ทำงานแคปคัฟเวอร์แบบนี้แหละแต่ว่าพอใส่ตัวเองลงไปได้ปุ๊บก็ทำงานของตัวเองออกมาได้ในช่วงที่เราผ่านมานี่วันนี้ก็พยายามจะเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะแต่ว่ามันจะมีอยู่อีกวันหนึ่งคือวันจันทร์อะที่กำลังจะถึงก็คือวันจันทร์ที่5ตุลาเนี่ยที่เขาเตือนกันออกมาว่า5กับ6เนี่ยจะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่ง
1: อ๋อค่ะน้ำเหนือไหลหลาก
0: โอ้แล้วก็น้ำเหลือลงมาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ต้องระวังว่าใครที่ยกของขึ้นที่สูงไม่ต้องเอาลงนะ
1: ค่ะ
0: คือเราก็ไม่แน่ใจอะว่าเขาจะมาอย่างไรแล้วก็จะเอาอยู่หรือเปล่า
1: ค่ะรถยนต์ไปจอดที่ไหนอะคุณด
0: ิ
1: ฉันเห็นว่าบนทางด่วนน่ะ
0: เมื่อวาน
1: นะก็จะมีแบบรถจอดตามไหลทางเยอะทีเดียวเชียว
0: กลับมาทางดอนเมืองเมื่อวานก่อนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ข้ามสะพานมาโอ้โหลงมาถนนเทพรักษ์นะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงสะพานข้ามแยกพหลโยธินมาโอ้โหข้างบนผมนึกว่ารถติดที่ไหนได้เขาจอดกันบนสะพานเต็มไปหมด
1: กูรูถามว่าเอ๊ะนี่เขากำลังจะเลี้ยวหรือเปล่านะแล้วเขาจอดไว้เต็มไปหมดเลยดิฉันก็บอกเขาจอดค่ะคุณ
0: ทำไมรู้อ่ะ
1: สังเกตจากหูช้างสินะคะ
0: ทำไมไปเกี่ยวอะไรกับช้าง
1: ก็ถ้าหูช้างปิดไว้เลยเนี่ยก็แสดงว่าเขาจอด
0: อ๋อ
1: ถ้ากลางออกมานี่ก็แสดงว่าแบบรถโอเคอยู่ยัง
0: หูช้างคือกระจกมองข้าง
1: กระจกมองข้าง
0: ก็คุณไปเห็นรถข้างหน้าเนี่ยนะแล้วเป็นแถวยาวอยู่แล้วคุณไปจ่อคิวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ให้สังเกตว่ากระจกมองข้างหรือกระจกหูช้างถ้าเขาปิดแสดงว่าเขาจอดอยู่
1: เขาจอดคุณไม่ต้องไปจ่อเขาหรอกเขาไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปไหนหรอก
0: ไม่แล้วมันงงเนี่ยเพราะว่าเรากำลังจะลงจากนั้นใช่ไห
1: ม
0: เราก็เอ๊ะแล้วเราต้องต่อคิวหรือเราไปแทรกเขาข้างหน้าเดี๋ยวเขาก็โบยเอาอีก
1: ก็เห็นใจนะกูรูเพราะว่าเวลาน้ำที่เข้ารถอะค่ะแค่สมมุติว่าน้ำสักประมาณ30เซนเนี่ยฟุตนึงเนี่ยบางทีมันก็ตีเข้าใต้ท้องแล้วนะ
0: ใช่
1: แบตเบิร์ดก็พังเป็นได
0: ้รถผมก็ไปแล้วเมื่อวานนี้
1: ใช่ไหมคะ
0: โดนน้ำที่เข้ามาน
1: ี่ขนาดนิดเดียวยังไม่เท่าตัวรถนะแต่ถ้าเผื่อว่าคันไหนที่แบบน้ำท่วมเพราะว่าเราเห็นตามภาพนะคะนะคะเข้าไปครึ่งคันอ่ะบางทีก็เหลือแต่หลังคาเล็กน้อยอ่ะก็นึกแล้วมันจะดูแลรถคันนี้ยังไงต่อไปอ่ะ
0: แต่ว่าเอาละเดี๋ยวผมว่าเราต้องไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงละนะเดี๋ยวไม่ทัน
1: ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงจตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังท่าบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดเบรกนี้ด้วยงานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า CCR เสียงร้องของจอห์นเฟอร์เกอร์ตี้ที่เป็นคนเขียนเพลงเป็นนักร้องนำแล้วก็เป็นคนดูแลวงนี้ทั้งหมดเลยเพราะตอนที่เขามีปัญหากันจอห์นเฟอร์เกอร์ตี้ออกจากวงไปทำงานอัลบั้มเดียววงก็พยายามจะทำ CCR ต่อแต่ไม่สำเร็จเพราะว่าคนเขียนเพลงและคนร้องออกไป
1: ค่ะ
0: เออนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าวงนี้ก็เลยหายไปเลย
1: เพราะส่วนใหญ่เวลาที่คนฟังอะค
0: ่
1: ะเขาก็จะจำได้ก็คือเสียงของนักร้อง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อนักร้องคนนี้ออกไปเนี่ย มันจะไปจำอะไรล่ะจำกลองเหรอ จำเสียงกีตาร์หรือมันจำยากมากค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะแบบเหลือเท่าไหร่มีแต่นักดนตรีแล้วก็ไม่มีนักร้องก็ลำบาก
0: นี่ค่ะนะเพราะว่าเอาถ้าบ้านเราเนี่ยเหมือนคาราบาวถ้าพี่แอดออกไปเนี่ยแล้วจะต้องคาราบาวยังอยากจะทำงานกันเล่นกันต่อเนี่ยนะไปหานักร้องนำมาใหม่เนี่ยโอ้โหก็เหนื่อยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเพลงเก่าๆไม่รู้จะเล่นยังไงใช่ไหม
1: ดังกรณีนี้ยังมีความศรัทธาของตัวนักร้องอยู่ด้วย มันก็ยิ่งลำบากใหญ่เลย
0: โอ้โหนี่ไปกันใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็จำเป็นต้องยุบวงไปเลยแล้วนะแล้วก็ถึงยุบไป
1: ตั้งชื่อใหม่เถอะ
0: เออใช่
1: ต
0: ั้
1: งชื่อใหม่ไปเลย
0: มีหลายวงดนตรีที่พยายามจะดึงใช้ชื่อของตัวเองอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ทีมแบบเดิมมันก็ลำบากใจ
1: ค่ะ
0: นะแฟนเพลงที่เขาอยากจะฟังเพลงมันก็ไม่ได้เท่าที่ผ่านมาในช่วงน้ำท่วมคุณผู้ฟังทำอะไรกันอยู่บ้างเวลาอยู่บ้านนะครับส่วนมากก็นั่งไถโทรศัพท์ดูอะไรไป
1: ไปไหนไม่ได้ใช่ไหม
0: มันโอ้โหมันก็เห็นใจอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ได้เห็นหลายๆคนนะนะคุณตุ้ม
1: ดิฉันเห็นหลายคลิปนะคำคำดิฉันไม่รู้มันของจริงหรือเปล่าแบบฝรั่งที่มาตื่นเต้นแล้วก็ใช้เขาไปนั่งอยู่แล้วเขาก็เอาเก้าอี้ผ้าใบไปนั่งอ่ะแล้วก็เหมือนเสมือนหนึ่งว่าไปอยู่ริมชายหาดอ่ะเออนะก็คำคำดีนะคะแล้วก็บางคนก็มีเรือก็เอาเรือออกมาแล่นกันนะคะก็อ่ะก็โอเคบางคนไปซื้อของก็เอาพวกโฟมอะค่ะนำมาลอยน้ำเพื่อที่จะได้ใส่พวกข้าวของต่างๆแล้วก็ลากไปบนน้ำก็เก๋ดีนะดิฉันว่า
0: อันนั้นไม่เท่าไหร่ผมว่าไอ้ที่ลอยน้ำเนี่ยไอ้ป้ายคลินิกเคลื่อนที่เนี่ยเท
1: ่ป้ายคลินิกเคลื่อนที
0: ่มันเป็นป้ายของหน้าคลินิกเขียนว่าคลินิกแล้วมันก็วิ่งลอยไปในน้ำ
1: มันหลุดใช่ไหมเออเออแล้วปรากฏว่ารถหลายคันค่ะป้ายทะเบียนมันหลุด
0: เออ
1: ทำไมมันหลุดตอนช่วงน้ำท่วมอันนี้ก็ไม่
0: ร
1: ู
0: ้
1: มันอาจจะแบบน็อตหลุดบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตรงหน้าปักซอยบ้านดิฉันนะคะหน้าปักซอยเนี่ยจะมีศาลพระภูมิแล้วก็ปรากฏว่ารอบๆศาลพระภูมิอะค่ะก็จะมีป้ายทะเบียนรถวางเรียงเต็มไปหมดเลย
0: รอบ
1: เลยประมาณเกือบ20ป้ายเนี่ยตอนแรกดิฉันก็เอ๊ะเขามาแก้บนเหรอเอ๊ะทำไมต้องไปแก้บนกันด้วยป้ายทะเบียนอ๋อป้ายทะเบียนหลุดคงเก็บกันมาได้อะแล้วก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนก็เลยวางไว้ตรงนี
0: ้
1: เผื่อเจ้าของผ่านไปผ่านมาจะได้มองเห็น
0: ครับ
1: เออก็ขำดีอะ
0: ก็อย่างนี้อะที่เป็นลูกศิษย์เราที
1: ่
0: รถเขาทะเบียนหลุดไป3คัน
1: ทำยังไง
0: ก็วิ่งไปขับวิ่งไปตามเส้นทางเดิม
1: เส้นทางเดิมแล้วก็มองหาแล้วหา
0: ก
1: ็
0: จะเห็นป้ายของเขาเนี่ยแขวนอยู่ที่เกาะกลางถนนคนที่
1: เก็บให
0: ้คือน่ารักนะผมว่าเขาอุตส่าห์เก็บแล้วไปวางไว้เพื่อถ้าคุณขับกลับมาหาป้ายอ่ะ
1: โทร
0: นะแล้วคุณก็จะเห็นไงว่าอ๋อถ้าคุณย้อนกลับมาทางเดิมที่คุณขับน่ะคุณก็จะเห็นป้ายคุณน่
1: ะ
0: แขวนอยู่ที่ต้นไม้เกาะกลางถนน
1: ค่ะ
0: ช่างหัวใจทองคำจริงๆพวกนี้ต้องเรียกว่า Heart of Gold แม่เก็บให้โดยไม่ต้องคิดอะไร

0: ที่ยังเป็นความประทับใจของหลายๆคนที่ร้องเพลงของการเล่นกีตาร์แล้วก็นิวยังพร้อมกับเป่าไอ้นี่ไปด้วยนะมาออแกนที่แขวนไว้ที่คอในยุคนั้นถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของทุกคนเลยนะ
1: เออถ้ามาเป็นยุคนี้เนี่ยจะนึกว่าห้อยเครื่องฟอกอากาศ
0: เออนะ
1: ไม่ได้คิดว่าเป็นเมาส์ออแกน
0: เราได้ยินเสียงของเสียงประสานตอนท้ายตอนจบเป็นเสียงผู้หญิงที่มาประสานก็คือนิโคเลตลาร์สันเธอทำงานสตูดิโออะครับแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงในห้องอัดอยู่ตลอดเวลาใครจะเป็นมาใช้บริการห้องอัดอย่างเงี้ยห้องอัดก็หานักร้องที่จะเป็นคนที่มาร้องประสานให้ก็จะมีเบอร์โทรของนักร้องที่เป็นนักร้องคอรัส
1: ค่ะ
0: นิโคเลตลาร์สันก็เป็นอีกคนหนึ่งในยุคนั้น70ที่มีผู้ใช้บริการการมาร้องของเธอ
1: คุณใช้คำอื่นได้ไหม
0: คุณใช้ยังไงอ่ะ
1: คุณใช้คำล้อแหลมจังเลยอ่ะ ฟังแล้วดิฉันนึกเป็นอย่างอื่นน่ะมาใช้บริการไม่ใช่
0: แล้วจะเรียกว่าไง
1: ก็จ้างเธอไง
0: จ้างเธอเอายิ่งไปกันใหญ
1: ่เอ้าก็จ้างมาร้องเพลงไง
0: โอเค
1: เออแต่ใช้บริการไม่ใช่นะ
0: ขอโทษครับถอนคำพ
1: ู
0: ด
1: ถอนคำพูด
0: นิโคเลตลาร์สันก็ร้องเอาไว้แล้วก็เธอเขาไม่ได้เวลากลับไปทำอัลบั้มอ่ะก็ยังเอาเพลงของนิวยังที่เธอเคยมาร้องคอรัสไว้เอากลับไปทำคัฟเวอร์อะไรไปด้วย
1: ค่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันพูดถึงเสียงร้องของเธอแล้วก็เลยอยากได้ยินเสียงของเธออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ฟังนานละนะก็เพลงนี้ Lotter Love นะครับ Nicolette Larsen

0: เป็นงานเพลงเก่าๆของนิวยังที่เคยร้องไว้ในอัลบั้มที่ชื่อว่าคัมส์ไทม์นะครับแต่ว่าเป็นโฟกซองที่เธอดึงกลับมาทำเป็นแนวโซฟังกี้เหมาะกับยุค70ที่เป็นจังหวะแบบฟังแล้วก็เหมือนคล้ายๆ Just The Way You Are อะไรอย่างน
1: ั้
0: น
1: บิล
0: ล
1: ี่โจฟังเพราะดี
0: นะเธอก็ร้องดีนะ
1: ร้องดีค่ะ
0: เสียดายเสียชีวิตไปก่อนถ้ายังออกอยู่ก็ผมว่าออกอัลบั้มก็ยังดังอยู่ได้มีสิทธิ์จะโผล่ขึ้นมาเหมือนนักร้องคอรัสหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างตัวมารายแครีเงี้ยก็เป็นนักร้องที่เป็นนักร้องคอรัสอยู่เบื้องหลังเหมือนกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เธอร้องไว้หลายศิลปินเลยทีเดียวแล้วก็ตอนหลังก็ค่อยๆดึงตัวเองขึ้นมาทำอัลบั้มตัวเองแล้วก็ก้าวเข้ามาอยู่เป็นศิลปินเดี่ยวศิลปินเดี่ยวที่ในเมืองนอกเนี่ยอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยมันจะต้องผ่านโอ้โหคนยังไม่รู้ตั้งกี่รัฐนะ50รัฐเท่ากับประเทศไทย50จังหวัดอะเอ้ย50ประเทศไม่ใช่50จังหวัด
1: ใหญ่กว่าทั้งขนาดนั้นทีเดียวเพราะฉะนั้นเวลาจำนวนผู้คนก็คือหรือว่าโอกาสก็คือคูณ50เข้าไป
0: ใช่ยากเหมือนก
1: ัน
0: นะในการที่จะเขาเรียกว่า
1: โผล่ขึ้นมา
0: โอ้โหอย่างแล้วยิ่งถ้าเป็นนักร้องต่างชาติที่จะเข้าไปโด่งดังในอเมริกานี่ยิ่งลำบากถ้าไม่มีความแปลกใหม่หรือไม่มีอะไรที่ให้เขาน่าสนใจอ่ะนะมันก็เลยทำให้หลายๆคนที่คิดว่าถ้าจะไปก้าวไปสู่ตลาดอินเตอร์เนี่ยต้องหาจุดขายให้ได
1: ้
0: นั่นคือหลักของศิลปินเลยผมว่ามีคนเก่งเยอะแยะ
1: ค่ะ
0: เต็มเมืองไปหมดเลยแต่บางครั้งยังไม่เจอจังหวะที่ตัวเองจะทำงานที่ดูแล้วมันโดดเด่นขึ้นมาศิลปินที่จะโดดเด่นขึ้นมาได้มันต้องมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความชัดเจนในแนวของตัวเขาด้วยนะครับ อย่างกลับมาที่น้องเนเน่เนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความแปลกนะถ้าพูดถึงอ่ะคนอเมริกันไม่เคยเห็นแบบนี้นะเพราะว่าเธอหน้าจริงๆอ่ะดูไม่ค่อยเหมือนคนไทยเท่าไหร่เขาไม่รู้จักว่าคนไทยหน้าตาเป็นยังไงแต่รู้ว่าหน้าแบบนี้เหมือนพวกลาตินอเมริกัน
1: อ
0: ะ
1: เพราะหน้าเป็นสาวใต้ไง
0: หน้าเป็นสาวใต้แล้วก็ดูเข้ม
1: ๆค่ะ
0: นะแล้วก็ดูแปลกๆดีว่าที่เขาก็ไม่เคยเห็นว่างานที่ตัวเองไปเล่นเปิดหมวกอะคลิปมันมาด้วยไงเรื่องของการเล่นเปิดหมวกมันก็ดูมีสตอรี่พูดง่ายๆนะมันก็เลยน่าสนใจนั่นก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งของการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นอินเตอร์ได
1: ้ค่ะ
0: กลับมาที่นิวยังที่เมื่อกี้ผมพูดไว้ว่าเป็นศิลปินต้นแบบของศิลปินเมืองไทยหลายๆคนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่แอดคาราบาวหรือว่าเป็นพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับก็ชอบนิวยังมากหลายคนก็เลยทำให้ผมนึกถึงอีกเพลงหนึ่งที่นิวยังแต่งเอาไว้เอ้ยนิวยังร้องเอาไว้กับวง Crazy Horse นะครับเพลงที่เกี่ยวกับน้ำเนี่ยแหละครับชื่อเพลงที่ชื่อว่าDown by the river ฟังเพลงนี้ตรงนี้

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีท่อนสโลว์ที่ดุดันโดยการใช้โน้ตเดียวตาตาตาตาตาตาตลอดเล่นอยู่โน้ตเดียวเนี่ย
1: ซ้ำๆๆๆอยู่
0: ใช่แต่เพลงนี้ก็มีเนื้อหาที่ดูเดือดมากเลยนะครับเขาบอกว่านิวยังแต่งเพลงนี้ตอนที่เขาเหมือนกับป่วยแล้วไข้ขึ้นสูงมาก
1: นะคะ
0: แล้วก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ชายที่ไปคอนโทรลตัวเองไม่ได้แล้วไปดูเรื่องของการไปจับได้ว่าแฟนตัวเองนอกใจก็เลย I shot her เลย
1: ว้าว
0: อยู่ในท่อนฮุกนะครับแล้วก็ที่กีตาร์นี่คือระบายความแค
1: ้น
0: ที่จับได้ว่าเขานอกใจไปพบที่ริมแม่น้ำแล้วก็เลยยิงเธอเลยโอ้เนื้อเพลงดูเดือดมากแล้วก็นิวยังก็กล่าวว่าในอำเภอท้องถิ่นก็มาที่บ้านของชายคนนั้นแล้วก็จับกลุ่มเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาในเรื่องนี้เป็นดราม่าเยอะเหมือนกันนะครับว่านิวยังก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าก
1: ำลังไข้ขึ้น กำลังไข้ขึ้นเลยเพ้อเอาอย่างนี้แล้วการแรงดี
0: กลายไปเป็นอย่างนี้ไปนะฮะ
1: ไอ้ยิงเนี่ยมันมีหลายเพลงเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: I shot the sheriff อย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: น
0: ั่นยิงในอำเภอเลย
1: เออใช่สิ เออก็เอามาเขียนเป็นเพลงได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: แปลกดี
0: แล้วเพลงนี้มันก็เหมือนกับว่า
1: เมื่อโคปาคาบาน่าก็ยิงกัน
0: ยิงกัน
1: who shot who
0: ไม่รู้ว่าใครยิงใคร
1: นั่นสิ
0: แล้วก็มีคนเสียชีวิต
1: นั่นสิ
0: อีกอย่างนึงก็เพลงเป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะครับเพลงที่ชื่อว่าDown in the Willow Garden โอ้อันนั้นเพลงเพราะมากใช่คุณตุ้มแต่นั่นก็คือการที่ฆาตกรรมเหมือนกันฆ่าคนรักของตัวเองแล้วก็ปล่อยให้เลือดไหลไปตามสายน้ำโอ้ฟังบ้านเราเป็นเพลงรักที่หวานซึ้งเลยนะ
1: ค่ะ
0: มันเล่นไปเรื่อยๆแต่พอไปดูเนื้อสะดุ้งเลยเฮ้ยนี่ฉันกำลังร้องอะไรไปเนี่ยไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะ
0: ในยุคนั้นเราก็ไม่ค่อยเก่งภาษาฟังแต่เพลงกับคอร์ดแล้วก็เพลงมันเพราะดี
1: ใช่มีเพลงดังหลายเพลงทีเดียวนะที่มันแบบเป็นสายดาร์กมากๆนะคะแล้วก็มีความรุนแรง
0: ครับ
1: นะพวกเราฟังแล้วเราก็เพลินๆนะเพราะว่าเราก็ไปทางดนตรีซะมากกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ได้มาสมัยก่อน
0: ยังไม่ได้โฟกัสที่เนื
1: ้อรายละเอียดของเนื้อหาว่าพูดว่าอะไร
0: เพราะยุคเรานั้นสมัยก่อนเนี่ยนักร้องนักดนตรีก็ยังเป็นรุ่นGood morning teacher อยู่คือจริงๆนะคือฟังดนตรีเราชอบ
1: ค่ะพอมาอีกทีปั๊บก็เอางงๆแล้วว่ามันว่ากันแบบนี้เลยเหรอ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: เพราะฉะนั้นเพลงไม่ใช่การสอนหนังสือ
0: ใช่ครับ
1: นะว่าจะต้องทำทุกอย่างตามเพลงไม่ใช่นะคะนะเป็นเพียงแค่การระบายอารมณ์ว่าในช่วงนั้นเขารู้สึกอย่างไรเท่านั้นเอง
0: บางเรื่องนี่ศิลปินในยุค70น่ะเป็นยุคใช้ยาด้วยไง
1: นั่นสิ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของบางทีมันหลอนน่ะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ดังนั้นจึงไม่ใช่แบบอย่างของการใช้ชีวิตนะคะ
0: ใช่เราก็ต้องบอกให้ทราบว่าในเรื่องราวแบบนั้นบางครั้งถ้าฟังดูหนังฟังเพลงแล้วต้องกลับมาดูว่าเพลงเขาพูดอย่างไง แล้วมันเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับอย่างบางเรื่องเนี่ยมันบ้านเราก็ดังนะบางเพลงอ่ะมันดังมากๆจนเราไม่รู้ว่าในเรื่องราวมันดังเพราะอะไรแล้วก็เขาพูดถึงอะไรด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ว่าตอนนั้นเราไม่รู้จริง
1: ค่ะ
0: เพราะว่าด้วยความที่พูดตรงว่าเรา
1: เน้นดนตรีเป็นหลักไงเพราะว่าเราไปถึงเนื้อหามากไม่ได้ไงอย่างที่เราคุยกันนี่แหละค่ะ
0: ค
1: นะคะเราก็เลยฟังดนตรีเพลงนี้เพราะดีเขาร้องเพราะดีนะตรงนี้เขาโซโล่ดีนะเพลงนี้แปลกดีนะเราก็เลยชอบก็เท่านั้นเองแต่เราไม่เคยมีใครบอกฉันชอบเนื้อหา
0: อ
1: ยุคก่อนเราไม่พูดประโยคแบบนี้เล
0: ย
1: เพราะว่าเราไปลึกไม่ได้มากเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมคะมันคนละวัฒนธรรมกันดังนั้นไม่ลงไปมากเท่าไหร่แต่ก็ชอบเพลงนี้แหละประมาณนี้นะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูในช่วงหน้าเรายังมีบทเพลงที่เล่าเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องของเราของสายน้ำ แล้วก็เรื่อง
1: วันนี้ water and river ค่ะ
0: สายฝนหยาดน้ำตาอยู่นะโอเคเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัต
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัตร

0: เปิดงานเบรกนี้ด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Black Water น้ำดำจริง
1: ๆเพลงแปลกๆ
0: เพลงแบบนี้นะในยุคก่อนเนี่ยศิลปินอย่างพี่ไอ้คาราบาวหรือว่าพี่ป้อมอัศนีหรือว่าวงอิซึนอะไรจะชอบแนวเพลงอย่างเงี้ยคือมันเป็นคันทรีร็อกไงแล้วก็จะมีตัวของฟิดเดิลที่เป็นไวโอลินนะครับก็เล่นคลอไปด้วยเป็นคันทรีฝรั่งอีกแบบหนึ่งในยุคนั้นมันฮิตจริง
1: แต่มันมาจบเป็นอะคาเพลล่าเออแปลกดีไงแล้วเราก็เอ๊ะมาจบอย่างนี้แปลกๆเนาะ
0: ครับปกของ Ruby Brothers อัลบั้มนี้เป็นหน้าปกเป็นจุกส์บ็อกซ์นะครับก็คือตู้เพลง
1: ตู้เพลง
0: ตู้เพลงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าจุกส์บ็อกซ์นะแต่ก่อนเราไม่รู้ไอ้หนุ่มตู้เพลงอ่ะมันก็จะมี
1: ไม่ใช่รถตู้นะไม่ใช่รถแห่นะแต่เป็นตู้เพลงที่อยู่ตามร้านอาหารบ้างร้านกาแฟบ้าง
0: สมัยก่อนเนี่ยไอ้ตัวจุกส์บอกหรือว่าตู้เพลงเนี่ยนะมันเป็นตัวเรียกแขกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือระบบเสียงมันดีมากเลยนะคุณตุ้ม
1: อืมเหรอ
0: โ
1: อ้ข้างในเป็นแผ่นเสียง
0: เป็นแผ่นเสียงค่ะเป็นแผ่น7นิ้วแผ่นเล็ก
1: ต้องมีหลายเพลงหลายแผ่นมากเลยใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เป็นใส่เป็นซองไว้แล้วข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะเอาตัวที่เรียกว่าปกแผ่นมาวางล่อตาล่อใจเราโอ้โหมันน่ารักอ่ะสวยแล้วก็เลยเวลาเรากดปุ๊บใช่ไหมฮะหยอดเหรียญก่อนนะต้องหยอดลงไปก่อน
1: เท่าไหร่คะ
0: ฮะ
1: เท่าไหร
0: ่สมัยก่อนนะฮะผมจำไม่ได้แล้วนะผมหยอดไปเรียกว่าเพลงระบาดหรือเพลงอะไรตรงนั้น
1: เพลงระบาดก็ยังพอโอเคนะ
0: หนึ่งเหรียญนะในยุคนั้นนะครับ
1: มันยัง
0: ไม่มีเหรียญ5นะ
1: น่าจะบาทหนึ่ง
0: หนึ่งบาทนะเหรียญหนึ่งบาทนี่แหละหยอดลงไปปุ๊บแล้วมันก็จะให้เรากดเช่น A1 A2 B2 B5 ก็จะมีชื่อเพลงเขียนด้วยตัวพิมพ์ดีดนะแล้วเอากระดาษพิมพ์ดีดมาสอดเอาไว้เปลี่ยนแผ่นไปเรื่อยๆแล้วพอเรากดปุ๊บนะหยอดเหรียญปุ๊บมันก็จะวิ่งใช่ไหมแล้วเรากดปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นแผ่นน่ะเขาก็
1: จะ
0: ข
1: ึ้น
0: หมุนมาให้เราเห็นแล้วเลื่อนปึ๊ดแล้วก็เอาแผ่นลงไปวางที่เครื่องเล่นอยู่ข้างใน
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเล่นเพลงออกมาโอ้โหเสียงสุดยอด
1: ซาวดีใช่ไหม
0: ดึงดึงดึงดึงดึงดึง
1: โอ้โหเบส
0: คือสมัยก่อนต้องไปฟังเบสจากไอ้ตู้เพลงเนี่ยเวลาแกะเพลง
1: ค่ะ
0: ผมมาแกะเพลงหมดไปหลายบาทเลย
1: ไปหยอดเนี่ย
0: หยอดนี่แหละ
1: ไปยืนแล้วก็แกะ
0: ใช่ครับ
1: ฮิ้วกีตาร์ไปแกะอยู่ข้างหน้า
0: ไม่มีจำ
1: อ๋อไปฟังจำ
0: ถูกในยุคนั้นน่ะมันไม่มีเครื่องเสียงอะไรยุคเรามันไม่มีเครื่องเสียงแบบเพราะๆแบบอย่างเงี้ยใช้หยอดเหรียญเอา
1: เอ๊ดิฉันไปเห็นที่ไหนเนาะ คือในปัจจุบันนี้มันไม่มีตู้ไหนแล้วนะ
0: ครับ
1: ถูกไหมคะเพราะมันก็คงพังกันไปหมดแล้วแล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าทุกคนก็มีเพลงอยู่ในมือถือไปหมดแล้วนะมันไปนั่งหยอดอยู่มันเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นจุกบอกก็คงไม่มีอีกแล้วนะคะดังนั้นจึงเป็นของที่เหมือนกับของสะสมแล้วล่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะเครื่องต้องใหญ่ๆทีเดียวเอ๊ะที่ฉันไปเห็นที่ไหน
0: นะมันหายากจริงๆนะแล้วก็จะมี
1: ที่ร้านขายของลายขายเสื้อผ้าที่เชียงใหม่หรือเปล่า
0: อ๋อใช่ๆ
1: จะมีจุกส์อันใหญ่
0: ใช่ครับ
1: แบบใหญ่เลยนะไม่ใช่เล็กๆนะ
0: ร้าน71นั่น
1: เออๆใช่ตั้งอยู่อันนึง
0: เขาจะเป็นของที่เขาขนมาจากที่อเมริกานะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีตัวพวกตู้น้ำอัดลมแปลกๆสีสันสวยๆนะแล้วก็มีตัวพวกปั๊มน้ำมันที่เป็นสมัยก่อนนะยังเป็นปั๊มที่ใช้มือปั๊มอยู่เลย
1: ค่ะค่ะ
0: ต่างจังหวัดอะ
1: คือเหล็กมันหนาปักเลยนะคุณ มันไม่ได้ใช้แบบเหล็กบางๆเลยนะคะนี่เหล็กนั้นนะแล้วที่ฉันแบบตื่นตาตื่นใจมากกับร้านนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะไฟส่องสงครามมั้ง
0: ออไฟส่องเครื่องบิน
1: ไฟส่องเครื่องบินใช่ไหม
0: ใช่
1: มันอันใหญ่มากเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้โหมันใหญ่ขนาดน
0: ี้แม่เจ้านะแล้วก็ต้องส่องเครื่องบินไงในยุคที่เป็นสงครามโลกเพื่อจะส่องหาว่ายิงขึ้นไปบนท้องฟ้า
1: แล้วเครื่องบินอยู่ตรงไหน
0: ถูก
1: อ๋อแล้วเวลาที่จะหมุนไปหมุนก็คือคนนะ
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะหมุนไฟดวงเนี้ย
0: มันใหญ่มากเลย
1: แล้วมันใหญ่มันหนักอึกเลยค่ะ เหล็กแบบเป็นตันเลยมั้งนั่นน่ะ
0: จะพูดว่าร้านเนี้ยอยู่ที่เชียงใหม่นะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหมัน
1: อยู่ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0: ใช่
1: นะคะไปทางซ้ายมือถ้าเผื่อใครผ่านไปก็ลองแวะดูก็เป็นร้านใหญ่ๆนะคะเสื้อผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าถูกๆแหละนะไม่ได้แพงเลยนะอย่างเสื้อดีๆก็มันบางทีก็50บาทร้อยนึง
0: เหมือนเป็นเอาเลทอ่ะ
1: เป็นเอาเลทของเหลือๆเลยทํานองนั้นแต่ดีเป็นของใหม่นะ
0: ของดี
1: นะคะเป็นของดีดิฉันชอบไปคุยเสื้อผ้าเขานะคะ
0: เป็นของ
1: แล้วก็ไปดูไอ้ของพวกเนี้ยนะซึ่ง
0: ของนอก
1: เป็นของเก่าๆที่เขาคงเหมามาเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยแล้วก็มาวางเอาไว
0: ้เยอะเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพแต่ว่าอาจจะถูกคัดออกด้วยตัวของไม่ผ่านควอลิฟายอะไร
1: เออใช่ๆ
0: ก็ต้องตัดป้ายออก
1: บางทีก็ดูไม่ตรงบางทีตะเข็บไม่สวยเขาก็คัดออก
0: หรือว่า
1: ขายราคาถูก
0: ลายเสื้อต่อไม่ตรง
1: ไม่ตรง
0: เขาก็ไม่ได้
1: แต่ความจริงมันก็เท่ดีออกไม่เห็นมันจะต้องตรงเป๊ะๆเลย
0: แต่ในยุคนั้นน่ะมาเราก็เติบโตมากับเสื้อยืดของนอกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะยี่ห้อแฮงเทนน่ะจําได้มั้ยแฮงเทนเป็นเท้า2เท้าอยู่บนหน้าอกแฮงเทน
1: เออก็เก๋ละวัยรุ่นก็ชอบ
0: เออมันเท่อ่ะแล้วก็มีตัวหลายๆอย่างที่มีทั้งพวกสัตว์ต่างๆนะสเนลคอกกระดาย
1: มาสัตว์ทั้งนั้นเลยค่ะ
0: ที่อยู่บนหน้าอกของเสื้อโปโล
1: คุณอย่าว่าแต่ของฝรั่งเลยของไทยแล้วก็เป็นเห็นมั้ยห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงอ่ะเห็นมั้ยเสื้อตราห่านคู
0: ่
1: ของเรายังห่านเลยแล้วก็สบู่ตราอะไรคะ
0: นกแก้ว
1: สบู่ตรานกแก้วนกทั้งนั้นทานไฟฉายตราอะไรคะคุณ
0: ออบออบ
1: ตรากบ
0: คือในยุคนั้นนะเราก็เอาง่ายๆ
1: ม
0: ัน
1: ต้องสารพัดสัตว์ทั้งนั้นแหละใช่ไหมตู้เพลงยังตู้อะไรคะไอ้ตู้ที่เป็นปักแตรตราหมา
0: เห็นไหมใช
1: ่
0: มันเป็นยี่ห้อ
1: ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเอาสุนัขชนิดไหนหรือว่าสัตว์ตัวไหนมาก็
0: เป็นนางมอง
1: เป็นแบรนด์ไปเลย
0: ใช่แต่นั่นแหละคือเรื่องราวที่เราเล่าอยู่ในยุคของ60-70ยุคสงครามโลกแล้วก็มันก็ต่อเนื่องกับที่คนไทยได้ใช้ของฝรั่งที่มาจากค่านิยมที่เข้ามาจากทหารอเมริกันที่เข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทยนะครับงานเพลงของโพรโคฮารัมนะครับ A Wider Shade of Pale

0: การแต่งเพลงที่ยังใช้พวกยาพวกอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้งานเพลงของเขาเนี่ยออกไปกว้างไกลแบบเกินกว่าจะคิดนะ คือด้วยบางทีที่บอกว่าบางครั้งที่เหมือนกับโดนเพ้อไข้แล้วก็ความคิดก็ไปไหนก็ไม่รู
1: ้ค่ะ A whiter shade of pale ถ้าแปลเป็นไทยเป็นสำนวนไทยน่าจะแบบหน้าซีดเป็นไก่ต้มประมาณอย่างนั้นคือไม่รู้จะซีดยังไงแล้วอ่ะ
0: แต่ว่าจะด้วยอะไรก็นะแล้วแต่ว่า
1: ด้วยเรื่องเป็นยังไงก็ไม่ค่อยชัดเจนนะคะสำหรับเพลงนี้นะแต่ก็จำเนี่ยสำนวนนี้แหละ A whiter shade of pale นะคะซีดแล้วซีดอีก
0: เพลงที่อยู่ในยุค1967ถึงประมาณปี70เพลงนี้เล่นกันทุกวงในบาร์เต้นรำเพราะว่าใช้เป็นเพลงเปลี่ยนวงระหว่างวงเต้นรำตอนที่บาร์กำลังเขาเรียกว่าเปลี่ยนวงดนตรีจากวงหนึ่งเป็นอีกวงหนึ่งสมัยก่อน non-stop music นะครับไม่มีการมาหยุดเปลี่ยนดูนักดนตรีเปลี่ยนวง15นาท
1: ีขอเวลา15นาทีเปลี่ยนวงนะคร
0: ับใช่ไม่มีเลยเขาเล่นเพลงนี้เลยเรารู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีวงใหม่มาระหว่างนั้นวงก็ที่อยู่ข้างเวทีก็เตรียมขึ้นโดยการ
1: ค่อยๆเสียบกันเข้ามา
0: ทีละคนทีละคนมือกลองก็ค่อยเข้ามานะฮะมือกีตาร์ก็ค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนไประหว่างนั้นก
1: ็
0: แล้วมือคีย์บอร์ดที่กำลังเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเปลี่ยนคนลงกันทีละมือแล้วก็เล่นนั่งเล่นต่อออกไปเลยเออมัน
1: ก็เป็นอะไรที่สวยงามดีเหมือนกันนะ
0: แต่ไม่มีใครเห็นนะเพราะขึ้นกันมาในความมืดผมเคยนะเล่าครั้งหนึ่งเคยเป็นครั้งแรกของการไปเล่นดนตรีแบบนี้ในบาร์แบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราไม่รู้ไงว่ามันจะต้องเจอสภาพอะไรบ้างแต่รู้แต่ว่าอ้าวเปลี่ยนวงแล้วอ้าวขึ้นไปมืดตื้อเลยคือเอาละ
1: ก็เขาไม่อยากให้เห็นไง
0: ก็เขาไม่อยากให้เห็นเนี่ยแต่เราสิมืดตื้อแล้วก
1: ็คลํา
0: ต้องคลําเอาคุณเชื่อไหมว่ามองขึ้นไปบนเวทีเราจะไม่เห็นอะไรเลยคนดูที่มองข้างล่างขึ้นไปจะเห็นแต่ไฟแดงๆของหัวตู้แอมป์แค่นั้นจริง
1: ๆค่ะ
0: แล้วจะเสียบตู้ยังไงเนี่ย
1: คือเออเนาะ
0: คือคุณต้องมีเทคนิคอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออ
1: ทำไงคะ
0: ก็ต้องใช้มีไฟฉายเล็กๆแล้วก็ต้องห่ออย่างดีนะเขาไม่ให้มีแสงนะ
1: Oh.
0: เพราะว่าคนกำลังเต้นรำอยู่ในฟลอร์เนี่ย ค
1: ุ
0: ณจะมีแสงไม่ได
1: ้
0: คุณต้องมีไฟฉายเล็กๆแล้วคุณต้องห่อเล็กๆแล้วเอาเสื้อหุ้มอีกทีหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้มันแบบพอเห็นได้ลาง
1: ๆ oh.
0: แล้วมันก็จะเป็นแบบแล้วค่อยๆให้เห็นไฟนิดๆหนึ่งแล้วเราก็
1: คลุมโปงว่างั้นเถอะ
0: เออคล้ายๆคลุมโปงอ่ะ แล้ว
1: ค
0: ่อยถึงจะเจอว่าจะต้องเสียบแจ็คยังไง
1: อ
0: ือๆโอ้โหคุณผมนี่เหงื่อแตกพากเลย
1: มันจะอะไรกันนักหนา
0: ในยุคนั้นในยุคนั้นแต่ว่านักดนตรีที่เขาเล่นกันอยู่ทุกวันทุกคืนเขาจะรู
1: ้ค่ะ
0: เขาจะรู้วิธีของเขาเขาจะแบบมีเขารู้ว่าเขาจะต้องปุ่มมันมี6ปุ่มอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะเขาก็จะคลำคลำไป
0: เขารู้เลยว่าปุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาบิดลงไปสุดแล้วเขาตบขึ้นแค่ไหนบิดขึ้นมาแค่ไหน
1: ค่ะ
0: เขาเป็นสูตรของเขาเพราะเขาเล่นทุกคืนว่าเขาเปิดวอลลุ่มดังแค่ไหนพอเขาเสียบไปปุ๊บเนี่ยเขาเล่นได้เลยทันทีไอ้เราสิแบบ
1: นานๆทีมาทีมือสั่นเลย
0: มังงุมมังงาหลาแต่ว่าเรายังเป็นเด็กอะตอนนั้นเด็กมากๆก
1: ็
0: เข้าไปเล่นกับวงดนตรีแบบนี้มันเลย
1: สมัยก่อนเนี่ยเวลาตามไนท์คลับพวกนี้เขามืดนี่คือมืดจริงๆนะคุณ
0: โอ้โหคุณถ้าคุณเคยไปที่เดอะไนท์โรงแรม
1: เดอะไนท์ก็มืด
0: แมนดารินหรือว่าพวกที่นครถ้ำอะเขาเรียกนครถ้ำ
1: นะ
0: เออนครสนุกในแถบนั้นนะนครถ้ำโอ้โหมันเป็นบาร์ที่เงียบเอ้ยมืดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็นิยมชอบแบบนี้เวลาเต้นอยู่ในช่วงสโลว์เนี่ยมันจะมืดตื่นจริงๆแล้วก็มีโรงแรมมโนราอีกที่หนึ่ง
1: โอ้ตรงนั้นน่ะมันดิฉันว่าอันนั้นน่ะมืดสุดละ
0: ชื่อบาร์ที่ชื่อว่าบัคคาเนีย
1: บัคคาเนีย
0: มืดตื่นเลยครับ
1: ขนาดดิฉันเคยไปตอนกลางวันไง
0: โอ้โห
1: ค่ะไปออดิชั่นไง
0: ครับ
1: คลำอะไรทำไมมันมืดขนาดนี้เนี่ย
0: มืดมืดมันเป็นบาร์
1: ท้ายที่สุดบอกไม่เอานะไม่ไหวนะ
0: มืดตื่น
1: ร้องเพลงอะไรกันมืดมืดขนาดนี้เนี่ย
0: แต่ว่าพอสมมุติว่าพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งพอเราเปลี่ยนเราขึ้นไปหมดเนี่ยนะก็วงเราพร้อมที่อยู่บนเวทีแล้วมือกองก็จะ

0: ไปสักพักหนึ่งพอเราเปลี่ยนเราขึ้นไปหมดเนี่ยนะก็วงเราพร้อมที่อยู่บนเวทีแล้วมือกองก็จะเหยียบเองมันมีปุ่ม
1: ไม่ต้องมีใครมาบังคับให้แล้วค่ะนักร้องเหยียบเองแหมสนุกเลย
0: เออนั่นแหละถ้าเพลงช้าเราก็ปิดเอาถ้าเพลงอยากให้มันสว่างมันก็จะมีไฟสีขาวๆกดเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ส่วน
1: ดีว่าสมัยก่อนมันก็สนุกดีเนาะ
0: เออมันก็เป็นเรื่องราวที่เราต้องเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เขาจะไม่รู้เนี่ย
1: เขาจะแบบอะไรกันนะป้าๆลุงๆคุยเรื่องอะไรกันเนี่ย
0: เออ
1: เขาจะไม่เก็ตหรอกค่ะกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่ายุคนี้มันไม่มีอะไรแบบนี้อีกแล้ว
0: ก็มาเล่าสู่กันฟังไงในดนตรีแบบนี้ในยุคนั้นนะฮะวันนี้หันมาดูปกของวงโพคอลฮารัมเนี่ยถ่ายแบบซิมพลี่มากเลยนะคุณไปยืนถ่ายข้างไอ้เขาเรียกว่าลูกบันไดลูกฟักที่เป็นตรงอยู่ข้างสะพาน
1: อ
0: ่ะแล้วมันก็จะมีช่องๆทุกคนก็เอาหน้าไปโผล่กันตรงนั้นแหม simply is the best จริง
1: ๆ คิดได้แค่นี้นะ
0: เออคือเนี่ยแหละ
1: เก๋สุดแล้ว
0: เซอร์แล้วก็ทุกคนยืนเท่ากันหมดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่จะมีคนคนหนึ่งที่แบบชะโงก
1: เอียงๆนิดหน่อย
0: ชะโงกมาบ้าง ถ้าให้ผมไปนึกถึงอะไรรู้ไหมครับปก The Beatles
1: ค่ะ
0: ที่ simply is the best แล้วคุณจำ
1: Beatles
0: อะไร
1: แบบนี
0: ้คุณจำอะไรได้
1: จำอะไรได้จำหน้าสีหน้าต่อกัน
0: เ
1: ขามีหลายปกไงคะ
0: ไม่ปกที่คลาสสิกที่สุดคืออะไร
1: ปกเดินข้ามถนน
0: นี่แหละก็เหมือนกันตรงนี้แหละเป็นปกที่เดินข้ามทางม้าลาย
1: ค่ะ
0: อันนี้คลาสสิกสุดเลยเพราะว่าทางม้าลายนั้นน่ะมันอยู่ที่เขาเรียกว่าหน้าสตูดิโอของ EMI สตูดิโอสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะบิทเทิลเขาอยู่ EMI ไงถ่ายตรงถนน Abbey Road นะในที่สุดอะสตูดิโอ EMI ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น Abbey Road ตาม Beatles นี่แหละ มันสร้างตำนานโดยการทำแบบนี้นะ
1: สมัยก่อนมันยังไม่มีใครทำไงเพราะใครทำก่อนก็ดังก่อน
0: ใช่แล้วก็ Beatles ก็บอกว่านี่แหละมันเป็นคลาสสิกที่สุด Simply is the best เอาละคงต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงละเดี๋ยวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือหลังข่าวแล้วก็วันนี้ Music Guruมีเรื่องราวของสายน้ำสายฝนหยดน้ำตาอะไร
1: เอาละค่ะเป็นเรื่องของน้ำทั้งนั้นเลยเปียกปอนกันไปมากมายแล้วนะคะเอานะพักสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกับมิวสิกกูรูในชั่วโมงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า It Never Rained in Southern California เพลงที่ผมไม่ค่อยได้เปิดเวอร์ชันของต้นฉบับนี้เลย Albert Hammond นั่นนะครับ
1: นี่เป็นต้นฉบับเหรอ
0: ต้นฉบับเลยครับก็ Albert Hammond เนี่ยจริงๆเป็นนักแต่งเพลงที่อยู่เบื้องหลังเพลงดังๆเยอะมากเลยเขาทำงานกับวินนี่ฮูสตันแดนน่ารอสเลโอเซเยอร์ทีน่าเทอร์เนอร์แล้วก็โอ้โหอีกเต็มเลยเพลงดังๆนะครับทำเพลงกับชิคาโกแอร์ซัพพลายอุ้ยเยอะนะผมเดอร์เคิร์นคาร์เพนเตอร์เขาก็แต่งด้วยนะในยุคนั้นคนจะมารู้จักเขาก็เพลงนี้แหละ It Never Rained นี่แหละ
1: ดังมาก
0: ดังแล้วก็เป็นเพลงที่มือกีตาร์ทุกคนก็ต้องเล่นเพราะว่าเล่นคอร์ดไม่ยากแต่ว่าเพลงที่ผมมารู้จักอัลเบิร์ตฮัมมอนด์เพลงตอนที่เขาแต่งให้วิทนีย์ฮูสตันน่ะเพลง One Moment in Time อ่ะก็ร้องแต่งดีมากเลย
1: โ
0: อ้แต่งเพลงดีๆนะแล้วก็ไปทำงานกับตัวของไดแอนวอร์เรนที่แต่งเพลงด้วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นไดแอนวอร์เรนก็เป็นคนเขียนเนื้อให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอัลเบิร์ตฮัมมอนด์ก็เป็นคนทำดนตรีแล้วก็มีหลายๆเพลงที่เราคุ้นเคยแล้วก็ในยุคนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือการเขียนเพลงของเขาเองผมว่าเพลงเนี้ยเราจะบอกว่าในยุคนั้นใครไม่รู้จักเพลง It Never Rained ตอนถ้าใครเล่นมือกีตาร์นะก็คงไม่ใช่แล้วนะต้องเล่นเพลงนี้เป็นถ้าแจมมาก็ต้องเล่นได
1: ้กี่คอร์ดส่วนใหญ่พวกเพลงง่ายๆมันจะ4คอร์ดใช่ไหม
0: 3 4คอร์ดแต่ว่าด้วยเพลงที่เขาเขียนเพลงแบบนี้นะฮะผมว่าการแต่งเพลงง่ายๆแต่ฟังแล้วติดหูเนี่ยก็ดูดีมากๆเลยซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่าเพลงดังๆเพราะๆแบบนี้มันใครเป็นคนแต่งอ่ะ
1: ฟังอย่างเดียว
0: ฟังอย่างเดียว
1: ใ
0: ช่
1: แล้วก็ไม่รู้ทำไมฝนมันไม่ตก
0: เออนะ
1: แคลิฟอร์เนียใต้ใช
0: ่ไหมคือเขียนอะไรไปเรื่อย
1: เออทำไมฝนไม่ตก
0: จริงๆมันก็ตกนะไม่ใช่ไม่ตกผมเคยอยู่ที่อะไรฝนก็ตกแต่เพลงนี้มันก็มาดังเออบ้านเราถ้าใครไม่เคยไปอเมริกาก็ไม่รู้นะเฮ้ยที่นั่นมันฝนไม่มีจริง
1: ๆก็ไม่รู้ก็ตามเพลงไงหร
0: ือ
1: ว่าเขาบอกว่าฝนไม่เคยตกอ๋อที่นั่นคงแห้งแล้งมากหรอกเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาพูดว่าอะไรในเพลงนะคะ
0: ใช่มันก็จะบอกไงว่าสมัยก่อนน่ะเราอ่ะไม่ค่อยสนใจว่าตัวเพลงมันจะพูดถึงอะไรแต่ดนตรีเพราะใช้ได้แล้วเอาแหละก็เอามาเล่นแหละในยุคนั้นจะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับมีอีกเพลงหนึ่งที่อัลเบิร์ตแฮมมอนด์แต่งเอาไว้ให้กับเลโอเซเยอร์แล้วก็เป็นเพลงที่อยู่ในบาร์เต้นรัมที่เราเจอกันบ่อยมากๆเลยเวลาเขาเปลี่ยนวงหรือว่าเล่นเพลงช้าๆสโลว์ซอฟต์
1: เจอเพลงเปลี่ยนวงอีกละ
0: เพลงนี้ไงเห็นไหมมันเปลี่ยนวงเลยอ่ะ

0: เป็นอีกเพลงนึงที่อยู่ในคลับเต้นรำแล้วก็เป็นเพลงที่ต้องเป็นวงดนตรีที่เล่นและประสานเสียงเก่งๆนักร้องนำสูงๆเสียงสูงๆด้วยนะ
1: ตัวไม่ต้องสูงก็ได้ค่ะ
0: ตัวไม่สูงมาก
1: เสียงต้องสูงเท่านั้นเอง
0: ใช่ครับเพราะว่าในวงดนตรีแบบนั้นการเปลี่ยนเพลงแบบนี้มันต้องมีฝีมือหน่อยไง
1: ค่ะ
0: คนที่จะเล่นวงต่อกันก็ต้องเป็นวงระดับเทพเหมือนกัน
1: แต่มีเครื่องเป่าด้วยในเพลงนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นวงที่มาต่อก็ต้องเป็นเพลงที่วงที่มีเครื่องเป่าเหมือนกัน
0: ใช่ก็ต้องเป็นช็อกโกแลตรอยัลสปรายอะไรแบบนี
1: ้อ๋อแนวนี
0: ้แนวนั้น
1: เจ็ดคนไหมโดยประมาณ
0: 7ถึง10บางทีมีเพอร์คัชชั่น
1: เยอะมากเลย
0: นักร้องนำอีก2คนชายหญิงเดอะเบลส
1: อุตสาหกรรมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเนาะ
0: ก็ในยุคก่อนเวลาถ่ายรูปปกวงอะแอนดี้ติดหน้าบาร์เห็นไหมโอ้โหยืนกันแน่นจนไม่รู้ใครเป็นใครเลย
1: ไม่เห็นเหมือนสมัยนี้เลยอ่ะไปไหนก็แค่2คนเท่านั้นเอง
0: สองคนกีตาร์กับกลองจบดุเดือนจริง
1: ทุกอย่างจะนะมันจะเล็กลงไปเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ด้วยบัดเจ็ตเนี่ยหรือว่างบประมาณก็ไม่มีเพียงพอแล้วก็ค่าตัวก็จะถูกไปก็เดี๋ยวนี้มันเรทมีเป็นมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: คือเขาฟิกเรทโดยไม่สนใจว่า
1: ฝีมือเป็นยังไง
0: ไม่สนใจ
1: ถ
0: ้าจะเล่นก็ได้เท่านี้แหละ
1: ทั้งเล่นทั้งร้อง
0: ต่างจังหวัดกับกรุงเทพก็ยิ่งกดราคากันไปคนละแนวเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องให้ความสำคัญกันทั้งดนตรีรุ่นน้องที่เขาเติบโตหน่อยมันก็มีอุปกรณ์ต้องซื้อแพง
1: นั่นสิ
0: ฮะก็แย่เหมือนกันอ่ะก็ต้องถือว่าช่วยกันนะพี่ๆก็ช่วยน้องๆหน่อยละกันนะถ้าได้กำไรก็ให้โบนัสน้องๆที่เล่นดนตรีกลางคืนหน่อย
1: อ๋อส่วนใหญ่ก็บอกไปนู่นไปเอาทิปละกัน พี่ไม่มีโบนัสให้หรอกน้อง
0: เดี๋ยวนี้นะไปเล่นกลางคืนบางที่ไม่ได้จ่ายค่าตัวนักดนตรี
1: ค่ะ
0: แต่ให้เขาจะว่าให้ใส่กล่องทิปเอา
1: ไปทิปเอา
0: แล้วก็เงินที่ได้จากเงินทิปเนี่ยมาแบ่งกันเป็นค่าตัวในคืนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเจอวงเล่นดีๆท่านเห็นเขามีติปวางคุณให้ก็ไปเลยเถอะเพราะว่าวันก่อนคุยกับพี่อะไรนะไปนั่งฟังเพลงแล้วบอกโอ้ชอบจังเลยแต่ลืมให้ติปนะไม่รู้ไงว่าเขาไม่ได้ค่าตัวเขาได้แต่ติปแบ่งกันเองนี่แหละชีวิตนักดนตรีในยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ทุกอย่างเปลี่ยนไป
0: ยิ่งเพลงเก่าๆนะแต่ถ้าเป็นเพลงใหม่ๆเด็กๆ ก็ยังวิ่งร้องกันได้เยอะๆแต่ว่านักดนตรีเก่าๆก็ค่อนข้างจะหางานยากละทีเดียวเลยทีเดียวนะครับมีอีกเพลงหนึ่งที่ตัวของตัวอัลเบิร์ตฮาร์มอนแต่งเพลงเอาไว้ชื่อเพลง To All the Girls I Loved Before ดังเหมือนกันนะที่ร้องโดยกูริโอเอ็กซ์เซสกับวิลลี่เนลสันเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของวิลลี่เนลสันให้ฟังว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาในช่วงนี้นะครับแต่เพลงนี้เขาร้องคู่กัน

0: เพลงนี้ร้องกับกูลิโอเอกาซิสที่เป็นนักร้องสเปนิชนะครับแล้วก็ตัวของบิลลี่โนลสันก็เป็นนักร้องคันทรีของเรานี่แหละที่ร้องในสไตล์อเมริกันแต่ว่าด้วยวิธีการร้องเขามีคาแรคเตอร์มากนะคุณตุ้ม
1: ค่ะทั้งคู่เลย
0: ร้องขึ้นมาปุ๊บจำเสียงได้เลยแต่ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการค้างชำระหนี้ภาษีของสรรพากรสหรัฐอ่ะเขาอะไปทำผิดพลาดในเรื่องของการประเมินภาษี
1: เรากำลังพูดถึงวิลลี่นิวสัน
0: วิลลี่นิวสันใช่ในปี1990นะตอนนั้นอะคือเหมือนกับให้คนอื่นทำอะแต่พลาดแล้วก็เลยกลายเป็นภาษีค้างชำระ
1: ค่ะ
0: โอ้แล้วภาษีที่อเมริกาเนี่ยมัน
1: ดุเดือด
0: ดุเดือดมากมากบางทีเป็นไป 20-30% ก็หักกันทีนึงนะครับแทบจะไม่เหลือเลยบางทีพุ่งเยอะแล้วหนี้ของวิลลี่นิวสันเนี่ยจาก16ล้านนะครับ16ล้านดอลลาร์นะก็500กว่าล้านนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะตอนหลังๆมันก็พุ่งขึ้นมาถึง30 กว่าล้านดอลลาร์ที่เขาประเมินตามความเป็นศิลปิน
1: หมายความว่าโดนดอกเบี้ย
0: โดนอะไร
1: จากดอกเบี้ยจากที่มันค้างอยู
0: ่
1: อย่างนั้นเหรอเพราะเจ้าตัวอาจจะไม่รู้
0: ใช่ครับพอมันมาทบแล้วตอนที่เขาเรียกเก็บนี่มาโอ้โหแล้วมาอายุเยอะๆแล้วไง
1: อ๋อมาตามเก็บทีหลังเหรอ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ก็มันเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบางครั้งเขาต้องเก็บสะสมยอดแล้วดูตามเรคคอร์ด
1: ค่ะ
0: ของอเมริกานี่เรื่องของภาษีนี่แท็กซ์หนักมากนะครับบางรัฐนี่คุณจะเห็นเลยว่าบางรัฐเนี่ยเขาหนีไปอยู่รัฐนี้กันเพราะว่าเขาไม่แท็กนี้ถูกกว่าหรือว่าไม่เก็บภาษีในเรื่องของตัวนี้ตัวนี้ตัวนี
1: ้
0: อย่างฟลอริดาเงี้ยคุณจะเห็นดาราไปอยู่กันเยอะเลยครับเพราะว่าภาษีถูกtax ถูกบางอันก็ไม่เสียเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกสูงวัยไปอยู่ฟลอริดากันเยอะเลยนะพวกที่เงินเยอะๆก็ไปสร้างแบบเรียกว่าบ้านที่อยู่ริมทะเลอยู่อะไรเงี้ยอยู่อย่างสบายๆไม่งั้นถ้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่าง LA หรืออะไรพวกเนี้ยโอ้โหภาษีหนักเลยหรือบางทีเขาต้องหนีขึ้นไปจากที่ลอสแอนเจลิสก็ต้องหนีขึ้นไปทางเนวาดาขึ้นไปทางลาสเวกัสทั้งนั้นอ่ะอันนั้นภาษีจะถูกกว่านิดนึง
1: แล้วสรุปเรื่องของวิลลี่เนลสันเป็นไงเขาได้จ่ายไหม
0: ก็ต้องออกอัลบั้มมาใช้นี่ช่วยกันขายให้แฟนมาช่วยแฟนๆรายการแฟนๆเหมือนแฟนเพลงเขาอะ
1: ค่ะ
0: ช่วยกันซื
1: ้อ
0: นะฮะแล้วก็ในสุดก็จริงๆบ้านเขาก็โดนยึดด้วยนะในยุคนั้นอะแต่วิลลี่เนลสันเนี่ยจะมีกีตาร์ตัวหนึ่งเก่าๆของเขาอะที่เล่นจนโอ้โหทะลุเลยอัดเสียงไปเยอะมากลูกสาวเนี่ยเอากีตาร์แอบไปเก็บเอาไว้ที่ฮาวายไม่งั้นโดนยึดไปแล้วแล้วเขารักมากตัวเนี้ยไปดูนะมีลายเซ็นศิลปินเต็มไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่กีตาร์ก็เละเทะมากเลยคือเล่นจนทะลุอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็นะมันมีคุณค่าทางใจของเขานะในส่วนก็ร่วมกันหาเงินมาใช้นี่ค่ายเพลงก็ช่วยกันออกอัลบั้มทำไปออกโทรทัศน์ให้แฟนเพลงโทรมาสั่งซื้อเอารายได้ไปทยอยใช้นี
1: ่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงไหน
0: ปี90ครับ
1: อ๋อ
0: ครับแล้วก
1: ็คงใช้ไปหมดแล้ว
0: ใช่ครับปี93ก็ใช้ได้สำเร็จแต่เป็นอุทาหรณ์ว่านี่นักเป็นพันล้าน
1: จากแท็กจากภาษีนี่เอง
0: คุณดูว่าศิลปินที่เวลาถ้าไปโด่งดังในต่างประเทศอย่างอเมริกาแล้วอะไรเงี้ยครับจะพบว่าเขาได้ใช้
1: ขูดเลือดขูดเลือดขูดเนื้อ
0: ม
1: ัน
0: ต้องข
1: ู
0: ดครับแต่ว่าเขาต้องใช้แบบว่าเรียกว่าเงินที่ได้จากรายได้มันจะเยอะมากไงแล้วก็เลยที่ว่าอย่างน้องเน่เนี่ยถ้าจะไปเนี่ยต้องดูเลยว่ามันสามารถทำรายได้ที่มหาศาลนะตัวเขาเองก็ถ้ามีโอกาสไปอเมริกาได้ก็ต้องระวังเรื่องแท็กซ์ต้องมีคนดูแลเรื่องนี้อย่างดีมากๆว่าไม่งั้นเดี๋ยวหามาเท่าไหร่มันก็เกลี้ยงหมดเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกรูนเหลือครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเบรกเปิดอีกสักเพลงทันไหมนี
1: ่ทันไหมคะไปรวบยอดไหมเดี๋ยวเพลงไม่จบ
0: ยังได้อยู่นะ
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ละกันเดี๋ยวกลับมานะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอยู่กันถึง 5:00 นเย็นเลย
2: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์ สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจักษ์คณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้าม
4: ิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: นี้กันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Sailing นะฮะล่องเรือใบไปในทะเลงานที่เป็นเสียงร้องของ Rod Stewart แล้วก็เพลงมีเพลงที่ชื่อเดียวกันนี้ก็ของ Christopher Cross ก็ Sailing เหมือนกันแต่มีเวอร์ชันนี้แหละที่มันโด่งดังในบ้านเราในยุคที่โฆษณาเบียร
1: ์เหรอ
0: แต่ไม่รู้เบียร์ยี่ห้อนี้ยังมีขายอยู่ป่ะนะ
1: เหรอคะยี่ห้ออะไรคะ
0: The happiness you can drink มันติดป้ายยาวเป็น
1: อ๋อแล้วก็ใช้เพลงนี้ในการโฆษณาเหรอ
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: Across the sea ต้องเอาเปลี่ยนเป็น
1: อ
0: ๋
1: อโอเคเข้าใจละ
0: แล้วก็เราก็จะนั่งรถเมย์ผ่านหน้าสยามไอ้ตรงวงเวียนสยามสมัยก่อนนะนะที่สยาม
1: วงเวียน
0: สยามสแควร์ตรง
1: สยามสแควร์มีวงเวียนด้วยเหรอ
0: ใช่ตรงวงเวียนตรงนั้นอยู่มาบุญครอง
1: อ๋อตรงนั้นเคยมีวงเวียนเหรอคะ
0: เป็นวงเวียนฮะเป็นวงเวียนแล้วก็จะมีป้ายเนี่ยแหละเบียร์เนี่ยแหละเขียวๆเนี่ย
1: เออดิฉันก็ลืมไปแล้ว
0: เออมันก็จะพลาดไป
1: สมัยก่อนมันเป็นวงเวียนจริงๆนะ นะคะก็ไม่จำเป็นต้องมีไฟเขียวไฟแดง รถก็วนเออก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรเลย
0: ก็วิ่งตรงไปอนุสาวรีย์ถ้าตรงไปใช่มั้ยอนุสาวรีย์ชัย
1: เพราะดิฉันจำได้แต่อันที่เป็นน้ำพุอ่ะ
0: ราชเทวี
1: ราชเทวี
0: ใช่พอเลยวงเวียนของสยามใช่ไหม
1: มันเป็นน้ำพุเก๋ไก๋มากเลย
0: น้ำพุราชเทวีเท่นะ
1: ใช่ใช
0: ่ลงไปสะพานหัวช้างแล้วก็ข้ามไปก็เจอน้ำพุราชเทวี
1: ค่ะ
0: ซึ่งดงนั้นจะเป็นดงที่เรียกว่าเราไปเที่ยวฟังเพลงดูหนังกันเต็มมีทั้งโรงหน
1: ัง มีโรงภาพยนตร์เยอะ
0: ใช่ครับในตรงสยามเนี่ยจะมีถึง3โรงเลยนะ
1: ค่ะ
0: 3โรงภาพยนตร์คือลิโดสยามลิโดแล้วก็สกาล่าใช่ติดกันเวลาโรงไหนเต็มเนี่ยเราก็เดินมาอีกโรงหนึ่งคือในยุคนั้นน่ะเวลานัดเพื่อนเนี่ยคุณต้องตรงเวลานะผมบอกก่อนคุณไม่มีโทรศัพท์นะถ้าเรานัดเจอกันตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะดูหนังรอบบ่ายสองเนี่ยนะคุณต้องมาเจอกันบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งต้องนัดเจอกันเนี่ยตรงหน้าร้านกาแฟหน้าร้านไอติมอะไรอย่างเงี้ยสยามคาเฟ่ทีเรียอะไรเงี้ยเออก็คือจะต้องเจอกันตรงนั้นถ้าคุณหลุดจากเพื่อนเนี่ยคุณยุ่งเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราไม่มีโทรศัพท์ตามไม่มีไลน์ตามกันเหมือนปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงอ่ะปักโลเคชั่นไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: โอ้โหหลุด
1: ทุกคนก็จะจำได้ตรงโรงหนังนี่แหละนะคะมี3โรงนี้ที่อยู่ตรงสยาม
0: ใช่ครับแล้วก็พอเราอ้อมมาทางนี้ใช่ไหมฮะก็เรียกว่าเดินมาตรงวงเวียนสยามเนี่ยแล้วข้ามสะพานหัวช้างไปปุ๊บเนี่ยลงไปเชิงสะพานหัวช้างก็เจอภาพยนตร์โรงภาพยนตร์อีกแหละชื่อว่าแมคเคนนา
1: แมคเคนนาน
0: ะครับแล้วก็ถัดออกไปอีกนิดนึง
1: ฮอลลีวูด
0: ยัง
1: ไม่ถึง
0: ยัง
1: เอเทน
0: ยัง
1: เอ้ายังไม่ถึงอีก
0: ยังต้องผ่านประธานก่อน
1: อ๋อเหรออ
0: ยู่ประธานนี่อยู่ตรงข้ามโรงแรมเอเชียผมมาเล่นที่นั่นโรงหนังประธานเนี่ยใต้ถุนโรงหนังประธานเนี่ยจะมีตัวร้านไอติมที่ชื่อว่าเบิร์ธเดย์เราก็เล่นอยู่ในที่นั้นข้างขึ้นไปชั้น2ก็จะขึ้นบันไดขึ้นไปก็จะเป็นฟรีเวย์อยู่บนนั้นนะครับเป็นที่ที่วัยรุ่นนัดเจอกันเยอะมาก
1: ๆค่ะ
0: ถ้าเพื่อนถ้าใครรู้ว่าจะมาสายเนี่ยเราก็จะไปนั่งที่ร้านกับร้านไอติมที่ชื่อเบิร์ธเดย์ก่อนสมมติใต้ถุนโรงหนังนี้ใช่ไห
1: ม
0: นัดกันบ่ายโมงเพื่อนยังไม่มาเราก็นั่งกินไอติมรอกันอยู่ในร้านนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นหากันไม่เจอนะแล้วจะไปดูหนังก็ค่อยว่ากันพอเลยจากโรงหนังที่เรียกว่า President เนี่ยเราก็จะเดินมาถ้าเดินข้ามถนนตรงน้ำพุราชเทวีไปมันก็จะเป็น A10 ที่คุณตุ้มพูดตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ที่ A10 เนี่ยก็จะเป็นโรงหนังที่ต้องเข้าไปลึกๆหน่อยนะมันเป็นโรงหนังไม่ได้ตั้งอยู่ริมถนนนะต้องเข้าซองไป
1: เป็นเวิร์งเข้าไป
0: เป็นเวิร์ง
1: เข้าไป
0: แล้วที่นี่แหละเป็นที่ที่เขานิยมจัดดูหนังตอนเช้ามีวงดนตรีตั้งแต่6โมงเช้านี่แหละที่เอเทนนี่แหละเยอะมากเลยคุณวิทูลวิทันยูก็มาจัดรายการท็อปทีนทาเลนต์ที่นั่นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับก็หมายความว่าจัดรายการหมายความว่ารายการหนังตอนเช้าอ่ะนะแล้วก็มีวงดนตรีด้วยวงดนตรีที่ในยุคนั้นฮิตกับพวกเฮฟวี่ฮาร์ดร็อกทั้งหลายวงอินเฟอร์โนวงอะไรInferno ก็ประกอบไปด้วยนี่แหละคุณโป่งหินเหล็กไฟคุณพิทักษ์ศรีสังกลุ่มพวกนี้นะมือกีตาร์ก็คุณตุ้มวิเชียนก็หลายคนอะที่เกิดมาจากตรงนั้นแล้วก็มีวงของคุณเนี่ยคอนเวนชั่นของคุณทุย เอ็ดเวิร์ดแวนโซ
1: ่ค่ะ
0: ถ้าพี่ชายของเอ็ดเวิร์ดแวนโซ่ก็จะเป็นตัวของนักร้องนำที่อยู่วงคาไลโดสโคปชื่อจอห์นแวนโซ่นี่วันนี้โหกูรู้ไล่ยาวเลย
1: ค่ะมันไล่ตอนจะจบอยู่แล้วเนี่ย
0: ก็มันเป็นช่วงที่เรารำลึกถึงโรงหนังเนี่ยแล้วถ้าเราเลี้ยวไปทางที่คุณตุ้มพูดอะเลี้ยวขวาไปทางประตูน้ำก็จะเป็นฮอลลีวูดเลย
1: เดี๋ยวก่อนคุณถึงตรงนี้ถึงยัง
0: ถึง
1: ฮอลลีวูด
0: ฮอลลีวูด
1: ดิฉันรู้จักอยู่โรงเดียวสมัยก่อนดิฉันไปดูการ์ตูน
0: ชายหนังเด็ก
1: ชาย
0: หนังเด็กอย่างเดียวเลยเป็นพวกเนี่ยพวกตัวของการ์ตูนที่เป็นของดิสนีย์อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ทั้งนั้นเลย
0: ที่นี
1: ่เมาคลี
0: ดัมโบช้างบินฟลิปเปอร์อะไรก็มึงนะตัวแล้วก็พวกรับเบอร
1: ์
0: พวกสนุกฮะที่ไปยุคนั้นก็จะเป็นเขาจะแบ่งโรงหนังเป็นสไตล์ว่าถ้าหนังเด็กก็ไปฮอลลีวูดเลยแต่ถ้าคุณดูที่เขาเรียกว่าเดินไปอีกหน่อยหนึ่งคุณก็จะเจอก่อนที่จะถึงห้างพันทิปซ้ายมือ
1: เมโทร
0: เมโทรอยู่ตรงโรงแรมเฟิร์สแล้วก็เดินถัดไปก็จะเป็นเรียกว่าพาราเมาติดกัน
1: เมโทรแล้วก็พาราเมา
0: ใช่
1: อยู่ฝั่งเดียวกันไหม
0: อยู่ฝั่งเดียวกัน
1: อ
0: ยู่ฝั่งตรงข้ามฮอลลีวูดนะ
1: ค่ะตรงข้ามฮอลลีวูดหรอ
0: ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะว่าถ้าเลยฮอลลีวูดไปนิดเดียวเนี่ยฝั่งเดียวกับฮอลลีวูดก็จะเป็นโรงเรียนพาณิชยการละ
1: อ๋อเมโทรอยู่ฝั่งนึงเหรอคะ
0: อยู่ฝั่งตรงข้าม
1: อ๋อค่ะ
0: ใช่เพราะฝั่งนี้อีกจะเป็นสถานทูตแล้วก็เป็นร้านที่มีส้มตำเมโทร
1: ดิฉันจำส้มตำได
0: ้นะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งคะเคยผ่านไปแล
0: ้
1: วหาไม่เจอละส้มตำเมโทร
0: เป็นซอยที่เข้าไปจะทะลุไปข้างในก็จะเป็นโรงแรมเคมเปนสกี้ละปัจจุบันเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงพันทิพย
1: ์เพราะว่าเท่าที่จำได้ก็คือว่าส้มตำเมโทรเนี่ยอร่อยเพราะว่าเขาทำน้ำไว้ก่อนเป็นกะละมังเลย
0: ใช่
1: เวลาเราจะทานสั่งปั๊บเนี่ยเขาก็เอามาคลุกนะ
0: ครับ
1: ก็อร่อยดีนั่นมันไม่มีอีกแล้ว
0: นั่นแหละถ้าเดินไปตรงนั้นน่ะก็คือจะเจอพันทิพย์แต่ยุคนั้นพันทิพย์ยังไม่มีย ังไม่ได้เป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ทะลุข้ามสะพานไปก็จะกลายเป็นเพชรราม่าเลยตอนน
1: ี้โอ้ อุ๊ยนี่ทัวร์ลงหนังนี
0: ่มันเยอะมากนะในยุคนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าพอเพชรราม่าถ้าเราไม่ข้ามไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะกลายเป็นอินทรา
1: ค่ะ
0: โรงหนังอินทราพบ
1: นี่ยังไม่ถึงพระโขนงราม่าใช่ไหม
0: อันนี้ไปอีกไกลต้องเพชรบุรีตัดใหม่ก็ต้องไป
1: อีกนู่นเลย
0: เราก็จะเจอพวกกีตาร์แมนที่เล่นโฟกซองกันอยู่แถวๆนั้นเต็มไปหมดเลยเกือบทุกที่แล้วนักดนตรีก็จะรู้จักกันเพราะว่าเราเป็นกีตาร์แมนด้วยกัน
1: ค่ะคือเที่ยวเที่ยวลงหนังก็จะอยู่กับพวกคอฟฟี่ช็อปอะไรเหล่านี้นะ
0: ใช่กีตาร์แมนเต็มไปหมด

0: เพลงนี้กีตาร์แมนโดยคณะเบรดนะเสียงร้องนำของเดวิดเกตที่เป็นที่ชื่นชอบของนักดนตรีที่ร้องเพลงในสไตล์อย่างนี้เพลงนี้กีตาร์แมนเนี่ยผมฟังจากพี่แหลมมอริสันนะสมัยก่อนแกเล่นเพลงนี้แล้วก็ชอบมากเลยเออก็คนที่เล่นกีตาร์แล้วเขาเหยียบว้าวว้าวว้าวว้าวเนี่ยคือมันเป็นเอฟเฟกต์รุ่นโน้นที่ต้องใช้ว้าว
1: ค่ะ
0: เสียงกีตาร์ก็แปลกดีก็ดูจากพี่แหลมเล่นเนี่ยแหละเอาวะเอาวะเอาวะอะไรเงี้ยดูตอนหลังลูกทุ่งเราก็มาเป็นปลูกไข่ไก่หลวงไปแล้วเอาวะเอาวะเอาวะเอาวะเอาวะก็แบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็จะจำได้
1: นี่แบบไทยๆนะคะ
0: ไทยๆพอขึ้นมาปุ๊บทุกคนจะร้องกันได
1: ้ค่ะ
0: แต่ยุคนั้นกีตาร์โฟกซองที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะมีคนเล่นกันเยอะมากเลยในศิลปินที่เรียกว่าที่ชื่อว่าโลโบอะไรอย่างเงี้ยนะในยุคนั้นก็ร้องเพลงหลายๆเพลงเลยมีเพื่อนผมคนหนึ่งที่เล่นอยู่ด้วยกันแล้วก็ร้องเพลงของโลโบเยอะมากด้วยชื่อกุ้งกิติคนเชียนสงเนี่ยแหละ
1: ร้องเหมือนเชียว
0: ใช่ร้องเพลงฝรั่งดีมากแต่กุ้งเนี่ยเพิ่งจากเราไปเมื่อตอ
1: น
0: พูดถ
1: ึ
0: งวันที่นะวันที่28กันยายนปี2550
1: นะเกือบ20ปีละคิดดูกันละกัน
0: ถ้าเป็นปีนี้ก็ครบ19ปีของการจากไปของกุ้งโอ้โหคิดถึงเลยนะเนี่ยจากไปตอนอายุ50ก็หน้าฝนนี่เลยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: รถเสียหลักชนต้นไม้พลิกคว่ำที่อำเภอบรรพตพิสัยนครสวรรค์นะครับกำลังจะขึ้นไปเล่นคอนเสิร
1: ์
0: ตแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรเพราะว่าคนที่อยู่ในรถก็เสียชีวิตหมดก็เลยไม่รู้จะต้องถามใครนะไม่มีใครที่แบบเจ็บแล้วสาหัสแล้วมารอดเล่าให้ฟังได้คือทุกคนเสียชีวิตหมดเลย
1: ไปหมดเลย
0: ก็เนี่ยขับรถขับลาในการที่เวลาในหน้าหนาวหรือว่ารถที่มีน้ำมีอะไรต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าในการเดินทางแบบนี้ครับ
1: ค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะศิลปินก็จะมักจะเดินทางตอนกลางคืนไงนะคะตอนกลางคืนเนี่ยนะแล้วก็แน่นอนแหละว่าบางทีก็อาจจะมีง่วงบ้างนะหรือบางทีก็ไม่คุ้นทางทำนองนั้นนะคะก็เกิดอุบัติเหตุหลายคนทีเดียวเนาะนะนะคะก็ถือได้ว่ากุ้งกิติคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในยุค70นี่แหละเป็นกีตาร์แมนคนหนึ่งนะคะที่เราก็จะชื่นชอบเพราะว่าทั้งนิสัยดีนะหน้าตาก็ดีด้วย
0: โอ้หล่อมาก
1: ร้องเพลงก็ดีด้วยนะไม่น่าไปเร็วนะคะว่าปีนี้ก็เพิ่งครบ19ปีไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานี่เอง
0: ใช่อายุตอนเสียไปคือ50พอดีเป๊ะเลยนะก็ถือว่าเดี๋ยวจะเอาเพลงดำลึกถึงกุ้งให้ฟังกุ้งร้องเพลงของโลโบดีมากแล้วก็อัดแผ่นเสียงเอาไว้ด้วยในยุคนั้นนะครับ
1: อ
0: ัดเทปนะยุคนั้น
1: เรามารำลึกถึงคุณกุ้งกิตติคุณเชียนสงกันนะคะ
0: งานเพลงคัฟเวอร์โลโบครับ

0: สมัยก่อนเล่นสลับกันก็ได้ยินเสียงเขาอย่างนี้ทุกวันเลยก็เปิดเพลงให้กุ้งครับคิดถึงเพื่อนมิวสิกกูรูมานี้วันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ
1: เราเริ่มต้นจากเพลงฝนฝนเพลงน้ำเพลงแม่น้ำนะคะไล่มาจนถึง
0: เพลงของ
1: เพลงของเพื่อนละ
0: เพื่อนเพลงที่เพื่อนจากไปด้วยน้ำตาหลายๆคนคิดถึงเขานะครับก็วันนี้ก็ฝากให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ดีทุกท่านนะครับ
1: ค่ะขอให้บ้านทุกหลัง
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยนะคะแม้ฝนตกมาก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับวันนี้ผมจะเนศสุขวัตรครับ
1: ตุ้มพุทธชาติชนวนิกค่ะลาไปก่อนพบกันใหม่เสาร์หน้าบ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นกับ Music Guru ค่ะ
0: ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: และพันธมิตร
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
2: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
4: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
5: ดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าซานุขานตอนสู่ปิตุภูมิท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
6: ทีมฟุตบอลศิวานิมิตออกจากสนามฟุตบอลในเวลาก่อนพลบค่ำเล็กน้อยคาดิแลคหุ้มทองคำของท่านมหาราชาซานุขานแล่นตามรถจักรยานยนต์ของตำรวจซึ่งมีแล่นตามมาอีกหลายคันในที่สุดขบวนรถก็แล่นมาหยุดลงที่หน้าโรงแรมพาราณสีอันเป็นโรงแรมที่ทันสมัยและดีที่สุดในนครนี้โรงแรมนี้เป็นตึก3 ชั้นใหญ่โตมากบริการแบบตะวันตกต้อนรับแต่คนชั้นสูงโดยเฉพาะค่าห้องพักค่าเครื่องดื่มและอาหารแพงมากนายสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กของท่านมหาราชาซานุขานอีก 3-4 คนได้มารอคอยอยู่ที่นี่แล้วคืนนี้ทีมฟุตบอลศิวานิมิตจะพักอยู่ที่นี่รุ่งเช้าจึงจะเดินทางกลับนครปัตตานาโดยทางรถยนต์องค์ซานุขานได้ติดต่อขอเช่าห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วผู้จัดการโรงแรมตื่นเต้นเป็นที่สุดเท่าที่ท่านมหาราชาซานุขานพาทีมฟุตบอลมาพักแรมอยู่ที่โรงแรมของเขาทำให้โรงแรมมีเกียรติขึ้นมากพอรถหยุดสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กพร้อมด้วยผู้จัดการโรงแรมก็รีบลงมาจากตึกใหญ่ตรงเข้ามาเฝ้าองค์ซานุขานที่รถพระที่นั่งหุ้มทองคำประชาชนเมืองพาราณสีนับจำนวนพันต่างเฮโลเข้ามาดูพระพักท่านมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตำรวจช่วยกันกั้นฝูงชนไว้และขอร้องให้ถอยออกไปองค์ซานุขานเสด็จลงมาจากรถยนต์พระที่นั่งอย่างสง่าผ่าเผยพระองค์ประทานพระหัตถ์ขวาให้นายทรพิษพินาศผู้จัดการโรงแรมพาราณสีสัมผัสพระหัตถ์โดยปราศจากการถือพระองค์
7: ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเราเรียบร้อยดีหรือท่านผู้จัดการ
6: รับสั่งถามเป็นภาษาฮินดูนายทรพิษพินาศก้มศีรษะถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง
8: เรียบร้อยพะยะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกระหม่อมได้จัดถวายตามพระประสงค
7: ์ขอบใจมาก
6: รับสั่งยิ้มยิ้มแล้วประทานธนบัตรใบละ100 ปึกหนึ่งให้ผู้จัดการโรงแรม
7: เอาฉันให้รางวัลเธอและสำหรับพวกบอยและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมประเดี๋ยวฉันจะแจกรางวัล
6: นายทรพิษพินาศดีใจจนเนื้อเต้นเขาก้มศีรษะถวายคำนับแล้วเอื้อมือรับธนบัตรอินเดียปึกเบื้อเริ่มมาถือไว
8: เป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพะยะค่ะ
6: ท่านมหาราชาซานุขานเสด็จมาที่รถโดยสารขนาดใหญ่ของพระองค์รับสั่งให้นักฟุตบอลลงมาจากรถบรรดานักฟุตบอลต่างทยอยกันลงมาจากรถอย่างภาคภูมินักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งพาช่างภาพปราดเข้ามาหาคณะพักสีสหายด้วยความเลื่อมใส

0: ในความสามารถของพลนิกรกิมหงวนด็อกเตอร์ดิเรกและท่านเจ้าคุณปัจจนึกเขาแนะนำตนเองกับสี่สหายด้วยภาษาไทย
1: เฮ hey, อินี่จานอมฤตนายจ๋าจานเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์คาราบอินี่ช้างชักรูปเก่งมากๆชื่อทารุณกุมารีนายจ๋า
0: สี่สหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกต่างยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกที่มีหนวดเครารุ่มร่ามตามเคยก่อนที่ใครจะพูดอะไรท่านมหาราชาซานุกขานก็เสด็จเข้ามาแล้วรับสั่งกับสี่สหายว่า
2: พวกเธอจะให้สัมภาษณ์เขาก็ควรจะเชิญเขาขึ้นไปคุยกันบนห้องโถงของโรงแรมดีกว่าน
0: ายอมฤตทูลว่า
1: ไม่เป็นไรคาราบอินิจานขอรบกวนเวลาวิวาทกับคนไทย 4-5 คนนี้เพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวนะ
0: เสียงหวนลืมตาโพลง
1: ฮะว่ายังไงนะบาบูบาบูจะวิวาทกับพวกเรา
0: ผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ยิ้มแห้ง
1: สัมภาษณ์ขอราบอาจารย์พูดผิดไปนะนายจ๋าน
0: ี่ก่อนหัวเราะ
1: นึกว่าวิวาทฉันจะได้แจกหมากให้บาบูซะก่อน
0: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงท่านมหาราชาซานุคารรับสั่งกับคณะพักสี่สหายต่อไป
2: เมื่อสมัครใจยืนคุยกันที่หน้าโรงแรมนี้ก็ตามใจฉันจะพานักฟุตบอลขึ้นไปก่อนนะแล้วตามไปที่ห้องโถง
0: ช่างภาพรีบถ่ายภาพองค์ซานุขานทันทีแฟลชไลท์วาบขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือกสุดตัวท่านมหาราชาซานุขานเสด็จขึ้นไปบนตึกนักฟุตบอล6คนกับสิงหนาถปูนาผู้จัดการโรงแรมและมหาดเล็กต่างตามเสด็จไปด้วยนายอมฤตถือสมุดโน้ตเล็กๆไว้ในมือซ้ายและถือปากกาไว้ในมือขวาเขามองดูหน้าสี่สหายและเจ้าคุณปัจจนึกอย่างชื่นชมแล้วเริ่มสัมภาษณ์
1: อินิจานอยากรู้ครับว่าทำไมถึงเตะลูกได้แรง
0: เสียงหวนพยักหน้ากับนิกร
1: แกช่วยบอกเขาทีสิ
0: ในจอมทะเลนยิ้มแป้น
1: เรามีวิธีฝึกแบบธรรมชาติบาบูแต่ก่อนเนี่ยพวกเราก็เตะฟุตบอลได้แรงตามปกติเท่ากับนักฟุตบอลทั้งหลายต่อมาเราพยายามคิดค้นหาวิธีเพื่อให้เตะลูกบอลไปไกลสุดสนามหรือออกไปนอกสนามด้วยวิธีธรรมชาติ เฮ้ hey!
0: นายอมฤตร้องขึ้นดังๆ
1: อินี่พูดช้าๆนะนายจ๋าจานเพิ่งเรียนชาวเลขได้ 3-4 วันเท่านั้นจดไม่ทันคาราบ
0: นี่ก่อนอดหัวเราะไม่ได
1: ้ก็ให้ช่างภาพเขาจดสิบาบูโอ้ช่างชักรูปจดทำอะไรหนังสือตัวเดียวอ่านไม่ออกดีแต่ชักรูปเท่านั้นอินิถ่ายรูปเก่งนะนั่งถ่ายนอนถ่ายได้ทั้งนาน
0: เสียงหวนพูดเสริมขึ้น
1: นอนถ่ายไม่เลอะเทอะหมดหรอบาบู
0: บาบูลืมตาโพลง
1: ถ่ายรูปครับไม่ใช่ถ่ายทอง
0: สีสายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างหัวเราะครืนนิกรอธิบายต่อไปว่า
1: เราหัดเตะลูกมะพร้าวต่างฟุตบอลเราเตะฟุตบอลได้แรงก็เพราะเหตุนี้
0: นายอมฤตจดลงไปในสมุดโน้ตของเขา
1: และยังไงคาราบ
0: นิกรว่า
1: ในตอนแรกพวกเราตีนบวมไปตามกันแต่เมื่อเคยชินเข้าเราก็จะสามารถเตะลูกมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างสบายหลังจากนั้นเราก็หัดเตะลูกเหล็กกลมๆขนาดลูกฟุตบอล
0: ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกลืมตาโพลง
1: เตะลูกเล็ก
0: เขาร้องขึ้นดัง
1: ๆถูกแล้วบาบู
0: นิกรโกหกแบบหน้าตาย
1: เพราะเราหัดเตะลูกเหล็กพวกเราถึงเตะฟุตบอลได้แรงมากผิดมนุษย์พ่อตาของฉันเตะลูกจากประตูลูกบอลลอยละลิ่วข้ามประตูนรสิงห์และออกไปนอกสนามบาบูคิดดูสิถ้าเราไม่หัดเตะลูกเหล็กต่างฟุตบอลเราจะเตะฟุตบอลได้ไกลอย่างนี้หรือเดี๋ยวนะอีนี้ช้าช้าน้อยครับเอาละครับต่อไปจานอยากทราบว่าทำไมพวกท่านชูดประตูได้แม่นยำนายจ๋าชูดไกลก็เข้า
0: เสียงงวนกล่าวขึ้นทันที
1: พวกเราหัดตามวิธีธรรมชาติอีกนั่นแหละบาบูหัดยังไงนายจ๋าก
0: ิมหงวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ
1: ่เราหาประตูบ้านมาปิดทับประตูฟุตบอลนะสิเจาะรูไว้รูเดียวมีขนาดโตกว่าลูกฟุตบอลสัก2เท่าแล้วเราก็หัดซ้อมชูดประตูกันหัดไปจนกระทั่ง เรายิงพลุบได้นายอมฤทธิ์ถอนหายใจยาวๆพยายามจดช็อตแทนอย่างรวดเร็ว
3: อินิจานรบกวนพวกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนายจ๋าแล้วจานจะเขียนคำสัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ฉบับพรุ่งนี้ต่อไปนักฟุตบอลอินเดียคงจะหัดเตะลูกมะพร้าวและลูกเล็กเหมือนอย่างพวกท่านอินิจานอยากถามอีกน้อยนึงนายจ๋าทำอะไรพวกท่านมีกำลังแข็งแรงวิ่งรอบสนามไม่เหนื่อยเลย
1: เสียงหวนพยักหน้ากับเจ้าคุณปัจจนึกคุณอาช่วยบอกเขาหน่อยสิครับท่านเจ้าคุณหัวเราะฮึ
2: อย่าเลยวะข้าถือศีลหามานานแล้ว
1: พูดจบท่านก็ยกมือตบหลังนายพัชราพร
2: แกบอกเขาหน่อยสิพลทำไมพวกเราถึงมีกำลังวังชาผิดมนุษย
1: ์พลอดหัวเราะไม่ได้ผมก็ถือศีลเหมือนกันครับให้หมอมันอธิบายดีกว่าดร.ดิเรกยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกแล้วกล่าวว่า
2: ไม่มีอะไรหรอกบาบูเรากินอาหารดีๆที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็แข็งแรงนักฟุตบอลเมืองไทยต้องกินไข่ไก่วันละ150ฟองดื่มนมสดวันละ20ลิตรกินเนื้อวัววันละกิโล
3: โอ
1: ้ในอมฤตร้องลั่น
3: อีนี่กินเนื้อวัววันละกิโลไม่ใช่คนสิแล้วนายจ๋าม้าฝรั่งขราบ
1: นายแพทย์หนุ่มทำคอย่นเสียงหวนพูดเสริมขึ้นว่า
3: เป็นความจริงบาบูพวกเรากินเนื้อวันละกิโลนอกจากนี้ยังต้องกินผักและอาหารที่มีโปรตีนเช่นปลาอีกด้วย
1: นายอมฤทธิ์เม้มปากแน่นจดลงไปในสมุดโน้ตของเขาโดยอาศัยแสงสว่างของไฟฟ้าที่หน้าโรงแรม
3: เอาล่ะครับขอบคุณมากๆพรุ่งนี้เช้าจานจะเอาหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์มาให้ท่านที่โรงแรม
1: พลว่าไม่ต้องหรอกบาบูเพราะพวกเราอ่านหนังสือแขกไม่ออก
3: ไม่เป็นไรนายจ้าอ่านไม่ออกเก็บไว้เป็นที่ระลึกยังได
1: ้แล้วเขาก็หันมาทางนายทารุณกุมารีช่างภาพของเขา
3: เฮ้ชักรูปนักฟุตบอลคนไทยโว้ย
1: ช่างภาพขอร้องให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเข้าแถวเรียงกันเจ้าแห้วก็เลยถือโอกาสเข้าไปยืนเบ่งรวมกับคณะภาคสี่สหายด้วยช่างภาพได้ถ่ายภาพไว้ต่อจากนั้นนายอมฤทธิ์กับนายทารุณกุมารีก็ลากลับทั้งสองเดินไปขึ้นรถจี๊ปที่จอดอยู่ริมรั้วโรงแรมคณะภาคสี่สหายพากันเดินรวมกลุ่มไปบนโรงแรมพาราณสีด้วยความสดชื่นรื่นเริงทีมฟุตบอลศิวานิมิตได้เดินทางกลับนครปัตตนาในวันรุ่งขึ้นและมาถึงเมืองปัตตนาโดยสวัสดิภาพในราวเที่ยงวันนั้นชาวเมืองปัตตนาได้มีงานสมโภชหรือฉลองชัยชนะกันทั่วเมืองเป็นเวลา3วัน3คืนมีมหรสพต่างๆมีการเลี้ยงอาหารพวกคนจนที่โรงทานหลายแห่งท่านมหาราชาซานุคานทรงสละเงินถึงแสนรูปีในการฉลองชัยชนะภายในวังตกแต่งประทีปโคมไฟอย่างสวยงามคณะพักสี่สหายของเรากับเจ้าคุณปัจจนึกกลายเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองปัตตนาไปแล้วไม่ว่าจะย่างกลายไปทางไหนชาวเมืองทั้งหญิงชายได้เข้ามาห้อมล้อมแสดงความยินดีคนที่ทันสมัยหน่อยก็ขอลายเซ็นไว้เมื่อหมดงานฉลองพลพัชราพรก็ได้รับโทรเลขด่วนจากเจ้าคุณประสิทธิ์บิดาของเขาแจ้งให้ทราบว่าคุณหญิงวาดป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบส่งไปผ่าตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรเลยขอให้ทุกคนรีบเดินทางกลับบ้านโดยด่วนคณะพักสีสหายจำเป็นต้องทูลลาท่านมหาราชาซานุขานกลับกรุงเทพทันทีท่านมหาราชาซานุขานทรงเช่ารถไฟขบวนพิเศษให้หนึ่งขบวนและพระองค์กับเลขานุการก็พาคณะพักสีสหายเดินทางโดยรถไฟจากปัตตนามุ่งตรงไปนครกาลกัตตาที่ท่าอากาศยานนครกาลกัตตาในตอน 13:00 นวันนั้นท่านมหาราชาซานุคานได้ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะพักสี่สหายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าแห้วได้มีโอกาสนั่งร่วมโต๊ะด้วยภายในห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานขณะนี้เครื่องบิน4เครื่องยนต์ของบริษัทแอร์อินเดีย
0: ที่ท่านมหาราชาทรงเช่าเป็นพิเศษได้จอดเตรียมพร้อมอยู่ใต้ทางลมแล้วการรับประทานอาหารกลางวันแบบฝรั่งได้สิ้นสุดลงในเวลา14นาฬิกาท่านมหาราชาซานุขานได้ลุกขึ้นยืนกล่าวขอบคุณสี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกที่ได้เล่นฟุตบอลร่วมทีมศิวานิมิตและได้ชัยชนะอย่างงดงามตอนสุดท้ายพระองค์ได้รับสั่งว่า
2: ฉันรู้สึกอาลัยรักสหายทุกๆคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความจำเป็นซึ่งเกี่ยวกับการเจ็บไข้ของญาติผู้ใหญ่ฉันหวังว่าในโอกาสข้างหน้าเพื่อนรักของฉันคงจะมาเที่ยวอินเดียอีกก่อนที่เราจะจากกันฉันจะขอมอบของขวัญให้เพื่อนทุกคนไว้เป็นที่ระลึก
0: พอรับสั่งจบพระองค์ก็ตบพระหัตถ์ขึ้น3ครั้งสิงหนาถปูนาเลขานุการส่วนพระองค์เดินนำหน้าพาเจ้าหนุ่มฮินดูร่างใหญ่อีกคนหนึ่งเข้ามาในห้องทั้งสองหยุดยืนถวายคำนับท่านมหาราชาด้วยความจงรักภักดีท่านมหาราชาซานุขานทรงหยิบถุงกำมะหยี่เล็กๆประทานให้สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกคนละถุง
2: สหายรักในถุงนี้คือเพชรลูกขนาดต่างๆหลายเม็ดแล้วก็มรกตกับทับทิมปนกันแต่ละเม็ดอย่างน้อยมีน้ำหนัก5กะรัตขอให้พวกเธอนำไปฝากภรรยาของเธอเถิดถุงหนึ่งมีค่าประมาณล้านบาท
0: สี่สหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างซาบซึ้งในพระกรุณาขององค์ซานุขานอย่างยิ่งพลพัชราพรทูลว่ากระหม่อมกับเพื่อนๆจะไม่ลืมพระกรุณาของฝ่าพระบาทเลยถ้ามีพระประสงค์ใดในประเทศไทยแล้วขอได้รับสั่งใช้พวกเราเถิดพะยะค่ะท่านมหาราชาทรงแย้มพระสวนพระองค์เสด็จเข้าไปประทับยืนข้างมหาดเล็กร่างใหญ่ซึ่งยืนตัวตรงถือถาดไม้ที่มีกำมะหยี่สีแดงปิดถาดของที่อยู่ในถาดคงจะมีน้ำหนักไม่น้อยพระมหาดเล็กร่างกำยำได้แสดงท่าทีให้เห็นว่าแขนทั้งสองข้างของเขานั้นกำลังเมื่อยล้า
2: สหายรักของฉัน
0: รับสั่งยิ้มยิ้ม
2: ฉันขอมอบของที่ระลึกให้อีกคนละสิ่งมันคือทองคำขนาดลูกฟักโอ้โห
0: นี่ก่อนร้องลั่น
3: ขอให้ฝ่าบาททรงพระเจริญใช่โย
0: ไม่ปรากฏว่ามีใครร้องรับชัยโยนิกรจึงยิ้มแย่ๆส่วนเจ้าแห้วนั่งน้ำตาไหลพรากเสียใจที่ไม่ได้รับประทานรางวัลหรือของที่ระลึกจากท่านมหาราชาองค์ซานุขานเปิดผ้าคลุมถาดออกหยิบทองคำซึ่งมีลักษณะขนาดเท่าลูกฟักลูกหนึ่งออกมาส่งให้ด็อกเตอร์ดิเรกแล้วรับสั่งว่า
2: คุณหมอที่รักฉันให้เธอลูกใหญ่กว่าเพื่อนน้ำหนักถึง5กิโล
0: ด็อกเตอร์ดิเรกยืนเซ่ออยู่สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็รีบตะครุบลูกฟักทองคำมาจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นท่านมหาราชาก็หยิบทองคำขนาดลูกฟักเล็กประทานให้เจ้าคุณปัจจนึกและสามสหายคนละลูกคณะพักสี่สหายนั้นยิ้มแป้นไปตามกันแม้กระทั่งเสียงหวนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเจ้าแห้วน้อยใจจนในที่สุดก็ร้องไห้โฮ
4: รับประทานฝนตกไม่ทั่วฟ้ากระหม่อมกระหม่อมไม่ได้รับประทานอะไรเลย
0: ซานุขานทรงพระสวนลั่น
2: ฉันไม่ได้ใจดำถึงอย่างนั้นหรอกนายแห้ว
0: รับสั่งพลางล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบทองคำก้อนกลมๆก้อนหนึ่งออกมาส่งให้เจ้าแห้ว
2: เอาฉันให้ทองคำเธอขนาดผลส้มเท่านี้เธอก็สบายแล้วน้ำหนัก1กิโลพอดีถึงข้างในโปร่งมันก็เป็นทองคำจริง
0: เจ้าแห้วทำท่าทางเหมือนกับจะเป็นลมเพราะความตื่นเต้นดีใจจนเกินควรแล้วเขาก็รีบประนมมือไหว้ท่านมหาราชาและรับทองคำเท่าผลส้มเขียวหวานมาถือไว้
4: ทรงพระเจริญพะยะค่ะทีฆายุโกโหตุมหาราชาซานุขาน
0: คราวนี้ท่านมหาราชาทรงพระสวนลั่น
2: อีก5นาทีเครื่องบินก็จะออกเดินทางแล้วไปที่เครื่องบินเถอะฉันจะไปส่งที่เครื่องบินขอให้เจ้าคุณและเพื่อนๆจงภูมิใจเถิดทางราชการได้ให้เกียรติฉันเป็นพิเศษ พวกเธอจะไม่ต้องเสียเวลาตรวจพาสปอร์ตหรือตรวจค้นเสื้อผ้าของสัมภาระที่นำติดตัวไปเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเขาเห็นว่าเธอเป็นแขกผู้มีเกียรติของฉันไปเธอพวกเรากระเป๋าเสื้อผ้าของพวกเธออยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
0: คณะพักสีสหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารตามเสด็จท่านมหาราชาซานุขานออกไปจากห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานเมื่อมาถึงเครื่องบินสี่เครื่องยนต์นักบินก็กำลังสตาร์ทเครื่องพอดีเครื่องยนต์เริ่มทำงานทีละเครื่องส่วนที่ท่าอากาศยานพวกเจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรต่างพากันมองดูท่านมหาราชาซานุขานอย่างชื่นชมพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่บริจาคเงินปีละหลายล้านรัฐบาลอินเดียจึงยกย่องให้เกียรติมากท่านมหาราชาประทานพระหัตถ์ให้พระสหายของพระองค์สัมผัสโดยทั่วกันหลังจากนั้นเจ้าคุณปัจจนึกก็เดินนำหน้าพาสี่สหายกับเจ้าแห้วขึ้นบันไดไปบนเครื่องบินลำมหึมาแต่มีผู้โดยสารเพียง6คนเท่านั้นเพราะท่านมหาราชาซานุขานทรงจ้างเหมาเป็นพิเศษประตูเครื่องบินถูกปิดตัวท่านมหาราชาทรงถอยออกมานอกทางบินเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินได้ถอนไม้หมอนสามเหลี่ยมที่ล้อหน้าออกทั้งสองข้างนักบินบังคับเครื่องบินแบบสกายมาสเตอร์แล่นออกไปตามลานบินอย่างแช่มช้าคณะพักสี่สหายปรากฏตัวอยู่ตามช่องหน้าต่างต่างคนต่างโบกมือให้ท่านมหาราชาผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางทุกคนเต็มไปด้วยความเคารพรักท่านมหาราชาองค์นี้สกายมาสเตอร์ของบริษัทแอร์อินเดียทวีความเร็วขึ้นทีละน้อยมันวิ่งไปตามลานบินซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งไมล์สักครู่มันก็ลอยขึ้นสู่อากาศบ่ายโฉมหน้าไปยังพม่าและประเทศไทยอันเป็นจุดหมายปลายทางคณะพักสี่สหายของเราได้เดินทางกลับบ้านแล้วการทัศนาจรอินเดียและเนปาลทำให้ทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานเรื่องของท่านมหาราชาซานุขานได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้วิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรสุขานิกโทโอชาเอวังสาคูน้ำกะทิอร่อยจังหมดแล้วปออินทราปาลิตพุทธศักราช2501เรื่องราวของซานุขานก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะ
5: บ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 เมกะเฮิรตซ์

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33

0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
1: รู้ไหมผิวเสียทั้งแห้งหยาบกร้านหมองคล้ำระคายเคืองง่ายอาจเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระใหม่ Herb Miracle Body Oil รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดช่วยฟื้นฟูผิวเสียให้กลับมาดูโกรใสเสริมเกราะป้องกันผิวล็อกความชุ่มชื้นพร้อมช่วยให้สีผิวดูสม่ำเสมอหาตัวช่วยผิวเสียแค่เพิ่ม Herb Miracle Body Oil ทุกครั้งที่ใช้ Body Lotion Herb Miracle
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: โปรพิเศษเฉพาะชาว FM 106ให้คุณได้ทดลอง Herb Miracle Body Oil ที่แรกและที่เดียวรับฟรี Herb Miracle Body Oil ตัวช่วยผิวเสียที่รวมพลังสารแอนตี้ออกซิแดนต์จากส่วนผสม9ชนิดขนาดปกติมูลค่า850บาทเมื่อซื้อออยล์อาบน้ำคู่กับบอดี้โลชั่นขนาดใหญ่475มิลลิลิตรสนใจแอดไลน์พิมพ์แอดไซน์ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโค้ดโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
4: ศีล5กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเวลาของการปฏิบัติสมาธิภาวนาพร้อมรับฟังธรรมะจากท่านพระครู2วัด2จังหวัดกับ2หัวข้อธรรมที่เหมาะกับวันพระศีล5และพุทธบริษัท4ค่ะ
5: ธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกัน
6: ขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเอาหลักธรรมหรือว่าธรรมะที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั้นได้ให้ทุกท่านได้นำไปปฏิบัติโดยเฉพาะทุกวันนี้สภาพสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้การดำเนินชีวิตของเรานั้นมีความลำบากทุกๆด้านแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากฝากทุกท่านว่าเราต้องมีหลักธรรมในการที่จะดำเนินชีวิตให้มีความเป็นสุขในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะทุกวันนี้สังคมเรานั้นจะขาดหลักธรรมกันมากหลักธรรมที่สำคัญก็คือเรื่องของหลักธรรมที่ดำเนินชีวิตของเราก็คือการใช้หลักธรรมในเรื่องของศีล5ประการที่เป็นแนวทางหรือว่าเป็นหลักธรรมที่จะนำชีวิตของเรานั้นให้มีความสุขได้หลักธรรม5ประการเราเป็นที่ทราบกันแล้วว่าก็คือศีล5ประการนั่นเองแต่ว่าถ้าจะพูดให้เข้าใจได้มากขึ้นก็คือการดำเนินชีวิตอย่างปกติเพราะว่าศีลก็คือความปกติของชีวิตของเราถ้าทุกคนมีความปกติแล้วการอยู่ร่วมกันในสังคมในโลกของเราก็จะมีความสุขความปกติของมนุษย์ของเราหรือว่าศีล5นั้นประการที่1ก็คือเรื่องของการไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนตนเองการไม่เบียดเบียนคนอื่นการไม่เบียดเบียนสัตว์โลกด้วยกันหรือว่ามนุษย์ด้วยกันเรียกว่าเป็นความปกติของทุกคนถ้าบุคคลใดมีการเบียดเบียนคนอื่นแล้วชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขไม่มีความสงบเกิดขึ้นในชีวิตของเราในครอบครัวของเรา ดังนั้นการไม่เบียดเบียนถือว่าเป็นธรรมะข้อแรกของการดำรงชีวิตของเราประการที่สองการไม่ขโมยการไม่ลักทรัพย์คนอื่นการไม่เอาของคนอื่นหรือว่าทุกวันนี้โดยเฉพาะการหยิบฉวยสิ่งของต่างๆเรียกว่าเป็นความผิดปกติของเราของความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีความหงแหนในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองดังนั้นถ้ามีใครมาเอาทรัพย์สินของเราไปนั้นต้องเกิดความทุกข์แน่นอนดังนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกสังคมมนุษย์เราต้องละเว้นจากการเอาสิ่งของคนอื่นหรือว่าการลักขโมยการหยิบฉวยของคนไปเราจึงจะมีความสุขอยู่ร่วมกันได้ประการที่3ก็คือการถือครองในคู่ชีวิตของกันและกันโดยที่ไม่ไปล่วงเกินไม่เป็นก้าวล่วงบุคคลอื่นเรียกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมตัววันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนมากก็คือการคู่รักการความรักหรือว่าเกิดขึ้นจากการผิดคู่ครองของกันและกันทำให้การอยู่ในสังคมนั้นก็เกิดความวุ่นวายเกิดความปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าชีวิตครอบครัวก็จะมีความแตกแยกกันระหว่างสามีภรรยากับลูกกับครอบครัวต่างๆก็จะมีความวุ่นวายมากขึ้นดังนั้นถ้าเรามีความประพฤติอยู่ในครอบครัวตัวเองในคู่รักตัวเองก็จะไม่มีความผิดปกติแล้วก็จะอยู่ร่วมกันกับสังคมในโลกได้ประการที่4ก็คือการพูดหรือว่าการทำในสิ่งที่จริงสิ่งที่ตรงโดยเฉพาะปัญหาทุกวันนี้ก็คือเรื่องการโกหกการหลอกลวงจะเห็นได้ว่าเป็นภัยอย่างมหันต์เรื่องการทุกอย่างแม้กระทั่งทุกวันนี้การมีคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามีสิ่งต่างๆที่มาในสังคมปัจจุบันเพราะเราขาดหลักธรรมก็คือความซื่อสัตย์ความสุจริตและก็การหลอกลวงการพูดเพ้อเจ้อการพูดคำหยาบหรือว่าพูดชักชวนให้คนหลงเชื่อเรียกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ทำให้ทุกอย่างนั้นเกิดความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคมแล้วเกิดความเสียทรัพย์สินต่างๆเสียสมบัติไปเพราะอะไรเพราะเราไม่มีหลักธรรมตรงนี้ในตัวเราดังนั้นการที่เราประพฤติผิดหลักธรรมหรือว่าทำให้คนอื่นต้องสูญเสียทรัพย์สินเรียกว่าเป็นการประพฤติในข้อที่4เรียกว่าการหลอกลวงการพูดเท็จหรือว่าการทำให้คนอื่นต้องเสียทรัพย์เพราะความโลภของคนดังนั้นเราต้องมีหลักธรรมในเรื่องของการไม่หลอกลวงคนอื่นประการที่5ความปกติของมนุษย์เราก็คือการไม่ดื่มไม่เสพของมึนเมาหรือว่าสิ่งที่เป็นทำให้สติเราหลงลืมเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปทำสิ่งนี้แล้วจะทำให้เราไม่มีสติเพื่อที่ประคับประคองร่างกายเราหรือว่าใจของเราก็จะหลงไปในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเราต้องมีสติไม่เสพของมึนเมาไม่ใช่เฉพาะของมึนเมาเดียวยังของเป็นภัยต่อชีวิตของเรายาเสพติดต่างๆถ้าเราผ่านพ้นจากของมึนเมาของเสพติดพวกนี้ไปได้การเป็นอยู่ในชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นและสำคัญก็คือถ้าเราไม่มีสิ่งต่างๆที่กล่าวมาเราก็จะเป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ทั้งในชีวิตทั้งในครอบครัวของเราก็จะมีความสุขไม่มีอะไรที่มาทำลายชีวิตของเราได้ดังนั้นฝากว่าหลักธรรมที่สำคัญก็คือความเป็นปกติของมนุษย์ให้เรามีความซื่อตรงซื่อสัตย์แล้วก็เป็นปกติของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นขอฝากหลักธรรมในการดำรงชีวิตไว้ประมาณนี้ก็ขออนุโมทนาขอเจริญพรไว้ณโอกาสนี้
7: พุทธบริษัท4มีอะไรบ้างเราชาวพุทธทุกคนต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าของเราก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ทรงฝากพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาที่จะทำให้คนพ้นทุกข์พบสุขได้อย่างยั่งยืนและเป็นศาสนาที่ทำให้คนละชั่วทำดีพระพุทธศาสนาของเราจะมั่นคงดำรงอยู่ได้ก็ต่อเมื่ออาศัยพุทธบริษัท4ที่เราทราบกันมาโดยตลอดว่าพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะเป็นภาระธุระของคนใดคนหนึ่งแต่ต้องอาศัยบุคคล4ประเภทเรียกว่าพุทธบริษัท4คือ 1. พระภิกษุ 2. ภิกษุณี 3. อุบาสก 4. อุบาสิกาถ้าบุคคลทั้ง4มีความรักมีความสามัคคีทำหน้าที่ของพุทธบริษัทก็คือหน้าที่คือการเผยแผ่ธรรมและช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือโลกให้พ้นจากความทุกข์ด้วยการรู้จักการเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันและนำหลักแห่งความสุขไปเผยแผ่ก็คือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นพุทธบริษัท4ก็คือพระภิกษุอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายทราบและเห็นพระสงฆ์เมื่อมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็สามารถจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยคือศีลสมาธิและปัญญานำหลักธรรมไปเผยแผ่ให้คนพ้นทุกข์พบสุขภิกษุณีก็คือได้แก่ผู้หญิงที่มีอายุครบ20ปีเหมือนกันผ่านการเป็นสามเณรีผ่านการเป็นสิกขามานาและออกเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนรับหลักการของความเป็นภิกษุณีถึงแม้ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศไทยจะบอกไว้ว่าภิกษุณีในวงนี้ได้ขาดหายเสื่อมถอยไปแต่ในปัจจุบันวันนี้มีผู้หญิงที่ยังสืบวงประพฤติปฏิบัติเป็นภิกษุณีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมหายานไม่ว่าจะเป็นส่วนของประเทศศรีลังกาเราทั้งหลายก็ถือว่ายังคงมีภิกษุณีในพระพุทธศาสนาอยู่อุบาสกก็คือญาติแก่ญาติโยมผู้ชายทั้งหลายที่มั่นคงดำรงสืบทอดเผยแผ่ช่วยเหลือพระศาสนาอุบาสิกาได้แก่โยมผู้หญิงที่จะช่วยกันสืบทอดดำรงพระศาสนานี่จึงเรียกว่าพุทธบริษัท4ขอเจริญพร
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106 ที่024249755
8: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33

าทิตย์แรกและวันอาทิตย์ที่3ของเดือนตลอดปีนี้ทางรายการก็มีชาดกจากหลวงตาแดงมาให้ทุกท่านได้ติดตามและวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องเดิมที่กำลังสนุกเข้มข้นกับสัพพทาถะชาดกตอนที่7ค่ะ

0: ท่านผู้เจริญทั้งหลายได้เล่าถึงเรื่องสัพพทาทะชาดกถึงตอนที่ว่าปุโรหิตาจารย์ทบทวนมนในที่อันสงบเพื่อมนนั้นเกิดความรวดเร็วและความขลังกระทำอย่างนี้เรื่อยๆมาจนกระทั่งสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั้นได้แอบฟังมนนั้นแล้วด้วยความที่ตนเคยท่องมนนี้ในครั้งเป็นมนุษย์แต่ด้วยจิตที่ไม่สะอาดด้วยเล่ห์กลจึงกลับเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกเมื่อได้ฟังมนแล้วมนก็ฟื้นคืนขึ้นมานี่เป็นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าเอาไว้เมื่อปุโรหิตาจารย์สังวัตยายทบทวนมนจบแล้วสุนัขจิ้งจอกเมื่อมั่นใจว่าจำได้แล้วก็บอกปุโรหิตาจารย์ว่ามนที่ท่านทวนนี้ที่ท่านท่องนี้ข้าพเจ้าจำได้ทั้งหมดแล้วเพราะเป็นมนสะกดจิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นมนสะกดจิตของมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้าจำได้หมดแล้วแล้วก็จากไปจากนั้นมาสุนัขจิ้งจอกตัวนี้จึงร่ายมนให้บรรดาสุนัขจิ้งจอกทั้งหลายมาเป็นบริวารของตนแล้วก็ร่ายมนให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายในป่านั้นได้มาเป็นบริวารของตนเพื่อสั่งการเมื่อคิดการว่าเราควรจะแสดงอำนาจให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้แล้วก็จะยึดครองเมืองมนุษย์โดยเฉพาะกรุงพาราณสีสุนัขจิ้งจอกจึงให้ช้าง2ตัวมายืนเคียงคู่กันได้เอาไม้พาดทำเป็นแคร่ให้ราชสีตัวหนึ่งซึ่งมีอำนาจมากเคยเป็นเจ้าป่ายืนตรงกลางแล้วตนเองก็ไปยืนบนหลังราชสีส่วนนางสุนัขจิ้งจอกซึ่งเป็นภรรยายืนอยู่เทียบข้างแล้วก็เคลื่อนขบวนกองทัพสัตว์ทั้งหลายไปประชิดติดกำแพงเมืองเสียงอึ่งอ่นบรรดาสัตว์ทั้งหลายล้อมกำแพงเมืองหมดแล้วเมื่อเสียงอึ่งอ่นเกิดขึ้นปุโรหิตาจารย์ก็ออกมาดูจำสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นได้จึงถามว่าท่านมาเนี่ยต้องการอะไรสุนัขจิ้งจอกก็ตอบว่าเราต้องการเป็นเจ้ายึดครองเมืองนี้ถ้าจะครองด้วยวิธีใดสุนัขจิ้งจอกก็ตอบว่าเราจะให้ราชสีห์แผดเสียงให้ช้างทั้งหลายตกใจกลัวแล้วและจะบังคับสะกดจิตให้เข้าห้ำหันพังบานประตูเมืองแล้วจะฆ่าคนทั้งหลายในเมืองนี้ให้ตายปุโรหิตาจารย์บอกช้าก่อนเรื่องนี้ต้องมีการรบแน่หรือไม่มีการรบเราจะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายโปรดติดตาม
1: มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านจะชอบทุกสาระของรายการระเบียงบุญนะคะเช้าวันอาทิตย์หน้าปรางนัทจะกลับมาร่วมบุญใหม่เราวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่ต้องขอลาทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะสุขสันต์วันพระขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

ระเบียงบุญจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะปุกสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแน่นอนนอกเหนือจากพี่น้องประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบแล้วผู้ประกอบการ SME เองนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วมันเป็นความเสียหายที่บางคนอาจจะแบบถึงขั้นต้องปิดกิจการไปเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะกับคุณสรัญธนากิจไพศาลประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยตอนนี้อยู่ในสายแล้วคุณสรัญสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณสมาพันธ์ครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยเรียนถามก่อนคุณสรัญที่บ้านน้ำท่วมไหมคะ
2: โอ
1: ้
2: แล้วทีนี้บอกว่าไม่เหลือครับ
1: ไม่ใช่ไม่ท่วมนะไม่เหลือนะคะ
2: แต่ความหมายคือยังโชคดีที่ว่าน้ำล้อมบ้านครับ
1: อ๋อน้ำล้อมบ้าน
2: ไม่ได้เข้าบ้านแต่โดนน้ำล้อมไปไหนมาไหนลำบาก
1: ค่ะบ้านคุณสลันอยู่ในโซนไหนคะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพใช่ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: อครับโซนสายใหม่ครับ
1: โอ้โห
2: สายใหม่ต้องรอดแต่ตอนนี้ไม่รอด
1: ไม่รอดนะสายใหม่ก็ไม่รอดดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน้ำครั้งนี้นะคะสร้างความเสียหายเยอะเลยอย่างตัวคุณสรัญเองเนาะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนสมาพันธ์ SME ไทยด้วยแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถได้ภาพรวมที่หรือว่าตัวเลขที่ชัดเจนเนาะแต่ว่าจากการประเมินคร่าวๆนะคะตอนนี้เนี่ยเราประเมินผลกระทบที่ผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยนะคะได้รับจากอุทกภัยเขาเรียกว่าสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เอาไว้ยังไงบ้างค่ะ
2: ครับผมครับก็สิ่งที่สมาคมเรามองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้ำท่วมแล้วก็รัฐเกียรตินะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลจากคือเศรษฐกิจหย
1: ุ
2: ดการเดินทางไม่ได้ไปแล้วร
1: ้
2: านค้าบางร้านถูกท่วมบางร้านไม่ถูกท่วมแต่สิ่งที่ตามมาคือหยุดการเดินทางไม่ได้
1: ใช่ออกมาซื้อไม่ได้ลำบากมากค่ะ
2: แล้วส่งของเข้าไม่ได้เงี้ยหยุดหมดเลยร้านค้าขายไม่ได้เหมือนกันจะมีบางร้านที่ปรับตัวได้ก็รอดไปบางร้านปรับตัวไม่ได้ก็จบไป
1: ค่ะ
2: เราเลยเห็นว่าเศรษฐกิจมีอะไรฮะ mobility economy คือต้องอาศัยการเคลื่อนที่ไปมาถูกไหมหยุดเมื่อไหร่เศรษฐกิจก็หยุดตาม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วที่สำคัญกลุ่มเป็นเรื่องที่มีกลุ่มที่เราดูแลอยู่เศรษฐกิจของร้านเนี่ยเป็นกลุ่มที่สายปานสั้นที่สุดเลยครับรายได้หายไปเลยครับเพราะอะไรบางคนหาเช้ากินกลางวันหาเช้ากินค่ำอะไรก็แล้วแต่แน่นอนเมื่อไม่มีรายได้เข้ามาใช่ไหมครับรายได้หายเลยอย่าลืมนะครับค่าเช่าค่าแรงค่างวดดอกเบี้ยเนี่ย
1: มันเดินไปข้างหน้าม
2: ันไม่หยุดให้เราเลยนะ
1: มันเดินตลอดไม่ใช่ว่าอุ้ยเดี๋ยวน้ำท่วมหรอเดี๋ยวหยุดน้ำท่วมดอกเบี้ยไม่เดินค่าเช่าไม่ขึ้นไม่ใช่นะทุกอย่างมันเดินไปข้างหน้าหมดเนาะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสำคัญเลยน้ำท่วมอ่ะถนนเราหยุดได้แค่5วัน7วันถูกไหม
1: ค่ะ
2: แต่หยุดเงินทุนของหุ่นเวียงของแม่ชั้นมีนะครับ
1: ค่ะ
2: กระทบยาวกว่านั้นเรื่องค่ามันถึงมันบางคนเป็นเดือนครับ
1: ค่ะโอ้โหอันนี้ถ้าเราเจาะข้อมูลเนาะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางคุณชรันพอจะมีตัวเลขความเสียหายของผู้ประกอบการ SME ที่แบบอยู่ในย่านไหนอะไรยังไงที่แบบได้รับผลกระทบได้รับความเสียหายแบบหนักสุดๆตอนนี้พอมีตัวเลขเข้ามาที่ทางด้านของสมาพันธ์หรือยังคะ
2: ตัวเลขก็จะเห็นก็อาจจะแบบจะถามว่าจริงๆเราก็เก็บตัวเลขได้ไม่หมดแต่เราก็สำรวจอยู่เมื่อน้ำท่วมส่งก็ไม่ได้หยุดครับผมก็ออกไปแล้วไปสำรวจต่อเลยก็จะเห็นว่าความเสียหายนี้แน่นอนครับอย่างเช่นเป็นข่าวโด่งดังเมื่อวานคืออะไรครับย่านสะพานใหม่ที่ผมอยู่ใกล้ๆครับร้านทองร้านค้าประตูกระจกพังหมดเลยเนื่องจากแรงน้ำอยู่ริมถนนจากการที่รถใหญ่วิ่งไปน้ำมันจะตีนะครับอันนี้เสียหายนะครับเสียหายแน่นอนใช่ไหมครับรู้เข็มได้ไม่ได้แต่ว่าจะบอกว่าแน่นอนนะครับความเสียหายก็ส่วนเลยแต
1: ่
2: ผลกระทบทางเศรษฐกิจอ่ะมันต้องแยกแบบนั้นเราเลยแน่นอนครับคุณที่จะคือสื่อการสินค้าสื่อการการเดินทางพอการเดินทางสะดุดเนี่ยมันไม่หยุดแต่น้ำท่วมแต่มันส่งต่อนะอย่างที่ผมเห็นด้วยช่องในสมาชิกของเรานะครับไม่สามารถส่งของตัวของ ผลไม้เข้าท่าสมุนไพรได้นอกจากล็อกได้ง่าย
1: ค่ะ
2: เห็นไหมครับมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เราอาจจะมองเห็นแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยเราต้องเห็นเช็คถึงการบินไทยใช่ไหมฮะบอกว
1: ่
2: าแค่พนักงานไม่มาแต่ผลสุดท้ายเป็นจะต้องเป็นวงกว้างเหมือนกันครับแต
1: ่
2: เป็นสำคัญเลยว่าแน่นอนว่ากทมประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วใช่ไหมครับแต่แน่นอนสถานการณ์มันเปลี่ยนไปตลอดบางจุดยุติไปแล้วแต่บางจุดก็ไม่กระทบแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดคือผลกระทบทางส่วนภาคตอนเหนือไม่เท่าสุดตอนบนคือเรื่องแต่บางเขตและพื้นที่สายไหมดอนเมืองมุกบุรีบางจอกอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้หนักที่สุดเมื่อเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งคนเนี่ยกระทบบ้างไหมหรืออาจจะมีบ้างแต่เป็นของแต่ปลายแล้วอาจจะไม่ได้มากแต่เขากระทบเรื่องสินค้าซัพพลายเชนเหลื่อมต้นในระบบที่คนอีกฝั่งก็ต้องสั่งมาไม่ได้
1: ค่ะตอนนี้ถ้าให้มองนะคะสถานการณ์เนี่ยคือเราไม่สามารถตอบได้เลยเนาะคุณจรัญว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่เพราะว่าน้ำเหนือก็เริ่มใหม่อีกแล้วนะคะ
2: นั่นแหละคือบอกว่าน้ำตอนนี้มันน้ำแช่หมดน้ำเหนือกำลังจะมาก็เป็นสิ่งที่ทุกรอบสองปี
1: ค่ะแล้วที่นี้ถ้าเราความเสียหายเนี่ยหนึ่งอะประเมินชัดเจนไม่ได้แน่นอนแล้วน้ำจะแห้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแล้วณขนาดนี้ทำอะไรได้บ้างคะเราทำอะไรได้บ้างเราจะช่วยเหลือตัวเองยังไงได้บ้างหรือว่าสมาพันธ์เองเรามีแนวทางเรามีนโยบายอะไรยังไงเพื่อเป็นการแบบเขาเรียกว่าเราต้องขับเคลื่อนกันเองช่วยกันเองตอนนี้เราทำอะไรยังไงกันบ้างคะในส่วนของสมาพันธ์เองเนี่ยนะคะ
2: สิ่งที่เราทำคือตอนนี้เราก็เริ่มเก็บตัวเลขแล้วก็มีสมาชิกเริ่มส่งข่าวเข้ามานะครับเพราะเราเองก็มีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเราเผื่อเราทั่วประเทศอยู่ในแน่นอนตอนนี้ผลกระทบอยู่ประมาณ20กว่าเกือบ30จังหวัดเนี่ยถ
1: ึ
2: งจะประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์30%ของ76จังหวัดแล้วเราก็เริ่มเก็บตัวเลขมาสิ่งที่แล้วแน่นอนที่เราให้ทุกคนอยู่เลยครับกำล
1: ัง
2: ใจสิ่งที่เราต้องมาคือการฟื้นตัวได้ไวเพราะปัญหาว่าภาครัฐในการสื่อสารครับบางครั้งรอให้เกิดเหตุนะครับจริงสิ่งที่เราพวงคือแล้วสภาพคล่องบางครั้งเองไม่ใช่ว่าขาดทุนเจ๊งก็แล้วเพราะว่าเขาธุรกิจได้แต่สิ่งที่เขาขาดคือการสูญเงินสดนี่ครับรายได้หายไป3วันค
1: ิ
2: ดว่าอะไรนะสภาพคล่องตกขาดถูกไหมแน
1: ่
2: นอนเราก็อยากให้รับออกมาเร่งมาเติมสินเชื่อใช่ไหมบอกให้แค่ว่าแบบรอให้แบบประกาศขึ้นมาผสมพยาบาลแล้วก็เริ่มประกาศก็เราก็เห็นบางธนาคารเช่นธนาคารแบงก์เริ่มประกาศคัดดอกเบี้ยหรือให้สินเชื่อบางประเภทแล้วแต่ผมมองว่าเรายังไม่ไหวพอขณะเมื่อวานนี้ครับผมยังได้รับอีเมลจากมีสองสามโน้ตไปในลายหนึ่งบอกยินดีผมจะว่า24ชั่วโมงสภาพคล่องอะไรในแบบถือว่าเขาไวมากนี่คือให้กับชนแต่ถึงจ
1: ะอ
2: ยากเห็นภาพรับที่ไวกว่านี้ใช่ไหมครับต้องเร่งแล้วต้องจำไว้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องมันนี่รออยู่
1: ค่ะ
2: รับเติมเงินเยียวยาแน่นอนครับอย่างน้อยที่ควรจะต้องพักอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: เติมเงินเข้ามาซอฟโลนเงินทุนฟื้นฟูเพื่ออะไรครับซ่อมแซมร้านถูกไหมเป็นจัดสต็อกที่เราเห็นเลยว่าในซอยแต่ละที่แบบเนี่ยหายเยอะเลยบางร้านหายได้บางร้านต้องปิดตัวไปแต่ถามว่าดอกเบี้ยมันไม่ได้ปิดต่างเลยครับ
1: ค่ะ
2: ต้นทุนต่างๆค่าแรงต้องมีทั้งเราต้องรีบให้รัฐส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะเลยให้ตลาดที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หร
1: ือ
2: ออนไลน์เราเห็นเลยว่าบางอย่างสินค้าไปได้ดีบางอย่างเนื่องจากโลจิสติกส์
1: ค่ะ
2: แน่นอนออนไลน์นี่ผม
1: จะคือออนไลน์ตอนนี้แหละคนก็บอกว่าขายของได้แต่ส่งของไม่ได้เนาะเพราะว่าพื้นที่อ่ะน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยบางทีโกดังที่เก็บของก็เขาเรียกว่าเสียหายสินค้าที่จะส่งลูกค้าก็เสียหายอะไรเงี้ยนะคะเป็นอะไรแบบนี
2: ้
1: ฟังจากที่คุณสลันพูดมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นนโยบายเร่งด่วนที่ภาครัฐเองก็พยายามกำลังดำเนินการอยู่อันแรกเลยคงจะต้องไปหยุดทุกอย่างให้กับผู้ประกอบการก่อนเนาะอย่างน้อยดอกเบี้ยต้องหยุดก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเป็นเรื่องของค่าเช่าถ้าเจรจากันได้เจ้าของยอมได้ชะลอก่อนได้ไหมหยุดก่อนได้ไหมในภาวะน้ำท่วมอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่พอจะช่วยกันได้เนอะถ้าเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้าของเขาเรียกว่าเป็นเจ้าของที่มีสถานที่ให้เช่านะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดูก็ยากเหมือนกันเนาะในส่วนนี้เนา
2: เราก็เห็นว่ามีทั้งคนที่ที่เหลือ
1: ค่ะ
2: มีการจับคนที่ซ้ำเติมนะเราเห็นได้เลยว่ามีบ่นมาว่าจะต่อตายกำลังปวดศีรษะต่อเราสาวว่า
1: ค่ะ
2: พอโทรตามก็ขึ้นไป7-8 จุด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่พอเลยครับ
1: ค่ะ
2: หรือรถยกสไลด์บางเจ้าจากราคา2,500ขึ้นไป4,000-5,000
1: ค่ะ
2: ก็ต้องยอมจ่ายเพื่อแล้วเอารถหนีน้ำหรือว่าเราเห็นเลยว่าบางร้านอาหารที่เราเจออยู่แล้ว7 ปีบางร้านก็ปั่นราคาขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: บางทีเราก็คิดว่า
1: ค่ะโอ้ฟัง
2: จะมองภาพมาเพียงเดียวก็ใช่ตัวหนึ่งแต่แน่นอนที่ส่วนเราต้องรู้เพื่อช่วยกัน
1: ค่ะฟังแล้วเห็นภาพเลยนะคะคือกระสอบทรายเนี่ยเห็นภาพชัดเลยนะว่าราคาจากสถานการณ์ที่คนไม่ต้องการใช้อ่ะราคาหนึ่งแต่พอคนต้องการใช้อุ้ยมันแบบดีดราคาขึ้นไปอันนี้มันก็เห็นเลยนะว่าคนน่ะเห็นกันในยามยากนี่แหละว่าจะช่วยกันหรือไม่ช่วยกันแล้วก็ผู้ค้าเป็นยังไงโอ้เราเข้าใจเลยอย่างนี้เนี่ยในส่วนของสมาพันธ์เองเอาเป็นว่าถ้าน้ำลดแล้วนะคะในการที่จะดูแลเยียวยาถ้าจะเสนอไปยังภาครัฐเนี่ยคุณสลันได้พอจะแบบพูดคุยกันคร่าวๆไหมคะว่าเราอยากขอความช่วยเหลือไปยังภาครัฐอะไรยังไงบ้างเพื่อให้พวกเรานะซึ่งถือว่าผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้ไปต่อเพราะว่าเราคือผู้ประกอบการแบบส่วนใหญ่ของประเทศเลยนะที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ
2: ก็ถ้าจะเห็นหลักใหญ่ๆเราอยู่ถึงละ5 ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือนะรัฐต้องเร่งนะครับเพื่อลดภาระดอกเบี้ยนะครับให้เขามีเวลาตั้งหลักตัวอะไรเพราะว่าสิ่งที่เขาขายไป3 วัน 5 วัน 7 วันที่คือเนี่ยเงินแค่โผล่ขึ้นมาเงินแค่โผล่ไม่ผ่านไม่สามารถจะซื้อสินค้ามาซื้อเพื่อมาผลิตต่อ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นที่สิ่งเราอยากเห็นที่ข้อแรกเลยรัฐต้องเร่งเลยครับคือบางแบงค์เร่งมาแล้วก็คือเราก็อยากเห็น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันที่สองก็คนที่สองคือแล้วพักนี้แน่นอนต้องให้สินเชื่อฟอสโลในเรื่องขายของส่งตอนนี้คุณจะบอกว่าโอ้ต้องมาดูการเงินย้อนหลังเดือนมาดูเครดิตโมโลไม่เข้านะท่านสมาชิกเราต้องช่วยกันน
1: ะ
2: ต้องผ่อนปลนเพื่ออะไรครับต้องแจ้งเพื่อจัดมีสต็อกนะเพื่ออะไรเพื่อให้เขากลับมาเปิดกิจการได้ไวยิ่งเปิดช้าสุดท้ายก็จะยิ่งเจ็บตัวแล้วรัฐยิ่งต้องกลับไปช่วยเหลือเติมเงินมากขึ้นเพราะเราต้องเห็นการฟื้นฟูโดยทันทีทันควันครับ แน่นอนข้อที่3เราจะเห็นแล้วต้องลดขั้นตอนเอกสารจะบอกว่าดูก็จะจ่ายกันชดเชยกว่าจะมาดูที่สูตรเอกสารได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไปไกลแล้วทั้งนี้ออนไลน์นี่มันทำยังไงให้สะดวกมากขึ้นร
1: ั
2: ฐมีทั้งแผนที่มีการรัดอยู่แล้วว่าอันนั้นเสียหายจริงไม่จริงน
1: ะ
2: มีเครื่องมือสาธารณกำลังเต็มหมดต้องลดขั้นตอนเอกสารครับผลที่4ที่เราอยากเห็นคือเล็กต้องเพื่อบรรเทาต้นทุนคงที่นะอุดหนุนเยียวยาเลยคือแค่ให้เดินหน้าต่อได้อาจจะเป็นเรื่องของเนี้ยภาษีแน่นอนว่าลดค่าเช่าไหมบางครั้งตัวการบางคนเขาก็เจ็บตัวแล้วจนผู้เช่าช่วงหรือผู้เช่าอย่างขอสอลองต้องหยุดการใช้แต่ถ้ารับมูมาตรการจูงใจเรื่องภาษีโดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องไม่ลดต่อให้ผู้เช่านะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าเป็นการบรรเทาภาระนะเพราะว่าเป็นค่าเช่าในช่วงที่แบบรายได้ยังไม่เพิ่มเข้ามาตอนนี้ส่วนความชอบอยู่ถูกไหม
1: คร
2: ับส่วนสุดท้ายที่เราเห็นคืออะไรครับเรื่องรัฐสร้างงานได้2 ปีสูงสุดเปิดพื้นที่ค้าขายเลยนะทำแต่

0: เอาเท่าที่เราสามารถรับรู้ได้ตอนนี้ความเสียหายมหาศาลมากแล้วกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ
1: แล้วอย่าลืมนะทีหน้าเชิญเรามีน้ำเหลือหลักไป
0: ใช่เลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณสรันนะคะแล้วก็พี่ๆ SME ไทยทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณฟังคะจากสถานการณ์ผลกระทบนะคะจากฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ย้ำนะนี่คือฝนตกนะไม่ใช่น้ำเหนือเพราะว่าน้ำเหนือเนี่ยกำลังจะมาน้ำเหนือยังมาไม่ถึงกรุงเทพนะคะแต่ใกล้ละนี่คือฝนตกอย่างเดียวถ้าเทียบนะคะโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยเอาตั้งแต่เส้นอะไรดีลาดพร้าวรัชดาสายไหมลำลูกกาของเขตปทุมธานีเนาะไล่ยาวไปจนถึงรามคำแหงลาดกระบังล่มเก้าน้องจะโอ้แบบท่วมหมดเลยแล้วก็ฝั่งของสมุทรปราการน้ำก็ท่วมนะคะคุณผู้ฟังน้ำท่วมท่วมหนักด้วยไม่ได้ท่วมธรรมดาต่อเนื่องไปจนถึงภาคตะวันออกนะคะจังหวัดชลบุรีเนี่ยอย่างพนัสบอกว่าน้ำในปีนี้น้ำท่วมน้ำเต็มทุกพื้นที่หรือแม้กระทั่งระยองได้รับความเสียหายแบบหนักหนาสาหัสกันประจินบุรีอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดก็บอกว่าฝนไม่ตกแล้วแต่ระดับน้ำของประจินบุรีไม่ลดลงเลยแม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเทราล้นนะคะแล้วก็ท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราปกติแล้วน้ำฝั่งโซนตะวันออกเนี่ยมันจะไหลเพื่อไปลงทางบางปะกงนะคุณผู้ฟังแต่บางปะกงอ่ะน้ำไม่ไหลออกเพราะว่าน้ำเต็มดังนั้นก็เลยส่งผลนะคะให้โซนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครอ่ะน้ำยังแน่นและน้ำยังล้นซึ่งเมื่อสักครู่ที่คุยโอคุยกับอาจารย์นะคะก็จะบอกเลยว่าน้ำเนี่ยใครที่สูงอ่ะก็จะแห้งเร็วแต่ในพื้นที่ระดับต่ำโอ้น้ำอย่างแถวลาดพร้าวเมื่อวานนี้ปุ๊กดูใน TikTok เนาะมีคนถ่ายบ้านอยู่แถวลาดพร้าว101ประมาณนั้นน้ำท่วมแบบมิดรถอ่ะคุณผู้ฟังมิดหลังคารถอ่ะคือมันไม่น่าเชื่อเนาะว่ามันจะอยู่ในสภาวะแบบนี้แล้วอันเนี้ยจากประสบการณ์ที่บ้านเคยน้ำท่วมนะคะถ้าบ้านเราอยู่ต่ำกว่าที่อื่นน่ะต้องสูบเท่านั้นค่ะสูบเท่านั้นแต่ทีเนี้ยจะสูบไปไหนมันไม่มีทางน้ำไปส่วนหนึ่งคือเราถมคูคลองที่เป็นแอ่งรับน้ำไปหมดแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่มีที่ให้น้ำไปการรอน้ำแห้งมันหลายเดือนมากคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจให้จริงๆแล้วเดี๋ยวรอน้ำเหนือที่กำลังจะมานะคะทีนี้เนี่ยจากน้ำท่วมในขณะนี้เนี่ยส่งผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมนะแล้วก็ชุมชนโดยรอบด้วยมีข้อมูลนะคะจากทางด้านศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรม CMC เนี่ยอันนี้ปุ๊กอ้างอิงจากข้อมูลเมื่อวันที่28กันยายนนะคะเขาก็พบว่ามีสถานประกอบการเนี่ยได้รับผลกระทบแล้ว40จังหวัดรวม1,267 รายแบ่งเป็นโรงงาน52ราย SME 1,162 รายเมืองแร่นะคะ2รายวิสาหกิจชุมชน51รายโดยมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 22.18 ล้านบาทกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะผู้ประกอบการ SME ซึ่งหลายรายเนี่ยต้องการความช่วยเหลือทั้งเรื่องเงินทุนการพักชำระหนี้การซ่อมแซมเครื่องจักรแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการฟื้นฟูกิจการนะคะขณะนี้มีผู้ประกอบการได้รับความช่วยเหลือผ่านมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแล้ว204รายวงเงินรวม 769.06 ล้านบาทและกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเตรียมมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ประกอบการนะคะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้โดยเร็วค่ะเป็นกำลังใจให้จริงๆตอนนี้อะไรเบื้องต้นนะคะเห็นทางท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะกำลังดำเนินการในการที่จะช่วยหาเม็ดเงินลงไปเยียวยาเนาะเยียวยาทั้งพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการด้วย
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ

0: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
1: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
2: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SMEกับสมาพรชูกิจ
4: อาจารย์ไว้นะคะมีนัดกับเรานะคะตอนนี้โอป้าไว้อยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์ไว้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีพี่ปุกครับ
4: ค่ะ1ตุลาคมแล้วเนาะใกล้สิ้นปีจะเต็มเค้าเรียกว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนที่หลายคนทุลักทุเลหนักหนาสาหัสกันมากๆเลยนะอาจารย์ไว้
5: ครับผมเป็นเดือนที่โอ้น้ำท่วมแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับ
4: บ้านอาจารย์ไวน้ำท่วมด้วยไหมคะ
5: ตรงบริเวณด้านหน้าถนนน้ำท่วมอะครับพี่ปุ๊กแต่ว่าดียังไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะครับ
4: อันนี้ถือว่าโชคดีแต่ว่าการไปไหนก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: แต่ใช่ครับเดินทางบางทีแบบว่ามี2วันที่ผ่านมาไม่สามารถขับรถได้นะครับต้องใช้ MRT
4: ลำบากเลย นะคะแต่ทีนี้ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนี่เดือนใหม่แล้วนะคะจันไว
5: ้
4: 1ตุลาแล้ว
5: เดือนเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมอยู่บ้างแต่ว่าเดือนตุลาคมก็คิดว่าแนวโน้มจังหวะค่อนข้างดีขึ้นนะครับในเรื่องของดวงดาวที่จะย้ายในช่วงเดือนนี้ด้วยครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาวพฤหัสย้ายอีกครั้งด้วยนะครับดาวพฤหัสจะย้ายในวันที่20ตุลาคมอีกรอบครับเป็นการย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้กับหลายๆราศีนะครับวันนี้ก็จะพูดถึง6ราศีที่แนวโน้มค่อนข้างมีการเปลี่ยนให้เห็นอย่างชัดเจนก่อนนะครับราศีแรกจะเป็นชาวราศีธนูครับพี่ปุ๊บเพราะว่าคนเกิดราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาตลอดเป็นปีนะครับดาวพฤหัสก็ไม่ค่อยส่งเสริมดวงแล้วก็ช่วงระหว่างพฤษภาถึงเดือนตุลาเนี่ยครับดาวพฤหัสไปตกเรือนมรณะนะครับจึงทำให้ราศีธนูหลายท่านเนี่ยเรื่องงานไม่ค่อยเด่นแล้วก็ไม่ค่อยได้รับเรื่องของการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอหลังจาก20ตุลาดาวประจำตัวจะย้ายพ้นเรือนมรณะครับก็ได้เกณฑ์ที่มีโอกาสพิเศษจากผู้ใหญ่เรื่องของงานเรื่องของการสมัครงานนะครับหรือว่าการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างชัดเจนมากที่สุดนะครับส่วนอีกราศีหนึ่งก็คือราศีกุมครับที่ปุ๊กราศีกุมเป็นราศีที่ดาวพฤหัสจะย้ายออกจากเรือนอลิและเข้ามาสู่เรือนปรัตนินะครับแปลว่าย้ายเข้ามาในตำแหน่งเรื่องของคู่หุ้นส่วนหรือว่าลูกค้างานก็จะมีโอกาสพิเศษเกิดขึ้นนะครับบางคนรอในเรื่องของการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหมือนเงียบๆในช่วงเดือนตุลาน่าจะได้เริ่มเห็นนะครับการเจรจาการคุยกับลูกค้าแล้วก็ได้ความสำเร็จจากการค้าขายตรงนี้ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงโชคลาภทางการเงินด้วยนะครับส่วนราศีถัดไปคือราศีตุลครับราศีตุลคือแนวโน้มเขาจะเป็นการต่อยอดนะฮะจากเรื่องงานคืองานก็มีการได้รับความมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าในรอบที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้จะได้เกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของความราบรื่นขึ้นนะครับอะไรที่ติดขัดก็จะเริ่มสะดวกสบายหรือว่าโปรเจกต์งานกิจการที่ทำมาต่อเนื่องจะสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นในช่วงหลังจากตุลาคมไปแล้วนะครับส่วนราศีถัดไปคือราศีพิจิก นะครับคนเกิดราศีพิจิกก็เช่นกันครับเพราะว่าราศีพิจิกในช่วงตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นมาคิดว่าแนวโน้มดวงก็น่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะในช่วงที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้คนเกิดราศีพิจิกจะมีโอกาสเรื่องงานนะครับเพราะว่าดาวเข้าเรือนการงานแล้วก็ให้คุณกับเกณฑ์ที่ได้คู่มิตรของตำแหน่งดวงนะครับเรื่องของผู้ใหญ่ซัพพอร์ตสนับสนุนมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเพราะว่าคนเกิดราศีพิจิกในช่วงหลังจากตุลาไปแล้วคิดว่าเรื่องของรายได้พิเศษเนี่ยจะมากขึ้นนะครับบางคนมีงานประจำแต่ว่าอยากทำธุรกิจหรือว่ากิจการออนไลน์หรือใดๆที่ต้องการเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ครับเห็นในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นดีครับส่วนราศีกรกฎจะเป็นราศีที่ดาวพฤหัสเขาไปเข้าในเรือนการเงินนะครับก็มีแนวโน้มในเรื่องของการเงินเพิ่มเติมนะครับคิดว่าจังหวะการเงินดีขึ้นแต่ว่าคนเกิดราศีกรกฎอยากให้เน้นในเรื่องของการทำออนไลน์มากขึ้นนะครับหรือว่าเน้นในเรื่องของการที่มีการเจรจาคอนเน็กชันหรือเข้าสังคมมากขึ้นเพราะว่าราศีกรกฎจะชอบเก็บตัวแล้วก็เลยทำให้เกณฑ์ของการที่จะต่อยอดอะไรต่างๆเนี่ยครับมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยถ้าหากว่ากรกฎในช่วงหลังจากตุลาไปแล้วอยากจะให้เริ่มต้นในการที่คิดหรือว่าทำโปรเจกต์ใดๆที่สามารถเชื่อมโยงกับคนในสังคมรอบตัวของเขาได้นะครับก็จะช่วยผลักกันให้ประสบความสำเร็จร่วมๆกันไปส่วนราศีเมษเป็นราศีที่มีโอกาสนะครับในเรื่องของการได้รายได้เสริมครับก็จริงๆราศีเมษดาวการงานเขาไปอยู่เรือนวีนัสจึงทำให้งานประจำหรืองานที่ทำอยู่อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นราศีเมษหลายๆท่านที่รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีความสำเร็จจากงานเดิมๆเนี่ยอยากจะให้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะครับเพราะว่าดาวพระพฤหัสจะจรเข้าไปในตำแหน่งของเรือนปุตตะคือให้โอกาสกับงานใหม่งานพิเศษหรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆได้ครับ
4: ค่ะนี่เป็นเขาเรียกว่าราศีที่มีผลต่อการย้ายของดวงดาวใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับพี่ปุ๊กก็จะเป็นช่วงย้ายในช่วงเดือนตุลาเนี้ยเลยนะครับซึ่งการย้ายครั้งเนี้ยก็จะมีผลแรงกับทั้งหลายราศีเพราะเป็นช่วงจุดเปลี่ยนที่ดาวพฤหัสย้ายมาให้คุณนะครับ
4: ค่ะอาจารย์แล้วในส่วนของอาจารย์ได้มีโอกาสได้แบบตรวจดวงบ้านดวงเมืองเลยบ้างไหมคะหลายคนบอกว่าโอ้โหสาหัสมากเลย ตอนนี้ตุลาแล้วตุลามักจะเป็นเดือนที่แบบไม่ค่อยดีสำหรับหลายๆอย่างเนาะได้มีโอกาสได้ตรวจดวงชะตาบ้านเมืองมีอะไรแบบต้องเฝ้าระวังกันอีกไหมคะในช่วงของเขาเรียกว่าก่อนส่งท้ายปลายปีเนี่ยนะคะอาจารย
5: ์ครับเพราะจริงๆเหมือนเราก็เจอกันมาเรื่อยๆนะครับพี่ปุ๊กแต่ละเดือนก็หนักมาตลอดจริงๆก็ดวงเมืองเป็นลัคนาเมษนะครับ
4: ค่ะ
5: ก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าดาวพฤหัสช่วยราศีเมษอยู่แต่ว่าในพื้นดวงเมืองมีดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์แล้วก็ราหูอยู่ในเรือนวินาศคราวนี้ช่วงเนี้ยครับดาวเสาร์เขาพักองศาพอดาวเสาร์พักเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของเหมือนเหตุการณ์ที่เป็นภัยพิบัติด้วยนะครับน้ำท่วมหรือว่าเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ยังมีต่อไปเรื่อยๆต้องระวังไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยครับที่ดาวโน้มจะปลอดโปร่งเพราะว่าเดี๋ยวประมาณช่วงพฤศจิกาดาวเสาร์จะเดินหน้าอีกครั้งนะครับทิศทางจะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วก็แต่ว่าในดวงเมืองมีดาวพระพฤหัสช่วยดวงครับเพราะฉะนั้นเรื่องของประชากรในประเทศเรื่องของโอกาสอะไรต่างๆก็ยังมีโอกาสให้กับหลายๆท่านได้ทำมาหากินนะฮะถึงแม้ว่าปัญหาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังเอาอยู่ครับ
4: ค่ะทีนี้สำหรับหลายๆคนนะคะที่แน่นอนฟังเราอยู่ในทุกๆเดือนเนาะเตรียมตัวอยู่ทุกเดือนถ้าเป็นราศีอื่นล่ะคะจำถ้าไม่เราไม่ได้มีผลกระทบอะไรใดๆเนาะต่อการย้ายของดวงดาวอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรถูกต้องไหมคะ
5: จริงๆดาวพฤหัสที่ย้ายครั้งนี้มีผลกับทั้ง12ราศีนะครับแล้วก็บางราศีเนี่ยไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่าที่ผมพูดไปก็คือเป็นราศีที่มีจุดเปลี่ยนในทางที่ค่อนข้างโอเคเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นราศีที่ต้องระวังก็มีครับพี่ปุ๊กก็จะมีราศีสิงห์ราศีมังกรนะครับ
4: ต้องระวังอะไรยังไงคะอาจารย์
5: เป็นระวังเกี่ยวกับ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเรื่องของการจัดการเรื่องบริวารอะไรแบบนี้ครับเรื่องงานนะครับก็ยังต้องคอยดูเพราะว่าราศีมังกรจริงๆช่วงครึ่งปีแรกดาวยังเดินดีแต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเหมือนมีผลจากดาวพฤหัสไปเข้าในเรือนมรณะนะครับคือเรื่องของคนเรื่องของผู้ใหญ่ในเรื่องของการทำงานอะไรแบบนี้ครับอาจจะต้องคอยระมัดระวังรอบคอบด้วยครับส
4: ่
5: วนราศีสิงห์เขาก็มีดาวมรณะมาทับดวงนะครับคือมีข้อดีคือว่าอาจจะมีการมีจุดเปลี่ยนนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเขาเป็นคู่มิตรกับดาวประจำตัวราศีสิงห์แต่ว่าก็ยังต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่ดาวมรณะทับดวงแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นแบบฉับพลันนะครับบางคนอาจจะมีการได้เปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างสิ่งเก่าไปสู่สิ่งใหม่แต่ว่าทิศทางของราศีสิงห์ผมมองว่าเปลี่ยนแล้วดีเนี่ยนะครับแต่ก็ต้องดูระมัดระวังแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ครับ
4: คือใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเนาะอาจารย์เราก็มีสติเนาะมีสติกับการใช้ชีวิตนี้น่าจะเป็นอะไรที่ช่วยได้ตอนนี้เห็นอาจารย์ไว้ไปหลายงานเลยอย่างล่าสุดเห็นไปงานที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่ใช่ไหมคะเห็นมีพูดถึงตุนเป็นพิเศษเลยมีสาระสำคัญอะไรในงานนั้นบ้างอาจารย์พอจะเอามาเล่าสู่กันฟังได้บ้างไหมคะ
5: ครับของพี่ปุ๊กราศีอะไรนะครับ
4: พี่ปุ๊กก้ำกึ่งระหว่างกันกับตุนค่ะ
5: อ๋อก็จริงๆราศีตุลเป็นราศีที่เหมือนเรื่องของโชคลาภนะครับแล้วก็จริงๆวันนั้นผมไปพูดเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับอัญมณีแล้วก็โหราศาสตร์นะครับเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องของการใส่เครื่องประดับเพราะว่าพอปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของเครื่องประดับขายยากขึ้นเนาะครับด้วยภาวะของเศรษฐกิจแล้วก็เหมือนสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่เหมือนตกไปจากเทรนด์ได้เร็วที่สุดเนาะครับแล้วก็ขายยากทางงานเขาก็เลยอยากจะให้ไปพูดเพื่อเพิ่มมูลค่าของเครื่องประดับซึ่งยุคปัจจุบันเหมือนเทรนด์เครื่องประดับคนใส่เพื่อเสริมดวงด้วยครับ
4: เยอะมากนะอาจารย์คือเจอหลายคนนะต่อให้เป็นแบบผู้ใหญ่ยังไงก็ตามเขาเรียกว่ามูไว้ก่อนจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งถ้าเราสามารถแบบซื้อหามาใส่ข้อมือมาใส่นิ้วใส่คอได้เลยมันเป็นความสบายใจเนาะ
5: ใช่ครับพี่ปุ๊กเหมือนที่ฮ่องกงเขาก็จะเขาทำมาอยู่แล้วนะครับที่ฮ่องกงเขาจะมีกังหันในการเสริมดวงอ่ะครับเขาก็ขายได้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นยุคเป็นสมัยไหนอะไรแบบนี้ครับแต่ของประเทศไทยเหมือนเรายังไม่มีสัญลักษณ์ที่แบบเชิงคล้ายๆกับตัวสายมูแบบเขานะครับทางประเทศไทยก็อาจจะเหมือนว่าตอนนี้กำลังอยากจะหาเครื่องประดับที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศหรือว่าเป็นจุดขายอะไรแบบนี้ครับทางเกี่ยวกับทางองค์กรที่เขาผลักดันด้านเครื่องประดับเขาก็เลยอยากจะหยิบนัยยะของเครื่องประดับแบบนี้ครับมากระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยซึ่งผู้ประกอบการในไทยหลายๆท่านก็แบบชอบนะครับก็เลยกำลังคิดขึ้นมากันว่าอยากจะเหมือนผลักดันจิวเวลรี่ประเทศไทยให้ไปส่งออกได้มากขึ้นครับ
4: เนาะอันนี้พออาจารย์ไว้พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ไว้นอกเหนือจากจะแบบเรียกว่าดูดวงชะตาได้แล้วอาจารย์ไว้ก็อยู่ในแวดวงของจิวเวลรี่มาก่อนหน้านี้ซึ่งย้อนยุคกลับไปในยุคนู้นอาจารย์จิวเวลรี่ของไทยนี่เฟื่องฟูมากๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าคือพอพูดถึงจิวเวลรี่บ้านเราไม่เป็นสองรองใครเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะพี่ปุ๊กครับถ้าเป็นเมื่อก่อนคือการขายเครื่องประดับในไทยโอ้โหขายดีแล้วก็อัญมณีไทยสวยนะครับพลอยเนื้อพลอยที่เป็นพลอยธรรมชาติของไทยก็สวยงามแล้วก็มีมูลค่าสูงนะครับหายากแต่พอปัจจุบันเหมือนเขาก็น่าจะกระทบกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เหมือนเป็นธุรกิจฟุ่มเฟือยแต่ว่าตอนนี้ผมว่าถ้าเราใส่เพื่อเพิ่มมูลค่าทางจิตใจมันเป็นการฮีลใจแล้วก็ช่วยคนได้ช่วยตัวเราเองก่อนนะครับใส่เพื่อดวงเราก่อนเนี่ยครับก็น่าจะกระแสเรื่องของธุรกิจจิวเวลรี่ก็น่าจะมากขึ้นนะครับ
4: แล้วก็วันนี้นอกเหนือจากจิวเวลรี่นะคะที่จะเสริมชะตาราศีเสริมด้านต่างๆที่แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรแล้วจริงนึงหลายคนดูดวงนะคะที่เราดูกันแบบทุกสัปดาห์ทุกเดือนอย่างเงี้ยอาจารย์ คือแน่นอนว่าการดูดวงชะตาให้แม่นยำอ่ะมันต้องเฉพาะตัวเฉพาะบุคคลเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ราศีอย่างเดียวเนาะแต่มันจะต้องไปดูถึงแบบรายละเอียดวันเดือนปีเกิดการตกฟ้าอะไรแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะพี่ปุ๊กก็จริงๆคือถ้าอันนี้ถ้าภาพที่ผมพูดก็เป็นเหมือนภาพกว้างๆนะครับเพรา
4: ะ
5: ถ้าไปดูเจาะรายบุคคลเราจะทราบวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพราะฉะนั้นดวงดาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับมันก็ทำให้รายละเอียดของดวงมีความเจาะลึกขึ้นไปครับรายละเอียดมันจะชัดมากขึ้น
4: ค่ะช่วงนี้อาจารย์ไว้ก็ยังรับคิวอยู่เนาะไม่ใช่ว่างานแน่นจนไม่มีเวลาดูใช่ไหมคะ
5: โอ้ยังรับครับพี่ปุ๊กก็เหมือนดูดวงรับดูตลอดครับ
4: นะติดต่ออาจารย์ไว้ได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะสำหรับคนที่แบบจะไปจองคิวดูเป็นการส่วนตัวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรอย่างเนาะจะดูได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
5: ครับผมถ้าติดต่อทาง LINE แอดได้ที่ LINE แอดหมอไว้นะครับ MORWHITE ครับแอดหมอไว้แล้วก็ถ้าทาง Facebook ก็ชื่ออาจารย์ไว้เปิดดวงหมอดูโอปป้านะครับใน IG ก็ไว้ Gmail 100ครับ
4: คือถ้านัดคิวแบบง่ายพี่ปุ๊กว่าใน LINE แอดเนาะก็คือมี A กลมๆข้างหน้าแล้วก็ MORWHITE นะคะ
5: ใช่ครับใช่ครับครับผม
4: มีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายสำหรับเดือนตุลาคมอุ้ยเดือนที่แบบว่าหลายคนถึงขึ้นคอเชิญค่ะอาจารย์ไว
5: ้เดือนตุลาก็แนะนำเป็นเรื่องของการไหว้พระประจำวันพฤหัสบดีพระปางสมาธินะครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพระพฤหัสย้ายก็จะได้รับคุณเกี่ยวกับดาวย้ายก่อนครับหรือว่าแนะนำเป็นการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือมูลนิธิลามาก็ได้นะครับการสร้างอาคารโรงพยาบาลก็จะช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาดีขึ้นครับ
4: ค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์ไวมากๆเลยนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะขอให้น้ำแถวๆบ้านลดลงเร็วๆนะคะ
5: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
7: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
8: ดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าซานุขานตอนสู่ปิตุภูมิท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าวสามมิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
9: ทีมฟุตบอลศิวานิมิตออกจากสนามฟุตบอลในเวลาก่อนพลบค่ำเล็กน้อยคาดิแลคหุ้มทองคำของท่านมหาราชาซานุคานแล่นตามรถจักรยานยนต์ของตำรวจซึ่งมีแล่นตามมาอีกหลายคันในที่สุดขบวนรถก็แล่นมาหยุดลงที่หน้าโรงแรมพาราณสีอันเป็นโรงแรมที่ทันสมัยและดีที่สุดในนครนี้โรงแรมนี้เป็นตึก3 ชั้นใหญ่โตมากบริการแบบตะวันตกต้อนรับแต่คนชั้นสูงโดยเฉพาะค่าห้องพักค่าเครื่องดื่มและอาหารแพงมากนายสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กของท่านมหาราชาซานุขานอีก 3-4 คนได้มารอคอยอยู่ที่นี่แล้วคืนนี้ทีมฟุตบอลศิวานิมิตจะพักอยู่ที่นี่รุ่งเช้าจึงจะเดินทางกลับนครปัตตานาโดยทางรถยนต์องค์ซานุขานได้ติดต่อขอเช่าห้องพักไว้เรียบร้อยแล้วผู้จัดการโรงแรม ตื่นเต้นเป็นที่สุดเท่าที่ท่านมหาราชาซานุคานพาทีมฟุตบอลมาพักแรมอยู่ที่โรงแรมของเขาทำให้โรงแรมมีเกียรติขึ้นมากพอรถหยุดสิงหนาถปูนากับมหาดเล็กพร้อมด้วยผู้จัดการโรงแรมก็รีบลงมาจากตึกใหญ่ตรงเข้ามาเฝ้าองค์ซานุคานที่รถพระที่นั่งหุ้มทองคำประชาชนเมืองพาราณสีนับจำนวนพันต่างเฮโลเข้ามาดูพระพักท่านมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกตำรวจช่วยกันกั้นฝูงชนไว้และขอร้องให้ถอยออกไปองค์ซานุคานเสด็จลงมาจากรถยนต์พระที่นั่งอย่างสง่าผ่าเผยพระองค์ประทานพระหัตถ์ขวาให้นายทรพิษพินาศผู้จัดการโรงแรมพาราณสีสัมผัสพระหัตถ์โดยปราศจากการถือพระองค์
10: ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับพวกเราเรียบร้อยดีหรือท่านผู้จัดการ
9: รับสั่งถามเป็นภาษาฮินดูนายทรพิษพินาศก้มศีรษะถวายคำนับอีกครั้งหนึ่ง
11: เรียบร้อยพะยะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างกระหม่อมได้จัดถวายตามพระประสงค์
10: ขอบใจมาก
9: รับสั่งยิ้มแล้วประธานธนบัตรใบละ100ปึกหนึ่งให้ผู้จัดการโรงแรม
10: เอาฉันให้รางวัลเธอและสำหรับพวกบอยและเจ้าหน้าที่ของโรงแรมประเดี๋ยวฉันจะแจกรางวัล
9: นายทรพิษพินาศดีใจจนเนื้อเต้นเขาก้มศีรษะถวายคำนับแล้วเอื้อมือรับธนบัตรอินเดียปึกเบื้อเริ่มมาถือไว
11: ้เป็นพระกรุณาอย่างยิ่งพะยะค่ะ
9: ท่านมหาราชาซานุคานเสด็จมาที่รถโดยสารขนาดใหญ่ของพระองค์รับสั่งให้นักฟุตบอลลงมาจากรถบรรดานักฟุตบอลต่างทยอยกันลงมาจากรถอย่างภาคภูมินักหนังสือพิมพ์คนหนึ่งพาช่างภาพปราดเข้ามาหาคณะพักสีสหายด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในความสามารถของพลนิกรกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกและท่านเจ้าคุณปัจจนึกเขาแนะนำตนเองกับสีสหายด้วยภาษาไทย
11: เฮ hey, อินี่จานอมฤตนะนายจ๋าจานเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์คาราบอินิช้างชักรูปเก่งมากๆชื่อทารุณกุมารีนายจ๋า
9: สีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกต่างยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกที่มีหนวดเคราวรุ่มร่ามตามเคยก่อนที่ใครจะพูดอะไรท่านมหาราชาซานุคานก็เสด็จเข้ามาแล้วรับสั่งกับสีสหายว่า
10: พวกเธอจะให้สัมภาษณ์เขาก็ควรจะเชิญเขาขึ้นไปคุยกันบนห้องโถงของโรงแรมดีกว่าน
9: ายอมฤตทูลว่า
11: ไม่เป็นไรคาราบอินิจานขอรบกวนเวลาวิวาทกับคนไทย 4-5 คนนี้เพียงแค่ประเดี๋ยวเดียวนะ
9: เสียงหวนลืมตาโพลง
11: ฮะว่ายังไงนะบาบูจะวิวาทกับพวกเรา
9: ผู้แทนหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ยิ้มแห้ง
11: ๆสัมภาษณ์ขอราบอาจารย์พูดผิดไปนะนายจ๋าน
9: ี่ก่อนหัวร
11: อนึกว่าวิวาทฉันจะได้แจกหมากให้บาบูซะก่อน
9: เสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครงท่านมหาราชาซานุคานรับสั่งกับคณะพักสีสหายต่อไป
10: เมื่อสมัครใจยืนคุยกันที่หน้าโรงแรมนี้ก็ตามใจฉันจะพานักฟุตบอลขึ้นไปก่อนนะแล้วตามไปที่ห้องโถง
9: ช่างภาพรีบถ่ายภาพองค์ซานุคานทันทีแฟลชไลท์วาบขึ้นเจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือกสุดตัวท่านมหาราชาซานุคานเสด็จขึ้นไปบนตึกนักฟุตบอล6คนกับสิงหนาถปูนาผู้จัดการโรงแรมและมหาดเล็กต่างตามเสด็จไปด้วยนายอมฤตถือสมุดโน้ตเล็กๆไว้ในมือซ้ายและถือปากกาไว้ในมือขวาเขามองดูหน้าสีสหายและเจ้าคุณปัจจนึกอย่างชื่นชมแล้วเริ่มสัมภาษณ
11: ์อินิจานอยากรู้ครับว่าทำไมถึงเตะลูกได้แรง
9: เสียงหวนพยักหน้ากับนิกร
11: แกช่วยบอกเขาทีสิ
9: ในจอมทะเลนยิ้มแป้น
11: เรามีวิธีฝึกแบบธรรมชาติบาบูแต่ก่อนเนี่ยพวกเราก็เตะฟุตบอลได้แรงตามปกติเท่ากับนักฟุตบอลทั้งหลายต่อมาเราพยายามคิดค้นหาวิธีเพื่อให้เตะลูกบอลไปไกลสุดสนามหรือออกไปนอกสนามด้วยวิธีธรรมชาติ เฮ้
9: นายอมฤตร้องขึ้นดังๆ
11: อินี่พูดช้าๆนะนายจ๋าจานเพิ่งเรียนชาวเลขได้3-4วันทนานจดไม่ทันคราบ
9: นี่ก่อนอดหัวเราะไม่ได
11: ้ก็ให้ช่างภาพเขาจดสิบาบูโอ้ช่างชักรูปจดทำอะไรหนังสือตัวเดียวอ่านไม่ออกดีแต่ชักรูปเท่านั้นอินี่ถ่ายรูปเก่งนะ นั่งท้ายนอนท้ายได้ทั้งนั้น
9: เสียงหวนพูดเสริมขึ้นนอนท้ายมีเลอะเทอะหมดเหรอบาบูบาบูลืมตาโพลง
11: ท้ายรูปคาราบไม่ใช่ท้ายทอง
9: สีสายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างหัวร้อครืนนิกรอธิบายต่อไปว่า
11: เราหัดเตะลูกมะพร้าวต่างฟุตบอลเราเตะฟุตบอลได้แรงก็เพราะเหตุนี
9: ้นายอมฤทธิ์จดลงไปในสมุดโน้ตของเขา
11: และยังไงคาราบ
9: นิกรว่า
11: ในตอนแรกพวกเราตีนบวมไปตามกันแต่เมื่อเคยชินเข้าเราก็จะสามารถเตะลูกมะพร้าวที่ยังไม่ได้ปอกเปลือกได้อย่างสบายหลังจากนั้นเราก็หัดเตะลูกเหล็กกลมๆขนาดลูกฟุตบอล
9: ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกลืมตาโพลง
11: เตะลูกเล็ก
9: เขาร้องขึ้นดัง
11: ๆถูกแล้วบาบู
9: นิกรโกหกแบบหน้าตายเพราะเราหัดเตะลูกเหล็กพวกเราถึงเตะฟุตบอลได้แรงมากผิดมนุษย์พอตาของฉันเตะลูกจากประตูลูกบอลลอยละลิ่วข้ามประตูนรสิงห์และออกไปนอกสนามบาบูคิดดูสิถ้าเราไม่หัดเตะลูกเหล็กต่างฟุตบอลเราจะเตะฟุตบอลได้ไกลอย่างนี้หรือเดี๋ยวนะอีนี้ช้าช้าน้อยครับ
11: เอาละครับต่อไปจานอยากทราบว่าทำไมพวกท่านชูดประตูได้แม่นยำนายจ๋าชูดไกลก็เข้า
9: เสียงงวนกล่าวขึ้นทันทีพวกเราหัดตามวิธีธรรมชาติอีกนั่นแหละบาบู
11: หัดยังไงนายจ๋าก
9: ิมหวนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราหาประตูบ้านมาปิดทับประตูฟุตบอลนะสิเจาะรูไว้รูเดียวมีขนาดโตกว่าลูกฟุตบอลสัก2เท่าแล้วเราก็หัดซ้อมชูดประตูกันหัดไปหัดไปจนกระทั่งเรายิงผลุบได้ผลุบได้นายอมฤทธิ์ถอนหายใจยาวๆพยายามจดช็อตแทนอย่างรวดเร็ว
11: อินิจานรบกวนพวกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆนายจ๋าแล้วจานจะเขียนคำสัมภาษณ์ลงในหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์ฉบับพรุ่งนี้ต่อไปนักฟุตบอลอินเดียคงจะหัดเตะลูกมะพร้าวและลูกเล็กเหมือนอย่างพวกท่านอินิจานอยากถามอีกน้อยหนึ่งนายจ๋าทำอะไรพวกท่านมีกำลังแข็งแรงวิ่งรอบสนามไม่เหนื่อยเลย
9: เสียงหวนพยักหน้ากับเจ้าคุณปัจจนึกคุณอาช่วยบอกเขาหน่อยสิครับท่านเจ้าคุณหัวเราะ
10: ฮึอย่าเลยวะข้าถือศีลหามานานแล้ว
9: พูดจบท่านก็ยกมือตบหลังนายพัชราพร
10: แกบอกเขาหน่อยสิพลทำไมพวกเราถึงมีกำลังวังชาผิดมนุษย
9: ์พลอดหัวเราะไม่ได
10: ้ผมก็ถือศีลเหมือนกันครับให้หมอมันอธิบายดีกว่า
9: ด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มให้ผู้แทนหนังสือพิมพ์แขกแล้วกล่าวว่า
10: ไม่มีอะไรหรอกบาบูเรากินอาหารดีๆที่มีประโยชน์ร่างกายของเราก็แข็งแรงนักฟุตบอลเมืองไทยต้องกินไข่ไก่วันละ150ฟองดื่มนมสดวันละ20ลิตรกินเนื้อวัววันละกิโล
11: โอ้
9: นายอมฤทธิ์ร้องลั่น
11: อีนี้กินเนื้อวัววันละกิโลไม่ใช่คนเสียแล้วนายจ๋าหมาฝรั่งครับ
9: นายแพทย์หนุ่มทำคอย่นเสียงหวนพูดเสริมขึ้นว่า
11: เป็นความจริงบาบูพวกเรากินเนื้อวันละกิโลนอกจากนี้ยังต้องกินผักและอาหารที่มีโปรตีนเช่นปลาอีกด้วย
9: นายอมฤทธิ์เม้มปากแน่นจดลงไปในสมุดโน้ตของเขาโดยอาศัยแสงสว่างของไฟฟ้าที่หน้าโรงแรม
11: เอาล่ะครับขอบคุณมากๆพรุ่งนี้เช้าจานจะเอาหนังสือพิมพ์อินเดียนิวส์มาให้ท่านที่โรงแรม
9: พลว่าไม่ต้องหรอกบาบูเพราะพวกเราอ่านหนังสือแขกไม่ออก
11: ไม่เป็นไรนายจ๋าอ่านไม่โอกเก็บไว้เป็นที่ระลึกยังได้
9: และเขาก็หันมาทางนายทารุณกุมารีช่างภาพของเขา
11: เฮ hey, ชักรูปนักฟุตบอลคนไทยโว้ย
9: ช่างภาพขอร้องให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเข้าแถวเรียงกันเจ้าแห้วก็เลยถือโอกาสเข้าไปยืนเบ่งรวมกับคณะพักสีสหายด้วยช่างภาพได้ถ่ายภาพไว้ต่อจากนั้นนายอมฤทธิ์กับนายทารุณกุมารีก็ลากลับทั้งสองเดินไปขึ้นรถจี๊ปที่จอดอยู่ริมรั้วโรงแรมคณะพักสีสหายพากันเดินรวมกลุ่มไปบนโรงแรมพาราณสีด้วยความสดชื่นรื่นเริงทีมฟุตบอลสิวานิมิตได้เดินทางกลับนครปัตตานาในวันรุ่งขึ้น
11: และมาถึงเมืองปัตตนาโดยสวัสดิภาพในราวเที่ยงวันนั้นชาวเมืองปัตตนาได้มีงานสมโภชหรือฉลองชัยชนะกันทั่วเมืองเป็นเวลา3วัน3คืนมีมหรสพต่างๆมีการเลี้ยงอาหารพวกคนจนที่โรงทานหลายแห่งท่านมหาราชาซานุคานทรงสละเงินถึงแสนรูปีในการฉลองชัยชนะภายในวังตกแต่งประทีปโคมไฟอย่างสวยงามคณะพักสีสหายของเรากับเจ้าคุณปัจจนึกกลายเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองปัตตนาไปแล้วไม่ว่าจะย่างกลายไปทางไหนชาวเมืองทั้งหญิงชายได้เข้ามาห้อมล้อมแสดงความยินดีคนที่ทันสมัยหน่อยก็ขอลายเซ็นไว้เมื่อหมดงานฉลองพลพัชราภรณ์ก็ได้รับโทรเลขด่วนจากเจ้าคุณประสิทธิ์บิดาของเขาแจ้งให้ทราบว่าคุณหญิงวาดป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบส่งไปผ่าตัดและรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เลยขอให้ทุกคนรีบเดินทางกลับบ้านโดยด่วนคณะพักสีสหายจำเป็นต้องทูลลาท่านมหาราชาซานุขานกลับกรุงเทพทันทีท่านมหาราชาซานุขานทรงเช่ารถไฟขบวนพิเศษให้1ขบวนและพระองค์กับเลขานุการก็พาคณะพักสีสหายเดินทางโดยรถไฟจากปัตตนามุ่งตรงไปนครกาลกัตตาที่ท่าอากาศยานนครกาลกัตตาในตอน 13:00 นวันนั้นท่านมหาราชาซานุขานได้ประทานเลี้ยงอาหารกลางวันคณะพักสีสหายอีกครั้งหนึ่งซึ่งเจ้าแห้วได้มีโอกาสนั่งร่วมโต๊ะด้วยภายในห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานขณะนี้เครื่องบิน4เครื่องยนต์ของบริษัทแอร์อินเดียที่ท่านมหาราชาทรงเช่าเป็นพิเศษได้จอดเตรียมพร้อมอยู่ใต้ทางลมแล้วการรับประทานอาหารกลางวันแบบฝรั่งได้สิ้นสุดลงในเวลา 14:00 นท่านมหาราชาซานุขานได้ลุกขึ้นยืนกล่าวขอบคุณสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกที่ได้เล่นฟุตบอลร่วมทีมศิวานิมิตและได้ชัยชนะอย่างงดงามตอนสุดท้ายพระองค์ได้รับสั่งว่า
10: ฉันรู้สึกอาลัยรักสหายทุกๆคนที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความจำเป็นซึ่งเกี่ยวกับการเจ็บไข้ของญาติผู้ใหญ่ฉันหวังว่าในโอกาสข้างหน้าเพื่อนรักของฉันคงจะมาเที่ยวอินเดียอีกก่อนที่เราจะจากกันฉันจะขอมอบของขวัญให้เพื่อนทุกคนไว้เป็นที่ระลึก
11: พอรับสั่งจบพระองค์ก็ตบพระหัตถ์ขึ้น3ครั้งสิงหนาถปูนาเลขานุการส่วนพระองค์เดินนำหน้าพาเจ้าหนุ่มฮินดูร่างใหญ่อีกคนนึงเข้ามาในห้องทั้งสองหยุดยืนถวายคำนับท่านมหาราชาด้วยความจงรักภักดีท่านมหาราชาซานุขานทรงหยิบถุงกำมะหยี่เล็กๆประทานให้สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกคนละถุง
10: สหายรักในถุงนี้คือเพชรลูกขนาดต่างๆหลายเม็ดแล้วก็มรกตกับทับทิมปนกันแต่ละเม็ดอย่างน้อยมีน้ำหนัก5กรัตขอให้พวกเธอนำไปฝากภรรยาของเธอเถิดถุงหนึ่งมีค่าประมาณล้านบาท
11: สีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างซาบซึ้งในพระกรุณาขององค์ซานุขานอย่างยิ่งพลพัชราภรณ์ทูลว่ากระหม่อมกับเพื่อนๆจะไม่ลืมพระกรุณาของฝ่าพระบาทเลยถ้ามีพระประสงค์ใดในประเทศไทยแล้วขอได้รับสั่งใช้พวกเราเถิดพะยะค่ะท่านมหาราชาทรงแย้มพระสวนพระองค์เสด็จเข้าไปประทับยืนข้างมหาดเล็กร่างใหญ่ซึ่งยืนตัวตรงถือถาดไม้ที่มีกำมะหยี่สีแดงปิดถาดของที่อยู่ในถาดคงจะมีน้ำหนักไม่น้อยพระมหาดเล็กร่างกำยำได้แสดงท่าทีให้เห็นว่าแขนทั้งสองข้างของเขานั้นกำลังเมื่อยล้า
10: สหายรักของฉัน
11: รับสั่งยิ้มยิ้ม
10: ฉันขอมอบของที่ระลึกให้อีกคนละสิ่งมันคือทองคำขนาดลูกฟักโอ้โห
11: นิกรร้องลั่น
12: ขอให้ฝ่าบาททรงพระเจริญใช่โย
11: ไม่ปรากฏว่ามีใครร้องรับชัยโยนิกรจึงยิ้มแย่ๆส่วนเจ้าแห้วนั่งน้ำตาไหลพรากเสียใจที่ไม่ได้รับประทานรางวัลหรือของที่ระลึกจากท่านมหาราชาองค์ซานุขานเปิดผ้าคลุมถาดออกหยิบทองคำซึ่งมีลักษณะขนาดเท่าลูกฟักลูกหนึ่งออกมาส่งให้ด็อกเตอร์ดิเรกแล้วรับสั่งว่า
10: คุณหมอที่รัก ฉันให้เธอลูกใหญ่กว่าเพื่อนน้ำหนักถึง5 กิโล
11: ด็อกเตอร์ดิเรกยืนเซ่ออยู่สักครู่หนึ่งแล้วเขาก็รีบตะครุบลูกฟักทองคำมาจากพระหัตต่อจากนั้นท่านมหาราชาก็หยิบทองคำขนาดลูกฟักเล็กประทานให้เจ้าคุณปัจจนึกและ3 สหายคนละลูกคณะพักสี่สหายนั้นยิ้มแป้นไปตามกันแม้กระทั่งเสียงหวนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีก็ตื่นเต้นดีใจเหลือที่จะกล่าวเจ้าแห้วน้อยใจจนในที่สุดก็ร้องไห้โฮ
13: รับประทานฝนตกไม่ทั่วฟ้ากระหม่อมกระหม่อมไม่ได้รับประทานอะไรเลย
11: ซานุข่านทรงพระสวนลั่น
10: ฉันไม่ได้ใจดำถึงอย่างนั้นหรอกนายแห้ว
11: รับสั่งพลางล้วงกระเป๋ากางเกงข้างขวาหยิบทองคำก้อนกลมๆ ก้อนหนึ่งออกมาส่งให้เจ้าแห้ว
10: เอาฉันให้ทองคำเธอขนาดผลส้มเท่านี้เธอก็สบายแล้วน้ำหนัก1 กิโลพอดีถึงกับในโปร่งมันก็เป็นทองคำจริง
11: เจ้าแห้วทำท่าทางเหมือนกับจะเป็นลมเพราะความตื่นเต้นดีใจจนเกินควรแล้วเขาก็รีบประนมมือไหว้ท่านมหาราชาและรับทองคำเท่าผลส้มเขียวหวานมาถือไว
13: ้ทรงพระเจริญพะยะค่ะทีฆายุโกโหตุมหาราชาสานุขาน
11: คราวนี้ท่านมหาราชาทรงพระสวนลั่น
10: อีก5 นาทีเครื่องบินก็จะออกเดินทางแล้วไปที่เครื่องบินเถอะฉันจะไปส่งที่เครื่องบินขอให้เจ้าคุณและเพื่อนๆจงภูมิใจเถิดทางราชการได้ให้เกียรติฉันเป็นพิเศษพวกเธอจะไม่ต้องเสียเวลาตรวจพาสปอร์ตหรือตรวจค้นเสื้อผ้าของสัมภาระที่นำติดตัวไปเจ้าหน้าที่ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองเขาเห็นว่าเธอเป็นแขกผู้มีเกียรติของฉันไปเถอะพวกเรากระเป๋าเสื้อผ้าของพวกเธออยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว
11: คณะพักสี่สหายพร้อมด้วยเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วต่างลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารตามเสด็จท่านมหาราชาซานุข่านออกไปจากห้องรับประทานอาหารของท่าอากาศยานเมื่อมาถึงเครื่องบินสี่เครื่องยนต์นักบินก็กำลังสตาร์ทเครื่องพอดีเครื่องยนต์เริ่มทำงานทีละเครื่องส่วนที่ท่าอากาศยานพวกเจ้าหน้าที่กรมตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรต่างพากันมองดูท่านมหาราชาซานุข่านอย่างชื่นชมพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของอินเดียที่บริจาคเงินปีละหลายล้านรัฐบาลอินเดียจึงยกย่องให้เกียรติมากท่านมหาราชาประทานพระหัตถ์ให้พระสหายของพระองค์สัมผัสโดยทั่วกันหลังจากนั้นเจ้าคุณปัจจนึกก็เดินนำหน้าพาสี่สหายกับเจ้าแห้วขึ้นบันไดไปบนเครื่องบินลำมหึมาแต่มีผู้โดยสารเพียง6 คนเท่านั้นเพราะท่านมหาราชาซานุข่านทรงจ้างเหมาเป็นพิเศษประตูเครื่องบินถูกปิดตัวท่านมหาราชาทรงถอยออกมานอกทางบินเจ้าหน้าที่ประจำสนามบินได้ถอนไม้หมอน3 เหลี่ยมที่ล้อหน้าออกทั้ง2 ข้างนักบินบังคับเครื่องบินแบบสกายมาสเตอร์แล่นออกไปตามลานบินอย่างแช่มช้าคณะพักสี่สหายปรากฏตัวอยู่ตามช่องหน้าต่างต่างคนต่างโบกมือให้ท่านมหาราชาผู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางทุกคนเต็มไปด้วยความเคารพรักท่านมหาราชาองค์นี้สกายมาสเตอร์ของบริษัทแอร์อินเดียทวีความเร็วขึ้นทีละน้อยมันวิ่งไปตามลานบินซึ่งมีความยาวไม่น้อยกว่าครึ่งไมล์สักครู่มันก็ลอยขึ้นสู่อากาศบ่ายโฉมหน้าไปยังพม่าและประเทศไทยอันเป็นจุดหมายปลายทางคณะพักสี่สหายของเราได้เดินทางกลับบ้านแล้วการทัศนาจรอินเดียและเนปาลทำให้ทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานเรื่องของท่านมหาราชาซานุข่านได้สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้วิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรสุขานิกะโทโอชาเอวังสาคูน้ำกะทิอร่อยจังหมดแล้วปออินทราปาลิตพุทธศักราช2501เรื่องราวของซานุข่านก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะ
8: ติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว
2: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับซองทวิตวันนี้มาพร้อมกับเพลง Under the Boardwalk นี่คือเพลงของวง The Drifters นะครับที่เคยมี Ben E. King นักร้องเพลงโซลชื่อก้องโลกเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงดนตรีวงนี้และพวกเขาก็ยังเคยบินมาเปิดการแสดงคอนเสิร์ตในบ้านเราด้วยเมื่อ4ปีก่อนที่โชว์ดีซีตอนนั้น Ben E. King อดีตสมาชิกของวงลาจากโลกนี้ไปแล้วด้วยนะครับ The Drifters เป็นกลุ่มนักร้องดูวอปอเมริกันและ R&B โซลหลายกลุ่มมารวมตัวกันเป็นรุ่นต่อรุ่นมีสมาชิกหมุนเวียนเปลี่ยนไปหลาย10คนเดิมทีพวกเขาก่อตั้งขึ้นในรุ่นแรกช่วงปี1953จากการชักชวนของคลายแม็กฟาเดอร์ที่รวมกับกลุ่มอเมริกัน R&B ที่ชื่อว่า Billy Ward and His Dominoes ส่วนรุ่นที่2ก่อตั้งขึ้นในปี1959นำโดย Ben E. King แต่หลังจากปี1969ที่สมาชิกเข้าๆออกๆกันจนผสมกันไปมาทั้ง2รุ่นและท้ายสุดก็มามีสมาชิกที่หลงเหลือและทำงานกันลงตัวที่สุดในตอนท้ายจนถึงปัจจุบันอยู่แค่4คนยุคทองของวง The Drifters จะอยู่ในช่วง3ยุคคือต้นทศวรรษที่50 60และต้นทศวรรษที่70ขอย้อนกลับมาพูดถึงเพลง Under the Boardwalk เพลงที่ผมเลือกให้ฟังกันในซองทวิตตอนนี้กันต่อนะครับเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปในยุค60เพลงนี้แต่งโดย Kenny Young และ Arthur Lesnickและบันทึกเสียงโดยวง The Drifters ในปี1964ยุคนั้นเพลงนี้ขึ้นไปติดอยู่ในอันดับที่4ของชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100เมื่อวันที่22สิงหาคมของปี1964เพลง Under the Boardwalk เกือบจะไม่ได้ถูกบันทึกเสียงซะด้วยซ้ำเพราะคนที่รับหน้าที่ร้องดันมาเสียชีวิตไปซะก่อนเดิมกำหนดบันทึกเสียงกันในวันที่21พฤษภาคมปี1964แต่ลูดี้เลวิสนักร้องนำที่ทำหน้าที่เป็นนักร้องประจำหลังเบนอีคิงออกไปจากวงดันมาเสียชีวิตซะก่อนเข้าห้องอัดเลยต้องหานักร้องคนใหม่มาร้องและในที่สุดก็ได้จอห์นนี่มัวร์ที่เคยร่วมวงมาก่อนและก็กลับมาร่วมวงอีกครั้งในเดือนเมษายนของปี1963จากนั้นพวกเขาก็จัดการบันทึกเสียงทันทีนะครับซึ่งขณะนั้นในห้องอัดมีเออร์นี่เฮย์เล่นเปียโนเอเวอร์เรสต์บาร์เดลบิลซูเคอร์และบ๊อบบัสเนลเล่นกีตาร์ส่วนนิวฮินตันรับหน้าที่เล่นเบสการีเชสเตอร์ตีกลองและก็จอร์จดีเวนส์เล่นเพอร์คัชชันสุดท้ายเพลงนี้ก็ดังประมาณหนึ่งแต่มันก็ขึ้นไปสูงสุดในบิลบอร์ด Hot 100 Chart ก็แค่อันดับที่4อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแต่ใน R&B Chart เพลงนี้ติดอันดับ1นะครับแม้ว่าเพลงจะไม่ดังเปรี้ยงปร้างมากมายอะไรแต่เพลงนี้ก็ถูกนำไปคัฟเวอร์จากนักร้องอีกมากมายในหลากหลายเวอร์ชันมีทั้งของ Bette Midler Sam and Dave Tom Club The Rolling Stones ที่นำไปคัฟเวอร์ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับช่วงที่เพลงเวอร์ชันแรกถูกปล่อยออกมา

Billy Joe Royal, The Beach Boys, Bruce Willis, Bad Boys Blue, John Mellencamp ปล่อยเพลงนี้อยู่ในหน้า B ของซิงเกิล ROCK in the USA และ Lynn Anderson ที่อยู่ในสายนักร้องคันทรีก็ร้องเพลงนี้ไว้ด้วยยังไม่รวมพวกนักร้องสายแจ๊สอย่าง Anna Gabriel ที่ร้องเพลงนี้ทั้ง Spanish version และก็ English version นะครับอันที่จริงในปี1966 Lost Absen ได้เคยทำเป็นเวอร์ชันภาษา Spanish ไว้ก่อนหน้าแล้วใช้ชื่อว่าแฟนดุงกาแฟซึ่งได้รับความนิยมในลาตินอเมริกาโดยขึ้นไปติดท็อป5ในเม็กซิโกด้วย

ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะยังมีนักร้องขวัญใจสาวๆอย่างอลันธรรมนักร้องชื่อดังชาวฮ่องกงก็ยังนำเพลงนี้ไป cover เป็นภาษากวางตุ้งในชื่อ You Are My Lady ไว้ด้วยในปี1993

นอกจากนี้เพลง Under the Boardwalk ถือเป็นเพลงที่ติดอันดับ489ในรายชื่อ500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของนิตยสาร Rolling Stone ด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของเพลง Under the Boardwalk ที่ส่องทวิตหยิบมาคุยกันในตอนนี้กลับมาพบกับส่องทวิตได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: ีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดียามเช้าเช่นนี้เป็นประจำนะครับตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าโดยประมาณพบกับครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และดร.นรพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับใน Sport for Life ทางสทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้นี่นะครับนะทุกเช้าวันอาทิตย์แน่นอนครับเจอกันตีห้าครึ่งนะค่อยๆคุยค่อยๆเจรจากันไปถึงนู่นนะครับ7โมงนะแล้วก็ข่าวสารวงการกีฬานะครับตอนนี้ก็แน่นอนนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับที่ญี่ปุ่นนู่นก็กำลัง อยู่ในช่วงท้ายปลายทางแล้วนะครับว่านักกีฬาของเราก็ได้เหรียญนะครับกันตามสมควรนะครับก็ตามสมควรกับสิ่งที่เราได้ฝึกซ้อมกันไปนะครับบางสมาคมก็สมหวังนะครับเกินคาดบางสมาคมก็ค่อนข้างผิดหวังกันพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่แน่นอนครับกีฬามันก็คงเป็นเรื่องที่เขาก็มีเราก็มีนะครับเขาก็ซ้อมเราก็ซ้อมเขามีของเหมือนกันเราก็มีของเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับอะไรที่แข่งเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับบางสมาคมกีฬาเขากลับมาตั้งแต่นานแล้วนะครับอย่างวอลเลย์บอลหญิงอย่างเงี้ยนะครับแข่งก่อนใครเพื่อนนะครับแล้วก็จบสิ้นกันกลับมาก่อนแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำมาหาเลี้ยงชีพกันในลีกต่างๆนะครับหลายๆคนก็ไปเล่นอยู่ในเมืองนอกเมืองนานะครับไปรับเงินรับทองกันอยู่ในต่างแดนนะครับด้วยฝีมือแหละด้วยฝีมือที่เรามีอยู่ด้วยฝีมือที่มีการฝึกซ้อมกันอยู่เป็นประจำนะครับก็ถือว่าเอเชียนเกมก็ยังไม่ใช่ทางที่เราจะ อะไรล่ะเอาอยู่ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าเพราะว่ามหาอำนาจทางวอลเลย์บอลของเราเนี่ยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็จะมีเนี่ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับที่เป็นกระดูกชิ้นโตของเรานี่แหละนะครับจะได้กันมาแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราได้ตั๋วไปโอลิมปิกและอีก2ปีข้างหน้านะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะอันยิ่งใหญ่ของสมาคมวอลเลย์บอลนะครับที่เราตั้งขึ้นมาไม่ทราบกี่ปีแล้วหลายสิบแล้วนะครับกว่าจะได้ไปโอลิมปิกกับเขาทีนึงโอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นนะครับสมัยก่อนนี้ก็ตั้งแต่สมัยรุ่นใครล่ะปลื้มจิตบ้างใครบ้างโอ้ตั้งความหวังกันไว้อะไรใครสมัยนั้นนะครับก็มาเจ อความผิดพลาดนะครับความผิดพลาดความไม่สมหวังจากประเทศอื่นเขานะครับที่เขาไม่สามารถที่จะเอาชนะใครดันไปแพ้ใครอะไรเงี้ยมันก็ไปยืมจมูกคนอื่นก็หายใจนะครับมันก็ลำบากหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เราไปด้วยตัวเราเองนะครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจนะครับอีก2ปีข้างหน้าก็อาจจะมีตัวที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็ตัวที่จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่ได้สักกี่คนเดี๋ยวดูกันนะครับอย่างพรพันธ์เองใกล้เองนะครับก็อาจจะอีก2ปีข้างหน้าก็คิดว่าสภาพร่างกายอาจจะยังไม่ร่วงโรยเท่าไหร่นะครับยังคงฟิตซ้อมยังคงมีแมตช์แข่งขันแล้วก็ได้ไปต่อสู้กับอยู่ในต่างแดนผมว่าก็ยังพอได้นะครับนอกจากว่าอาจจะไปแต่งงานแต่งการนะครับอะไรขึ้นมานะครับไปมีค

ให้ทำอะไรกันบ้างที่นั่นนะครับเอ้าเรื่องของกีฬาเดี๋ยวเอาไว้นิดนึงก่อนนะผมขอแตะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศที่มันเกิดขึ้นในเวลานี้หน่อยนะครับ ขอไปกันท่านฟังปรากฏว่าแน่นอนครับเรื่องของน้ำท่วมภัยจากน้ำท่วมของเรานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองไม่รู้จะไปโทษใครเหมือนกันไม่รู้จะไปว่ากันยังไงเพราะว่าย้ำกันเต็มที่มาแล้วนะครับตั้งแต่น้ำท่วมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมเองผมกลับมาจากเมืองจีนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับไปชงชิ่งมาเอานักกอล์ฟแข่งที่ชงชิ่งนะครับก็เครื่องบินลงร่อนลงมาทางน่าจะเข้าทางนครนายกประจีนนครนายกอุ้ยตอนนั้นก็เห็นน้ำเยอะแล้วนะเห็นเขื่อนเห็นอะไรต่ออะไรเงี้ยโอ้ยน้ำมากครับซึ่งผมกลับมาวันพุธก่อนฝนก็ยังไม่ตกนะฝนตกมาแล้วมันตกมาแล้วช่วงหนึ่งนะครับก็มองเห็นปกติผมจะชอบดูเครื่องบินเวลาบินเนี่ยนั่งข้างหน้าต่างแล้วก็ดูตรงนั้นตรงนี้เรารู้จักไหมนู่นไหมนี่ไหมแต่คราวนี้เท่าที่เห็นภาพทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเห็นแต่น้ำเยอะมากน้ำบนทุ่งนะครับไม่ใช่น้ำที่แม่น้ำหรืออะไรแต่เป็นน้ำที่เกิดบนทุ่งเต็มไปหมดเลยนะครับมีความรู้สึกว่าหืมนี่น้ำมันเยอะขนาดนี้เลยนี่แถวนี้ครับปกติแถบนั้นก็จะเห็นแต่ทุ่งนาเห็นเขียวนะครับแต่งวดนี้มันเยอะมากนะครับเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็วันพุธนะครับถึงที่สุวรรณภูมิเสร็จก็เอาข้าวเอาของนะครับแล้วก็ถุงก๊อฟก็มีหลุดของผมเองแหละหลุดไปถุงนึงกับน้องอีกคนนึงแล้วก็เดี๋ยวเขาก็เอามาส่งให้อีกวันหนึ่งส่งให้ที่บ้านก็ดีเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับใส่อะไรล่ะเข็มขัดเบลมาอย่างดีอะไรดีเรียบร้อยนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับหลังจากที่ผมกลับมาแล้วคือวันพฤหัสเนี่ยโอ้โหฝนตกแบบตกช่ำอะตกทั้งวันทั้งคืนตกนะครับด้วยสภาพอากาศที่มันวนตกกันอยู่แถวได้ภาคกลางเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ทีนี้สิ่งที่หลายท่านนะครับหลายท่านที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยนะครับบุญกันก็คือมันไม่มีอะไรเตือนไม่มีอะไรบอกไม่มีอะไรจะมาแจ้งเลยว่าเฮ้ยน้ำเยอะแล้วนาเฮ้ยตอนนี้เอาของขึ้นนาต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่มีเลยเมื่อมันไม่มีแล้วชาวบ้านเขาคือเอากันอย่างนี้ดีกว่านะครับมันเราเองเราอาจจะยังไม่จังอะไรล่ะได้รับการแจ้งเตือนจากชาวบ้านชาวช่องปากต่อปากด้วยกันแต่มันแจ้งเตือนทางโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างคือไม่มีใครติดตามกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหรอกครับท่านฟังนะครับเนาะมันจะต้องผู้บริหารพวกนี้นะครับมันต้องมีความเข้าอกเข้าใจต่อสภาพภูมิอากาศสภาพอากาศที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าจะเป็นกรมกองไหนก็ตามนะครับที่รับผิดชอบเรื่องนี้เรื่องดินฟ้าอากาศเดี๋ยวมันต้องแจ้งเตือนต้องเข้าอกเข้าใจว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยไอ้เมฆหรือว่าแรงลมที่มันมาแบบนี้เนี่ยนะครับหรือตัวพายุที่มันก่อขึ้นมาแล้วมันหมุนอยู่ในบ้านดาวตอนนี้มันใกล้เข้ามาเนี่ยมันจะต้องประเมินให้ได้ว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรน้ำมันจะมากแค่ไหนนะครับเอาผมยกตัวอย่างผมเคยยกตัวอย่างคุณย่าผมสมัยที่ผมเป็นเด็กๆเวลากลับไปอยู่กับบ้านย่าที่บ้านนะครับกลางคืนตอนเย็นเนี่ยย่าเขาจะเก็บข้าวเก็บของเก็บกระบุงกุ้งกี้อะไรไอ้บรรดาอะไรล่ะไอ้รังไก่ที่มันไข่อยู่ยกขึ้นให้สูงหน่อยแม่ไก่ฟักอยู่ก็ยังอักแอกอยู่เลยนะครับขนพองแล้วก็ย่าเขายกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมายกเราก็มองดูย่าเขาจะเก็บทำไมครับมันยังไม่มีน้ำมีท่าอะไรก็เคยถามย่าเก็บทำไมอ่ะย่าเก็บขึ้นไงบอกอ๋อเดี๋ยวเย็นนี้น้ำก็มาแล้วคืนเนี้ยน้ำก็มาไอเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะยากเขารู้ได้ไงวะนะครับนะรู้ได้ไงอ่ะปรากฏว่าเราก็นอนเนี่ยนอนแบบบ้านมันก็มีกระดานแล้วก็มีช่องกระดานใช่ไหมระหว่างกระดานแผ่นต่อแผ่นเราก็มองดูคือเราจะดูซิว่าน้ำมันจะมาเมื่อไหร่คือไอความที่อยากเห็นน้ำเห็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมานี่

0: ากฏว่ามีน้ำเต็มเลยนี่ครูแขกเข้ามาแล้วครับสายครูแขกฮัลโหลพี่แขกครับอ้าวเดี๋ยวเป็นไงครับอยู่ที่นู่นตอนนี้เลยนี่เสียงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่แขกมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเบาไปหน่อยใช่ๆเดี๋ยวผมเอาละผมเปิดลำโพงก่อนโอเคเอาละได้เรื่องแล้ว
1: เราดู
0: เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับเป็นไงครับตอนนี้จะไปเดินเทรลที่ไหนที่หมู่บ้านอะไรเดี๋ยวพี่แขกเรา
1: ที่หมู่บ้านที่เขาบอกว่าเป็นจำชื่อไม่ได้นะสำหรับพวกเมื่อก่อนนี้ซามูไรเขาเดินกันอ่ะเขาว่างั้นนะผมไปกับหมออีก3คน
0: อืมเป็นคุณหมอที่ไปอยู่ในอะไรล่ะอยู่ในไทเฮาส์เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ไทเฮาส์ล่ะไม่ถึงกับอยู่ไทเฮาส์คุณหมอเขาอยู่ในส่วนของโอลิมปิกไทยที่ไปกับนักกีฬาที่วิลเลจ
0: ครับ
1: ครับส่วนผมอยู่ไทเฮาส์แล้วก็เจอกันเวลาทำงานนะก็ชวนกันวันนี้พอมีเวลาก็ชวนกันไปเดินก็ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง
0: ต้องแต่งชุดอะไรไหมมีซามูไรถือไปเป็นองค์มิอิโตะไหม
1: นี่กางเกงขาสั้นรองเท้าเดินแค่นั้น
0: โอ้แสดงว่าอากาศใช้ได้สิที่นั่นตอนนี้
1: โอเคใช้ได้เดินสบายกูได
0: ้อืมแล้วนี่ต้องไปเดินประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย
1: เนี่ยครับผมรอเขามารับผมอีกประมาณสัก10-15 นาทีแล้วก็บนรถไม่รู้ว่าบนรถจะพูดได้หรือเปล่าเดี๋ยวความลับของกูไก่กูแขกจะมา
0: เฮ้ยมันต้องได้สิเพราะว่ามันต้องนี่แหละถ้าเผื่อจะสดกว่านี้ก็ต้องปลาในตู้แล้วแหละรายการน่ะนี่กูแขกอยู่ที่นู่นนะครับนี่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะนี่แล้วก็
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่ไลน์เข้ามานะครับโทรทางไลน์ผมเองผมใช้ True นะของพี่แขกเขาก็เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรครับพี่แขกของเป็นซิมของที่นู่นเหรออ
1: ๋อเป็นอย่างงี้เพิ่นว่าไอ้ตัวโทรศัพท์ผมมันเป็น Air เนาะ Air วันนี้มันเป็น eSIM อย่างเดียว
0: มัน
1: ไม่มีช่องสำหรับสายซิมอ่ะซิมที่เขาให้มาเนี่ยผมเลยไม่สามารถใช้ได้ผมเลยต้องซื้อซิมจากที่เนี่ยeSIM เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลย
0: อ๋อใช่
1: 15วันนี้ก็600-700บาทก็โอเคครับเป็นเหตุเป็นผลก็เป็นเหตุแบบทุกครั้งแหละ
0: ฮะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เป็นไงครับทัพนักกีฬาไทยวันนี้เหลืออะไรอยู่มั้ยหมดแล้วมั้ง
1: หมดครับศูนย์ครับ
0: นะครับ
1: สุดไปเมื่อวาน
0: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จกันพอสมควรนะครับด้วยจำนวนเหรียญทองเนาะที่เราได้มากขึ้นกว่าเดิม
1: ใช่
0: มั้ยแล้วก็บางชนิดกีฬาก็เกินคาดอ่ะอย่างแบดมินตันอย่างเงี้ยนะครับแบดมินตันเองเราโอ้โหได้เหรียญทองมานี่ถือว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์นะครับเป็นเหรียญที่แบบเราเองเราก็ตั้งอกตั้งใจว่าตั้งแต่รัชนกสมัยก่อนนู่นนะใช่มั้ยกว่าจะได้ไหมไม่ได้อ้าวคนนั้นมาคนนี้มานะครับจนถึงนี่แหละในยุคนี้แหละที่จะได้เหรียญทองขึ้นมา1เหรียญในแบดมินตันนะครับประเภทชายเดี่ยวเนาะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างสูงนะแล้วก็มีอะไรที่มันเกินคาดมีไหมพี่แขกที่อยู่ที่นู่น
1: นอกจากจริงๆแล้วนอกจากแบดมินตันเนาะ
0: ครับ
1: ผมว่าในส่วนของอะไรอ่ะในส่วนของวิ่งอ่ะก็ถือว่าทำ
0: ใช่ใช่
1: ม
0: ี
1: ผลงานที่ดีนะ
0: ถ
1: ึงแม้เขาจะมีดีมาอย่างต่อเนื่องอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทั้งแบดมินตันแล้วก็กรีธาเนี่ยระยะสั้นเนี่ยทำได้ดี
0: ใช่ตั้งแต่เจ้าภูริพลบุญสอนใช่ไหมล่ะทำถึง2สถิติในเวลาการแข่งขันในช่วงเดียวกันนะครับตั้งแต่ร้อยเมตร
1: ดีมากเพราะเห็นชัดๆไปเรื่อยๆด้วย
0: ใช่
1: ข
0: ึ้
1: นเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ100เมตร200เมตรตั้งแต่ได้โค้ชจากสหรัฐอเมริกานะครับเข้ามาดูแลในเรื่องของการออกสตาร์ทบ้างนะบ้างเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่กล่อมไม่ได้ทำอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าปรับแต่งจูนนะครับด้วยความจริงแล้วคือนักกีฬาของเราเองเนี่ยเขามีดีอยู่ในตัวแล้วเพียงแต่ว่าต้องมีการปรับมีการจูนมีการจัดแต่งรูปทรงให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเรื่องของระบบการสร้างกล้ามเนื้อระบบการออกสตาร์ทอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องดูแลนะครับสร้างกล้ามคือมันต้องโคกันทั้งหมดนะใช่ไหมล่ะพี่แขกท่านผู้ฟัง
1: ผมว่าบิลเนี่ยเขาสามารถไปแข่งรอบไอ้วิ่งรอบสุดท้ายของโอลิมปิกได้เลยนะ
0: ได้รู้
1: นะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าอีก2ปีก็ต้องดูสถิติที่เขาจะต้องไปแข่งในกลางปีในนานาชาติอีกสักระยะหนึ่งอีกปีหรือ2ปีเนี่ยระบบกล้ามเนื้ออาจจะอะไรล่ะมีความมีการพัฒนาตัวมากขึ้นอ่ะนะครับแล้วก็
1: เนี่ยผมไม่ค่อยกลัวนะผ
0: ม
1: ไม่แต่ว่าขอให้อย่าบาดเจ็บก็แล้วกัน
0: เท่านั้นแหละ
1: ถ้าสถิตินี้เนี่ยเขาจะดีขึ้นผมว่าในเรื่องของความแข็งแรงของเขาเนี่ยจะดีขึ้น
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่บาดเจ็บนี่ผมว่าบิวเขารอบสุดท้ายให้เราได้เห็นในทีวีแน่นอน
0: สนุกแน่ถ้าเกิดถึงโอลิมปิกแล้วก็โหยวิ่งถือว่าได้สูสีนะเข้าสักที่ทองแดงหรือที่สี่เราก็ถ้าเกิดในโอลิมปิกเนี่ยเอาละเราก็ยินดีนะนะครับขอให้คอลิฟายเข้าไปถึงรอบชิงได้ก็ได้รุ้นนะได้สนุก
1: เรือใบก็
0: ม
1: ีนักกีฬาที่เขาได้พัฒนาขึ้นมาก็มีความสามารถ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วก็ดูแล้วก็มีรูปร่างที่ดีมีความแข็งแรงสำหรับการเป็นนักกีฬา
0: ใช่แต่ไอ้สิ่งที่น่าผิดหวังมากของเราคราวนี้คือเทนนิส
1: เทนนิสว่านะมันลูกกลมๆทีนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์เลยนะสองสามวันของการเล่นเนี่ยที่แต่กูไก่รู้ว่าไอ้โดยเฉพาะไอ้ช่วงแรกที่เราแพ้เนี่ยก็สูสีนะ
0: เออ
1: น้องก็ตีกันแบบอะไรอะเขาเรียกอะไรไอ้ซูเปอร์ไทเบรก
0: อ
1: ะ
0: แ
1: ต่รู้ว่าผมดูเป็นคู่นะมันไม่มีไอเดียที่ผมดูมันยากนิดหนึ่ง
0: อ
1: ะต้องจนบูมที่เขาเข้าไปนะ
0: ใช่
1: ใช่ไอคนที่ผู้หญิงก็เจอใครรู้ไหมมือหนึ่งของรายการ
0: อ
1: ะ
0: อ
1: ันดับที่18ของโลก
0: ไอตัวฟิลิปปินส์ตัวนั้นอะ
1: อเล็กซ์อะไรนั่นแหละโอ้อเล็กซ์คนฟิลิปปินส์ติดตาม
0: ใช่แต่เธอได้แค่เหรียญเงินนะคนนั้นอะได้เหรียญเงินไปแพ้นักเทนนิสจากจีนรอบชิงไปได้เหรียญเงินนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังสำหรับตัวเธอพอสมควร
1: อเล็กเซียนะ
0: ใช่
1: เขาคาดหวังว่าเหรียญทองแน่นอน
0: แน่ๆแบ๊ะแหละแบ๊ะเบ้อ
1: แรงกิ้งวัวแรงกิ้งสูงสุด18เน
0: ี่
1: ยนะ
0: ใช่
1: รู้ป่ะคุณไก่ทั้งรอบที่เขาแพ้จีน
0: อ
1: ะจะจีนตัวใหญ่กว่านั้นแต่รอบที่แพ้เนี่ยก็คือว่าอย่างนี้เซตที่2นำไป 5-0 อเล็กซ
0: ์
1: เซตแรกชนะอูกายนำไป 5-0 นะเกิดขึ้นได้นะครับที่จะผมพูดถึงเนี่ยเพราะว่าให้รู้ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้แรงกิ้งสูงกว่าฮอตกว่าใจนี่ไม่ต้องพูดถึงสู้เหมือนนาดาวเขาซ้อมที่นาดาวนะ
0: ใช่ซ้อมอยู่ชุด
1: สุดแล้วก็วิ่งทุกลูกแต่ว่าพอถึงจุดเนี่ยไม่สามารถเอาชนะจีนแพ้ตกรอบก็ถามพ่อเขาว่าพ่อหนูทำอะไรผิดทำไมหนูนำ 5-0 เซตที่2เซตแรกหนูได้หนูยังแพ
0: ้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นดูสิเพราะว่าในวงการเทนนิสบ้านเราตอนนี้ผมเองผมเห็นวงการเทนนิสบ้านเราตอนนี้บูมมากสนามใหม่ๆเกิดขึ้นสนามเกิดขึ้นมากมายกายกองแต่เป็นสนามที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพเขตเนี้ยเขตภูมิภาคนะครับด้านข้างกรุงเทพด้านนี้ด้านนี้เปิดแต่มันเป็นรูปแบบของสนามเทนนิสที่เป็นอินดอร์พี่แขกท่านผู้ฟังเป็นวงการเทนนิสที่ลงทุนสูงอ่ะพูดง่ายๆคือถ้าใครจะมีทำสนามเทนนิสตอนนี้เป็นเอาท์ดอร์ก็คงไม่ได้ส่วนแบ่งการตลาดจากผลเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเทนนิสของเราตอนนี้ก็กลายเป็นเทนนิสอินดอร์แล้วก็เป็นมีบางสนามก็เป็นเทนนิสที่เป็นคาเฟ่เลยมีการตกแต่งคือตกแต่งหน้าร้านนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับดึงคนเข้าไปไอ้นู่นเข้าไปแล้วก็ราคาค่างวดในการเล่นแต่ละครั้งไม่ธรรมดา
1: ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดาครับระดับเฉียดๆพันก็มีนะบางสนามเพราะฉะนั้นไอ้วงการกีฬาเทนนิสบ้านเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าตัวสนามจะดีระบบจะดีคนเล่นเยอะนะครับแต่ในระดับเยาวชนน่ะระดับเยาวชนน่ะคิดดูว่าเขาเล่นกันเขาไม่ได้เล่นกันที่ในเทนนิสอินดอร์นะครับเด็กเยาวชนเด็กที่ไปแข่งน่ะมันต้องแข่งกันอยู่กลางแดดกลางแจ้งต้องต่อสู้กับแสงแดดไอ้นู่นไอ้นี่นั่นนะครับเราแล้วเราดูซิว่า ไอ้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันจะไหวไหมเออแล้วก็เทนนิสที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยคนหันมาเล่นเทนนิสไม่ใช่เด็กเยาวชนหรืออะไรมากขึ้นเนาะแต่กลายเป็นคนที่อยากออกกำลังกายออกกำลังกายสุขภาพดีนะครับอ้าวไปรีวิวไปทำไอ้หนูทำไอ้นี่ก็ว่าไปก็ไม่มีปัญหาครับ
1: ยังไม่มาเลยครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้การที
1: ่ต้องฆ่าผมเรื่องอะไรกันจะคุยไหม
0: จะได้ครับคุณหมอสิท่า
1: ไม่เป็นพอที่กกท.
0: อ๋อพอกกท.บอกเลยพอเนี่ยสดกว่านี้ไม่มีแล้วรายการเนี้ยนะครับนะครับคุณหมอหรือที่ไปด้วยหรือใครที่จะไปด้วยก็อย่าลืมเรื่องราวต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่นั่นนะครับต้องแต่งชุดดำไหมอ่ะชุดดำแบบว่าเป็นไอ้พวกนินจาอะไรไหมไม่ต้อง
1: ไม่ต้อง
0: พกดาบไปด้วย
1: แต่ผมใส่ชุดที่เขาดำดำของคำอยู่นะไม่รู้เป็นนินจาได้หร
0: ือ
1: เปล่า
0: เออนะครับได้คงจะเป็นนินจาฮาโตริแล้วมั้งแบบนั้น
1: เออ
0: เออแล้วก็นี่เรื่องราวต่างๆพี่แขกจะกลับวันไหนเนี่ย
1: ผมกลับวันที่5ครับ
0: อ๋อวันที่5โอเควันนี้วันที่4ก็พรุ่งนี้สิ
1: ใช
0: ่สบายๆนะครับก็นี่แหละเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับการแข่งขันของเราก็ถือว่าคราวนี้ค่อนข้างจะได้อะไรล่ะได้มักได้ผลกันพอสมควรในเรื่องของจำนวนเหรียญนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของบางชนิดกีฬาเราเองเราก็สามารถที่จะสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมานะครับจะเป็นเรื่องของกรีฑาแบดมินตันหลายๆชนิดกีฬาเราก็ได้ประสบความสำเร็จพอสมควรเรื่องของมวยนะครับความหวังเดียวของหมู่บ้านโอ้ยเกือบไม่รอดโอ้ยขนลุกขนพองกันหมดนะครับเรายังได้กลับมาพอสมควรสำหรับเหรียญทองได้มาเหรียญ
1: ไฮไลท์ของงานนี้อันหนึ่งเนาะ
0: ใช
1: ่ที่ทุกคนลุ้นทุกคนเชียร์
0: โอ้โห
1: การที่ได้แต่คนดีครับที่ได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้ถ้าไม่ได้นี่ต้องว่ายน้ำกลับมาเลยนะว่ายน้ำกลับเลยอะนะครับก็ถือว่าแต่ก็จะไปว่างั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเดิมๆมันค้ำอยู่เยอะนะตัวที่เป็นความหวังของประเทศอื่นเขาติดเหรียญติดโอลิมปิกติดโอ้โหแต่ละคนดีกรีค้ำคอกันเพียบอ่ะใช่ไหมล่ะเออเราก็บอกกันของเราเองก็เป็นตัวเก่าแต่ว่ามันเคยอย่างว่ามันเคยเจอกันมาแล้วก็รู้ไส้รู้พุงกันดีนะครับมันก็จะไปชนะเขาให้มันขาดหรือว่าจะเอาเหรียญมาโกยเหรียญเยอะๆมันก็ไม่ได้หรอกมันไม่ง่ายหรอก
1: ไอ้คนที่น่าจะอัพเซตแล้วก็รู้สึกว่า
0: it's
1: ยากคือน่าจะเป็นเกาหลีเหนือนะ
0: ใช่นั่นแหละ
1: คือเขาก็ทำได้ดีนะจริงๆนะเขาทำได้ดีนะ
0: ที่ปล่อยดี
1: เห็นนะใกล้เคียงมาก
0: ใช
1: ่คือแต่ให้เขาแพ้ให้เราแพ้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ทั้งคู่อ่ะ
0: ใช่ก็ถ้าเผื่อว่ามันจะแพ้เพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าฝีมือจริงๆเราก็ไม่ว่าหรอกแต่คราวนี้มันกรรมการให้เราชนะนะครับ4ต่อ1เสียงแล้วก็เขาเองเขาก็ค่อนข้างจะอะไรล่ะไม่พอชะกันพอสมควรนะพูดง่ายๆใช่ไหมล่ะก็มีดราม่านิดหน่อยนะแต่สุดท้ายปลายทางอ่ะเมื่อเราตัดสินไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับเราก็เขาก็ยอมรับแต่ก็อย่างว่าแหละมันก็ต้องมีบ้างโอ้โหมือใหม่อ่ะหน้าใหม่มือใหม่อ่ะมาตบตัวเหรียญโอลิมปิกเขาได้ยังไงอ่ะเกาหลีเหนือแต่เราต่อยดีจริงต่อยดีจริงคนนี้ต่อยดีเด็กคนนี้ต่อยดีนะครับผมเองผมก็ได้ยินพุ่งได้ยินชื่อมาเนี่ยมาพักนึงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมือเต็งจ๋าจากเหมือนสมัยก่อนใช่ไหมล่ะเธอก็ยังคงเป็นม้ามืดเหมือนกันปกตินี่เราสังเกตว่าพี่แขกลองดูว่าเรื่องของกีฬาที่เป็นตัวเต็งกับตัวเกรงเนี่ยบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันนะ
1: มันเป็นที่ดูการแล้วฟังเวลาเป็นตัวเกรงอ่ะเป็นตัวที่อะไรนะที่สูงกว่านะในถ้ามุมเลยก็คือว่าถ้าคนที่เก่งกว่าคนก็คาดหวังจะได้ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะนั้นตรงนี้เราจะมองว่ามีเสมอตัวกับมีเสมอตัวกับแย่กับแพ้นะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าอยู่เป็นคนที่เหนือกว่าแต่ถ้าอยู่เป็นรองอ่ะ
0: อ
1: ยู่มีแต่เสมอตัวกับชนะนะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเป็นรองไงถ้า ถ้ากูไก่แพ้ก็คือเสมอตัวใช่ป่ะ
0: ใช่
1: ถ้ากูไก่ชนะนี่โอ้โหมันสุดยอดเลยนะใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ดังนั้นจะพูดในแง่ความกดดันถ้าพูดในแง่ของการทำความเข้าใจในเบื้องต้นเฉยๆน
0: ัก
1: หลักการเนาะก็จะประมาณนี้ไอ้คนเหนือกว่ามีแต่เสมอกับแพ้ไอ้คนที่จำกว่ามีแต่ชนะกับเสมอตัว
0: ใช่แล้วก
1: ็หลักการก็คือว่านักกีฬาต้องไม่คิดอย่างนี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็
1: ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเสมอตัวไม่ว่าจะเก่งเหนือกว่าหรืออยู่ด้อยกว่า
0: ใช่ใช่
1: เหมือนต้องเหมือนกันหมดต้องจัดการสถานการณ์วิธีการคิด
0: ใช่ครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นความแปลกมาแล้วพี่แขกท่านผู้ฟังอยู่ในทีมเดียวกันไม่รู้อะเนี่ยนะทีมมวยสมัครเล่นนะครับไปแล้วยกทีมไปแต่ว่ามันจะมีคนที่มีแสงอะตัวเต็งอ่ะเฮ้ยฝีมือตัวนี้เฮ้ยซ้อมดีอะไรดีแต่ไอคนที่แบบนั่งซุ่มๆอยู่หลังห้องอ่ะเฉยๆแต่สบายใช้ชีวิตสบายๆอยู่ในทีมอ้าวซ้อมไปอะไรไปนะครับแต่ค่อยๆผ่านไปทีอะไรทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะฮะทีละรอบจนถึงรอบชิงกลายเป็นความหวังแล้วก็เขาเองเขาก็สบายใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าโหไอตัวที่ชกด้วยเนี่ยมันได้เหรียญมาแทบจะครบทุกเหรียญแล้วมั้งทั่วโลกอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ว่าถึงเวลานี้ก็ต่อยสบายแต่ก็สมใจอ่ะสมใจนึกบารมีแหละเราก็ได้มา1เหรียญนี่ก็โอเคอ่ะนะครับสำหรับมวยสากลสมัครเล่นนะครับนี่รู้สึกในจอจะเป็นคุณจะเป็นพรประวีมั้งคุณพรประวีพาชื่นบ้านเขาอยู่ชายเชิงเซาด้วยนะเนี่ยบ้านอยู่ตรงรู้สึกจะอะไรประจันตคามเมื่อสักอย่างอ่ะไม่รู้น้ำท่วมป่ะก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่น่าคิดว่าน่าจะไม่น่ามั้งคือไม่น่าท่วมนะถ้าอยู่บนยอดไม้นะบ้านเขาไม่แน่ใจว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ถ้ายังไงก็ส่งข่าวกันด้วยนะครับหนูนี่คือแฟนรายการของเราตัวแบบขาประจำอ่ะจะมาขาประจำมาประจำนะครับแล้วก็ทักทายกันตลอดเวลานะครับก็ส่งข่าวกันนิดว่าท่วมไหมนะครับแถบนั้นโอ้โหฉะเชิงเทรานครนายกนะครับประจีนจัดเต็มเลยอะนะครับก็นะครับพี่แขกก็มาก็โชคดีไปนะครับมาโชคดีไปหนีน้ำไปอยู่นู่น
1: บางแสนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะช่วงนั้นช่วงที่ท่วมกกต.รามคำแหงอะไรพวกนี้
0: ใช่ได้เลย
1: ตรงนั้นมีนบุรีเนี่ยที่บางแสนถนนเข้าหลานถนนเลี่ยงหนองมวลนี่ก็ท่วมครับ
0: จัดเต็มเหมือนกัน
1: แต่ไปเร็ว
0: ใช่บางแสนอยู่ไกลทะเลนี่อยู่ไกลจากทะเลมากนี่ ลงเร็วสิมาเร็วไปเร็วอ่ะ
1: เดี๋ยวผมมีบทเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ผมเจออาจจะไม่ได้มาไปนะนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ว่ามันสัมพันธ์ยังไงกับในกรณีของน้ำฝนและน้ำท่วมที่กรุงเทพ
0: ใช่ใช่
1: ไปกลับเดี๋ยวไล่ฟัง
0: เดี๋ยว
1: นี้เบรกต่อไปเนาะ
0: เบรกต่อไปไล่แล้วก็ไม่ต้องปิดไมค์เลยนะสบายไปเลยลากยาวอ้าวนี่6:05พักสักครู่กับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก่
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10:30พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8:30โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Lifeโดยครูไก
0: ่กลับมาสู่เบรกที่2ของ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกนะครับวันนี้ทางคลื่นส่งครูแขกไปรายงานสดอยู่นู่น นะครับที่ญี่ปุ่นส่ง
1: ผมมาบ่อยๆนะช่วยส่งผมมาโอลิมปิกเอเชียนเกมเกมอะไรก็แล้วแต่
0: เหลือโอลิมปิกเหลือโอลิมปิก
1: เดี๋ยวโอลิมปิก
0: ไปไหมเนี่ยโอลิมปิกต้องไปไหมฮะ
1: ที่ผมเคยผ่านมาผมไปเคยพาราลิมปิกนะกีฬาโอลิมปิกของคนพิการ
0: ครับครับ
1: พิการที่ต่อจากเดี๋ยวก็มีครับตัวเอเชียนพาราเกม
0: เนี่ยก็เป็นเอเชียนพาราเอเชียนพาราเกม
1: ครับที่ต่อเนี่ยอีกจากสัปดาห์นึงเขาก็มีแข่งขันต่อ
0: แล้วคู่แข่งต้องอยู่ไหมหรือไม่แล้วกลับแล้ว
1: ผมไม่อยู่ครับเดี๋ยวเขาไล่ผมออกจากสมาคม
0: จากฮอนี่นี่ไม่ได้ห่วงหน้าที่เหรอห่วงงานเ
1: หรอผมบอกว่าการบริหารจัดการยังสามารถดำเนินการได
0: ้ครับ
1: ก็นี่ไงที่เราคุยอยู่เนี่ยคุณไก่ที่จริงแล้วต้องยอมรับเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้เนาะ
0: ใช่
1: ที่มันช่วยทำให้เราสะดวกขึ้นมากและทำงานได้มีอย่างนี้ถือว่านี่คือประสิทธิภาพของงานที่เกิดจากเทคโนโลยีเนาะ
0: ใช่ครับและอย่างตัวสถาบันนะครับมหาวิทยาลัยที่ครูแขกทำงานอยู่ณปัจจุบันนี้เขาก็ให้การสนับสนุนดีสิ
1: ใช่ครับ
0: เขาคงฟังอยู่แหละ
1: เราอะไรนะ
0: คงฟังอยู่แหละ
1: เ
0: ฮ้ยมันต้องมี
1: ก็ชื่อของอโยธยานี้เรากำลังได้รับการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการของอวนะให
0: ้
1: เป็นเอเชียนะครับอยู่ระหว่างเดี๋ยวเป็นทางการสแตมป์เนี่ยวันที่15เพราะนั้นครับว่า IESA ของผมเนี่ยจะเป็น Institute of Entrepreneurial Science Asia นะคร
0: ับ ก็
1: จะทำให้จำง่ายขึ้นด้วยเนาะ IESA
0: ครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่กลางใจเมืองอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งอยู่ตรงสาทรเลยอยู่สาทรเฮ้นี่พี่แขกตะกี้จะเล่าอะไรให้ฟังไหมเหรออ
1: ย่างนี้ผมอยู่ที่ใจเฮาส์ใจเฮาส์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เราให้บริการทั้งที่เฮาส์แล้วก็เราเป็นเรียกโมบายสปอร์ตไซด์คลินิกก็คือว่าเราไปตามสถานที่ออกที่เขาแข่งขันสนามกีฬานี่แหละ
0: ครับ
1: เรายกทีไปเลยนะเพราะว่าบางทีในนักกีฬาเยอะไม่พอโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมระหว่างที่ผมอยู่ที่เนี่ย
0: ครับ
1: เป็นที่ใจเฮาส์เนี่ยที่พักเนี่ยโรงแรมเนี่ยมันก็จะมีที่สำหรับแน่นอนว่าเราให้บริการนอกจากนวดกายภาพบำบัดชีวิตการกีฬาอาหารอะไรทุกอย่างนะมาหาเราได้รวมทั้งเพราะอาหารเนี่ยเราก็มีอาหารไทยที่เราก็เตรียมไว้ให้บางส่วนด้วย
0: ครับ
1: เพราะคนบางทีมันเบื่ออาหารกูไก่เพราะกินอาหารดีมากนะตอนเช้าเนี่ยแต่พอกินทั้งสิบไปกูไก่ห้าสิบ
0: มันไม่ไปไม่ถูกนะ
1: ไปไม่ถูกเลย
0: ไปไม่ถูกนะ
1: กีฬาตัวมาใช่ประเด็นก็คือว่าอาหารทุกอย่างที่กินที่เอามาเนี่ยไอ้กล่องอาหารถุงอาหารมันไม่มีถุงไง
0: มี
1: แต่กล่องเนี่ย
0: ครับ
1: เศษอาหารเนี่ยต้องรวมกันที่เดียวกล่องอาหารที่เพื่อนปนเพื่อนต้องเอาน้ำรินส์มันต้องเอาน้ำล้างมันแหละถึงจะรวมเลี้ยงกระดาษแก้วขวดหลอดโอ้ผู้ใดแยกแบบอย่างดีอันที่หนึ่งแล้วก็ผมไม่เห็นคนญี่ปุ่นเดินถือถ้วยกาแฟแก้วกาแฟในยูเอ็นน่ะอย่างน้อยนาโกย่าเน
0: า
1: ะ
0: จริงดิ
1: กินดื่มกลางถนนไม่มีใครเดินถือแก้วกาแฟเลย
0: แล้วเขา
1: ไม่มีอะไรถืออาหารติดมือเลยบนถนนไม่
0: ม
1: ีแล้วก็อีกอันนึงคือไม่มีถังขยะบนถนนไอ้กูไก่คิดดูว่าแล้วขยะมันไปไหนใช่ป่ะอันนี้ที่ข้อสังเกตผมก็คือว่าขยะไปไหนอ้อขยะเหรอหนึ่งถึงเวลากินให้แล้วกินให้มันพอดีก
0: ิน
1: ให้ขยะให้เหลือน้อย
0: อ่าฮะ
1: แล้วเรากินแล้วก็คือกินที่ร้านอาหารก็ไม่มีอะไรกินหมดแล้วนี
0: ่ครับ
1: ไม่มีตะหิ้วไม่มีถ้วยติดมือออกมาใช่ไหมแล้วมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีถังขยะข้างนอกเพราะมันไม่มีอะไรต้องทิ้ง
0: ครับ
1: นะวิธีการง่ายๆเลยนะเพราะนั้นอาหารเนี่ยกูไก่จะได้ไหมเวลาเขาเกิดไอ้สึนามิหรืออะไรที่เขาบอกว่าไปซื้อของอ
0: ่
1: ะเขาซื้อของเฉพาะพอตัวไม่ซื้อตุนน่ะ
0: ครับ
1: มันก็เหมือนกับก็ได้รับความยากลำบากเหมือนกันนี่ทำไมเราต้องมาตุนแล้วมามีพร้อมอยู่คนเดียวใช่ป่ะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งเน
0: า
1: ะเพราะนั้นพอแบบนี้ปั๊บไม่มีขยะที่จะต้องเอาไปทิ้งระหว่างเดิน ระหว่างเคลื่อนไหวไปที่ไหนก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: นั่นอันหนึ่งเนาะแล้วก็เคยเห็นคลิปไหมฮะที่บอกว่าน้ำท่วมแล้วว่าน้ำใสอ่ะ
0: อืม
1: จริงๆน้ำท่วมและน้ำใสอ่ะที่นี่มันก็ฝนตกนะระหว่างนั้นนะแต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าประเทศไทย
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งการระบายน้ำไม่มีปัญหาในเรื่องของอะไรที่มันไปติดขวางอยู่ในท่อเลย
0: ครับ
1: แล้วก็ขยะเนี่ยเขาบริหารจัดการดีมากผมว่าถ้าเราทีนี้มันกลับมาบ้านเราคุณไ
0: ง
1: ผมมองว่านะถ้าเอาเราไม่ต้องอะไรไม่ต้องเสียสละมากกินอาหารให้หมด
0: ให้พอดี
1: ให้เหลือไอ้ที่เหลืออยู่นะจิบะ
0: อ
1: ยากกินให้เหลือกินให้พอดีแล้วอาหารก็จะได้ไม่เวสไปด้วยไม่สูญเสียไปด้วยใช่ไห
0: ม
1: กินให้หมดแล้วก็เวลาเดินไปเนี่ยเรากินเนี่ยพอเรากินหมดแล้วเราไม่ต้องไปเดินกินไงเราไม่ต้องไปนั่งกินไม่ต้องถือถุงอะไรต่างๆอะไรไม่ต้องถุงซื้อของถุงแล้วก็เดินแย่ไป
0: ใช่หิ้วถุงขึ้นบ้านหิ้วถุงไปไหนต่อไหน
1: ไปกินที่ออฟฟิศเห็นป่ะผมไม่เห็นน้ำดื่มพวกนี้เยอะนักนะตามออฟฟิศเพราะว่ามันไม่มีแก้วก็ไม่มีนะเพราะนั้นดูเหมือนว่าถ้าไปซื้อน้ำชากาแฟอะไรนะเนี่ยแล้วหิ้วเป็นไอถุงพลาสติกแล้วไปกินที่ทำงานเนี่ยไม่มีแต่ว่าข้อเสียหนึ่งของที่นี่ไม่รู้ไม่ใช่ข้อเสียป่ะนะมันเป็นวัฒนธรรมมากกว่าคือว่าค่อนข้างจะแบบสตริกอ่ะทำอะไรยากมากแล้วเป๊ะนะเขาเป๊ะมากแล้วก็กูไก่ถนนแค่4-5เมตรเนี่ยไอ้กูไก่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีรถเลยนะแต่มันมีไฟแดงไม่มีใครข้ามนะมีรอตัวแหละเห็นอยู่ข้างหน้ารถไม่มีสักคันห่างไม่แค่กูไก่แค่3-4-9กูไก่ก็ถึงอีกฝั่งแล้ว
0: แต่ก็ไม่มีคนข้าม
1: มองว่าเป็นเรื่องดีนะที่จริงแล้วมันคือว่าเดินเราก็ได้ดูแล้วมันถือว่ามันเป็นความคุ้นเคยเราแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ถึงกับอะไรแต่ว่าไม่ได
0: ้ครับ
1: รถที่ถ้าเลี้ยวมาเจอคนนะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เท้าคนแตะที่พื้นเนี่ยนะถนนเนี่ยนะไปทางมาลายนะ
0: ครับ
1: ไม่หยุดไม่ได้นะโทษหนักนะแต่ยิ่งจะชนละหมดกันเลย
0: ของเรารถวิ่งห้ามเอาเท้าลงบนถนนนะอย่าทับรองท้องเท้าหลุดหมด
1: ก็เคยบอกว่ารู้ป่ะเราต้องเห็นความสำคัญของมนุษย์นะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
0: ครับ
1: เราไม่ใช่รถลาของรถพวกนี้มันพังมันจัดการได้แก้ไขได้
0: ใช่
1: ยังไงน้ำท่วมยังไงไอ้รถที่แช่อยู่ในน้ำอ่ะผมเสียดายนะถ้าเป็นรถผมมา
0: คือ
1: แก้ไขได้ใช่ไห
0: ม
1: สักพักเดี๋ยวก็แก้ไขได้เนาะไปแห้งเดี๋ยวก็จะกลายเป็นอาจจะสูญเสียจะเสียเงินหน่อยเสียเวลาหน่อยแต่ว่าถ้าคนเนี่ยมันจะยากลำบากกว่านะ
0: ใช่เนี่ยแล้วก็ถ้าเผื่อรถที่ท่วมตอนนี้เนี่ยรถที่เป็นรถสันดาปภายในรถน้ำมันอ่ะมันก็ยังพอกู้ชีพกู้เอาชีวิตขึ้นมาพอได้นะยังพอได้อยู่แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้านี่จบข่าวภาคดึกเลยอ่ะไม่รู้จะซ่อมกันยังไงหรือว่าจะเอาซากไปไว้ที่ไหนหรือยังไงต้องเปลี่ยนกันโอ้โหว่ามหาศาลกันพอสมควรนะนู่นบ้านเราตอนนี้ก็เอาละครับก็ต้องฝ่ากันไปให้ได้อ่ะนะครับต้องฝ่าฟันวิกฤตกันไปให้ได้นะครับเรื่องของไทเฮาส์เองเนี่ยพี่แขกเราต้องยกขบวนกลับหรือว่าจะต้องมีชุดใหม่ไปหรือยังไง
1: กลับจะมีชุดหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆหรือว่าน้องๆที่ก็ดูแลเรื่องของการนวดการบำบัดพวกนี้งานหนักพอสมควรครู
0: ครับครับ
1: เวลาเข้ามาในเฮาส์ของเราเนี่ย
0: ครับ
1: และกีฬาเนี่ยกล้ามเนื้อมันไม่ธรรมดานะ
0: ม
1: ัดใหญ่ๆแข็งแรงการที่ออกต้องนวดต้องใช้น้ำหนักใช้พลังมากนะ
0: ครับ
1: การนวดเนี่ยเหนื่อยนะพวกนี้เนี่ยเราเปิดตั้งแต่9โมงไปจนถึงนู่นเนี่ยทุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วบางทีต้องเดินทางที่ไกลที่สุดที่เราเดินทางคือในนาโกย่านะ
0: ครับ
1: ชั่วโมง45นาที
0: ในญี่ปุ่นชั่วโมง45ไม่ใช่ใกล้ๆนะ
1: ใช่ครับไปธรรมดานะเพราะนั้นก็เลยต้องปรับเปลี่ยนกันไปอีกเดี๋ยวจะมีอีกชุดหนึ่งครับแต่ว่าบางส่วนที่เป็นหัวหน้าเอลคุมาเขาก็จะต้องกลับมาใหม
0: ่ครับครับ เพราะว่าในแง่ของนักกีฬาที่เป็นอะไรล่ะนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางร่างกายนะแล้วก็กับนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาปกติเนี่ยมันจะต้องมีความแตกต่างในการดูแลค่อนข้างเยอะ
1: นะครับ
0: ใช่ดูแลเยอะมากแล้วก็ต้องคอยดูแลกันไอ้นู่นไอ้นี่กันนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องจัดเตรียมกันพอสมควรผมว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเผื่อในประเทศไหนก็ตามที่มันมีเกิดมีผู้คนที่เอาละเกิดความผิดพลาดทางอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าตัวเองกลายเป็นผู้ที่บกพร่องนะครับร่างกายบกพร่องนะครับมีความบกพร่องทางร่างกายแล้วก็ยังมีอะไรมีสังเวียนยังมีพื้นที่ให้เขาได้สร้างชื่อสร้างเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็บางคนก็ถือว่าเป็นดาวค้างฟ้ากันนานพอสมควรใช่ไหมล่ะยังดูอย่างสายสุนีจนะนะนั่นน่ะฟันดาบนะครับวิวแชร์ฟันดาบโอ้โหเธอเป็นแชมป์แทบจะทั่วโลกแล้วมั้งสายสุนีนี่คือแชมป์ทั่วโลกอะนะครับทุกแมตช์ทุกถ้วยอะไรที่สายสุนีไม่เคยได้ไม่มีถ้าเธอลงแข่งแล้วก็แต่มันจะเป็นพาราลิมปิกเอเชียนชิงแชมป์โลกโอ้นะครับเธอกวาดไปหมดนะครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กีฬานี้ไม่ใช่เป็นกีฬาอาชีพ
0: ใช
1: ่แต่ว่ารายได้ที่ได้เนี่ยเนาะจากการที่เทรนที่ฝึกอย่างหนักเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่ก็จะทำให้สามารถได้รับรางวัลโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกม
0: ใช่ใช
1: ่ก็เฉลี่ยแล้วก็เหมือนกับรายได้ที่ผมว่าเฉพาะสายชนีเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่รายได้ที่น่าจะมากกว่ากูแขกนะ
0: โอ้เยอะๆมากกว่ากูแขกหลายเท่า อย่าทำเสียงอ่อยอย่าทำเสียงอ่อยต้องบอกเลยว่าเยอะเยอะมากนะครับคือชีวิตมีความสุขอะ
1: ซีเกมเอเชียนโอลิมปิกหมุนเวียนอยู่นี่กูแกจะรู้ว่าแข่งทุกปี
0: โอ้โหแล้วกวาดแบบปีนึงหลายล้านด้วยอ่ะนะครับหลายเหรียญหลายล้านอ่ะโอ้โหบางทีเธอได้มาเก็บมาหลายเหรียญเลยอ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็ล่าสุดโอลิมปิกก็3เหรียญทอง
0: ใช่นั่นน่ะดูสิแล้วก็ในแง่ของการจ่ายเงินรางวัลนะครับเป็นค่าเน็ตค่าเหนื่อยเนี่ยเราโอลิมปิกเราก็ให้เต็มที่แหละนะครับใช่ไหมล่ะให้เต็มที่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเองในขณะที่คนที่ไปทำงานทำการนะครับไปต่อสู้นะครับไปใช้ชีวิตอาจจะสักครึ่งเดือนอยู่ในต่างแดนจะอยู่ไปต่อสู้ในสังเวียนของวงการกีฬานะครับแล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเรานะครับประเทศไทยเราทำให้ผู้คนก็ได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะโดยจริงส่วนใหญ่แล้วก็ผู้คนก็รู้จักประเทศไทยในนามของเมืองแห่งการท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจะมาอย่างช่วงหนึ่งก็มีใครล่ะเนเน่ใช่ไหมล่ะที่ไปล่าฝันตัวเองไปได้อเมริกันก็ทาเลนต์มานะครับแล้วทำให้คนรู้จักกับประเทศไทยแล้วก็รู้จักเนเน่กันทั่วโลกนะครับพอถึงเวลานี้แล้วเธอก็ต้องไปต่อสู้กับชีวิตจริงๆล่ะทีนี้จะอยู่กันยังไงจะมีใครเข้ามาโอบอุ้มจากสิ่งที่เคย
1: มีคนพูดว่ามีคนเก่งๆแบบเน่ๆอีกเยอะแยะเลย
0: เยอะครับเยอะ
1: ผมว่าพอดีนะขออยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วก็ตอนนี้เรามองเห็นภาพแล้วว่าคนเก่งคนที่ทุ่มเทเขาน่าจะรับการสนับสนุนแบบไหนเนาะ
0: ใช่
1: แน่นอนว่าก่อนที่เป็นเน่ๆวันนี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้ไม่มีอะไรใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่นะเขาทำมาเป็น10ปีนะแล้วก็โดยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ป่ะแล้วเน่ๆจะเล่นกีตาร์เพื่อเน่ๆไปได้รับรางวัลจาก AGT เนี่ยไม่ใช่นะใช่ไห
0: ม
1: เน่ๆเราทำเพราะรักเพราะชอบเพื่อเป็นประโยชน
0: ์ใช
1: ่มีรายได้ด้วยจำได้ไหม
0: ใช่
1: ให้กับครอบครัว
0: โดยเฉพาะจะไหมล่ะเมื่อรายได้ของตัวเองเพื่อปากท้องตัวเองอ่ะนะครับก็ต้องทำแหละจะไหมต้องทำต้องเปิดหมวกต้องไอ้นู่นต้องไอ้นี่เหมือนไอ้น้องต้นข้าวอ่ะน้องต้นข้าวสุภิยาเหมือนกันจะไหมล่ะผมไปดูคืออย่างต้นข้าวเองเนี่ยผมขอนิดนึงเพราะผมเองผมสายลูกทุ่งอยู่แล้วแหละนะครับผมกล้าที่จะหยุดงานเพื่อมาดูเขาแข่งทุกวันหยุดงานเพื่อมาดูเด็กคนนี้ร้องว่าจะมีใครเอาชนะเขาจะมีใครเสียงแน่กว่าเขาอะไรเขาสุดท้ายปลายทางก็ไปแพ้ภัยตัวเองตรงที่แข่งเยอะไงลืมเนื้อ เออแต่ถึงเวลานั้นก็เธอก็กวาดเงินไปเป็นล้านแล้วอะ2ล้านกว่ามั้งนะครับก็ถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ได้มานี่แหละทั้งหลายทั้งปวงที่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็แฟนรายการเราได้ทราบว่าฝึกฝนอะไรก็ช่างนะครับขอให้มุ่งมั่นอยู่กับมันนะครับแล้วผลที่ออกมาเนี่ยมันจะตามมาเองนะครับเหมือนคนที่เล่นกอล์ฟก็ต้องซ้อมนะครับบางทีไม่มีคู่ซ้อมด้วยแล้วก็ต้องอยู่กับสนามร้ายอยู่กับบ่อทรายอยู่กับการพัดนะครับถ้าเผื่อว่าคนที่ไม่สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจริงอ่ะมันจะคุมเรื่องพวกนี้ไม่อยู่หรอกใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้พี่แขกท่านผู้ฟังมันยังมีทั้งโซเชียลมีทั้งโทรศัพท์มีทั้งไอ้นู่นทั้งไอ้นี่ใช่ไหมล่ะมันจะคอยดึงอะไรครับดึงสมาธิเราออกไปข้างนอกเสมอแหละออกนอกจากวิถีชีวิตที่เรื่องของกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมใช่ไหม
1: โดยเฉพาะเด็กเยาวชนครูไก่ถูกว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนเนี่ยมันจะมีสองอย่างเน
0: า
1: ะที่ดีก็คือหนึ่งเด็กได้ทำอะไรที่มีมีการทุ่มเทม
0: ุ่
1: งมั่นอดทนมีระเบียบวินัยขณะที่เขายังเป็นเด็กอันนี้เรียนรู้ได้จากการที่เขาฝึกซ้อมแล้วจะเป็นกีฬาดนตรีวาดรูปอะไรก็แล้วแต่
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสิ่งที่ได้เนาะได้แน่นอนจากเพราะกระบวนการนี้มันเข้มข้นนะแล้วมันต้องเทรนแล้วมันต่อเนื่องด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่วันสองวันนะ
0: ครับ
1: มันต้องเป็นปีๆต่อเนื่องด้วยความยากลำบากอันที่สองก็คือว่าไอ้เรื่องของนักกีฬาเนี่ยนอกจากระเบียบวินัยที่เขาจะได้แล้วเนี่ยการเรียนรู้พวกนี้มันจะเร็ว
0: คร
1: ูไก่จะเด็กๆอายุ6ขวบอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แข็งแรงครูแขกแข็งแรงอ่ะแต่สักพักนึงอ่ะเด็กมันแซง
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยมันจะเร็วแล้วก็มันจะเป็นธรรมชาติที่ดีเพราะนั่นเองข้อดีนะฝากว่าถ้ามีลูกมีหลานเนี่ยพยายามให้เขามีกิจกรรมที่มันมีการฝึกซ้อมมีการเทรนมีการฝึกอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
0: ครับ
1: มันจะช่วยทำให้ได้คนอย่างเนเน่คนอย่างใครก็แล้วแต่ที่เขาประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็น
0: ใช่ใช่ใช่หรือว่าจะเป็นนักกีฬาก็ช่างเถอะนะครับต้องขอให้อยู่กับไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยนานๆนะครับท้อก็ต้องปรึกษาคนถ้าเผื่อเราเองเราไม่เข้าอกเข้าใจในเรื่องของจิตวิทยานะครับในการที่จะดึงลูกกลับมาดึงหลานกลับมาเราก็ต้องไปปรึกษาคนที่เขารู้ปรึกษาครูแขกปรึกษาโค้ชปรึกษาใครก็ช่างเถอะนะครับซึ่งคนที่เขายินดีที่จะให้คำปรึกษาเนี่ยมีนะครับแล้วก็ไม่บ้านเราเองเนี่ยไม่เสียเงินเสียทองด้วยใช่ไหมล่ะอย่างครูแขกเองเนี่ยก็อาสาแหละจริงๆก็เป็นอาสาคนหนึ่งที่จะใครที่มีปัญหานะครับฝากเรื่องไว้ที่คลื่นหรือว่าแม้แต่จะมี LINE มีอะไร Facebook อะไรก็ช่างเถอะนะครับปรึกษาครูแขกครูแขกไม่เคยปฏิเสธหรอกนะครับหรือครูไก่เองถ้ามีเวลาก็จะ
1: เนี่ยที่มาแข่งขันเนี่ยนะที่หลายคนที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้เทรดเขาก็พอรู้นะว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเลิศก็เรื่องของการ
0: ใช่ใช่
1: ภาพของมนุษย
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะแต่ว่าก็อาจจะไม่เคยไม่คุ้นเคยก็ดีก็ดีครับก็ดีนะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นที่เราเขาฝึกเรื่องของจิตใจพร้อมๆกัน
0: ใช่ใช
1: ่การฝึกจิตใจเนี่ยครูกายมันก็ครูกายเป็นฝึกร่างกายอ่ะ
0: เ
1: ด
0: ีย
1: วกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่เรื่องแตกอะไรไม่ใช่เรื่องหน้าอายไม่ใช่เรื่องของคนบ้าหรือคนอะไรนะไม่คนคิดอย่างนั้นหรอก
0: ใช่
1: ก็จะล้อเล่นกันอ่ะเดี๋ยวนี้นะ
0: ครูใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละล้อเล่นกันแต่ไอ้จะไปพูดให้มันเสียให้มันหายเนี่ยมันไม่มีหรอกน้อยนี่อย่างตอนนี้สนามทับบกตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสนามเรือยาวแล้วแข่งเรือยาวประเพณีสนามกอล์ฟทับบกกันอยู่ตอนนี้สูบน้ำกันพินาศสันตโรหมดอุ้ยท่วมสิครับจะไปเหลือ
1: ระบายหมดยังตอนนี
0: ้ยังเลยสนามสองก็ได้สัก 3-4 หลุมมั้งนะครับก็เหลือสนามหนึ่งก็ยังระบายออกยากหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนในปี54เนี่ยกั้นเอาอยู่ไม่ท่วมนะครับไม่ท่วมแต่ปีนี้เรียบร้อยนะครับสนามกรุงเทพกรีฑาเหมือนกันปี54ก็ไม่ท่วมปีนี้เรียบร้อยเหมือนกันหมดท่วมหมดหลายๆสนามท่วมในปีนี้นะครับเพราะว่าฝนมันตกแช่ตกนานแล้วก็ไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวกันเลยอย่างที่เรียนให้ทราบเนาะ ก็เสียหายกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสนามก็บางสนามก็กู้คืนกลับมาได้แล้วบางสนามรู้ตัวทันอะไรทันก็สามารถที่จะเอาสนามกลับคืนมาแล้วก็สามารถที่จะให้บริการสมาชิกได้กันตามสมควรนะครับตามสมควรนะอย่าไม่ต้องไปบอกว่าเขาดีเขาไม่ดียังไงถ้าสนามที่มันผ่านศึกเหนือเสือใต้ผ่านสงครามของน้ำท่วมมาแล้วเนี่ยอย่าไปหวังว่าอะไรดีนะครับอย่างน้อยที่สุดแฟร์เวย์ไม่ได้กรีนไม่เนียนนะครับเราก็ต้องยอมนะครับถ้าเผื่อว่า อยากจะให้สนามมันดีอะไรดีกว่านี้ก็ต้องรออีกสักประมาณอย่างน้อยผมว่าต้องมี2เดือนนะครับปลายปีถึงจะได้กับสนามกอล์ฟนะเพราะว่าก็ถือที่พูดอย่างนี้เพราะว่านอกจากผมเองจริงๆปกติก็จะไปซ้อมกันอยู่ที่สนามทัพบกแหละสนามได้นี่เป็นบ่อเลี้ยงปลาเลยอ่ะบ่อเลี้ยงปลาเลย
1: ปี54เจอด้วยป่ะ
0: ปี54ไม่ท่วมปี54ไม่โดนเขากั้นอยู่แต่ปีนี้มันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปผิดพลาดยังไงผมเองผมไม่ทราบเหมือนกันไม่กล้าที่จะไปอะไรฟันธงว่าใครผิดใครถูก
1: แต่มันมาเยอะแล้วมาเร็วมากนะ
0: เร็วมากเร็วมาก
1: ผมเรียน2อย่างกูไก่ถ้าพูดถึงเรื่องนี้1ปริมาณน้ำมารวดเร็วเยอะตอนน
0: ี้ใช่ๆๆ
1: อันที่2ผมมองว่าไอ้ตัววิธีการของการดูแลเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของอาจจะหัวหน้าหรือคนที่ดูแลเป็นคนที่อาจารย์ทำให้ลดตรงนี้ด้วยอะไรหรอกยกเว้นว่ากฎหมายบอกว่าใครทิ้งตีหัวทีอย่างเงี้ยที่ว่าทำแบบสิงคโปร์อ่ะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าเราต้องบอมมีกฎหมายแล้วต้องทำอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: อาจจะเป็นไปได้เหมือนที่เราคุยกันตอนแรกไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจให้ความสำคัญมีตัวอย่างให้ดูนะให้เห็นเนี่ยว่าอันนี้น่าจะช่วยทำให้เราจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่เราทุกคนโดนหมดใช่ไห
0: ม
1: คนที่อยู่อ่ะโดนหมดถ้าน้ำมันไม่ลดรถพังรถหลายคันคนไปทำงานยากลำบากถนนพังโอ้โหได้เยอะไปหมดเลย
0: ใช
1: ่ทุกคนช่วยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราให้เขาเข้าใจไม่รู้จะว่าให้การศึกษาไม่รู้ที่ผมว่าเราก็พอจะรู้กันอยู่นะแต่ก็ยังไม่ถึงกับทำได้ดีอย่างที่ผมยกตัวอย่างที่นาโกย่าเนี่ย
0: ใช่มันก็ที่ผมไปจีนมานะที่ไปที่ฉงชิ่งนะที่เมืองเมืองสะอาดนะเดี๋ยวนี้จีนสะอาดมากสะอาดแบบสะอาดตกใจอ่ะสะอาดขนหัวลุกก็ฮึทำไมเดี๋ยวนี้เมืองจีนประเทศจีนมันไปไหนไกลกว่าเรามากมายแล้วมั้งไปไกลกว่าเราเยอะอ่ะคือด้วยระบบอะไรไม่ใช่ว่าไปอวยเขาอะไรเขานะแต่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่ของเรานี่มันติดตรงไหนมันขัดตรงไหนอยู่ผมเองก็อยากจะไปอยากจะรู้เหมือนกันอ่ะ
1: ผมบอกได้เลยว่าถ้าประเทศไทยอย่างเป็นอย่างที่เราเจอในจีนในญี่ปุ่นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ผมว่ามันจะสวยงามขึ้นอีก
0: โอ้โห
1: มากจะดีขึ้นอีกเยอะมากในเรื่องของคนที่มาเที่ยว
0: ใช่
1: คนเที่ยวเราอยากมีคนเที่ยวเยอะใช่ไห
0: มใช่เหมือนที่ผมพักอยู่เนี่ยที่เป็นตึกของการเคหะใช่ไหมเป็นการเคหะบ้านพระรามสี่พลัดเนี่ยก็อยู่ไปวันดีคืนดีพวกเจาะเอาพื้นข้างหน้าทางเดินออกหมดเลยเอาไอ้ตัวคือซึ่งมันก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะพวกเจาะหมดไอ้เครื่องลมอ่ะเครื่องเจาะที่เป็นลมอ่ะอุ้ยดังทั้งวันทั้งคืนดังเสร็จปั๊บเสร็จแล้วพอเจาะเสร็จผมเองอ่ะเขาทำชั้นอื่นอยู่ไอ้ตอนที่ผมไปเมืองจีนอ่ะนะครับไปที่ฉงชิ่งอ่ะเขายังไม่เจาะชั้น8ผมกลับมาเนี่ยเขาเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทิ้งขี้ฝุ่นอะไรต่ออะไรเศษไอ้หินเศษอะไรโอ้โหผมเดินอยู่เหมือนยังกระเดินบนไอ้ทางถนนดินแดงไอ้ที่เทใหม่ๆอ่ะกอแกรกโอ้เช้าไปผมใส่ไม่เลี้ยงเลยมันทำได้ยังไงอ่ะให้คนอยู่กับฝุ่นอยู่กับควันแบบนั้นได้ยังไงอ่ะแล้วมันเป็นทางเดินข้างหน้านะพี่แขกท่านผู้ฟังมันไหวไหมนะก็ถึงต้องมากวาดถึงต้องมาเก็บเนี่ยเอาเรื่องแค่นี้พี่แขกดูเถอะไอ้ความรับผิดชอบของการทำงานมันอยู่ตรงไหนใช่ไหม
1: โอเคเดี๋ยวผมวางหูแป๊บนึง
0: ได้เดี๋ยวพี่แกกลับมาใหม่
1: เดี๋ยวผมหมอโทรหาผม 2-3 ครั้งแล้ว
0: ได้ครับได้ครับ
1: รออยู่ที่ตรงจุดนั้นแล้ว
0: ได้ครับ
1: ยังไม่มา
0: ได้ครับโอเคครับครับครับ
1: คร
0: ับ ครับนี่นะครับก็เป็นเสียงของดร.นฤพลนะครับไปอยู่ที่นาโกย่านะครับตอนนี้ก็ภารกิจต่างๆก็จบสิ้นแล้วนะครับที่เหลือนี้ก็ต้องคงเป็นเรื่องของการเดินทางนะครับเพื่อไปดูสถานที่ต่างๆนะครับที่เขาจัดไว้ให้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อะไรล่ะต้องไปดูของพวกนี้มันต้องไปดูอยู่แล้วแหละนะครับได้เห็นนะไปดูนะครับพอถึงเวลานึงอ่ะการทำงานต่างๆเนี่ยมันต้องมีรีแลกซ์บ้างนะครับถึงเวลาหนึ่งเขาก็ต้องจัดการไปเหมือนสมัยที่ผมเป็นเลซองอยู่ที่อะไรอะที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นเลซองของรู้สึกจะเป็นผู้บริหารของใครล่ะเป็นประธานว่ายน้ำจากญี่ปุ่นมานะครับเขามาดูแลกันที่สระโอลิมปิกที่สนามสุขนะครับผมเองตอนนั้นอยู่สักปี4ที่ประสานมิตรมั้งแล้วก็พาเขาไปนะครับเราก็พอภาษาอังกฤษพอได้บ้างนะครับเขาเองก็ภาษาอังกฤษก็พอได้อยู่นะครับก็ไปดูแลกันรับส่งเขาไปที่สระว่ายน้ำนะครับแล้วก็กลับไปโรงแรมสระว่ายน้ำโรงแรมพอแข่งเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะไปเที่ยวตลาดน้ำตลาดอะไรกันแล้วก็มีเลซองอีกคนนึงมีพี่อีกคนนึงก็พาไปผมบอกผมต้องกลับไปทำงานแล้วนะครับแกก็บอกโอ้เสียดายมันน่าไปเที่ยวกันเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่นั่นด้วยนะครับอยู่ที่ดำเนินสะดวกนะครับน่ะตอนนี้มาแล้วคุณพรปวีไม่รู้โดนป่ะอ๋อที่บ้านแกโดนน้ำล้อมไปหมดแล้วแกบอกว่านี่เรียบร้อยนะครับนี่แจ้งมาด้วยนะครับว่าโดนบ้านล้อมไปหมดแล้วด้วยน้ำแม่เรียบร้อยโดนล้อมหมดก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคนที่เป็นผู้ประสบภัยจากน้ำคราวนี้นะครับผมถือว่าสาหัสสาการพอสมควรแล้วก็ใกล้กับใครครับใกล้กับกรุงเทพมากกรุงเทพเองไม่ต้องพูดถึงอ่วมนะครับเคหะคลองจันทร่มเกล้าบางกะปิที่ไหนสุวินทวงศ์โอ้ยับย่อยหมดนะครับก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับต้องผ่านไปได้นะครับต้องถือว่าวิกฤตนี้สาหัสพอสมควรนะครับ อยู่ได้อย่างต้องแหมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมเองนะครับไอการที่บ้านเองก็อะไรล่ะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังป้องปรามกันอยู่พอสมควรในเรื่องของน้ำท่วมทางแพ้วบ้างอะไรบ้างก็ต้องดูข่าวนะครับคอยดูข่าวดูคราวที่น้ำท่าเขาจะปล่อยมาจากไหนปล่อยมาจากเมืองการไหมต้องพร่องน้ำแค่ไหนนะครับสายข่าวพวกนี้มันต้องดูแล้วก็ประสานงานกันระหว่างผู้ที่เป็นอะไรล่ะทั้งอบต.อบจ.นะครับอะไรของจังหวัดต่างๆเนี่ยต้องประสานงานกันนะครับดันน้ำพร่องน้ำไว้ก่อนเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับก่อนที่น้ำจะมานะครับเราถึงจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะปล่อยให้น้ำมาถึงแล้วจะไปลากเอารถเอาราเอาไอ้เครื่องสูบมามันไม่ทันแล้วครับข้าวของชาวบ้านเขาไปกันหมดแล้วนะครับเรียกว่าคราวนี้ทั่วหน้าแหละนะครับใครผิดใครถูกก็ไปไล่กันเองแล้วกันนะครับคุณเลือกใครมานะครับคุณอาสาใครเขาอาสาเข้ามาทำแล้วเป็นยังไงบ้างทำให้มันอยู่ให้มันดีไหมทำยังไม่ดีคราวหน้าก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เอาชีวิตให้รอดก่อนหาความสุขนะครับหลังจากนำรถให้ได้ก่อนนะครับทำบ้านให้มันเรียบร้อยนะครับเอาละครับ6:30 น.เดี๋ยวสักครู่นึงกลับมานะครับรอแป๊บเดียวครับ
5: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
6: ่สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
8: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
9: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
0: ่กลับเข้าสู่เบรกที่3ของ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกนะครับท่านผู้ฟังรับฟังเราได้นะครับทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวของเรานี่แหละนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้านะครับแล้วก็ท่านที่สามารถอยากจะดูหน้าดูตานะครับแล้วก็รับชมไลฟ์ไปสดๆก็คลิกเข้าไปที่ใน Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับครอบครัวข่าวนะครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่นะครับมีหลายท่านที่ดูรายการสดอยู่นะครับไม่ค่อยเจอหน้าเจอตากันนานแล้วนะครับก็นี่แหละได้เห็นหน้าเห็นตากันทางฝั่งของ Facebook นี่แหละครับนะตอนนี้ครูไก่เองเนี่ยกำลังไล่ดูอยู่ว่าเหรียญทองแล้วก็ครูแขกเข้ามาแล้วครับมาอีกแล้วนะครับครูแขกครับมา
10: าม
0: าแล้วมาแล้วนะครับ
10: ผมกลับมาแล้วก็ในที่ผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยมีหมอทั้งรถเลยคร
0: ับ
10: เป็นคุณหมอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับ
0: ครับ
10: โดยผมมีคุณหมอชนะการเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมของแพทย์นะครับที่มาเอเชียนเกมจากประเทศไทยครับ
0: โอ
10: ้รับรู้รับทราบเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ดีมาก
0: อืมอ
10: าจจะมีข้อมูลที่เพิ่มเติมในรายละเอียดมากกว่าน
0: ะครับอาการบาดเจ็บในการแข่งขันนี่เรามีอยู่บ่อยไหม
10: เดี๋ยวให้ถามคุณหมอชนะ
0: การครับ
10: คุณหมอครับต้น
11: เชิญเลยครับ
0: คุณหมอครับ
11: คุณหมอชนะครับ
0: ครับ
11: คุณหมอชนะการครับสวัสด
0: ี
11: คร
0: ับ โอ้ชื่อก็เป็นมงคลนะชนะการชื่อเป็นมงคลมาก
11: ชนะ
0: คุณหมอฮะในส่วนที่คุณหมอดูแลอยู่เนี่ยนักกีฬาเรามีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยๆอยู่มาก
11: ครับก็ต้องเรียนว่าการแข่งขันกีฬากับการบาดเจ็บเป็นเรื่องคู่กันอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
11: ในคราวนี้ก็มีฮะมีอยู่ทุกวันแต่ว่ายังไม่มีลักษณะที่เป็นการบาดเจ็บที่หนักถึงขนาดจะต้องเข้ารับการรักษาแบบเป็นผู้ป่วยในนะฮะ
0: แล้วก
11: ็คือศีรษะได้รับการกระทบกระแทก
0: ม
11: ีมือที่ได้รับกระดูกข้อเคลื่อนนะครับ
0: ม
11: ีกระดูกแตกเนี่ยมีครับมีอยู่จำนวนนึงครับ
0: หุ้ยกีฬาส่วนไหนเนี่ยที่เป็นกระดูกแตกนะคุณหม
11: อกระดูกแตกมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างมีหลายกีฬาแต่ก็จะเป็นเล็กๆน้อยๆครับ
0: ไม่มีเล็กน้อยเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรมาก
11: ใหญ่นะครับ
0: นี่คุณหมอนี่ครับเดี๋ยวนี้เทควันโดนะมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่เท้าจะมาอยู่ที่หมวกบางทีโดนหนักนะแต่เซ็นเซอร์ไม่ขึ้นอ่ะมันก็จะมีการชาเลนจ์กันอะไรกันคุณหมอของเรามีแบบนี้ไหมมีมึนมีอะไรแบบนี้
11: ถามคุณหมอป้อนกิจครับเพิ่งอยู่กับหมอประจำทีมเทควันโดพอดีเขาอยู่ในเหตุการณ
0: ์อ้าวเหรอฮะ
11: อาจารย์ถามว่าเวลาเตะแล้วเซ็นเซอร์มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันมีชาเลนจ์มีเหตุการณ์นี้บ่อยไหมหรืออะไรยังไงอาจารย์ลองอธิบายนะครับ
12: ครับโอเคครับอาจารย์ผมบอกก้อนขีดนะครับ
0: ครับผม
12: คือปัจจุบันนี้อาจารย์คือเซ็นเซอร์เนี่ยมันมี2ยี่ห้
0: อ
12: คือ Dedo กับ KBS ประเด็นคืออย่างนี้ครับคือโค้ชทุกคนเขารู้อยู่แล้วว่าเซ็นเซอร์เนี่ยแต่ละอันมันก็จะมีความเซนซิทีฟหรือความไวเร็วต่างกัน
0: อือฮึครับ
12: ซึ่งแปลว่าทุกคนเนี่ยใช้กติกาเดียวกันหมดเพราะฉะน
0: ั้
12: นการที่เตะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยตอนนี้เขาไม่ค่อยไม่อาจจะมีการจะเห็นว่าเขาประท้วงกันน้อยฮะแต่ว่าเขาจะไปประท้วงเรื่องกติกาอื่นเช่นจับดึงออกนอกเส้นเหมือนเขาใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์จับหมดครับอาจารย์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องความยุติธรรมเนี่ยเขาค่อนข้างการันตีว่าเทควันโดเนี่ยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ว่าจะไม่ได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องแท็กติกเช่นดึงออกเส้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์เห็นเวลาเขาขอ VR เนี่ยเขาจะขอในเรื่องของรูปแบบนั้นครับแต่ว่าไม่ได้ขอในเรื่องของขึ้นแนนขึ้นไม่ขึ้น
0: ครับ
12: แล้วก็ถ้าอาจารย์เห็นตอนถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ขวามือสุดที่เป็นสเกลประมาณ5อันนะครับ
0: ครับครับ
12: ถ้าอาจารย์เตะแล้วอาจารย์ลองไปรีวิวรีเพลย์ดูเห็นว่าถ้ามันเตะแรงเนี่ยไอ้เซนเซอร์มันจะเด้งขึ้นสูงแต่ถ้าเกิดเด้งน้อยมันจะลงต่ำมันแปลว่าอันนี้มันค่อนข้างยุติธรรมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอาจารย์เตะไม่แรงไม่ขึ้นสูงมันก็ไม่ขึ้นแต้มเลยครับประมาณนี้ครับครับผมครับ
0: ก็นี่แหละคือทีมงานของคุณหมอนะครับนายแพทย์ที่ไปดูอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็ได้พยายามประคับประคองทีมเราอะนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถึงเวลานึงอะมันจะต้องมีทีมเหล่านี้คอยซัพพอร์ตของนักกีฬานะครับไม่ใช่ปล่อยให้นักกีฬาไปเล่นกับโค้ชแล้วก็ตัวเปล่าเล่าเปลือยนะครับเราก็เริ่มมีไทยเฮาส์ของเราในตั้งแต่สมัยที่แข่งที่เกาหลีมั้งนู้พี่แข่งเนาะ
13: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับไปแข่งที่เกาหลีเลย
13: คุณหมอมาในส่วนของโอลิมปิกเน
0: า
13: ะ
0: ใช่
13: คร
0: ับ
13: มีสองส่วนนะครับผมอยู่ในส่วนไทยเฮาส์ส่วนคุณหมอมาจากในส่วนของโอลิมปิกครับ
0: ต้องคอย

0: ู่ในหมู่บ้านนักกีฬารวมก
1: ัน
0: แล้วก็เดินทางกับทีมออกกับทีมกับทีมอะไรเงี้ยนะฮะไปตามกีฬาที่มีความเสี่ยงแต่ในคราวนี้เนื่องจากคงได้ยินข่าวแล้วฮะว่ามีปัญหาเรื่องโลจิสติกนะฮะของเจ้าภาพทำให้ทีมแพทย์เนี่ยกระจัดกระจายแล้วก็ต้องออกมาพักข้างนอกเปลี่ยนที่พักกันหลายครั้งแล้วก็การเดินทางเนี่ยจากที่พักจนถึงสนามเนี่ยใช้เวลาเฉลี่ยนะฮะ45ทีถึง1ชั่วโมงต่อประเภทกีฬาและด้วยการบางทีต้องเดินทางด้วยตัวเองก็มีครับ เช่นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ก็ทำให้การทำงานยากขึ้นครับแต่ก
1: ็
0: ผ่านไปเรื่อยๆมันก็ค่อยๆปรับกันไปนะมันก
1: ็
0: แค่ปัญหารายวันมันก็ผ่านไปได้ครับ
1: เออเนี่ยบางทีเราไปทำงานในต่างแดนคุณหมอเนาะแล้วก็พื้นที่โดยรวมเองเราเองเนี่ยถึงแม้ว่าโอเคนะเรารู้จักภาษารู้จักไอ้นู่นไอ้นี่มีเลซองมีอะไรต่ออะไรแต่ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยงานที่มันเข้ามา1งาน2งาน3งานที่มันใกล้เคียงกันนี่ต้องกระจายหน้าที่กันพอสมควรนะหมอนะจะไม่คุณหมอ
0: คร
1: ับ
0: กระจายครับ
1: เหนื่อย
0: คร
1: ับ เหนื่อยนะ
0: ลูกคืน3 ทุ่มครับ
1: มันจะได
0: ้ประชุมลูกคืน3ทุ่ม1 4ทุ่มครับแล้วถามว่าพรุ่งนี้เรามีงานอะไรอะไรมีความจำเป็นแล้วก็เรียงเรา prioritize ตัวงานที่จะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ก็กระจายผลไปครับ
1: โอ้นะก็เหนื่อยแหละนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ได้พักผ่อนแล้วนะครับใช่ไหมครับวันนี้
0: ได้พักนะครับวันนี้ครับ
1: วันนี้ได้พักสบาย
0: สั่งก็จะพาผมไปเดินขึ้นดอยอยู
1: ่ขึ้นดอยนี่ระวังไปเจอไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกซามูไรนะหมอนะ
0: เขาจะไปเดินทางซามูไรเนี่ย
1: นั่นแหละนั่นแหละระวังนะแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขก็ฝากซื้อไอ้นี่มาด้วยครับไปเจอเพื่อนผมนะครับก็ฝากถามเขาสบายดีไหมผมมีเพื่อนชื่อซันชิโร่อยู่ที่นู่นนะโอซันชิโร่มั่งองามิอิโต้มั่งอยู่ที่นั่นนะครับกับขอบคุณครับคุณหมอครับเที่ยวให้มีความสุขกันนะครับเดี๋ยวขอสายกับครูแขกด้วยครับพี่แขก
2: ครูแขกได้ยินตลอดเวลา
1: เลยนี่เพื่อนผมเพื่อนเก่ากันองามิอิโต้นะครับองามิอิโต้นะครับลูกเขาก็เนี่ยไดโกโร่นะครับ
2: คนขับก็น่าจะรู้จักด้วย
1: รู้จักรู้จักครับถ้าเผื่อคนขับเนี่ยจะรู้จักชื่อหนังเรื่องซามูไรพ่อลูกอ่อนซามูไรพ่อลูกอ่อนนะครับแล้วก็ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่าเด็กคนที่เป็นแสดงเป็นลูกของซามูไรพ่อลูกอ่อนเนี่ยที่เขาเข็นไปนะปรากฏว่าโตขึ้นนะกลายเป็นเด็กมีปัญหาอันนี้มาจากคนญี่ปุ่นที่เขามาเล่นกอล์ฟเขาบอกให้ทราบเลยว่าเพราะว่าเขาตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาก็แสดงใช่ไหมเป็นแล้วก็มันจะมีปัญหาในเรื่องของความรุนแรงเข้ามาอยู่ในตัวเขาตลอดเวลาเขาเห็นตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างก็ตามถึงแม้จะเป็นการผูกเรื่องขึ้นก็ตามแต่เด็กมันจำเอาความรุนแรงตัวนี้ไว้ในตัวตลอดโตขึ้นกลายเป็นคนเด็กมีปัญหาค่อนข้างพอสมควรเด็กคนนี้เนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ขนาดเป็นหนังเองเป็นละครเองเนี่ยเขาเป็นคนแสดงอย่างเป็นงี้แล้วไอ้คนที่ดูมันจะไม่หนักหนาแค่ไหนเนาะต้องฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนู้นพี่แขก
2: ได้ครับ
1: เรื่องอาหารการกินเป็นไง
2: บ้างแต่ผมเชื่อว่าวันนี้สองสามชั่วโมงที่เดินเนี่ยก็มีเรื่องอะไรให้เล่าได้เล่าเนาะให้ฟัง
1: สนุกแหละคงได้คุยกันด้วยอ
2: ากาศดีครับอากาศดีที่นาโกย่าตอนนี
1: ้ฝนไม่ตกเนาะ
2: แล้วไม่ตกครับ
1: ไม่ตกสบายเลยไป
2: แต่ว่าตอนบ่ายอาจจะมีบ้างนะ40-45%
1: อืมเขาไอตัวที่เป็นพยากรณ์อากาศเขาเนี่ยค่อนข้างแม่นไหมล่ะ
2: เนี่ยดูมาแล้วหมอเมสันดูมาให้ฮะ40-45%ตอนบ่ายเดี๋ยวจะรู้กันว่าแม่นหรือเปล่า
1: แม่นแม่นหรือไม่แม่นใช่ไหมก็ถือว่าเป็น
2: คิดว่าคงจะไม่เยอะถ้าที่กรุงเทพเนาะ
1: กรุงเทพไม่มีแล้วนะครับกรุงเทพไม่มีแล้วครับเพราะจากข้างบนลงมาอยู่ข้างล่างหมดแล้วครับ แล้วบ้านหมอเป็นไงบ้างก็ไม่รู้คุณหมอทั้งหลายทั้งปวงนะครับคุณบ้านที่บ้านเป็นไงบ้างก็ไม่ทราบนะฮะอยู่ที่นู่น
2: โดนกันบ้างครับมีบ้างแล้วก็ที่จอดรถไปที่กกท.ช่วงน้ำท่วมมีหลายคนครับที่จอดรถไปที่กกท.ก็เลยไม่สามารถขนาดคนที่อยู่ยังไม่สามารถทำได้ทันบางวักบางคันเนาะนั้นถ้าเรามาอยู่นาโกย่ายิ่งยากใหญ
1: ่อืมโอ้โหใช่นึกถึงรถที่ไปอยู่ที่กกท.ใช่เพราะว่าต้องเดินทางมากับคณะใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ใช่

0: สาหัสสากรรจ์เลยอ่ะสงสารเลยเดี๋ยวนึกถึงตรงนี้แล้วดูสิไปทำหน้าที่แล้วเบ็ดเสร็จกลับมาแล้วจะเอารถไปยังไงวะนะขึ้นสไลด์อย่างเดียวเลยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับก็พยายามจัดการกันหน้าดูโทรกับกันมาสารผมโชคดีที่ผมอยู่บางแสนก็มีท่วมอยู่เล็กน้อยบางส่วน
0: มันต้องทำให้เหมือนเขาสิเอาไปจมน้ำด้วยดิมันต้องอยู่ในขณะเด็กทำ
1: ผมไม่ขนาดขับรถเจอถนนไม่ได้เรื่องผมยังบ่นเลยผู้ไก
0: ด์แต่ที่จะรถจมน้ำด้วย
1: ถนนอันนี้มีข้อสังเกตอันหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าข้างๆอ่ะเวลาทางโค้งทางอะไรอ่ะไม่มีเส้นที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาที่เดาคาดเดาว่าเพื่อที่จะทำให้เตือนว่าทางโค้งหรืออะไรที่ญี่ปุ่นมีครับแต่จะไม่มีเยอะแบบนั้นอย่างที่ผมบอกอ่ะมีแต่ก็ขอบต่างกลางโค้งต่างอะไรนี
0: ่
1: แต่ว่าพื้นที่ที่เป็นสีแดงเพิ่มขึ้นมาหรือว่าโค้งเยอะๆไม่มีแต่ก็คงมีวัตถุประสงค์ตามที่ผมคาดเดาจริงจริงอาจจะไม่เยอะนักสองเพื่อน่าจะตื่นเต้นแต่เหมือนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับมันจำมันหนาหรือว่ากระเทือนอะไรมากนะพอเห็นรู้ว่าอยู่อย่าเลยไปนะทางโค้งนะระมัดระวังประมาณนี้ครับ
0: ครับสภาพบ้านเมืองตอนนี้นาโกย่าเป็นไงพี่แขก
1: ผมว่าเขาก็เป็นเมืองที่ไม่มีตึกสูงมีตึกสูงไม่ตีตึกสองสามตึกเท่านั้นทีเดียวก็เป็นตึกเล็กๆถึงไม่สูงเท่าไหร่สี่ห้าชั้นในกบาลดีครับผมชอบเพราะว่าผมเดินทุกวันนะเดิน1 กิโล2 กิโล15 นาทีครึ่งชั่วโมงนี่ผมเดินอยู่แล้ว
0: ครับ
1: สะดวกดีสวยงาม
0: ครับอย่างสนามกีฬานี่เขาสร้างใหม่ไหมหรือว่าเป็นสนามเดิมครับ
1: โอสนามมันกระจายนะโอนี่อันหนึ่งที่หมอบอกไปเมื่อกี้คือว่าสนามมันกระจายอ่ะที่นู่นที่นี่ก็อาจจะไม่สะดวกเพราะว่าเขาคงประหยัดนะครับ
0: ครับครับใช่ใช่คงจะไม่ได้สร้างใหม่หรือว่าทำอะไรใหม่ใช่ไหมล่ะ
1: คนญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาก็พยายามที่จะให้ความสะดวกช่วยเหลือแต่ว่ากฎกติกานี่ความยืดหยุ่นไม่เหมือนบ้านเรา
0: ใช่เพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาเองผมคิดว่านะด้วยกฎกติกาที่เขามีกันมาเนิ่นนานแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกสบายๆแล้วแหละไม่ลำบากยากเข็ญเท่าไหร่จะมาที่จะมีชีวิตอยู่
1: มันจะเกิดขึ้นอย่างที่เรารับรู้นะว่าอัตราการทำร้ายตัวเองฆ่าตัวตายญี่ปุ่นเกาหลีนี่สูงมากเนาะเพราะว่าไอ้ระเบียบวินัยที่มันเยอะนี่ไงมันเยอะมากเขามันก็เป๊ะดีมันทำให้ถือภาพรวมยาวๆมันดีเนาะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในสภาพชีวิตไม่ค่อยผมรู้แล้วถ้าแบบระยะมันอาจจะไม่ค่อยผ่อนคลายแต่ละแต่บ้านเราก็ผ่อนคลายมากเนาะเกินไปอย่างดีๆบางเรื่อง
0: ให้เราจะใช้คำว่าผ่อนคลายเลยใช้คำว่าหย่อนยานดีไหมหย่อนยาน
1: ไม่กล้าพูด
0: เฮ้ยผมพูดไปแล้วรับผิดชอบด้วยทั้งคนทั้งคนฟังและคนพูดใช่ไหมล่ะ
1: ผมมองว่าเคยยินเราเคยพูดว่าวัวคาเพลย์ฮาร์ดใช่ป่ะผมมองว่าถ้าเราจะหย่อนยานถ้าเราจะสบายๆสนุกสนานในปาร์ตี้เนี่ยผมว่าก่อนที่จะทำแบบนั้นนะทำให้หนักๆเยอะ
0: ๆ
1: ก่อน
0: ใช่ใช่ใช่
1: เราต้องทำงานให้มันมีคุณภาพก่อนเราถึงจะมีเวลาไปฮาปาร์ตี
0: ้
1: ระบบที่ว่าประเทศไทยเนี่ยใครที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยผมว่าได้เปรียบเลยนะใช่ป่ะเพราะฮาปาร์ตี้มีอยู่แล้วตลอดเวลา
0: ใช่
1: ราคาถูกสบาย
0: แ
1: ต่ว่าเราทำงานหลักเพื่อประโยชน์ของตัวเองและสังคมใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ประเทศชาติ
0: มันถึงจะเจริญจริงๆด้วยสภาพภูมิอากาศแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่ต้องคอยระวังอยู่กับเรื่องของภัยธรรมชาติอยู่เป็นประจำนะครับที่ไปคราวนี้พี่แขกมีแผ่นดินไหวมีอะไรรู้สึกบ้างไหมไม่มี
1: นี่เป็นครั้งแรกที่ผมไปเจอครับ
0: โชคดีไป
1: เล็กๆน้อยๆ
0: ต้องมีแหละ
1: แต่นี่ไม่มีเลย
0: คราวนี้ถือว่าโชคดีเป็นช่วงเวลาที
1: ่เพราะตอนที่ผมประชุมก่อนมาผมบอกว่าก็พูดถึงการเตรียมการต่างๆเนาะแต่ว่าแล้วเรื่องของเอิร์ทเควกเป็นไงบ้างนะก็มีเตือนมาเตือนแล้วว่าเอิร์ทเควกเนี่ยมันไม่สามารถเตือนกันได
0: ้
1: เหมือนฝนตกหรอก
0: อ
1: แต่
0: ื
1: ใน
0: ม
1: นั้นจะยากกว่าสั้นกว่า
0: อืมอืมอืม
1: แต่ว่าผมเที่ยวดูระบบของมันเนี่ยอาคารพวกนี้ไอ้ตัวเนี้ยถนนทางด่วนอะไรพวกนี้วิธีการสร้างก็จะมีความแตกต่างกับบ้านเราอยู่
0: อื
1: ระด
0: ม
1: ับหนึ่ง
0: ครับระบบขนส่งมวลชนเขาเป็นไงครับรถไฟรถเฟย
1: โอ้
0: ก็สบายใจ
1: สุดยอดอันนี้ผมภาษาของญี่ปุ่นเป็นหลักเพราะว่าส่วนใหญ่อะ
0: อืมอืมอื
1: ภ
0: ม
1: า
0: ค
1: ษ
0: รา ับ
1: ไทยเฉพาะชื่ออะไรอย่าง
0: อืมอื
1: เก
0: ม
1: ือบไม่มีเลยอะ
0: อืม
1: ค
0: อื
1: ำ
0: ม
1: อธิบายเลยน้อยมาก
0: อืม
1: ก็จะเดาเอาแล้วก็ดูสังเกตใช้อ่านไอ้ทรายอย่างเดียวสัญลักษณ์อย่างเดียวทั้ง
0: อ
1: ที
0: ื
1: ่
0: มอืม
1: ก็
0: อืมก็
1: ค
0: ถ
1: น
0: ื
1: น
0: อ
1: ะนะไออ ้
0: ื
1: ส
0: ม
1: าย
0: อื
1: พ
0: ม
1: วกนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยทำได้พออยู่สักพักหนึ่งง่ายมาก
0: อืมอืม
1: ผ
0: ใช
1: ม
0: ่ไ
1: ห
0: ห
1: ม
0: ม
1: ายมากพี่จะ
0: แล
1: เ
0: ้
1: ด
0: ว
1: ิน
0: ก็
1: ทางโดยไฟใต้ดิน
0: ก็ญี่ปุ่นก็ยังโค้งก็อยู่เหมือนเดิมแล้วมั้งอโนอย่างนี้ไหมยังโค้งอยู่เหมือนเดิมไหมครับอ้าวตอนนี้เสียงหายไปแล้วอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวคงกลับมาใหม่นะครับก็นี่แหละคือการทำงาน
1: ที
0: ที่
1: หู
0: ไหน
1: มันไปโดน
0: ได้ยังโค้งอยู่เหมือนเดิม
1: ถนนเนี่ยตามบทถนนเนี่ย
0: ครับ
1: คนไม่เคยมี
0: อืม
1: แต
0: อ
1: ่
0: ื
1: ใ
0: ม
1: ต้
0: อืม
1: ดินคนเพียบเลย
0: อ้าวคนไปอยู่ใต้ดินหมด
1: เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าสถานีรถไฟมันมีใต้ดินใช่ปะ
0: อืมครับ
1: เพราะนั้นสถานีรถไฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่สถานีรถไฟขึ้นลงไง
0: ครับ
1: มันมีร้านอาหารอยู่ด้วย
0: อือ
1: ่านี่เป็นไ
0: ม
1: อเดียนะ
0: อืมอืมอื
1: ค
0: ม
1: ืออ
0: ืม
1: ทุกสถานีรถไฟจะมีเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่เฉพาะคนขึ้นมีแล้วมันเชื่อมโยงเยอะเพราะนั้นรถไฟที่ติดสถานีนึงอาจจะมีพื้นที่สำหรับเพื่อการค้าขายด้วยเนี่ยอาจจะพื้นที่เป็นไร่เป็น
0: ครับ
1: พื้นที่เยอะ
0: โอ้
1: อันหนึ่งที่ผมคุยกันเมื่อคืนนะ
0: ครับ
1: ผมเดินอยู่เนี่ยบอกเฮ้ยถ้าแบบเนี้ยมันไม่ใช่แต่พื้นที่ของที่ดินข้างบนที่มันราคาแพงสิ
0: อืม
1: แต่ข้างล่างที่เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย
0: อืม
1: ค
0: อื
1: ือ
0: ม
1: ขายของเต็มไปหมดเลยเนี่ย
0: ครับ
1: อันเนี้ยแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครไอ้ใต้ดินตรงนี้
0: อืมอืมอืม
1: ใช่ไหมถ้าครูกายเนี่ยมีที่ดินใช่ป่ะค
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ูก
0: ่
1: ายก็
0: ใช่
1: มีไอ้เจ้าของที่ดินข้างบนไงเพราะใต้ดินต้องเป็นของใครอ่ะ
0: อืม
1: คิดว่าแสดงว่าถ้าเป็นของรัฐที่เขาทําเขาก็ให้เช่าให้รายได้มันก็เป็น
0: เอ
1: มูลค่า
0: ออ
1: ีกเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: มัน
0: เพ
1: ก
0: ร
1: ็
0: าะ
1: เปื้อนเหมือนเราได้พื้นที่อ่ะ
0: อืมใช่
1: ข
0: เ
1: ึ
0: พ
1: ้
0: ราน ะ
1: มาผมว่าน่าสนใจ
0: ใช่เพราะโฉนดอ่ะโฉนดที่ดินน่ะมันควรจะอยู่แต่หน้าดินมั้งใช่ไหมล่ะโอเคใครจะปลูกสิ่งปลูกสร้างล้ำเข้ามาในโฉนดกลางอากาศในพื้นที่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออแต่ใต้ดินเออน่าคิดน่าคิดแฮะน่าสนใจใช่ไหม
1: เพราะ
0: ล
1: น
0: ่
1: ั้
0: ะ
1: นที่จริงเนี่ยในกรุงเทพมันจะมี MRT ใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: เพราะนั้น MRT เนี่ยถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ว่างเราจะได้คนขายของเนี่ยผมเพราะว่าเขาก็ทำกันแหละผมก็
0: อืมอืม
1: เห็นแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่นี่นะ
0: ใช่ครั
1: ท
0: บ
1: ี่มันเหมือนกับในเมืองน้อยๆอยู่ข้างล่าง
0: อืม
1: มีร้านอาหารมันเหมือนมอลล์อ่ะ
0: อืม
1: แต่อย่างว่าที่นี่นะมันไม่ใช่ว่าเราคือมอลล์ไอ้ร้านไอ้ดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยมันก็เป็นแบบหนึ่ง
0: อื
1: พ
0: ม
1: อจะบ้านก็เป็นแบบหนึ่งที่นี่มันแบบดีพาร์ตเมนต์สโตร์ม
0: คร
1: อ
0: ับ
1: ที่ไหนมันเหมือนกันหมดนะ
0: อืม
1: คุณ
0: อ
1: ภ
0: ื
1: าพ
0: ม
1: เดียวกันนะ
0: ครับแล้วก็ที่นาโกย่านี่ประมาณจำนวนผู้คนเขาประมาณเท่าไหร่อะ
1: โอ้ไม่ผมไม่ทราบจำนวนเลยไม่ได้เปิดดูเลย
0: หลายสิบ
1: แต
0: ล
1: ่
0: ้าน
1: ว่
0: น
1: า
0: ่ะน่าจะมีอยู่
1: แต่ผมดูเนี่ยผมเปิดแมปดูนะไอ้แผนที่เนี่ยแผนที่ประเทศญี่ปุ่นรวมกัน
0: ครับ
1: กับประเทศไทยเนี่ยเฮ้ยเขาใหญ่กว่าประเทศไทยนะ
0: อืมอืมอืมอืมอืม
1: เดี๋ยวดูเป็นเกาะเล็กๆยาวๆเนี่ยแต่รวมๆไปแล้วเฮ้ยมันใหญ่นะ
0: อืม
1: เพรา
0: ใ
1: ะ
0: ช
1: ค
0: ่
1: นก็
0: ใช่
1: เป็นร้อยล้านอยู่แล้วไม่ใช
0: ใช
1: ่
0: ่
1: หก
0: ใช
1: สิ
0: ่
1: บ70 ล้านอย่างเรา
0: ใช่
1: อะไร
0: ประชากรญี่ปุ่นมีร้อยกว่าล้านอ่ะ
1: ใช่
0: นะครับมีร้อยกว่าล้านแล้วก็เป็นร้อยกว่าล้านที่มีคุณภาพด้วยนะตอนนี้ใช่ไหมล่ะอย่างน้อยสุดคุณภาพแล้วก็รู้สึกว่าอะไรล่ะไอ้ฝากฝั่งที่เขาคุยกันถึงเรื่องของผู้ที่สูงอายุที่สุดในโลกอ่ะอยู่ในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้มากที่สุดนะครับมีเยอะที่สุดใน
1: ถึงเรื่องนี้ผมบอกให้ในการจัดการแข่งขันกีฬาก่อนที่จะเกม
0: ครับ
1: มีผู้สูงวัยเยอะมากมาทำงาน
0: เป็นวาเลนเทียนใช่ไหมเข้ามา
1: โอ้โหเหมือนเทียบเทียบเลยอันที่หนึ่งแล้วก็ในที่อื่นๆทั่วๆไปเนี่ยใครคนสูงวัยยังทำงานอยู่วะ
0: อืม
1: เยอะมากบอกเลยว่าเยอะมาก
0: เออ
1: คนซึ่งต่างมากเลยกับบ้านเราตัวอย่างก็ เป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นอะไรพวกนี้
0: อืมอืมอืมครับครับ
1: แต่ผมรู้แล้วว่าแนวโน้มของประเทศไทยก็จะมีการใช้ผู้สูงวัยเนี่ยมาทำงานถ้าท่านอยากจะทำงานอยู่นะ
0: ครับครับใช่
1: ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าจะได้ไม่เหงาอ่ะ
0: อืมใช่เหมือนอย่างครูแขกครูไก่เงี้ยไม่เหงาแน่แหละตลอนตลอนกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับเออนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเองเราก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับว่าในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเราจะมีสถิติแล้วก็จะมีการอะไรสร้างประวัติศาสตร์กันมากมายหลายอีเวนต์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีฑาแบดมินตันนะครับเรือใบอะไรต่อมีอะไรเยอะเลยแต่ในส่วนของยกน้ำหนักเนี่ยผมก็เสียดายนะยกน้ำหนักปีนี้เราค่อนข้างจะพลาดหวังพอสมควรในเรื่องของการยกน้ำหนักปีนี้เพราะว่าแต่จีนเขามาเต็มจริงเกาหลีเหนือมาเต็มมากนะครับรวมถึงในประเทศในภูมิภาคเอเชียเรานะครับก็มากันเยอะพอสมควรนะครับเอาละเราก็ต้องไปสู้กันใหม่ในอีก2ปีข้างหน้าในโอลิมปิกล่ะ
1: ใช
0: ่ไหมล่ะในโอลิมปิกก็ต้องไปสู้กันหรือไม่ก็ต้องไปเฟ้นหานักกีฬากันในซีเกมนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงขึ้นไปค่อยๆไล่ขึ้นไปอีกซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกส่วนใครจะได้มากได้น้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงน้องพี่แขกก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขแล้วกันแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะครับนายแพทย์ทั้งสองท่านด้วยที่ให้ความรู้นะครับนี่แหละคือรายการที่สดที่สุดแหละของเรานะครับรายงานสดจากนาโกย่าเอาหมอมาด้วย
1: สดจริ ง
0: จริงถ้าเผื่อไม่ใช่ปลาในตู้แล้วไม่ใช่รายงานนี้หรอกเออแล้วก็ของเทควันโดเนี่ยฝากถึงใครล่ะเลขานะครับเลขานายกสมาคมไอ้เลขาสมาคมเทควันโดนะครับนี่คือลูกศิษย์ก้นกุฏิผมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับของเทควันโดเนอะก็อ้าวเที่ยวให้มีความสุขครับพี่แขกเดี๋ยวพี่แขกนะจะรบกวนเวลาพี่แขกเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาเจอกันขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับอ้าวนะครับเสียงคู่แขกนะครับนะไปอยู่ที่นู่นนาโกย่าแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ได้เที่ยวแล้วได้พักได้ผ่อนนะครับกับความสุขที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่ไปทำงานนะครับแน่นอนเรื่องของการทำงานนะครับทุกครั้งที่ได้ออกปฏิบัติงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นครูแขกก็ดีหรือว่าคุณหมอนะครับที่ดูแลในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของนักกีฬาครูแขกก็ไปในแง่มุมของนักจิตวิทยาการกีฬานะครับก็ต้องประสานงานกันนะครับท่านผู้ฟังใครอาจจะนึกว่าโอ้โหได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้ไปทำงานต่างประเทศนะครับได้ไปดูกีฬาโน้ครับเรื่องของการทำงานเมื่อไหร่มันจะมีความเครียดมันจะมีสิ่งที่เข้ามาตลอดเวลานะครับเราต้องตื่นตัวตลอดนะครับเหมือนกับการทำงานในทุกๆที่นะครับยิ่งเป็นนักกีฬาด้วยและยิ่งต้องแบ่งเวลาจัดเวลาจัดสรรตัวเองให้ไปอยู่ในที่ที่หนึ่งนะครับเพราะว่าในส่วนของส่วนกลางเนี่ยเขาจะเรียกหาเรียกใช้ตลอดเวลานะครับวิ่งกันหัวหมุนนะครับหรือบางทีไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอาจจะต้องแพทย์ที่ประจำอยู่ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องย้ายไปที่นู่นย้ายไปที่นี่ย้ายไปที่นั่นนะครับเพราะว่าผมเองได้มีประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยกับบรรดาคนที่เป็นอะไรล่ะส่วนกลางเนี่ยก็เยอะเพราะฉะนั้นการทำงานมันวุ่นมากนะครับในส่วนกลางเนี่ยรับงานกันไม่ไหวนะครับแล้วก็ต้องกระจายงานนะครับต้องกระจายคนเนาะแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีเอาแล้วครับนี่คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของคนที่ผู้ที่อยู่ในความสำเร็จของนักกีฬาในทีมชาติไทยทุกคนนะครับว่าจะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงนะครับทุกคนก็มีส่วนร่วมในทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับก็รอวันที่นักกีฬากลับมาแล้วก็จะมีการเลี้ยงรับรองเลี้ยงต้อนรับนะครับว่าจะเป็นในทุกสมาคมนะครับคงจะมีการเลี้ยงรับรองกันอีกสักเลี้ยงดูแลอีกสักพักหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นวันไหนอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันไปนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองไปถึงกีฬาใหญ่นะครับอีก2ปีข้างหน้านะครับก็คือที่โอลิมปิก นะครับแล้วก็เรื่องของซีเกมส์นะครับก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเวทีระดับต้นๆ นะครับที่เราจะได้ไปต่อสู้กันแล้วก็เฟ้นหานักกีฬาเพื่อเอาไปทดแทนรุ่นพี่นะครับที่กำลังโรยราลงไปนะครับแต่ว่าแน่นอนบ้านเราครับมันคงไม่สิ้นคนดีหรอกครับนะครับต้องมีตัวตายตัวแทนขึ้นมานะครับเราอาจจะมีเทนนิสนะครับที่เป็นเหรียญทองแทบจะทุกอีเวนต์ในการแข่งขันตอนนี้เธอก็ไปใช้ชีวิตแล้วในระดับเทควันโดไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติทั่วไปแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วนะครับจะมีลูกมีอะไรก็ว่ากันนะครับแล้วก็หรือแม้แต่ในหลายๆชนิดกีฬานะครับที่นักกีฬาก็โรยราลงไปนะครับเอาใจช่วยทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับกับทุกท่านที่จะเข้ามาอยู่ในวงการกีฬาบ้านเรานะครับรักทุกคนนะครับรักทุกกีฬาเชียร์ทุกกีฬานะครับจะได้จะไม่ได้ยังไงไม่ว่ากันนะครับวันนี้เวลาเราหมดเกลี้ยงแล้วครับครูไก่แล้วก็สทร FM 106นะครับวันนี้หมดแล้วนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Sport for Life กีฬาเพื่อทุกคนที่วิทยุครอบครัวข่าวว
3: ิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรื่องราวในวันนี้จะผูกพันมาจากสัปดาห์ก่อนค่ะแล้วคุณแคนอติรุตก็เกริ่นเอาไว้แล้วด้วยนะคะแล้วก็ได้เจอกับแขกรับเชิญตัวจริงในวันนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วด้วยแต่ว่านั่นมาในฐานะของผู้ซัพพอร์ตแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้จักกับตัวตนของนายห้างทวีชัยเลยละค่ะที่ต้องบอกว่านายห้างนี่เพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่เขาใช้เรียกเจ้าของค่ายเพลงนะคะและชื่อเต็มๆก็ต้องเรียกกันว่าด็อกเตอร์ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมค่ะท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นกรรมการผู้จัดการค่ายเพลงท็อปไลน์มิวสิกนะคะซึ่งมาถึงทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นค่ายที่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไปติดตามกับคุณแคนอติรุตกันในช่วงนี้จาก168ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะพูดคุยกับตำนานค่ายเพลงค่ายหนึ่งครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์ไดมอนด์เนี่ยแหละฮะแน่นอนแขกรับเชิญแขกคืนนี้นะครับเป็นเจ้าของค่ายเลยครับดร.ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะครับนายห้างทวีชัยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณที่มารายการของเรานะครับ
3: ครับยินดีอย่างยิ่งครับ
2: คำว่าท็อปไลน์มิวสิกเนี่ยแคนตรงเลยแคนได้ยินตั้งแต่เด็กมากๆตอนนี้37ปีแล้ว
3: ครับเปิดมาปีนี้ครบ37ปี
2: ก่อนหน้านั้นในห้างทำอาชีพอะไรครับ
3: คือผมเริ่มทำงานจริงๆเนี่ยก็เป็นพนักงานขายแผ่นเสียงหน้าร้านเนี่ยครับ
2: เป็นพนักงานขายแผ่นเสียง
3: ขายแผ่นเสียงที่หน้าร้านนะครับ
2: แผ่นเสียงแบบไวนิวเลยป่ะครับ
3: สมัยก่อนจะเป็นแผ่นเสียง7นิ้วแผ่นเสียง12นิ้วครับ
2: ครับ
3: ครับเป็นรุ่นนั้นเลยครับที่ขาย
2: เป็นพนักงานขายแผ่นเสียงมาก่อน
3: ใช่ครับ
2: แล้วจากพนักงานขายแผ่นเสียงไม่ได้เป็นเจ้าของร้านด้วยใช่มั้ยครับ
3: ไม่ได้เป็นนะเป็นลูกจ้างครับ
2: เป็นอย่างนั้นมาตลอด
3: ครับก็ช่วงแรกก็เป็นอย่างนั้นอยู่หลายปีอยู
2: ่ครับแล้วจากพนักงานที่เป็นลูกจ้างร้านขายแผ่นเสียงกลายเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้ยังไงครับ
3: คือผมเนี่ยเป็นพนักงาน